0: ธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มตรงหลังข่าว3 มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

0: ริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทท FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: จากอุไรเพ้นยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
6: สวัสดีผู้ชมครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้จันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราตอมด้วยล่ามภาษามือคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
6: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับ
7: ค่ะ
6: สวัสดีวันจันทร์นะครับ
7: สวัสดีวันจันทร์
6: สวัสดีวันจันทร์ครับ
7: ค่ะวันนี้ที่รอคอย
6: โอ้โหส่งกันทั้งตั้งแต่เช้า
7: ค่ะ
6: จะนอนไม่ต้องนอนส่งสวัสดีวันจันทร์นะพี่หนุ่มสวัสดีวันจันทร์
7: แล้วก็เป็นรูปพี่หนุ่มด้วยค่ะ
6: อายนั่นแหละพูดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลย
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ไม่หรอกคือวันนี้หลายคนก็จับจ้องประเด็นนะครับเรื่องราวของต้ายัดชัยโสโรนะฮะเพราะว่าก็มีนัดกันวันนี
7: ้
6: ทางยัดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้าพูดไปแล้วนะครับวันนี้ในมุมของยัดเองเนี่ยเขาก็จะมาพูดในมุมของเขาบ้างต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาของตัวต้าเองเนี่ยที่เขามาพูดเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนเพื่อนกระทำแล้วก็ออกจากบริษัทโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ยินยอมในการที่จะมีการถ่ายหุ้นออกไปให้กับทางฝั่งของตัวยัดแล้วยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยคือหนึ่งในผู้บริหารหรือหนึ่งในเจ้าของด้วยนะครับแต่ว่าในมุมอีกมุมนึงเนี่ยมันออกเป็นอีกแบบนึงเลยทางฝั่งยัดก็บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วตัวยัดต้าเองเนี่ยอยากให้เขาเอง
7: อยากออกเอง
6: อยากออกเองนู่นนี่นั่นมันก็มีประเด็นต่างๆนานามากมายเรื่องสำคัญเซ็นเองแล้วก็รับเงินเองวันนี้จะเป็นในมุมของยัดที่เขาจะมาพูดนะครับแต่ประเด็นเนี่ยไม่ได้จบอยู่ที่ยัดไงมันลามไปทนายด้วย
7: ค่ะทนายอาม
6: ขยันกดเหลือเกิน
7: เมื่อวานนี้ทนายเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะ
6: ก็นั่นไงโอ้ตายอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไปไล่ๆกันนะคุณผู้ชมครับไปดูข่าวก่อนคุณผู้ชมครับก็ไปดูความคืบหน้านะฮะเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้

0: นี่ยังคงต้องฉีดน้ำควบคุมเพลิงอีก3จุดนะครับส่วนการหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยคาดว่าอยู่ที่บล็อก5ครับลึกเข้าไปจากด้านหน้าอาคารสัก20เมตรนะฮะคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านค้าในคลองถมเซ็นเตอร์นั้นเข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับมีผู้ประกอบการหญิงคนหนึ่งครับเป็นลมเลยคุณผู้ชมครับเมื่อเห็นสภาพร้านค้าของตัวเองเจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะนำตัวออกมาปฐมพยาบาลด้านนอกพอรู้สึกตัวร้องไห้หนักเลยครับเธอบอกว่าเธอเครียดหนักมา3วันแล้วตั้งแต่ร้านถูกไฟไหม้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วยิ่งมาเห็นสภาพร้านกับตานี่เธอรับไม่ได้จริงๆเช้าวันนี้เลยนะคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับพบว่าอาคารชั้น2ที่พังลงมาทับชั้น1ทำให้จุดที่เป็นต้นเหตุของเพลิงมันเหมือนกับว่าหาได้ยากฮะคุณผู้ชมครับเพราะมันเหมือนกับทับถมลงไปแล้วเนี่ยครับจึงต้องใช้หลักฐานประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจากในติ๊กที่เพื่อจะระบุจุดที่เกิดต้นเพลิงนะครับ
1: ขณะที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าจากข้อมูลของพนักงานและคนที่อยู่ในพื้นที่ที่พยายามจะเข้าไปดับเพลิงอะค่ะเบื้องต้นคาดว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณบล็อกที่5เข้าไปประมาณ20เมตรถ้าดูจากแผนที่จะอยู่ที่บริเวณโซน4หรือบริเวณบล็อกโดยมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกทม.ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนแรกเดินทางมาด้วยมอเตอร์ไซค์

0: การขายของที่เข้าไปดับเพลิงช่วงแรกมีคนพยายามไปดับเพลิงด้วยจริงแล้ว
1: มีพยานเห็นอยู
0: ่มีพยานเห็นมันก็จริงแล้วก็ทั้งหลายๆประเด็นอ่ะมันก็คงต้องรวบรวมคงไม่ใช่เป็นพยานวัตถุอย่างเดียวคงต้องรวบรวมจากคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
2: ส่วนการดับเพลิงในอาคารค่ะตอนนี้ก็ยังต้องควบคุมไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เมื่อคืนนี้พบจุดความร้อน3จุดค่ะอุณหภูมิไม่ได้สูงมากก็มองว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นและใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีปัญหาแล้วแล้วถ้าทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติทางกทม.ก็จะถอนตัวเรื่องการรื้อถอนอาคารจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารในประเด็นค่าชดเชยต่างๆค่ะก็ต้องพูดคุยกับบริษัทประกันแล้วก็เจ้าของอาคารอีกทั้งแต่ตอนนี้ผู้ว่าบอกว่าสั่งการให้ผอ.เขตไปสำรวจพื้นที่รอบๆว่ามีจุดไหนที่ยังมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าจุดไหนยังมีพื้นที่ว่างเพื่อจะรองรับพ่อค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการจะกลับมาขายของต่อรวมถึงผู้ที่มีพื้นที่ค้าขายและต้องการช่วยผู้ประสบภัยให้เข้าไปค้าขายก็สามารถจะแจ้งมาที่เขตได้นะคะขณะที่ผู้ประกอบการบางคนก็บอกกับทีมข่าวค่ะว่าพื้นที่โดยรอบก็จะมีคนเช่าค้าขายเต็มพื้นที่อยู่แล้วแล้วทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางผู้ประกอบการบางคนก็คือฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าเช่าพื้นที่ค่ะทีนี้ทางผู้ที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่าอยากฝากถึงผู้ประกอบการที่ปล่อยให้เช่าพื้นที่ให้เห็นใจผู้ประสบเหตุคือได้รับผลกระทบมาเต็มๆไม่ต้องให้ฟรีก็ได้แต่ว่าให้ปล่อยเช่าในราคาปกติอย่าขึ้นราคาในช่วงนี้ค่ะ
3: กล้องวงจรปิด CCTV ตอนนี้ก็คือยังหาที่หาทางไม่ได้ห้องหึ่งมันเต็มโดนจับจองหมดแล้ว
4: เพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการแถวนี้ก็คือจะซื้อไปจองที่บริเวณแถวนี้
3: ใช่เพราะว่าไม่มีแบบว่าเอ้ยทางส่วนกลางหรือเซ็นเตอร์ว่าเอ้ยตรงนี้ใครลงชื่อมาลงชื่อแล้วค่อยมาจับฉลากกันอันนี้เหมือนแบบว่าใครมาลงก่อนก็ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: ถือว่าประชาชนจองกันเอง
3: ใช่ประชาชนจองกันเอง
5: ที่เพิ่มด้วยเหรอพี
3: ่ก็เห็นว่ามีการที่เพิ่มด้วยรอบนอก
5: ยังไม่มี
3: ใช่ถึงตึกสีวรจักรแต่ก่อนก็จะซบเซาเงียบๆเราก็พยายามขึ้นไปก็ไม่ทันแล้ว
4: เต็มหมด
3: แล้วเราก็มองคือมันน่าจะแบบเห็นใจหน่อยเราโดนเต็มๆเลย
2: ค่ะ
6: เนี่ยครับน่าสงสารนะ
2: ค่ะ
6: แล้วเมื่อกี้เห็นไหมฮะต้องหามกันออกมา
2: คือพอเข้าไปถึงร้านของตัวเองเห็นกับตาคือเป็นลมเลยอะค่ะ
6: คือที่เป็นลมเนี่ยเพราะจริงผู้ชมคือบางคนหาเช้ากินค่ำสิ้นเนื้อประดาตัวผู้ช
2: ม
6: มีเงินไปกู้เข้ามาก้อนหนึ่งก็เอามาลงทุนแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้มันหมดตัว
2: ค่ะ
6: เป็นหนี้แบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
2: ค่ะ
6: เนี่ยครับ
2: คือของในร้านหมดแล้วก็จากนี้ไม่รู้อีกนานแค่ไหนกว่าจะได้กลับมาตั้งตัวอีกทีอะค่ะ
6: เป็นกำลังใจให้นะครับ
2: ค่ะ
6: เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับอินฟูสาวนะครับจ้างแม่บ้านทำความสะอาดคอนโดผ่าน Facebook ปรากฏว่าดันไปเจอตัวซีเคร็ตนะฮะแม่บ้านมือไวครับหอบลูกผัวมาด้วยแล้วขโมย iPad มูลค่าครึ่งแสนไปขายโชคดีนะเขาตามเจอผู้ชมครับรวบได้ทั้งหมดเลยทั้งผัวทั้งเมียเอาลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับดีค่ะนี่ผู้เสียหายก็ชูให้ดูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือผู้เสียหายก็เป็นอินฟูสาววัย17ปีครับคือทักแชทไปจ้างแม่บ้านคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่เอมมี่เนี่ยส่งภาพในคอนโดแห่งหนึ่งแถวรัชดาห้วยขวางให้ดูก่อนจะนัดให้มาทำความสะอาดนะฮะประมาณสัก 11:00 นนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ของวันที่30สิงหาคมอะค่ะ
6: เนี่ยครับก็ตอนมาถึงเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่บ้านไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่กลับมีสามีแล้วก็ลูกสาวมาด้วยซึ่งตอนที่ตกลงจ้างนะครับก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีคนอื่นมาด้วยแต่พอมาถึงนะครับก็ต้องเข้ามาทำความสะอาดระหว่างทำความสะอาดครับแม่บ้านให้เธอเองเนี่ยขึ้นไปนั่งรออยู่ที่ชั้น2ของห้องนะครับพอทำเสร็จก็รีบขอเป็นเงินสดนะฮะโดยอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าเช่าห้องมีท่าทีลุกลี้ลุกลนผิดปกตินะครับตอนนั้นเธอเองไม่รู้หรอกว่า iPad นั้นหายไปเธอเองเนี่ยออกไปทำเล็บข้างนอกนะครับ4โมงเย็นครับเธอกลับมาที่ห้องพบว่าจานนั้นแตกแล้วก็มีรอยไหม้จึงทักแชทนะฮะไปถามแม่บ้านว่าทำไมใช้จานเวฟไก่ย่างโดยที่ไม่รู้ว่าจานใบนี้เนี่ยเข้าไมโครเวฟไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือลักษณะเหมือนเอาจานเนี่ยเห็นไหมฮะเอาเข้าไปในไมโครเวฟในรายละเอียดเขาไม่ได้เขียนมาละเอียดนะขออภัยด้วยผมมาแปลให้ที่หลังแล้วกันเอาจานเนี่ยเข้าไมโครเวฟนะฮะแล้วปรากฏจานมันไหม้แล้วแตกเลยมีรอยไหม้อยู่รู้เลยว่าเอาจานเนี่ยเข้าไปทำอะไรในไมโครเวฟเนี่ยครับ หลังจากนั้นยังไงพี่หมวย
2: ตอน 4:45 นาทีค่ะทางอินฟลูก็ทักไปหาแม่บ้านอีกรอบนึงถามหา iPad สีชมพูแต่ว่าหลังจากนั้นเธอใช้แอป Find My iPhone จนเจอว่า iPad อยู่ที่นนทบุรีค่ะเธอก็เลยทักไปหาแม่บ้านอีกรอบนึงบอกว่าแม่บ้านพี่เอมี่บ้านพี่อยู่นนทบุรีใช่ไหมเอาไปขายใช่ไหมมันแจ้งเตือนแล้วก็ย้ำว่าแม่บ้านเข้าห้องเธอเป็นคนสุดท้ายจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงหรือว่าจะให้เธอเรียกตำรวจสุดท้ายแล้วเธอไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางนะคะว่าถูกแม่บ้านขโมย iPad เป็น iPad Pro 11 50,000 กว่าบาทแล้วก็เอาปากกาไปด้วยตำรวจตามไปจับทั้งคู่ได้ที่ห้องพักที่นนทบุรีตอนที่กำลังเตรียมจะย้ายของหนีออกจากห้องด้วยแล้วก็ไปตาม iPad คืนมาได้ผู้ต้องหา2คนนี้ก็คือนายสุรนาถอายุ44ปีกับกันนิกาอายุ33ปีทั้งคู่รับสารภาพบอกว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว4ครั้งหลายท้องที่เลยค่ะพื้นที่สน.สุทธิสารห้วยขวางบางซื่อและพื้นที่งามวงวาน
1: มาแล้วกี่ครั้งไม่ใช่เอากี่ครั้งนะครับ4ครั้งก่อนหน้านี้ไม่รวมคืนของด้วยทั้งหมดกี่ครั้ง
5: สองคร
7: ั้
5: งที
7: ่
5: คร
7: ั้
5: งเดียวก็คือครั้งเดียว
7: คร
5: ั้
7: ง
5: แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็น
1: ้
5: อง
1: เจ้าของไปสองตอนนั้นแล้วรวมกี่สี่ครั้ง
7: ก็มีไม่ใช่แล้วก็มีเมืองทอง
1: อันนอกมีสารบางซื่อห้วยขวางสี่ครั้งใช่ไหม
5: ก
1: ็
5: ไม่มีแล้วค่ะ
1: แล้วทำไมถึงเลือกก่อเหตุกระเยาะน้องเขา
5: สามพันแล้วจะย้ายแล้วคะเนี่ยหนูต้องย้ายเพราะหนูจ่ายไม่พอไม่ไหวค่ะจะย้ายไปอยู่พันกว่าบาท
1: เออทำไมไม่ย้ายแต่ตอนต้นติดรู้อ่ะ
5: ไม่ได้ติดรู้นะคะมันมีปัญหาก็หนูกำลังคุยกันว่าพี่ต้องเปลี่ยนออกไปนะก็หนูก็สงสารลูกก็สงสารแม่ไงค่ะ
1: แล้วที่บางเสื้อที่ไปคอเฮียน่ะ
5: ไม่รู
1: ้ฮะที่บางเสื้อจำไม่ได้เราทำเยอะอีก
6: ท่านผู้ชมครับช่วงที่ตำรวจให้ผู้เสียหายคุยกับผู้ต้องหาครับที่สน.ห้วยขวางเนี่ยผู้ต้องหาทั้งสองคนครับยังยกมือไหว้ขอโทษนะครับแล้วก็ขอให้ผู้เสียหายนั้นอย่าเอาความเขาเลยบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าหาเงินรักษาลูกที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่ผู้เสียหายยืนยันนะครับต้องดำเนินคดีลองดูบรรยากาศช่วงนี้ดูฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางอินฟูสาวก็ไม่ยอมนะฮะคือทางอินฟูสาวบอกงี้ให้บอกว่าตนเองนั้นเพิ่งย้ายเข้ามาที่คอนโดใหม่แล้วก็ต้องรีบไปทำงานนะครับไม่มีเวลาทำเองก็เลยโพสต์หาแม่บ้านแบบด่วนในกลุ่ม Facebook ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามาคนเดียวแต่พอมาถึงเนี่ยสุดท้ายพาทั้งสามีแล้วก็ลูกมาด้วยทั้งหมด3คนโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งเธอล่วงหน้านะครับที่สำคัญครับแม่บ้านและสามีเนี่ยไม่ได้ขโมยแค่ iPad นะครับแม้แต่เครื่องรางอย่างเช่นตะกรุดซึ่งเป็นของเก่าแก่ที่ตกทอดมาถึงมือเธอเป็นของคุณปู่คุณย่าเนี่ยเอาไปด้วยนะฮะจนตอนนี้นี่ก็ยังปฏิเสธนะครับเธอเองไม่มีหลักฐานครับเพราะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดจึงทำอะไรไม่ได้เธอยอมรับนะครับว่าปกติแล้วก็จ้างแม่บ้านมาตลอดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับลองฟังเสียงอินฟูดูครับ
8: พอเขามาถึงใช่ไหมหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะรีบขึ้นไปข้างบนก่อนเขาก็บอกให้หนูขึ้นไปอยู่ข้างบนชั้น2เขาก็มีท่าทางที่ตอบอะไรแบบรวดเร็วมากแล้วก็พูดจาแบบพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แบบตอบพูดจาเร็วๆเหมือนมีพิรุธอะไรบางอย่างแต่หนูก็คิดว่าอาจจะเป็นบุคลิกของเขาก็เลยไม่อยากไปตัดสินอะไรเขาอะค่ะสงสัยค่ะเพราะเขาพูดว่าเขาขอเป็นเงินสดได้ไหมไม่อยากโอนเขารีบจะไปจ่ายค่าบ้านเขาบอกเขาก็เลยพูดว่าโอเคโอเคเดี๋ยวสแกนก็ได้พอดีว่ารถมาแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับเขาก็รีบกลับไปเลยรีบวิ่งรีบเดินหนีไปเลยพอกลับห้องมาเช็คปุ๊บ อ้าวทำไมของเราหายพอโทรไปถามปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าเอาไปหรอกของมีค่าแบบนั้นโทรศัพท์ Apple มันจะมีถ้าเชื่อมกับ iPad อะไรเงี้ยสุดมันอยู่พันทิพย์นามวงวานก็คือที่อยู่เขาการร้านโทรศัพท์ค่ะเขาเอาไปขายที่ร้านโทรศัพท์ตอนแรกหนูไม่คิดเลยเพราะหนูเชื่อใจมากแล้วหนูคิดว่าเขาคงจะเป็นคนดีเพราะว่าเขาก็ดูลำบากจริงๆเขาคงไม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ทำให้ตัวเองแบบเสียหายแบบนี้ไม่เอาตัวเองมาแลกกับเรื่องอะไรแบบนี
6: ้เนี่ยฮะคือแฟนๆรายการก็บอกเลยบอกว่าอยากจะขอวาร์ปน้องอินฟูคนนี้หน่อยไม่ดูข่าวอะไรเลย
9: ค่ะ
6: คือเขาเป็นข่าวที่เขาโดนขโมย iPad
9: ค่ะ
6: ไปจ้างแม่บ้านมาแต่คนดูกับบอกขอวาร์ปหน่อย
9: ขอวาร์ปน้องอินฟู
6: ไม่ได้เพ่งไปที่ iPad เลยไม่รู้มันเพ่งอะไรแล้วบอกขอวาร์ปแม่แล้วก็บอกว่าทีมงานมันก็ใจจืดใจดำทำไมต้องเบลอหน้าผู้เสียหายเขาด้วยเขาผิดอะไรถึงต้องไปเบลอหน้าเขาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ตำรวจเขาว่าไงนะพี่หมวย
2: รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปท่านรักษาราชการแทนผู้กำกับของสน.ห้วยขวางก็บอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนหนูน้อยที่เป็นลูกของทั้งสองสามีภรรยาตอนนี้ทางพันตำรวจเอกกำพลบอกว่าก็ประสานพม.ให้ช่วยรับไปดูแลชั่วคราวนะคะระหว่างติดต่อญาติ
6: เนี่ยครับ
2: ก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่อะค่ะ
6: แม่ดูดิพี่หมวย
2: ขอวาร์ปน้อง
6: ขอวาร์ปบอกผมกักอีกผมก็ไม่รู้ทีมงานเอาของน้องเขาอะไรยังไงถามน้องที่อนุญาตไหมเขาเป็นอินฟูเนี่ยเขาคงจะให้เปิดเผยได้มั้ง
2: เออค่ะ
6: ใช่ไหมเออแล้วจะได้
2: แต่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นข่าวน้องบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาที่จะจ้างใครเข้ามาทำความสะอาดที่ห้องก็อาจจะต้องดูให้ดีหน่อย
6: แล้วมีส่งเข้ามาว่าไงพี่หมวยเนี่ยบอกเมื่อกี้ดูทำไม iPad ดูยาวกว่ากระโปรงอีก อะไรเนี่ยมีจริงเหรอไหนดูสิขอดูภาพหน่อย ตอนที่เขายืนไม่ตอนที่เขายืนอ๋อก็เป็นกางเกงลองเปิดเพย์ภาพนึงที่มีเขายืนอยู่เนี่ยตาก็ดีเหลือเกินนะแต่ละคนเนี่ยส่งมา
2: ก็เปรียบเท
6: ีย
2: บ
6: เพย์อีกฮะไปอีกเมื่อกี้เนี่ยอีกภาพนึงอ่ะที่เขายืนอ่ะ
2: แต่สุดท้ายแล้วน้องได้คืน
6: นี่เขาบอกดูสิ iPad ยาวกว่ากางเกงปิดกางเกงเลย
9: ใช่ค่ะ
6: เลยขอวาร์ปเป็นใหญ่อ๋อนี่เขาบอกชื่อแพตตี้น้องแพตตี้เขาแจกวาร์ปกันแล้วในเนี้ย
2: ค่ะ
6: แพตตี้2040อะไรเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่เป็นเว็บพนันมาบอกให้ผมพูดเดี๋ยวผมโดนจับนะใช่ป่ะเนี่ย
2: เดี๋ยวต้องให้ทีมงานเข้าไปดูก่อนนะคะ
6: เออแต่ละคนนะจริงๆเลยแล้วที่ส่งกันมาเนี่ยนะ5252เนี่ยขอบคุณมาก
2: ค่ะ
6: แต่ที่ส่ง11เนี่ยไม่ต้องส่งนะขอให้ใช้คำว่า9ทีละแต้ม
2: เมื่อวานพี่ยุทธใช
6: ้
2: ของลิเวอร์พูล9ทีละแต้มค่ะ
6: ทีมงานลั่งก้มหน้ากันหมดเลย
2: ค่ะแล้วพี่ยุทธก็ยังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบอายแมนยูแน่ๆเลยแล้วหมวยถามว่าพี่ยุทธว่าแมนยูจะชนะหรอคืนนี้พี่ยุทธบอกว่าแง่ๆแมนยูต้องได
6: ้
2: ค่ะ
6: ตอนแรกว่าจะใส่เสื้อมาแล้วนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้วันแรงเดือดก่อน
2: เอาแต่พี่ได้3แต้มไม่ใช่เหรอ
6: ใช่ไงแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนไว้วันแรงเดือดไงแล้วค่อยใส
2: ่เออค่ะ
6: โอเคมีอีกนะ
2: มีอีกค่ะเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะกันค่ะอยากจะให้ดูคลิปภาพนะคะคือท่ามกลางรถที่สัญจรไปมามันเกิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วมีเสียงดังคล้ายระเบิดด้วยลองดูค่ะ
10: จำมันนะไอ้พี่จำมันเนี่ยไอ้ตัวไอ้เนี่ยญาติมาไปเดินหน้าไปมันก็หลบเองอ่ะ

0: ไปเ
1: หตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจุดนี้เป็นชุมชนสะพานข้ามคลองพระโขนงค่ะFacebook ของ VJ หวานเจี๊ยบได้โพสต์คลิปเหตุการณ์นี้จากภาพก็จะเห็นเลยว่ารถกำลังสัญจรผ่านไปมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันมีเสียงดังคล้ายระเบิดรถบางคันก็คือต้องกลับรถเลย
2: ครับ
1: ทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ลงพื้นที่ไปจุดนี้ค่ะพูดคุยกับลุงตุ๊ลุงตุ๊บอกว่าคืนเกิดเหตุตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังโวยวายตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดหรือว่าเป็นเสียงการจุดพลุก็เลยออกมาดูแล้วพบว่ามีลักษณะคล้ายกับมีการปะทะกันแล้วเขาก็เห็นควันอยู่ในพื้นที่ด้วยตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคนตะโกนด่าทอแล้วก็ท้าทายกันแล้วได้ยินเสียงดังคล้ายปืนก่อนที่จะเห็นวัยรุ่นวิ่งไล่กันคนในบ้านนี้ต้องรีบกลับเข้าไปหลบอยู่ในบ้านนะคะคือเกรงว่าจะโดนลูกหลงเหตุการณ์ทั้งนี้ลุงตู้บอกว่าคนในครอบครัวหวาดกลัวมากชาวบ้านแถวนี้กลัวไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นกว่านี้ไหมก็ต้องคอยตักเตือนลูกหลานนะคะไม่ให้ออกไปอยู่นอกบ้าน
2: ครับซึ่งลุงตู้เองเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยอยู่ใกล้ถนนแล้วก็เชื่อมต่อกับหลายพื้นที่ด้วยทําให้บางครั้งเนี่ยอาจมีบุคคลจากชุมชนเข้ามาก่อเหตุกันพร้อมฝากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนะครับว่าขอเถอะอย่ามาทะเลาะวิวาทในชุมชนนี้เลยเพราะมีแต่เด็กแล้วก็คนชราลองฟังเสียงลุงตู้ครับ
3: สัก5ทุ่มเที่ยงคืนนี่ครับระเบิดหลายลูกทีแรกผมว่ามันเป็นเสียงประทัดเพราะมันดังเยอะไปมาออกมาดูเอามันไม่ใช่พลุมันเป็นระเบิดมันมีควันใต้ทางด่วนเนี่ยแล้วมันก็วิ่งหนีกันเข้ามาในนี้เพราะซอยนี้มันออกนี่ได้ก็เรียกว่ากลัวสร้างความเดือดร้อนเข้ามาในชุมชนนะกลัวโดนลูกหลงอะไรพวกนั้นนะก็มางานนะมันก็ท้ากันไปท้ากันมานั่นแหละก็เสียงด่าท้ากันไปท้ากันมาแล้ววิ่งหนีตีกันอะไรนะได้ยินเสียงปืนนะรู้เลยปืนต้องกลัวบอกก็เตือนลูกหลานบอกยาวไปยาวไปเดี๋ยวโดนลูกหลงเสียงปืนได้ยินนัดหนึ่งระเบิดหลายลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็ตีกันนะก็แบบนี้แหละเสียงปืนเสียงระเบิดคราวนี้มันอุ้ยคราวนี้มันหลายลูกคนในพื้นที่ไม่มีอะไรหรอกคนนอกมันเข้ามาเขาติดถนนเนี่ยคนนอกมันตีกันมันก็วิ่งเข้ามาในนี้หาช่องแอบกันหนีฝากว่าเวลาตีกันก็อย่าเข้ามาในนี้พาชุมชนเดือดร้อนลูกเด็กเล็บแดงมันเยอะ
2: ทางด้านของพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยนะครับท่านเป็นผู้กับการอยู่ที่สน.พระโขนงท่านก็บอกถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่บอกเบื้องต้นเนี่ยลักษณะเหตุการณ์นี้เป็นการประทะกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้างรวมถึงจะมีการตรวจสอบชนิดของอาวุธนะครับหรือว่าสิ่งของที่นำมาใช้ก่อเหตุด้วยครับเนี่ยฮะ
1: แล้วก็ทางตำรวจยังบอกด้วยว่าหนึ่งในสิ่งที่ปรากฏจากเหตุการณ์ก็คือประทัดยักษ์มีการโยนเข้าใส่กันต่อเนื่องค่ะก็เลยทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านซึ่งชาวบ้านไม่ได้มีส่วนกับเหตุการณ์นี้เลยแต่ต้องมาเจอกับความเสี่ยงจุดที่เกิดเหตุจุดนี้ผู้กับบอกว่าเป็นพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบของ3นครบาลคือพระโขนงท่าเรือแล้วก็คลองตันค่ะเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานงานเลย3สน.จะทำงานร่วมกันและเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องจรปิดแล้วก็ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
2: ครับทางภูมิกับที่สน.พระโขนงนะครับทางพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยแน่นอน
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวตามแน่นอนนะครับขอให้ชาวบ้านนั้นสบายใจได้
1: ค่ะครับ
2: ตามแน่ๆอ่ะโอเคเนี่ยนะครับหลายคนส่งเข้ามาถามบอกว่ายัดมามั้ย
1: ค่ะ
2: มาแล้วนะครับมากับทนายอาร์ม
1: ค่ะ
2: นะฮะทนายอาร์มนี่ก็มือสวิงเลยแบบกดแบบปุ๊บตลอดเวลา
1: ค่ะก็ลุ้นอยู่ว่าตกลงแล้วแกจะมาหรือไม่มาม
2: า
1: ค่ะ
2: มาคือนัดเอาไว้แล้วเขาก็ต้องมา
1: ค่ะ
2: นะนัดก็ต้องมาแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลองไปฟังในมุมของตัวยัดเขาบ้างนะว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงนะฮะแล้วมีมุมไหนที่เขาติดข้องหมองใจเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยฟังทางฝั่งต้าไปแล้ว
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่ามาฟังทางฝั่งของตัวยัดบ้างเขาก็อาจจะมีหลักฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมาโชว์ให้ได้ดูว่าข้อเท็จจริงในมุมเขาเป็นแบบนี
1: ้
2: แต่สุดท้ายก็อยู่ที่สังคมจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องว่าบนชั้นศาลแต่ถ้ามันจบกันได
1: ้ก็ดี
2: นะฮะเพราะต่างคนต่างจะได้แยกย้ายกันไปทำงานถูกไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เรามีภาพมาแล้วนะ ภาพของอินฟู
1: นะน
2: ้
1: องอ
2: ิน
1: ฟูเหรอคะ
2: น้องอินฟูอ้าวเปิดให้หน่อยขอมาเลยนี
1: ่โอ้น่ารักจัง
2: ทีมงานถึงก็ร้องโอ้โหเลยว่
1: ะ
2: นี
1: ่น่ารักค่ะ
2: ฝั่งซ้ายมือไม่ใช่พ่อเขานะ
1: ตำรวจ
2: ตำรวจนะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อถ่ายกับพ่อแล้วไม่ใช่พี่ตำรวจ
1: ตามไปรวบสองผัวเมียได้เลย
2: นี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
1: ค่ะได้ของกลางคือ
2: เนี่ยเห็นไหมล่ะ
1: น่ารักค่ะ
2: ปากแดง
1: ค่ะ
2: นี่นะ
1: ค่ะ
2: ถามกันนักเปิดให้ดูซะนี
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวเดี๋ยวก่อนพักเบรกนี้ขอบคุณโคอาล่ามาร์ชด้วยนะฮะส่งขนมมาให้กินเขาเห็นว่าพี่กินแล้วก็ป๋องกระพลก็ไปแซว
1: ค่ะพี่หนุ่มกินบ่อยมาก
2: ใช่เขาส่งมาให้เลยขอบคุณนะครับเนี่ยขนมหมีผมกินตลอดเลย
1: ใช่
2: นะขอบคุณนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
5: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bytech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
14: หลังเจอโซเชียลนั้นถล่มดราม่ายืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดว่าตัวเองนั้นยังมีอนาคตไกลนะครับหลังเกิดเหตุตัวเองก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนและติดต่อเยียวยาญาติคนเจ็บหลังจากเสียชีวิตทันทีนะครับลองดูครับนี่เป็นภาพรถของผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วผู้ก่อเหตุขับมาแล้วชนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพกล้องหน้ารถ คันนี้คุณผู้ชมครับก็ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง2ทุ่มครับของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาขณะรถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับขับซ้อน3มาจอดติดไฟแดงที่แยกนางแลนะฮะตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแต่รถเก่งที่ขับโดยอาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยชื่อดังครับในจังหวัดเชียงรายขับตามหลังมาไม่เบรกนะฮะแล้วชนด้านท้ายอย่างแรงครับทำให้นางสาวนิชาภาน้องอายุ19ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดน่านเสียชีวิตส่วนอีก2รายครับสาหัสต่อมาครับคืนวันที่29สิงหาคมมีนักศึกษาเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายครับก็คือนางสาวอันฟารินอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีส่วนอีก1รายครับที่ประสบเหตุคือนางสาวพัชรีพรนครจันทร์คนนี้อายุ18ปีครับเป็นคนชลบุรีกระดูกนั้นหักนะฮะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมเป็นกระดูกหลังด้วยครับคือกระดูกเนี่ยทะลุผิวหนังออกมาตอนนี้ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับขณะที่โลกออนไลน์ก็มีดราม่าครับหลังแพทย์คนขับเดินทางไปที่งานศพและอ้างว่าวันเกิดเหตุตนเองรีบมากสัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนจากไฟเหลืองเป็นแดงจึงเบรกไม่ทันและมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องๆที่กำลังจอดรอไฟแดงอยู่แต่เพื่อนผู้เสียชีวิตได้ออกมาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมพร้อมแฉบอกว่าแพทย์คู่กรณีได้พูดกับทางตำรวจในทำนองที่ว่าอนาคตผมยังอีกไกลและพูดกับแม่ผู้เสียชีวิตว่าจะให้ผมรับผิดชอบอะไรยังไงมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ครับเพื่อนก็ยังระบุด้วยว่าคู่กรณีเนี่ยให้เบอร์ติดต่อกับทางครอบครัวเอาไว้แต่ไม่มีการตอบกลับหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยทำให้หลายคนกังวลนะครับว่าอาจจะมีการพยายามปิดข่าวจากหลายภาคส่วนส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับได้ออกแถลงการไว้อาลัยสุดซึ้งต่อการสูญเสียนักศึกษานะครับพร้อมกับประสานงานเตรียมจัดหาทนายความเพื่อช่วยเหลือด้านคดีให้กับทางครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับ
1: ขณะที่ผู้กำกับการสภ.บ้านดู่พันตำรวจเอกอนุสรหน่อคำบุตรบอกว่าได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถในวันเกิดเหตุไม่พบแอลกอฮอล์แล้วรถก็มีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายส่วนการตรวจสอบภาพจากกล้องจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวสภาพของแสงบริเวณถนนค่อนข้างสลัวและจากภาพที่ตรวจสอบเบื้องต้นรถไม่มีลักษณะการชะลอความเร็วก่อนที่จะไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าผู้ขับขี่อาจมองไม่เห็นรถของคู่กรณีแต่ประเด็นนี้ก็ต้องประกอบกับพยานหลักฐานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะมีการสรุปข้อเท็จจริงของคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ขับขี่รถแพทย์ผู้รักษาแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบสำนวนแต่ก็ยังมีหลักฐานสำคัญที่ต้องรออีก2ส่วนก็คือผลการตรวจพิสูจน์ต้องรอยการชนจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานซึ่งมีกำหนดจะเข้ามาตรวจวันพรุ่งนี้คือ1กันยายนแล้วก็คาดว่าน่าจะทราบผลภายในประมาณ 4-5 วันรวมถึงยังต้องรอรายงานผลการชันสูตรบาดแผลแล้วก็ศพจากคุณหมออีก2รายหลังจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดนี่แหละค่ะมาประกอบสำนวนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เป็นคนขับรถเก๋งในคืนวันนั้น ชื่อว่าอาจารย์กมลอายุ32ปีเจ้าตัวชี้แจงถึงกระแสที่มีการกล่าวอ้างบอกว่าทางอาจารย์หมอไปพูดกับตำรวจในลักษณะที่ว่าผมเองยังมีอนาคตอีกไกลอาจารย์ยืนยันว่าไม่เคยพูดประโยคนี้กับตำรวจแล้วก็นึกไม่ออกว่าเคยพูดอะไรที่อาจจะทำให้ไปเกิดความเข้าใจแบบนั้นได้โดยยืนยันว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หลบหนีลงจากรถไปช่วยเหลือคนเจ็บที่มีอาการสาหัสที่สุดแล้วก็อยู่ในพื้นที่เพื่อจะให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันว่าตอนที่เกิดเหตุขับรถมาตามปกติส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการชนอาจารย์บอกว่าขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที
14: ่สำหรับทางครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับตนเองเนี่ยได้โทรศัพท์ติดต่อพ่อและก็แม่ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวของการจัดงานศพจากนั้นครับเดินทางไปมอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือค่าจัดงานรวมถึงช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างกับจังหวัดน่านและเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจในวันสุดท้ายด้วยส่วนผู้เสียชีวิตรายที่2นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางคุณกมลบอกว่าได้เดินทางไปติดตามอาการนะครับและพูดคุยกับทางครอบครัวในเบื้องต้นรวมถึงให้ประสานการช่วยเหลือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพราะเห็นนะครับว่าครอบครัวนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงต่อมาครับได้ตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงค่ำโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าแต่เมื่อไปถึงได้รับแจ้งนะครับว่าผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเวลาประมาณสัก 20:49 น.ของวันที่29สิงหาคม สำหรับนักศึกษารายที่3ที่ประสบเหตุที่เขาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตัวคุณหมอเองบอกว่าได้มีการติดตามอาการกับทางทีมแพทย์ผู้รักษาเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยและญาตินะฮะพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางในเบื้องต้นอย่างเต็มที่ลองฟังเสียงดูครับ
15: ลักษณะคำพูดที่โพสต์มาเมื่อกี้ครับก็คิดไม่ออกจริงครับว่าผมพูดยังไงครับผมพูดไปเมื่อไหร่คือผมก็ไม่คิดว่าพูดตอนไหนเลยนะครับหรือว่าผมอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคำไหนที่แบบมันไปทำให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจผิดหรือว่าได้ยินไปแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าเท่าที่ผมคิดเนี่ยผมคิดไม่ออกจริงๆครับว่าผมพูดแบบนั้นไปตอนไหนครับในเคสแรกเนี่ยที่พอเสียชีวิตเนี่ยในคืนนั้นผมก็โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ติดต่อว่าวันที่เขางานศพใช่ไหมครับก็ได้มอบพวงหรีดให้ครับให้เงินช่วยเหลืองานศพค่าจัดการค่าเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปที่จังหวัดน่านครับผมแล้วก็ไปงานศพอีกวันก็คือเป็นวันที่เขาเผาครับคดีตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะมีเรียกนะครับว่าไปแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในตามขั้นตอนของตำรวจนะครับ
14: นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับน้องๆแล้วก็ครอบครัวของน้องๆทั้ง3ท่านด้วย
1: ค่ะ
14: นะครับคือรายสุดท้ายเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่ากระดูกหลังเนี่ยหักแล้วทิ่มออกมานอกเนื้อ
1: ค
14: ่
1: ะ
14: โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมน่าตกใจมากนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตน้องจะเป็นยังไงต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ขอให้น้องอาการดีขึ้นนะคะ
14: ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีนะฮะก็อดีตเจ้าหน้าที่อาสาเมืองพัทยาครับเมาแล้วบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยล้อมรถชักปืนยิงคู่อริส่วนตัวเองเนี่ยปืนลั่นใส่ขาเจ็บฮะอะไรครับผู้ชมงงไหมยิงขาตัวเอง
1: ค่ะ
14: เอ้าลองดูครับผู้ชมครับ
1: ค่ะ
14: นี่ฮะที่เกิดเหตุครับประมาณตีสองครึ่งนะฮะของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตำรวจเมืองพัทยาครับไปตรวจสอบเหตุมีบุคคลใช้อาวุธปืนนั้นยิงกันนะครับใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งครับในเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่2คนนะฮะบริเวณที่เกิดเหตุครับมีกลุ่มวัยรุ่นมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะฮะตำรวจเนี่ยก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็คือนายมงคลหรือว่าแม็กเนี่ยอายุ30ปีครับอดีตเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของหลายหน่วยงานเลยฮะโดนกระสุนปืนเนี่ยลั่นใส่ที่น่องขาขวาลูกกระสุนฝังในนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปส่งตัวที่โรงพยาบาลนี่แม็กนะครับคุณผู้ชมครับอีกรายครับชื่อว่าบอลครับบอลรัชพลบอลอายุ36ปีถูกคมกระสุนเข้าที่เท้าซ้ายได้รับบาดเจ็บทางกู้ภัยเองก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับเคลื่อนย้ายไปส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับไปพบรถกระบะของนายแม็กมีรูกระสุนที่ประตูด้านในฝั่งคนขับ1นัดพบอาวุธปืนกล็อกนะฮะเป็นกล็อก43ครับขนาด9มม.พร้อมเครื่องกระสุนทางตำรวจเองก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเห็นวัยรุ่น2กลุ่มมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยู่ภายในสถานบันเทิงก่อนจะถูกกาดของร้านนั้นไล่ให้แยกย้ายกันไปจากนั้นเห็นผู้ก่อเหตุขับรถกระบะออกมาแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งนะฮะทุกคนเนี่ยตกใจครับหมอบกันหมดเลยเพราะกลัวลูกหลงส่วนสาเหตุเนี่ยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์ครับ
16: ไงไม่รู้เคลียร์กันไม่ลง
17: ตีกันในร้านปุ๊บแล้วก็เขาก็ไปเคลียร์ข้างนอกพวกผมก็นั่งกินกันต่อปุ๊บแล้วก็อยู่ดีเหมือนมีเสียงอะไรพวกดังแล้วก็
16: หมอบกันหมด
17: ใช่แล้วก็ตำรวจมาก็พวกผมก็ไม่อยู่
18: คาดว่าน่าจะเป็นปืนใช่ไหมครับ
17: อาจจะ
16: ปืนเลยพี่
18: ปืนใช่ไหม
16: เพราะว่าเขาบอกว่าเกือบตายคนนึงอ่ะหนูก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าฝันเขาไป
14: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายนะครับก็คือนางสาวอัชชราครับอัชราเป็นใครคุณผู้ชมครับอัชราเนี่ยเป็นแฟนสาวของแม็กนะฮะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเองอยู่ในรถกับนายแม็กนั่นแหละครับสภาพใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดนะฮะก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตนเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแล้วเมื่อถามว่าอาวุธปืนเป็นของใครของแม็กหรือเปล่าตอนแรกอัชราไม่ยอมตอบนะฮะสุดท้ายถึงยอมรับครับว่าอ๋อของแม็กค่ะลองฟังครับ
16: ไม่ได้ทะเลาะอะไรมันก็ต่อยแม็กก็มาต่อยโดนเนี่ย
19: ทำไมถึงยิงอ่
16: ะ
19: ทำไมเขาถึงยิงอ่ะ
16: ก็
19: โดนต่อยแบบไอ้นี่เลยอ่ะลุงคนเดียวเลยอ
20: ่
19: ะ
20: ในรถเนี่ยเหรอ
19: ใช่ต่อยรัวๆเลยพี่เฟียก็อยู่
20: ทะเลาะอะไรกันมาครับ
19: ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนั่งกินเหล้า
20: อยากรู้ใครยิง
21: นั่นไงผู้ชาย
20: ปืนของแฟนเราใช่ไหม
22: เฮ้มีเรื่องกับใครพอรู้
20: พูดตรงๆเลยพี่พูดตรงๆเลยเขารู้กันหมดเลย
21: ไม่แล้วปืนที่โดน
19: ไม่รู้จริงๆไม่เห็น
20: แล้วจังหวะเกิดเหตุอ่ะเป็นยังไง
19: เขาจะมาคนลงผมรู้จักทางๆ
21: แล้วปืนที่อยู่ในรถน่ะปืนใครอ่ะที่โดนขา
19: ปืนนะ
20: ปืนแฟนเราใช่ไหม
14: ส่วนด้านของในแม็กผู้ก่อเหตุครับให้การกับทางตำรวจอย่างนี้ฮะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าใครทะเลาะวิวาทกันนะเพราะผมเนี่ยออกมาก่อนผมเองเนี่ยกำลังจะขับรถออกไปก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาล้อมรถผมก็เลยชักปืนมายิงเลยเหมือนเป็นการเปิดทางหนีเหรอพี่นี่ลองฟังเสียงแม็กดูครับ
23: เพื่อนบอกว่าแล้วบอกว่าไม่รู้เลยว่าใครเปิดทางต้องยิงออกมาก่อนกลัวมันจะโดนต่อยเขาบอกว่ากำลังขับรถยนต์ออกมาแล้วมันล้อมรถผมเต็มเลยเขาบอกว่าเปิดตัวจอบปืนกับพี่ผมก็โดนต่อยเมื่อตามว่าโดนต่อยขับรถอ่ะแล้วสว่างก็ออกมา
24: แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครผ
23: ู้
24: หญ
23: ิ
24: ง
23: ขับเงี้ยวเงี้ยวก็โดนต่อยเ
14: หมือนกันคือส่วนทางด้านของบอลรัชพลฮะเป็นผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งที่โดนอาวุธปืนนั้นยิงเข้าที่เท้านะใช่ไหมบอลรัชพลให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยมาจัดงานที่ร้านแห่งนี้มันเป็นวันเกิดผมเองแล้วปรากฏว่ามาเจอในแม็กเอาตรงๆนั้นในแม็กเนี่ยเคยมีปัญหากับผมมาก่อนก็เลยมีปากเสียงกันนั่นแหละโดยกลุ่มของในแม็กเนี่ยมาทะเลาะกับกลุ่มของผมจากนั้นกลุ่มคนในแม็กเนี่ยถูกกาดเนี่ยไล่ออกไปนะผมเองเนี่ยก็เดินตามไปนอกร้านด้วยนะจังหวะนั้นในแม็กก็เห็นผมเดินตามออกไปเขาขับรถกระบะออกมาก็ชักปืนออกมาแล้วยิงจากในรถได้3นัดผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะหลังจากนั้นมีพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปห้ามแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้ากรรมคือปืนเนี่ยมันลั่นใส่ขาแม็กเขาเองด้วยผมไม่ได้ยิงนะแต่ปืนของแม็กที่เขายิงเนี่ยมันลั่นใส่ขาแม็กผมก็ไม่รู้ไปลั่นอีท่าไหนลองฟังดูฮะ
25: เราก็เลยขับรถออกมาแต่ว่าไม่สามารถผ่านไปได้ไงคนมันเยอะ
26: แล้วทำไมเขาชักปืนยิงเลยเหรอบอล
25: น่าจะตอนช่วงเปิดประตูรถด้วย
26: เขายิงเลย
25: ใช่เขายิงสวนเรา
26: หลายนัดไหม
25: สามนัด
26: แล้วปืนโดนเขาเองด้วยนะ
14: คือบอลรัชพลนะฮะบอลนี่ก็บ่นเลยบอกโอ้โหแม็กมันขับมาแล้วมันยิง3นัดเลยไปยิงผมทะลุเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นครับเรื่องนี้ทางตำรวจนะฮะพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ครับท่านเป็นผู้กำกับอยู่ที่สพมัธยาสั่งการเลยนะครับให้ตำรวจชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนนะครับควบคุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนเอาไว้พร้อมจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อหาสาเหตุในการเกิดเหตุครั้งนี้ส่วนจะเป็นอาสาสมัครหรือลูกน้องเจ้าหน้าที่คนใดที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานใดเนี่ยจะต้องดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าเขาไม่ยกเว้นเขาเอาหมดคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของในแม็กผู้ก่อเหตุพบว่ามีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวเองเนี่ยซ้อมยิงปืนหลายคลิปเลยปังปังปังเนี่ยนี่ครับซ้อมไหมนี่ฮะเป็นผู้สันทัดเรื่องปืนนะดูอาวุธเห็นไหมนี่ผมโชว์ให้ดูนะครับใส่แม็กงี้ปุ๊บขึ้นลำอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็ยิงนะครับคุณผู้ชมครับแปะนั่นเห็นไหมล่ะนี่ฮะนี่ฮะสาธิตเรียบร้อยหมดเลยเรื่องการยิงแต่ดันลั่นเข้าขาตัวเอง
1: ค่ะ
14: แม่แล้วนอกจากนั้นยังไงอีกนะพี่หมวย
1: นอกจากนั้นก็ยังมีการโพสต์ภาพที่เข้าพบในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วย
14: นี่มีแขวนบัตรประจำหน่วยงานใช่ไหมแต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะมีภาพเข้าพบในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะนี่เห็นไหมล่ะนี่นี่นะครับแบบนี้นะครับอาวุธปืนเราต้องระวังแบบนี้นะครับลองดูดีๆนะใส่แม็กปึ๊บขึ้นลำนะแล้วยิงนะครับ
1: นี่ค่ะ
14: มีอีกไหมพี่หมวย
1: มีอีกค่ะเป็นเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเธอเลี้ยงลูกมาลำพัง12ปีค่ะขณะที่พ่อของเด็กเป็นเจ้าของร้านทองไม่รับผิดชอบ คือตอนที่น้องโตขึ้นมาแล้วน้องเรียนเก่งอยากจะขอให้ทางคุณพ่อได้ช่วยกลับมาดูแลค่าใช้จ่ายด้วยทางพ่อบอกว่าคืออยากให้มีการถึงกับมีการท้าให้มีการตรวจ DNA อ่ะค่ะสุดท้ายแล้วเขายอมรับนะคะว่าเป็นพ่อของเด็กแต่ว่าไม่รับผิดชอบนี่เป็นเรื่องราวของคุณจ๋าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาขอความเป็นธรรมเธอบอกว่าเธอเลี้ยงลูกมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วพ่อเด็กเป็นเจ้าของร้านทองไม่ได้เข้ามาดูแลไม่ได้มาส่งเสียลูกน้อยอย่างจริงจังเธอเองใช้ชีวิตคู่กับทางพ่อของเด็กมาประมาณ2ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตอนตั้งครรภ์ฝ่ายชายเคยพาไปฝากครรภ์แต่วันคลอดไม่มาดูแลแล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อแยกย้ายกันไปเวลาผ่านไป10กว่าปีค่ะปี67ลูกอายุ12น้องเป็นเด็กเรียนดีฝันอยากจะเป็นหมอขอให้แม่ช่วยติดต่อหาพ่อหน่อยอยากให้พ่อช่วยด้านการเรียนช่วยเรื่องเงินช่วยการศึกษาตอนนั้นติดต่อไปถูกปฏิเสธค่ะจนต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระหว่างคดีทางฝ่ายชายก็ยังยืนยันกับแม่ของเด็กบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาต้องการให้มีการตรวจ DNA ทางคุณแม่เล่าบอกว่าพอเรื่องเข้าสู่กระบวนการทั้ง3คนเข้าไปที่ห้องพิจารณาคดีศาลได้เห็นหน้าพ่อกับลูกมีความคล้ายกันมากแล้วก็ถามฝ่ายชายบอกว่าเหมือนกันขนาดนี้ยังจะตรวจ DNA อีกเหรอ
14: นะ
1: ถามทางพ่อของน้องอะค่ะ
14: สุดท้ายครับฝ่ายชายยอมรับนะครับว่าเป็นลูกครับแล้วก็ไม่ขอตรวจ DNA รวมถึงตกลงเรื่องของค่าเลี้ยงดูนะฮะโดยกำหนดให้จ่ายช่วง1เดือนนะเดือนละประมาณสัก 10,000 บาทและเมื่อลูกชายเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับต้องใช้จ่ายเดือนละ 21,000 บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะครับอย่างเช่นค่าเรียนพิเศษเอ่ยค่ารักษาพยาบาลเอ่ยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากจ่ายได้ประมาณสัก5เดือนฝ่ายชายเริ่มจ่ายล่าช้าสุดท้ายไม่จ่ายฮะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายนั้นมันกลับไปอยู่ที่ตัวแม่เพียงคนเดียวครับเธอบอกเลยครับบอกว่าเคยพาลูกขับรถจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะไปที่สุพรรณบุรีเพื่อตามหาพ่อของลูกแต่ปรากฏว่าถูกปิดร้านปิดประตูใส
1: ่
14: นะฮะไม่ให้พบครับโอ้โหเขาบอกว่าลูกนี่เสียใจมากนะฮะที่พ่อไปทำแบบนั้นลองฟังดูครับ
2: ที่พ่อของลูกเนี่ยค่ะเขาดูแลลูกในเรื่องความรู้สึกด้วยดูแลในเรื่องเงินทองด้วยอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกอายุ12ปีปกติเนี่ยเขาไม่เคยดูแลไม่เคยให้เงินไม่เคยซื้ออะไรให้เลยไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
3: ทำไมก่อนหน้านั้นถึงไม่ฟ้องอะฮะค่าเลี้ยงดูบุตร
2: เพราะว่าเลี้ยงได้คือไม่ลำบากเพราะคิดว่าไม่ลูกแค่คนเดียวก็จะไม่ยุ่งเขาเพราะว่าที่ออกมาเนี่ยคือพ่อกับแม่เขาไล่หนีอยากให้เขาให้ความอุ่นลูกบ้างเขารับรองบุตรแล้วก็จริงแต่ว่าทำเพื่อพ่ออ่ะเดือนละครั้งก็ไม่เคยมาหาไม่เคยเปลี่ยนรูปไม่เคยที่จะแบบให้ความรักความอบอุ่นลูกเลยตอนนี้ลูกหงอยหาความรักความอบอุ่นจากพ่อเพราะว่ามันเป็นสังคมของเพื่อนในชั้นเรียนแล้วก็มันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเขาไม่เคยได้รับมาก่อนเลยพอลูกโตขึ้นมันมีสื่อสังคมในโซเชียลมันก็เลยมีความรู้สึกที่ว่าลูกเขาเนี่ยขาดหายไปเขาต้องการสิ่งนี้ซึ่งเขาไม่เคยได้รับเลยอยากให้เขาทำหน้าที่พ่อเพราะว่าคนอื่นทำแทนไม่ได้โทรหาลูกแล้วก็พาลูกไปกินข้าวสองคนกับพ่อลูกเขาอะว่า
1: ทางคุณจ๋ายังบอกค่ะบอกว่าไม่ได้เรียกร้องเพียงแค่เรื่องเงินนะคะตอนนี้อยากให้พ่อได้กลับมาทำหน้าที่พ่อของลูกด้วยลูกกำลังโตเป็นวัยรุ่นลูกมีความฝันอยากจะเรียนหมอต้องการทั้งกำลังใจและความอบอุ่นจากคนเป็นพ่อคุณจ๋าบอกว่าเธอเองพยายามทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่มาตลอดแต่พอลูกโตขึ้นถึงรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่สามารถทำหน้าที่แทนกันได้ทั้งหมดอยากจะฝากไปถึงพ่อของลูกค่ะขอเพียงแค่กลับมาพูดคุยมาถามไทยมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกตามกำลังที่มีเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสเดินตามความฝันและเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขค่ะ
14: สงสารนะ
1: ค่ะ
14: ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เดี๋ยวต้องพูดคุยกันนะครับคือเรื่องนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าแหมผมมีโอกาสคุยกับทางคุณพ่อคุยกับทางสามีแล้วก็น้องสาวของคุณฝ้ายนะ
1: ค่ะ
14: คุณฝ้ายคุณผู้ชมคือย้อนกลับไปต้องบอกแบบนี้มันเป็นเรื่องของคุณฝ้ายเองเนี่ยไปลงทุนนะฮะทำเรื่องของก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป
1: ค่ะ
14: นะครับกับคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วมาออกรายการโหนกระแส
1: ค่ะ
14: วันนั้นพี่ป่วยใช่ไหมไม่ได้มาพี่หมวยเป็นคนทำ
1: ค่ะ
14: คุณผู้ชมเนี่ยเทปเนี้ยเดี๋ยวผู้ชมดูคุณฝ้ายนะ
4: ฝ้ายนะ
1: คะก็เนี่ยค่ะคุณป้าย
4: หลัก
1: ๆเลยอะค่ะก็จะมี
4: เธอเสียชีวิตแล้วนะคุณผู้ช
1: มมาเสนอค่ะ
4: เธอเสียชีวิตแล้ว
1: นะคะใน
4: เธอเส้นเลือดในสมองแตกนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ซื้อขายกัน
4: แล้ว
1: ราคาปกติอยู่แล้ว
4: เธอจากไปทั้งที่มีลูกอีก3คน
1: ค่ะ
4: ลูกยังเด็กอยู่ด้วยคนโต12เองคุณผู้ชมคนเล็กเนี่ยประมาณสัก4-5ขวบ
1: 5ขวบ
4: 5ขวบคุณฝ้ายเนี่ยตามหาความเป็นธรรมมาตลอดนะฮะในช่วงตั้งแต่มาออกรายการโหนกระแสวันนั้นผมคิดว่าจบแล้วเพราะว่าทางฝั่งอีกฝั่งนึงเขายอมรับว่าเขาผิดจริงเดี๋ยวเขาจะ
1: ทยอยจ่าย
4: สุดท้ายเท่าที่ทราบมาไม่ได้ทยอยจ่ายนะฮะไม่จ่ายเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือยังมีไปการไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับบุคคลอื่นอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยให้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น Autobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
8: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 ถึง2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
11: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
13: จากสสสน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: คุณผู้ชมครับไปพูดคุยถึงเรื่องราวที่เมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะเรื่องราวของคุณฝ้ายครับเป็นเจ้าของบะหมี่เรียกอะไร
15: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
14: เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปอ่ะคุณผู้ชมครับคือปัจจุบันนี้คุณฝ้ายก็ทำชื่อว่าเรือทองไปอุดหนุนกันได้นะเรือทองเนี่ยนี่คุณฝ้ายนะฮะเรือทองนี่เป็นแบรนด์ใหม่ของคุณฝ้ายเขาเองอันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการอยู่อุดหนุนซื้อได้เลยเรือทองนะซื้อเรือทองนะ แต่อันอื่นๆที่เป็นคู่กรณีคุณฝ้ายอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะไปตัดสินใจเอาเองแต่ผมเชียร์ให้กินเรือทองเพราะอันนี้ของคุณฝ้ายเขาก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาทุ่มเทในการทำอันนี้เพื่อเลี้ยงดูลูกเขาเรื่องราวที่มาที่ไปเดี๋ยวพี่หมวยเล่าก่อน
15: ค่ะก็ทางคุณฝ้ายอะค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำงานประจำแล้วก็หลังจากนั้นก็ลาออกมาเพราะว่าจะไปทำธุรกิจเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อหนึ่งกับนักร้องหนุ่มแล้วก็ทางภรรยาเธอเองก็ทำไปแล้วก็ใช้เงินสุดท้ายแล้วอะค่ะบางทีก็คือทางนู้นทางอีกฝั่งหนึ่งให้เขาสต็อกสินค้าเยอะเขาก็คือเอาเงินไปลงเอาเงินไปลงสุดท้ายสินค้าก็ไม่ได้แล้วเขาถึงขั้นที่ต้องเอา

0: คือน้ำแข็ง AF น้ำแข็ง AF นี่เป็นใครเป็นแฟนของทาง
1: ของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของ
0: อ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะจะได้เห็นว่าเขามาเขาก็บอกเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1: ค่ะ
0: ลองดูหน้าเขาอันนี้คุณฝ้ายนะเอาหน้าน้ำแข็งกับหน้าทางฝั่งของตัวแฟนเขานะจะได้เห็นภาพคือวันนี้มันไม่ต้องไปปกปิดอะไรแล้วเพราะเรื่องมันคุณก็เคยมาออกรายการ
1: เนี่ยค่ะ
0: นี่ตัวแฟนเขาไม่ได้มาใช่ไหมวันนั้นมาไหม
1: ตัวแฟนไม่ได้มากับทนายความ
0: จริงๆมันจะมีผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะที่เป็นแฟนของทางฝั่งของตัว
1: คุณน้ำแข็ง
0: คุณน้ำแข็งเนี่ยหรือเป็นคนที่เขานั่นแหละทำอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะพี่หมวยแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
1: ก็หลังจากนั้นหมวยก็เข้าใจว่าน่าจะมีการทยอยใช้เงินเพราะว่าทางคุณน้ำแข็งก็รับปากนะคะบอกว่าก็ไม่ได้หนีไปไหนตั้งใจที่จะทยอยคืนแล้วก็ทางทนายความก็บอกเดี๋ยวเขาจะไปดูแต่ละเคสของคุณฝ้ายยังไงของคนอื่นเป็นยังไงผ้าแพรเป็นยังไงวันนั้นก็คือจบลงแบบนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะก็คือคุณฝ้ายเครียดมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุดท้ายแล้วคุณฝ้ายเสียชีวิตเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมา
0: คือที่คุณฝ้ายเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมครับที่บอกไม่สบายเนี่ยเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเธอแตกคุณผู้ชมครับคือตัวเธอเองเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ยังคงแบบตามหาความเป็นธรรมให้กับทั้งครอบครัวและตัวเธออยู่นะครับเธอเองเนี่ยมีสามีมีลูกอีก3คนมีคุณพ่อซึ่งแก่แล้วที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็พอเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณฝ้ายเองเนี่ยวันที่เธอเลือดสมองแตกเธอบอกเธอปวดหัวและเธอก็เจ็บมากหลังจากนั้นเนี่ยเธอเดินออกมาแล้วมาบอกคุณแม่เธอบอกว่าเธอปวดหัวมากเธอเจ็บมากเนี่ยเจ็บจังเลยก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏพอหมอไปดูปรากฏว่าเลือดเนี่ยไหลจากสมองนี่เยอะมากข้างในคุณผู้ชมเส้นเลือดแตกคุณฝ้ายก็เสียชีวิตนะฮะซึ่งณตอนนี้ตัวลูกคนโตก็ช็อกอายุ12แล้วลูกคนโตเองเนี่ยก็มีอาการที่เหมือนชักเกร็งตอนที่คุณฝ้ายเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกด้วยนะฮะตัวลูกคนเล็กก็น่าสงสารคนกลางเป็นผู้หญิงครับผู้ชมครับคนโตเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะสามีชื่อคุณเอส
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องรับผิดชอบดูแลกันเองทีเนี้ยประเด็นมันคือสังคมก็เลยตั้งคำถามเลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณฝ้ายมีเรื่องของโรคประจำตัวอะไรยังไงไหมเมื่อวานผมมีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของตัวครอบครัวคุณฝ้ายครอบครัวคุณฝ้ายบอกว่าคุณฝ้ายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยก็ไปตรวจร่างกายเมื่อก่อนเป็นพนักงานอยู่ที่ศูนย์รถแห่งหนึ่งก็ตรวจร่างกายอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันน่าตกใจทางครอบครัวก็เลยมีการถามคุณหมอว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุของการเครียดได้ไห
1: ม
0: คุณหมอบอกเลยว่าความเครียดคือปัจจัยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเธอก็ต่อสู้นะเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าตกใจมากคือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าทางฝั่งน้ำแข็งเขาจะแสดงความรับผิดชอบยังไงหรือทางฝั่งของตัวคนสนิทของน้ำแข็งจะรับผิดชอบยังไงวันนั้นถึงแม้ว่าตัวน้ำแข็งจะมาคนเดียวแต่ไม่ได้มีคนที่ทำอีกคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมาด้วยเนี่ยนะฮะแต่มันก็เราไม่ได้โทษนะไม่ได้โทษนะต้องบอกงี้ก่อนแต่ประเด็นที่คุณมารับปากอยู่ในรายการที่พี่หมวยทำวันนั้นเนี่ยมันยังไงอะ
1: รับปากว่าจะคุยกับแต่ละเคสเราก็ต้องการความตั้งใจคือใช้เงินคืนแต่ว่าขอเวลาในการทำธุรกิจขอให้อีกฝั่งหนึ่งอย่าโจมตีแบรนด์เพื่อให้เขาสามารถค้าขายได้แล้วเงินที่เอามาก็จะได้เอามาใช้คืนแต่ระหว่างนั้นนะคะ1ปีที่ผ่านมาหมวยก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการทยอยคืนเงินให้กับทางผู้เสียหายไปแล้วกี่รายจำนวนเท่าไหร่แต่มีข้อมูลนึงว่าทางผู้เสียหายก็คือยังไม่ได้รับการชดเชยที่เหมาะสมขณะที่อีกฝ่ายนึงก็คือใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายขณะที่คุณฝ้ายเองก็ต้องเครียดกับหนี้สินทั้งตัวเงินสดแล้วก็ตัวบ้านที่เอาไปขายฝากอะค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าสงสารสงสารจริงๆคุณผู้ชมเมื่อวานผมเจอทั้งครอบครัวเลยเมื่อวานเจอทั้งครอบครัวเจอกันอย่างนี้เลยผมก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะคือมันเศร้าอ่ะ
1: คือลูก3คนอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะคนโตม.1ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนกลางป.3แล้วก็คนเล็ก5อยู่อนุบาล3 แล้วถ้าย้อนไปดูอะค่ะ

0: Facebook ของคุณฝ้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดเมื่อ21สิงหาคมวันที่เธอปวดหัวยังโพสต์เพื่อจะขอความเป็นธรรมอยากจะขอบ้าน5ล้านที่มีการฝากทางอีกฝั่งนึงจะรับผิดชอบยังไงเธอเองก็ยังโพสต์เนี่ยค่ะ
1: สงสารคุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณฝ้ายมั้ยเรามีเสียงอยู่มั้ยลองฟังครับ
2: ปล่อยให้บ้านฝ้ายโดนยึดบ้านที่เราหลงเชื่อคุณวันนี้คุณกระทำกับเราแบบนี้ทำกับครอบครัวของเราแบบนี้ได้ยังไงทั้งครอบครัวของเราอะหลงเชื่อเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรก็เชื่อสุดท้ายมาไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยมันหลอกเราว่าอยากได้เงินไปหมุนธุรกิจเพราะวัตถุดิบไม่พอเลยจะขอยืมบ้านยืมโฉนดบ้านหลังที่จะซื้อที่ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วบอกว่าจะไม่ยอมไม่บ้านหลังนี้โดนยึดเพราะเขาจะซื้อก่อนเขาจะเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านหลังที่นนทบุรีมาคืนให้สุดท้ายวันนี้บอกสั้นๆง่ายๆว่าไม่มีเงินยึดได้เลยทำอะไรก็ทำเลยคือถามว่าฝ่ายผิดอะไรเหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี
1: ้โอเคครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กำลังพูดอยู่เนี่ยนะฮะมันส่งผลไปถึงร่างกายของเธอจนกระทั่งวันนี้ทำให้เธอเองเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในจอภาพเนี่ยที่กำลังร้องไห้อยู่เนี่ยคุณผู้ชมเสียชีวิตแล้ว
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วลูกอีกคุณผู้ชมแล้วอันเนี้ยสังคมก็เลยพยายามถามหาความเป็นธรรมนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะยังไงต่อไปทางฝั่งของตัวน้ำแข็งตัวหุ้นส่วนของน้ำแข็งที่เป็นคนสนิทนะฮะรวมไปถึงแบรนด์นั้นเนี่ยแต่วันนั้นที่เราพูดกันไปในรายการเนี่ยมันคือแบรนด์ชื่ออะไรนะเลอรถใช่ไหม
0: เลอรถใช่ค่ะ
1: เลอรถนะเพราะว่าเขามาออกรายการเขาพูดวันนั้นเลยนะแล้วก็ขออนุญาตนะเลอรถอย่าหาว่าเอาแบรนด์มาพูดมาทำให้เสียหายนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือข้อเท็จจริงแล้วคุณเองก็ยอมรับในรายการนะครับว่าจะเอาเงินไปใช้เขาแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยมันมีแต่คำพูดแล้วก็เท่าที่ทราบมามันยังมีผู้เสียหายคนอื่นอีกนะฮะ
0: ค่ะ
1: ที่หลังจากเกิดเรื่องนี้มาออกรายการวันที่5พฤศจิกายน68เนี่ยตอนนั้นผมไปผ่านิ้วอยู่มั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ช่วงนั้นพี่หนุ่มไม่สบาย
1: ไม่ใช่นิ้วป่ะถุงน้ำดี
0: ท่อน้ำด
1: ีท่อน้ำดีท่อน้ำดีเป็นนิ้วที่ท่อน้ำดีตอนนั้นพักไป3อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: นั่นแหละครับเอาเดี๋ยวเรื่องนี้ผมตามให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมมีการประสานกับทางครอบครัวไว้แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวคุณพระแพร AF ผมก็ประสานไปแล้วเพราะว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนหลอกด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเคสเมื่อสักครู่เอาไว้ก่อนแต่เคสวันนี้แน่นอนครับตามสัญญานะครับวันนี้คือเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีนะยัดนะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ยัดมากับทางคุณแอมภรรยานะครับแล้วก็ทางฝั่งของทนายอาร์มผู้โด่งดัง
0: ค่ะ
1: ทนายตัวนี้ดังกว่ายัดแล้วนะ
3: ขอบคุณครับพี
1: ่ขอบคุณครับพี่พูดเท่านี้เลย
3: ครับก็เขาคอยติดตามผมอยู่เขาไม่ได้ดูคู่ปรับเขาสองคนแล้วไม่ได้เกี่ยวกันแล้วตอนนี้กลายเป็นเรื่องผมแล้วเนี่ย
1: กลายเป็นเรื่องคุณแล้วนะเดี๋ยววันนี้คุณต้องดีแคร์ตัวเองเหมือนกันนะ
3: บ้านแตกครับ
1: ตอนนี้เหรอ
3: ครับบ้านแตกไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: จริงเหรอ
3: ครับ
1: ไม่แต่คุณโพสต์บ่อยมากนะทนายอาร์ม
3: ก็ว่างครับ
1: ว่าง
3: ไม่มีใครจ้างงานครับก็เลยว่าง
1: ว่าง
3: ครับแต่วันนี้จะมาประกาศรับสมัครงานด้วยครับ
1: คุณนี่ก็เฟี้ยวงั้นนะฮะรู้ทรงแล้วเนี่ยไม่ค่อยกลัวอะไรนะ
3: มันคือความจริงที่ผมกระทำครับผมไม่เถียงผมไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น
1: เดี๋ยวผมให้คุณชี้แจง
3: ครับ
1: แต่ผมขอเอาคู่นั้นก่อนนะเอาทางนู้นก่อนยัด
4: ครับ
1: วันนี้พร้อมเต็มที่ใช่ไหม
4: ครับพี
1: ่หลักฐานคุณพร้อมนะ
4: มันเรื่องจริงมันพร้อมเสมอครับ
1: สิ่งที่ทางฝั่งของตัวต้าเขาพูดไปครั้งที่แล้วมันมีทั้งจริงและไม่จริงหรือไม่จริงทั้งหมด
4: โอ้โหผมจะคำว่าไม่จริงทั้งหมด
1: ใช้คำว่าไม่จริงทั้งหมดเลยเหรอ
4: ครับ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
4: ครับ
1: ที่เขาบอกคุณไปแก๊สไลติ้งเขาต่างๆนานา
4: ก็แล้วแต่ครับคันนั้นเขาคิดไปเองก็ผมก็ไม่สามารถปฏิเสธความคิดเขาได้ครับ
1: ตกลงว่าต้าเนี่ย ป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นแค่ลูกจ้าง
4: หมายถึงตอนที่ทำ
1: ณตอนนั้น
4: ณตอนนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าคือมันจะเป็น
3: แก่ได
4: ้ทุกคนที่เป็นพนักงานที่รับเงินเดือนนะครับทุกคนเป็นลูกจ้างหมดกระทั่งผมเองผมก็บอกตัวเองว่าผมเป็นลูกจ้างเพราะมันรับเงินจากบริษัทครับ
3: ครับ
1: คุณก็เป็นลูกจ้าง
4: ครับ
1: เขาก็เป็นลูกจ้างแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยถือเขาถือ48คุณ48แล้วก็ทางคุณแอม2ถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: ใช่นะโอเคเดี๋ยวแอมคงต้องช่วยในการพูดถึงข้อมูลนี้นะ
0: ค่ะ
1: นะฮะโอเคคิดว่าจะจบไหม
4: รายการครับ
1: ไม่ใช่รายการเรื่องของเราเนี่ยตลกแล้วเราเนี่ย
4: ครับ
1: คิดว่าจะจบไหม
4: ก็ถ้าเขาพูดความจริงผมก็พร้อมจบครับ
1: คำว่าพร้อมจบในที่นี้คือ1ธงของคุณคือเขาต้องพูดความจริง
4: ครับ
1: 2ถ้าเกิดว่าเขายอมรับความจริงแล้วคุณพร้อมจบนั่นคือหมายความว่าการเป็นผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยจะย้อนกลับไปใหม่แล้วก็ไปเคลียร์กันใหม่ก่อนที่เขาจะออกจากผู้ถือหุ้นนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนกันใหม่ในช่วงนั้นนะ
4: อันนั้นก็คือการมาคุยรายละเอียดกันนะครับแต่เขาต้องพูดความจริงก่อนใช่ครับ
1: วันนี้ผมให้เขามา
4: ครับ
1: ตอนนี้ต้าอยู่ข้างบน
4: ครับ
1: แต่ผมจะคุยกับคุณก่อน
4: ครับ
1: และเขาจะฟังคุณอยู่ตลอดคุณโอเคนะ
4: ครับโอเคครับ
1: จะได้มาทั้งสองฝั่งจะได้ไม่ต้องวันนี้คุณมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้ามามาเลือนคุณมาใหม่มันก็ไม่จบพูดไปเลยจะเอายังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวต้าเข้ามาก็เคลียร์กันไปเลยพี่หมวยว่าดีไหม
0: ดีค่ะ
1: เออไม่ได้เคลียร์กันไปแยกย้ายทำมาหากินดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้คุณดีแคร์ตัวเองก่อนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ต้าเขาพูดไปว่าข้อเท็จจริงในมุมคุณเป็นยังไง
4: ครับ
1: โอเคตามนั้นนะฮะ
4: ครับ
1: พักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาครับ
5: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
11: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
0: าชนหรือเมก้าวีแคร์บริษัทในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยามาตรฐานการผลิตระดับสากลได้สร้างปรากฏการณ์ทั้งสำคัญด้วยการจับคู่สองสาวสุดฮอตหลิงหลิงคองและน้องออมกรณภัทรนำทีมแฟนคลับจากหลายประเทศมาร่วมกันเต้นแอโรบิกทั้งยิ่งใหญ่เพื่อสร้างปรากฏการณ์ในการใส่ใจดูแลตัวเองค่ะ
1: ครับ
13: ใช่อย่างเมกาวีแคลคืออยากให้เราแข็งแรงเนาะเขาก็เลยคิดกิจกรรมขึ้นมาให้ออกกำลังกายกับแฟนๆอย่างวันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็มีแฟนๆมาหาเยอะมากเลย
14: ออมคิดว่าออมพยายามนอนให้พอนะพยายามนอนให้พอพยายามกินให้ดี
1: ๆนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณดวงนภาตรงสิรินะครับท่านเป็นประธานบริษัทเมก้าไลฟ์ไซแอนซ์จำกัดในมหาชนนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยสถิติเนี่ยพบนะครับว่ากลุ่มของคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่อายุต่ำกว่า40ปีมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นถึง45เท่าซึ่งมีต้นเหตุสำคัญเนี่ยนะครับมาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งครับคำว่าเหนื่อยนิ่งเนี่ยคือเหมือนกับการใช้ชีวิตติดหน้าจอหรือว่าการขยับร่างกายที่น้อยลงจนสุดท้ายนำไปสู่ภาวะโรคอ้วนนะครับ
0: แล้วโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะหรือว่า NCD ที่มีแนวโน้มจะพบในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงไปเรื่อยเมก้าวีแคร์จึงเชิญชวนคนไทยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หันมาขยับร่างกายค่ะเพื่อจะลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวควบคู่ไปกับการตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หัวใจหลักของเมก้าวีแคร์ก็คือมาตรฐานการผลิตระดับสากลที่ส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า38ประเทศโดยบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลนอกจากนี้ก็ยังมีทีมที่ปรึกษา Personal Consultant และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับค่ะแต่ว่ายังสะท้อนแนวคิดเรื่องการใส่ใจตัวเองและมุมมองของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการตลาดควบคู่ไปกับมาตรฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อส่งเสริมการใส่ใจตนเองของคนไทยในทุกช่วงวัยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ผลกระแสวันนี้นะครับก็ตามนัดครับผู้ชมครับทางฝั่งของตัวยัดชัยโซโลวันนี้เขาก็มานะครับเพื่อที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงในมุมเขาว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้าเฟสเฟ่พูดไปเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้ถูกทั้งหมดเลย
0: นะ
1: ฮะเขายืนยันว่าในสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาทำอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวยัดเองเนี่ยนะครับได้มีการให้ทางฝั่งของตัวต้าเองเนี่ยส่งมอบหุ้นให้เพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินเรื่องค่าหุ้นใหม
0: ่
1: ตัวทางฝั่งของต้าเองเป็นคนเซ็นลายเซ็นเองนะฮะไม่ได้มีนอกมีในอะไรเลยเขามีหลักฐานของเขามาโชว
0: ์
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ไปฟังที่โหนกระแสที่สำคัญคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้มาฝั่งเดียวนะฮะฝั่งของต้าเองเนี่ยเขาก็มาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มากับบุคคลที่เรียกว่าเขาเคารพนับถือทั้งสองคนก็คือคุณแอ๊ะมาด้วยนะคุณแอ๊ะก็มาแล้วก็ทางฝั่งของตัวทนายไข่มุกก็มาคือมาหมดอะเดี๋ยววันนี้ก็คือตัวละครสำคัญที่ถูกกล่าวอ้างมาในเรื่องนี้มาทุกคน
0: ค่ะ
1: มันจะได้จบๆนะ
0: ดีค่ะ
1: อ้าวโอเคก็เดี๋ยวไปตามฟังกันแล้วกันนะครับก็ใจเย็นๆนะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบริบทของเขาทั้งสองคนกับบริษัทแล้วสุดท้ายเนี่ยอะไรก็ตามแต่วันนี้คุณจะแยกกันเดินก็แยกไปแต่ความเป็นเพื่อนมันต้องยังอยู
0: ่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะโกรธกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับมาแล้วพูดคุยกันไม่ได้เคลียร์ใจนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจในการพูดคุยกันสุดท้ายเนี่ยอันไหนที่จำเป็นต้องคืนเขาคืนไปอันไหนที่ไม่ต้องคืนก็ไม่ต้องคืนอันไหนที่พูดไปผิดพลั้งขอโทษอะไรกันได้ก็ขอโทษ
0: ค่ะ
1: อันไหนไม่ใช่คนที่จริงก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปฟังยัดก่อนแล้วเดี๋ยวฟังใต้อีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: สทคโรงรับจำนำของรัฐดอกเบี้ยเริ่มต้นที่25สตางค์ต่อเดือน02-281-5888
5: ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้แน่นอนครับเป็นกระแสจริงๆนะครับแล้วก็เป็นไวรัลเป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามโซเชียลตามดูเรื่องนี้อยู่เรื่องราวความสัมพันธ์ความรักของเพื่อนคู่หนึ่งครับแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจะด้วยความเข้าใจผิดจะด้วยเหลี่ยมจะด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับแต่มันต้องหาทางลงให้ได้ทั้งสองฝั่งเรื่องราวของต้าและยัดครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีโอกาสฟังตัวต้าพูดไปแล้วในมุมที่เขาเนี้ยเจออะไรมาบ้างโดนแก๊สไลติ้งคืออะไรฮะคือถูกเพื่อนรักนะฮะพยายามที่จะบอกให้ทำแบบนี้สั่งแบบนี้ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีภาวะของจิตเวทเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวตลกที่คนในบริษัทหรือตัวเพื่อนคนนี้เนี่ยสามารถจะกลั่นแกล้งยังไงก็ได้แม้กระทั่งเรื่องราวของหุ้นส่วนในบริษัทต่างคนต่างถือคนละ 48% ภรรยาของทางฝั่งของเพื่อนคือฝั่งของยัดเองเนี่ยถืออีก 2% วันดีคืนดีต้าบอกว่ามันถูกเปลี่ยนมือโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ยินยอมแต่มีลายเซ็นอยู่ต้าก็บอกว่าอ๋อไอ้ลายเซ็นเนี่ยมันไม่ชอบหรือประหนึ่งก็ประมาณว่าเขาอาจจะไม่ได้เซ็นหรือถ้าเซ็นก็อยู่ในภาวะที่อยู่ในไทม์ไลน์ของอาการป่วยนะฮะคือเรื่องราวมันอยู่ประมาณแบบนี้คุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้ตัวเพื่อนรักก็คือตัวยัดเองเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเคยกอดคอกินข้าวร้องไห้ไปด้วยกันสนุกด้วยกันมีความสุขด้วยกันต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดนะมึงพูดแบบนี้กูก็จะดูเสียไปหมดเลยนะเขานัดวันนี้ครับว่าเขาต้องการมาชี้แจงในมุมเขาบ้างแล้วก็มาพร้อมกับหลักฐานวันนี้ถึงมานั่งอย่างนี้นะฮะคุณยัดชัยโสโรนะครับมาพร้อมกับคุณแอมภรรยาของยัดนะฮะสวัสดีครับยัดครับ
6: สวัสดีครับ
5: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทางทนายอาร์มทนายสุภสิทธิ์สิรินะครับมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทนายอาร์มครับ
7: สวัสดีครับ
5: แหวนเยอะนะ
7: โอ้ยผมน้อยกว่าครับ
5: แหวนนึกว่าเป็นพวกกับพี่แหวน
7: อ๋อไม่น่าใช่ครับ
5: อีกหนึ่งท่านนะผู้ชมครับก็เป็นทนายอดิเรกดวงเทียนนะฮะเป็นทนายของทางยัดอีกหนึ่งคนนะทนายแม็กนะสวัสดีครับแม็กครับ
8: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยววันนี้ครับเรามีทนายตุ๋ยนะฮะทนายตุ๋ยทนายพรศักดิ์จะเรียกชินวโล
8: ยัดโซโล
5: วิภาสอาภานนท์สวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับ
8: สวัสดีครับ
5: นะ
9: ครับ
10: สวัสดีค่ะ
5: นี่คือในมุมที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ต้าเฟ่ๆมาด้วยนะครับมาพร้อมกับทนายของเขานะครับคือทนายไข่มุกออนนุชยารุ่งเรืองนพรัตน์นะครับแล้วก็คุณแอะนะฮะเป็นรุ่นพี่ที่ทั้งฝั่งของตัวต้าแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวญาติเองเนี่ยให้ความเคารพนะครับวันนี้อยู่ด้านบนนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับออกมาอยู่2 อยู่ก่อนนะโอเคสวัสดีครับไข่มุกกับต้านะอยู่ด้านบนนะฮะต้าวันนี้พร้อมฟังนะ
11: พร้อมครับ
5: พร้อมฟังนะฮะ
11: ครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะลงมาคุยกันหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ผมอยากให้คุณได้ฟังทางมุมนี้บ้างในมุมนี้คุณยังคงยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจริงทุกข้อนะ
11: ครับผม
5: ไม่ได้มีบิดเบือนนะ
11: ไม่มีครับ
5: เพราะเมื่อกี้ผมถามยัดเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันแทบจะไม่จริงทั้งหมด
11: เป็นสิ่งที่เขาพูดอย่างนี้กับผมปั่นหัวผมมาตลอด7ปีครับเป็นเรื่องปกติครับ
5: อ้าวโอเคแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวต้าฟังนะผมขออนุญาตให้โอกาสทางยัดเขาพูดทั้งหมดก่อนเพราะว่าต้าพูดไปเยอะแล้ว
11: ขอโทษครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษเลยฮะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยเดี๋ยวผมกลับมาครับเชิญครับครับครับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอันดับแรกผมถามนี้ก่อนคุณสนิทกันขนาดไหน2คน
12: ก็ตีว่าเป็นคนในครอบครัวยังได้เลยครับ
5: เป็นคนในครอบครัว
12: เคยถึงขั้นว่าแฟนผมเนี่ยอิจฉาต้าแบบนั้นเลยครับ
5: ว่าแบบทำไมคุณรักเขามากกว่าเมีย
12: ใช่ครับ
5: โอ้โห
11: ใช่ครับ
5: มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ไม่ธรรมดานะ
12: รักมากครับพี่ใช่ครับ
5: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
12: ก่อนอื่นผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยคือขอโทษทุกคนครับความผิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวผมเองที่ผมไม่กล้าปล่อยความจริงออกจากมือไปผมขอโทษเพื่อนเพื่อนเฟดเฟ่ขอโทษน้องน้องโอวาน่าขอโทษพ่อแม่น้องชายครอบครัวภรรยาลูกชายขอโทษพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ให้ความรักผมให้เกียรติผมเคารพผมวันนี้ผมจะพูดความจริงหมดทุกอย่างส่วนความจริงเนี้ยมันจะพาผมไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วครับ
5: ครับ
12: เรื่องต้นตอที่มันเริ่มครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราเคยทำบริษัททำบริษัทไฟเฟ่ด้วยกันแล้วก็ทุกคนที่เคยดูก็น่าจะรู้ว่าแล้วเราก็ทำกันมาด้วยแต่ละคนทุ่มเทเจ็บตัวมีร้องไห้ผิดหวังเสียใจมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราได้ตัดสินใจว่าเราแยกออกจากกันด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ผมไม่อยากไปโทษคนอื่นหรือไปโทษอย่างอื่นอย่างเดียวก็ต้องโทษที่ตัวเราเองด้วยพอแยกกันเนี่ยก็ได้มีการตกลงตัดสินใจกันว่าบริษัทเนี่ยเป็นของต้าเพราะว่าต้าเนี่ยเป็นคนก่อตั้งคนรีเริ่มคนทำก็ได้มีการพูดคุยว่าอ่ะบริษัทเป็นของต้านะอ่ะเป็นคนรีเริ่มมีการทำนู่นนี่นั่นอย่างอื่น
5: ครับ
12: ตัวต้าเขาบอกว่าไม่มันเป็นของทุกคนผมยังภูมิใจในตัวเขาเลยว่าเฮ้ยมันเห็นถึงความเพื่อนตั้งใจทำมาต่อให้เป็นหน้าที่ที่มันแตกต่างกันก็ตามแต่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำแต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยแล้วก็รูปแบบอย่างอื่นเนี่ยเราก็คุยกันว่าต้าต้องเป็นเจ้าของต้าต้องเป็นเจ้าของตอนที่มีคุยประชุมก็มีการความคิดเห็นแตกต่างกันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเอ้ยนะอยากรันต่ออยากได้เป็นทำก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นต้าถือหุ้นแล้วก็มีผมเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือเพื่อนคือเจม500อยู่ในนั้นด้วย
5: นั่นคือบริษัทเก่าที่ทำเฟสเฟ่
12: ใช่ครับ
5: บริษัทนั้นชื่อว่า
12: ตอนท้ายก็เฟสเฟ่โปรดักชันครับ
5: เฟสเฟ่โปรดักชัน
12: ใช่ครับ
5: โอเคจากนั้นยังไงต่อฮะ
12: หลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องว่าเฮ้ยพอเราไม่ได้ทำเฟสเฟ่แล้วเนี่ยไอตอนเรื่องเงินปันผลเนี่ยตอนนั้นใช้คำว่าเงินที่มันเข้าบัญชีเฟสเฟ่เนี่ยบริษัทมันยังไม่ถูกปิดครับบริษัทไม่ถูกปิดอย่างอื่นไม่ถูกปิดมันก็จะมีรายได้เข้ามาเพราะไม่มีคนเข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่างอื่นนะครับงานเนี้ยไอรายได้ตรงเนี้ยจะยังไงต้าเขาก็ดีมากเขาบอกว่านั่นก็แบ่งทุกคนเท่ากันแต่ด้านธุรกรรมชื่อที่เป็นเจ้าของบริษัทต้าถือ98ผมถือ 1% เจมส์ถือ 1% มั้งครับใช่ครับ
5: ครับ
12: เพราะตอนนั้นเหมือนตามกฎหมายให้มีผู้ถือหุ้น3คน
5: ครับ
12: ครับผม
5: ซึ่งตอนนั้นมีสมาชิกอยู่กี่คน
12: 9คนครับ
5: 9คนนะฮะเพราะฉะนั้น9คนเนี่ยคือต้าบอกจะแบ่งให้เท่าๆกัน
12: เรื่องเงินที่ปันผล
5: ใช่มั้ย
12: ใช่ครับใช่ครับเป็นเงินปันผลเท่ากันโอเคหลังจากปิดไปก็มาทำชายโซโล่แล้วพอผ่านเวลามาเงินปันผลเราก็ตกลงกันว่าโอเคเวลาที่มันต้องมีเงินที่ไว้เคลียร์ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเนี้ยมันก็จะมีบัญชีที่ทำชัยโสโลอยู่แล้วเนี้ยเป็นคนดูแลต่อเพราะว่าน้องที่ดูแลตรงเนี้ยก็เคยทำเฟสเฟ่มาด้วยกันครับงานนี้พอมีการดูแลต่อก็คุยกันตกลงกันไว้ว่าโอเคถ้าบังเอิญเงินเรามีมากเราก็จะปันผลตามนั้นแต่ต้องเหลือบางส่วนเนี่ยไว้เพื่อไว้เคลียร์ค่าใช้จ่ายเพราะมันต้องมีจ่ายค่าบริษัทหรือภาษีหรือยังไงก็มีแต่มันไม่มากครับไม่เยอะไอ้เงินที่ไว้เคลียร์ครับแล้วก็ถ้าบังเอิญตกลงกันไว้ว่าถ้าบังเอิญมันเกิดเหตุจำเป็นว่าบางคนต้องรีบใช้เงินแล้วเรามาดูแบบว่าโอเคเราวางกันไว้ว่าปันผลปีนึงครั้งนึงแต่ถ้าบังเอิญมีคนแบบรีบร้อนใช้เงินอย่างเงี้ยสามารถมาบอกก่อนได้ถ้ามีเราก็ปันกันได้เลย
5: ครับ
12: ก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับเป็นแบบนี้มาตลอดจนมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันมีอยู่เริ่มมีปัญหากันก็คือตอนปีที่มันมีการที่จะต้องเคลียร์ภาษีอยู่ประมาณต้นปีนะครับก็มีน้องที่ทำเป็นบัญชีอยู่ในออฟฟิศ
5: ครับ
12: แล้วก็เป็นคนจัดการและเอกสารจากเฟสนะครับก็เป็นคนจัดการให้บิต้าทั้งหมดแล้วก็อื่นแล้วก็รับรู้ร่วมกันว่าคนดูแลจัดการเนี่ยก็เป็นน้องโบเนี่ยแหละครับที่ดูแลจัดการให้
5: โบก็คือคนที่ทำเรื่องของบัญชี
12: ครับ
5: ณปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะ
12: ครับ
5: โอเค
12: ณปัจจุบันถ้าเป็นของชายโสโลจะไม่ใช่น้องโบแล้วครับใช่
5: ครับ
12: ปุ๊บอยู่ดีน้องโบก็มาบอกว่าพี่ยัดเงินเฟ้ๆหายมาบอกผมว่าเงินเฟ้ๆหายผมก็เอ้ยมันหายได้ยังไงเช็คผิดหรือเปล่าลองไปเช็คดูน้องก็บอกว่าหนูเช็คมาแล้วเงินหายจริงแล้วมันมีใครมีอำนาจการเบิกก็พี่ต้าอ๋อถ้าพี่ต้านะไม่คุยพี่ต้าเลยเพราะว่ามันผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนั้นแล้วก็ทั้งเพื่อนคนอื่นด้วยก็ไปคุยพี่ต้าเลยเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือมันเป็นอะไรอย่างอื่นพอเสร็จแล้วก็ผ่านเวลามาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยหรือว่านู่นนั่นกันแบบไหนแต่บรรยากาศในออฟฟิศเปลี่ยนไปเริ่มมีน้องๆพูดออกมาแว่วๆว่าแบบบอกดิพี่ต้าบอกพี่ยัดเลยพี่ต้าบอกพี่ยัดเลยบอกสิผมก็ตอนแรกยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันเริ่มเป็นหลายวันเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละจนสุดท้ายผ่านมาสักพักหนึ่งครับน้องบัญชีก็ไม่ไหวก็มากับแฟนผ
5: ม
12: ก็มาคุยมาบอกผมว่าเขารู้แล้วนะว่าเงินมันหายแล้วเงินหายจริงเนี่ยพี่ต้าเป็นคนไปกด
5: เยอะไหม
12: จำนวนเงินมันไม่เยอะครับแต่ความไว้ใจมันเยอะ
5: จำนวนเงินเท่าไหร่ฮะขออนุญาต
1: ประมาณ200,000กว่าบาทค่ะ
5: 200,000นะ
1: รวมทุกยอดแล้วค่ะประมาณ6ครั้ง
5: คือมีการถอนออกไปเนี่ย6ครั้งประมาณ200,000 บาท
12: มันเป็นทุกเดือนครับ5เดือนติด
5: ก็คือเอาออกไปทุกเดือน5เดือนคือตัวมูลค่าเงินประมาณ200,000นะถูกไหมฮะ
12: ครับ
5: โอเคแต่ว่าประเด็นมันคือว่าไอ้ตัวเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นมันคือว่าคุณออกไปโดยที่คุณไม่ได้มีการระบอกกล่าวกันก่อน
12: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับและที่สำคัญอ่ะมันเป็นต้าด้วยไงครับคือเพื่อนที่เราร
5: ัก
12: ไปธุรกรรมของชายโสโลครับทุกอย่างครับเปิดมา7ปีอ่ะผมไม่เคยไปเบิกเงินเลยสักครั้งเดียว7ปีไม่เคยเลยครับต้าถือธุรกรรมเงินทั้งหมด
5: คุณให้ต้าเป็นคนจัดการตรงนี้
12: ใช่ครับ
5: อันนี้คือชายโสโลนะ
12: ชายโสโลครับส่วนเฟสๆก็ต้าเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่ผมเลยครับผมไม่เคยเบิกเลยครั้งเดียวไม่เคย
5: คือมันก็เหมือนกับตอนนั้นที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้บ้านได้รถ
12: ร
5: เขาก็จะมีการไปเบิกกดให
12: ้แต่เป็นการคุยกันนะครับ
5: เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดตรงนั้นให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่ามันลักษณะแบบนี้คือคุณจะใช้เงินเนี่ยคุณต้องให้ต้าเป็นคนจัดการ
12: ใช่ครับทั้งหมดเลย
6: ผมแค่ตั้งคำถามว่าในเมื่อยัดเป็นกรรมการบริษัทอำนาจการเบิกจ่ายเงินมันก็ควรจะต้องมีด้วยไหมทำไมถึงเป็นต้าคน
5: มันเซ็นคู่ได
1: ้ของบริษัทชัยโสโลอะค่ะมันจะเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งเซ็นและประทับตาเงินถึงออก
6: ถ้าว่าแล้วบัญชีที่เราไปเปิดเนี่ยเราก็ใช้อำนาจการเบิกเงินในบัญชีเนี่ยเป็นคนใดคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม
1: ถ้าเป็นของบริษัทเฟสเฟ่ค่ะพี่ต้าคนเดียวค่ะ
6: ผมพูดถึงชัยโสโล
1: ถ้าชัยโสโลจะเป็นพี่ยัดหรือพี่ต้าคนใดคนหนึ่ง
6: แ
1: ต่ว่าตลอดระยะเวลามาของชัยโสโลพี่ยัดไม่เคยไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น
12: ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยพี่
1: เป็นเหมือนหน้าที่ของพี่ต้าค่ะในการเบิกเงิน
6: ขอเบิกเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่เราทำธุรกรรมแบบนี้ได
1: ้ปกติช่วงเปิดชัยโสโลมาแรกๆค่ะการเบิกเงินใช้จ่ายในบริษัทอะค่ะจะเป็นเงินสดค่ะส
6: มมติ
1: หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเราใช้เงินสดเลยเพราะว่าเหมือนเราพี่ยัดคุยกันว่าแบบแมนนวลอะค่ะแบ เงินสดมาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขียนระบุว่าใน1เดือนนะคะก็ทำลิสต์มาว่าใครจะเบิกค่าอะไรฝ่ายนี้ตัดต่อมีนักแสดงมีเบิกล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็จะทำเอกสารนะคะเบิกต่อเดือนแล้วก็ให้พี่ต้าดูเดือนนึงอาจจะเบิกสักประมาณ2รอบ3รอบแล้วแต่รอบที่เราไปเบิกก็จะทำเอกสารมาว่ามีค่านี้ค่านี้พี่ต้าไปเบิกที่ธนาคารนะคะแล้วก็พี่ต้าก็จะเป็นคนไปธนาคาร
5: เป็นพ่อบ้าน
1: ค่ะไป
5: เป็นพ่อบ้านถูกไหมเอาตรงๆเป็นพ่อบ้านคือเขามีหน้าที่ไปเบิกเงินก็ให้เป็นหน้าที่ของเขา
1: ค่ะเพราะว่าอำนาจในการเบิกมันเป็นกรรมการต้องไปเบิกจากบริษัทอะหมายถึงแบบว่าในการเซ็น
6: มีอำนาจทั้งคู่เพียงแต่ว่าคุณมอบหมาย
1: ใช่ใช่
6: ผมแค่จะถามแต่ว่าภายหลังเนี่ยคุณมีการดำเนินการเบิกผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
1: ภายหลังนอกเหนือจากเบิกเป็นเงินสดอะค่ะมันจะมีพวกเงินเดือนพนักงานนะคะที่มันจะต้องพี่ช่วงเปิดบริษัทใหม่ๆจะเป็นพี่โบทำบัญชีใช่ป่ะคะเขาก็จะทำผ่านแอปพลิเคชันเพราะมันเป็นเงินเดือนนะคะมันก็จะเป็นเงินเดือนออกไปตามระบบบัญชีธนาคาร
6: อันนั้นเราแจ้งธนาคารไว้แล้วแต่ความหมายผมคือว่าภายหลังเรามีการทำแอปพลิเคชัน
1: ภายหลังมีค่ะ
6: โดยที่คุณยัดกับต้าก็มีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยมี OTP พินเข้าไปในการยืนยันข้อมูลภายหลังทำไหมของชัยโซโล
1: ทำค่ะกระบวนการมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าพี่ต้าต้องมีรหัสพี่ยัดต้องมีรหัสเราก็ใส่เข้าไปทั้งคู
6: ่
1: เพื่อเงินจะถูกออกไปมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะหรือมีแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าBusiness Anyway ค่ะเขาก็จะเป็นการแบบว่าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรเราก็ต้องแจ้งกันรายละเอียดทั้งหมดแจ้งกันพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นพี่ยัดกดอนุมัติพี่ต้ากดอนุมัติเงินถึงจะออกจากบริษัทอันนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะแต่มันก็จะมีเงินสดด้วยช่วงคือมีเงินสดมาตลอดเวลาค่ะ
5: ครับคือขออนุญาตตอนที่ทำเบิกจ่ายออกไปเนี่ยจะมีรายละเอียดในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งไหม
1: มีค่ะ
5: ทุกครั้ง
1: ใ
5: ครเป็นคนบันทึกไว้ฮะ
1: เป็นบัญชีนะขนาดนั้นสมมุติว่าเปิดบริษัทมาช่วงแรกใช่ไหมคะเป็นพี่โบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนทำพอพี่โบไม่ได้ดูแลตรงส่วนนี้รับน้องบัญชีเข้ามาก็จะเป็นน้องบัญชีคนนั้นทำแต่ว่าแอมก็จะเข้าไปดูบ้างบางครั้งในการตรวจว่าเบิกอะไรเพราะมันเป็นเงินสดอะค่ะเราก็ต้องมานับว่าเงินขาดไหมใช้จริงหรือเปล่าตามบินไหมอะไรจะแบบมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะแต่พอมาเป็นน้องบัญชีเสร็จแล้วก็มาเป็นแอมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คือคำถามผมว่าในช่วงแรก
7: เขาตรวจสอบไหม
1: ตรวจค่ะเขาก็ต้องเช็คเขาก็จะเห็นใบเบิกแอมจะส่งใบเบิกไปให้เขาว่าเป็นยอดเท่านี้นะพี่แต่ว่าทุกครั้งไหมที่เป็นใบเบิกบางครั้งก็เป็นเปเปอร์ให้ดูเพราะพี่โบก็จะเป็นคนไปด้วยกับพี่ต้าในการพี่คะมันมีค่านี้ที่ไปนะช่วงพี่โบไปนะคะแล้วก็จะมีพี่ต้าไปเองคนเดียวด้วยแต่ว่าเราจะไม่ทำลอยๆว่าเบิกยอดเท่านี้นะคะเป็นตัวเลขไปเลยมันทุกครั้งในการเบิกเงินนะคะมันก็จะต้องมีเอกสารว่าเบิกค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟค่าออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: เท่ากับว่าคุณกำลังบอกว่าช่วงแรกที่ต้าเขาเป็นคนเบิกคนเดียวเนี่ยหมายความว่าเรายังไม่ได้ทำแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยทำแล้วไม่ได้ธุรกรรมทำคนเดียวไม่ได้เพราะต้องใช้2คนคู่กันถูกต้องไหม
1: ช่วงแรกหมายถึง
6: ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าต้าเขาเบิกเงินไป5ครั้ง6ครั้ง 200,000 กว่าบาท
1: อ๋ออันนั้นมันเป
6: ็นช่วงนี้หน้าเคาน์เตอร์ถูกไหมครับ
1: อันนั้นคือบริษัทเฟดเฟ่ค่ะ
6: ไม่ใช่
1: ชัยโซโลค่ะเพราะว่าเฟดเฟ่คืออำนาจเป็นพี่ต้าหมดเลยค่ะหมายถึงแบบว่าหนูไม่ได้ยุ่งเฟดเฟ่คือแอมไม่ได้ยุ่งนะคะคือแอมอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขา2คนอ่ะอยู่ด้วยกันใช่ป่ะคะเวลาส่งภาษีแอมอ่ะช่วงหลังนะคะแอมอ่ะจะรวบรวมเอกสารบริษัทแล้วเราก็มีเอาซอร์สก็คือสำนักงานบัญชีที่เขาจะดูแลในการส่งภาษีอะค่ะพอเขาอยู่ด้วยกันอะมันก็เอกสารนะคะแอมจะเป็นคนถ้าเป็นเอกสารเฟสเฟ่พี่โบจะดูมาตลอดทั้งหมดในการทำแอมก็แค่เอาเอกสารเฟสเฟ่มารวมกับชัยโซโลแล้วส่งบริษัทเอาซอร์สเพราะว่าเราใช้ที่เดียวกันให้เขาทำแต่แยกบริษัทแค่นั้นเอง
5: โอเคนี่อันนี้คือมันคุณผู้ชมต้องตามเร็วๆเลยนะคือเพราะว่ามันจะมีสองบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบริษัทแรกเนี่ยคือเฟสเฟ่นะเฟสเฟ่เองเนี่ยผู้ที่ถือหุ้นนะ 98% เนี่ยก็คือต้าส่วนอีก 2% เนี่ยที่เหลืออยู่ก็คือจะเป็นตัวยัดถือ1กับอีก1เนี่ยก็คือตัวเพื่อน
12: ครับใช่เจม500
5: ก็คือเจมนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ย 100% เนี่ยต้าเนี่ยเป็นแทบจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเลยล่ะ
6: ใช่ครับ
5: ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการที่จะบ่งเงินเบิกเงินต่างๆนานาเนี่ยเค้าเป็นสิทธิ์ของเค้า
1: ครับ
5: คนเดียว
6: ครับ
5: แต่ทีเนี้ยมันมีพัวพันมาถึงที่ว่ามันมีคำพูดที่ว่าต้าเองเนี่ยเคยบอกว่าจะแบ่งเงินให้กับทางเพื่อนๆ9คนแบบเท่าเทียมกัน
6: ครับ
5: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้มาถึงเพื่อน
6: ครับ
5: ถูกไหม
6: ครับ
5: เอาแบบเล่ากันเร็วๆแบบนี้ถูกไหม
12: คือตอนแรกมันก็แบ่งปกติมาเลยครับแบ่งปกติมาให้เพื่อนทุกคนเท่ากันใครมาปันผลใครเดือดร้อนแบ่งกันก็แบ่งกันช่วง ที่บางทีบางปีมันมีน้อยอ่ะทุกคนไม่มีใครอยากปันก็เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบนี้ก็เป็นปกติ
5: โอเคนะครับอันนั้นคือเฟดเฟ
12: ่ครับ
5: ต้าครับต้าครับ
11: ครับผม
5: ข้อที่จริงเฟดเฟ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณถือ98ถูกไหม
11: ใช่ครับผม
5: แล้วคุณไปถอนเงินมาจริงไหม
11: จริงครับ
5: จริงนะฮะที่ว่าบอกว่า6เดือน5เดือนเนี่ย 200,000 กว่าบาทคุณถอนมาจริงใช่มั้ย
11: ถอนมาจริงครับ
5: แล้วคุณเอาไปทําอะไรมีการบอกทางนี้มั้ยหรือยังไง
11: มันเป็นเงินตามหุ้นที่ผมถือครับมันเป็นของผมอยู่แล้ว
8: ลดเงินเดือนผมทําไม
11: มันอยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้ครับก็คือตอนแรกอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินครับเพราะว่าผมมีเงินเดือน 150,000 ผมสบายพอมันมีเงินส่วนนี้แล้วเห็นเพื่อนอ่ะลําบากเพื่อนอีก7คนลำบากผมก็แบ่งให้แต่พอวันที่ผมลำบากบ้างครับเพราะว่าผมโดนลดเงินเดือนจาก 150,000 เหลือ 40,000 40,000 หักภาษีหักนู่นนี่นี่เหลือ 37,000
8: เขาไม่ลดตัวเขาเอง
11: แล้วพ่อผมก็ป่วยผมก็อ้าวก็เลยแบบทีนี้มันเป็นเงินเราบริษัทเราครับแล้วเราลำบาก
5: ไอ้ที่พูดถึงนี่คือในเฟซเฟ่ถูกไหมฮะ
11: ครับผม
5: โอเคคุณยืนยันว่าคุณโดนลดเงินเดือนลงไปคุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณก็จำเป็นต้องเบิกเงินนี้ออกไปเพราะคุณถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะถอนได้
11: ใช่ครับที่
5: มาบอกถูกไหมฮะ
11: ครับ
8: ถามว่าเขาลดเงินเดือน
5: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
9: แล้วภายหลังเพื่อนเป็นไง
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
14: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
13: สทคโรงรับจำนำของรัฐดอกเบี้ยเริ่มต้นที่25สตางค์ต่อเดือน02-281-5888

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ตเบลสิตเกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ต
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ตเบลสิตเกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ต
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: บริษัทหนึ่งคือเฟสเฟ่นะฮะผู้ถือหุ้น 98% ก็คือตัวทางฝั่งของตัวต้ามีสิทธิ์ที่จะถอนเงินออกไปในมุมไหนก็ได้เรื่องของข้อกฎหมายในมุมของเฟสเฟ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกมันเป็นไปตามนั้น
7: ใช่ครับใช่
6: ถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
6: แต่ในมุมของความรู้สึกของเพื่อนเนี่ย
7: ครับ
6: มันก็รู้สึกไม่ดีเอาตรงๆมันรู้สึกไม่ดีอยู่แล้ว
7: คือเราคุยแล้วคุยอีกว่าต้าเป็นคนทำบริษัทเป็นของต้าจะเอาเงินนั้นไปเป็นของต้าก็ได
6: ้
7: คุยกันก่อนที่จะเลิกแยกย้ายกันหมดทุกอย่างแต่สุดท้ายพอเขาคุยตกลงเขาชัดเจนมาว่าโอเคเงินตรงนี้แบ่งทุกคนเท่ากันเพราะทุกคนเหนื่อยยากลำบากกันมาหมดอ่ะแบ่งทุกคนเท่ากันนั้นก็ตีว่าเป็นเงินสวัสดิการไปแล้วกัน
6: ใ
7: ช่ครับแต่ก็เหมือนผมพูดไปแล้วมันก็เป็นปากเปล่าแล้วพอปากเปล่าแบบนี้วันหนึ่งเพื่อนผมโดนบิดผมเป็นเพื่อนต้า
6: เพื่อนผมโดนบิดหมายถึง
7: คนสมาชิกคนอื่นนะครับ
6: คนอื่นนะ
7: เฟ่ครับ
6: อีก7คน
7: ตอนนี้เหมือน
6: ตอนนั้น7ใช่ไหม
7: 9ครับมี9คน
6: ไม่9ก็รวมคุณด้วยใช่ไหม
7: ใช่รวมผมด้วย
6: แต่ว่าแล้วก็ต้าอีก1ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: มันก็ต้องเหลือ7ตอนนั้นที่โดนบิดที่คุณบอก
7: ใช่ครับใช่แล้วผมเนี่ยเป็นเพื่อนต้าที่สนิทกันที่สุดผมจะเป็นเพื่อนยังไงอ่ะพี
8: ่
7: ถ้าผมบอกว่า
8: โดนบิดช่วงนั้น
7: มึงเอาไปเลยไม่ต้องไปแคร์คนอื่น
8: มึงไปโกงกันช่วงนั้นนะวะ
7: ทั้งที่ผมอยู่แล้วผมทำแบบนั้นก็ได้เพราะต้าก็อยู่กับผมรักกับผมไม่งั้นทุกวันนี้ผมก็มีงานไม่ได้ทะเลาะกันมีความสุขแต่คนที่เหลือถ้าไม่ใช่ผมอะแล้วมันจะเป็นใครอ่ะพี่ที่เคลียร์เรื่องนี้แล้วคุยกับต้าได้แล้วมันต้องเป็นผม
9: เป็นไปได้ไหมที่เมื่อกี้ต้าเขาพูดเขาบอกว่ามันเป็นเงินของเขาที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้เขาก็เลยเบิกมาแล้วเดี๋ยวภายหลังค่อยมาเคลียร์กับเพื่อนแต่เพียงแต่ว่า9คนเราเข้าใจกันผิดไปเลยทั้งนั้นที่อาจจะเคลียร์กันได้ภายหลังพอคุณเข้าใจกันผิดไปเลยมันก็เลยเปลี่ยนเรื่องไป
7: ไม่ใช่เลยครับความเข้าใจมันชัดเจนแล้วก็มีเอกสารนะครับ
6: เอกสารคือ
7: มีเอกสารว่าเขาพิมพ์
10: เป็นข้อความ
7: เป็นข้อความ
6: ว่า
7: เดี๋ยว
10: เอาเงินไปขึ้น
7: ส่งให้ทีมงาน
6: ลองดูที่ทีมงานเรื่องอันนี้เรื่องยักยอกเงินใช่ไหม
10: ค่ะ
6: ของเฟสๆนะ
10: ค่ะ
6: มีใช่ไหมเรื่องกูยักยอกเงินในบริษัทเฟสๆกูทำเหมือนไอ้วาว6รอบเป็นเงิน 206,000 อันนี้ป่ะ
7: อันนี้เขา
10: ขอ
7: ไม่ก้าวล่วงวาวได้ไหมครับเพราะว่า
11: ไปไกลแล้วพี
7: ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ของอดีตที่เราเคลียร์กันไปแล้วจบกันไปแล้วครับอะไรเงี้ยครับ
6: อ่ะโอเคอ่ะแล้วจบไปแล้วเรื่องราวจบนะอ่ะผมอ่านต่อนะเริ่มจากกูเอาสมุดไปจ่ายภาษีทุกเดือนตลอด6ปีค่าส่งเอกสารค่าผู้สอบค่านู่นนี่วันนึงกูเงินช็อตน้องขอยืมเงินกูไปธนาคารไปจ่ายภาษีพอดีกูเลยเริ่มจากยืม 14,500 บาทจากนั้นได้ใจเงินไม่มีด้วยเงินมันยั่วสมุดกูอยู่ที่บริษัทปิดมา6ปีไม่มีใครสนใจแล้วกูเอาได้นี่หว่าก็เลยเอาอีก5ครั้งกูขอโทษทุกคนด้วยยัดเป็นคนดีอยู่ฝั่ง
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: ผมไปรอว่าเขาจะมาบอกผมเองไหมเพราะว่าน้องอ่ะน้องจะรู้ว่าพวกผมหลายๆคนอ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถ้าคนติดตามเฟซจะรู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่าพี่หนุ่มเคยโทรหาผมด้วยครับเมื่อก่อนที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มาออกกระแสตอนแรกๆแต่ผมบอกว่าทางคดีมันคุยเคลียร์จบกันไปแล้วศาลไม่คุยอะไรเงี้ยไม่ให้ต่อเรื่องอะไรเงี้ยพอเหตุการณ์แบบนั้นครับมันก็น้องเนี่ยที่ทำบัญชีครับจะรู้ดีว่า
1: ผมตอนนั้นมันคือเรื่องนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับอีกเรื่องนึงตอนนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนสมาชิกคนที่10แต่ว่าเคลียร์จบกันไปหมดแล้วนะครับ อะไรเงี้ยครับอันนี้ขออนุญาตแล้วก็งานเนี้ยพอน้องบัญชีเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากเสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่าผมก็โกรธเขาเพราะเขามาบอกว่าเอ้าพอเขาเว้นไม่ตั้งนานเขาบอกว่าที่ไม่บอกอ่ะเพราะว่าเขาให้เกียรติเขาเห็นว่าพี่ยัดกับพี่ต้าเป็นเพื่อนกันเขาอยากเขาคุยกับพี่ต้าแล้วซึ่งตอนคุยตอนนั้นก็มี
2: แอมอยู่ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีบัญชีอยู่ด้วย
1: ครับคืออย่างนี้คือพี่อ่ะเข้าใจบริบทเรื่องนี้นะแต่ทีเนี้ยประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นมันอาจจะต้องแยกเป็นเรื่องๆเนาะ
0: ครับ
1: เอาเป็นเรื่อง
0: ๆครับ
1: เอาเรื่องเฟซเองเนี่ยถ้าต้าผิดก็ว่าไปตามผิดต้าเอาเงินมาใช้คืนหรือยัง
0: ครับ
1: ใช้คืนยัง
0: ผมให้ยืมเงินและต้าก็ไปใช้คืนเพื่อน
1: เท่าไหร
2: ่
0: 300,000ครับ
1: 300,000นะ
0: ครับ
1: โอเคแล้วก็ไปคืนเพื่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ยืมไปตอนที่เป็นเฟซอยู่หรือเฟซปิดไปแล้ว
0: เฟซมันไม่เคยปิดครับบริษัทก็ยังเปิดอยู่ของมันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำเฟซกันแล้วมาทำใจโซโล
1: โอเค
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปทำใจโซโลกันก็จะเป็นคุณก
0: ับ
1: ต้า
0: ครับ
1: เฟซก็ถือทิ้งค้างไว้
0: ใช่ครับแต่ว่าเงิน
1: แต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินมันก็ยังวิ่งอยู่ในเฟซก็ยังมีอยู
0: ่
1: อาจจะไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ขยับแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินมันไม่มีในตรงนั้นแล้ว คุณก็เลยเอาเงินเนี่ยให้ต้ายืมไป300,000
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้ต้าเอาไปคืนเพื่อนคนอื่นอีก7คน
0: ใช่ครับ
1: ต้าคืนไหม
0: คืนครับ
1: จบถูกไหมเรื่องนี้คือจบ
0: ครับ
1: เรื่องนี้คือจบนะเพราะต้าคืนแล้ว
0: ครับ
1: ต้าคืนแล้ว
0: แต่คืนเพื่อนคนอื่นนะครับแต่ไม่ได้คืน300,000ผม
1: เข้าใจแต่ไปถึงคนกลุ่มนั้นน่ะคือจบเพราะมันคือเฟซอันนี้เฟซแยกไปต้าแสดงรับผิดชอบโดยการเอาเงินไปคืนเรียบร้อยอันนี้คือจบแต
0: ่
1: หลังจากนั้นมันจะถูกมาเป็นของชัยโสโลแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้มันคือเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: อันนั้นคือเข้าใจได้ว่าคุณพยายามที่จะเล่าให้ฟังถึงบริบทว่าเฮ้ยคุณรักเพื่อนคุณดีมากแล้วครั้งหนึ่งก็เคยทำแบบนี้และผมเองก็ช่วยเหลือกันมาแบบนี
0: ้ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: โอเคเข้าใจทีนี้หลังจากนั้นเป็นชัยโสโลมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องชัยโสโลมันขึ้นมายังไง
0: ขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหม
1: ได้ครับเชิญครับ
0: คือตอนหลังจากที่พนักงานมาบอกแล้วว่าเขาอยากให้พี่ต้ามาบอกผมเองผมก็รอว่าเขาจะมาบอกผมเองไหมผมรออยู่ประมาณเกือบ2 อาทิตย์ครับไม่มาบอกจนสุดท้ายผมต้องถามเอง
3: สำหรับไอ้เงิน200,000 กว่าบาทที่เขาเบิกไป
0: เอาเงินไปใช่ครับเพราะว่าสำหรับผมมันความรู้สึกมันอยู่ในนั้นด้วยครับพอเสร็จแล้วผมก็ถามเขาเลยเขาก็บอกว่าพ่อป่วยเขาจะเป็นต้องใช้เงินเขาเดือดร้อนเขาอะไรอย่างอื่นโอเคเราเข้าใจแต่ผมก็ถามเขาไปตรงๆว่าเพื่อนกันมันบอกกันหน่อยได้ไหมว่าจะไปเอาเงินไอ้เรื่องเดือดร้อนมันเข้าใจกันได้อยู่แล้วเราอายุ40แล้วพี่พ่อแม่ทุกคนป่วยหมดถ้าผมอายุ40พ่อแม่ทุกคนอายุเท่าไหร่ทุกคนในสมาชิกพ่อแม่ป่วยหมดพี่เพราะเราอายุ40แล้วแต่ผมแค่จะบอกเขาจากเพื่อนจริงๆว่าทุกคนเขาก็มีความเดือดร้อนของเขาแต่ไอ้ตรงเนี้ยโอเคผมก็ถามตรงๆเลยว่าต้าคิดว่าเงินของเฟซเนี่ยเป็นเงินของต้าไหมเพราะถ้าต้าบอกมาเลยเนี่ยว่าเป็นเงินของต้าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพร้อมไปเคลียร์กับเพื่อนคนอื่นให้เลยพร้อมเลยถ้าแค่เขาบอกแต่เขาบอกว่าไม
3: ่เขาก็รับผิดชอบในคำพูดเขาที่เขาบอกกับยัดมันตั้งแต่ต้นว่าเป็นของทุกคน
0: ใช่ปุ๊บผมก็บอกอ้าวแล้วไปเอาทำไมเอาเขาเดือดร้อนผมก็ยังบอกเขาเลยว่าเอาเงินแจกโซโลก็มีเงินแจกโซโลก็มีทำไมไม่เอาไปเอาเงินนั้นทำไมเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เคยคิดว่าแจกโซโลเป็นของเขาเลยผมก็รู้สึกว่าแปลกแหละพอหลังจากคุยกันเสร็จ
1: เพราะมันอยู่คู่กันแล้วเพราะมันเปิดแจกโซโลขึ้นมาใหม่แล้วถูกไหมมันอยู่คู่กันแล้ว
0: โอเคถ้างั้นก็โอเค
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาลนอนไม่หลับอย่าเดาตรวจให้ชัดเพื่อแก้ที่ต้นเหตุที่ V Precision Clinic โทร0969646465
1: มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่มันเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาถือหุ้น 98% คนอื่นถือ 1% แล้วเขาเป็นคนทำงานเขาก็มีสิทธิ์แต่คุณมองว่ามันผิดตรงที่ว่าคุณรับปากกับเพื่อนเอาไว้แล้ว
0: ใช่ตกลงกัน
1: ว่าคุณตกลงไว้แล้วคุณจะให้อย่างนี้
0: ใช่
1: กูมีบริษัทนี้ไม่ใช่ของกูหรอกของทุกคนเท่าเท่ากัน
0: และปีอื่นบางทีก็ปันผลแบบนั้นก็ตกลงกันแบบนั้นเท่านั้น
1: ก็คือเคยจ่ายกันมา
0: ใช่ครับ
1: เคยจ่ายกันมาก่อนไม่ใช่ไม่เคยจ่ายเคยจ่ายกันมาก่อน
0: ครับ
1: แต่ทำไมวันนี้มึงถึงทำแบบนี
0: ้ใช
1: ่จริงๆก็มีเงินชัยโสโลมึงก็เอาเงินชัยโสโลไปรักษาพ่อก็ได้นี่หว่ามึงต้องไปเอาเงินของเพื่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ที่คุณมอง
0: ใช่ครับ
1: อ่ะโอเค
0: แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเริ่มกันใหม่ช่างมันงานนี้เรามีอะไรเราบอกกันนะเราคุยกันนะผมไม่แน่ใจว่าผมคุยประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์พอถัดจากนั้นอ่ะมาประมาณวันจันทร์วันอังคารอ่ะน้องผมก็น้องก็เหมือนโอเคพี่ยัดกับพี่ต้าคุยกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วเขาก็จะไปเคลียร์ภาษีประมาณผ่านมาเสาร์อาทิตย์หลังจากที่คุยไปแล้วประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ครับวันจันทร์อังคารน้องมาเคลียร์ภาษีอีกปุ๊บน้องก็บอกพี่ตังหายอีกแล้ว
1: ของชัยโสโล
4: ของ
0: เฟเฟ่ครับ
1: อ๋อของเฟเฟ่ก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วเหรอ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับอันนี้คือหลังจากที่มันคุยกันไปแล้วครับประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์อะแล้วก็ต้องมาเคลียร์ภาษีอีกทีวันจันทร์หรือวันอังคารเพราะอยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเงินถูกเอาออกไปอีกในช่วงเสาร์อาทิตย์หลังจากที่คุยกันไปแล้วตกลงกันไปแล้วว่าโอเคเริ่มใหม่มีอะไรเราบอกกันนู่นนี่นั่นคือไปเอาอีกครั้งที่6พอผมรู้ผมก็คุยกับเขาแต่มันอาจจะเป็นความผิดผมเองที่ผมไปคาดหวังเขามากว่าเอาไป5-6เดือนติดไม่เห็นหน้าเพื่อนหรือคนอื่นบ้างหรอต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีเรื่องควบคู่กันด้วยว่าเพื่อนในสมาชิกเฟดเฟ่ครับหลายคนเลยที่มายืมเงินผมบางคนกู้เงินนอกระบบนะครับพ่อแม่ป่วยพ่อแม่บางคนใช้เงินสวัสดิการรัฐนะครับเขาเดือดร้อนแต่อะเขาไม่มาไม่เคยมาขอปันผลเขารอปันผลพร้อมคนอื่นเขาไปจัดการตัวเองกันก่อนเลยไม่โทษอะไรอย่างอื่นเขาไปจัดการตัวเองก่อนเลยจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแต่นี่คือพอผมมีด้านนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันไปแล้วเราเคลียร์กันไปแล้วเพื่อนแล้วทำไมมันถึงมีครั้งที่6อ่ะแล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยเราบอกกล่าวว่าสิเราคุยกันไปแล้วมันเป็นคำถามกับผมแบบเยอะมากครับเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาเดือดร้อนพ่อไม่สบายด้วยไอ้เหี้ยคุยกันไปแล้วนี่พอเราคุยกันไปเสร็จ
1: มึงก็
0: ไปเอาอีกเราคุยกันไปแล้วว่าก็บอกไงเราทำแต่ตัวเราก็มีตังก็เหมือนเดิมครับอีรอบเดิม
1: อ่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้คืออย่างนี้ยัดพี่เชื่อว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ความรู้สึกเป็นเรื่องความรู้สึกถูกไหมฮะคือยัดเองอาจจะรู้สึกกับต้าแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เรื่องนี้มันกลับกลายเป็นส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของชัยโซโลด้วย
0: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวจะเข้าเรื่องชัยโซโลครับ
1: โอเคเมื่อกี้คือเฟสเฟสนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยเงินก้อนที่ตังต้าเอาออกมาเป็นบริษัทของต้าเองแต่ในเมื่อต้าเคยรับปากกับเพื่อนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยในบริษัทเนี้ยไม่เป็นไรเท่าๆกันสุดท้ายต้ารับผิดชอบโดยการที่ทางฝั่งของยัดเองเนี่ยให้ยืมเงินไป 300,000 ให้ต้าเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้ต้าก็เอา 300,000 เนี้ยไปใช้กับเพื่อนๆอีก7คนที่เหลืออยู
0: ่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องนี้ไปแล้วมาเริ่มชัยโสโล
0: ใช่คร
1: ับ แบบเต็มรูปแบบ
0: ครับ
1: ถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
1: พี่ถามนิดเดียวในเมื่อคุณรู้สึกกับต้ามันขนาดนั้นว่าต้าแม่งแย่ไปทำกับมันต่อทำไม
0: นั่นแหละพี่กำลังเข้าเรื่องเลยผมทำไม่ได้ไง
1: นี่เลยเป็นประเด็น
0: ใช่ครับ
1: อ่ะยังไงต่อครับ
0: พอเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยเขาก็ไปคุยผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องบอกเพื่อนๆเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยบอกเพื่อนๆผมก็บอกว่าต้ามึงเชื่อกูเหอะมึงไปบอกเพื่อนๆอ่ะมึงเชื่อกูว่าไม่มีใครว่าอะไรเลยเพราะมันเป็นมึงไงมึงเป็นคนดีมึงเชื่อกูไปบอกอะแล้วสุดท้ายเขาก็ไปบอกพอไปบอกเสร็จก็จริงครับเพื่อนๆไม่มีใครว่าอะไรเขาเลยกลับถามเขาด้วยซ้ำว่าอยากคุยอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่า ครับมีอันนี้มีเหมือนมีเป็น
4: แชทของ
0: ของกลุ่มด้วยครับของเพื่อนๆอันนี้ผมต้องขออนุญาตพูดให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องจริงมันก็เริ่มต้น
1: อยากให้ดูใช่ไหม
0: ได้ไหมครับ
1: ได้สิอ่ะเอาเชิญอ่ะลองดูนะฮะคืออันนี้เพื่อความเป็นธรรมของทางนี้ก็ด้วยนะเพราะครั้งที่แล้วคือต้าเขาก็พูดแล้วทางนี้ให้เขาได้พูดบ้างเชิญครับมีไหมนี่นะฮะขอเป็นใครเรื่องเสื้อกูไม่ทำนะต้าทำเลยอันนี้ใครพูดฮะ
0: อันนี้คนละอันครับ
1: คนละอันนะ
4: แชทต่อน่าจะไม่ได้ส่งไปให้อันนี้มันเป็นหลังจากที่เป็นแชทที่เตะพี่ยัดออกแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆทุกคนอะค่ะพร้อมจะคุยกับพี่ต้าแต่ว่าพี่ต้าเหมือนไม่คุยกับเพื่อนๆซึ่งพี่ต้าเคยไปออกรายการต่างๆว่าเพื่อนอะไม่สนใจเขาใช่ค่ะซึ่งเพื่อนๆก็ได้รับผลกระทบว่าทำไมมาอยู่ข้างยัดไม่อยู่ข้างเขาซึ่งอันนี้เป็นแชทที่สื่อให้รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยด้วยอะค่ะ
1: อ่ะโอเคเอาเป็นว่าตรงจุดเนี้ยของทางฝั่งของตัวเฟสจบตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไปเริ่มชัยโสโลถูกไหม
0: ครับได้ครับ
1: เพราะว่าเมื่อกี้คุณบอกแล้วบอกว่ามันเป็นประเด็นที่จุดเริ่มต้นก็คือผมคงทำกันต่อไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นคนแบบนี
0: ้มันเหมือนมันมองแล้วมันไม่สนิทใจ
3: เหมือนมีแผลในใจ

0: ราศจากน้ำตาลนอนไม่หลับอย่าเดาตรวจให้ชัดเพื่อแก้ที่ต้นเหตุที่ V Precision Clinic โทร0969646465
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมามั้ย
6: รหัสคือ Hero Save World
5: ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
6: ๆวายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
11: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: แอสตราเซนทิน6มิลลิกรัม

0: ลับสู่รายการผลกระแสคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ในสิ่งที่ยัดพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเฟสเฟ่แล้วก็เป็นที่มาที่ไปในความรู้สึกของเขานะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความรู้สึกที่รู้สึกเปลี่ยนไปกับตัวของต้าคือผิดหวังดีกว่าใช้ว่าเปลี่ยนไปเลยผิดหวังในสิ่งที่ต้าได้ทำเอาไว้ถูกไหมฮะจากนั้นเองเนี่ยมาชัยโซโลมันเกิดอะไรขึ้นผมถามคุณเลยดีกว่าชัยโซโลเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไง
1: ที่มาที่ไปชัยโซโลเนี่ยก็คือตอนที่ยังทำเฟสเฟ่อยู่ครับตอนนั้นอ่ะผมอ่ะอยากออกมาทำบริษัทของตัวเองเพราะว่าผมไม่อยากไปมีปัญหากับเพื่อนเรื่องไอเดียของเราเราอยากทำแบบของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเบียดพื้นที่เพื่อนเพราะเวลาเฟสเฟ่เวลาทำงานกันก็จะต้องเคาะกันหมด 8-9 คนก็ต้องลงโหวตกันหมดว่าเลือกอะไรนู่นนั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็อยากทำแบบของตัวเองผมก็เลยจะออกจากเฟสเฟ่ผมก็เลยไปบอกต้าว่าเออผมจะออกจากเฟสเฟ่นะต้าก็มาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไปอ่ะกูขอไปด้วย

0: ขอมาทำด้วยกับผมอ่ะงานนี้ผม2คนอ่ะได้เพื่อนอ่ะถ้าจะมาทำด้วยอ่ะงานนี้ก็ไปคุยกับเพื่อนๆเฟเฟ่ว่าจะทำว่าจะออกเพื่อนๆก็สุดท้ายก็คุยกันไปคุยกันมาก็ไม่ได้ออกก็อยู่กันต่อพอวันที่แยกย้ายจากเฟเฟ่มาก็ผมก็กลับมาที่โปรเจกต์เดิมก็คือผมก็จะออกมาทำอ่ะต้าก็ขอออกมาด้วยขอออกมาทำด้วยกระทั่งซื้อบ้านหรืออย่างอื่นก็ขอมาอยู่ย่านเดียวกันด้วยเพราะว่าตีไปแล้วว่าเพื่อนตายครับ
1: มาอยู่ด้วยกัน
0: เพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรแบบนี
1: ้ทีนี้การลงเงินมีไหม
0: การลงเงินบริษัท
1: บริษัทการลงเง
0: ิน เปิดตอนแรกใช่ไหมครับเป็นผมครับ
1: ใครเป็นคนลงทุน
0: มันจะมีแค่เงินเปิดบัญชีครับ999บาทอันนั้นน่
1: ะ
0: เป็นเงินคนละครึ่ง
1: 999บาทนะ
0: ใช่ครับแต่เงินสัดส่วนอื่นอ่ะตอนเปิดแล้วก็สายป่านของบริษัทอ่ะผมเป็นคนออกหรือดูแลก่อนใช่ครับ
1: บริษัทนี้ใครเป็นคนเปิด
0: บริษัทเนี้ยเป็นของพี่สาวของน้องแอมที่เป็นบริษัทอยู่แล้วครับแล้วก็เอามา
1: ชื่อว่าฤทธี
0: ใช่ครับ
1: ถูกมั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ฤทธีบริษัทนี้ในอดีตใครเป็นคนถือหุ้นครับ
2: เป็นพี่เขยพี่สาวค่ะ
1: 2คน
2: แล้วก็คุณแม่ของพี่เขยค่ะก่อนที่
1: จะแล้วมีการมาเปลี่ยนเป็น3คนตอนแรกถือ2ก่อนถูกมั้ยฮะ
2: ตอนแรกเริ่มเลยถ้าแรกเริ่มเลย4ค่ะ4แล้วก็ลดลงมา
1: เป็น2
2: เป็น3ใช่ค่ะลดลงมาเป็น3
1: แล้วมีมั้ย
2: เป็น4ก่อนลดลงมาเป็น3แล้วก็มาเป็นของ
1: ฤทธีฤทธี
3: ไม่เป็นประเด็นนะครับพี่หนุ่ม
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกำลังไล่อยู่เพราะว่าทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนถูกไหม
2: เปลี่ยน
1: มาเป็น
2: ของชัยโซโลค่ะ
1: เปลี่ยนไม่ใช่โซโลนะ
2: ค่ะ
1: ชัยโซโลก็คือจะมีคนที่ถือก็คือมี
2: พี่ยัด
3: พี่ยัด
2: พี่ต้าแล้วก็มีแอมค่ะ
1: ยัด48ถูกไหมฮะ
2: 49ค่ะ
3: 49
1: อ๋อ49แล้วก
3: ็
1: 2
2: พี่ต้า49แอม2ค่ะ
1: โอเคอันนี้ใครเป็นคนกำหนดหุ้นอันนี
3: ้พี่หนุ่มพูดจริงนะครับประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเลย 2% ไม่ได้มีผลอะไรเลยครับแต่มันเป็นหลักกฎหมายณเวลานั้นที่มันจะต้องมี3คน
1: พี่เข้าใจ
3: แต่ทีนี้เอามาเป็นประเด็นว่าให้เมียมาถือ
1: ม
3: ันก็แล้วมันเสียหายยังไงอ่ะผม
1: ไม่ไม่ได้พูดถึงความเสียหาย
4: มันไม่เสียหายเพียงแต่ว่ามันก็มองว่าคะแนนเสียงมันเกิน50มัน51ต่อ49
3: แล้วพี่ต้าไม่มีแฟนเหรอครับตอนนั้นแล้วทำไมพี่ต้าไม่เอาแฟนเข้ามาถือ
1: ไม่เข้าใจไงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นมันคือว่าคือตอนนั้นใครเป็นคนกำหนดตรงนี้ที่กำหนดอ่ะ
2: เหมือนคุย
0: ก็เหมือนมันบังคับว่าต้องเปิด3คน
1: ก็เลยคุยเอาอย่างนี้ละกันแบบนี
0: ้ใช่ครับเปิด3คนแล้วก็มีผมมีแฟนมีเขา
1: ตกลงร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ทั้งก็ตกลงร่วมกัน
4: ขอโทษนะหนึ่งคำถามตอนนั้นอาร์มเป็นที่ปรึกษาหรือยัง
3: ยังครับ
4: ยังใช่ไหม
3: ผมรับจ้างกู้ Facebook ทีหลังครับ
4: เพราะว่าเห็นคุณตั้งคำถามว่าต้าก็มีแฟนแล้วทำไมเอาแฟนเขาเข้ามาคืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณก็บอกว่าแอมยัด49
3: ถ้าวันนั้นเป็นที่ปรึกษานะเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับพี่ผมบอกได้เลย
4: ไม่แน่อาจจะหนักกว่านี้ก็ได
1: ้กูว่าอย่างนั้นแหละ
2: คือ
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทีนี้เอาไม่เป็นไร49 492อำนาจในการเซ็นชื่อเนี่ยมีใครบ้าง
2: อำนาจในการเซ็นชื่อเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามและประทับตาบริษัทกรรมการตอนนั้น2คนค่ะเป็นพี่ต้ากับพี่ยัดค่ะแอมไม่ได้เป็นค่ะ
1: โอเค2คนนะฮะทีนี้เนี่ยการตกลงจัดการกันก็คือตัวต้าเองเนี่ยเป็นพ่อบ้านในการที่จะเบิกจ่าย
2: รับหน้าที่ดูแลในการดูแลเรื่องเงินนะคะเบิกจ่าย
1: แล้วตัวยัดทำอะไร
0: ผมก็คิดคอนเทนต์บริหารจัดการอย่างอื่นก็ทั้งหมดครับของบริษัทใช
1: ่แล้วอย่างไอ้เรื่องบ้านเนี่ยข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้น
0: อ๋อ
1: คือคุณเองเนี่ยไปซื้อบ้าน
0: ครับ
1: เพื่อจะทำออฟฟิศถูกไหม
0: ใช่ครับไปซื้อทำออฟฟิศ
1: แล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บทำไมถึงไปใส่ชื่อของคุณ
0: ก็มันเป็นผมยืมบริษัท
1: เป็น
0: ผมเป็น
1: เงินยืมบริษัทเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเงินยืมกรรมการ
0: ใช่ครับเป็นเงินกรรมการคือ
3: กรรมการยืมเงิน
0: ผมมากรรมการยืมเงินคือผมก็เป็นหนี้บริษัทผมมันก็เลยจะต้องเป็นชื่อผม
4: ความหมายคือคุณยืมเงินบริษัทไปซื้อถูกไหมครับก็เลยใช้ชื่อคุณ
0: ใช่ครับ
4: ถ้าว่าคุณเป็นลูกหนี้บริษัทถามต้าแล้วหรือยัง
0: คุยหมดแล้วครับทุกอย่างเลยครับถามนะครับคุยกันหมดตกลงกัน
1: มีรายงานหรือมีอะไรไหม
3: หลักฐานการยืมเงินบริษัทรายงานก็อยู่ในรายงานของกรมบัตรอยู่แล้วครับอันนั้นเราส่งเข้ามาปะรายงาน
1: คัดมาไหม
3: ที่ยืม
1: ไม่
3: พูดออกอากาศคนอื่นไปตรวจสอบพี่ยัดอยู่แล้วว่าพี่พูดความจริงหรือเปล่าเพราะคนเขาเป็นคนได้อยู่แล้วเป็นเอกสารมหาชน
4: มันคนได้อยู่แล้ว
3: มันคนได้อยู่แล้ว
4: เพียงแต่ว่าพี่หนุ่มแค่ตั้งคำถามว่าเริ่มต้นมาจากยังไง
3: เดี๋ยวผมถามพี่ต้ามั่งนั่นมีใบหุ้นหรือเปล่า
1: เดี๋ยวถามเดี๋ยวให้ถามแน่ๆ
3: ผมวันนั้นพี่หนุ่มไม่ถามพี่ต้าแบบนี้มั่งเลยครับพี่ต้านั่งเล่าไปหลักฐานชำระค่าหุ้นก็ไม่มี
1: พี่ไม่ถามเพราะเดี๋ยวรอให้อาร์มมาถามเอง
3: โอเคครับ
1: อาร์มจะได้ถามเองไงดีกว่าที่พี่จะไปถามดีไหม
3: ดีครับพี
1: ่เดี๋ยวให้ถามเลยต้ายินดีตอบใช่ไหมต้า
3: ผมมีเหรียญตาผีมานะครับ
1: นั่นไงฮะยินดีใช่ไหม
5: ยินดีครับผม
1: ยินดีนะครับโอเคนะฮะทีนี้ยังไงต่อของคุณคือตอนนั้น
0: ก็ต้องเป็น
1: เงินยืมกรรมการ
0: ใช่
1: คือยืมไปเพื่อไปซื้อบ้าน
0: ใช่ครับ
1: มีหลักฐานลงเอาไว้ที่กรมพัฒน์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอขายบ้านเสร็จปุ๊บเงินก็กลับเข้าไปจุบบัญชีคุณ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นชื่อผมยืม
1: โอเครถ
0: ครับครับผม
1: รถเหมือนกันไหม
0: ใช่ครับ
1: รถก็เหมือนกัน
0: ครับแต่ว่าที่เขาพูดมา
3: ขออนุญาตเบรกนิดนึงเงินเข้ามาที่บัญชีพี่ยัดสิบล้านแล้วมันไปไหนบ้างสิบล้านอันเนี้ยพี่ต้องบอก
1: สิบล้านไปไหนบ้างสิบล้านคุณเอาเข้าบัญชีคุณแล้วไปไหนบ้าง
4: เป็นเงินบริษัททั้งหมดเหรอสิบล้านที่เข้าบัญชีพี่ยัด
2: ที่ขาย
3: ที่ขายบ้านได้
1: ขายบ้านที่
0: ขายบ้านได
1: ้ครับยังไงบ้าง
0: คือตอนนั้นเนี่ยที่คุยกันว่าที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ผ่อนบ้านตัวผมเนี่ยก็ผ่อนบ้านตัดสินใจที่ซื้อออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุยกันไว้ว่าโอเคเราจะมาอยู่เป็นครอบครัวแหละก็คือถ้าผมส่งบ้านของผมไม่ไหวเขาส่งบ้านของผมไม่ไหวคือที่เนี่ยเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตกลงอยู่ด้วยกันแบบนั้นเป็นบ้านละเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วผมก็คิดว่าก็อันนี้เป็นเรื่องนึงที่น้องแอมเขาน้อยใจด้วยว่าผมตัดใจว่าจะเอาเขามาอยู่ในครอบครัวแหละ
3: พี่เล่าชัดๆไปเลยเงินไปไหน
0: เอ
3: าชัดๆเลยพี่
1: เงินไปไหนไม่ต้องอ้อมเลยเอาเงินไปไหน
0: อะไรครับ
1: ก็เงินพอขายบ้านหลังนี้แล้ว
0: เงินเข้าบัญชีผมพอเสร็จแล้วผมก็มาซื้อคาเฟ่หรือออฟฟิศใหม
1: ่
0: ใช่ครับ
1: ซื้อคาเฟ่นะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นออฟฟิศใหม่นะ
0: ใช่ครับคาเฟ่หรือออฟฟิศใหม
1: ่อันนี้ไต่เป็นชื่อ
2: ก็
0: ชื่อผมครับ
1: กลับเป็นชื่อยัดอีก
0: ใช่อัพก็มันเป็นเงินที่ผมค้างบริษัท
1: โอเค
4: ทำไมไม่เคลียร์บัญชีให้ชัดเจนหรือว่าเมื่อยืมบริษัทมาไอ้10ล้านก็เคลียร์บริษัทไปที่เหลือค่อยมาซื้อคาเฟ่ผมถามผมตั้งคำถามคือ10ล้านคือบ้านหลังแรกที่คุณซื้อใช่ไหมครับคุณบอกคุณเอาเงินยืมบริษัทมาเอาคุณขาย10ล้านไปเนี่ยเอาไปไหนผมเลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่เคลียร์หนี้บริษัทก่อนแล้วค่อยเอามาซื
0: ้อตอนนั้นไม่รู้ครับแค่คิดว่าพอเพราะไอ้ที่ซื้อออฟฟิศครับมันซื้อได้แค่อยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วจำเป็นจะต้องขายเพราะมีปัญหาในหมู่บ้านปึ้งแต่ว่าไอ้ที่ตอนนั้นมันแค่คิดว่าเราจะไปซื้อที่ใหม
4: ่ก็เลยยังไม่เคลียร์เงินบริษัท
0: ใช่ครับเพราะจะไปซื้อที่ใหม่ก็เอาเงินไปซื้อที่ใหม่ครับ
1: โอเคเข้าใจได้ว่าโอเคก็คือคุณต้องการที่จะทำเพื่อบริษัทนั่นแหละก็คือจะไปเปิดเป็นออฟฟิศ
0: ใช่ครับเปิดเป็นออฟฟิศแล้วก็จะได้อยู่เป็นที่ของกันเองด้วยว่าเผื่อวันนึงเราส่งบ้านของกันเองไม่ไหวนะตรงเนี้ยเราก็มีที่ซุกหัวนอนกันนะครับ
1: แล้วรถกี่คัน
0: รถกี่คัน
2: แล้วก็มันมีเงินที่พอ10ล้านนะคะขายบ้านนะระหว่างนั้นน่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบอย่างเช่นพอช่วงหลังๆอะค่ะบริษัทมันมีความไม่เสถียรเราต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อัดเขาก็จะโอนเงินของบัญชีเนี้ย
1: ไอ้10ล้านเนี้ย
2: เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยเป็นแสนบ้างเป็นล้านบ้างเพื
1: ่อโอนเข้าไปที
2: ่บริษัทไชโซเพราะว่าหนูอะด้วยความที่เราไม่รู้อะค่ะเราก็จะถามทุกครั้งว่าอันนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายไหมคะโดนแบบมีเราต้องเสียภาษีไหมคะคือหนูไม่รู้ว่าทางเอาท์ซอร์สเขาบอกว่าถ้าเงินไม่พอในบริษัทเงินในบัญชีกรรมการก็โยนกลับไปในบริษัทได้ก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นรายรับมันเหมือนเป็นการรักษาสภาพคล่องในบริษัทก็จะมีช่วงที่เงินในบัญชีตรงนี้โอนเข้ากลับไปสู่บริษัทด้วย
1: ทีนี้เดี๋ยวกันนะเข้าใจทีนี้ประเด็นอย่างนี้ก่อนคือตกลงแล้วเนี่ยเงิน10กว่าล้านออกมาซื้อบ้านเสร็จปุ๊บขายเสร็จปุ๊บเงินกลับเข้าบัญชีของยัดยัดก็เอาเงินอันเนี้ยไปซื้อคาเฟ่ก็เป็นออฟฟิศเป็นทำเป็นออฟฟิศด้วย
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วรถเนี่ยกี่คัน
0: รถ
2: ถ้าใช้เงินในบัญชี10ล้านน่าจะมีรถบ้าน
0: ก็มีรถบ้านมั้งครับแล้วก็
1: อันนี้แยกออกมาจาก10ล้านนี่ถูกไหม
3: อยู่ใน10ล้าน
0: ไม่ใช่อยู่ใน10ล้านครับ
1: อยู่ใน10ล้านนี้นะ
3: ใช้เงิน10ล้านไปซื้ออะไรบ้าง
0: ใช่คร
1: ับ สิบล้านนี่ไปทำอะไรบ้าง
2: ค
1: ือไปซื้อคือขายไปแล้วเงิน10ล้านมันถูกทยอยออกมาแล้ว
0: พ
1: อไปขายบ้านไปปุ๊บออกมา10ล้านเนี่ยก็คือ1ไปซื้อออฟฟิศซื้อคาเฟ่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมามีเป็นตัวรถ
2: รถบ้านครับ
1: รถบ้านแล้วพวกรถต่างๆนานาที่มันอันนี้รถบ้านนะ
2: ที่เป็นประเด็นนะคะที่พี่ต้าบอกพวกรถก่อนๆนะคะมันคือการที่ช่วงแรกๆที่เปิดบริษัทอะค่ะเอาเงินออกไปจริงไหมจริงด้วยความที่ว่าณตอนนั้นเราเอาเงินออกไปแล้วก็มันมีการโอนเงินให้พี่ต้าด้วยเช่นกันค่ะหมายถึงสมมติว่ายอดเงินซื้อรถเท่านี้มันก็มีช่วงที่แบบเหมือนพี่ยัดออกมาก่อนเพื่อซื้อรถคันนี้ใช่ไหมคะแล้วพอพี่ยัดสนใจอยากได้รถคันนี้ก็อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฮ้ยเราคุยกันแล้วเพราะว่าพี่ยัดเอาเงินออกมาแล้วพี่ต้าก็เอาเงินคืนกลับไปรวมทั้ง2คันที่เคยซื้อมามันจะมี2คันที่หนูเห็นบัญชีแล้วว่าที่พี่ต้าพูดว่านิสสันโน้ตยอดมันประมาณ 300,000 นะคะแล้วก็จะเป็น GTO คันสีส้มยอดมันประมาณ1 ล้านค่ะมันจะมีเงินออกจากบัญชี 300,000 กว่าบาทแล้วก็จะมีเงินออกจากมาทางหนูนะคะอีก1ล้านบาทรวมเป็นล้าน3นะ2ยอดนี้นะคะ
1: 300,000นี่คือไปอยู่กับใคร
2: 3หยุดโอนมาบริษัทโอนมาให้หนูค่ะ
1: โอเค
2: เป็นซื้อรถโน้ตจริงไหมจริงค่ะแล้วก็ซื้อ GTO จริงไหมจริงค่ะคันสีส้มเนี่ยค่ะจริงค่ะแล้วก็จะเป็นเงินโอนเข้าพี่ต้าล้าน 300,500 เหมือนกันคือเหมือนหนูเอาออกมาเท่าไหร่ก็โอนให้พี่ต้าด้วยพี่นึกออกไหมคะค
1: ือการแบ่ง
2: ใช่ค่ะเป็นการแบ่งคือไม่ใช่ว่าหนูเอาออกมาแล้วเขาไม่ได้ไปเขาก็ได้ไป
1: คือแสดงว่าไอ้รถคันไอ้ GTO กับรถโน้ต1ล้าน 300,000 บาทคุณออกมาซื้อรถแต่ต้าได้เงินสดไป1ล้าน 300,000 บาทถูกมั้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ต้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
5: ครับผม
1: คุณได้มั้ย1ล้าน 300,000 บาท
5: 1ล้าน 200,000 ครับ
1: 1ล้าน 200,000 ใช่มั้ย
5: ประมาณปี63ก็เขาโอนมาให้เป็นแบ่งกันครับล้าน 200,000พอโอนปุ๊บเขาก็ยืมผมกลับไปอีก 550,000 ครับปัจจุบันยังไม่คืนให้ครับแล้วก็ทุกปีเขาก็จะเอาตังค์ออฟฟิศไปซื้อรถทุกปีครับ
1: คุณยืนยันนะ
5: แล้วก็จากนั้นอ่ะหลังจากก้อน 1,200,000 ผมไม่เคยได้อีกเลยครับมีปี64ท้ายปีเขาเอาเงินออฟฟิศ3ล้านไปซื้อรถ2คันครับผมก็ไม่ได้ล้าน5ครับ
1: อันนั้นเป็นยืมกรรมการอีกไหมไอ้3ล้านนั่น
2: น่าจะเป็นการคุยกันนะคะคือคุยกันว่าเอาเงินออกไ
6: ปโหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHzช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
8: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
9: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
10: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
11: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
10: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
11: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
12: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้มาพบกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณแน่นอนวันนี้เราจะไม่พูดถึงความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ได้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่านั่งลุ้นนั่งเชียร์ผมเองถือเคล็ดนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันในทั้งหมดทั้งมวล นะครับนอกจากนั้นก็คงจะมีความพร้อมของทีมฟุตบอลเยาวชนชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีวันนี้จะลงสนามเป็นเกมแรกเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็เดี๋ยวความพร้อมทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวคุยกับคุณยิ่งรักกันอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน17ปีนะสัปดาห์ที่แล้วจับสลากกันไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับแต่พอถึงวันศุกร์ดันลืมคุยกันเรื่องนี้วันนี้เอามาเก็บตกรวมไปถึงประเด็นหนึ่งนะครับมีการแต่งตั้งสตาฟโค้ชเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะรวมไปถึงผลการแข่งขันฟุตซอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับตอนนี้คุณยิ่งรักมาอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมแถวนั้นฝนลงยัง
6: เริ่มแล้วครับ
5: เริ่มแล้วทาง
6: ปอปอแปะ
5: พรานนกปิ่นก้าวนี่ก็เริ่มปล่อยปลอยมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวคุยกันเนาะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่บริการ Airport Premium Service ซึ่งเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราไม่ว่าจะเป็นบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องตรงเวลาบริการ Express Lane ช่องทางด่วนพิเศษลดการรอคิวในสนามบินและบริการ Buggy รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่020297889020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นทางด้านของมิตรแท้ประกันภัยครับมอบอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์แก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อสนับสนุนการศึกษาและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลนโดยเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารมิตรแท้ประกันภัยถนน4พญานะครับคุณสุขเทพจันทร์ศรีชวาลาประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานใหญ่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT แก่มูลนิธิกระจกเงานะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการอุทิศตนเพื่อสังคมนะครับรวมไปถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาในการช่วยเพิ่มโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลนได้เข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการค้นคว้าฝึกทักษะและต่อยอดการเรียนรู้ซึ่งมิตรแท้ประกันภัยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านการส่งต่ออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะเพื่อร่วมส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในอนาคตส่วนเมอริจินครับวันนี้มี2ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์แรกก็เป็นเมอริจินเวอร์ตี้โซปและผลิตภัณฑ์ที่2เมอริจินคลีนซิ่งโซปแฮนด์แอนด์บอดี้ซึ่งจะช่วยจุดประกายผิวสวยอย่างมั่นใจด้วยสบู่2สูตรจากแบรนด์เมอริจินผิวเรียบเนียนดุจแพรไหมด้วยเมอริจินเวอร์ตี้โซปผิวสุขภาพดีปกป้องอนามัยไปกับเมอริจินคลีนซิ่งโซปแฮนด์แอนด์บอดี้ปกป้องพร้อมการบำรุงบางเบาทุกการสัมผัสให้คุณมั่นใจตลอดวันสุขภาพผิวที่ดีในทุกช่วงเวลารับโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของเมอริจินไทยแลนด์ทั้งเว็บไซต์ Facebook Fanpage LINE My Shop และบริเวณหน้าร้านนะครับที่โรงพยาบาลเมดปาร์คชั้น2นะครับมาว่ากันที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคุณยิ่งรักไม่พูดถึงไม่ได้นะชั่วโมงนี
6: ้โตแน่นอนครับ
5: นะเมื่อคืนนี้เมื่อวานเย็นๆย่ำค่ำได้ดูไหม
6: ดูครับ
5: นะโอ้โหต้องบอกว่าเปิดหัวมาเกมแรกนี่สวยสดงดงามเลยนะเซตแรก
6: ครับ
5: แต่เซต2โอ้โหผมดูแล้วคิดในใจไปแล้วไปแล้วแบบโดนแบบโดนย้ำอ่ะใช้คำนี้ได้เนาะเกม2เซต2เนี่ยรวมไปถึงต้นเซต3ก็ถูกนำห่างแล้วก็มาบี้ตอนท้ายเรากลับมาแซงแต่ก็มาพลาดกันในแต้มที่จะเป็นเกมรุกอ่ะนะก็ทำให้แพ้ในเกมที่3เซตที่3ไปแต่ว่าเซตที่4เซตที่5ผมไม่ดูคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: ตอนแรกผมดูต้นเซต3เนี่ยเฮ้ยโดนย้ำเละเลยปิดเยื่อเว้ยเผื่อถือเคสมาเปิดดูอีกทีกลับมาแซงนำนั่งดูนึกว่าจะชนะอ้าวแพ้พอแพ้เซต3ผมบอกเลยผมปิดถือเคสเลยแล้วมานั่งลุ้นผลตอนหลังเอ้ยกลับมาชนะก็ดีใจมากเมื่อคืนนี้คุณยิ่งรักดูเกมนี้เป็นไงสาวไทยกับสาวจีน
6: ผมนึกว่าจะไปตอนที่เซต3ที่เรานำแล้วเราโดนแซงนั่นแหละครับ
5: ใช่ไหม
6: แต่ว่าพอมาเซตที่4นี่ก็แต้มขาดเลยนะเซตที่4ที่แต้มขาดเลยแล้วก็เซตที่5มันก็สูสีครับ
5: ครับ
6: แต้มต่อแต้มแต่ว่ามันจังหวะมันเข้าทางทีมไทยพอดี
5: ค่
6: อนข้างพร้อมฟอร์มบล็อกก็ดี
5: ครับ
6: นะครับหลายอย่างก
5: ็ต้องบอกว่าไปทัวร์นาเมนต์นี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยผมว่าโค้ชออสแล้วก็สตาฟอ่ะแก้บอลแรกของเราได้ดีนะบอลรับเสิร์ฟอ่ะมันค่อนข้างจะเข้าเป้าไปเข้ามือพรพันเกิดปราดเนาะได้เซตง่ายๆบอลบุกของเราก็หลากหลายขณะที่บอลเสิร์ฟเราเที่ยวนี้ผมว่าทำได้ดีนะน้องๆทำได้ดีมากคือบุกเสิร์ฟแล้วบุกได้อะทำให้จีนเนี่ยเปิดบอลไม่ค่อยๆไม่เข้ามือเซตเตอร์เขาเท่าไหร่รวมไปถึงแมตช์ที่เจอญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ถือว่าเที่ยวนี้ไร้ข้อกังขาเลยนะไปเล่นนอกบ้านล้มทั้งญี่ปุ่นล้มทั้งจีนคว้าตั๋วโอลิมปิกต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆนะ
6: คร
5: ับ เป็นความส
6: ม
5: เร็จ
6: ผมก็ดูวอลเลย์ไม่เป็นหรอกครับผมเห็นเขาก็เอาผู้เล่นทยอยมาชุดเติมตลอดผมว่ามันก็ต้องมีของแหละ
5: ครับนะเพราะว่า
6: ก็ไอ้ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าชุดใหญ่ไปเล่นเนชั่นลีกกันหมดแล้ว
5: ครับ
6: แต่ครั้งนี้มันเป็นลุ้นตั๋วโอลิมปิกเพราะฉะนั้นมันก็คือแชมป์เอเชียจริงๆครับ
5: คือการได้แชมป์ครั้งที่แล้วอ่ะปีที่แล้วที่เล่นที่บ้านเราอ่ะก็ยังถูกค้นคอนะว่าเฮ้ยไอ้จีนไอ้ญี่ปุ่นมันไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเพราะมันไม่มีความสำคัญใช่ไหมแต่ครั้งนี้มีตั๋วโอลิมปิกทุกชาติมาแบบใส่เต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบกันทั้งหมดดังนั้นการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไปคว้าแชมป์เอเชียมาครั้งนี้ถือว่าลบคำปรามาสบ้างเรานี่มันก็เป็นอย่างนี้นะก่อนแข่งเนี่ยโอ้ไปก็ไม่รอดซึ่งก่อนแข่งนี้ผมก็เชื่อว่าเหนื่อยนะทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่จะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วก็จะป้องกันแชมป์แต่ว่าน้องๆก็สามารถทำผลงานได้อย่างสุดยอดเป็นความสุขของคนไทยอ่ะนะจากทีมหญิงอีกแล้ว
6: ผมเห็นตั้งแต่วันชนะญี่ปุ่นแล้วครับผมลุ้นวันที่เจอญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ก็นักกีฬาขวัญใจผมหลายคนแต่ว่าก็สู้น้องแฟนไม่ได้อยู่ดีก็มาเชียร์วันญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าแต่วันชนะญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสแล้วแหละเพราะว่าเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ญี่ปุ่นกับเราได้เคยน้ำตาตกมาหลายครั้งวันเจอกับญี่ปุ่นก็ตบขาดนะ3-1มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ
5: ่
6: ะ
5: ใช่ใช่
6: นะครับก็ถือว่าขาดแล้วก็ผมก็มาดูอีกคู่นึงไอ้รอบรองอีกคู่นึงมันเป็นอิหร่าน
5: อิหร่านกับจีน
6: ก็บอกแล้วว่าอิหร่านที่เข้ามานี่ก็ถือว่าพลิกโผสุดๆแล้วนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าพอมาเจอจีนนี่ก็อดีตเหรียญทองโอลิมปิกเนาะโอ้แล้วก็ไปเล่นในบ้านของจีนเนี่ยผมว่ามันยากมากเลย
5: ครับ
6: แต่ว่าสุดท้ายชนะได้นี่โอ้โหดูฟุตบอลมาทั้งชีวิตยังไม่เคยดีใจน้ำตาไหลเท่านี้เลยนะบอกตรง
5: เมื่อวานเป็นเพลงชาติที่ไพเราะที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะ
6: ครับ
5: นะสมัยก่อนนี่เคยไปฟังเพลงชาติไทยที่โอลิมปิกเอเธน3รอบมนัส บุญจำนง1รอบยกน้ำหนักน้องไก่กับอะไรอะไรวะอ่อนสู้เว้ยนะครับ3ครั้งได้ไปฟังตอนนั้นโอ้โหมันมีความสุขจริงๆเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเนาะของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับสมาคมนี้นักกีฬาต่อยอดขึ้นมาแบบไม่ขาดสายนะหมด7เซียนทุกคนบอกว่าเฮ้ยแย่แล้ววอลเลย์บอลสาวไทยแต่วันนี้ทุกอย่างมีคำตอบหมดแล้วนะครับกับการทำงานของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตึงสร้างเยาวชนอย่างต่อเนื่องมีทัวร์นาเมนต์ที่มีมาตรฐานทั้งในประเทศแล้วก็ส่งแข่งขันในต่างประเทศอย่างล่าสุดชุดอายุไม่เกิน19ปีใช่ไหมที่ไปชิลีอ่ะก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแม่เสียดายไปแพ้ไต้หวันตอนแรกเจอไต้หวันก็ผมก็ยังโมเฮ้ยมีโอกาสทะลุถึงรอบรองแม่เสียดายเสียดายนะครับแต่ว่านี่คือการทำงานที่เอาจริงเอาจังแล้วก็อดทนนะครับกับคือกระแสวิพากษ์โค้ชออสกิริพงษ์รัชตะเกรียงไกรนี่ก่อนหน้านี้ก็หนักหนานะคุณยิ่งรักนะตามข่าวกันดีๆบอกว่าโอ้โหโค้ชไทยมันจะมีปัญญาไปถึงโอลิมปิกหรือวันนี้โค้ชออฟเอาเหรียญทองตบปากไปหมดแล้วนะครับ
6: วอลเลย์บอลเขาก็จัดชุดใหญ่ไปซีเกมนะ
5: ใช
6: ่ผมว่าบางทีแหมมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เป็นกรณีศึกษานะครับคือถ้าคุยกับคนในแวดวงวอลเลย์เนี่ยเขาก็มองมุมที่มันก็ไม่เหมือนเรานะ
5: ครับ
6: เราก็มองมุมนึงแต่ว่าผมก็เห็นน้องๆ นักข่าวที่มันทำข่าวสายวอลเลย์หรืออะไรเงี้ย
5: ม
6: ันก็บ่นสมาคมเยอะนะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของอะไรก็ตามแต่เรื่องของไอดีการเรื่องของอะไรก็ตามแต่แหละ
5: ครับ
6: ผมว่ามันก็อาจจะเหมือนคนที่ไม่ได้อยู่วงการฟุตบอลแล้วก็มองเข้ามาเนาะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเจออะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลงานมันตอบโจทย์ทุกอย่างมันก็จบ
5: ครับ
6: แต่หรือสิ่งอื่นใดนะครับผมก็เคยได้ยินคนพูดมาว่าก็เวลาเนี่ยมันไปอยู่ทีมชาติซะเยอะไอลีกในประเทศอ่ะมันเลยไม่ค่อยมีใครมาลงทุนเพราะนักกีฬาเล่นแป๊บเดียวแล้วมันก็ต้องไปเล่นทีมชาติปีนึงทีมชาติมันแข่งเยอะ
5: ครับ
6: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วมันแต่ว่านักกีฬาเราก็พัฒนาผมก็เลยไม่รู้ว่าแล้วตกลงมันดีหรือมันไม่ดียังไงอ่ะเข้าใจความหมายไหมพี
5: ่ค
6: ือสโมสรเนี่ยทำแข่งในลีกอ่ะปีนึงเนี่ยลีก
5: สั้นๆ
6: มันซบเซาพูดง่ายๆก็แล้วกันแต่นักกีฬามันต้องไปเล่นทีมชาติหมด
5: ครับ
6: อ่ะแต่กลับไปมาก็กลายเป็นว่าเราก็มีนักกีฬาทดแทนขึ้นมาตลอดผมก็เลยไม่รู้ว่าแล้วมันสูตรไหนยังไง
5: คืออย่างของวอลเลย์บอลเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกว่าลีกในประเทศอาจจะไม่บูมเหมือนช่วงที่เริ่มต้นใหม่ๆเนื่องจากว่าตอนเนี้ยพอนักกีฬาเราอ่ะผู้หญิงอ่ะมันผลงานในระดับโลกได้อ่ะต่างชาติมันก็ดึงไปเล่นหมดคุณยิ่งรักมันกลายเป็นสินค้าส่งออกคล้ายๆเรามองอย่างนี้ด้วยคล้ายๆกับนักฟุตบอลญี่ปุ่นทุกวันเนี้ยกลายเป็นสินค้าส่งออกลีกในประเทศก็สร้างเพื่อป้อนเป็นสินค้าส่งออกมันก็คล้ายกับวอลเลย์บอลหญิงของไทยตอนนี้คือในประเทศก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พัฒนาการขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดตามรุ่นพี่ให้ทันนะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ในบ้านเราตอนนี้วอลเลย์บอลเองจริงๆอ่ะอย่างที่คุณยิ่งรักก็พูดอ่ะ ทัวร์นาเมนต์มันยังค่อนข้างสั้นถึงแม้จะเป็นลีกแล้วก็มีซุปเปอร์ลีกเนาะอันดับ1 2 3 4มาแข่งกันอีกรอบนึงเนี่ยมันก็ยังเป็นระยะที่สั้นนะครับแต่ว่าการที่ทัวร์นาเมนต์สมาคมเนี่ยมีการบริหารจัดการมีการสร้างทีมเยาวชนอย่างเป็นระบบมีวอลเลย์บอลเยาวชนเยอะแยะมากมายในประเทศที่แข่งขันหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็เลยเป็นการต่อยอดนะครับซึ่งมันมีทัวร์นาเมนต์ที่มาตรฐานเนี่ยไม่เหมือนฟุตบอลตอนนี้จับปูใส่กระด้งคนนู้นจัดทีคนนู้นจัดทีมันก็เลยยังมั่วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของสมาคมวอลเลย์เนี่ยจัดโดยสมาคมวอลเลย์เข้าไปดูแลบริหารจัดการด้วยนะครับมันก็เลยเป็นลูกเป็นรอยหน่อยนะครับ
6: จะเป็นไปได
5: ้นะก็เป็นความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของเราคนไทยทุกคนเพราะว่านี่คือผลงานจากมันสมองคนไทย 99% เนาะเพราะมีสตาฟญี่ปุ่น1คนใช่ไหมมีอะไรฟิตหนึ่งฟิตเนสสมัยก่อนโอ้ตอนทำฟุตซอลแล้ววอลเลย์บอลซ้อมยิมข้างๆคุณยิ่งรักซ้อมหนักมากนะ
6: สตาฟญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นแฟนใครสักคนนึงแหละ
5: แฟนไอ้นี่ไงไอ
6: ้บีม
5: น้องบีมนะครับ
6: ครับแล้วผมเห็นในโซเชียลเขาชื่นชมคนที่อยู่เบื้องหลังนะ
5: อ
6: ันนี้ก็ไม่ได้มาถึงสตาร์ญี่ปุ่นนะหมายถึงด็อกเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา
5: อุ้ยอันนี้ต้องบอกเลยนะกกท.ก็ต้องมีบทบาทงานนี้เพราะว่าดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลเรื่องการบาดเจ็บโภชนาการนักกีฬาเนี่ยตอนนี้ของวอลเลย์บอลเขาแยกเป็นเซกชันของเขาเลยทำงานพร้อมมากคุณยิ่งรักถ้าไปเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยผมซ้อมอยู่ยิมข้างๆกันนะสมัยทำชลบุรีบูเวฟกับยิมวอลเลย์บอลมันจะอยู่ข้างกันนะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้างเก็บข้อมูลระหว่างฝึกซ้อมถ่ายวิดีโอครบทุกอย่างนะครับถือว่านี่คือพัฒนาการจากวันนั้นจนถึงวันนี้จนประสบความสำเร็จได้ตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกนะครับก็ยินดีกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับ
6: ไม่ดีอย่างเดียวครับตอนนั้นเนี่ยมันมีขุนแผนฟุตซอลไปใกล้วอลเลย์เยอะเล
5: ยอ้าว
6: ขุนแผน
5: สองคน
6: คร
5: ับ โอเคเอาช่วงนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องฟุตบอลไทยกันต่อครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
8: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
7: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
8: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
8: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
7: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
8: ้โดยกรมสรรพสามิต
11: บ้าน ือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
12: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2 Exxon Mobil นะครับบริษัท Exxon Mobil จำกัดมอบรางวัล Exxon Mobil Apply Science Excellence Award ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเลยผู้พัฒนาโครงงานการพัฒนาวัสดุหุ้มเมล็ดพันธุ์เรียนแบบโครงสร้างของผลประดูกเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและอัตราการรอดชีวิตในกระบวนการกระจายเมล็ดพันธุ์ทางอากาศบนเวที Prime Minister Science Award 2026ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมรางวัลพิเศษดังกล่าวมอบให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยบริษัท Exxon Mobil จำกัดได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผลงานภายใต้การนำของดร.ทวีศักดิ์บรรลือศิลป์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์และนางวรนันท์สกุลสิริธารากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์สำหรับการแข่งขันในปี2569มีโครงงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน5โครงงานโดยแต่ละโครงงานสะท้อนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Exxon Mobil ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านSTEMพร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าแสดงออกและต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนส่วน19-25 พฤศจิกายนนี้หมอเมาเชิญชวนนะครับไปดูบอลแดงเดือดด้วยกันในราคาที่จับต้องได้โดยบินสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ทั้งที่นั่งสุดแสนสบายพักโรงแรม4ดาวทุกคืนดูฟุตบอลนั่งฝั่งเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์เห็นนักเตะแบบชัดๆในราคาเพียง 163,000 บาทนะครับทริปนี้ไปดูบอลแดงเดือดนะครับที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเจอแมนยูนะครับเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์แล้วไปทัวร์สเตเดียมทั้งที่แอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดไปช้อปปิ้งเอาท์เลทที่ช็อปแบรนด์เนมในราคาที่จับต้องได้ที่เมืองแมนเชสเตอร์อาหารไฟบังคับก็มีทั้งเป็ดย่างโฟร์ซีซันเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลอาหารทุกมื้ออาจจะไม่หรูหรามากแต่ทานอร่อยตามสไตล์หมอเมานอกจากนี้ยังพาเที่ยวลอนดอนแบบจุใจครับทั้งราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนไปภาพถ่ายภาพวิวริมแม่น้ำเทมดูวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแบบห้ามพลาดนอกจากนี้ยังพาไปเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมและลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกเที่ยวเมืองออกฟอร์ดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับงานนี้รับเพียง30ที่นั่งเห็นว่าแววๆตอนนี้เหลือไม่ถึง15ที่แล้วนะครับในราคาเพียง 163,000 บาทจองแล้วได้สิทธิ์ทันทีนะครับไปทริปนี้ในฝันกับหมอเมาสนใจติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์ครับ086-035-4000 086-035-4000อ้าวไหนๆเวลามันจะหมดแล้วลุยให้หมดไปเลยเดี๋ยวเบรก3จะได้ไม่ต้องอ่านนะคุณยิ่งรักนะเบรก3มาว่ากันเรื่องบอลไทยเต็มๆก็แล้วกันนะ
6: คร
5: ับ อ่ะอีก1 2เรื่องก็ดันหลบครับ ขอแชร์สาเหตุที่ผู้ขับขี่ควรนำรถเข้าการทำการสลับยางทุก6เดือนหรือทุก 10,000 กิโลเมตรเนื่องจากยางแต่ละเส้นจะมีระดับการสึกไม่เท่ากันดังนั้นปกติยางคู่หน้าจะสึกเร็วกว่ายางคู่หลังเนื่องจากต้องใช้ทั้งการบังคับวงเลี้ยวนะครับดังนั้นการสลับยางจึงจะช่วยเฉลี่ยความสึกหรอของยางในแต่ละเส้นให้ใกล้เคียงกันได้นะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้นานขึ้นแถมยังช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวด้วยอย่างไรก็ตามครับยางรถยนต์มีหลายรูปแบบทั้งสมมาตรและไม่สมมาตรหรือดอกยางทิศทางเดียวและหากจะทำการสลับควรนำให้ช่างที่ศูนย์บริการดันลอปตรวจเช็คเพื่อความชัวร์ทำการสลับยางอย่างถูกวิธีช่วงโปรฝนอย่างนี้ครับมีโปรดีๆนะครับฝนตกมีร่มถนนลื่นมีดันลอปรับฟรีร่มกอล์ฟดันลอปมูลค่า690บาทขนาด30นิ้วทันทีเมื่อซื้อยางดันลอปครบ4เส้นโปรนี้จะลุยกันจนกว่าของจะหมดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านดันลอปช็อปทั่วประเทศทุกสาขาที่ร่วมรายการให้คุณขับขี่อย่างมั่นใจในหน้าฝนนี้ทั้งเกาะถนนทั้งกันฝนครบจบในโปรเดียวรับฟรีประกันยาง120วันเมื่อซื้อยางรุ่นที่ร่วมรายการและสามารถผ่อน 0% นาน6เดือนที่ธนาคารร่วมรายการได้ด้วยนะครับตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dunlopthai.co.th หรือที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand นะครับอ้าวช่วงนี้ไปฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงหน้าครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
4: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
4: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
6: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
7: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
6: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
7: ้โดยกรมสรรพสามิต
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทสIEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับมากันที่ Imminent Air ครับคุณผู้ฟังครับ1นาทีนี่เราสูดหายใจประมาณ20ครั้งดังนั้นใน1วันหายใจมากถึง 28,800 ครั้งเพื่อให้ลมหายใจที่ดีต้อง Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกมีฟิลเตอร์5ขั้นตอนนะครับช่วยในการกรองฝุ่น PM 2.5 เส้นผมและขนสัตว์นอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยบำรุงผิวและให้รู้สึกผ่อนคลายใช้งานสะดวกสบายด้วยระบบเซลล์คลีนทำความสะอาดอัตโนมัติออโต้ดัสคลีนนิ่งกำจัดฝุ่นอัตโนมัติทำให้บ้านเย็นอากาศสะอาดหายใจได้เต็มปอดมั่นใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่อีก5ปีเลือกซื้อ Imminent Air รุ่น XL GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ XL GM ขั้นสุดของ XL Inverterเร่งความเย็นและความทนทานระดับโก Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องของผลฟุตซอลกันก่อน MEA ฟุตซอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องว่ามีเกมพลิกล็อกอีกแล้วนะครับบูเวฟชลบุรีบุกไปแพ้นครราชสีมาเจทีทรัก0ประตูต่อ1นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่บูเวฟใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะมีโอกาสที่จะปิดสกอร์หลายๆครั้งแต่ว่าทำไม่ได้เองมาโดนโคราชทีเด็ดท้ายเกมเข้านะครับอีกลูกหนึ่งที่ตะการนะกัปตันทีมของนครราชสีมาเข้าไปซ้ำลูกยิงตัวเองอะลูกนั้นจริงๆแล้วมันควรจะเป็นประตูนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเข้าไปดู VS บอกว่าผู้รักษาประตูครอบครองบอลไปแล้วนะแต่ว่าทั้งที่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ย มันบอลกระฉอกคุณยิ่งรักแล้วก็ประตูเนี่ยโผล่เอามือพึ่งมาจะเกือบแตะบอลแต่ยังไม่จับหรือได้กดบอลน่ะบอลมันยังลอยอยู่แล้วจังหวะมือกับเท้ามันถึงพร้อมๆกันแต่ว่าผู้ตัดสินเขาพิจารณาว่าเป็นผู้รักษาประตูครอบครองบอลไปแล้วก็เลยไม่ได้ประตูก็ยังดีนะโคราชยังไม่ได้ประตูชัยท้ายเกมนะครับไม่งั้นก็คงมีเรื่องให้มาคุยกันอีกส่วนก็ราชนาวีเปิดบ้านแพ้แบงคอก4ประตูต่อ7เกษมบัณฑิตแพ้สุราษฎร์ธานี2ประตูต่อ5การท่าเรือ ASM แพ้ราชภัฏเพชรบุรี3ประตูต่อ7นะครับนนทบุรีแพ้แบ็คเพิร์ลยูไนเต็ด1ประตูต่อ5ห้องเย็นท่าข้ามชนะธรรมศาสตร์สเตเลียน6ประตูต่อ0แล้วก็ภูเก็ตยูไนเต็ดชนะนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ด12ประตูต่อ2นะครับถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่า6อันดับแรกท่าเรือเริ่มหลุดแล้วนะตามหลังอันดับสุดท้ายที่จะได้เล่นเพลย์ออฟอยู่3แต้มนะครับห้องเย็นท่าข้ามคะแนนเต็ม16แมตช์48แต้มราชภัฏเพชรบุรี37บูเวฟ33แบ็คเพิร์ล32สุราษฎร์26แล้วก็ภูเก็ต23แต่ทีมที่น่าจับตามองนะครับแบงคอกตอนนี้มาเรื่อยๆมาเรียงๆโค้ชอารีฟอาฮามะนี่ก็ทำทีมได้น่าติดตามทีเดียวนะครับทีมนี้จากทีมจะไปไม่รอดตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะหาเงินทุนกันสุดท้ายสู้กันต่อนะครับแล้วก็ลุยมาถึงขนาดนี้ได้ลุ้นเพย์ออฟแล้วนะครับแบบเต็มตัวเลยนะครับอ่ะมาว่ากันที่ชุด17ปีก่อนเลยคุณยิ่งรัก
11: ครับ
10: จับสลากแบ่งสายออกมาไม่อย่างที่เราคาดหวังไว้อะเนาะ
11: พี่คาดหวังไว้ยังไงอ่ะ
10: ก็ไอ้โถ2ขอเป็นบักราเทศหรือชาติอื่นๆแต่ดันไปเอาอิรักมาเนี่ยสิ
11: ครับ
10: เลยเซ็งเลยเนี่ย

0: ในสายตาคุณยิ่งรักกับเด็กเยาวชน17ปีของเรา
1: ก็มันมีประเด็นเรื่องของสนามแข่งขันนะครับ
0: อืม
1: นี้สมาคมก็ยืนยันว่าไปเตะที่บุรีรัมย์ซิตี
0: ้ครับ
1: กระโดง
0: อืม
1: นะครับ
0: อืม
1: ก็จริงๆแล้วผมรู้มาพักนึงแล้วแหละ
0: อืม
1: ผมไปเจอคุณสุชาวนุ่มเขาคุณสุชาวเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณเอกเขาก็มาชวนไปเป็นโค้ช
0: อืม
1: นะครับเพราะว่าทีมวางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปเก็บตัวช่วงสุดท้ายที่บุรีรัมย
0: ์
1: เพราะว่าบุรีรัมย์มันจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็มันก็เลยเป็นแผนที่เขาก็วางแผนกันดีนะว่าเขาจะไปเก็บตัวช่วงสุดท้ายที่บุรีรัมย์แล้วก็เอาอดีตขวัญใจคนบุรีรัมย์เนี่ยมาเป็นทีมงานด้วยเพราะนอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของคอนเนคชั่นได้เรื่องของอะไรในการไปบุรีรัมย์ด้วยเนาะเขาก็ติดต่อท่าทางกันไปนะครับผมก็เขียนข่าวไปเมื่อวันเสาร์ในเพจก็ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้สมาคมเขาก็ออกไปยืนยันแล
0: ้
1: ว
0: แต่งตั้งเป็นทางการแล้ว
1: เขายืนยันว่าจะไปเตะที่บุรีรัมย์ที
0: ่
1: เขากระโดงนะคร
0: ับ
1: ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะคือมันแบงค์ไว้เป็นเดือนแข่งก็คือวันที่8 20นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ระบุว่าเตะวันไหนแต่ว่าก็อยู่ในช่วงนั้นแหละ
0: ไม่มันลงวันที่ไม่หมดแล้วตอนนี้ประกาศเป็นทางการแล้วนะ
1: ส่งมาเขาจะไม่ลงวันที
0: ่
1: เลย
0: ก็จะมีวันที่11พฤศจิกาเจอไต้หวัน14พฤศจิกาเจอมาลดีฟแล้วก็17พฤศจิกาเจอฮ่องกงและ20พฤศจิกาเจออิรักส่วนเวลานี่ยังไม่ลง
1: ถ้างั้นก็ตามนั้น
0: ครับ
1: ก็ส่วนสตาร์โค้ชก็ดึงเอาสุชาวนุ่มเข้ามาตามที่เป็นข่าว
0: ครับ
1: นะครับก็ยืนยันตามนั้นถามว่าไหวไห
0: ม
1: เขาก็ทำงานของเขาครับผมก็พูดลำบากเพราะเขาก็มีแคมป์มีอะไรของเขามาแล้วทีมงานเขาก็มีแคมป์มีอะไรของเขามาแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องลุ้นกันไปเล่นในบ้านเล่นที่บุรีรัมย์นะครับยังไงก็ไปรอบสุดท้ายให้ได้ก่อน
0: คือชุดนี้เท่าที่ผมคุยกับพวกสายบอลเด็กนะเขาบอกถ้าเลือกกันดีๆเลือกกันแบบไม่มีเด็กเส้นใครได้เส้นมันนะชุดนี้มีตัวเลือกให้เยอะมาก17ปีตอนเนี้ยเขาบอกว่าของดีเพียบเลยก็อยู่ที่โค้ชเอ็กซ์แล้วก็สตาฟอ่ะจะหยิบมาใช้ถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในบอลเด็กแบบเนี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอิรักก็ไม่ได้ชนิดที่ว่าเราจะผ่านไม่ได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยเกมสุดท้ายบอกว่าเจอคูเวตใช่ไหมต้องชนะสถานเดียวแล้วต้องมีสกอร์ด้วยเราก็ยังผ่านคูเวตมาแบบสบายๆ 3-0 มั้ยครั้งที่แล้วอ่ะ
1: จำไม่ได้ครับ
0: น่าจะประมาณเนี้ยแหละเยอะอ่ะแม่สุดท้ายแบบต้อนเลยอ่ะต้อนคูเวตอ่ะ
1: แต่เดี๋ยวเขามีแคมป์เรื่อยๆผมจำแคมป์เมื่อไหร่ไม่ได้นะคร
0: ับคร
1: ับ แล้วก็มีแคมป์เรื่อยๆแล้วก็แคมป์สุดท้ายก็คือจะไปซ้อมที่บุรีรัมย์แล้วก็เข้าสู่โทรนาเมนต์เลยที่บุรีรัมย
0: ์
1: คร
0: ับนะเพราะฉะนั้น
1: รอบนี้จะมีชื่อไม่แน่ใจวอร์มอัพมายุเกินหรือยังเห็นเขาบอกเขาจะเรียกมานะ
0: น่าจะเล่นได้อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันมีดราม่าอะไรกัน
1: ดราม่าเรื่องอะไรครับ
0: เรื่อง17ปีเนี่ยเรื่อง
1: ทำไมครับ
0: เรื่องสตาฟเรื่องอะไรเนี่ยเห็นแขวะกันในโซเชียลอยู่นิดๆหน่อย
1: ๆก็เขาคงเห็นว่าคนเอกไม่เคยทำสโมสรเยอะมั้งเคยทำแค่พลังการคนมันก็ไม่ค่อยเชื่อว่าโค้ชเอกเขาก็ไม่คนที่แบบโตมาเลยสังคมฟุตบอลไทยอ่ะมันก็เลยดราม่ากันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วสุชาวนี่จบอะไรตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วสุชาวเนี่ย B
1: C หรือ B ผมไม่แน่ใจ
0: B ยังไม่ A ใช่ไหมยังไม่ A นะสุชาว
1: โอ้ยังเพราะเพิ่งเลิกเล่นแต่เขาทำอะคาเดมี่อยู่ที่เมืองการกบผู้ชาวอะคาเดมี
0: ่ครับก็ถือว่าอยู่ในบอลเด็กก็อยู่ในสายตาเขาล่ะสำหรับสุชาวอ่ะนะเพราะว่าทำอะคาเดมี่มันก็จะมีไปแข่งนู่นแข่งนี่กันอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอใกล้ๆช่วงพฤศจิกาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่คืนนี้สำคัญละคืนนี้ผลงานของโค้ชแบงค์จักรพันธ์
1: ปีก็ไปเรียกเขาแต่คนงงหมดคร
0: ับ อย่าเรียกให้มันติดปากหน่อยเรียกแต่ไอโบมาทั้งชีวิตนะครับโคตรโบนะโคตรโบอ่ะ
1: ครับยู20ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกครับก็19:30

0: นะครับมีถ่ายทอดสดทุกนัดทางไทยรัฐทีวีดูฟรีนะครับดูได้หลายช่องทางทีวีก็ดูได้ออนไลน์ก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดราม่า กันไปนะฮะวันนี้เจอกับ UAE ก็อย่างที่เราสัมภาษณ์คุณโป้ไปคุณโป้เขาบอกว่ามันก็คู่ต่อสู้ตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปไปเรื่อยๆก็วันนี้เดี๋ยวรอรู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัด11คนแรกใครลงเล่นบ้างว่าเขาก็มีการอุ่นเครื่องมาพอสมควรแล้วครับ
1: ครับแต่ว่าก็เหมือนที่เราสัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์อ่ะสไตล์การเล่นของทีมชุดนี้ก็จะเป็นบอลบุกอ่ะนะก็เดี๋ยวก็รอดูว่าเจอกับ UAE อย่างที่โค้ชโบ้เขาบอกว่า3แมตช์4แมตช์เที่ยวเนี้ยมันจะเหมือนบันไดทีละขั้นที่จะสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆ3แมตช์เนี่ยคือ UAE เติร์กและสุดท้ายคืออิหร่านที่หนักที่สุดถ้าดูจาก
0: ตามนั้นครับ
1: อาเซียนคัพมานี่ก็ถือว่าทรงบอลก็ดูดีนะผมว่านะคุณยิ่งรักนะทรงบอลตั้งแต่ไปได้รองแชมป์อาเซียนอ่ะ
0: ผมว่าที่สุดแล้วที่สองที่ดีที่สุดก็ได้ไป
1: ฮะ
0: แต่ว่ามันจะได้ที่สองหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ก็มันค่อนข้างหนักไงกลุ่มอื่นมันยังมีแบบทีมแจกแต้มอ่ะ
0: ก็วันนี้เปิดหัวละสามแต้มก่อนก็โอเค
1: เออถ้าได้ทัวร์นาเมนต์นี้อย่างน้อยสี่แต้มนะถ้าสี่แต้มผมว่าอันดับสองที่ดีที่สุดอ่ะได้นะ
0: ถ้าเปิดหัววันนี้ไม่มีแต้มก็ฮานาก้าคร
1: ับ โอ้โหถ้าไม่มีแต้มนี่ยากเลยยากเลยทีเนี้ยนะเพราะว่าในกลุ่มอื่นๆมันมีสมันให้เถื่อกลุ่ม A อย่างเงี้ยฟิลิปปินส์ใช่ไหมกลุ่ม B ก็ยังมีบังกลาเทศกลุ่ม C เนี่ยก็อาจจะหนักเหมือนเราหน่อยนะกลุ่ม C เนี่ยจะเป็นอิหร่านเวียดนามเกาหลีเหนือแล้วก็ปาเลสไตน์ก็ไม่น่าจะถล่มกันยับกลุ่มดีด็อกจอร์แดนทาจิบาเลนอัฟกานิสถานนี่ก็โอ้โหตะวันออกกลางล้วนๆขณะที่ของเราเอ้ยของเราเจออิรักดิเออผมพูดผิดเป็นอิหร่านไปเมื่อกี้ขออภัยส่วนกลุ่
0: ม
1: อ
0: ีไม่กล้าค้าน
1: เออเมื่อกี้กลุ่มอีนี่ก็จะเป็นซาอุกาตาโอมานยังมีฮ่องกงเนี่ยที่แบบละอ่อนสุดกลุ่มเอฟนี่ของเราอิรักไทย UAE เติร์กกลุ่ม G ก็เป็นญี่ปุ่นเยเมนกัมพูชาเนี่ยคูเวตส่วนกลุ่ม H อาเซียนล้วนๆเลยคุณยิ่งรักกลุ่ม H เนี่ยออสเตรเลียอินโดมาเลเซียเพราะฉะนั้นก็ลุ้นเอานะว่า4แต้มอย่างที่เราคุยกันน่ะน่าจะทำให้ชุดนี้ผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดแต่ที่กดดันอีกหนึ่งอย่างคือถ้าพลาดไปเป็นบวยนะหมายความว่ารอบหน้าเนี่ยเราหมดสิทธิ์ลุ้นไปเล่นรอบสุดท้ายทันทีเพราะว่าถ้าเป็นบวยของ8กลุ่มเนี่ยจะหลุดไปเล่นในกลุ่ม3กลุ่มที่จะเป็นเขาใช้กลุ่มพัฒนาการภาษาอังกฤษเขาใช้กลุ่มพัฒนาก็ดิวิชั่น2เอาง่ายๆเนาะถ้าตามปากเราเรียกง่ายๆก็ชุด20ปีก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มดิวิชั่น1 8กลุ่มแล้วก็ดิวิชั่น2 23กลุ่มไม่น่าหลุดไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าวันนี้เปิดหัวไม่ดีนะถ้าเปิดหัวไม่ดีก็เหนื่อยอ่ะนะครับเท่ากับว่าทั้ง17ปีทั้ง20ปีปีนี้เราตัดกับอิรักทั้ง2ชุดนะคุณอิรัก
0: คร
1: ับ ก็ตามเป็นกำลังใจกันได้1ทุ่มครึ่งสะดวกก็ไปที่สนามนะชลบุรีสเตเดียมไม่แน่ใจฝนจะถล่มลงมาเหมือนที่โค้ชโบกังวลหรือเปล่า
0: ไม่แน่จะรอรู้นะฮะดูถ้าไปก็ดูไทยรัฐทีวีเห็นเขามีเข้าอะไรกงรายการพรีวงพรีวิวกันอยู่
1: ไปไหมไปออกรายการกับเขาไหม
0: วันนี้น่าจะเทิดศักดิ์หรือว่าอาจารย์สกลไม่รู้ว่าใครแบบไหนลองดูแล้วกัน
1: โอ้โหขอให้เป็นเทิดศักดิ
0: ์ทำไมอ่ะ
1: ผมไม่ชอบบอลโยนยาว
0: รอดูครับรอเชียร์กัน3เกมสัปดาห์นี้ยู20ชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยววันศุกร์ก็ไทยลีกเปิดสนามแล้ว
1: นะครับ
0: หลังจากนี้ก็ฟุตบอลไทยมีเตะตลอดแล้ว
1: ครับผม คุณแบงค์สวนทิพย์กับคุณอนนท์แก้วพลอยชักทายมา20วันนี้นะครับก็ทุ่มครึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่ได้ไปสนามก็เปิดไทยรัฐทีวีนะครับส่วนสุดสัปดาห์นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วฟุตบอลไทยลีกก็จะกลับมาเปิดสนามให้ได้ชมกันเป็นคู่เปิดหัวก็คือ BG กับปัตตานี
0: ครับ
1: เกือบจะไปนราธิวาสผมติดปากจังเลยนราธิวาสเนี่ยปีนี้ความเคลื่อนไหวในลีกเป็นยังไงคุณยิ่งรัก
0: เขาแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์นะครับผมก็ไม่ได้ไปเขามีหนังสั้นให้ได้ดูด้วยมั้งที่สยามพารากอนแต่ว่ามันก็ในมุมผมก็มีความรู้สึกว่ามันช่วงเวลาเปิดตัวเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทีมเขาเตรียมทีมโค้งสุดท้ายมันก็เลยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากนักฟุตบอลงานอุตสาห์จัดขึ้นห้างไฮเอ็นอย่างดีแต่นักฟุตบอลที่มามันไม่ใช่ซุปเปอร์ตาแต่ความรู้สึกผมก็สโมสรมักไม่ค่อยให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแถลงข่าวพีแบตหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่มีตัวสตาร์ที่มันจะเป็นตัวดึงดูดมาร่วมงานด้วย
1: ข่าวมันก็เลยไม่น่าสนใจที่คนจะไปร่วมงานเนาะ
0: ก็ประมาณนึงแล้วก็เวลาคุณจะไปขายใครเนี่ยคุณจะไปขายใครอ่ะซุปเปอร์ตาร์คุณไม่มาช่วยแต่ละคนเนี่ยถูกไห
1: ม
0: แต่ว่างานเขาก็เปิดตัวไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับสปอนเซอร์ก็เจ้าเดิมแล้วก็ชื่อเดิมหมดเลยดีวีดีซีรันซิกลีกหนึ่งดีวีดีซิลไฟลีกสองดีวีดีดอลฟินลีกสามนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดถึงบอลถ้วยถ้าสปอนเซอร์เจ้าเดิมก็เป็นช้างเอฟเอครับแล้วก็เป็นเมืองไทยครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงส่วนลีกยูยี่สิบเอ็ดก็เป็นไฟฟ้าเขาเรียกอะไร NEA
1: PEA
0: PEA มันไม่ใช่ P นะมันเป็น M ไหมP วะ
1: P ดิสีม่วงนะสีม่วงนะ
0: เออไม่รู้
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจึงเซฟไปอยู่ PEA คุณยิ่งรัก PEA U 21 Youngster League Youngster League
0: นั่นแหละครับ
1: ก็จะเตะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ก็เตะไปแล้วนะนั่นแหละเอ้ยยังไม่เตะดินั่นแหละจะเตะกัน15กันยา
0: ใช่ก็เขาก็แถลงข่าวก็ยืนยันความพร้อมแหละครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายก็เหมือนเดิมปีนี้เต็มที่ทีมสโมสรก็สู้กันไปนะครับเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากมาย
1: แต่ที่น่าสนใจเป็นประเด็นตอนนี้ก็คือเรื่องความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรในแวดวงอาชีพนี้เนาะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้มีเคลียร์กันอยู่ได้ยินมา
1: บางสโมสรก็ค้างจ่ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมเซ็นใบย้ายให้ทั้งที่เขาหาสโมสรใหม่ได้แล้ว
0: เคลียร์กันอยู่เคลียร์กันอยู
1: ่บางที่เอาโค้ชไปทำงานไม่เซ็นสัญญาแล้วยังไม่เปิดฤดูกาลทิ้งกันอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องคาราคาซังกันเยอะนะครับกับแวดวงฟุตบอลไทยมันจะแก้ยังไงมันจะแก้ปัญหายังไงคุณยิ่งรักไอ้แบบเนี้ยมันมีทุกปีแล้วก็มันไม่เคยแก้กันได้อ่ะมันทำยังไงกันดี
0: สมาคมก็ต้องแอคชั่นมากกว่านี้ครับไม่งั้นก็เหมือนเดิ
1: ม
0: เชือดไก่ให้ลิงดูทำไงก็ต้องทำละครับมีปัญหาตอนนี้ถ้าเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวเล่นไปก็มีปัญหาอีกหายไปกลางคันแล้วก็จะยุ่งอีกครับ
1: เนาะทั้งที่มันมีขับไลเซนซิ่งเขียนไว้ชัดเจนมีกฎระเบียบหรือแม้แต่ระเบียบของการแข่งขันฟุตบอลเนาะว่าเราจะทำกันอย่างไรอย่างที่ผมเคยเสนออย่างน้อยๆก็การตัดแต้มมันสำคัญมากนะคุณยิ่งรักนะ
0: ครับ
1: นะก็เดี๋ยวคงจะรอดูอีกทีนึงเอาคุณกรชลบุรีโทรมาเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวโทรไปหาคุณกรวางหูไปก่อน
0: ไอ้พวกพี่เป็นภารกิจอะไรเข้าแน่นอนชัวจะด่าเรื่องอะไรเข้าไว้ล่ะ
1: ไม่ได้พูดไม่ได้เขียนอะไรเลย
0: ไ
1: ม่รู้มันโทรเรื่องอะไรไม่รู้คุณกรของผมตอนนี้มาได้ดีได้ดีอยู่สมาคมและเป็นหัวหอบ
0: ดีนะครับเขาไปช่วยทำงานคุณทำเป็นเขาไปช่วยทำหน่อย
1: ก็ถือว่าเป็นคนที่รักฟุตบอลน่ะคนหนึ่งนะแล้วก็เข้าอกเข้าใจธรรมชาติฟุตบอลไทยดีนี่เติบโตมาจากแฟนบอลนะใช่ไหมกรเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเป็นแฟนบอลก่อนแล้วก็เข้ามาอยู่กับชลบุรี
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามดูเนาะว่าปีนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะที่ ดึงเอาบริษัทไทยลีกกลับมาอยู่ใต้อาณัติของตัวเองแล้วเนี่ยจะบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนสำหรับลีกในปีนี้นะครับอืม
0: คร
1: ับ เดี๋ยวไปไหนแล้วเรดแอร์เฉยเรานะครับก็
0: มีคอมเมนต์ไหมล่ะครับ
1: ไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้ววันนี้มีคุณอนนท์กับคุณแบงค์นะก็คงกำลังเฮวอลเลย์บอลหญิงกันอยู่อ่ะนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลคืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับสิบชุด20ปีของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีแล้วก็โค้ชต่ายเนาะก็จะลงสนามกันละนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้หยิบมาคุยกันในวันพุธนะครับนั่นก็คือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจก่อนลีกจะเปิดวันศุกร์นะคุณยิ่งรัก
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโค้งสุดท้ายปิดตลาดวันไหนนะ
0: จำไม่ได้ครับตั้งแต่2อาทิตย์หลังเปิดฤดูกาลนะครับ
1: ใช่ไหมเปิดวันที่4ไปแล้วก็จะปิดตลาดกันก็ประมาณวันที่16 17กันยาเดี๋ยวได้จดไว้อยู่นี่หว่า
0: เดี๋ยวไว้ดูให้ครับเดี๋ยวไว้วันพุธมาคุยให้คร
1: ับวันที่16มั้งนะก็เดี๋ยววันพุธเราจะมาคุยกันอีกทีนึงนะก่อนสุกดิบก่อนเปิดตัววันศุกร์นะครับกับตลาดซื้อขายของนักเตะที่น่าสนใจสำหรับฤดูกาลนี้นะเอ้าวันนี้มีทดเวลาให้ด้วยจบได้35เลยเหรออีก5นาที
0: เอาอย่างนั้นทดก็ได้มั้งครับเดี๋ยวผมจะเข้างานแล้วเนี่ย
1: อ๋อมีธุระต่อเหรออ่าได้ไม่เป็นไรได้ไหมได้ไหมไม่ต้องต่อได้ไหมจบ30ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดเพลงเอาแล้วกันนะโอเคโอเคคุณยิ่งรักมีงานต่อนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธนะครับแล้วก็มีความสุขกับการดูเชียร์ฟุตบอลเด็กไทยคืนนี้กันนะครับวันนี้ผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
7: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
8: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าว3สี
9: หลายคนเนี่ยเช่าพระสำหรับการบูชานะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ทั้งบูชาและก็เก็งกำไรสำหรับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายคนได้มีการนำเอาพระที่เก็บเอาไว้มาให้เหล่าบรรดากูรูช่วยดูตีราคาแต่ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดเซียนพระชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีอยากให้เขาช่วยดูแล้วก็ให้คำแนะนำรวมไปถึงข้อควรระวังสำหรับเซียนพระมือใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ การเช่าพระหมายถึงการซื้อเพื่อบูชาแต่ในวงการพระเครื่องไม่นิยมใช้คำว่าซื้อเพราะวัตถุมงคลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ตีราคาได้เหมือนสินค้าทั่วไปจึงใช้คำว่าเช่าเพื่อสื่อถึงการนำมาครอบครองและบูชาด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วงการพระเครื่องได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายกลุ่มด้วยเรื่องราวของความศรัทธาคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ
10: ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยคือการเข้ามาเรียนรู
11: ้
10: นะครับจะด้วยตัวเองหรือจะเป็นพวกครูพักรักจำทุกวงการขึ้นชื่อว่าเซียนเนี่ยคนนอกวงการจะกลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกวงการก็จะมีคนทั้งดีและคนทั้งไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็สอหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆของแท้ของเกมมันต่างกันอยู่แล้วนะครับอายุสมัยก็ต่างกันอยู่แล้วการลอกการเลียนแบบเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดีๆถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยให้ซื้อพระที่เขารับประกันอยู่นี้ออกใบเซอร์ให้เป็นมาตรฐานคนที่รับประกันได้เล่าองค์นั้นมาดูตามที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพุทธศิลปะพุทธสมัยเล่นที่เราชอบนับถือศรัทธาถ้าเล่นตามที่บอกว่าตามกระแสเนี่ยระวังนิดนึงก็ไม่ควรเกินตัวแล้วพวกที่กู้ดียืมสินมาห้ามเลยอย่านะครับเล่นแบบหุ้นเล่นแบบเก็งกำไรอ่ะเดี๋ยวจะเจ็บตัว
9: ปัจจุบันการเข้าสู่วงการพระเครื่องทำได้ง่ายหลายคนเข้ามาด้วยความสนใจเพียงชั่วคราวขณะที่อีกหลายคนต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ความรู้นานหลายปีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนพระแต่ด้วยศาสตร์ด้านนี้ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัวประกอบกับพระเครื่องบางรุ่นมีจำนวนจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทำให้หลายคนรีบตัดสินใจเช่าเพราะกลัวพลาดโอกาสจึงเป็นช่องว่างทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัว
12: คุณต่อมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังไหมครับสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการพระครับ
10: อย่างแรกเลยก็คือระวังของเกย์หรือของปลอมในข้อ2ให้ศึกษาว่าเราเนี่ยชอบพระประเภทไหนแล้วก็ศึกษาว่าประเภทนั้นๆเนี่ยมีกูรูนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิและข้อ3ก็คือเราอย่าโลภ
12: นะครับบางทีนี่สำคัญมาก
10: ครับคือเราโลภแล้วไงพอโลภแล้วเราโดนก่อนเลย
9: สุดท้ายไม่ว่าจะเช่าพระเพื่อการบูชาหรือเหตุผลใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเพราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวเราธีรพัฒน์ จันทรัตน์รายงาน
8: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
13: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
15: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
16: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนผมอาร์มธนภูมิและพี่จอยชวนิชานะครับมาพักหายใจหายคอกันหน่อยเชื่อว่าตอนนี้หลายคนติดตามโหนกระแสออนไลน์กันอยู
1: ่นะครับกินโคตรเลย
0: ใช่ตั้งแต่ภาคทีวีมาจนถึงออนไลน์ตอนนี้ก็ดุเดือดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เต็มโซเชียลไปหมดเลยในตอนนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเราก็ยังมีข่าวสารอื่นๆนะครับที่จะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเร
1: ีย
0: กว่ามาพักเบรกหายใจกันสักนิดนึงกับข่าวสามสีนะครับ
1: นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันดีกว่าเมื่อวานนี้เชื่อว่าใครที่นั่งดูอยู่หน้าจอทีวีนี่ก็น่าจะแบบดีใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าในที่สุดเราก็สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้แล้วนะคะสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะแบบสดๆต้องบอกเลยว่าหัวใจนี่คือเต้นแบบตึบๆๆเลยเพราะว่าเกมเป็นเกมที่ขับเคี่ยวแบบสูสีโดยเราชนะก่อนในเซตแรก25-20หลังจากนั้นจีนก็มีการปรับแผนจนเอาชนะเราในเซตที่2 25-11แต่เราไม่ยอมค่ะฮึดสู้จนกลับมาชนะในเซตที่3 25-18จนทำให้มีเซตตัดสินเป็นเซตที่4ค่ะซึ่งทั้ง2ทีมก็ผลัดกันบุกอย่างตื่นเต้นจนสุดท้ายเราก็ชนะไป15-10ค่ะเป็นการปิดเกมด้วยการเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตซึ่งเมื่อวานนี้โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลื่อนไปฟีดทางไหนก็เจอเรื่องนี้นะคะเพราะว่านี่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยจริงๆหลังจากที่เราเนี่ยมีโอกาสได้คว้าตั๋วหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยทำได้จนกระทั่งมาสำเร็จในครั้งนี้ค่ะโดยหลังจากจบเกมนะคะรุ่นพี่ทีมชาติทุกคนก็โพสต์ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นนุสราต้อมคำที่บอกว่ากราบหัวใจพวกเธอทุกคนรักวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกด้านปลื้มจิตถิ่นขาวก็ถึงกับกรี๊ดนะคะแล้วบอกว่าเก่งมากทุกคนปลื้มปิ่มตื่นตันใจมากและอีกสักคนนึงนะคะยังมีมาริกากันทองค่ะที่กรี๊ดออกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ชมว่าน้องๆเนี่ยเก่งมากทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยังมีหลายคนที่จากทุกแวดวงก็โพสต์ชื่นชมความสำเร็จนะคะของนักตบลูกยางสาวไทยในครั้งนี้แต่สิ่งที่ชาวเน็ตชื่นชมกันมากคือการเล่นด้วยความสุขเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเจอคู่แข่งที่น่าเกรงขามน่ากลัวขนาดไหนพวกเธอก็มีสติแล้วก็มี mindset ที่ดีมากนะคะให้กำลังใจแล้วก็ยิ้มแย้มกันเสมอเลยนี่คือเสน่ห์ของคนไทยจริงๆนะคะต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆทั้งนักกีฬานะคะสตาฟทีมโค้ชนะคะทีมงานทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีขนาดนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนไทยแล้วก็ส่งกำลังใจรอเชียร์นะคะให้ทีมไทยไปโอลิมปิกกันแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยกันทุกคนด้วย
0: ขอบคุณภาพจากแจ๊สแล้วก็โมโนแม็กซ์ด้วยนะครับนับเป็นข่าวดีที่ทำให้พวกเราแบบโอ้โห
1: เมื่อวานนี้น้อง
0: ชื่นใจแล้วก็ดีใจกันมากๆท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันกับบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมก็ดีเรื่องของไฟไหม้ก็ดีอย่างล่าสุดเองเมื่อคืนนี้ขณะที่เราดูวอลเลย์บอลกันอยู่ที่อำเภอชะอมจังหวัดสระบุรีเขาก็มีน้ำป่าไหลหลากกันมานะครับในขณะเดียวกันที่จังหวัดน่านที่น้ำท่วมหนักไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงต้องเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูกันต่อไปครับกองทัพอากาศได้ระดมกำลังยุทธภพและอากาศยานนะครับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนลำเลียงสิ่งของจำเป็นและฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างเต็มกำลังนะครับโดยช่วงที่ผ่านมาก็สนับสนุนและปฏิบัติภารกิจหมุนเวียนรวมกว่า183นายนะครับที่ลงไปช่วยในครั้งนี้พร้อมจัดอากาศยานร่วมปฏิบัติภารกิจประกอบไปด้วย BT67 นะครับจำนวน1เที่ยวบินและ C130จำนวน2เที่ยวบินเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกระสอบทรายรวม 1,950 กระสอบเพื่อใช้บรรจุและจัดทำแนวกั้นน้ำเพื่อเสริมการป้องกันพื้นที่สำคัญและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของและประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้แก่โรงพยาบาลน่านและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน3คนกลับไปพักฟื้นที่บ้านอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้ลำเลียงแจกจ่ายถุงยางชีพยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมถึงเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูโดยจัดกำลังพลเข้าช่วยทำความสะอาดพื้นที่และศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วครับ
1: ส่วนคราวนี้พาไปดูบรรยากาศไทยเฟสติวัลที่เม็กซิโกค่ะที่ปีนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าเลยค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยณเม็กซิโกค่ะทำลายสถิติจำนวนผู้เข้าชมงานไทยเฟสติวัลที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่สูงสุดนะคะถึง 32,610 คนมากกว่าเท่าตัวของปีที่แล้วค่ะโดยครั้งนี้ชาวเม็กซิโกก็ต่างชื่นชมการแสดงของศิลปินไทยที่ยกทัพไปมอบความสุขอย่างมากมายรวมถึงให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสาธิตมวยไทยการจัดสวนลุมแอโรบิกแดนซ์และการสัมมนาเรื่องการสักยันต์ที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นค่ะนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวน ให้ใส่ชุดไทยห่มสบายถ่ายรูปในงานและงานไทยเฟสจะขาดอาหารไทยไปไม่ได้เลยนะคะโดยปีนี้ได้ร้านอาหารไทย7แห่งในเม็กซิโกมาออกร้านค่ะรวมถึงมีบูธสินค้าของไทยกว่า21ร้านไปจำหน่ายสินค้าไทยซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือชาไทยค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มีปลาสวยงามของไทยที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปที่เม็กซิโกก็ได้ไปออกร้านด้วยคนที่นั่นชอบมากโดยเฉพาะปลาทองแล้วก็ปลากัดไทยค่ะถือว่างานเฟสไทยในเม็กซิโกเป็นอีกปีที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะ
0: ที่นี่คือเขาเจ๋งมากๆด้วยความที่เขารวมตัวกลุ่มแฟนคลับพี่จอยแล้วเขาถามแฟนคลับว่าอยากเห็นอะไรของประเทศไทยอยากได้อะไรของประเทศไทยแล้วก็มาจัดเป็นแบบไทยเฟสเห็นบอกมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานจริงๆเนี่ยไม่ถึง10คนนะที่เหลือเป็นหมู่มวลชาวเม็กซิโกที่มาช่วยกันจัดนะสำหรับงานไทยเฟสนี้นะครับพูดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ที่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาก็ได้มีโอกาสต้อนรับนางมิลิเซนต์ครูสปาเรเดสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำราชอาณาจักรไทยในโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ไทยให้ประเทศไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศและร่วมส่งต่อมรดกสีเขียวให้แก่ประเทศไทยและคนรุ่นต่อไปโดยกิจกรรมจัดขึ้นณสวนรุกขชาติบริเวณเชิงเขาบันไดกลิดที่สวนนงนุชพัทยานะครับโดยท่านเอกอัครราชทูตได้ปลูกต้นเลือดใบเล็กซึ่งเป็นไม้ยืนต้นพื้นถิ่นของประเทศไทยที่พบได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยให้เติบโตและคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสวนรุกขชาติแห่งนี้นะครับคุณต้องท่านมีแนวคิดครับอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้นั้นเป็นแหล่งในการรวบรวมอนุรักษ์และศึกษาพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าและหายากจากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นแต่ความตั้งใจก็คืออยากที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านมรดกทางธรรมชาติและสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่เติบโตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ด้วยครับ
1: ปิดท้ายช่วงนี้ชวนทุกคนไปวิ่งกันค่ะไม่ใช่วิ่งแค่เพื่อสุขภาพที่ดีเท่านั้นนะคะแต่ยังได้ทำบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะกิจกรรมการวิ่งการกุศลนี้นะคะที่ว่านี้ก็คือกรุงไทย Giving Run 2026ที่จัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีซึ่งงานนี้มีนักแสดงไปร่วมวิ่งกันเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือคุณเกรทวรินทร์ค่ะที่ฝากเสียงมาเชิญชวนทุกคนด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนไปงานวิ่งการกุศลนะครับฉลองครบรอบ21ปีกรุงไทยคีปวิ่งรันนะครับในเครือโรงพยาบาลกรุงไทยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนนทบุรีใครได้ทั้งหมดนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับไปบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะฮะแล้วก็ในงานเนี่ยรับรองว่ามีกิจกรรมสนุกๆเยอะแยะมากมายและที่สำคัญถ้าใครสมัครนะครับคุณจะได้ของที่ระลึกเป็นนี่ครับเสื้อ1ตัวลายน่ารักมากสีฟ้าพี่ชอบแล้วก็ผ้าพกหัวครับนี่แล้วคุณก็จะได้เหรียญรางวัลที่ระลึกไปด้วยนะครับอ่ะถ้าใครสนใจสมัครนะครับก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ Instagram กรุงไทย Hospital Group ในเครือโรงพยาบาลกรุงไทยนะครับไปวิ่งกันไปร่วมสนุกกันไปถ่ายรูปกันเจอผมแน่นอนครับเจอกันครับ
0: สวัสดีช่วงหน้าครับข่าวบันเทิงนะครับมาฟังน้องพายรินทร์ระดาพูดถึงหวานใจอย่างหนุ่มเจมส์มานะครับหลังจากที่เจมส์มาเขาไปเล่นละครเวทีแล้วต้องมีฉากเลิฟซีนหวานรู้สึก
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
6: หายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรป เตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับร่วมยินดีกับลีน่าหมิวกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าบัตรงาน Please Love รักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่าหมิวนั้นนะครับที่2สาวเขาเชิญชวนแฟนๆมาดูซีรีส์ตอนแรกด้วยกันโซเอาอย่างรวดเร็วครับอีกไม่กี่วันก็จะได้รับชมกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Please Love รักได้ไหมซีรีส์คู่กันเรื่องที่2ของ2สาวลีน่าลลินาและหมิวณชานะครับซึ่งในวันนั้นนอกจากทุกคนจะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับทางช่อง3ยังชวนทุกคนให้มาร่วมฟินไปพร้อมกันในโรงภาพยนตร์กับงาน Please Love รักได้ไหม Premier Night with Lina Miu นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแล้วก็ความปังก็คือหลังจากจำหน่ายบัตรไม่กี่ชั่วโมงนะครับช่อง3ก็ประกาศโซเอาเรียบร้อยนะครับงานนี้สองสาวเขาจะดีใจมากแค่ไหนแล้วก็เตรียมตัวที่จะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์กับแฟนๆในงานบ้างเดี๋ยวไปฟังลีน่าหมิวกันครับ
12: เป็น EP ที่หนูรู้สึกว่าควรที่จะดูที่สุดไม่เห็นมวลความน่ารักไม่เห็นมวลน่ารักของป่านและพิมพ์ที่แบบเอ้ยตกหลุมรักกันอย่างเงี้ยเริ่มสปาร์กกันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบผู้หญิงคนนี้จังเลยเฮ้ยคุณชอบผู้หญิงคนนั้นจังเลยเลย
13: แล้วก็ที่สำคัญหนูว่ามันได้เห็นถึงปมของทั้งสองตัวละครในชีวิตในพาร์ทชีวิตส่วนตัวเนาะว่าทำไมทั้งสองตัวละครอ่ะถึงคิดแบบนี้ถึงมีทรอมาแบบนี้มันจะมีที่มาที่ไปของตัวละครอะไรเงี้ยทำให้ตัวละครมีน้ำหนักมากขึ้นใน EP หลังๆก็ดีใจมากที่แฟนคลับเหมือนแบบทุกคนอยากมาดูพวกเรานี่ EP 1เนาะใช่พวกเราเองก็อยากให้ทุกคนอ่ะมาดูกับพวกเราในแบบ Big Screen เหมือนกันค่ะ
12: ใช่ค่ะเราก็ดีใจให้ได้เจอแฟนๆเพราะว่าพอเป็นครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกมันยังตื่นเต้นยังแบบกลัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอรอบนี้เป็นเรื่องที่สองพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะสนุกขึ้นกว่าเดิมเพราะเรารู้แล้วว่าการดูกับแฟนคลับมันเป็นยังไงมันเหมือนเชียร์มวยแล้วเรื่องนี้พี่ลีน่าก็บอกเลยว่าโอ้โหเชียร์มวยยิ่งกว่าเรื่องที่แล้ว
13: คือจริงป่ะคือมันจะเขินมากเพราะว่าคือซีนในเรื่องเนี้ยมันมีความแบบขนลุกแล้วยิ่งมันไปดูแบบในจอใหญ่อ่ะมันยิ่งทำให้คนดูรู้สึกมันแบบมันถึงใจอ
12: ่
13: ะ
12: จอแค่นี้ยังกรี๊ดกันลั่นห้องแล้วคิดดูเราดูจอแบบกี่นิ้วอ่ะ
0: ดีใจกับคนที่มีบัตรอยู่ในมือจริงๆนะครับงานจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซิลิมเพล็กซ์รัชโยธินนะครับใครที่กดบัตรไม่ทันก็เป็นทีมดูสดดูผ่านทางหน้าจอช่อง3กันได้นะครับ
1: ส่วนคืนนี้เรามาติดตามกันต่อค่ะกับละครเรื่องสองหัวใจตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยค่ะดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่6แล้วค่ะสำหรับละคร2หัวใจนะคะซึ่งคืนนี้ก็มีเรื่องให้ได้ลุ้นกันอีกแล้วเพราะหลังจากที่ดอมเจมส์มาค่ะ เอาชนะมวยงานวัดได้สำเร็จดอมและโอบณเดชนะคะก็ถูกกลุ่มนักเลงดักทำร้ายจนฝนอแมนด้าต้องเข้าไปช่วยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ดอมเริ่มหวั่นไหวเพราะว่าได้เห็นความผูกพันระหว่างโอบกับฝนค่ะแล้วก็ยิ่งสะเทือนใจขึ้นไปอีกเมื่อโอบยอมรับว่าไม่เคยลืมฝนเรื่องงานก็ยังไม่เคลียร์ยังมีเรื่องความรักสามเศร้าเข้ามาอีกงานนี้ทั้งสามคนจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ต้องติดตามกันได้ค่ะสองหัวใจคืนนี้สองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องสามเลยค่ะ
0: ครับส่วนเย็นวันนี้นะครับทีมนักแสดงจากละครสองหัวใจนำทีมโดยณเดชอแมนด้าเจมส์มานะครับก็จะไปร่วมกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต์ต่อยดีมีทองนะครับพร้อมชวนแฟนๆมาร่วมเฟ้นหาสุดยอดคนฟิตพิชิตพลังหมัดสูงสุดของวันนี้นะครับซึ่งจริงๆกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าทีมนักแสดงจะไปเจอกับทุกคนในเวลา 17:00 นวันนี้ที่ Discovery Plaza ชั้น G สยาม Discovery นะครับใครที่ไม่สะดวกไปก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางไลฟ์สดได้นะครับผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok CS3 Thailand ครับ
1: แหมพูดถึงเจมาก็ต้องแวะนิดนึงแวะไปหาหวานใจเขาสักนิดนึงนะคะเอาจริงๆก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของน้องพายเขาเหมือนกันนะโหงานละครเราได้ดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องเป็นกำลังอีกหนึ่งเรื่องที่น้องพายบอกว่าอ่านบทครั้งแรกนี่คือหลงรักเลยขึ้นแท่นนางเอกเบอร์ต้นของช่อง3แล้วค่ะสำหรับพลายเดนดานะคะเพราะมีละครออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างก่อนหน้านี้ละครรักหักล้างก็เพิ่งจบไปล่าสุดก็มีอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะคู่กับริววชิรวิทย์ที่กำลังออนแอร์อยู่รวมถึงอีกเรื่องที่น่าดูมากๆอย่างที่จอยได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้กับรสการค่ะคู่กับ9 9 9ซึ่งน้องพายบอกว่าเรื่องนี้นี่คือบทสนุกมากนะคะจนแบบอ่านรวดเดียวจนจบเลยไปฟังเสียงน้องพายกันค่ะ
14: รสการค่ะเป็นเรื่องของตัวพระเอกเนี่ยตัวขุนคำศึกเขากับเมียของเขานะมาไฟก็คือตัวพายนี่แหละค่ะก็อยู่มาตั้งแต่สมัยดีตกาลมีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงถูกฆ่าในอดีตแต่ว่าพระเอกเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยรอที่จะมาแก้แค้นทุกอย่างแล้วก็รอตัวมาไฟกลับมาเกิดจนถึงปัจจุบันพระเอกเนี่ยเป็นอมตะใช่แล้วเราเองก็พอกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งเนี่ยก็ได้พบเจอกับเขาแล้วก็จะได้คลายปมว่าเราเป็นใครมาก่อนเมื่อในอดีตพายคิดว่าไม่ได้ติดตามแค่เส้นเรื่องของพระนางแต่ว่ามีเรื่องของหลายตัวละครมากๆเลยสนุกมากพายอ่านบทรวดเดียวจบเลยสนุกมากจริงๆพี่ก้าวน่ารักมากนางเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นแล้วก็นางก็เป็นคนที่ตั้งใจพี่ก้าวตั้งใจมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูพี่ก้าวเรื่องนี้มากๆเพราะว่าบทเรื่องนี้ยากมากๆแล้วก็พายคิดว่าทุกคนน่าจะชอบพี่ก้าวเรื่องนี้มากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเขามีพาที่เล่นเป็นทั้งตัวแบบขุนคร่ำศึกเนาะเป็นแบบว่าออกรบมีความขึงขังในชาติปัจจุบันก็เป็นชายที่เต็มไปด้วยอดีตในใจผ่านระยะเวลามา100-200กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะได้เห็นพี่ก้าวในหลายๆแบบเหมือนกัน
1: เดทงานกันไปแล้วมาถามเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเจมส์มาเขากำลังมีละครเวทีเรื่องเมืองมายา The Musical ค่ะซึ่งใครที่ได้ไปดูก็จะเห็นว่ามันมีฉากเลิฟซีนเดือดๆอยู่เหมือนกันซึ่งน้องพายก็ได้ไปนั่งดูแล้วนะคะว่าแต่มันมีความรู้สึกหงหวงไหมอะไรยังไงล่ะถามน้องพายกันหน่อยค่ะ
14: แต่รอบนี้ได้ดูวันกาล่าเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ดีเพราะเราไม่รู้อะไรเลยค่ะรู้แต่ว่าบางเพลงร้องยังไงเพราะเวลาเจอกันเขาก็จะแบบร้องให้ฟังบางอะไรไปกินข้าวเขาก็จะร้องให้ฟังบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาก็เก่งขึ้นเรื่องนี้เขาก็ดูสนุกสนานเหมือนเดิมคือพายรู้สึกว่าเห็นเขาบนเวทีแล้วแบบเป็นที่ที่เขามีความสุขมากจริงๆก็ดีใจที่ได้เห็นเขาสนุกสนานค
15: ่
14: ะ
15: ไม่เลยก็คือมันคืองาน
16: มัน
15: ใช่มันคืองานแล้วก็เข้าใจมากๆแล้วก็ภัยรู้จักกับพี่ได้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นอ่ะกรี๊ดเลยเพราะว่าอุ๊ยมันเลิศอ่ะมันถูกต้องทําถึงมากค่ะก็มันก็ช่วยเล่าเรื่องของตัวละครให้เดินไปข้างหน้าว่าแล้วทําไมเหตุการณ์ระหว่างตัวพี่เจมส์กับพี่แมนด้าถึงทําให้ตัวละครของพี่แพทต้องมี drive ไปแบบนั้นมันก็ drive ไปมันก็เล่าให้เรื่องดําเนินไปข้างหน้าแต่ว่าสุดยอดจริงๆเขาก็มีความว่าอยากจะทําให้ดีขึ้นกว่าเรื่องที่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่2แล้วนะเขาก็อยากจะให้คนดูเหมือนประทับใจว่าเอ้ยเขาพัฒนาขึ้นแล้วเรื่องนี้เขาก็ได้มีโอกาสเล่นกับพี่แพทสุทัศนีเองด้วยซึ่งแบบว่าพี่แพทก็คือเป็นเลเจนด์ของละครเวทีเลยค่ะเขาได้เรียนรู้จากนักแสดงหลักมีพี่ชายชาตยมด้วยพี่หญิงณฐาเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกตื่นเต้นได้ทํางานกับรุ่นใหญ่หลายๆท่านด้วย
1: ใครอยากจะดูว่าฉากที่น้องพายพูดถึงเนี่ยเดือดขนาดไหนนะคะไปดูกันได้ค่ะกับเมืองมันยาเดอะมิวสิคัลนะคะจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่21กันยายนค่ะส่วนถ้าใครอยากจะดูละครของน้องพายก็ติดตามทางหน้าจอช่อง3ได้เลยกับอุบัติรักเกาะสวรรค์ทุกวันพุธพฤหัส 20:30 ค่ะ
0: ส่วนใครอยากดูละครของเจมส์มาและอแมนดาก็2หัวใจคืนนี้เลยนะครับติดตามกันได้นะครับกับทุกๆผลงานของทีมนักแสดงช่อง3นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราแวะเวียนไปฝั่งวงการเพลงกันมากดีกว่าพาไปดูมิตรภาพที่ซาบซึ้งที่เกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างโบกี้ไลออนและนนทนนท์โมเมนต์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
16: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
17: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: ูสระผมมากับครีมนวดผมเคราตินใช้ได้ทุกวันทั้งหญิงและชาย
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
4: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: เทมเพร่คิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: เป็นฉลากคนใช้ยาก
8: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: เดย์แฮร์แชมพู
1: ช่วงสุดท้ายของข่าว3สีวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวในวงการเพลงกันนะครับกับน้องพรีเมียร์ปรินภพนะครับว่าที่ศิลปินตัวน้อยนะครับที่ก่อนเขาจะออกซิงเกิลเดี่ยวนะครับเป็นซิงเกิลแรกของตัวเองนะครับก็ต้องมีการไปเทรนเรื่องของการร้องการเต้นกันสักหน่อยนะครับซึ่งในพาร์ทของการร้องนะครับน้องพรีเมียร์ได้ไปฝึกฝนวิชากับครูป๊อปสรินครับหลังจากที่น้องพรีเมียร์ปรินภพเปิดตัวเป็นศิลปินใหม่ของค่าย Move Record ในเครือ Music Move Xsearch Entertainment นะครับก็เดินหน้าฝึกฝนทั้งทักษะการร้องการเต้นและการแสดงครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวนะครับในส่วนของการร้องนะครับน้องพรีเมียร์ก็ได้มีโอกาสได้ไปรับวิชาจาก Voice Coach มืออาชีพจากครูป๊อปสรินทร์บุญช่วยนะครับแห่ง Feeling La La Singing Studio นะครับซึ่งครูป๊อปอยู่เบื้องหลังศิลปินมาแล้วมากมายนะครับโดยการเรียนครั้งนี้ครูป๊อปจัดเต็มทั้งพื้นฐานการร้องแล้วก็การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะครับคำครวบกล้ำนะครับรอเรือรอลิงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสื่อสารอารมณ์เพลงครูป๊อปจะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเลยซึ่งตอนแรกนะครับน้องพรีเมียร์เกรงมากนะครับแต่ว่าพอถูกครูป๊อปละลายพฤติกรรมก็เรียนร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับมีเสียงของน้องพรีเมียร์และครูป๊อปด้วยครับ
2: วันนี้รู้สึกแบบดูสนุกขึ้นครับทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งจากที่เรามาตอนแรกเมื่อวานเดย์วันเนี่ยรู้สึกแบบยังมีความเก่งนิดแต่ตอนนี้ก็รู้สึกหายเก่งแล้วก็เริ่มสนิทกับครูมากขึ้นอะไรอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: ให้ลองทำอะไรทำหมดและทำออกมาได้เห็นพัฒนาละกันเห็นพัฒนาขึ้นว่าโอเคจากเมื่อวานวันนี้พัฒนาขึ้นแบบมากๆอันนี้ชมเนาะดีขึ้นมากๆค่ะอย่างเช่นอ่ะเสียงสูงหรือช่องเสียงที่เขาไม่เคยทำมาก่อนอ่ะก็เริ่มเข้าใจเริ่มทำได้ดีมากขึ้นฟีลลิ่งค่ะการเอนเตอร์เทนและ
2: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าขนาดชื่อโรงเรียนยังเป็นฟีลลิ่งลาลาเลยงั้นฟีลลิ่งก็ไม่ต้องน่ากลัวครับน่าจะสนุก
1: ขอบคุณครูป๊อปมากๆนะครับที่ช่วยโค้ชน้องพรีเมียร์ในครั้งนี้จะบอกว่าครูป๊อปสอนดีมากคือการสอนเด็กกับพี่จอยมันต้องใช้แบบจิตวิทยานะครับบางทีน้องยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครูป๊อปก็ค่อยๆแบบอธิบายกันไปพ่อแม่คนไหนอยากพาลูกไปเรียนร้องเพลงไปเริ่มต้นกับครูป๊อปได้นะครับที่ Feeling La La Singing Studio นะครับ
4: ส่วนใครอยากจะติดตามซิงเกิลของน้องพี่เมีย
1: เดือนหน้านี้แล้ว
4: เดือนหน้านะอาจจะได้ชมกันทั้ง MV ด้วยไหมคะ
1: ใช่เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆเลยผ่านทางข่าว3สีติดตามกันได้ครับ
4: โอเคค่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นในโลกโซเชียลกันไปบ้างแล้วเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยโบกี้ไลออนเขาได้ขึ้นแสดงในงานเฟสติวัลนะคะแต่เนื่องจากที่เธอมีอาการป่วยทำให้ร้องเพลงได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ค่ะคนคนนั้นก็คือนนท์ถนนเองค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ถูกแชร์ออกมาในโลกโซเชียลเยอะมากค่ะกับภาพขณะที่โบกี้ไลออนค่ะขึ้นแสดงบนเวที G-Fest Marathon Concert 2026ซึ่งในโชว์ของเธอนะคะก็มีบางช่วงที่เสียงเนี่ยหายไปเนื่องจากอาการป่วยทำให้เธอไม่สามารถร้องได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะช่วงเพลงที่ขั้นหนังสือค่ะที่ก่อนจะร้องนะคะเธอก็ออกตัวเลยว่าวันนี้เธอป่วยมากแต่กลัวว่าแฟนๆที่ซื้อบัตรมาจะรู้สึกไม่คุ้มนะคะก็เลยต้องขึ้นเวทีในครั้งนี้และจะถ่ายทอดทุกเพลงออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดและอย่างที่เราก็รู้อยู่ว่าเพลงของโบกี้แต่ละเพลงก็คือมันร้องยากไง
1: กลัวคนร้องตามได้แหละ
4: ใช่นะคะช่วงที่ร้องเพลงนี้ก็จะมีบางช่วงที่แบบร้องไม่ไหวก็จะให้คนดูช่วยร้องอ่ะคนดูก็อยากจะช่วยร้องแต่ก็ไม่ถึงอยู่ดี
1: ร้องไม่ไหวจริง
4: แต่ทันใดนั้นค่ะนนทนนก็ปรากฏกายขึ้นมาบนเวทีเลยนะคะแล้วก็ช่วยร้องเพลงนี้จนจบแล้วก็ยังช่วยเป็นกำลังใจกับโบกี้ด้วยทำให้โบกี้นี่คือซึ้งมากนะคะถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งหลังจากร้องเพลงจบโบกี้ก็โผล่เข้าไปกอดนนเลยค่ะพร้อมกับขอบคุณเพื่อนคนนี้และหลังจากจบงานเธอก็ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะขอบคุณเจ้าชายขี่ม้าขาวคนนี้ที่มาช่วยเธอไว้นะคะจะทำให้โชว์ในครั้งนี้เนี่ยออกมาอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะ
1: น่ารักมากนะครับผมไม่มีโอกาสแบบดูแบบคลิปที่แบบเขาตัดกันลงในโซเชียลเนาะแล้วเหอมันเป็นแบบความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วคนที่เป็นนักร้องอ่ะมันจะแบบฟิลมันไม่ได้นะมันจะแบบนอยอ่ะกับการที่เฮ้ยแล้วฉันป่วยแล้วฉันต้องขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะแล้วแฟนๆซื้อบัตรมาดูฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเดอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆนี้
3: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจอีซี่มันนี่โดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์ the best for your future
5: สวัสดีครับอยู่กับผมโจ้ปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจ้ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3:00 น.ถึงบ่าย 4:00 น.เย็นแบบนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวครับสทร FM 106ออกอากาศวันจันทร์บ่าย 3:00 น.แบบนี้นะครับและ Facebook Fanpage นะครับสามารถดูไลฟ์กันได้นะครับหลากหลายรายการเลยรวมถึงรายการโจ้ Easy Money ด้วยนะครับและทางโซเชียลมีเดียครับถ้าจะติดตามกันนะครับก็ Facebook YouTube IG และ TikTok นะครับเซิร์ชไปได้เลยว่า JOE EASY MONEY นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับมีเงินอยู่แล้วแต่แผนที่มีอยู่ใช้ได้จริงไหมเพราะหลายคนนะครับหาเงินมาทั้งชีวิตครับแต่วันนี้ครับเงินที่เรามีมักที่จะใช้ไม่พอให้เราเนี่ยใช้ชีวิตนะครับไปอีก5เดือน6เดือน12เดือน1ปีหรือ3ปีหรือ5ปีบางทีถ้ารายได้หยุดนะครับเราอาจจะใช้ไม่ถึงสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้และที่สำคัญนะครับถ้าวันนี้เรายังทำงานอยู่ระยะเวลาในการใช้หรือช่วงเวลาที่เราว่างใช้เงินเนี่ยก็หน่อยใช่ไหมครับเรายังใช้เงินกันขนาดนี้เรามองอีกมุมนึงได้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมองว่าถ้าวันนี้ครับเราเกษียณหรือเราไม่ได้มีรายได้แล้วเราน่าจะใช้เงินมากกว่านี้ไหมครับยกตัวอย่างนะฮะว่าวันนี้ครับเราเนี่ยยังอยู่คนเดียวยังไม่ได้แต่งงานเราใช้ชีวิตคนเดียวถูกไหมเราก็ต้องไปปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือมีสังคมอย่างคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติมเช่นเต้นลีลาดนะฮะร้องเพลงไปเที่ยวนะครับก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละท่านนะครับซึ่งวันนี้ฮะบทบาทที่จะพูดคุยกันก็คือสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการยอดขายมีนะฮะเงินเข้าทุกวันชีวิตก็เหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่พอเราถามกลับลงไปลึกๆจริงๆครับโจ้เนี่ยถามกลับเข้าไปนะฮะเงินที่เราทำธุรกิจมีเท่าไหร่เงินที่เป็นของตัวเองมีเท่าไหร่หลายคนตอบไม่ได้ครับหลายคนมองว่าเงินธุรกิจก็คือเงินของเราเงินของเราก็สามารถเอาไปลงในธุรกิจเช่นกันแล้วถ้าวันนี้ครับเราไม่ได้ไปต่อกับธุรกิจนี้นะฮะบริษัทเราก็ยังคงทำปิดงบยื่นภาษียื่นรายได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้เงินของเราได้ทันทีนะครับ ต้องเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยก่อนและสมมุติครับถ้าวันนี้เราเจ็บป่วยเงินก้อนที่มีอยู่เราจัดการพอไหมนะฮะหรือถ้าจะส่งต่อให้ลูกหลานระวังไว้อย่างไรหลายคนก็ถามโจกลับมานะครับว่าแล้วผมจะวางแผนอย่างไรนะฮะหลายคนเลือกที่จะเงียบหลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องแล้วก็คนที่ตั้งใจจริงๆนะครับก็ตั้งใจเลยว่าคุณโจเรามาวางแผนกันต่อดีกว่าว่าผมจะวางแผนไว้ในแต่ละก้อนให้มีเป้าหมายการเงินเนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของวัยเกษียณครับมีเงินก้อนอยู่หรือในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเกษียณจะวางยังไงจะวางแผนแบบไหนจะวางเรื่องของทรัพย์สินแบบไหนจะมีพอร์ตอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งครับที่คนมีเงินในทุกวันนี้ครับถูกจัดให้ทำงานเป็นระบบแต่ไม่ได้มีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบแล้วก็ยังรู้สึกกับตัวเองอยู่นะว่าน่าจะพอแหละคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งหลายคนนะฮะที่ชวนวางแผนการเงินตรงๆนะครับเกือบ 100% เลยครับมีเงินไม่พอนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เก็บเงินหรือมี interest rate หรือดอกเบี้ยทบต้นไว้ตั้งแต่แรกนะครับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายได้แต่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการเงินคนทำธุรกิจจำนวนมากครับเก่งมากหาเงินก็เก่งปิดการขายก็เก่งต่อรองเก่งขยันมากลุยมากๆแต่ปัญหาคือเงินของเราครับมักอยู่ใน3ที่พร้อมกัน1. อยู่ในธุรกิจครับ 2. อยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง 3. ก็คือเป็นกองทุนหมุนเวียนหรือเป็นเงินสดหรือเป็นแคชนี่แหละแต่ไม่ได้มีเป้าหมายแยกเอาไว้ชัดเจนครับใช้รวมกันพร้อมทั้งเงินที่พร้อมใช้จริงๆเนี่ยกลับไม่ชัดเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนอย่างจริงจังผมยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับเป็นเคสเจ้าของกิจการท่านหนึ่งครับรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านบาทนะครับยอดขายดีมากนะครับแต่พอถามว่าถ้าวันนี้ครับหยุดทำงานสั

แต่ถ้าเกิดว่าเรานะฮะต้องเอาคอนโดไปตึงไปจำนำไปจำนองเพื่อจะได้เงินมาลงทุนด้วยความโลภผมไม่แนะนำนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนมากเนี่ยเข้าใจยอดขายถึงกับเท่าไม่เท่ากับเงินเหลือครับสินทรัพย์ไม่เท่ากับสภาพคล่องและมีธุรกิจไม่เท่ากับมีแผนการเงินครับเพราะฉะนั้นครับโจทย์ของเจ้าของกิจการโจทย์ของเจ้าของกิจการไม่ใช่แค่ทำธุรกิจให้โตแต่ต้องถามด้วยว่าธุรกิจที่กำเลี้ยงเรากำลังเลี้ยงเราครับเป็นกำลังหลักของเราหรือเปล่าหรือเป็นธุรกิจที่เจเนเรตเงินส่วนเกินให้เราอยู่ถ้าธุรกิจของเราสะดุดชีวิตเราสะดุดตามไหมถ้าไม่แปลว่าเราเข้าใกล้ฟรีดอมเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากหยุดแล้วก็อยากขายด้วยแล้วก็อยากส่งต่อไปพร้อมกันอันนี้เราต้องแยกแผนให้อะไรของเราให้ดีหลายคนวัยเกษียณมีเงินแต่กลับไม่ได้แปลว่าปลอดภัยครับอีกกลุ่มนึงที่สำคัญมากๆคือวัยเกษียณคนกลุ่มนี้หลายคนไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับแต่มีเงินเก็บอยู่มีสินทรัพย์อยู่มีบ้านอยู่แล้วก็มีประกันอยู่บางคนมีพอร์ตหุ้นที่ดีมากๆแล้วก็เพอร์เฟคด้วยนะฮะสิ่งที่น่ากลัวก็คือหลายคนยังไม่ใช้คำว่าน่าจะพอครับแต่หลายคนใช้คำว่าพอเลยนะฮะพอแน่นอนนะฮะแต่มีเงินอยู่ประมาณ 2-3 ล้านไม่ได้นะฮะขั้นต่ำๆต้องมีสักประมาณ 7-10 ล้านนะครับซึ่งคำว่าน่าจะพอเนี่ยเป็นอันตรายมากๆสำหรับหลายคนเพราะชีวิตหลังเกษียณครับไม่ใช่แค่เรื่องรายจ่ายประจำครับแต่ยังมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเงินเฟ้อนะครับอายกตัวอย่างนะโจผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีถูกไหมค่ารักษานะครับอยู่ที่180,000นะฮะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยจะผ่าตัดในอีก10ปีข้างหน้าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลต่ำๆนะฮะอยู่ที่ 10% 10% ดอกเบี้ยทบต้นไปอีกประมาณเท่าหนึ่งเลยฮะเราใช้กฎ72นะครับเอาสิ่งที่เรามีวันนี้ครับในอีก10ปีข้างหน้าเราก็คูณ2เข้าไปเลยนะฮะเราต้องใช้อยู่ที่ประมาณ 360,000 คำถามถามว่าเงินของเราโตเกิน 10% หรือเปล่าถ้าไม่แปลว่าเราอยู่ในเรดโซนนะฮะเรดแฟกเลยคืออันตรายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะมาลองฟังนะครับแล้วก็คิดตามถ้าวันนี้เราเกษียณแล้วนะแล้วเราอยากใช้เดือนละ 50,000 บาทปีนึงเราต้องใช้ 600,000 บาทถ้าจะใช้อีก20ปีไม่รวมเงินเฟ้อเนี่ยก็คือ12ล้านบาทถ้าใช้อีก25ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทนี่ยังไม่รวมนะครับเหตุฉุกเฉินหรือไม่รวมค่ารักษาใหญ่แล้วก็ไม่รวมการช่วยเหลือคนในบ้านนะฮะเราลองใช้ความเคยชินของคนไทยละกันว่าไม่เป็นไรมีบัตรทองไม่เป็นไรมีประกันสังคมค่ารักษาตัดไปครับแต่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุใดๆซ่อมบ้านนะฮะต่อเติมซ่อมรถซื้อรถใหม่เราคิดรวมไปหรือเปล่าเกษียณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้รถคันเดิมนะจนถึงอายุ 80-90 นะยิ่งเราอายุมากขึ้นยิ่งเราเกษียณเราต้องยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นถูกปะรถถ้าเราอยากจะได้รถที่แบบสมรรถนะดีใดๆอาจจะต้องเป็นรถฝั่งยุโรปไหมหรือถ้าปัจจุบันเราใช้รถยุโรปอยู่เราจะไปใช้รถจีนหรือเปล่าเราจะใช้รถไฟฟ้าใหม่ก็ลองดูแต่ว่าเราต้องซื้อรถใหม่อยู่ดีนะครับหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการรวมถึงเป็นวัยเกษียณในวัยเดียวกันในเวลาเดียวกันแล้วทีนี้สองกลุ่มนี้ครับถ้าเป็นคนเดียวกันเราจะทำอย่างไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาร่วมกันอยู่ก็คือเงินไม่พอแผนไม่ชัดเจ้าของกิจการอาจจะมีปัญหาแบบนี้ครับส่วนธุรกิจเราก็ปะปนกันไปไม่มีแคชรีเซิร์ฟส่วนตัวแล้วก็ไม่มีแผนส่งต่อไม่มีโพเทคชั่นเพื่อที่จะปกป้องความเสี่ยงของตัวเราเองและเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ชัดว่าธุรกิจเราจะ exit ช่วงเวลาไหนอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของใครหลายคนเนาะที่ปัจจุบันเกิดขึ้นกับตัวอยู่ผมเลยจะบอกว่าถ้าวันนี้ครับเราไม่วางแผนให้ดีแบ่งแคชออกเป็นส่วนๆเราจะไม่สามารถทราบเลยครับว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดต่อส่วนวันนี้ครับใครที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงิน
ไปดูคลิปใน YouTube โจ้ก่อนได้เลยครับเกี่ยวกับการวางแผนการเงินมีสอนเอาไว้

0: เยอะมากๆนะครับมีเป็นร้อยตอนเลยนะฮะส่วนเรื่องของปรึกษาส่วนตัวถ้าจะมาวางแผนการเงินกันนะครับผมแนะนำว่าให้ทักมาที่ LINE Official Account ครับ @joeeasymoney ส่วนวางแผนการเงินนะครับหรืออยากจะดูคลิปสั้นๆโจแนะนำไปที่ TikTok ครับแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อคิดดีๆหรือระเบียบวินัยในการทำงานหรือระเบียบวินัยในการวางแผนการเงินก็ไปที่YouTube อยู่ไปที่ IG นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage อันนี้ครับก็จะชัดเจนในคอนเทนต์ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับซึ่งหลายคนฮะถ้าเราเนี่ยไม่ได้วางแผนให้ดีวัยเกษียณก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับว่ามีเงินก้อนแต่ไม่รู้จะจัดสรรอย่างไรกลัวลงทุนแล้วเสี่ยงกับเราเนี่ยเรากลับทิ้งเงินไว้เฉยๆเงินโตไม่ทันเงินเฟ้อและกระแสเงินสดครับไม่พอในแต่ละเดือนเราอาจจะต้องควักเงินต้นมาใช้นะครับและแน่นอนครับว่าการส่งต่อทรัพย์สินเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพียงเพราะวันนี้ครับจะใช้ไปในแต่ละเดือนเราอาจจะยังไม่พอเลยนะฮะทีนี้เราจะมาพูดว่าการเงินไม่ได้แปลว่าความมั่นคงครับการมีเงินไม่ได้แปลว่าความมั่นคงแต่การมีแผนต่างหากครับที่จะทำให้ชีวิตเรามั่นคงต่อไปซึ่งถ้าเราเริ่มแผนนะครับแล้วก็เริ่มจาก4เรื่องนี้ครับเรื่องที่1ครับแยกเงินให้ชัดครับเจ้าของกิจการต้องแยกเงินออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเงินธุรกิจเงินส่วนตัวเงินสำรองและเงินกองทุนฉุกเฉินในระยะสั้นรวมถึงกองทุนการลงทุนที่จะเจเนเรตเงินออกมาในระยะยาวส่วนคนที่วางแผนเกษียณนะครับหรือวัยเกษียณเนี่ยต้องแยกออกมาเป็นเงินใช้ 1-3 ปีเงินฉุกเฉินและเงินที่จะโตต่อรวมถึงเงินที่จะตั้งใจส่งต่อหรือบริหารเพื่อที่จะดูแลลูกหลานของเรานั่นเองจงให้ข้อคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเราอยากจะอายุเยอะหรือว่าเกษียณไปอยากจะเป็นอากงอาม่าที่มีลูกหลานรายล้อมอากงอาม่าที่มีลูกหลานรายล้อมอยากจะเข้ามาหาอากงอาม่าในทุกเมื่อเชื่อวันหรืออยากจะเป็นอากงอาม่าที่เลือกไปเลี้ยงละกันเลือกไปดูแลละกันวุ่นวายมากทำงานอยากเป็นอากงอาม่าแบบไหนอยากเป็นอากงอาม่าที่ลูกหลานเที่ยวรับไปอยู่ที่บ้านเพราะยังมีสมบัติรอแบกหรืออยากเป็นอากงอาม่าที่ไม่มีสมบัติแล้วขอตังค์ลูกหลานใช้ไปวันๆอยากเป็นอากงอาม่าแบบไหนครับอยากเป็นอากงอาม่าที่แตะเอียทีนึงแจกบ้านละแสนแตะเอียทีนึงแจกบ้านละล้านส่งลูกเรียนต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องรบกวนต่างพ่อแม่เขาเองเลยอากงอาม่าก็จะเป็นอากงอาม่าที่มีความสุขถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้ครับเราไม่มีเงินเราไม่มีการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีเราจะเอาเงินที่ไหนแจกลูกหลานถูกไหมครับนี่แหละฮะก็จะแบ่งออกเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทำเนียบที่ดีมีครอบครัวใหญ่ที่เป็นการบริหารสินทรัพย์ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้มีการบริหารสินทรัพย์ที่ดีครับแน่นอนแผนการเงินก็จะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจลูกหลานเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังเอาไว้รวมถึงลูกหลานทะเลาะกันฟ้องร้องกันเพื่อแย่งสมบัติก็มีผมยกตัวอย่างบ้านหนึ่งนะครับเวลาเราจะวางแผนการเงินให้กับลูกหลานเนาะลูกหลานบ้านนี้นะครับมีลูก3คนนะครับคนที่ทำธุรกิจดีมีการวางแผนการเงินเขาก็ซื้อประกันชีวิตส่งต่อทุนประกันให้กับตัวเขาเองโดยที่ลูกคนเล็กซื้อขออนุญาตป้าหมากงม่าซื้อประกันใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ทุนประกัน100ล้านบาทด้วยเบี้ยประกันประมาณ2ล้าน3ล้านส่งไปประมาณ7ปีครับ7ปี37 21ส่งไป21ล้านครับคือเสียชีวิตขึ้นมา100ล้านบาทออกมาให้ลูกคนเล็กลูกคนโตกับลูกคนกลางครับฟ้องร้องน้องชายตัวเองว่าทำไม100ล้านไม่เอามาเป็นกองมรดกแล้วหาร3ซึ่งในความเป็นจริงตอนชำระเบี้ยน้องชายชำระท่านเดียวและตามกฎของกรมธรรม์ เงินที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันเสียชีวิตไม่ถือเป็นเงินที่เป็นของผู้เอาประกันภัยเพราะเงินได้เกิดขึ้นหลังผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแปลว่าเป็นการส่งต่อทรัพย์สินโดยที่เป็นผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิ์เต็ม 100% ซึ่งถ้าเกิดว่าฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้วแบ่งทรัพย์สินมรดกก็จะมีอำนาจศาลเนี่ยสั่งได้แค่เบี้ยประกันที่ส่งว่า21ล้านเนี่ยควรเอากลับมาเป็นสินทรัพย์มรดกแต่ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเงิน21ล้านนั้นเป็นของน้องชายผู้ชำระเบี้ยแต่เพียงผู้เดียวศาลก็น่าจะตัดสินออกมาว่าไม่เกี่ยวเลยในการที่จะมาแบ่งมรดกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับอยากจะมีทรัพย์สินมรดกนะครับให้เราบอกป้ามาเลยว่าถ้าจะทำประกันหรือทุนประกันนะครับให้แบ่งผู้รับผลประโยชน์เป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ถ้าทำไม่ได้นะครับให้แบ่งออกเป็น3กรมธรรม์หรือถ้าเกิดไม่ทันกรมธรรม์ก็ต้องทำพินัยกรรมเอาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งการทำพินัยกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ทนายถูกไหมครับการทำพินัยกรรมทีนึงเนี่ยก็หลักแสนนะไหนจะรวบรวมหลักฐานไหนจะรวบรวมโฉนดไหนจะรวบรวมทุกอย่างทำมาเป็นทะเบียนเนาะมรดกนะครับแล้วก็แบ่งทรัพย์สินเท่าๆกันคำถามถามว่าจะแบ่งทรัพย์สินเท่ากันได้อย่างไรเมื่อก่อนที่ริมน้ำกับที่ริมถนนหลายคนเลือกที่ริมถนนถูกไหมครับแต่พอ10ปี20ปีผ่านไปเราลองดูนะปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเลยพระราม3ที่ติดริมน้ำเจ้าพระยากับที่ติดริมน้ำที่ติดริมคลองที่ติดถนนคุณเลือกอะไรถ้าวันนี้เราต้องเลือกที่ติดริมน้ำถูกป่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยอุ๊ยไม่เอาหรอกข้างในที่ตาบอดทำถนนเข้าไปไม่ได้เล็กขอที่ติดริมถนนละกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะที่ติดริมน้ำยังกระทองคำถูกไหมครับทีนี้กลับมาเงินเรามีหน้าที่ครับแต่เราจะต้อง manage หน้าที่ของเงินให้ดีการทำพินัยกรรมการทำพินัยกรรมการทำมรดกเอาไว้อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเอาไว้ครับจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพวกเรารู้ดีและพวกเราเคยเจอกันมาหมดแล้วแต่ถ้าวันนี้เรายังชะล่าใจครับเราเตรียมเลยว่าลูกหลานของเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแน่นอนและบางครั้งครับเงินบางก้อนมีไว้ใช้เงินบางก้อนเรามีไว้ป้องกันเงินบางก้อนมีไว้สร้างรายได้เงินบางก้อนมีไว้ทำงานให้เติบโตและเงินบางก้อนมีไว้ส่งต่อครับถ้าเราแบ่ง5ก้อนนี้เอาไว้ให้ดีเราจะไม่ต้องยุ่งยากเลยหรือเราจะไม่ต้องมาบริหารจัดการให้วุ่นวายใจเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของการวางแผนการเงินยังมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามกันอยากจะฟังรีลันถ้าใครเข้ามือเพิ่งมาฟังตอนนี้นะครับก็ฝากด้วยกับโจอีซี่มันนี่ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3 โมงถึง บ่าย 4 โมงเย็นแบบนี้และติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ YouTubeหรือ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวนะครับสทร FM 106ใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวอยากวางแผนการเงินฟังแล้วชอบฟังแล้วใช่อยากจะบริหารการเงินส่วนบุคคลครับออนไลน์หรือเจอการยินดีมากๆนะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆให้โจได้ดูแลแผนการเงินของทุกคนและได้มอนิเตอร์แผนไปให้ถึงฝั่งฝันทุกๆคนนะครับเบรกนี้พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการโจ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงก์ Link the best for your future
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เ พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @signherbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจอีซี่มันนี่โดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์เดอะเบสฟอร์ยูร์ฟิวเจอร์
0: เรามาอยู่กันในเบรกที่2นะฮะกับทริคของการวางแผนการเงินที่ดีไม่ใช่เริ่มต้นจากการซื้ออะไรดีลงทุนอะไรดีแต่คือการวางแผนก่อนวางแผนให้เสร็จตั้งแต่ยังไม่มีเงินจะลงทุนหรือเก็บออมนั่นแหละดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจาก1รู้จักเป้าหมายความฝันของตัวเองเช็คสุขภาพการเงินให้ดีและวางแผนว่าอีก1ปี3ปี5ปีเราจะบริหารจัดการอย่างไรเนี่ยเหรอไหมเพราะว่าถ้าวันนี้ครับเราไม่รู้จักตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้เงินเราเป็นแบบไหนเราไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าเงินของเราเข้ามากี่ทางออกกี่ทางเงินเก็บเป็นเท่าไหร่มีไหมเราอาจจะต้องหาอะไรที่มาคอมมิตเมนต์กับตัวเราว่าเราจะมีวินัยในการเก็บตังค์เราจะมีวินัยในการเก็บออมเราจะทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายได้นึกออกไหมครับเพราะถ้าวันนี้ครับเราไม่ได้มีการเก็บตังค์ที่ดีหรือการเก็บออมที่ดีเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปถึงปลายทางได้แบบไหนแล้วก็90วันแรกครับสำคัญมากๆคือเราจะเริ่มจริงจังได้บ้างไหมเพราะว่าเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าวันนี้ฮะเราคิดได้ละวางแผนได้ละแต่เริ่มไม่ได้สักทีตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มนี่แหละมันคือจุดที่ต่างกันกับเพื่อนของเราที่เฮ้ยทำไมเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเขาดีมากเลยอ่ะเขาชีวิตดีมากเลยเพราะว่าเขาเริ่มเขาตัดสินใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้แค่คิดแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมถ้าวันนี้ทำเหมือนอดีตครับ3ปีที่แล้วคุณคิดว่าอีก3ปีข้างหน้าจะ success ไหมนึกออกไหมถ้าวันนี้ทำเหมือน3ปีที่แล้วไม่ต้องคิดเลยครับว่าอีก3ปีข้างหน้าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปไหมผมบอกทุกคนเลยว่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสุดท้ายท้ายสุดครับเราต้องรู้ว่าชีวิตในฝันเราเป็นยังไงคุณภาพการเงินเราเป็นยังไงเส้นทาง1ปี3ปี5ปีข้างหน้าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนใครที่ยังไม่ได้ลงดีเทลใครที่ยังไม่ได้เริ่มว่าในมุมของการวางแผนการเงินในวันนี้หรือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นการลงทุนในวันนี้จะออกมาในทิศทางไหนอีก1ปี3ปีข้างหน้าจะออกมาแบบไหนถ้ายังนึกไม่ออกครับเรามาเริ่มด้วยกัน1เลยเริ่มจากการที่เราจะทำอะไรก่อนเราวางแผนเสร็จแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มทำจากอะไรผมจะบอกทุกคนเลยว่าพอเรามีแผน1ปี5ปี3ปี5ปีแล้วใช่ปะเราเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีแยกไปเลยครับเปิดบัญชีแยกเลยเช่นเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มเปิดบัญชีประกันเพิ่มเปิดบัญชีลงทุนเพิ่มเปิดบัญชีคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เปิดบัญชีกองทุนรวมอย่างโจ้เนี่ยจะเปิดบัญชีนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ8 account เนาะมีหุ้นมีกองทุนนะครับมีหุ้นกู้นะครับแล้วก็มีประกันมีกองทุนนะครับยูนิตลิงค์ผมจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดไว้รอเลย แล้วก็ตัด DCA ใส่เข้าไปทุกเดือนนะครับสะสมเงินหรือสะสมตังหรือออมเงินหรือลงทุนจะลูกแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจเริ่มแล้วแล้วเราไม่มี trigger point หรือคลิกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เริ่มตัดเงินโอนเขาไปเริ่มหักเงินอัตโนมัติไม่ได้ทำแน่นอนฮะคุณผู้ชมคุณฟังสองก็คือเราเริ่มต้นเริ่มละสองคือจะเลิกทำอะไรบ้างเช่นทุกวันนี้ฮะโจแทบจะไม่ได้ซื้อเลยแบรนด์เนมใดๆเพราะอะไรครับรู้สึกว่าโอ้เรามีละเราโอเคละเราพอละแล้วเราก็ใช้เงินไปกับอย่างอื่นเอาเงินไปลงทุนในกองทุนในลงทุนใดๆเอ่ยวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะบริหารจัดการยังไงแล้วก็การเรียนรู้เราเรียนรู้อะไรจากการวางแผนแล้วเราเรียนรู้อะไรจากการที่เราเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายเราต้องเริ่มเรียนรู้แล้วนะว่าเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรายังคงไม่มีวินัยเรายังคงไม่เริ่มสักทีรับรองเลยครับว่าเราจะได้เรียนรู้ความล้มเหลว yes เราจะได้เรียนรู้ความล้มเหลวแต่ถ้าต่อไปเราเริ่มแล้วเราเลิกแล้วแล้วเราก็เรียนรู้แล้วเราจะได้รู้ว่าความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จแรกเลยฮะคุณผู้ชมคุณฟังโจ้จะบอกทุกคนเลยว่าความสำเร็จแรกก่อนจะไปเรื่องอื่นๆเลยคือเริ่มจากตื่นนอนแล้วเก็บเตียงก่อนนะล่าสุดโจ้ไปจอดรถที่ห้างหนึ่งฮะแล้วพอจอดรถเสร็จปุ๊บเปิดประตูลงมาก็เห็นคนทิ้งขยะเอาไว้อะเหมือนเป็นแบบน้ำแร่ที่เป็นแบบสปาร์กิ้งอะขวดเราแบบ6เสร็จ6 70เลยนะแปลว่าคนที่เอามากินน่ะก็อาจจะต้องแบบโอ้โหนึกออกมั้ยการได้มาอาจจะได้มาฟรีเลยมันเลยไม่มีค่าหรือซื้อมาหรือไม่รู้ว่าได้เวอร์แต่เอาไปกินได้อ่ะแต่ว่ามันก็ต้องควรจะเอาไปทิ้งได้นึกออกมั้ยฮะนะครับเราควรจะเรียนรู้นะฮะต่อมาครับ1แล้วเริ่มทำอะไรวางแผนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเลิกทำอะไรนะครับเราจะเลิกทำอะไรนะครับ3เราเรียนรู้จากอะไรจากการได้เริ่มจากการได้เลิกจากการเปลี่ยนนะครับแล้วเราจะเริ่มเก็บตังค์ลงทุนกี่บาทเก็บตังค์ลงทุนกี่บาทจากรายได้ปกตินะใช่ป่ะจากรายได้ปกติ next step เราจะหารายได้เพิ่มจากทางไหนเริ่มทำอะไรเลิกทำอะไรเรียนรู้อะไรออมเท่าไหร่จะหารายได้เพิ่มได้ยังไงนี่แหละฮะคือการวางแผนที่ดีมากมี5ข้อแล้ว5ข้อนี้ครับยกตัวอย่างเช่นจะเริ่มทำอะไรเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายเริ่มโอนเงินอัตโนมัติในวันเงินออกเริ่มอ่านหนังสือในดีสักเล่มนึงเริ่มวางแผนว่าจะไปต่อแบบไหนแยกบัญชีเลิกฮะถ้าจะเลิกทำอะไรเลิกใช้เงินตามอารมณ์เวลาจะใช้เงินอะไรนะก็ให้คิดว่าเดี๋ยวไปเดินวนสักรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูว่ายังอยากได้อยู่ไหมนะครับผมมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังผมเนี่ยอยากได้รองเท้าคู่นึงรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าแตะปกติเลยนะฮะคู่นึงแบบประมาณ 6-7,000นะครับแต่บังเอิญรุ่นที่อยากได้เนี่ยคู่ละ 7,900 นะคู่ละ 7,900 แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหูถ้าซื้อ 7,900 เพิ่มมาเป็นรองเท้ามันก็เกินเบอร์ไปถูกป่ะแล้วก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตมากมายแต่รู้ไหมฮะเพื่อนเนี่ยบินไปญี่ปุ่นเราก็ได้มารู้ว่าโอ้โหราคาหายไปครึ่งนึงหายไปครึ่งนึงแปลว่าอะไรฮะราคาหายไปครึ่งนึงแปลว่าโอ้โหโอ้ my god ลด 50% ก็เลยฝากเพื่อนซื้อมาไม่ต้องคิดเยอะเลยเหมือนซื้อ1คู่ได้2คู่อ่ะนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหันกลับมาตัวเองว่าจำเป็นไหมควรไหมเราก็เลยมาอ๋อโอเคจำเป็นแหละต้องมีแหละเพราะว่ามันใส่กับชุดทำงานได้ใส่กับรองได้แล้วก็ดูสุภาพแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นรองเท้ายางใส่กับสแลกใส่กับอะไรในวันที่เราจะไปสถานที่ที่ต้องให้เกียรติสถานที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเราก็เป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบน แล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันเนาะที่เราจะเลิกนะเลิกใช้เงินตามอารมณ์ซื้อเพราะโปรโมชั่นผ่อนในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยแหละฮะมันคือวินัยในการที่เราจะค่อยๆเปลี่ยนผมบอกเลยครับเริ่มแรกยากมากยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วเราจะไปต่อได้เหมือนลดน้ำหนักครับอย่างทุกวันนี้โจ้เนี่ยตั้งใจว่าจะลดจาก75ลดนะลดจาก80 79 80ประมาณเนี้ยลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่ 73.9 ถ้าพูดแค่73ทุกคนก็จะหูคุณโจ้เก่งจังเลยลดจาก80กว่าลงมาเหลือ73เปล่า 73.9 นะฮะ 73.9.9 ก็ยังเอานะฮะคุณผู้ชมฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีวินัยในการกินเช่นเช้ามาโปรตีนใช่ไหมเชคใดๆเที่ยงทานให้ตรงเวลาโปรตีนกินให้เท่ากินให้ถึงคำว่ากินให้ถึงหมายถึงน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่กินโปรตีนครึ่งนึงนะฮะจริงๆกินให้เท่านึงกินให้เท่าน้ำหนักตัวก็ได้80กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโปรตีนสัก80กรัมจริงๆแล้วจะให้ดีเลยก็คือเท่าตัวนึงของน้ำหนักตัวก็คือประมาณแบบ150กรัมใดๆก็ลองดูเอาตามที่ได้เอาตามที่ไหวแล้วผมบอกเลยว่าทานอาหารสุขภาพราคาไม่ถูกเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวางแผนเกษียณเราควรจะวางแผนเรื่องของการกินไว้ด้วยนะครับว่าราคาเท่าไหร่แพงแค่ไหนอยากจะกินเนื้อแดงอยากจะกินอกไก่อยากจะกินเนื้อหมูใดๆต้องวางแผนไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมคุณฟังทีนี้เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าเราจะเลิกทำอะไรนะฮะเราจะเลิกทำอะไรเลิกใช้เงินตามอารมณ์ซื้อของโปรโมชั่นผ่อนไม่จำเป็นเนี่ยเราได้ละสุดอันที่3คือเราจะเรียนรู้อะไรจาก1เริ่มไปแล้วกับ2เลิกแล้วเรียนรู้1เลยก็คือเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเราก็ทำได้นี่นา2ก็คือเราจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเบื้องต้นเรียนรู้ได้ละเราควรเริ่มต้นเรียนรู้ได้ละนะครับต่อมาเราควรเรียนรู้เรื่องของภาษีแล้วก็เรียนรู้ของการเพิ่มรายได้นะฮะเรียนรู้ของการเพิ่มรายได้นี่แหละฮะสิ่งที่ควรจะต้องทำต่อมาเราควรจะเก็บออมเท่าไหร่หลายๆตำราบอก1เท่าของเงินเดือน 10% ของเงินเดือน 10% ของรายได้ 20% ของรายได้ผมจะบอกเลยว่าวันล่าสุดนะผมไปให้ความรู้บริษัทนึงครับเป็นน้องๆเนี่ยประมาณ20ท่านรู้ไหมน้องๆนะอายุ10กว่า20กว่าเงี้ยครับเก็บเงิน 50% ของรายได้อยู่ทำได้หรือเปล่าทุกคนทำได้หรือเปล่าน้องเงินเดือนหมื่นกว่า 20,000 เก็บ 50% ของรายได้ดูเราสิทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้เริ่มที่ 1,000 ก่อนเริ่มที่ 3,000 ก่อนเริ่มที่ 5,000 ก่อนเริ่มที่ครึ่งหนึ่งของรายได้ก่อนถ้ายังทำไม่ได้ค่อยๆเริ่มไป500ได้ไหม 1,000 ได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้อีกผมว่าก็เดือนชนเดือนต่อไปนะฮะการจะหารายได้เพิ่มต่อมาเนาะการจะหารายได้เพิ่มมีหลากหลายช่องทางมากเดี๋ยวนี้มีทั้งปักตะกร้ามีทั้ง affiliate มีทั้งแชร์ลิงก์มีทั้งนายหน้ามีทั้งเปิดทีมมีทั้งบริหารทีมอย่างตัวโจ้เองเนาะใครที่อยากจะเข้ามาเป็นทีม Easy Money เนาะวางแผนการเงินด้วยกันก็ยินดีมากๆนะครับทักมาได้เลยบ้านเขียวฮะsijoeeasymoney ทักมาแล้วบอกว่าอยากเป็นที่ปรึกษาการเงินอยากเป็นผู้ช่วยพี่โจ้วางแผนการเงินนะครับลองดูแล้วเรามาเติบโตไปด้วยกันพี่โจ้อยากจะรับทีมงานนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงจบใหม่ได้เลยนะครับมีแผนรับรองรายได้ให้นะครับเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะครับถึง 150,000 บาทจริงๆถ้ามีสลิปมาผมให้เท่าเงินเดือนเดิมได้เลยนะครับก็มาพูดคุยกันสัมภาษณ์ออนไลน์กันได้นะครับต่อมานะครับ My Money Personality นะครับ My Money Personality อีกแผนที่ผมชอบมากเลยก็คือเราจะทำยังไงให้ Personalize นะไปตามสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันผมมี มันนี่โรดแมปมาทำให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนฟังแล้วให้ทุกคนคิดตามไปด้วยกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันครับกับรายการโจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
4: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: คนนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
4: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
0: อ่ะเรามาต่อกันที่เบรก3นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็อันนี้นะจะมาเวิร์กช็อปกันต่อนะครับกับอีก1อันนะฮะใครที่อยากได้นะครับขอมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้แบบนี้นะครับก็ทักมาได้ที่บ้านเขียวนะครับJOEEASYMONEY นะครับก็ขอมาได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นลูกค้านะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานแล้วก็อยากวางแผนการเงินนะครับก็ทักมาขอได้นะครับแต่สัญญากับโจ้นะครับว่าขอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำแล้วก็ส่งกลับมาให้โจ้นะครับแล้วก็มาวางแผนการเงินกันได้เริ่มต้นวางแผนการเงินไปด้วยกันได้เก็บออมไปด้วยกันนะครับอ่ะเรามาฟังกันต่อนะครับกับคำถามที่อยากให้ทุกคนตอบกับตัวเองนะเป็นคำถามที่อยากให้ทุกคนนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับตอบกับตัวเองคือถ้าวันนี้คุณเกษียณได้เลยถ้าวันนี้คุณเกษียณได้เลยคุณอยากมีเงินใช้เท่าไหร่กี่บาทต่อเดือนนะครับและวันนี้ถ้าเริ่มเก็บคุณจะเก็บได้กี่บาทนะครับก็ไฟล์นี้นะฮะทักมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับส 2ข้อ2นะข้อ2อยากอะไรคือสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากที่สุดนะอะไรที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากที่สุด1เงินไม่พอใช้2ไม่มีเงินเก็บ3ดูแลพ่อแม่ไม่ได้4สุขภาพ5งานไม่มั่นคงหรืออื่นๆมีนอกเหนือจากนี้เขียนมาได้เลยนะครับมีอะไรบ้างเรามาวิเคราะห์ทีละข้อกันดีกว่า1เลยคือเงินนะฮะไม่พอใช้คำถามถามว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยคือรายได้ไม่เท่าไลฟ์สไตล์หรือความรับผิดชอบมากกว่ารายได้ถ้ารายได้ไม่เท่าไลฟ์สไตล์เนี่ยผมมองว่าควรลดไลฟ์สไตล์ลงมานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเงินเก็บวันนี้ครับเราอาจจะเริ่มฮะวันละ100วันละ200แล้วก็เดือนละ500เดือนละ1,000เริ่มไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีมาเองนะครับต่อมาถ้าคุณมีเงิน1ล้านแรกในชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรข้อ3ครับถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรนะฮะถ้าคุณจะทำอะไรถ้ามีล้านแรกในชีวิตเป็นอันดับแรกจะทำอะไรพิมพ์มาหน่อยได้ไหมฮะเล่ามานิดนึงได้ไหมว่ามีล้านแรกจะทำอะไรหลายคนบอกทำหน้า มีนะไม่ใช่ไม่มีบินไปเกาหลีไปทำหน้านะฮะต่อมาครับข้อ4ทุกวันนี้คุณคิดว่าเงินมีความหมายกับคุณอย่างไรคุณคิดว่าเงินมีความหมายกับคุณอย่างไรข้อ6ข้อ6คุณอยากดูแลใครมากที่สุดพ่อแม่คนรักบุตรหรือตัวเราเองแล้วอยากจะทำอะไรให้เขานะฮะและข้อ7นะครับถ้าต้องเลือกเพียง1เรื่องที่อยากเปลี่ยนเกี่ยวกับชีวิตการเงินของตัวเองอยากจะทำอะไรเป็นไงเครียดไหมเครียดนะฮะเครียดบอกเลยนะฮะวางแผนการเงินกับโจ้ Easy Money นะฮะเครียดเพราะว่าอะไรชวนคุยแต่เรื่องของตัวเองไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยถ้าคุยกับโจ้ Easy Money แล้วอยากจะยังอื่นไม่ได้นะฮะเราต้องนี่แหละโฟกัสนะครับว่าจากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่ฉันอยากมี My Money Roadmap เราจะทำอย่างไรอ่ะก็จะมี Reality Check เลยว่าเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เก็บออมปัจจุบันมีไหมหนี้ปัจจุบันกลมๆเท่าไหร่หลายคนวางแผนการเงินไปเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้รู้เลยว่ารายได้เงินเก็บหรือหนี้สินเอาแค่3อย่างพอเราก็จะรู้แล้วว่า cash flow ของเราเป็นยังไงนะฮะ2นะฮะก็คือเราให้คะแนนตัวเองหน่อยได้ไหมว่าความสุขทางการเงิน1เต็ม10ให้เท่าไหร่ความเครียดเรื่องเงิน1เต็ม10หลายคนบอกโอ้โหคุณโจ้ประหลอดแตกไปเลยเต็ม10ขอ18ไม่ใช่นะฮะความมั่นใจในอนาคต1เต็ม10มีไหมหลายคนบอกโอ้โหติดลบไปเลยไม่เอานะฮะคุยกับเจ้า Easy Money เป็น FC เจ้า Easy Money จะต้องมีเงินเก็บอย่างผมเองเก็บหนักมากทุกเดือนทุกเดือนใส่เข้าไปหนักมากนะฮะหนักตอนนี้สบายทีหลังผมว่าเวิร์กนะครับต่อมานี่ต่อมาโรดแมปนะข้างล่างนะฮะข้างล่างในข้างล่างที่เป็นโรดแมปชีวิตการเงินของเรานะฮะ1คือปีแรก12เดือนอยากมีอะไรก่อน3ปีข้างหน้าอยากมีอะไร5ปีข้างหน้าอยากมีอะไรนะครับและทั้งหมดนี้นะจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มนะฮะถ้าไม่เริ่มผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะฮะนี่ถ้าไม่เริ่มนี่ถ้าไม่เริ่มอันนี้คือ90 action plan 90 day action plan นะครับผมทำมาให้ทุกคนนะครับซึ่ง90 day action plan อันนี้นะครับผมจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่จะทำให้เริ่มต้นได้ หรือเริ่มต้นเนี่ยอยากจะทำอะไรใน90วันเนี่ยเริ่มอะไรได้เลยนะเริ่มอะไรได้เลย3อย่างนะครับและจะเลิกอะไรได้เลย3อย่างแล้วก็ฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่ม3อย่างทำ3อย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฉันจะเริ่มทำอะไร3อย่างฉันจะเลิกทำอะไร3อย่างแล้วก็ฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่ม3อย่างทำ9อย่างทันทีใน90วันนะครับแล้วก็โจจะมีช่องเขียนขีดไปด้วยนะฮะว่าคอมมิตเมนต์ฮะว่าเราจะทำทั้งหมดนี้นะฮะไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้นะครับอย่างอันแรกนะเดี๋ยวเอาอันแรกให้ดูก่อนนี่อันแรกนี่อันแรกนะฮะถ้าเราทำไม่ได้ใครจะมาทำแทนเราเนี่ยอันแรกก่อน my future me ชีวิตที่ฉันอยากมีบวกรู้จักตัวตนทางการเงินนะครับก็คือชีวิตที่ฉันอยากมีเนี่ยมีอะไรบ้าง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะมีรถมีบ้านใดๆนะฮะแล้วก็รู้จักตัวตนทางการเงินนะฮะก็มี A B C D นะครับต่อมาอีกชีทหนึ่งนะฮะอีกชีทหนึ่งนี่คืออันนี้ My Money Roadmap จากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่อยากมีอยู่จะทำอะไรนะครับอยู่จะทำอะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่อันสุดท้ายก่อนจะจากลากันไปนะฮะเงินเข้าแล้วได้ตังแล้วจะสร้างอนาคตหรือจะใช้ชีวิตไปวันๆจากในนี้นะฮะจากในเวิร์กช็อปที่โจ้คุยกันนะฮะก็คือถ้าเราเริ่มเก็บเงินวันนี้ออมเงินเดือนวันละ1,000ออมเงินเดือนละ 2,000 ออมเงินเดือนละ 3,000 เนี่ยอีก5ปีจะมี 370,000 อีก10ปีจะมี 180,000 อีก15ปีจะมี 340,000 อีก20ปีจะมี 580,000อันนี้คือเก็บเงินแล้วได้ผลตอบแทน 8% ต่อปีถ้าเราเก็บเดือนละ 5,000 อีก20ปีมี 2,900 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มเล็กนิดเดียวแต่จะเปลี่ยนอนาคตต้องทำอย่างไรเก็บวันละ33บาทเก็บวันละ150บาทหรือเก็บวันละ300บาทปลายทางต่างกันมากนะครับเก็บวันละ300ปลายทาง20ปีมี 5,800เก็บวันละ150อีก20ปีมี 2,900,000 เก็บวันละ30บาทอีก20ปีมี 580,000 ไลฟ์สไตล์ที่ดีควรจะต้องมี mindset ที่ดีด้วยเราจะเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มเก็บเงินไปให้ถึงปลายทางได้เราจะต้องมีการเก็บเงินที่ทันไลฟ์สไตล์เรานะครับซึ่งถ้าอยากมีเงินใช้หลังเกษียณถ้าทางขวานะครับมีเงินใช้หลังเกษียณเราอยากจะมีเงินใช้สักหรือหมื่นหนึ่งเราควรจะมีเงินเก็บสัก2ล้านแล้วเอาไปไว้ในผลตอบแทนงอกเงยสัก 10% ก็จะได้ละแสนหนึ่งนะครับหรือถ้าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดเจ้าก็มีไว้ให้ด้วยนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดคือเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวนะฮะเริ่มต้นช้าเกินไปไม่มีเป้าหมายการเงินแล้วก็ไม่ได้คำนวณเงินเกษียณครับอันนี้มากกว่าครับที่เป็นอันตรายมากๆมากๆมากๆมากนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือเวิร์กช็อปที่โจ้นะครับจะไปทำนะครับกับเวิร์กช็อปกับทุกๆคนเนาะรวมถึงพนักงานที่โจมีนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาวางแผนการเงินร่วมกันแล้วก็จะไปถึงฝั่งฝันด้วยกันอยากรู้ไหมว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันไหมคุณจะมีการวางแผนการเงินที่ดีหรือเปล่าและคุณจะสักเซสในแผนการเงินนี้หรือไม่ให้เรามาวางแผนการเงินเริ่มต้นด้วยกันนะครับเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มต้นการออมเนาะกับโจ้ Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆทักกันมาได้เลยนะฮะที่ Facebook Fanpage นะครับ TikTok นะครับ YouTube นะครับรวมถึง LINE Official Account ครับบ้านเขียวเนาะ SIJOEEASYMONEY นะครับทักมาได้เลยบอกว่าคุณโจ้ครับอยากเปิดคลาสวางแผนการเงินผมรับตั้งแต่ Private นะฮะเป็นครอบครัวนะครับหรือ individual นะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปนะครับเป็นcompany นะครับเปิดคลาสสัมมนานะครับรวมถึงเป็นเป็นทาวน์ฮอลล์นะฮะประมาณ400ท่านนะครับมี2เวอร์ชั่นนะฮะเป็นผมนะฮะไปทำให้ที่ออฟฟิศก็ได้นะครับหรือจะออนไลน์ก็ได้หรือจะให้ผมนะครับทำอีเวนต์ให้นะครับแล้วก็จัดสัมมนาให้นะครับเป็น1วันเต็มก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นเวิร์คช็อปนะครับการวางแผนการเงินนะครับ ได้หมดนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะฮะกับรายการโจ้ Easy Money ครับออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 น.ถึงบ่าย 4:00 น.เย็นแบบนี้นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆติดตามกันได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: โจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจ้ปฐมภัทรรัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
11: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
10: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
3: หญิงดื่ม Fermented Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
2: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
3: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermented Tea Revive
4: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
5: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
6: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
7: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงก่อนเข้าข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะวันนี้วันแรกของสัปดาห์คุยกันมาแต่เรื่องเครียดเรื่องการเมืองเครียดเรื่องของเศรษฐกิจที่เครียดๆกันมาตลอดหลายสัปดาห์วันนี้มาหาข่าวดีคุยกันบ้างดีกว่านะเผื่อจะทำให้มีกำลังใจชุ่มชื่นใจกันบ้างนะคะวันนี้เรามาคุยมิติทางสังคมกันกับท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
8: ์สวัสดีครับคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ
7: วันนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเพิ่งมีการแข่งขันโครงการเพื่อสังคมไปใช่ไหมคะอาจารย์
8: ใช่ครับเมื่อวานนี้เองครับมูลนิธิลากแก้วเราได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยให้นิสิตนักศึกษาทำโครงการเพื่อสังคมซึ่งเราทำมาทุกปีนะครับเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศไปแข่งขันชิงแชมป์โลกการทำความดีเพื่อสังคมที่เรียกว่า World Cupที่ประเทศบราซิลในปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยมูลที่ลากแก้วได้เป็นเจ้าภาพจัดเวิลด์คัพที่ศูนย์สิริกิติ์ครับและประเทศที่ชนะเลิศก็คือแคนาดาตัวแทนประเทศไทยก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยคราวนี้สิ่งที่อยากคุยเนี่ยในเรื่องของทีมที่ชนะเลิศของประเทศไทยปีนี้ผมจะคุย2ทีมในครั้งหน้านะครับก็คือชนะเลิศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ2คือราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากการทำงานเนี่ยต้องใช้คำว่า doing good and doing well หมายความว่าเป็นการทำเรื่องดีๆทำความดีเพื่อสาธารณะคือ doing good แต่ต้องทำด้วยวิธีการที่เก่งแล้วก็ชาญฉลาดมันจะได้ยั่งยืนนะครับไม่ใช่เป็นสังคมสงเคราะห์อันนี้เรียกว่า doing well ในฐานะผมเป็นประธานมูลนิธิลากแก้วก็เลยต้องขึ้นกล่าวเปิดงานและปิดงานด้วยความสุขนะครับที่จะได้สื่อสารกับนิสิตนักศึกษาที่มาแข่งมีทั้งหมด28มหาวิทยาลัยด้วยกันนั้นนะครับโทษทัศน์21มหาลัย28โครงการก็คือเรื่องการทำดีแบบเก่งเพราะว่าเรามีตัวอย่างที่ โด่งดังมากในทั่วโลกขณะนี้อยู่รายหนึ่งเป็นนักร้องที่เรียกว่าราชินีเพลงคันทรีของสหรัฐอเมริกาดอลลี่พาร์ตันคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอเสียชีวิตในวัย80ปีที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ที่เทนเนสซีจ
7: ุ
8: ดที่น่าสนใจก็คือเธอเก่งฮะเธอดูอิงเวลแต่เธอดูอิงกูดมากกว่าดูอิงเวลคือเธอทำความดีมากกว่าความเก่งซะอีกประวัติของดอลลี่พาร์ตันสั้นๆนะครับก็คือเธอเนี่ยเกิดขึ้นในครอบครัวยากจนในบ้านที่มีห้องเดียวแต่มีพี่น้อง12คนและเธอก็เป็นคนที่4โดยคุณพ่อเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่เป็นคนที่มีทัศนคติวิธีการเลี้ยงลูกที่น่ารักมากร
7: ่
8: วมกับคุณแม่ซึ่งทำให้เด็กๆทั้ง12คนรวมทั้งดอลลี่พาร์ตันซึ่งเป็นเด็กยากจนเนี่ยเราคิดง่ายๆว่าน่าจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขผลปรากฏว่าคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอบอกว่ามันจนจริงแล้วก็ลำบากทางกายอันนี้จริงเสื้อผ้าอาหารการเดินทางลำบากจริงแต่เธอมีความสุขเพราะพ่อแม่ให้ความอบอุ่นให้ความรักอันนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะครับว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยสำคัญกว่าเงินทองอันนี้จริงเลยแล้วคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอก็เกิดมีความสามารถพิเศษทางการแต่งเพลงร้องเพลงและเล่นดนตรีได
7: ้
8: ตลอดชีวิตของดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีมากกว่า20ชนิดแต่งเพลงไปมากกว่า 3,000 เพลงเพลงดังของดอลลี่พาร์ตันที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีก็คือเพลงที่วิทนีย์ฮูสตันร้องในหนังเรื่อง Bodyguard ที่เล่นกับเควินคอสเนอร์ I Will Always Love You เขาเป็นคนแต่งและเขาเป็นคนร้องด้วยครับ
7: ไม่ใช่วิทนีย์ร้องเหรอคะ
8: วิทนีย์ร้องเนี่ยเป็นห่างจากดอลลี่พาร์ตันร้อง20ปีนะครับ
7: อ๋อเขาเอามาร้องใหม่อ๋อวิทนีย์เอามาร้องใหม่อ๋อเป็นเพลงเก่า
8: เดี๋ยวนี้จะเชื่อมโยงอีกทีนะครับเรื่องเพลงอ
7: ัน
8: นี้มีประวัติคือชีวิตของคุณดอลลี่เนี่ยผมว่าต้องเล่าทั้งชั่วโมงนะครับแต่เอาสั้นๆนะครับเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเพราะยากจนเขาก็เดินทางจากเมืองน็อกซ์วิลล์ใกล้ๆเมืองน็อกซ์วิลล์เป็นชนบทของน็อกซ์วิลล์อีกทีหนึ่งที่เทนเนสซีเธอก็เดินทางเข้าเมืองหลวงของรัฐนี้คือแนชวิลล์ซึ่งเป็นเมืองของคันทรีมิวสิกแล้วเธอก็ไปเจอคุณพีคพอร์เตอร์คุณพอร์เตอร์เนี่ยเป็นคนที่ดังอยู่โลคอลอยู่ที่นั่นนะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ดอลลี่พาร์ตันเนี่ยได้ร้องเพลงดังขึ้นมาจนแล้ววันหนึ่งดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องไปตามเส้นทางชีวิตตัวเองก็คือเขาเนี่ยอยากเป็นศิลปินเดี่ยวเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสังคมการที่เขายังร้องอยู่ภายใต้บริษัทเล็กๆอะไรเนี่ยมันไม่บรรลุแรงบันดาลใจเขา
7: ค่ะ
8: เขาเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณมากนะครับแต่เขาจำเป็นต้องตัดสินใจไปบอกว่าคุณพอร์เตอร์ว่าหนูต้องไปแล้วล่ะหนูมีเส้นทางชีวิตของหนูไม่ได้ทิ้งอ่ะเพราะคุณพอร์เตอร์ใครก็รวยอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยแต่งเพลง I Will Always Love You ไปร้องบอกลาคุณพอร์เตอร์คือแทนที่จะไปบอกคุณพอร์เตอร์ว่าหนูจะต้องไปแล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่าคุณพอร์เตอร์จะต้องไม่พอใจ
7: ว่า
8: เป็นคนทำเงินทำกิจการให้อ่ะนะครับเขาก็เลยไปร้องเพลง I Will

0: ไบรบอรี่ตลอดระยะเวลากว่า20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดอลลี่พาร์ตันเนี่ยได้ส่งหนังสือไปให้เด็กยากจนเนี่ยทั้งในมลรัฐเท็กซัสไอ้โทษเทนเนสซีขยายออกทั้งสหรัฐและไปถึงทั่วโลกเนี่ยไปแล้วกว่า300 ล้านเล่มอ่ะเขาตีมูลค่าอันนี้ก็เกือบ10,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ยังสร้างธีมปาร์คชื่อดอลลีวูดซึ่งยิ่งใหญ่สำหรับคนอเมริกันเนี่ยเทียบเท่ากับดิสนีย์เวิลด์แต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อย่างฟลอริดาหรือแคลิฟอร์เนียมันไปอยู
1: ค
0: ่
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ี่น็อกซ์วิลล์เทนเนสซีนะใคร
1: ค่ะ
0: มีโอกาสเดี๋ยวต้องไปนะครับผมเนี่ยเคยไปมาแล้วพาลูกไปตอนอายุ5 ขวบโอ้โหประทับใจมากครับมันสนุกมันได้บรรยากาศของชนบทอเมริกันขนานแท้อาหารเซาเทิร์นนะครับ
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วเขาก็ไปเอานักร้องพวกยากจนนะครับตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่อายุ80มาล้อมตามจุดต่างๆในธีมปาร์คแค
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ฟังเพลงจุดต่างๆเนี่ยก็คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับคน
1: ค
0: เข้
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไป
1: ค่ะ
0: มีการดูแลว่าใครเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วตัวเองอยากเล่นเล่นไอ้เครื่องเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อ่ะ
1: ค่
0: เข
1: ะ
0: าก็ต้องมีคนดูเด็กดูลูกตัวเองถูกไหมครับก็สมมติว่าพ่อไปเล่นแม่ดูลูกแต่แม่ก็อยากเล่นเหมือนกันก็ต้องไปเข้าคิวใหม่เขาเนี่ยคิดถึงจิตใจนะแม่คนที่ดูลูกเนี่ยพอพ่อลงมาแล้วเนี่ยแม่แซงคิวคนอื่นขึ้นต่อได้เลยเป็นการจัดระบบที่คิดละเอียดอ่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ค่ะ
0: ตอนที่เกิดไฟไหม้อยู่ในเมืองบ้านเกิดของเขาอ่ะเขาซ่อมบ้านให้คนทุกหลังเลยนะที่เป็นคนในเมืองที่เขาเกิดหมู่บ้านที่เขาเกิด
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีพายุเฮอริเคนเข้าก็บริจาคเงินเป็นล้านนะครับแล้วตัวเองก็บริจาคเงินให้โรงพยาบาลแวนเดอร์บิลท์ที่เธอเสียชีวิตเพื่อวิจัยค้นฟ้าวัคซีนร่วมกับบริษัทโมเดอร์นาที่ได้วัคซีนโควิดที่เรารู้จักกัน
1: ค่ะ
0: อันน
1: ค
0: ี้
1: ่
0: เป
1: ะ
0: ็นผลส่วนหนึ่งจากดอลลี่พาร์ตัน
1: อื
0: เรื่อง
1: ม
0: เล็กๆน้อยๆที่ประทับใจผมนะเธอมักจะโทรศัพท์ไปหาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยตนเองซึ่งเวลาของคนเหล่านี้ยุ่งมากและมีค่านะครับให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหลายครั้งเธอเดินทางไปด้วยตัวเองไฮไลท์มากๆก็คือค่าตัวเธอที่เล่นทีเป็นล้านล้านเหรียญเนี่ยเธอกับเอาเวลาเนี่ยไปร้องเพลงในบ้านเกิดเธอเล็กๆน้อยๆคนร้องไห้กันเยอะแยะไม่คิดว่าคนดังระดับโลกอย่างเงี้ยจะมาร้องเพลงอยู่ในหมู่บ้านชนบทแล้วเธอไม่ได้ทําเรื่องนี้เพียงแค่ครั้งสองครั้งเธอทํามาไม่รู้กี่ครั้งในตลอดระยะเวลา30-40 ปีที่เธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง
1: เนาะเป็นคนกตัญญูเป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนจิตใจโอ้โหนี่คือต้องยกประโยชน์ให้ครอบครัวที่ดูแลพ่อแม่ดูแลจริงหมูมันไม่ใช่เงินนะอาจารย์มันคือการปลูกฝังความงามความดีที่มันอยู่ในจิตใจนี่มันสุดยอดมากๆเลยแล้วกลายเป็นสร้างคนยิ่งใหญ่ให้โลกใบนี้ได้เลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเธอมีหัวธุรกิจที่เก่งมากที่เรียกว่า Doing Well แล้วนะครับแต่เป้าหมายของเธอที่เธอต้องเร่งทำเงินทำกิจการลิขสิทธิ์เพลงทีมปาร์คต่างๆอ่ะเธอต้องการเอาไปทำ Doing Good เนี่ยเธอยิ่งขยายกิจการเธอยิ่งสร้างรายได้มากอ่ะเพื่อที่จะได้ช่วยคนให้ได้มากขึ้นจำนวนเยอะขึ้นนี่คือเป้าหมายชีวิตเธอที่น่ามหัศจรรย์มากผมคิดว่าเศรษฐีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะทั่วโลกเนี่ยถ้าได้ครึ่งหนึ่งของดอลลี่พาร์ตันเนี่ยโลกเราจะน่าอยู่ขึ้นมากเลยดังนั้นคำพูดหลักที่ผมอยากจะเน้นก็คือมันต้องดูอิงกูดก่อนคือใจอ่ะต้องตั้งใจทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อสังคม
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ถ้าเราไม่มีสตังค์แล้วเราไม่ได้ทุ่มเททำงานให้ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็จะดูอิงกูดได้เล็กๆเขาก็เลยดูอิงเวลด้วยการร้องเพลงสร้างหนังเขาเล่นเล่นแสดงภาพยนตร์ด้วยนะแต่งเพลงให้คนอื่นร้องด้วยนะเป็นธุรกิจทำทีมปาร์คทำอะไรเป็นเงินหมดเลยแต่เงินทั้งหมดเนี่ยกว่าครึ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยตัวเลขสุดท้ายที่จะให้ไว้นะครับก็คือตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาหาเงินได้ประมาณ35,000 ล้านเขามีเงินเหลือระหว่างที่
1: สา
0: เข
1: ม
0: า
1: หมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมอาจารย์
0: บาทสามห
1: อ
0: มื่นห้
1: บ
0: า
1: า
0: พ
1: ท
0: ัน
1: บ
0: ล
1: า
0: ้า
1: ท
0: น
1: สา
0: บ
1: ม
0: าท
1: โอ้ก็เยอะ
0: แล
1: ม
0: ้
1: า
0: ว
1: ก
0: เขาก็วันที่เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่25 สิงหาเนี่ยเขามีทรัพย์สินประมาณการที่เหลืออยู่อ่ะ15,000 ล้านแปลว่าเขาใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมากกว่าเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตัวเอง
1: โอ้โหมันก็แต่ก็มหาศาลมากๆเลยเนาะ
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ม่
0: ใช่
1: ร
0: คร
1: ู
0: ั
1: ้
0: บ
1: เลย
0: แต่เรามีมหาเศรษฐีน้อยคนนะครับ
1: ที่
0: ท
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ท
0: สม
1: ำ
0: ม
1: แ
0: ต
1: บ
0: ิ
1: บ
0: ว่าน ถ้
1: ี
0: า
1: ้
0: ท่านห
1: โ
0: า
1: ห
0: ได้100,000 ล้านแล้วใช้เพื่อสังคมมากกว่า50,000 ล้านมันก็หาได้น้อยคนนะครับครับ
1: ถูกถูกจริงอันนี้เขาเรียกว่าใช้เกินครึ่งของส
0: เ
1: ิ
0: ก
1: ่ง
0: ิน
1: ท
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ึ่ง
1: เก็บเอาไว้แต่ที่เก็บไว้ก็ได้คือคนอะไรจะมีความสามารถสร้างเงินทองได้มากมายขนาดนั้นแล้วก็ ยิ่งมันเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้ไหมคะอาจารย์

0: ย์
1: ใช่ครับคนเนี่ยที่ไปเที่ยวธีมปาร์คมากขึ้นคนที่รักเขาไปอะไรมันก็เป็นแหล่งรายได้กลับมาว่าถ้าเราไปใช้บริการของเพลงเขาสถานที่ธีมปาร์คเขาเขาจะรู้เลยว่าเงินเกินครึ่งอ่ะมันจะไปสู่พี่น้องประชาชนไม่ได้ไปสู่ที่เกาหลีพาตันถูกไหม
0: ค่ะถูกค่ะอาจารย์
1: อืม
0: อืมแต่ว่าโอ้เนาะยิ่งภาพมันเขาแต่เขาทำด้วยใจจริงนะไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพเป็นจะเป็นนางฟ้าแบบหลอกลวงเพื่อความร่ำรวยเพราะว่าจริงเขาได้มาเขาก็ยิ่งให้ไป
1: เขาทำด้ว
0: ส
1: ย
0: ุ
1: ใจ
0: ดย
1: จริ
0: อง ด
1: ครับ
0: ม
1: เพรา
0: า
1: ะฉ
0: ก
1: ะนั้นเรา
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: เห็นได้ว่าคนหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักเขานะครับ
0: อาจารย์เขามีครอบครัวไหมคะ
1: เออเขามีเขาแต่งงานกับสามีแล้วสามีเขาน่ารักมากสามีเขาเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยมา59 ปีแล้วก็เสียชีวิตไปปีที่แล้วแล้วดอลลี่พาร์ต
0: อ
1: ันก
0: ๋
1: ็มาเสียชีวิตปีนี้ตามไป
0: อแปลว่าเนาะดีทั้งสองคนเลยอ่ะไม่มีใคร
1: ใช
0: ข
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ข
1: ับ
0: วางใครว่าไม่ให้ใช้เงินอะไรใดๆเลยแล้วมีทายาทไหมคะอาจารย์คะ
1: ไม่มีครับเขาไม่ได้มีลูกแล้วก็แต่มีหลานเยอะเลยเพราะเขามีพี่น้อง12 คนน่ะนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเนาะคนเรานี้ทำเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงนะในที่สุดชีวิตเนี่ยอายุ80ก็เอาเงินไม่ได้ไปไม่ได้เลยสักบาทเดียว
1: ใช่ครับแต่
0: ท
1: เขา
0: ำน
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ้
1: ้
0: น
1: ป
0: เ
1: ร
0: ง
1: ะ
0: ิ
1: โ
0: น
1: ย
0: ย
1: ช
0: ัง
1: น์
0: เหล
1: เ
0: ื
1: งิ
0: อ
1: น
0: ท
1: นั
0: ิ
1: ้
0: ้
1: น
0: ง
1: ได
0: ไ
1: ้
0: ว้
1: ช่วย
0: ใช
1: คน
0: ่
1: เป็น
0: ใช
1: ล้
0: ่
1: านๆคน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เงินสร้างบุญเพราะว่าในที่สุดแล้วสัจธรรมก็คือเราตายไปเงินมีอยู่กี่หมื่นล้านเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าโหความยิ่งใหญ่ของเขาที่อาจารย์บอกอะทรัมป์ลดธงครึ่งเสาคือ
1: ที่พระรา
0: ผ
1: ช
0: ู้
1: วัง
0: ค
1: บัน คกิงแฮมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เล่นเล่นเพลงของดอลลี่พาร์ตันอย่างเงี้ยนะแล้วก็
0: มั
1: ม
0: น
1: ีศิลปินนักร้องดังๆเราไปดู YouTube ตอนนี้นะเสิร์ชคำว่าดอลลี่พาร์ตันเราจะไม่น่าเชื่อเลยว่าดาราและนักร้องที่เรารู้จักดังๆในวงการฮอลลีวูดเนี่ยนะพูดถึงดอลลี่พาร์ตันรู้จักรักทุกคนเลยฮะ
0: เนาะนี่มันไม่ได้คนรักไม่ได้เป็นเพราะเขามีเงินเพราะเขาเป็นเศรษฐีเพราะเป็นดาราแต่คนรักเพราะความดีของเขาจริงๆนะอาจารย์ส
1: อั
0: ุ
1: น
0: ด
1: นี้
0: ย
1: คุณ
0: อ
1: หญิง
0: ด
1: พู
0: จ
1: ด
0: ริ
1: ถ
0: ง
1: ูกเลยครับเขาโด่งดังมากในสายตาของผู้คนเรื่องทำความดีไม่ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: โด่งดังมากเพราะเขารวยครับ
0: ค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นไม่รู้ว่ามีคนรวยๆฟังอยู่มีคนมีอำนาจฟังอยู่บ้างหรือเปล่านะคะอยากให้คนรักเขาคนเคารพเนี่ยเขาไม่ได้รักเพราะว่าฐานันดรเพราะว่าศักดิ์เพราะว่าความอำนาจเพราะว่าเงินเพราะว่าตำแหน่งแห่งหนแต่คนจะรักด้วยจริงใจและรักไปตลอดกาลก็เพราะว่าคุณงามความดีที่ทำเอาไว้ให้กับผู้คนอื่นนั่นเองนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันให้ฟังอย่างน้อยก็มีเรื่องดีอยู่ในชีวิตสักวันหนึ่งบ้างก็ยังดีนะคะอาจารย์หลังจากนี้
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไป
1: ด้วยความยินดีครับแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ตามสมควรครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาคุยกันเรื่องของน้องๆที่สร้างโครงการเพื่อสังคมกันนะคะอาจารย์ค่ะอยากฟังอยู่เหมือนกันว่าเด็กๆเขาทำอะไรกันบ้างเขาคิดอะไรว่าเป็นความหวังของประเทศมากเลยค่ะว่าถ้าเรามีเยาวชนที่คิดดีทำเพื่อสังคมเนี่ยประเทศเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็น่าอยู่นะคะหลายๆคนเขาก็จะได้มีกำลังใจต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ด้วยความยินดีครับสวัส
0: ค
1: ดี
0: ่ะ
1: ทุกท่าน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจกันกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รุ่นใหม่ล่าสุด MUX The Next Peak
5: ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรุ่นล่าสุดยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
12: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วน
13: ี้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
14: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
15: FM 106วิทยุครอบครัวข่าว ถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่31สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: อ่ะเรื่องของต้าเฟสเฟ่กับยัดชัยโสโรเดี๋ยวมีให้แบบเต็มๆนะครับวันนี้คนดูหนกระแสเยอะจริงๆ
1: ค่ะ
0: 1ล้าน2แสนคนนี่คือระดับดูสดผ่าน YouTube
1: เราไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าตอนที่รายการยังไม่จบนะคะด้านล่างอาคารมารีนนท์ของเราก็คือมีแฟนคลับมารอที่จะได้เจอทั้ง2ท่านน่ะก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้แอบดู
0: เดี๋ยวต้องไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเป็นแบบเต็มๆนะครับแต่ต้องร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งก่อนครับกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญโดยการได้ตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกครับหลังจากได้แชมป์เอเชียเอาชนะจีนได้วันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ประเด็นหลักคือเรื่องของการอัดฉีดท่านนายกเขาใช้คำว่าสุดซอย
1: ค่ะ
0: สุดซอยคุณผู้ชมแล้วท่านนายกบอกว่ามันดีใจมากขนแขนสแตนด์อัพผมว่าคำนี้ใช้ได้กับทุกคนทั้งประเทศจริงๆโดยเฉพาะเซตสุดท้ายพูดแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะลูกสุดท้ายที่เราเอาชนะมาได้แล้วเป็นการประกาศชัยสร้างประวัติศาสตร์นาทีที่20ครับ
2: อีกคะแนนเดียวทำแล้วตีลูกนี้บิดไม่โดนครับเสิร์ฟลูกนี้ครับบอลแรกดีครับจ่ายมา
0: ชัด
2: แล้ว
0: นะครับ
2: จบเลยครับ
0: ปิดเกมสำเร็จครับ15-0 นั่นคือ 3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ 15-10
2: สุดยอดครับทีมชาติไทยยิ่งใหญ่มากๆครับโอ้แชมเปี้ยนครับโอ้โหบอลและบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ครับ
3: เป็นที่เราจะไม่ลืมเลยในชีวิตนี้นะคะที่เราได้เห็นเนี่ยว่าทีมชาติไทยของเรานั้นไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยนะคะนำความสุขมาให้กับคนทั้งประเทศเลยยิ่งมากเลยหัวจิตหัวใจหนุ่ม
2: เดี๋ยวเสร็จจากภารกิจชิงแชมป์
0: สุดยอดจริงๆครับทุกคนเก่งมากๆแล้วนี่คือสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจริงๆเมื่อคืนท่านก็โพสต์แสดงความยินดีไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้อุ้ยดีใจมากขนแขนสแตนด์อัพได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงในสนามครั้งนี้เขานำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนต้องขอบคุณและยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมให้คนมีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้พวกเขาได้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้สบายใจถือว่าสุดซอยแล้วนักข่าวก็ถามแล้วอัดฉีดล่ะครับท่านอัดฉีดท่านนายกถามกลับฮะเอาแล้วคำว่าสุดซอยอ่ะมันแปลว่าอะไรล่ะ
4: ท่านนายกค่ะเมื่อวานวอลเลย์บอลได้แชมป์เอเช
5: ียผมดีใจมากที่ได้เห็นน้องๆเวลาเขาร้องเพลงชาติไทยของเราที่สำคัญคือเนี่ยความรู้สึกเนี่ยผมมันบรรยายไม่ถูกเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำคอเวลาผมไปเยือนต่างประเทศได้ยินเสียงนี่เราก็ยังรู้สึกฮึกเหิมนะแต่ก็กลุ่มก็แค่ไปก็ไม่เกิน50คนแต่นี่โอ้โหเมื่อวานน้องๆนี่เขาเรียกนำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70กว่าล้านคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงความศักยภาพต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนะครับนี่ก็เป็นอีกบทนึงซึ่งมันจะเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศไทยอย่างเดียวน้องๆเหล่านี้ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่ นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
4: ต้องอ
5: ั
4: ดฉีดอะไรเพิ่มเติมกับนักกีฬา
5: ก็สุดซอยไปว่าอะไรอ่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แปลได้ว่าอัดฉีดสุดซอย
1: ค่ะ
0: เมื่อช่วงบ่ายครับท่านนายกรัฐมนตรีขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจที่สงขลาก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นะครับช่วงหนึ่งนายกหยอกล้อกับสื่อมวลชนฮะคือด้วยความอารมณ์ดีนี่
1: อันนี้ดอกค่ะ
0: ดอกวันเล่ฮะเดี๋ยวตบด้วยเดี๋ยวตบด้วยเดี๋ยวมีตบตบนี่เดี๋ยวขอดูอีกสักรอบสิเดี๋ยวจะต้องฟังเสียงนักข่าวด้วย
6: โอเค
0: โอเคเนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วทำท่าหัวใจด้วยนะคือตบใส่นักข่าวเสร็จปุ๊บอ้าวเยี่ยมแล้วก็นี่ทำท่าหัวใจ
6: โอเค
0: นี่ฮะที่สงขลานะครับต้องยอมรับว่าศึกชิงแชมป์เอเชียของไทยครั้งนี้เนี่ยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วการแข่งขันเนี่ยสุดเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมสาวไทยเราชนะทั้งญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ล้มยักษ์จีนเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศได้คนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนอกจากโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรและทีมสตาฟโค้ชแล้วทีมนักตบสาวไทยยังมีโค้ชต่างชาติซึ่งเป็นชาติคู่แข่งด่านสำคัญของไทยทั้งสองด่านเลยโค้ชชาวญี่ปุ่นคือคุณชินโยชิดะครับทำงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกมและโค้ชชาวจีนโค้ชเผิงคุณทำงานด้านความแข็งแกร่งและเทคนิคเผิงคุณก็คือภรรยาของโค้ชออสนะครับโดยโค้ชต่างชาติทั้งคู่เนี่ยเป็นการทำงานแบบว่าจ้างแบบมืออาชีพนะครับหรือว่า professional นั่นเองเอาท่านแรกก่อนแล้วกันโค้ชเผิงคุณโค้ชเผิงคุณเนี่ยเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติจีนนะครับคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2004ที่กรุงเอเธนเธอได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP และเป็นมือเซตยอดเยี่ยมในรายการรวมถึงเหรียญทองแดงโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งโค้ชเผิงคุณแต่งงานกับโค้ชออสแล้วก็มีลูกชายด้วยกันถึงแม้ว่าเผิงคุณจะเข้ามาช่วยงานสมาคมจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับโค้ชออสก็ตามแต่สมาคมก็ได้จ้างเธออย่างมืออาชีพครับคุณสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเล่าว่าเฝิงคุณเนี่ยเข้ามาในช่วงปี2024ซึ่งสมาคมตั้งใจให้เฝิงคุณมาติวมือเซตหน้าใหม่อย่างเซร่าแอนโคมามือเซตดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีลูกครึ่งไทยกาน่าเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วร่วมแข่งขันในรายการระดับโลกอย่าง VNL 2026อีกคนนึงก็นุกนิกณัฐนิชาใจแสนครับตำแหน่งตัวเซตเช่นกันแต่ว่าเฝิงคุณเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้ช่วยของโค้ชออสที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกทีมโดยเฉพาะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับมือเซตกัปตันทีมได้ความรู้ไปเยอะชมพู่เนี่ยได้ประสบการณ์จากลีกสหรัฐทำให้ยกระดับตัวเองมากขึ้นไปอีกแมตช์นี้ชมพู่จึงได้เป็น MVP ฝากคนไทยเชียร์กันต่อในมหกรรมเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยาถึง4ตุลาคมสำหรับเอเชียนเกมไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองดีสุดก็คือเหรียญเงินครับ
7: ความจริงเราตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยปัญหาของทีมเราก็คือโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยเราขาดแคลนมือเซตนะครับนี่เฟงคุณเขาเป็นมือเซตแชมป์โอลิมปิกเราคิดว่าเราจะเอาเข้ามาเพื่อสร้างมือเซตแทนนุสลาแทนผู้นะครับชมพู่ที่ก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับเราพยายามตัวเซตให้มากๆไว้ตรงนี้คือเป้าหมายหลักสำคัญที่เราขอให้เขาได้มาช่วยทีมเราครับความจริงผู้เขาก็เสถียรอยู่แล้วนะนะครับสิ่งที่ผู้เขาได้มาด้วยตัวของเขาเองเนี่ยจะมากเพราะว่าเขาไปเล่นที่อเมริกาเขามีได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาเยอะผสมผสานกับความเป็นทางเอเชียเราเนี่ยนะครับผู้เขาก็สามารถพัฒนาตัวเขาเองไปได้และส่วนหนึ่งก็ได้จากเป็นคุณบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความเสถียรของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาเสถียรด้วยตัวของเขาเองเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากทางเฟงคุณก็คือเรามีเด็กๆนะรุ่นเด็กๆซาร่าอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้นะครับเราพยายามให้เขาถ่ายทอดให้เขาสร้างเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างชมพู่เขาเสถียรแล้วอ่ะนะเขาก็มีความมั่นใจในตัวของเขาในการที่จะเล่นแล้วเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเขาก็อยู่คุกคีอยู่กับวงการกีฬาของจีนมานะเขาก็คงจะมีประสบการณ์แล้วก็มีอะไรที่สามารถที่จะมาช่วยทำให้เราสามารถแก้ไขจุดอ่อนของเราหรือว่าแก้ไข ทำให้เราจุดแข็งของเราดีขึ้นแล้วก็ตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้เป็นเรื่องของทางเทคนิคที่เราไม่สามารถที่จะไปพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับ
0: อีกท่านหนึ่งคือโค้ชชินโยชิดะคือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักวิเคราะห์ข้อมูลชาวญี่ปุ่นของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเจ้าตัวอายุ30ปีแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยมักจะเรียกโค้ชชินว่าบ่าวชิน
1: ค่ะ
0: เพจ Facebook ลุงโจผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาได้โพสต์การชี้แจงของโค้ชชินผ่านทาง IG นะครับที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยชินโยชิดะก็ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของตัวเองระบุอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเขาพบข้อความในลักษณะที่บอกว่าเขาลาออกจากทีมชาติญี่ปุ่นตามความต้องการของตัวเองแล้วย้ายมาอยู่กับทีมชาติไทยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเป็นการคาดเดาเขาอธิบายอย่างนี้ครับการต้องเผชิญกับคำวิจารณ์และข้อความที่เข้าข่ายทำให้เสียชื่อเสียงจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเขาอย่างไรก็ตามขอชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายตัดสินใจลาออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อย้ายมาทำงานกับไทยแต่สัญญาในตำแหน่งนักวิเคราะห์และล่ามกับทีมชาติญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อสัญญาจากนั้นจึงได้รับการติดต่อจากทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมถึงทีมงานโค้ชและได้รับโอกาสเข้ามาทำงานกับทีมชาติไทยโยชิดะยังคงเคารพและขอบคุณทีมชาติญี่ปุ่นเสมอแต่เมื่อถึงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องลงสนามพบกับญี่ปุ่นเขาก็มองว่าญี่ปุ่นคือคู่แข่งและในฐานะมืออาชีพเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จจากคนทำงานเบื้องหลังของญี่ปุ่นสู่บทบาทใหม่กับทีมชาติไทยการออกมาชี้แจงครั้งนี้ของชินโยชิดะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากมุมของตัวเองเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลได้รับทราบข้อเท็จจริงและไม่ตัดสินจากข้อมูลหรือกระแสที่คลาดเคลื่อนเคารพทีมชาติญี่ปุ่นเสมอแต่เมื่อทำงานให้ไทยก็จะทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยอย่างเต็มที่
1: ถ้าพูดถึงโค้ชออนนะคะขออนุญาตนำบทความของคุณหนุ่มเมืองจันทร์หรือว่าคุณสรกลอรุณยานนท์เขียนถึงโค้ชออนดีมากๆนะคะยาวนิดนึงแต่ขออ่านก็บอกว่าคุณตุ้มคุณสรกลเนี่ยบอกถ้าถามว่าใครมีความสุขที่สุดที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะทีมชาติจีนเมื่อคืนได้เป็นแชมป์เอเชียได้ไปแข่งโอลิมปิกคือโค้ชออสเพราะนี่คือความฝันสูงสุดของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเขาเป็นโค้ชทีมชาติไทยมานานหลายปีสร้างตำนานมากมายก่อนจะลาออกไปเมื่อปี2559และกลับมารับตำแหน่งคุมทีมชาติไทยอีกครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วโค้ชออสเป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันตอนที่เขาตั้งเป้าหมายพาวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกตอนนั้นทีมไทยยังอยู่ระดับกลางๆของอาเซียนอาจารย์ชาญฤทธิ์วงศ์ประเสริฐผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลเป็นคนดึงโค้ชออสเข้าสู่วงการบอกว่าตอนนั้นถ้าทีมไทยเจอทีมระดับชั้นนำของเอเชียอย่างจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนอกจากจะแพ้3เซตรวดยังเจอเกมศูนย์เป็นประจำดังนั้นการที่โค้ชออสฝันว่าจะพาทีมไทยไปโอลิมปิกจึงเป็นความฝันที่ไกลมากไกลจนยากจะจินตนาการได้ว่าจะเป็นจริงคุณหนุ่มเมืองจันทร์บอกว่าผมเคยถามโค้ชออสว่าบริหารจัดการความฝันของเขายังไงเขาแบ่งความฝันเป็นเป้าหมายเล็กๆครับเหมือนขั้นบันไดเป้าหมายแรกคือชนะทีมอันดับต้นๆของเอเชียให้ได้ผ่านไป4ปีชนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่เราเคยแพ้เกมศูนย์มาก่อนจากนั้นได้เล่นกีฬามหาวิทยาลัยโลกได้เหรียญทองแดงชนะคิวบาบราซิลอีก1ปีต่อไปได้ไปเล่นเวิลด์แกรนด์ปรีแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการแบ่งความฝันเป็นขั้นบันไดเล็กๆทำให้ทุกครั้งที่ก้าวขึ้น1ขั้นเราจะรู้สึกว่าชนะและกลายเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปโค้ชออสมีความฝันแต่จะสำเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เขาคนเดียวแต่อยู่ที่นักกีฬาทุกคนเขาได้ส่งต่อคบเพลิงแห่งความฝันให้กับนักกีฬาทุกคนฝันกันเป็นทีมแต่ที่เหนือกว่าเรื่องการจัดการความฝันผมอยากรู้เรื่องการจัดการความพ่ายแพ้จำวันที่ทีมวอลเลย์หญิงไทยชุด7เซียนที่เคยใกล้ถึงความฝันจะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกได้ไหมครับในการคัดเลือกไปแข่งโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นปี2555สถานการณ์ตอนนั้นหลังทีมไทยชนะคิวบาทุกคนในทีมคิดว่าไทยได้ไปโอลิมปิกแน่เพราะคู่ต่อไปคือญี่ปุ่นกับเซอร์เบียเราแพ้ญี่ปุ่น3-0แต่ชนะเซอร์เบีย3-0ทายไม่ยากว่าญี่ปุ่นต้องชนะเซอร์เบียแน่นอนแต่วันนั้นญี่ปุ่นแพ้ทีมไทยนั่งเชียร์อยู่หน้าจอโทรทัศน์ในห้องพักฝันว่าญี่ปุ่นชนะจะฉลองเต็มที่แต่สุดท้ายเมื่อญี่ปุ่นแพ้เสียงสะอื้นแทรกขึ้นมาแทนญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบียคืนนั้นโค้ชออสปลุกปลอบใจคนที่ฝันสลาย ค้ชออสบอกว่าทุกคนร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดผมอยู่กับเขาทั้งคืนนักกีฬาเกือบทั้งทีมจะขอเลิกเล่นทีมชาติทุกคนหมดกำลังใจทั้งที่อีก10กว่าวันทีมนี้ต้องไปแข่งเวิลด์กรังด์ปรีต่อโค้ชออสพูดกับทุกคนเรื่องความฝันย้อนกลับไปตอนทุกคนยังเป็นเด็กซ้อมอยู่ที่ยะลาจำได้ไหมพวกเองเคยเขียนอะไร10กว่าปีที่แล้วคือวันนั้นโค้ชออสให้เด็กกลุ่มนี้เขียนว่าทุกคนเป็นใครและมีความฝันอะไรจำได้ไหมทุกคนบอกว่ารักกีฬานี้สุดท้ายทุกคนกลับมาเล่นกลับมาเล่นแม้หัวใจบอบช้ำแต่สู้เหมือนเดิมถามต่อไปว่าแล้วโค้ชออสเยียวยาหัวใจตัวเองยังไงคุณหนุ่มมึงจันบอกว่าโค้ชออสตอบว่าผมต้องให้กำลังใจตัวเองเพราะเราอ่อนแอไม่ได้เราต้องเข้มแข็งสุดท้ายแล้วคุณหนุ่มเมืองจันทร์บอกว่าผ่านไป14ปีความฝันโค้ชออสเป็นจริงทีมวอลเลย์หญิงไทยได้ไปโอลิมปิกเขาชนะเพราะเขาไม่ยอมแพ้
0: ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันเชียร์ต่อไป
1: ค่ะ
0: อ่ะคุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้ผลไม้คุณภาพมาอยู่ที่หน้าเราแล้วคุณผู้ชมครับกรมการค้าภายในครับเดินหน้ารณรงค์บริโภคผลไม้ไทยภูมิใจผลไม้ไทยครับใช้แนวคิดนะครับ The Land Thailand Tropical Fruitsพร้อมกับสร้างการรับรู้ผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรและสื่อโทรทัศน์เพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยนะครับอ้าวคุณผู้ชมฮะอธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวิทยากรมณีเนตรบอกอย่างนี้ครับกรมการค้าภายในจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลไม้ไทยครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความหลากหลายความสดคุณภาพของผลไม้ไทยจากแต่ละภูมิภาคพร้อมกับเชิญชวนคนไทยร่วมกันเลือกบริโภคผลไม้เป็นผลไม้ไทยตามฤดูกาลสำหรับผลไม้ที่นำมาในครั้งนี้นะครับเป็นผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตสำคัญครับได้แก่มังคุดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉานตำบลท่ามะพลาจังหวัดชุมพรฮะมังคุดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผลจังหวัดนครศรีธรรมราชทุเรียนจากกลุ่มเกษตรกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและมะพร้าวจากกลุ่มเกษตรกรอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรไทยนำมาสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รู้จักแหล่งผลิตและเรื่องราวของผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น
1: กรมการค้าภายในจึงขอเชิญชวนทุกคนค่ะร่วมการบริโภคผลไม้ไทยภูมิใจผลไม้ไทยค่ะเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากแหล่งผลิตทั่วประเทศกันนะคะจะได้เป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยสร้างกำลังซื้อภายในประเทศด้วยและพรุ่งนี้นะคะที่เห็นตรงหน้านี้ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: กรมการค้าภายในจะนำผลไม้มาทั้งมังคุดมะพร้าวทุเรียนมาวางจำหน่ายที่อาคารมาลีนนท์ช่อง3ของเรานี่แหละค่ะสดๆ ส่งตรงจากสวนแบบนี้ถึงมือผู้บริโภคนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะคะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรกันค่ะ
0: เรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านครับและปิดท้ายเบรกครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทานะครับสนับสนุนโดย BYD ครับไลฟ์ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เราแจก3ตัวเหมือนเช่นเคยติดแฮชแท็กสุดซอยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงเรื่องของเงินอุดหนุนแล้วถามกลับสุดซอยแปลว่าอะไรนะฮะให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
10: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: 3, 2, 1, sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
14: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
15: เปรี้ยว
13: นหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
16: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
18: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
19: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: ผลกระแสวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town จริงๆนะ
5: ใช่ครับ
4: คนดูสดนี่เหยียบหลักล้านซึ่งเป็นวันทำงานช่วงกลางวันไปทำงานกันเหรอคะทุกคน
5: ใส่ใจครับ
4: ใส่ใจคือจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วใช่ไหมคะเรื่องว่ามีความขัดแย้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้วยนะ
5: ใช่การจัดการในบริษัทการทำบัญชีการเอาเงินเข้าเงินออกกฎหมาย
4: โอ้ก็คนดูเยอะมากจริงๆแล้วคนพูดถึงเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะสรุปประเด็นมาให้แต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นหลังจากที่จบผลกระแสคือคุณหยัดร้องไห้นะคะร้องไห้จนพี่หนุ่มเนี่ยต้องเดินมาคุยอ่ะ
5: ครับ
4: เดินมาคือพี่หนุ่มก็มาเหมือนอธิบายแหละว่าทำไมกระแสสังคมถึงเอาตรงๆก็คือจับต้องหรือว่าโจมตีมาที่คุณยัดนั่นแหละเจ้าตัวร้องไห้แบบนี้แล้วนี่ดูสักนิดเดี๋ยวจะขอเวลาประมวลภาพนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอามาไล่เรียงให้ดูเพราะว่ามันก็มีจนถึงขั้นที่ว่าทีมงานของคุณยัดนะคะพอนักข่าวบอกว่าขอไปคุยหน่อยทีมงานก็บอกว่าอย่าเลยคุณยัดไม่ไหวไปฟังคุณต้าดีกว่าคุณต้าเขาพูดในรายการน่ะเขาน่าสงสารคนน่าจะฟังเขาเยอะกว่านี่คนติดตามคุณยัดนะเดี๋ยวพูดแบบนี้นะ
5: แล้วช่วงที่ตอนที่คุณยัดเดินออกมาข้างนอกห้องส่งพอดีผมก็เดินลงมาพอดีก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่คือร้องหนักจริงๆในช่วงเวลานั้น
4: ตาแดงเลยนะตาแดงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ขอเวลาประมวลภาพนิดนึงรวมไปถึงภาพบรรยากาศแฟนคลับที่มารอกันที่อาคารมารีนนท์นะคะทีนี้ในตัวรายการคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปนะคะเรื่องของคุณต้ากับคุณยัดคุณต้าเฟสเฟ่หรือคุณลิขิตสิทธิพันธ์คุณยัดชัยโสโรหรือคุณกิตติศักดิ์เวชประสานเนี่ยจริงๆมันมาตั้งแต่โหนกระแสสัปดาห์ก่อนนะคะที่ทางคุณต้าเฟสเฟ่มาออกแล้วก็บอกว่าถูกเพื่อนรักก็คือคุณยัดฟ้องดำเนินคดีวันนี้คุณยัดมาตอนแรกเนี่ยก็เห็นอย่างในภาพหน้าจอเนี่ยนะคะคือนั่งกันอยู่ที่สตูดิโอคนละชั้นก่อนที่ตอนหลังถึงจะเข้ามานั่งร่วมในสตูดิโอเดียวกันเอาฝั่งคุณยัดก่อนละกันเพราะว่าคุณยัดได้พูดก่อนในรายการนะคะคุณยัดคุณแอมภรรยากับทนายความคุณยัดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยรักคุณต้ามากกว่าภรรยาซิอีกแต่เรื่องทั้งหมดใช้คำนี้ผิดที่ผมเองนี่แหละที่ไม่กล้าปล่อยมือปล่อยความจริงออกจากมือแล้วก็บอกว่ามันมีเหมือนกันนะประเด็นที่คุณต้าบัญชีบริษัทเฟดเฟ่หลายครั้งโดยที่ก่อนนั้นไม่มีใครรู้จนกระทั่งมีน้องที่ทำบัญชีมาบอกกับคุณยัดว่าเงินของบริษัทเฟดเฟ่หายไปประมาณ 200,000 ก็เอาตรงๆก็เหมือนกับว่าก็มาแฉคุณต้าบ้างแหละ
6: คุณสนิทกันขนาดไหนสองคน
7: ตีว่าเป็นคนในครอบครัวยังได้เลยครับเคยถึงขั้นว่าแฟนผมเนี่ย อิชาต้า
6: ว่าแบบทำไมคุณรักเขามากกว่าเมีย
7: ใช่ครับรักมากครับพี่ใช่ครับความผิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวผมเองที่ผมไม่กล้าปล่อยความจริงออกจากมือไปอยู่ดีน้องโบก็มาบอกว่าพี่ยัดเงินเฟ้ๆหายผมก็เอ้ยมันหายได้ยังไงเช็คผิดหรือเปล่าอ่ะลองไปเช็คดูหนูเช็คมาแล้วเงินหายจริงมันมีใครมีอำนาจการเบิกอ่ะก็พี่ต้าอ๋อถ้าพี่ต้านะไม่คุยพี่ต้าเลย
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
10: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เยอะไหม
7: จำนวนเงินมันไม่เยอะครับแต่ความไว้ใจมันเยอะ
6: จำนวนเงินเท่าไหร่ฮะขออนุญาต
13: ประมาณ 200,000 กว่าบาทอ่ะ
6: 200,000 นะ
13: รวมทุกยอดแล้วค่ะประมาณ6ครั้งอ
7: ่ะมันเป็นทุกเดือนครับ5เดือนติด
6: คุณออกไปโดยที่คุณไม่ได้มีการระบอกกล่าวกันก่อน
7: อันนั้นก็ส่วนนึงครับแล้วที่สำคัญอ่ะมันเป็นต้าด้วยไงครับคือเพื่อนที่เราร
6: ัก
7: ไม่ธุรกรรมของชายโสโลครับทุกอย่างครับเปิดมา7ปีอ่ะผมไม่เคยไปเบิกเงินเลยสักครั้งเดียว7ปีไม่เคยเลยครับต้าถือธุรกรรมเงินทั้งหมดส่วนเฟ้ๆก็ต้าเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่ผมเลยครับผมไม่เคยเบิกเลยครั้งเดียว
4: ซึ่งประเด็นนี้ใหม่เลยนะคะแต่พอพี่หนุ่มถามคุณต้ายอมรับว่าจริงตัวเองเอาเงินออกจากบริษัทเฟ้ๆซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เปิดร่วมกันมีเพื่อนทั้งหมดเนี่ยรวมกัน9คนเนี่ยจริงๆโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นไปตามหุ้นคือบริษัทเนี้ยคุณต้าถือหุ้น 98% เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันก็เป็นไปตามหุ้นที่ผมต้องมีอ่ะจริงๆมันคือเงินของผมอ่ะมันอยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนหรือไม่ให้เพื่อนก็ได้เมื่อก่อนนะตอนที่ผมได้เงินเดือน 150,000 ไอ้เงินส่วนเนี้ยผมก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนๆได้เพื่อนๆ 8-9 คน
6: อ
4: ่ะแบ่งได้สิเพราะผมเงินเดือน 150,000 ไงผมก็เอาไปเป็นเงินปันผลเอาไปเป็นเงินสวัสดิการแต่ตอนหลังมาลดเงินเดือนผมเหลืออยู่ 40,000 หักนู่นหักนี่เหลือ 37,000 แล้วผมก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทางครอบครัวผมก็ต้องเอาเงินส่วนนี้ออกมาแต่มันเป็นเงินตามสัดส่วนหุ้นของผม
14: ป้าครับ
7: ครับผม
14: ข้อที่จริงเฟ้ๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณถือ98ถูกไหม
7: ใช่ครับผม
14: แล้วคุณไปถอนเงินมาจริงไหม
7: จริงครับ
14: จริงนะฮะที่ว่าบอกว่า6เดือน5เดือนเนี่ย 200,000 กว่าบาทคุณถอนมาจริงใช่มั้ย
7: ถอนมาจริงครับ
14: แล้วคุณเอาไปทำอะไรมีการบอกทางนี้ไหมหรือยังไง
7: มันเป็นเงินตามหุ้นที่ผมถือครับมันเป็นของผมอยู่แล้ว
15: ลดเงินเดือนงงทำไม
7: มันอยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้ครับตอนแรกอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินครับเพราะว่าผมมีเงินเดือน 150,000 ผมสบายพอมันมีเงินส่วนนี้แล้วเห็นเพื่อนอ่ะลำบาก เพื่อนอีก7คนลำบากผมก็แบ่งให้แต่พอวันที่ผมลำบากบ้างครับเพราะว่าผมโดนลดเงินเดือนจาก 150,000 เหลือ 40,000 40,000 หักภาษีหักนู่นนี่เหลือ 37,000 แล้วพ่อผมก็ป่วยผมก็อ้าวทีนี้มันเป็นเงินเราบริษัทเราครับแล้วเราลำบาก
14: ไอ้ที่พูดถึงนี่คือในเฟซเฟซถูกไหมฮะ
7: ครับผม
14: คุณโดนลดเงินเดือนลงไปคุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณก็จำเป็นต้องเบิกเงินนี้ออกไปเพราะคุณถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะถอนได้
7: ใช่ครับ
4: ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณยัดก็บอกว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกันเลยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เชื่อใจคือจริงๆหลังจากนั้นมีการไปทำบริษัทที่2ก็คือเป็นชัยโซโลแต่ว่าจากบริษัทแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยัดบอกก็นี่แหละเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยซึ่งคุณยัดบอกว่าคุณต้าในเวลานั้นมีการแชทมาขอโทษแล้วแล้วเอาแชทมาแสดงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าคุยแล้วขอโทษจากใจจริงสำคัญคือช่วงท้ายทีมงานเลื่อนลงมาช่วงท้ายเลยนะคะช่วงท้ายก็คือจะบอกว่าตัวเองเป็นคนผิดคือจะบอกว่าคุณต้าเนี่ยส่งมาบอกว่าคุณต้าเป็นคนผิดทั้งหมดคุณต้าเป็นคนผิดทั้งหมดคุณยัดไม่ผิดอะไรเลยคุณยัดอ่ะเข้าข้างเพื่อนคนอื่นๆที่ร่วมทำด้วยกันในเฟซเฟ้ด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
16: พี่ผิดเอง
4: อันนี้คือเหมือนส่งมาคุยกับทางคุณแอมภรรยาของคุณยัดค่ะพี่ผิดเองไม่มีทางพลาดพิงให้พี่ยัดและออฟฟิศเสียหายแน่นอนแต่ วันนี้คุณต้าพูดถึงแชทนี้ว่าตอนนั้นตัวเองโดนครอบงำโดนแก๊สไลท์นะคะโดนเหมือนกับภาษาไทยเรียกปั่นหัวถูกสั่งให้ทำซึ่งพอพูดว่าสั่งให้ทำปุ๊บคุณยัดก็ทำหน้าแบบเหมือนกับก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่จริงอีกเนี่ยมันก็จะเป็นมันมีหลายส่วนเหมือนกันค่ะที่สองคนพูดมาแล้วความจริงไม่ตรงกัน
5: ทีนี้ในรายการเนี่ยพี่หนุ่มก็จี้ถามอีกหนึ่งปมประเด็นสำคัญก็คือการที่มีการเอาเงินออกจากบริษัทแล้วไปซื้อบ้านในชื่อของยัดซึ่งเรื่องนี้คุณยัดยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเป็นการยืมเงินกรรมการบริษัทซึ่งคุณยัดมีสถานะเป็นลูกหนี้ของบริษัทชัยโสโรมีรายงานส่งกรมพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยมีเจตนาตั้งใจจะซื้อบ้านหลังนี้ตั้งใจทำเป็นออฟฟิศเพื่อให้ทุกคนมาอยู่กันเป็นครอบครัวมีที่ซุกหัวนอนแต่หลังจากนั้นมันมีปัญหาก็เลยขายทิ้งแต่พอขายทิ้งแล้วก็ยอมรับว่าคือโอนเงินเนี่ยเป็นลักษณะ10ล้านไม่ได้โอนคืนให้บริษัทแต่โอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็เอาเงินไปซื้อคาเฟ่แล้วก็ออฟฟิศใหม่คุณแอมภรรยาของคุณยัดก็อธิบายขยายความว่ามันมีการไปซื้อรถด้วยคือเบิกเงินบางส่วนจากการขายบ้าน10ล้านซื้อรถจริงตามที่ตั้ง
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
16: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
17: มันก็เลยจะต้องเป็นชื่อผม
18: ถามต้าแล้วหรือยัง
17: คุยหมดแล้วครับทุกอย่างเลยครับ
14: มีรายงานหรือมีอะไรไหม
17: หลักฐานการยืมเงินบริษัทรายงานก็อยู่ในรายงานของกรมพัฒน์อยู่แล้วครับอันนั้น
14: แล้วก็หลังจากนั้นพอขายบ้านเสร็จปุ๊บเงินก็กลับเข้าไปอยู่บัญชีคุณ
17: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นชื่อผมยืม
14: รถเหมือนกันไหม
17: ใช่ครับเงินเข้าบัญชีผมพอเสร็จแล้วผมก็มาซื้อคาเฟ่หรือออฟฟิศใหม
14: ่เป็นออฟฟิศใหม่นะ
17: ใช่ครับคาเฟ่หรือออฟฟิศใหม
14: ่อันนี้ไต่เป็นชื่อ
13: พี่ยัด
17: ก็ชื่อผมครับอ้าวก็มันเป็นเงินที่ผมค้างบริษัทท
18: ำไมไม่เคลียร์บัญชีให้ชัดเจนหรือว่าเมื่อยืมบริษัทมาไอ้สิบล้านก็เคลียร์บริษัทไปที่เหลือค่อยมาซื้อคาเฟ่
17: ตอนนั้นไม่รู้ครับแค่คิดว่าพอเพราะไอ้ที่ซื้อออฟฟิศครับมันซื้อได้แค่อยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วจะเป็นจะต้องขายเพราะมีปัญหาในหมู่บ้านปึ้งแต่ว่าไอ้ที่ตอนนั้นมันแค่คิดว่าเราจะไปซื้อที่ใหม
18: ่ก็เลยยังไม่เคลียร์เงินบริษัท
17: ใช่ครับเพราะจะไปซื้อที่ใหม
14: ่แล้วรถเนี่ยกี่คัน
13: ถ้าใช้เงินในบัญชี10ล้านน่าจะมีรถบ้าน
17: จะมีรถบ้านมั้งครับ
13: ที่พี่ต้าพูดว่านิสสันโน้ตยอดมันประมาณ 300,000 นะคะจะเป็น GTO คันสีส้มยอดมันประมาณ1ล้านมันจะมีเงินออกจากบัญชี 300,000 กว่าบาทแล้วก็จะมีเงินออกจากมาทางหนูนะคะอีก1ล้านบาทรวมเป็นล้าน3นะ2ยอดนี้นะคะ
14: 300,000 นี่คือไปอยู่กับใคร
13: บริษัทโอนมาให้หนูค่ะ
14: โอเค
13: เป็นซื้อรถโน้ตจริงมั้ยจริงค่ะแล้วก็ซื้อ GTO จริงไหมจริงค่ะคันสีส้มเนี่ยค่ะจริงค่ะแล้วก็จะเป็นเงินโอนเข้าพี่ต้าล้าน 350,000 เหมือนกันคือเหมือนหนูเอาออกมาเท่าไหร่ก็โอนให้พี่ต้าด้วยเป็นการแบ่ง
14: แสดงว่าไอ้รถไอ้ GTO กับรถโน้ต 1,300,000 บาทคุณออกมาซื้อรถแต่ต้าได้เงินสดไป 1,300,000 บาทถูกไหม
13: ใช่ค่ะ
17: ครับ
5: ทีนี้พอบอกว่ามีการให้เงินสดกับต้าคุณต้าเขาสวนเลยบอกว่าตอนนั้นได้เงินล้าน 2 อ่ะได้จริงนะแต่พอได้ปุ๊บยัดยืมคืนกลับเลย 550,000 จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้แล้วต้าก็เล่าว่าหลังจากได้ล้านสองมาไม่เคยได้ส่วนแบ่งอะไรอีกเลยขณะที่ยัดเอาเงินไปซื้อรถทุกปีปลายปี64ยัดเบิกเงินอีก3ล้านไปซื้อรถอีก2คันซึ่งส่วนนี้ต้าก็ไม่ได้เงินล้าน5นะคือถ้าเบิกออกมาก็ควรจะมีส่วนแบ่งไปให้ต้าด้วยแต่ต้าก็ไม่ได้แล้วคุณหนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าถามไปที่ยัดคุณยืมเงินกรรมการ10ถึง14ล้านเอ๊ะฝั่งต้าเคยทำเรื่องยืมบ้างไหมต้าตอบไม่เคย
14: ต้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
7: ครับผม
14: คุณได้ไหม1ล้าน3แสนบาท
7: 1ล้าน2แสนครับ
14: 1ล้าน2แสนใช่ไหม
7: ประมาณปี63เขาโอนมาให้เป็นแบ่งกันครับล้าน2แสนพอโอนปุ๊บเขาก็ยืมผมกลับไปอีก 550,000 ครับปัจจุบันยังไม่คืนให้ครับแล้วก็ทุกปีเขาก็จะเอาตังค์ออฟฟิศไปซื้อรถทุกปีครับหลังจากก้อน1ล้าน2แสนผมไม่เคยได้อีกเลยครับมีปี64ท้ายปีเขาเอาเงินออฟฟิศ3ล้านไปซื้อรถ2คันครับผมก็ไม่ได้ล้าน5ครับ
14: อันนั้นเป็นยืมกรรมการอีกไหมไอ้3ล้านนั่น
13: น่าจะเป็นการคุยกันนะคะคือคุยกันว่าเอาเงินออกไป
14: เป็นเงินยืมกรรมการนะโอเค
17: ถ้าเป็นเอกสารตอนออก
14: ผมถามคำเดียวก่อนจะพักเบรกนี้ คุณยืมเป็นเงินยืมกรรมการออกไปเนี่ย10กว่าล้านเนี่ย13 14ล้านเนี่ยป้าเคยทำเรื่องของการเป็นเงินยืมกรรมการออกไปบ้างมั้ย
13: เหมือนไม
19: ่คือเหมือนไม่มี
13: ไม่มีค
17: ่
13: ะ
17: ไม่มีครับ
14: ป้าไม่เคยยืมเลยใช่มั้ย
13: ใช่ค่ะ
14: เงินยืมกรรมการเนี่ยมันอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่ต้าเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใช่ไหม
19: ใช่
13: ถ้าในชื่อตาบจ5ใช่ค่ะ
14: ใช่นะ
17: ใช่คร
14: ับ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องย้อนกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมต้าก็ยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงิน10กว่าล้านนี้อยู่ถูกไหมต้ากลับไปอยู่ตรงจุดเดิมเนี่ยได้ถูกไหมเงิน10กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าครึ่งนึงก็เป็นของต้าเขาถูกไหม
19: ใช่ครับถ้าถือครึ่งนึงเป็นเขาไม่ได้นะทางกฎหมายไม่ใช่นะแต่ถ้าถืออย่างนั้นได้
4: คุณผู้ชมนี่แค่เริ่มต้นเองนะคะของประเด็นความขัดแย้งเดี๋ยวจะค่อยๆกลับมาค่อยๆไล่เรียงทีละประเด็นทีละประเด็นแต่ว่าปิดท้ายนิดนึงเมื่อกี้ทีมงานแจ้งมาบอกว่าพี่ตูนจริงๆไม่ใช่แค่คุณยัดที่ร้องไห้
20: ป้าก็ร้อง
4: คุณต้ากำลังให้สัมภาษณ์สดอยู่นะคะที่ด้านข้างอาคารมาริโนนร้องไห้เหมือนกันแล้วแต่ตูนไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ฟังจากเสียงเหมือนกับว่าคุณต้าจะร้องอีกแบบอ่ะคือร้องตื้นตันเพราะมีกำลังใจจากประชาชนส่งมาที่คุณต้าเยอะมากวันนี้แฟนคลับที่มารอก็เป็นแฟนคลับคุณต้าเยอะลองฟังตรงนี้สักนิดนะคะ
21: ผมออกมาสู้ออกมาสู้เสร็จโดนผมโดนทัวร์ลงหาว่ามาโจมตีขายเพื่อนผมแบบไม่รู้จะปรึกษาใครครับแล้ววันนึงมันทุกคนมาเอ็นดูให้กำลังใจผมมาจนผมอ่ะแข็งแรงขึ้นพอย้อนกลับมาที่คำถามวินาทีนั้นนะครับถ้าผมหงออีกอ่ะผมนึกถึงคนที่มาให้กำลังใจผมอะผมรู้สึกว่า
4: เนี่ยค่ะกลุ่มไรเดอร์นี่มาให้กำลังใจคุณต้าเยอะเลยนะ
20: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้รายการโหนกระแสเป็นรายการที่ยาวมากอีก1วันนะฮะนี่ภาพก็เพิ่งจะทยอยเข้ามาก็เพราะว่าเพิ่งจะเสร็จการสัมภาษณ์นี่ยังสัมภาษณ์กันอยู่ใช่มั้ยข้างล่างยังสัมภาษณ์กันอยู่ใช่มั้ยยังสัมภาษณ์กันอยู่เลยตูน
4: คุณต้าใช่มั้ยคะ
20: คุณต้าเออ
4: คุณต้าคนเดียวเนาะเข้าใจว่าคุณยัดน่าจะกลับเลยเนาะโอ้ค่ะเอ้าๆโอ้นี่ๆๆดูสิมันวาระแห่งชาติไหมล่ะพี่ไก่ดูสิ
20: คนสนใจเยอะมากจริงๆครับ
4: โอเคเดี๋ยวกลับมานะคะแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมมีสกู๊ปดีๆจากสสสนะคะเล่าเรื่องสิ่งนี้สำคัญมากนมแม่อะไรก็แทนไม่ได้ติดตามจากรายงานแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
22: สสสชวนมาร่วมเป็นทีมเดียวกันกับคุณแม่ให้กำลังใจสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้คุณแม่สามารถให้นมลูกได้อย่างมีความสุขและสำเร็จกันนะคะทารกช่วง6เดือนแรกให้นมแม่อย่างเดียวค่ะไม่ต้องให้น้ำเพิ่มเพราะกระเพาะทารกเล็กนิดเดียวถ้าป้อนน้ำหรืออาหารอื่นเข้าไปนะคะจะไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะจะทำให้ทารกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอค่ะซึ่งในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตรวมกว่า200ชนิดที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกและช่วยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้ได้ค่ะและยังได้ส่งเสริมการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ
23: เพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
24: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
25: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส
26: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
27: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
28: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
29: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
30: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
31: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
32: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้าน
33: ส
0: ลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี่
2: ยูชอบไอเหรอ
3: ชอ

0: วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: รฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ถามป้าว่าป้าไอ้ประโยคนี้สำคัญมากเลยนะจะออกจากบริษัทแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วพี่ผิดเองนู่นนี่พิมพ์เองหรือเปล่าต้าบอกว่านี่คือคำอธิบายของต้านะฮะคือสิ่งที่เห็นในแชทเนี่ยมันผ่านไปแล้ว2ปีตอนนั้นอาการและบริบททางจิตของผมเนี่ยมันเหมือนคนตายทั้งเป็นที่ไม่อยากตื่นทุกลมหายใจของผมณเวลานั้นเนี่ยมันทรมานผมไม่รู้จะออกจากการครอบงำการบังคับได้ยังไงผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมไม่สามารถเอาทุกเรื่องที่โดนจากบริษัทไปปรึกษาใครได้เลยผมเก็บไว้คนเดียวชีวิตผมเนี่ยมีแต่ยัดผมคิดว่ายัดเนี่ยคือเซฟโซนแต่กลับกันยัดกลายเป็นพิษของผมเหมือนผมอยู่ในนรกแล้วผมก็เริ่มมีอาการทางจิตเวชผมพยายามจะคอตอหลายรอบจนเริ่มไปปรึกษาหาจิตแพทย์เริ่มคิดว่าทิ้งครอบครัวไม่ได้พ่อก็ป่วยแม่ก็เป็นแม่บ้านน้องก็เป็นออทิสติกผมจึงเลือกที่จะขอตัวเองออกมาสิ่งที่ผมพิมพ์ไปนั่นน่ะคือการขอเอาชีวิตรอดผมยอมรับเพราะด้วยความรักผมรักเขามากก็คือรักยัดเขาบอกให้ผมพิมพ์ไปบอกเพื่อนเพื่อนเฟสเฟ่ผมยอมผมจึงพิมพ์ทุกอย่าง
7: เป็นระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเกือบ2ปีครับนะบริบทหรืออาการทางจิตณตอนนั้นนะครับอย่างวันนี้ดีขึ้นแล้วแต่ณวันนั้นนะครับผมเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นไม่อยาก
8: ตายไปแล้ว
7: ไม่อยากจะตื่นไม่อยากหายทุกลมหายใจคือทรมานผมไม่รู้ว่าผมจะหนีออกมาจากห้วงที่โดนครอบงำบังคับข่มขู่ด่าทุกวันผมไม่รู้ผมจะออกมาอย่างนั้นผมตัวคนเดียวผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมไม่สามารถเอาเรื่องที่ผมโดนอะไรจากที่บริษัทจากยัดผมไม่สามารถเอาไปปรึกษาใครได้แล้วผมก็ไม่มีสังคมไม่ชีวิตผมมีแต่ยัดผมคิดว่ายัดเป็นเซฟโซนแต่ปรากฏว่ายัดเป็นพิษของผมผมเหมือนอยู่นรกแล้วผมเริ่มนั่นแหละมีอาการทางจิตเวชมาโดยตลอดผมพยายามที่จะตอนแรกไม่รู้ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงจนผมรู้สึกว่าการไม่มีชีวิตอยู่มันคือการแก้ปัญหาผมพยายามที่จะขอตอหลายรอบมากจนสุดท้ายผมก็ปรึกษาจิตแพทย์ท่านหนึ่งใจผมอะผมอยากจะลาไปเลยเพราะผมไม่ไหวแล้วแต่ผมคิดถึงครอบครัวพ่อผมป่วยติดเตียงแม่ก็ไม่มีอาชีพเป็นแม่บ้านน้องเป็นออทิสติกผมทิ้งครอบครัวไม่ได้ผมจึงเลือกว่าผมขอเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นที่พิมพ์ไปมันเป็นห่วงที่ผมขอเอาชีวิตรอดผมขอเอาชีวิตไว้ผมไม่มีวันเถียงชนะเขาในทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องบอลทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเฟสเฟ่ที่เขากล่าวเอ่ยมาตอนแรกคุยกันดิบดีว่าผมเป็นเจ้าของเงินเป็นของผมเขาอยากจะเปลี่ยนใจวันไหนก็ได้และพอเถียงกันเขาผมก็ต้องยอมก็ต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วผมอ่ะรักเขามากผมก็อยากให้เขารักผมมั่งผมก็อะไรยอมผมก็ยอมต่อให้ผมไม่ผิดผมก็ยอมอย่างเรื่องเฟสเฟ่เนี่ยเถียงกันผมบอกว่ามันเงินผมเขาก็บอกไม่ใช่จนสุดท้ายเขาก็หงุดหงิดผมยอมแล้วพิมพ์ไปบอกเพื่อนเขาว่าบอกให้ผมพิมพ์ผมก็ยอมผมก็พิมพ์ทุกอย่างแล้วเขาอ่ะบอกว่าเขาบอกเพื่อนเฟ่ว่าทำไมพวกมึงไม่เคย

0: รักกูเลยกูอยากให้พวกมึงรักกูมั่งผมก็พิมพ์เพิ่มต่อท้ายเพื่อให้แสงให้อะไรกับเขาให้ใจกับเพื่อนๆว่ายัดเป็นคนดียัดรักพวกมึงผมยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาขนาดว่าเขาให้ผมไปเปลี่ยนศาสนาผมก็จะไปเขาให้ผมเลิกกับแฟนผมก็จะเลิกเขาให้ผมโกนหัวผมก็โกนเขาให้ทำอะไรผมทำหมด
1: อีกหนึ่งประเด็นที่ต้ายังติดใจแล้วก็มันกลายเป็นประโยคของสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับนายฟ้องเราทำไมประโยคนี้ถูกนำมาถามอีกครั้งต่อหน้ายัดในรายการโหนกระแสช่วงออนไลน์ครับทนายอาร์มทนายความของคุณยัดเนี่ยก็อธิบายอย่างนี้ครับว่าการที่ยัดฟ้องต้าเนี่ยจริงๆฟ้องอยู่2คดีก็คือคดีพรบมีประเด็นเรื่อง Facebook ชัยโสโรถูกปิดแล้วก็ไม่ทราบว่าใครไปปิดคิดว่าต้าเป็นคนทำก็เลยไปฟ้องอีกคดีก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์มีการเอาเทปเดโมของบริษัทไปลงในช่องส่วนตัวของต้าฟ้องก็คือฟ้อง2คดีนี้ทนายอาร์มบอกว่าเหตุผลที่ต้องฟ้องเพราะต้องการให้2ฝ่ายไปเจอกันเพราะถ้า2ฝ่ายไม่คุยกันการไปคุยกันในศาลมันน่าจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาได้ดีที่สุดปรากฏฝั่งทนายไข่มุกก็คือทนายของต้าเนี่ยย้อนขึ้นมาทันทีเลยอ๋ออยากจะให้ไปเจอกันแต่ปรากฏว่าเราก็พยายามจะคุยในศาลหลายครั้งแต่นัดยากมากกลายเป็นฝั่งนัดไม่มาฟ้องเพื่อจะคุยแล้วทำไมไม่มาคุยกับเราพอถึงเวลาจริงๆไม่มาคุยกับเราอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งละอีกประเด็นก็คือกรณีที่ต้าถูกถอนออกจากการเป็นหุ้นของบริษัทชัยโสโรแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าต้าตั้งข้อสังเกตปลอมลายเซ็นใช่ไหมฮะทีนี้ต้าเคยบอกว่าไม่แน่ใจว่าลายเซ็นเป็นของตัวเองไหมอาจจะอยู่ในช่วงป่วยจิตเวชก็เลยขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบว่าลายเซ็นนี้จริงหรือเปล่าแต่ทางฝั่งยัดเนี่ยไม่ต้องการไม่รับทนายอาร์มก็ออกมาบอกไม่รับนะครับเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าต้าเองนั่นแหละจะถูกฟ้องเท็จ
2: ตัดสินใจแล้วฟันธงแล้วฟ้อง2คดีพรบคอมกับคดีลิขสิทธิ์ไปคือเราฟ้องไปเพื่อ1พอก็ได้หมายสารได้อะไรปุ๊บก็มีโอกาสได้ก็คิดในใจว่าเออเรื่องนี้ยังไงก็มีโอกาสคุยกันเพราะเป็นเพื่อนรักกันมากครั้งที่1ผมก็ไม่ได้ไปเองฝ่ายนี้ก็ไปมั่งไม่ไปมั่งก็เลยได้เจอกันแล้วคุยกันจริงๆก็คือวันล่าสุดที่ไปเจอแต่ผมกลายเป็นไม่ใช่พระเอกผมอดเจอนางเอกก็เนี่ยเหตุผลที่ต้องฟ้องมันแค่นี้เองพี่คือว่าทำไมต้องมันไม่ได้คุยกันทางฝั่งนึงก็ตั้งธงมาว่าจะต้องเท่านั้นฝั่งนี้ก็ตั้งธงว่าไม่จ่ายแล้วมันไม่ฟ้องแล้วมันจะทำยังไงอันนั้นในโซเชียลครับศาลจริงกับความเป็นจริงกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นผมกับไข่มุกรู้คดีดีที่สุดรู้ดีกว่าพี่ตุ๋ยด้วยครับเพราะว่าผม2คน รู้กันอยู่ในคดี
3: ครับแต่พี่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ใช่เหรอ
2: โอ้เต็มๆเลยพี่นั่งอยู่ฝั่งนู้น
3: เฮ้ยการนั่งฝั่งเดียวกันไม่ได้หมายความเข้าข้างอ่ะไปต่อ
2: การไปคุยในศาลคือการที่ศาลเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุด 70% เป็นส่วนเพราะผม
3: นี่คือเป็นเหตุผลนึงที่อ่านว่าพูดมันก็มีเหตุผล
2: สุดยอดเลยพี่มาแล้ว
4: ทีเนี้ยค
2: ่ะคอมเมนต์ดีๆมาแล้ว
4: ที่ผ่านมาค่ะจริงๆเราพยายามที่จะพูดคุยกันในศาลตั้งหลายนัดเอาจริงคนที่นัดยากอ่ะคือทางฝั่ง
2: พี่รู้พี่เข้าใจ
4: ทุกคนก็เลยเข้าใจว่าอ้าวฟ้องเพื่อที่จะคุยแต่ทำไมพอถึงเวลาจริงๆไม่ได้คุยวันนั้นน่ะที่ศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญามีนบุรีล่าสุดพี่อามก็ไม่อยู่มีแค่มุกกับทนายแม็ก
2: ผมโฟนอินตลอดเวลาเรื่องลายมือปลอมพี่ต้าต้องแก้ข่าวนี้ให้ก่อนผมเข้าใจในสภาวะที่พี่ต้าเซ็นวันนั้นแต่พี่ต้าออกรายการว่าลายมือนี้เป็นลายมือปลอมยัดปลอมใบหุ้น
5: สัญญาซื้อขายหุ้นและเปลี่ยนแปลงกรรมการ
4: วันนั้นนะคะที่เรามีการท้าพิสูจน์ว่าตัวนี้ค่ะส่งตรวจแล้วทีนี้ทางฝ่ายของคุณยัดอะค่ะก็ไม่รับคำท้า
5: เนี่ยบอกอาสาเลยขอตรวจสอบได้ไหมว่าลายเซ็นอันเนี้ย
2: ลายเซ็นจริงไหม
5: มันเป็นลายเซ็นจริงไหมทางนี้ไม่รับ
2: ผมไม่รับผมตอบครับใช่ครับไม่รับ
5: เพราะ
2: ผมกลัวพี่ต้าจะโดนฟ้อง
1: เลยถามว่าเอาอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายจะเอายังไงธงของทั้งสองฝ่ายมันอยู่ตรงไหนต้าก็บอกว่าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่ทุ่มเทมา7ปีอยากได้ในส่วนของตัวเองคืนทนายอาร์มเนี่ยก็เลยบอกว่าฝั่งยัดเขาคืนได้แต่จะคืนเท่าไหร่คืนยังไงเอายังไงพี่หนุ่มก็เลยเสนอว่างั้นเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เราเดินออกมาไหมนั่นคือหุ้น 49% ต้องคืนให้กับฝั่งต้าทางยัดจะโอเคไหมยัดก็บอกว่าถ้าเขาพูดความจริงผมก็โอเคทนายตุ๋ยก็เลยเสริมว่าสมมุติให้ยัดมองแบบไม่ยึดติดอะไรเลยได้ไหมให้ล้างไพ่เลยได้ไหมแล้วเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคุณยัดบอกว่าถ้ามองแบบนั้นของผมน่าจะติดลบผมติดลบความเสียหายผมต้องการความจริงส่วนทรัพย์สินเราก็มาคุยแล้วก็แบ่งกัน
0: เรียกร้องความเป็นธรรมครับ
5: อยากได้ส่วนของตัวเองคืน
0: ใช่ครับสิ่งที่เหนื่อยทุ่มไป7ปีครับ
5: อยากได้ส่วนตัวเองนะ
0: ครับ
2: ทางนี้เขาคืนได้ผมสาบานได้เลยว่าเขาพูดจริงๆว่า คืนได้แต่มันจะคืนเท่าไหร่ยังไงมันต้องมาไล่ทางบัญชี
5: แต่ย้อนกลับไปคือคุณพูดถึง1ในผู้ถือหุ้น49%
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งรายได้เนี่ยคุณต้องได้49%อย่างเช่นว่ารถไปกระทบยอดรถเขาเอาไปกี่คันมีเงินกู้ของกรรมการเท่าไหร่
2: ใช่ใช่
5: บ้าน
6: ให้ยืมใครไปบ้าง
5: อะไรต่างๆให้ใครยืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องออกมาว่ากัน
3: ก็คือหักกบลบหนี้เงินยืมกรรมการของยัดขายที่ยืมบริษัทไปซื้อบ้านขายบ้านมีกำไรไหมอย่างเงี้ยหักกันอะไรให้ชัดเจนเสียภาษีขอโทษเสียดอกเบี้ยให้กับบริษัทไหมอันนี้พี่พูดตามหลักว่าจีอาร์มถูกต้องไหม
2: ก็ถูกต้องครับแต่ก็ต้องคิดเงินบริหารในทางนี้ด้วยนะเพราะ8เดือนที่ผ่านมาถ้าทางนี้ไม่บริหารต่อมันก็คือศูนย
5: ์49%ต้องคืนให้เขาทางนี้โอเคไหม
7: ก็แต่เขาพูดความจริงผมก็โอเคครับ
2: ก็ความจริงไม่ตรงกันอยู่เนี่ยมันก็เลยยังไม่โอเค
4: ถ้าพี่ต้าอยู่
0: ความจริงที่ว่าผมขายหุ้น 49% ในราคา 300,000 บาทนะคร
5: ับ
0: ให้ผมพูดความจริงที่ว่าผมขายหุ้นทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดในราคา 300,000 บาทอันนี้คือความจริงมันเป็นความจริงไม่ได้ครับ
3: คือตอนนี้ทุกคนจะยึดติดกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: ไม่ใช่ผมจับ2คน
3: ทิ้งไปแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมครับ
7: ตรงของผมน่าจะติดลบนะครับ
3: ติดลบความเสียหายเหรอ
7: ใช่ครับความจริงอะครับผมแลกอย่างอื่นกระทั่งลูกหรือครอบครัวโดนอย่างอื่นเขาบอกผมว่าเอาวันนั้นอะมันก็จบแล้วแล้วทำไมก็พูดอีกแบบแล้ววันนี้มันเกิดแบบนั้นถ้าผมตั้งใจจะเอาเงินเขาจริงผมจะโอนเข้าบัญชีตัวเองเพื่ออะไรครับพี่ผมจะให้เขาถือกรรมสิทธิ์เงินทำไมผมจะคุยกับเพื่อนเพื่อนเฟซเพื่อเอาบริษัทมาให้เขาถือทำไม
1: คุณผู้ชมยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวมีบทสรุปของในรายการและภาพหลังจบรายการตอนนี้มาครบแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมๆกันครับ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: รฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: อ้าวสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
15: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
16: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
17: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
18: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
19: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
20: Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
21: ขณะที่โหนกระแสกำลังออกอากาศอยู่นะคะคุณผู้ชมด้านล่างอาคารมารีนนท์ค่ะมีแฟนคลับมารอให้กำลังใจคือทีมข่าวเราก็ไปถามแหละว่าเออมาให้กำลังใจใครอย่างนี้คะก็มีคนให้กำลังใจคุณยักษ์แต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้เห็นใจคุณต้าซึ่งเนี่ยแหละตรงนั้นมันก็เลยเป็นแรงกดดันทำให้คุณยักษ์ไม่ร้องไห้เลยนะคะนี่ภาพบรรยากาศแล้วไปทุกที่เลยนะตรงนี้ด้วยตรงช่องลมก็มีค่ะพี่ไก่ตรงลานบริเวณตึกมีตึกจอดรถอย่างเงี้ยค่ะภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะลองฟังเสียงสัมภาษณ์แฟนคลับสักท่านนึงแล้วกันเนาะลองฟังดู
22: หันมาคุยก็อยากให้เขาหันมาคุยกันครับไม่ต้องไปขึ้นศาลอะไรครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเดือดทองเริ่มต้นสู้ด้วยกันใหม่ครับผมครับผม
23: แสดงว่าแฟนคลับก็ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนมาร่วมงานก
22: ัน ใช่ครับครับผม
24: ดูรายการ
22: สำหรับผมนะครับ
24: ดูรายการของกระแสสามชั่วโมงได้บทสรุปไหม
22: ครับก็ยังไม่ได้สรุปนะครับผม
23: EP หน้าอยากบอกอะไรกับเมียพี่ยักษ์บ้างไหม
22: อ๋ออันนี้ไม่ขอตอบครับ
25: ในส่วนของทนายพี่ยัดเรามีอะไรอยากจะพูดถึงได้ไหมทางทนายอาร์ม
22: อ๋อก็เขาแซบครับเขาแซบแซบครับผมครับผม
21: คุณผู้ชมบอกว่าไรเดอร์มาเยอะแฟนคลับเป็นไรเดอร์เยอะนะคะนี่คือหลังจากที่คุณต้าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จซึ่งก็คือเมื่อกี้นี่เองนะคะหลังจบโขนเสร็จให้สัมภาษณ์อีกยาวมีแฟนคลับมอบช่อดอกไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจคุณต้าเนี่ยย้อนกลับไปบรรยากาศหลังจบรายการโหนกระแสนะคะช่วงที่คุณยัดร้องไห้แล้วพี่หนุ่มก็เข้าไปคุยกับคุณยัดก็ไปอธิบายอะค่ะว่าทำไมสังคมถึงพุ่งเป้าหรือว่ากดดันมาที่คุณยัดนะคะเจ้าตัวร้องไห้เสร็จหลังจากนั้นก็ขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แจ้งกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะระหว่างลงลิฟต์นะคะทีมข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้มาเจอกับเพื่อนผู้ติดตามคุณยัดแจ้งกับทีมข่าวว่าคุณยัดไม่ไหวแล้วก็คุณยัดบอกว่าไปฟังคุณต้าพูดในรายการดีกว่าเขาน่าสงสาร
26: เป็นยังไงบ้างพี
27: ่ไม่เป็นไรครับพี
25: ่เดี๋ยวกลับเลยดีกว่า
26: พี่ยัดผมถามนิดเดียวความรู้สึกเนี่ยสามารถกลับไปได้ไหม
25: พี่ก็รู้ว่าเขาไม่ไหวอะ
26: มันสามารถกลับไปได้
28: ไหมไปฟังเขาให้สามารถดีกว่าครับเขาน่าสงสารกว่าคนน่าจะฟังเยอะกว่าครับ
21: ไปฟังคุณต้าพูดในรายการดีกว่าคนน่าสงสารคนน่าจะฟังเขาเยอะกว่าแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนคุณต้าค่ะบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเจอกับคุณยัดนี่จะใจสั่นเลยนะกลัวเพื่อนแค่ได้ยินเสียงท่อรถก็สั่นแล้วเหงื่อแตกแล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาค่ะหลังจากมาออกหนกระแสสัปดาห์ที่แล้วแล้ว 4-5 วันก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากวันนี้ก็เลยไม่สั่นแล้ว แต่เชื่อนะคะว่าตนเองยังกลับไปเป็นเพื่อนกับคุณยัดได้ถ้าวันนึงเพื่อนเดือดร้อนพร้อมช่วยแต่ตอนนี้ถ้ากลับไปไม่ใช่แค่ตัวเองแล้วเพราะยังมีผู้ใหญ่กับคนที่สนับสนุนตนเองบางคนก็ไม่อยากให้กลับไปดีกันส่วนตัวคบกับเขามา27ปีทุกอากัปกิริยาคำพูดแววตารู้หมดเขาโกรธแค้นมาก
0: ถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะอาการเดิมก็คือใจสั่นกลัวเพราะแบบไม่ต้องหน้าเขาครับแต่ก่อนแค่เสียงท่อรถผมก็สั่นเหงื่อแตกแพนิคแล้วแต่ว่าด้วยความที่ 4-5 วันที่ผ่านมาครับได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากเยอะแบบคือเป็นยาที่ดีที่สุดนะครับมันเลยทำให้ผมแบบว่าพอวันนี้เจอเขาเราได้กำลังใจดีเราก็เลยไม่สั่น
26: ในมุมของความเป็นเพื่อนเรายังสามารถกลับไปเป็นเพื่อนกันได้อยู่ไหมคร
0: ับผมว่าได้เช่นผมทำงานได้เงินรวยแล้วเขาเสียอะไรไปสมมติวันนั้นผมรวยมากผมเอาเงินไปให้เขาเพื่ออาจจะเฮ้ยมึงเคยกระทบกระทั่งบาดเจ็บกันในเรื่องนี้มึงเสียอะไรไปอ่ะ
26: เราก็พร้อมที่จะช่วยเพื่อน
0: อ่ะกูปิดหนี้บ้านให้มึงอะไรเงี้ยแต่เราแบบกลับมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องแล้วแต่มันต้องไม่ใช่แค่ผมละเพราะตอนนี้มันจะต้องมีคนที่อยู่ข้างหลังผมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาออกตัวให้พี่น้องประชาชนที่เขาสนับสนุนเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้กลับไปดีกันผมคบกับเขามา27ปีทุกอากัปกิริยาสีหน้าคำพูดแววตาผมรู้หมดอันตรายเขาโกรธแค้นมากผมเห็นเขาร้องไห้บ่อยแต่ไอ้ร้องไห้ที่เมื่อกี้ที่เห็นมันไม่ใช่การร้องไห้ด้วยความเสียใจ
26: มันไม่คืออะไรอะครับ
0: ความแค้นครับ
21: เป็นการร้องไห้ด้วยความแค้นคุณตาบอกว่าสิ่งที่คุณยัดร้องอะร้องด้วยความแค้นนะคะแล้วเมื่อกี้นี่เองนะคะคุณแอ๊ะซึ่งคุณแอ๊ะชาติชกาศเนี่ยจริงๆอย่างตอนมานั่งในรายการหนกระแสก็นั่งฝั่งคุณต้าโพสต์ผ่านทางเพจแอ๊ะแม่บอกให้กินผักเป็นโพสต์ภาพของตัวคุณแอ๊ะเองคู่กับทนายอาร์มซึ่งทนายอาร์มเนี่ยเป็นทนายของฝั่งคุณยัดนะ
1: ครับ
21: ถ่ายภาพคู่กันแล้วบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรตามแผนร้ายนะเราแล้วก็แท็กทนายอาร์มเขียนว่าม้าเมืองทรอยของผมคุณผู้ชมคำว่าม้าเมืองทรอยเนี่ยนึกออกใช่ไหมคะเป็นกลยุทธ์การซ่อนศัตรูซ่อนทหารเอาไว้ในม้า

0: ในหมู่ข้าศึกแต่คนที่แฝงเข้าไปคนของเราแต่แอบเข้าไปอย่างแนบเนียนมากนี่คือกลยุทธ์ม้าไม้เมืองทรอย
1: คุณแอะแม่บอกให้กินผัก
0: ค่ะ
1: ทีนี้บทสรุปในรายการโหนกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับช่วงท้ายเนี่ยพี่หนุ่มก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้เคลียร์กันเพราะว่าพี่หนุ่มบอกเรื่องในศาลมันไม่สนุกนะฝั่งคุณยัดบอกอย่างนี้ตนอยู่กับลูกเมียเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ตนเป็นคนเอาความจริงเรื่องต้าโกงเงินของเพื่อนออกมาเปิดทั้งที่ตนทำถูกกฎระเบียบแต่วันนี้กลายเป็นโดนกฎบ้านตัดสินคุณยัดบอกว่าวันนี้ผมปิดช่องได้เลยครับผมไม่เคยอยากเป็นนักแสดงไม่เคยอยากทำ YouTube ถ้าผมตั้งใจจะเอาเงินเขาจริงๆผมจะให้เขาถือเงินทำไมครับพี่หนุ่มก็ถามว่าถ้าวันนี้ต้าบอกต้าผิดเองยัดถูกหมดเลยงั้นให้เงินคืนเขาได้ไหมคุณแอมภรรยาก็บอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามสัดส่วนคุณยัดบอกว่าไม่ต้องรับก็ได้แต่มาดูกันตามสัดส่วนเลยไม่ต้องไปด่าคนอื่นด่ามาที่ผมเลยครับเพราะว่าผมชินแล้ว
2: ไม่เอาก็ได้แต่มึงต้องยอมรับความจริงมึงทำเหี้ยกูคุณรับได้ไหม
3: รับได้ครับ
4: ถ้าเป็นสิ่งที่หนูทำหนู
3: ยอมรับครับ
2: คุณรับได้ทั้งหมดไหมว่ามึงต้องยอมรับความจริงมึงทำกับเขาจริงๆอย่างเงี้ย
3: ถ้าผมทำจริงผมรับครับ
2: แล้วคุณทำไหม
3: ผมไม่ได้ทำครับ
2: ก็นี่ไงก็เหมือนกันไงเขาก็ไม่ได้ทำเขาบอกไม่ได้ทำถูกไหม
4: เพราะว่าอย่าง
3: ผมอยู่กับลูกกับเมียทำงานอยู่เฉยๆแล้วก็เกิดเรื่องราวโดยเขาไปกระทำผมพยายามประติดประต่อทำเคลียร์กับเขาแล้วก็เพื่อนสุดท้ายมาเขาบอกว่าเขาออกเองโดยไม่เอาอะไรพอมาวันนี้กลายเป็นประเด็นสังคมผมได้อะไรครับพี่แต่วันนี้พอผมกลับเชื่อว่าความจริงมันยังมีอยู่บนโลกกฎหมายมันยังมีอยู่ผมก็มาโดนกดบ้าน
5: หรือคลิปในอนาคตที่มันจะเป็นรายได้กลับเข้ามาอย่างเงี้ยต้าไม่ต้องเอาได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะสมมติ
3: ผมปิดช่องแล้วบริษัทได้เลยนะครับจริงๆครับ
5: ชัยโซโล่เนี่ยหรอ
3: ใช่ครับผมไม่เคยอยากเป็นนักแสดง YouTube ไม่เคยอยากเป็นนักแสดงไม่เคยอยากมีชื่อเสียงผมปิดได้เลยนะครับตอนเนี้ยแต่แค่ผมอยากรู้จริงๆอ่ะความจริงอ่ะครับผมแลกอย่างอื่นก็ทั้งลูกหรือครอบครัวโดนอย่างอื่นเขาบอกผมว่าเอาวันนั้นน่ะมันก็จบแล้วแล้วทำไมก็พูดอีกแบบแล้ววันนี้มันเกิดแบบนั้นถ้าผมตั้งใจจะเอาเงินเขาจริงๆผมจะโอนเข้าบัญชีตัวเองเพื่ออะไรครับพี่ผมจะให้เขาถือกรรมสิทธิ์เงินทำไมผมจะคุยกับเพื่อนเพื่อนเฟซเพื่อเอาบริษัทมาให้เขาถือทำไม
2: ถ้าวันนี้เขากัดลิ้นตัวเองแล้วเขาบอกว่าใช่กูผิดเองมึงถูกหมดเลยกูผิดเองเนี่ยคุณให้เขาเลยได้ไหม
4: ก็ตามสัดส่วนแอมว่าแอมก็ต้องขอโทษคนอื่นที่เขาเกิดความเสียหายมันไม่ใช่แค่ตัวแอมเองที่ได้รับผลกระทบจากตัวเขา
3: เอางี้ก็ได้ครับเขาไม่ต้องรับก็ได้เดี๋ยวมาดูสัดส่วนดูอะไรอย่างอื่นคุยกันได้คุยตามนั่นเลยถ้าบังเอิญกดบ้านมันโอเคผมยอมแล้วก็ผมขอแค่ภาวนาครับว่าคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างอื่นอย่าไปพาดพิงเขาน้องๆหรือคนอื่นด่ามาด่าผมเลยครับด่าผมเลยลงที่ผมเลยได้เลยครับแบบผมชินแล้ว
1: อ้าวทีนี้เพื่อความครบถ้วนนะครับกลุ่มโอฮาน่าก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกลากถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วงท้ายเนี่ยคุณยัดก็ขอโทษไปถึงกลุ่มโอฮาน่าด้วยแล้วพี่หนุ่มก็ถามฝั่งคุณต้าว่ามีอะไรจะพูดกับฝั่งโอฮาน่าไหมคุณต้าก็บอกว่าน้องๆก็เขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาทำคลิปโจมตีผมจริงๆดังนั้นการให้อภัยมันเป็นสิ่งดีผมก็อยากจะเข้าวัดทำบุญน่ะมันก็ต้องมีการให้อภัยกันแหละมันต้องมีเมตตาแหละแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะมันต้องได้บทเรียนกันก่อนฝั่งต้าปิดท้ายเบรกนี้นะครับแล้วช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: ที่เป็นประเด็นอยู่โอฮาน่าอยากจะพูดอะไรไหม
3: ก็น้องครับก็ผมก็ขอโทษน้องๆครับแล้วก็มาครับผมก
2: ็โออะไรโอฮาน่าใช่ไหม
4: โอฮาน่า
2: โอฮาน่าโอฮาน่า
3: ขอบคุณน้องๆครับแล้วก็ขอโทษน้องๆครับที่ถูกลากมาเกี่ยวแล้วก็อย่างอื่นนะครับมาพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับก็นั่นแหละครับก็มันสังคมโลกสื่อครับมันต่อให้เราจะเป็นยังไงก็เอาสำหรับคนหมู่มากที่เขาไอ้นี่ดีกว่าครับผม
6: เข้าใจน้องๆครับก็น้องๆก็ยอมรับมาแล้วว่าทำคลิปโจมตีผมจริงๆน้องยอมรับแล้วดังนั้นอ่ะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ผมมาชอบเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนชอบเที่ยววัดชอบมากดังนั้นถ้าผมไม่เมตตาไม่ให้อภัยผมไม่เข้าวัดไม่ได้ผมอยากเข้าวัดอยากทำบุญต่อดังนั้นผมต้องมีเมตตาต้องให้อภัยแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ครับ
2: ยังไม่ใช่เวลานี
6: ้ให้พวกน้องมันได้
2: บทเรียน
6: บทเรียนหน่อยครับ
2: ยังไม่ให้อภัยนะวันนี
6: ้ครับ
2: แต่ก็ขอบคุณที่ ที่ขอโทษ
6: ครับผม
7: มั่นใจสรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33

0: กรัฐมนตรีนำครม.ลงพื้นที่ครม.สัญจรจังหวัดสงขลานะครับจุดสำคัญก็คือหาดใหญ่ไปดูการป้องกันน้ำท่วมแต่กลายเป็นว่ามันมีการลักษณะเหมือนขโมยซีนเป็นไฮไลท์กลับขึ้นมานั่นคือช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเจอกับนายกแป้นคุณผู้ชมจำนายกแป้นได้นะฮะคุณณรงค์พรณพัทลุงก่อนหน้านี้ถ้าจะไล่เลียงมาก็คงจะพอจำกันได้ว่าน้ำท่วมหาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นนายกแป้นมีบทบาทยังไงแล้วก่อนหน้าไหนท่านนายกเคยพบปะกับนายกแป้นก็เคยไปเรียกเป็นจงลงจำเลยด้วยวันนี้อีกครั้งหนึ่งตอนช่วงจังหวะที่ไปดูการซ่อมแซมฟื้นฟูคลองระบายน้ำร .1 ฮะนายกแป้นเนี่ยเดินเข้ามายกมือไหว้ท่านนายกถามถึงสถานการณ์เป็นอย่างไรนายกแป้นตอบกลับว่าก็ดีครับทีนี้ท่านนายกก็พูดต่อหน้านายกแป้นว่าเอาจริงนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะ มีอะไรเนี่ยก็ต้องทำงานด้วยกันเข้าใจไหม การเมืองเนี่ยช่างมารดามันชาวบ้านของเราต้องมาก่อน เราอะพวกเดียวกันอยู่แล้ว เดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันนะ ห้ามหายนะนายกแป้นห้ามหายนะ นายกแป้นตอบกับยกมือว่าครับครับรับทราบครับ
1: เราพวกเดียวกันท่านนายกท่านนายกเป็นไงก็ดีแล้วเอาจริงนะไม่ได้ออกไปในยืนทายมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเหรอป่ะการเมืองข้างมารดาของเราชาวบ้านของเราเราพวกเดียวกันครับนายอำเภอเก่าเนี่ยครับเออเดี๋ยวต้องไปด้วยกันนะ
2: ครับ
1: ห้ามหายนะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เจอหน้าครั้งแรกนะเจอหน้าครั้งแรกไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะการเมืองช่างมารดามันนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงท้ายครับคุณผู้ชมครับนายกกำลังแนะนำกลุ่มครม.ที่ร่วมลงพื้นที่มาพร้อมกันพอมาถึงข้าราชการก็มีจังหวะของนายกแป้นนายกก็บอกว่าอ้าวคนถัดไปนี่มาเรียกมาโอบไหลเลยนี่โอบไหลโอบไหลแล้วตบไหลเบาๆท่านนายกใช้คำว่ามีคนบอกว่าเขาชอบนี่ผมรับหลังจริงไหมเนี่ยกอดกันอย่างเงี้ยถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยผมหอมแก้มกันแล้วนะแล้วก็ถามคนดูนายกแป้นทำงานกับผมได้ไหมฮะแล้วยื่นไมค์ไปถามนายกแป้นนายกแป้นตอบได้ครับทำได้ครับทำได้นายกอนุทินก็บอกวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันทำงานให้กับพี่น้องหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าหลบไปที่บ้านผมจะตามไปที่บ้านเดี๋ยวผมขับรถพาเขาออกมาเอง
3: ตัดไปคนนี้นายกคนนี้อะไรนี่อันนี้คนนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วนะครับนะท่านนายกเทศบาลหาดใหญ่นะครับนายกแป้นนะครับจริงๆว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบดินทาเขาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเรามาจากไหนมาต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเรามาเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมป่ะ
2: ได้ครับ
3: ได้ครับ
2: ครับ
3: หายไม่ได้ได้ครับเอาครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะหลบไปที่บ้านผมไปพาออกมาขับรถไปรับเองเลยนะ
0: อีกคนหนึ่งผู้ว่าสงขลาช่วงแนะนำผู้ว่าสงขลาท่านนายกบอกผมเนี่ยได้ชี้จุดกระโดดน้ำให้กับผู้ว่าดูไปแล้วนะถ้าปีนี้มีปัญหาอีกนะเรามาดูกันว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะลงไปเองหรือจะใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นจุดกระโดดผมชี้ให้แล้ว
3: จะลงเองคนสุดท้ายไม่ต้องแนะนำรัฐศาสตร์ที่ดูผู้ว่าสงขลาผมชี้จุดกระโดดน้ำให้เขาแล้วถ้าปีนี้มีปัญหาอีกเรามาดูเขาอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าจะลงเองหรือจะใช้เชือกห้อย มีอยู่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าเขาดูแล้วเขาไม่ให้เกิดปัญหาแน่นอนแล้วเขาก็มาบอกผมว่าปีนี้นายครับผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยให้พร้อมถึงแม้ชนะธรรมชาติไม่ได้แต่ต้องชนะในเรื่องการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและชาวจังหวัดภาคใต้ทุกคนครับนะครับ
0: ทีนี้ช่วงบ่ายครับระหว่างที่ท่านนายกอนุทินนั่งรถบัสไฟฟ้าไปประชุมเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็มีภาพปรากฏนั่งพูดคุยกับนายกแป้นนะครับนักข่าวได้จังหวะไปถามนายกแป้นถึงความสัมพันธ์ตอนนี้กับท่านนายกเนี่ยมันดีไหมเนี่ยโดนอย่างเงี้ยนายกแป้นบอกไม่มีอะไรท่านนายกท่านเมตตาท่านน่ารักคุยกันหลายเรื่องเลยท่านไม่ดุเลย
2: นายกเมื่อกี้เคลียร์ใจกับนายกเป็นไงบ้าง
4: เคลียร์โอเคไหมครับ
5: นายกก็เมตตานะครับแก้มลิงเรา
4: ครับ
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านยังอยู่ตอนเช้าเลยตอนแรกคนอาจจะได้แก้มลิงนี้มากรับน้ำเพิ่มได้เยอะครับ
2: เห็นขึ้นรถไฟฟ้ามีนั่งคุยประจันหน้ากันเลยแกพูดอะไรบ้าง
5: เป็นน่ารักมากครับท่านบอกว่า
4: ไม่มีดุไม่มีอะไร
5: ใช่ไหมท่านน่ารักมากเลยครับท่านบอกคนอาจจะได้ผมบอกได้แก้มลิงท่านบอก
4: ความสัมพันธ์ตอนนี้คือทุกอย่างดี
5: ครับนี้ท่านไปดูเองตอนเช้าเลยครับ
2: อย่างนี้ปีนี้น้ำท่วมหาดใหญ่เอาอยู่ไหมคร
5: ับ ก็ดูแล้วแต่ธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเราได้แก้มลิงตัวนี้มาช่วยนะครับรับน้ำได้แสนกว่ามิลนะครับ
4: แสนกว่าม
5: ิ
4: ล
5: นะคร
4: ับ แสนกว่ามิล
5: ครับพอเป็นห้าสิบกว่าได้เจ็ดแสนกว่า
4: ครับ
5: แล้วก็ถ้าน้ำไม่เยอะมันตอบนะครับ
4: ครับขอบคุณครับนายกครับ
0: ต้องยอมรับว่าจุดสนใจมากจริงๆนายกแป้นกับท่านนายกรัฐมนตรีครับแต่ทีนี้ในส่วนของเนื้อหาอย่างที่บอกการป้องกันน้ำท่วมหัดใหญ่ตอนช่วงที่ไปดูประตูระบายน้ำเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางอธิบดีกรมชลประทานนะครับแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด่านหน้าของไทยหากน้ำท่วมมันคือการทำลายการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจน้ำจะท่วมไม่ท่วมเราคงไม่สามารถบังคับได้แต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อม
6: ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่าหาดใหญ่เป็นเมืองสงขลานะครับแล้วหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยเลยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนี่คือบทเรียนที่เราต้องถอดมาจากเหตุทั่วไปเมื่อปีที่แล้ววันนี้ผมก็ถามคร่าวๆกับทางท่านผู้ว่าผมบอกปีนี้ท่วมไหมท่านจะบอกท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้หรอกแต่ว่าความพร้อมก็คือจะต้องมีการอพยพคนทันท่วงที
0: และอีกช่วงหนึ่งครับช่วงที่ท่านนายกอนุทินพบปะกับชาวบ้านหัดใหญ่ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของความพร้อมรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งจะไม่เพิกเฉยแล้วก็จะแก้ปัญหาต้องปะต้องปิดต้องซ่อมทำเส้นทางน้ำตามที่เรากำหนดไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนแม้เราจะชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราก็ต้องทำให้เกิดความปลอดภัย
3: การประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ที่ประชุมจากกรุงเทพมาสงขลาแต่ต้องทำให้พื้นที่สงขลาหาดใหญ่นะครับได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมพรุ่งนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุทก
0: ก็เป็นเรื่องทำประกันกับชาวบ้านที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยครับ
7: เดี๋ยวรอรายละเอียดในที่ประชุมครม.พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องคลองถมเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการบางส่วนค่ะเข้าไปดูร้านของตัวเองคือมีท่านนึงอ่ะพี่ไก่เห็นร้านตัวเองเป็นลมเลยอะค่ะลมจับแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยกันหามออกมาคือเธอเข้าไปตรวจสอบความเสียหายของร้านนะคะแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเป็นลมล้มพับไป
8: ได้ตอบขึ้นได
7: ้น่าเห็นใจจริงๆนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณวิยพรนะคะเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ของแต่งรถยนต์ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางน้ำตาเลยอะค่ะบอกว่าคือชีวิตคือเกิดมาก็อยู่ที่นี
0: ่
7: ที่บ้านทำธุรกิจอยู่ที่นี่ตอนนี้สินค้าในร้านสต็อกสินค้าทุกอย่างแม้กระทั่งเงินทุนที่เก็บในร้านไม่เหลืออะไรเลยที่สำคัญร้านไม่มีประกันอัคคีภัย
9: สอบถามเรื่องโครงสร้างเรื่องร้านนะครับมันมีอุปกรณ์ในการเซฟตี้เรื่องไฟไหม้มีถังดับเพลิงสปริงเกอร์อะไรอย่างนี้ไหมครับ
10: ไม่มีเลยค่ะไม่เคยมีเพราะว่าที่นี่ไฟไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้3รอบไม่เคยลุกลามเยอะขนาดนี้มาก่อนอะค่ะแล้วผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันที่นี่ไม่น่าจะไม่เ คยรู้จักคำว่าสปริงเกอร์มาค่ะถังดับเพลิงหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะว่ามันติดตั้งอยู่ไหนถ้ามีก็คือน่าจะเป็นร้านขายถังดับเพลิงมากกว่าที่มีความกังวลเหรอคะกังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าเหมือนเราบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วพอมันไม่มีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนชีวิตมันขาดอะไรบางอย่างไปแล้วอะไรค่ะแล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าคือทุกคนก็จะพูดว่าของมันไหม้ไปอะมันก็กลับมาใหม่แบบหาใหม่ได้เงินที่เผาไหม้ไปมันก็คงกลับมาได้แต่บางอย่างความทรงจำมันเอากลับมาไม่ได้แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะเมื่อวานดูข่าวเหมือน
7: อยากให้ภาครัฐเยียวยามากกว่า 20,000 บาทจริงๆนอกจากกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มลูกจ้างก็น่าเห็นใจพี่ไก
0: ่
7: นักข่าวก็ได้ไปคุยหลายคนบอกว่าคือตกงานแล้วอะเพราะว่าเจ้านายก็คือไม่มีร้านให้ทำแล้วแล้วค่าเช่าค่าเลี้ยงลูกค่าอะไรต่ออะไรอีกตอนนี้พิสูจน์หลักฐานยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยนะคะเพราะมันยังคุกรุ่นอยู่แต่ว่าพอจะรู้จุดต้นเพลิงและว่าน่าจะมาจากโซน4
0: ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นอย่างนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: รุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
3: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆนี้
2: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้แน่นอนครับเป็นกระแสจริงๆนะครับแล้วก็เป็นไวรัลเป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามโซเชียลตามดูเรื่องนี้อยู่เรื่องราวความสัมพันธ์ความรักของเพื่อนคู่หนึ่งครับแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจะด้วยความเข้าใจผิดจะด้วยเหลี่ยมจะด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ชมครับแต่มันต้องหาทางลงให้ได้ทั้งสองฝั่งเรื่องราวของต้าและยัดครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีโอกาสฟังตัวต้าพูดไปแล้วในมุมที่เขาเนี้ยเจออะไรมาบ้างโดนแก๊สไลติ้งคืออะไรฮะคือถูกเพื่อนรักนะฮะพยายามที่จะบอกให้ทำแบบนี้สั่งแบบนี้ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีภาวะของจิตเวทเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวตลกที่คนในบริษัทหรือตัวเพื่อนคนนี้เนี่ยสามารถจะกลั่นแกล้งยังไงก็ได้แม้กระทั่งเรื่องราวของหุ้นส่วนในบริษัทต่างคนต่างถือคนละ 48% ภรรยาของทางฝั่งของเพื่อนคือฝั่งของยัดเองเนี่ยถืออีก 2% วันดีคืนดีต้าบอกว่ามันถูกเปลี่ยนมือโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ยินยอมแต่มีลายเซ็นอยู่ต้าก็บอกว่าอ๋อไอ้ลายเซ็นเนี่ยมันไม่ชอบหรือประหนึ่งก็ประมาณว่าเขาอาจจะไม่ได้เซ็นหรือถ้าเซ็นก็อยู่ในภาวะที่อยู่ในไทม์ไลน์ของการป่วยนะฮะคือเรื่องราวมันอยู่ประมาณแบบนี้คุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้ตัวเพื่อนรักก็คือตัวยัดเองเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเคยกอดคอกินข้าวร้องไห้ด้วยกันสนุกด้วยกันมีความสุขด้วยกันต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดนะมึงพูดแบบนี้กูก็จะดูเสียไปหมดเลยนะเขานัดวันนี้ครับว่าเขาต้องการมาชี้แจงในมุมเขาบ้างแล้วก็มาพร้อมกับหลักฐานวันนี้เธอมานั่งอย่างนี้นะฮะคุณยัดชัยโสโรนะครับมาพร้อมกับคุณแอมภรรยาของยัดนะฮะสวัสดีครับครับ
7: สวัสดีครับ
6: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทางทนายอาร์มทนายสุภสิทธิ์สิรินะครับมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทนายอาร์มครับ
8: สวัสดีครับ
6: แหวนเยอะนะ
8: โอ้ยผมน้อยกว่าครับ
6: แหวนนึกว่าเป็นพวกกับพี่แหวน
8: อ๋อไม่น่าใช่ครับ
6: อีกหนึ่งท่านนะผู้ชมครับก็เป็นทนายอดิเรกดวงเทียนนะฮะเป็นทนายของทางยัดอีกหนึ่งคนนะทนายแม็กนะสวัสดีครับแม็กครับ
9: สวัสดีครับ
6: เดี๋ยววันนี้ครับเรามีทนายตุ๋ยนะฮะทนายตุ๋ยทนายพรศักดิ์จะเรียกชินวโล
9: ยัดโซโล
6: วิภัทรอาภานนท์สวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับ
7: สวัสดีครับ
6: นะ
9: คร
6: ับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ค
9: ่
10: ะ
6: นี่คือในมุมที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ต้าเฟ่เฟ่มาด้วยนะครับมาพร้อมกับทนายของเขานะครับคือทนายไข่มุกอรนุชยารุ่งเรืองนพรัตน์นะครับแล้วก็คุณแอะนะฮะเป็นรุ่นพี่ที่ทั้งฝั่งของตัวต้าแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวญาติเองเนี่ยให้ความเคารพนะครับวันนี้อยู่ด้านบนนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับออกมาอยู่2อยู่ก่อนนะโอเคสวัสดีครับไข่มุกกับต้านะอยู่ด้านบนนะฮะต้าวันนี้พร้อมฟังนะ
11: พร้อมครับ
6: พร้อมฟังนะฮะ
11: ครับ
6: แล้วก็เดี๋ยวจะลงมาคุยกันหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ผมอยากให้คุณได้ฟังทางมุมนี้บ้างในมุมนี้คุณยังคงยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจริงทุกข้อนะ
11: ครับผม
6: ไม่ได้มีบิดเบือนนะ
11: ไม่มีครับ
6: เพราะเมื่อกี้ผมถามยัดเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันแทบจะไม่จริงทั้งหมด
11: เป็นสิ่งที่เขาพูดอย่างนี้กับผมปั่นหัวผมมาตลอด7ปีครับเป็นเรื่องปกติครับ
6: อ้าวโอเคแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวต้าฟังนะผมขออนุญาตให้โอกาสทางยัดก็พูดทั้งหมดก่อนเพราะว่าต้าพูดไปเยอะแล้ว
11: ขอโทษครับ
6: ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษเลยฮะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยเดี๋ยวผมกลับมาครับเชิญครับครับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอันดับแรกผมถามนี้ก่อนคุณสนิทกันขนาดไหน2คน
12: ก็ตีว่าเป็นคนในครอบครัวยังได้เลยครับ
6: เป็นคนในครอบครัว
12: เคยถึงขั้นว่าแฟนผมเนี่ยอิชาต้าแบบนั้นเลยครับ
6: ว่าแบบทำไมคุณรักเขามากกว่าเมีย
12: ใช่ครับ
6: โอ้โห
12: ใช่ครับ
6: มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ไม่ธรรมดานะ
12: รักมากครับพี่ใช่ครับ
6: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
12: ก่อนอื่นผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยคือขอโทษทุกคนครับความผิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวผมเองที่ผมไม่กล้าปล่อยความจริงออกจากมือไปผมขอโทษเพื่อนๆเฟดเฟ่ขอโทษน้องๆโอวาน่าขอโทษพ่อแม่น้องชายครอบครัวภรรยาลูกชายขอโทษพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้ความรักผมให้เกียรติผมเคารพผมวันนี้ผมจะพูดความจริงหมดทุกอย่างส่วนความจริงเนี้ยมันจะพาผมไปไหนเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วครับ
6: ครับ
12: เรื่องต้นตอที่มันเริ่มครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราเคยทำบริษัทเฟ่ด้วยกันแล้วก็ทุกคนที่เคยดูก็น่าจะรู้ว่าแล้วเราก็ทำกันมาด้วยแต่ละคนทุ่มเทเจ็บตัวมีร้องไห้ผิดหวังเสียใจมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราได้ตัดสินใจว่าเราแยกออกจากกันด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ผมไม่อยากไปโทษคนอื่นหรือไปโทษอย่างอื่นอย่างเดียวก็ต้องโทษที่ตัวเราเองด้วยพอแยกกันเนี่ยก็ได้มีการตกลงตัดสินใจกันว่าบริษัทเนี่ยเป็นของต้าเพราะว่าต้าเนี่ยเป็นคนก่อตั้งคนรีเริ่มคนทำก็ได้มีการพูดคุยว่าอ่ะบริษัทเป็นของต้านะอ่ะเป็นคนรีเริ่มมีการทำนู่นนี่นั่นอย่างอื่น
6: ครับ
12: ตัวต้าเขาบอกว่าไม่มันเป็นของทุกคนผมยังภูมิใจในตัวเขาเลยว่าเฮ้ยมันเห็นถึงความเพื่อนตั้งใจทำมาต่อให้เป็นหน้าที่ที่มันแตกต่างกันก็ตามแต่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำ แต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยแล้วก็รูปแบบอย่างอื่นเนี่ยเราก็คุยกันว่าต้าต้องเป็นเจ้าของต้าต้องเป็นเจ้าของตอนที่มีคุยประชุมก็มีการความคิดเห็นแตกต่างกันก็จะมีบางคนที่แบบ

0: มันก็จะมีรายได้เข้ามาเพราะไม่มีคนเข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่างอื่นนะครับงานเนี้ยไอ้รายได้ตรงเนี้ยจะยังไงต้าเขาก็ดีมากเขาบอกว่ามันก็แบ่งทุกคนเท่ากันแต่ด้านธุรกรรมชื่อที่เป็นเจ้าของบริษัทต้าถือ98ผมถือ 1% เจมส์ถือ 1% มั้งครับใช่ครับ
1: คร
0: ับ เพราะตอนนั้นเหมือนตามกฎหมายให้มีผู้ถือหุ้น3คน
2: ครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งตอนนั้นมีสมาชิกอยู่กี่คน
0: 9คนครับ
2: 9คนนะฮะเพราะฉะนั้น9คนเนี่ยคือต้าบอกจะแบ่งให้เท่าๆกัน
0: เรื่องเงินที่ปันผล
2: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นเงินปันผลเท่ากันโอเคหลังจากปิดไปก็มาทำไทยโซโล่แล้วพอผ่านเวลามาเงินปันผลเราก็ตกลงกันว่าโอเคเวลาที่มันต้องมีเงินที่ไว้เคลียร์ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี้ยมันก็จะมีบัญชีที่ทำไทยโซโล่อยู่แล้วเนี้ยเป็นคนดูแลต่อเพราะว่าน้องที่ดูแลตรงเนี้ยก็เคยทำเฟสเฟ่มาด้วยกันครับงานนี้พอมีการดูแลต่อก็คุยกันตกลงกันไว้ว่าโอเคถ้าบังเอิญเงินเรามีมากเราก็จะปันผลตามนั้นแต่ต้องเหลือบางส่วนเนี่ยไว้เพื่อไว้เคลียร์ค่าใช้จ่ายเพราะมันต้องมีจ่ายค่าบริษัทหรือภาษีหรือยังไงก็มีแต่มันไม่มากครับไม่เยอะเงินที่ไว้เคลียร์ครับแล้วก็ถ้าบังเอิญตกลงกันไว้ว่าถ้าบังเอิญมันเกิดเหตุจำเป็นว่าบางคนต้องรีบใช้เงินแล้วเรามาดูแบบว่าโอเคเราวางกันไว้ว่าปันผลปีนึงครั้งนึงแต่ถ้าบังเอิญมีคนแบบรีบร้อนใช้เงินอย่างเงี้ยสามารถมาบอกก่อนได้ถ้ามีเราก็ปันกันได้เลย
2: ครับ
0: ก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับเป็นแบบนี้มาตลอดจนมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันมีอยู่เริ่มมีปัญหากันก็คือตอนปีที่มันมีการที่จะต้องเคลียร์ภาษีอยู่ประมาณต้นปีนะครับก็มีน้องที่ทำเป็นบัญชีอยู่ในออฟฟิศ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนจัดการเอกสารจากเฟสนะครับก็เป็นคนจัดการให้บิต้าทั้งหมดแล้วก็อื่นแล้วก็รับรู้ร่วมกันว่าคนดูแลจัดการเนี่ยก็เป็นน้องโบเนี่ยแหละครับที่ดูแลจัดการให
2: ้โบคือคนที่ทำเรื่องของบัญชี
0: ครับ
2: ณปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: โอเค
0: ณปัจจุบันถ้าเป็นของชายโซโลจะไม่ใช่น้องโบแล้วครับใช่
2: ครับ
0: ปุ๊บอยู่ดีน้องโบก็มาบอกว่าพี่ยัดเงินเฟ้ๆหายมาบอกผมว่าเงินเฟ้ๆหายผมก็เอ้ยมันหายได้ยังไงเช็คผิดหรือเปล่าลองไปเช็คดูน้องก็บอกว่าหนูเช็คมาแล้วเงินหายจริงอ่ะแล้วมันมีใครมีอำนาจการเบิกอ่ะก็พี่ต้าอ๋อถ้าพี่ต้านะไม่คุยพี่ต้าเลยเพราะว่ามันผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนั้นแล้วก็ทั้งเพื่อนคนอื่นด้วยก็ไปคุยพี่ต้าเลยเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือมันเป็นอะไรอย่างอื่นอ่ะพอเสร็จแล้วก็ผ่านเวลามาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยหรือว่านู่นนั่นกันแบบไหนแต่บรรยากาศในออฟฟิศเปลี่ยนไปเริ่มมีน้องๆพูดออกมาแว่วๆว่าแบบบอกดิพี่ต้าบอกพี่ยัดเลยพี่ต้าบอกพี่ยัดเลยบอกสิผมก็ตอนแรกยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันเริ่มเป็นหลายวันเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละจนสุดท้ายผ่านมาสักพักหนึ่งครับน้องบัญชีก็ไม่ไหวก็มากับแฟนผ
2: ม
0: ก็มาคุยมาบอกผมว่าเขารู้แล้วนะว่าเงินมันหายแล้วเงินหายจริงเนี่ยพี่ต้าเป็นคนไปกด
2: เยอะไหม
0: จำนวนเงินมันไม่เยอะครับแต่ความไว้ใจมันเยอะ
2: จำนวนเงินเท่าไหร่ฮะขออนุญาต
3: ประมาณ200,000กว่าบาท
2: สองแสนนะ
3: รวมทุกยอดแล้วค่ะประมาณ6ครั้ง
2: คือมีการถอนออกไปเนี่ย6ครั้งประมาณ200,000บาท
0: มันเป็นทุกเดือนครับ5เดือนติด
2: ก็คือเอาออกไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน5เดือนคือตัวมูลค่าเงินประมาณ 200,000 นะถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: โอเคแต่ว่าประเด็นมันคือว่าไอ้ตัวเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นมันคือว่าคุณออกไปโดยที่คุณไม่ได้มีการมาบอกกล่าวคนก่อน
0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับแล้วที่สำคัญอ่ะมันเป็นต้าด้วยไงครับคือเพื่อนที่เราร
2: ัก
0: ไปธุรกรรมของชายโสโลครับทุกอย่างครับเปิดมา7ปีอ่ะผมไม่เคยไปเบิกเงินเลยสักครั้งเดียว7ปีไม่เคยเลยครับต้าถือธุรกรรมเงินทั้งหมด
2: คุณให้ต้าเป็นคนจัดการตรงนี้
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือชายโสโรนะ
0: ชายโสโรครับส่วนเฟสๆก็ต้าเป็นคนจัดการทั้งหมด
2: ไม่ใช่
0: ผมเลยครับผมไม่เคยเบิกเลยครั้งเดียวไม่เคย
2: คือมันก็เหมือนกับตอนนั้นที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้บ้านได้รถ
0: ครับ
2: เขาก็จะมีการไปเบิกกดให
0: ้แต่เป็นการคุยกันนะครับ
2: อ่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงนั้นให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่ามันลักษณะแบบนี้คือคุณจะใช้เงินเนี่ยคุณต้องให้ต้าเป็นคนจัดการ
0: ใช่ครับ

0: ทั้งหมดเลย
1: ผมแค่ตั้งคำถามว่าในเมื่อยัดเป็นกรรมการบริษัทอำนาจการเบิกจ่ายเงินมันก็ควรจะต้องมีด้วยไหมทำไมมันเป็นต้าคน
2: มันเซ็นคู่ได
3: ้ของบริษัทไฮโซโลอะค่ะมันจะเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งเซ็นและประทับตาเงินถึงออก
1: ถ้าว่าแล้วบัญชีที่เราไปเปิดเนี่ยเราก็ใช้อำนาจการเบิกเงินในบัญชีเนี่ยเป็นคนใดคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม
3: ถ้าเป็นของบริษัทเฟสเฟ่ค่ะพี่ต้าคนเดียวค่ะ
1: ผมพูดถึงไฮโซ
3: ถ้าไฮโซโลจะเป็นพี่ยัดหรือพี่ต้าคนใด
1: คนหนึ่ง
3: แต่ว่าตลอดระยะเวลามาของไฮโซโลพี่ยัดไม่เคยไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น
0: ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยพี่
3: เป็นเหมือนหน้าที่ของพี่ต้าค่ะในการเบิกเงิน
1: ขอเบิกเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่เราทำธุรกรรมแบบนี้ได
3: ้ปกติช่วงเปิดไชโซโลมาแรกๆค่ะการเบิกเงินใช้จ่ายในบริษัทอะค่ะจะเป็นเงินสดค่ะส
1: มมติ
3: หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเราใช้เงินสดเลยเพราะว่าเหมือนเราพี่ยัดคุยกันว่าแบบแมนนวลอะค่ะแบบเบิกเงินสดมาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขียนระบุว่าใน1เดือนอะค่ะก็ทำลิสต์มาว่าใครจะเบิกค่าอะไรฝ่ายนี้ตัดต่อมีนักแสดงมีเบิกล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็จะทำเอกสารนะคะเบิกต่อเดือนแล้วก็ให้พี่ต้าดูเดือนนึงอาจจะเบิกสักประมาณ2รอบ3รอบแล้วแต่รอบที่เราไปเบิกก็จะทำเอกสารมาว่ามีค่านี้ค่านี้พี่ต้าไปเบิกที่ธนาคารนะคะแล้วก็พี่ต้าก็จะเป็นคนไปธนาคาร
2: เป็นพ่อบ้าน
3: ค่ะไป
2: เป็นพ่อบ้านถูกไหมเอาตรงๆเป็นพ่อบ้านคือเขามีหน้าที่ไปเบิกเงินก็ให้เป็นหน้าที่ของเขา
3: ค่ะเพราะว่าอำนาจในการเบิกมันเป็นกรรมการต้องไปเบิกจากบริษัทอะหมายถึงแบบว่าในการเซ็น
1: มีอำนาจทั้งคู่เพียงแต่ว่าคุณมอบหมาย
3: ใช่
1: ผมแค่จะถามแต่ว่าภายหลังเนี่ยคุณมีการดำเนินการเบิกผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
3: ภายหลังนอกเหนือจากเบิกเป็นเงินสดอะค่ะมันจะมีพวกเงินเดือนพนักงานอะค่ะที่มันจะต้องพี่ช่วงเปิดบริษัทใหม่ๆจะเป็นพี่โบทำบัญชีใช่ป่ะคะเขาก็จะทำผ่านแอปพลิเคชันเพราะมันเป็นเงินเดือนอะค่ะมันก็จะเป็นเงินเดือนออกไปตามระบบบัญชีธนาคาร
1: อันนั้นเราแจ้งธนาคารไปแล้วแต่ความหมายผมคือว่าภายหลังเรามีการทำแอปพลิเคชัน
3: ภายหลังมีค่ะ
1: โดยที่คุณยัดกับต้าก็มีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยมี OTP พินเข้าไปในการยืนยันข้อมูลภายหลังทำไหมของชัยโซโล
3: ทำค่ะกระบวนการมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าพี่ต้าต้องมีรหัสพี่ยัดต้องมีรหัสแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งคู
1: ่
3: เพื่อเงินอ่ะจะถูกออกไปมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะหรือมีแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าBusiness Anyway ค่ะเขาก็จะเป็นการแบบว่าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรเราก็ต้องแจ้งกันรายละเอียดทั้งหมดแจ้งกันพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นพี่ยัดกดอนุมัติพี่ต้ากดอนุมัติเงินถึงจะออกจากบริษัทอันนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะแต่มันก็จะมีเงินสดด้วยช่วงคือมีเงินสดมาตลอดเวลาค่ะ
2: ครับคือขออนุญาตตอนที่ทำเบิกจ่ายออกไปเนี่ยจะมีรายละเอียดในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งไหม
3: มีค่ะ
2: ทุกครั้งใครเป็นคนบันทึกไว้ฮะ
3: เป็นบัญชีนะขนาดนั้นสมมุติว่าเปิดบริษัทมาช่วงแรกใช่ไหมคะเป็นพี่โบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนทำพอพี่โบไม่ได้ดูแลตรงส่วนนี้รับน้องบัญชีเข้ามาก็จะเป็นน้องบัญชีคนนั้นทำแต่ว่าแอมก็จะเข้าไปดูบ้างบางครั้งในการตรวจว่าเบิกอะไรเพราะมันเป็นเงินสดอะค่ะเราก็ต้องมานับว่าเงินขาดไหมใช้จริงหรือเปล่าตามบินไหมอะไรจะแบบมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่พอมาเป็นน้องบัญชีเสร็จแล้วก็มาเป็นแอมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือคำถามผมว่าในช่วงแรก
4: เขาตรวจสอบไหม
3: ตรวจค่ะเขาก็ต้องเช็คเขาก็จะเห็นใบเบิกแอมจะส่งใบเบิกไปให้เขาว่าเป็นยอดเท่านี้นะพี่แต่ว่าทุกครั้งไหมที่เป็นใบเบิกบางครั้งก็เป็นเปเปอร์ให้ดูเพราะพี่โบก็จะเป็นคนไปด้วยกับพี่ต้าในการพี่คะมันมีค่านี้ที่ไปนะช่วงพี่โบไปนะคะแล้วก็จะมีพี่ต้าไปเองคนเดียวด้วยแต่ว่าเราจะไม่ทำลอยๆว่าเบิกยอดเท่านี้นะคะเป็นตัวเลขไปเลยมันทุกครั้งในการเบิกเงินนะคะมันก็จะต้องมีเอกสารว่าเบิกค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟค่าออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เท่ากับว่าคุณกำลังบอกว่าช่วงแรกที่ต้าเขาเป็นคนเบิกคนเดียวเนี่ยหมายความว่าเรายังไม่ได้ทำแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยทำแล้วไม่ได้ธุรกรรมทำคนเดียวไม่ได้เพราะต้องใช้2คนคู่กันถูกต้องไหม
3: ช่วงแรกหมายถึง
1: ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าต้าเขาเบิกเงินไป5ครั้ง6ครั้ง 200,000 กว่าบาท
3: อ๋ออันนั้นมันเป็น
1: นี่คือช่วงนี้ครับหน้าเคาน์เตอร์ถูกไหมครับ
3: อันนั้นคือบริษัทเฟสเฟ่ค่ะ
1: ไม่ใช่
3: ไชโซโลค่ะเพราะว่าเฟสเฟ่คืออำนาจเป็นพี่ต้าหมดเลยค่ะหมายถึงแบบว่าหนูไม่ได้ยุ่งเฟสเฟ่คือแอมไม่ได้ยุ่งนะคะคือแอมอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขา2คนอ่ะอยู่ด้วยกันใช่ป่ะคะเวลาส่งภาษีแอมอ่ะช่วงหลังนะคะแอมอ่ะจะรวบรวมเอกสารบริษัทแล้วเราก็มีเอาซอร์สก็คือสำนักงานบัญชีที่เขาจะดูแลในการส่งภาษีอะค่ะพอเขาอยู่ด้วยกันอะมันก็เอกสารนะคะแอมจะเป็นคนถ้าเป็นเอกสารเฟสเฟ่อะพี่โบจะดูมาตลอดทั้งหมดในการทำแอมก็แค่เอาเอกสารเฟสเฟ่มารวมกับชัยโซโลแล้วส่งบริษัทเอาซอร์สเพราะว่าเราใช้ที่เดียวกันให้เขาทำแต่แยกบริษัทแค่นั้นเอง
2: โอเคนี่อันนี้คือมันผู้ชมต้องตามเร็วๆเลยนะคือเพราะว่ามันจะมี2บริษัท ที่เกี่ยวข้องกันบริษัทแรกเนี่ยคือเฟดเฟ่นะเฟดเฟ่เองเนี่ยผู้ที่ถือหุ้นนะ 98% เนี่ยก็คือต้าส่วนอีก 2% เนี่ยที่เหลืออยู่ก็คือจะเป็นตัวยัดถือ1กับอีก1เนี่ยก็คือตัวเพื่อน
4: เพื่อนครับใช่เจม500
2: ก็คือเจมนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ย 100% เนี่ยต้าเนี่ยเป็นแทบจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเลยล่ะ
1: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการที่จะบ่งเงินเบิกเงินต่างๆนานาเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์ของเขา
3: ครับ
2: คนเดียว
4: ครับ
2: แต่ทีเนี้ยมันมีพัวพันมาถึงที่ว่ามันมีคำพูดที่ว่าต้าเองเนี่ยเคยบอกว่าจะแบ่งเงินให้กับทางเพื่อนๆ9คนแบบเท่าเทียมกัน
4: ครับ
2: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้มาถึงเพื่อน
4: ครับ
2: ถูกไหม
4: ครับ
2: เอาแบบเล่ากันเร็วๆแบบนี้ถูกไหม
4: คือตอนแรกมันก็แบ่งปกติมาเลยครับแบ่งปกติมาให้เพื่อนทุกคนเท่ากันใครมาปันผลใครเดือดร้อนแบ่งกันก็แบ่งกันช่วงที่บางทีบางปีมันมีน้อยทุกคนไม่มีใครอยากปันก็เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบนี้ก็เป็นปกติ
2: โอเคนะครับอันนั้นคือเฟดเฟ
4: ่ครับ
2: ต้าครับต้าครับ
5: ครับผม
2: ข้อเท็จจริงเฟดเฟ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณถือ98ถูกไหม
5: ใช่ครับผม
2: แล้วคุณไปถอนเงินมาจริงไหม
5: จริงครับ
2: จริงนะฮะที่ว่าบอกว่า6เดือน5เดือนเนี่ย 200,000 กว่าบาทคุณถอนมาจริงใช่ไหม
5: ถอนมาจริงครับ
2: แล้วคุณเอาไปทำอะไรมีการบอกทางนี้ไหมหรือยังไง
5: มันเป็นเงินตามหุ้นที่ผมถือครับมันเป็นของผมอยู่แล้ว
6: ลดเงินเดือนงงทำไม
5: มันอยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้ครับก็คือตอนแรกอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินครับเพราะว่าผมมีเงินเดือน 150,000 ผมสบายพอมันมีเงินส่วนนี้แล้วเห็นเพื่อนอ่ะลำบาก เพื่อนอีก7คนลำบากผมก็แบ่งให้แต่พอวันที่ผมลำบากบ้างครับเพราะว่าผมโดนลดเงินเดือนจาก 150,000 เหลือ 40,000 40,000 หักภาษีหักนู่นนี่เหลือ 37,000 แล้วพ่อผมก็ป่วยผมก็อ้าวก็เลยแบบทีนี้มันเป็นเงินเราบริษัทเราครับแล้วเราลำบาก
2: ไอ้ที่พูดถึงนี่คือในเฟซเฟซถูกไหมฮะ
5: ครับ
2: โอเคคุณยันว่าคุณโดนลดเงินเดือนลงไปคุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณก็จำเป็นต้องเบิกเงินนี้ออกไปเพราะคุณถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะถอนได้
5: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: ถามว่าเขาลดเงินเดือน
2: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
15: พี่โอหนูชอบพี
14: ่ยูชอบไอเหรอ
15: ชอบมากพี่โอ
14: ยูชอบไอจริงๆนะ
16: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
14: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
17: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ไบเทคพ102-104ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย
20: อาหารแมวคานิวา
21: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
22: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: แต่สุดท้ายพอเขาคุยตกลงเขาชัดเจนมาว่าโอเคเงินตรงนี้แบ่งทุกคนเท่ากันเพราะทุกคนเหนื่อยยากลำบากกันมาหมดแบ่งทุกคนเท่ากันนั้นก็ตีว่าเป็นเงินสวัสดิการไปแล้วกัน
2: อืม
4: ใช่ครับแต่ก็เหมือนผมพูดไปแล้วมันก็เป็นปากเปล่าแล้วพอปากเปล่าแบบนี้วันหนึ่งเพื่อนผมโดนบิดผมเป็นเพื่อนตา
2: เพื่อนผมโดนบิดหมายถึง
4: คนสมาชิกคนอื่นนะครับ
2: คนอื่นนะ
4: เฟ่ครับ
2: อีก7คน
4: ตอนนี้เหมือน
2: ตอนนั้น7ใช่ไหม
4: เก้าครับมีเก้าคน
2: ไม่เก้าก็รวมคุณด้วยใช่ไหม
4: ใช่รวมผมด้วย
2: แต่ว่าแล้วก็ต้า
4: ครับ
2: มันก็ต้องหรือเจ
4: ็
2: ดตอนนั้นที่โดนบิดที่คุณบอกอ
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับใช่แล้วผมเนี่ยเป็นเพื่อนต้าที่สนิทกันที่สุดผมจะเป็นเพื่อนยังไงอ่ะพี่ถ้าผมบอกว่า
23: โดนบิดช่วงไหนวะ
4: เออมึงเอาไปเลยไม่ต้องไปแคร์คนอื่น
23: ท่านไปโกงกันช่วงไหนวะ
4: ทั้งที่ผมอยู่แล้วผมทำแบบนั้นก็ได้เพราะต้าก็อยู่กับผมรักกับผมไม่งั้นทุกวันนี้ผมก็มีงานไม่ได้ทะเลาะกันมีความสุขแต่คนที่เหลือถ้าไม่ใช่ผมอะแล้วมันจะเป็นใครอะพี่ที่เคลียร์เรื่องนี้แล้วคุยกับต้าได้แล้วมันต้องเป็นผม
1: เป็นไปได้ไหมที่เมื่อกี้ต้าเขาพูดเขาบอกว่ามันเป็นเงินของเขาที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้เขาก็เลยเบิกมาแล้วเดี๋ยวภายหลังค่อยมาเคลียร์กับเพื่อนแต่เพียงแต่ว่า9คนเราเข้าใจกันผิดไปเลยทั้งที่อาจจะเคลียร์กันได้ภายหลังพอคุณเข้าใจกันผิดไปเลยมันก็เลยเปลี่ยนเรื่องไป
4: ไม่ใช่เลยครับความเข้าใจมันชัดเจนแล้วก็มีเอกสารนะครับ
2: เอกสารคือ
4: มีเอกสารว่าเขาพิมพ์
24: เป็นข้อความ
4: เป็นข้อความ
2: ว่า
4: เดี๋ยว
24: เอาเงินไปคืนส่ง
4: ให้ทีมงาน
2: ลองดูที่ทีมงานเรื่องอันนี้เรื่องยักยอกเงินใช่ไหม
24: ค่ะ
2: ของเฟ่ๆนะ
24: ค่ะ
2: นี่ใช่ไหมเรื่องกูยักยอกเงินในบริษัทเฟ่ๆกูทำเหมือนไอ้วาว6รอบเป็นเงิน206,000อันนี้ป่ะ
4: อันนี้เขา
24: ขอ
4: ไม่ก้าวล่วงวาวได้ไหมครับเพราะว่า
25: ไปไกลแล้วพี
4: ่คร
25: ับ
4: เพราะว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตที่เราเคลียร์กันไปแล้วจบกันไปแล้วครับอะไรเงี้ยครับ
2: โอเคงั้นจบไปแล้วเรื่องวาวจบนะผมอ่านต่อนะเริ่มจากกูเอาสมุดไปจ่ายภาษีทุกเดือนตลอด6ปีค่าส่งเอกสารค่าผู้สอบค่านู่นนี่วันนึงกูเงินช็อตน้องขอยืมเงินกูไปธนาคารไปจ่ายภาษีพอดีกูเลยเริ่มจากยืม 14,500 บาทจากนั้นได้ใจเงินไม่มีด้วยเงินมันยั่วสมุดกูอยู่ที่บริษัทปิดมา6ปีไม่มีใครสนใจแล้วกูเอาได้นี่หว่าก็เลยเอาอีก5ครั้งกูขอโทษทุกคนด้วยยัดเป็นคนดีอยู่ฝั่งความถูกต้องไม่เข้าข้างกูเข้าข้างพวกมึงนะคนที่พวกมึงคิดว่ามันไม่ดีแต่จริงมันเป็นคนดีคนที่ห่วงพวกมึงจริงๆก็คือยัดกูจะหามาคืนทุกบาทแต่ขอทยอยผ่อนคืนนะคืออันเนี้ยคุณกำลังยืนยันให้เห็นว่าก็ต้าเองมีคนยอมรับเองว่าเอาเงินไปใช้จริงๆแล้วก็ยืนยันว่าจะกลับมาหาเอามาใช้ให
4: ้ครับ
2: ถูกไหมอันนี้ตามนั้นนะ
4: ครับ
2: โอเคจากนั้นคือยังไง
4: ก็
24: เพื่อนๆทุกคนรับรู้
4: อ่ะพอมันมีอันนี้ก่อนครับก่อนที่มันจะมีก็คือเหตุการณ์มันคือพอเสร็จแล้วเนี่ยพอบัญชีเนี่ยมาบอกผมว่าพี่ต้าเอาเงินไปเนี่ยงานนี้ผมก็รู้แล้ว
2: อ
4: ันนี้มุมเพื่อนนะครับพอผมรู้แล้วเนี่ยผมก็อาจจะผิดแหละที่ผมไปรอว่าเขาจะมาบอกผมเองไหมเพราะว่าน้องอ่ะน้องจะรู้ว่าพวกผมหลายๆคนอ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถ้าคนติดตามเฟซจะรู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่าพี่หนุ่มเคยโทรหาผมด้วยครับเมื่อก่อนที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มาออกกระแสตอนแรกๆแต่ผมบอกว่าทางคดีมันคุยเคลียร์จบกันไปแล้วศาลไม่คุยอะไรเงี้ยไม่ให้ต่อเรื่องอะไรเงี้ยพอเหตุการณ์แบบนั้นครับมันก็น้องเนี่ยที่ทำบัญชีครับจะรู้ดีว่า
2: ตอนนั้นมันคือเรื่องนี้เหรอ
4: ไม่ใช่ครับอีกเรื่องนึง ตอนนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนสมาชิกคนที่10แต่ว่าเคลียร์จบกันไปหมดแล้วนะครับ อะไรเงี้ยครับอันนี้ขออนุญาตแล้วก็งานเนี้ยพอน้องมาชิกเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากเสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่าผมก็โกรธเขาเพราะเขามาบอกว่าเอ้าพอเขาเว้นไม่ตั้งนานเขาบอกว่าที่ไม่บอกอ่ะเพราะว่าเขาให้เกียรติเขาเห็นว่าพี่ยัดกับพี่ต้าเป็นเพื่อนกันเขาอยากเขาคุยกับพี่ต้าแล้วซึ่งตอนคุยตอนนั้นก็มี
24: แอมอยู่ด้วยค่ะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีบัญชีอยู่ด้วย
2: ครับคืออย่างนี้คือพี่อ่ะเข้าใจบริบทเรื่องนี้นะแต่ทีเนี้ยประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นมันอาจจะต้องแยกเป็นเรื่องๆเนาะ
4: ครับ
2: เอาเป็นเรื่อง
4: ๆครับ
2: เอาเรื่องเฟสเฟ่เองเนี่ยถ้าต้าผิดก็ว่าไปตามผิดต้าเอาเงินมาใช้คืนหรือยัง
4: ครับ
2: ใช้คืนยัง
4: ผมให้ยืมเงินและต้าก็ไปใช้คืนเพื่อน
2: เท่าไหร
24: ่
4: 300,000ครับ
2: 300,000นะ
4: ครับ
2: โอเคแล้วก็ไปคืนเพื่อนนะ
4: ใช่ครับ
2: ให้ยืมไปตอนที่เป็นเฟสเฟ่อยู่หรือเฟสเฟ่ปิดไปแล้ว
4: เฟสเฟ่มันไม่เคยปิดครับบริษัทก็ยังเปิดอยู่ของมันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำเฟสเฟ่กันแล้วมาทำใจโซโล
2: โอเค
4: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปทำใจโซโลกันก็จะเป็นคุณกับต้า
4: ครับ
2: เฟสเฟ่ก็ถือทิ้งค้างไว้
4: อ่าใช่ครับแต่ว่าเงิน
2: แต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินมันก็ยังวิ่งอยู่ในเฟสเฟ่ก็ยังมีอยู
4: ่ใช่ครับอ
2: าจจะไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ขยับแล้ว
4: ครับ
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินมันไม่มีในตรงนั้นแล้ว คุณก็เลยเอาเงินเนี่ยให้ต้ายืมไป 300,000
4: ครับ
2: เพื่อที่จะให้ต้าเอาไปคืนเพื่อนคนอื่นอีก7คน
4: ใช่ครับ
2: ต้าคืนไหม
4: คืนครับ
2: จบถูกไหมเรื่องนี้คือจบ
4: ครับ
2: เรื่องนี้คือจบนะเพราะต้าคืนแล้ว
4: ครับ
2: ต้าคืนแล้ว
4: แต่คืนเพื่อนคนอื่นนะครับแต่ไม่ได้คืน 300,000 ผม
2: เข้าใจแต่ไปถึงคนกลุ่มนั้นน่ะคือจบเพราะมันคือเฟสเฟ่อันนี้เฟสเฟ่แยกไปต้าแสดงรับผิดชอบโดยการเอาเงินไปคืนเรียบร้อยอันนี้คือจบแต
4: ่
2: หลังจากนั้นมันจะถูกมาเป็นของชัยโซโลแล้ว
24: ครับ
2: อันนี้มันคือเรื่องสำคัญ
4: ครับ
2: อันนั้นคือเข้าใจได้ว่าคุณพยายามที่จะเล่าให้ฟังถึงบริบทว่าเฮ้ยคุณรักเพื่อนคุณดีมากแล้วครั้งหนึ่งก็เคยทำแบบนี้และผมเองก็ช่วยเหลือกันมาแบบนี
4: ้ครับ
2: ถูกไหม
4: ครับ
2: โอเคเข้าใจทีนี้หลังจากนั้นเป็นชัยโซโลมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องชัยโซโลมันขึ้นมายังไง
4: ขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหม
2: ได้ครับเชิญครับ
4: คือตอนหลังจากที่พนักงานมาบอกแล้วว่าเขาอยากให้พี่ต้ามาบอกผมเองผมก็รอว่าเขาจะมาบอกผมเองไหมผมรออยู่ประมาณเกือบ2 อาทิตย์ครับไม่มาบอกจนสุดท้ายผมต้องถามเอง
1: สำหรับไอ้เงิน200,000 กว่าบาทที่เขาเบิกไป
4: ที่เอาเงินไปใช่ครับเพราะว่าสำหรับผมมันความรู้สึกมันอยู่ในนั้นด้วยครับพอเสร็จแล้วผมก็ถามเขาเลยเขาก็บอกว่าพ่อป่วยเขาจะเป็นต้องใช้เงินเขาเดือดร้อนเขาอะไรอย่างอื่นโอเคเราเข้าใจแต่ผมก็ถามเขาไปตรงๆว่าเพื่อนกันอ่ะมันบอกกันหน่อยได้ไหมว่าจะไปเอาเงินอ่ะไอ้เรื่องเดือดร้อนมันเข้าใจกันได้อยู่แล้วเราอายุ40แล้วพี่พ่อแม่ทุกคนป่วยหมดถ้าผมอายุ40พ่อแม่ทุกคนอายุเท่าไหร่อ่ะทุกคนในสมาชิกพ่อแม่ป่วยหมดพี่เพราะเราอายุ40แล้วอ่ะแต่ผมแค่จะบอกเขาจากเพื่อนจริงๆว่าทุกคนเขาก็มีความเดือดร้อนของเขาแต่ไอ้ตรงเนี้ยโอเคผมก็ถามตรงๆเลยว่าต้าคิดว่าเงินของเฟ่เนี่ยเป็นเงินของต้าไหมเพราะถ้าต้าบอกมาเลยเนี่ยว่าเป็นเงินของต้าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพร้อมไปเคลียร์กับเพื่อนคนอื่นให้เลยพร้อมเลยถ้าแค่เขาบอกแต่เขาบอกว่าไม
1: ่เขาก็รับผิดชอบในคำพูดเขาที่เขาบอกกับยัดมันตั้งแต่ต้นว่าเป็นของทุกคน
4: ใช่ปุ๊บผมก็บอกอ้าวแล้วไปเอาทำไมเขาเดือดร้อนผมก็ยังบอกเขาเลยว่าเอาเงินแจกโซโลก็มีเงินแจกโซโลก็มีทำไมไม่เอาไปเอาเงินนั้นทำไมเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เคยคิดว่าใช้โซโลเป็นของเขาเลยผมก็รู้สึกว่าแปลกแล้วพอหลังจากคุยกันเสร็จ
2: เพราะมันอยู่คู่กันแล้วเพราะมันเปิดใช้โซโลขึ้นมาใหม่แล้วถูกไหมมันอยู่คู่กันแล
4: ้
2: ว
4: โอเคถ้างั้นก็โอเคไอ้เหี้ยเราคบกันมาโอ้ยพูด
2: ไม่เป็นไร
4: ก็ต้องเป็นเพื่อนกันมาโอเคนั้นว่ากันใหม่แต่หลังจากนี้มีอะไรบอกกันนะผม
2: ก็นะไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนเปิดชัยโซโลหรือว่าหลังเปิดชัยโซโล
4: เปิดชัยโซโลอยู่แล้วครับ
2: อยู่แล้วด้วย
4: ใช่แล้วก็มันมีเงินของปัน
2: ไปถึงไอ้เรื่องที่ว่าเอาเงินถอนออกไปเรื่อยๆเนี่ยเปิดชัยโซโลหรือยัง
24: เปิดแล้วค่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณช่วงต้นปี68ค่ะใช่ที่รู้เรื่องก็คือกำลังจะเคลียร์ภาษีปี67อะค่ะ
2: ซึ่งตัวต้าเขาก็มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่มันเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาถือหุ้น 98% คนอื่นถือ 1% แล้วเขาเป็นคนทำงานเขาก็มีสิทธิ์แต่คุณมองว่ามันผิดตรงที่ว่าคุณรับปากกับเพื่อนเอาไว้แล้ว
4: ใช่ตกลงกัน
2: ว่าคุณตกลงไว้แล้วคุณจะให้อย่างนี
4: ้
2: กูมี บริษัทนี้ไม่ของกูหรอกของทุกคนเท่าเท่ากัน
4: แล้วปีอื่นบางทีก็ปันผลแบบนั้นก็ตกลงกันแบบนั้นเท่าน
2: ั้
4: น
2: ก็คือเคยจ่ายกันมา
4: ใช่ครับ
2: เคยจ่ายกันมาก่อนไม่ใช่ไม่เคยจ่ายเคยจ่ายกันมาก่อน
4: ครับ
2: แต่ทำไมวันนี้มึงถึงทำแบบนี
4: ้ใช
2: ่จริงๆก็มีเงินชัยโสโลมึงก็เอาเงินชัยโสโลไปรักษาพ่อก็ได้นี่หว่ามึงต้องไปเอาเงินของเพื่อนเลย
4: ใช่คร
2: ับ
4: อ
2: ันนี้ที่คุณมอง
4: ใช่ครับ
2: โอเค
4: แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเริ่มกันใหม่ช่างมันงานนี้เรามีอะไรเราบอกกันนะเราคุยกันนะผมไม่แน่ใจว่าผมคุยประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์พอถัดจากนั้นอ่ะมาประมาณวันจันทร์วันอังคารอ่ะน้องผมก็น้องก็เหมือนโอเคพี่ยัดกับพี่ต้าคุยกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วเขาก็จะไปเคลียร์ภาษีประมาณผัดผ่านมาเสาร์อาทิตย์หลังจากที่คุยไปแล้วประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ครับวันจันทร์อังคารน้องมาเคลียร์ภาษีอีกปุ๊บน้องก็บอกพี่ตังหายอีกแล้ว
2: ของชัยโซโล
24: ของ
4: เฟสเฟ่ครับ
2: อ๋อของเฟสเฟ่ก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วเหรอ
24: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับอันนี้คือหลังจากที่มันคุยกันไปแล้วครับประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์อะแล้วก็ต้องมาเคลียร์ภาษีอีกทีวันจันทร์หรือวันอังคารเพราะอยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเงินถูกเอาออกไปอีกในช่วงเสาร์อาทิตย์หลังจากที่คุยกันไปแล้วตกลงกันไปแล้วว่าโอเคเริ่มใหม่มีอะไรเราบอกกันนู่นนี่นั่นคือนั่นคือไปเอาอีกครั้งที่หกพอผมรู้ผมก็คุยกับเขาแต่มันอาจจะเป็นความผิดผมเองที่ผมไปคาดหวังเขามากว่าเอาไป 5-6 เดือนติดไม่เห็นหน้าเพื่อนหรือคนอื่นบ้างหรอต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีเรื่องควบคู่กันด้วยว่าเพื่อนจะมีสมาชิกเฟสเฟ่ครับหลายคนเลยที่มายืมเงินผมบางคนกู้เงินนอกระบบนะครับพ่อแม่ป่วยพ่อแม่บางคนใช้เงินสวัสดิการรัฐนะครับเขาเดือดร้อนแต่เขาไม่มาไม่เคยมาขอปันผลเขารอปันผลพร้อมคนอื่นเขาไปจัดการตัวเองกันก่อนเลยไม่โทษอะไรอย่างอื่นเขาไปจัดการตัวเองก่อนเลยจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแต่นี่คือพอผมมีด้านนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันไปแล้วเราเคลียร์กันไปแล้วเพื่อนแล้วทำไมมันถึงมีครั้งที่6อ่ะแล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยเราบอกกล่าวว่าสิเราคุยกันไปแล้วมันเป็นคำถามกับผมแบบเยอะมากครับเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาเดือดร้อนพ่อไม่สบายว่าไอ้เหี้ยคุยกันไปแล้วนี่พอเราคุยกันไปเสร็จ
2: มึงก็
4: ไปเอาอีกเราคุยกันไปแล้วว่าก็บอกไงเราทำแต่ตัวเราก็มีตังก็เหมือนเดิมครับอีหลอบเดิม
2: อ่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้คืออย่างนี้ยัดพี่เชื่อว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ความรู้สึกเป็นเรื่องความรู้สึกถูกไหมฮะคือยัดเองอาจจะรู้สึกกับต้าแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เรื่องนี้มันกลับกลายเป็นส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของชัยโซโลด้วย
4: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวจะเข้าเรื่องชัยโซโลครับ
2: โอเคเมื่อกี้คือเฟสเฟ่นะ
4: ครับ
2: สุดท้ายคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยเงินก้อนที่ตังต้าเอาออกมาเป็นบริษัทของต้าเอง
4: ครับ
2: แต่ในเมื่อต้าเคยรับปากกับเพื่อนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยในบริษัทเนี้ยไม่เป็นไรเท่ากันสุดท้ายต้ารับผิดชอบโดยการที่ทางฝั่งของยัดเองเนี่ยให้ยืมเงินไป 300,000 ให้ต้าเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้ต้าก็เอา 300,000 เนี้ยไปใช้กับเพื่อนๆอีก7คนที่เหลืออยู
4: ่ครับ
2: หลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องนี้ไปแล้วมาเริ่มชัยโซโล
4: ใช่ครับ
2: แบบเต็มรูปแบบเข้าใจแหละทางเนี้ยใจนึงเขาก็ไม่อยากถอยหรอกผมเข้าใจความรู้สึกเขาดีเขาไม่อยากถอยหรอกเพราะมันก็หลากหลายเรื่องราวคนข้างหลังเขาอีกคนข้างหลังเขาก็ไม่ได้อยากให้ถอยแต่พี่ว่าเชื่อพี่นะเป็นทางที่ดีที่สุดมันข้างหลังอะคนของทางฝั่งของตัวยัดอะพี่เชื่ออย่างนั้นเพราะถ้าต่อไปสู้กันไปเนี่ยไม่สนุกประมาณนี้นะจะทำตาเราห้อยสิ
25: ผมเครียดครับพี่
2: เครียดใช่ไหม
25: โสด
2: เอ้าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับ
25: ขอบคุณ
2: คุณผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับ
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
5: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่
3: มัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
11: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
15: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุค่ะและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันใน106 Active Talk วันนี้คุณผู้ฟังคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเลยที่กำลังได้รับความสนใจมากๆนั่นก็คือตลาดบ้านมือสองและธุรกิจรีโนเวทค่ะตอนนี้เนี่ยภาวะตลาดบ้านใหม่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายนะคะกำลังซื้อชะลอตัวการเข้าถึงสินเชื่อก็เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเลยค่ะหันมามองบ้านมือสองที่ราคาเนี่ยจะต้องได้มากขึ้นสามารถรีโนเวทให้ตรงกับความต้องการได้ด้วยขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่านักออกแบบเนี่ยเข้ามามีส่วนในการรีโนเวทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าตลาดนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนวันนี้เราจะคุยกับดร.โสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก. Agency for Real Estate Affairs และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดร.โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายครับกับผมโสพลครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าปัจจุบันในภาพรวมของตลาดบ้านมือสองเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตลาดบ้านมือสองนี่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดบ้านมือหนึ่งแล้วครับคือว่าตลาดบ้านมือสองนี่อย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยครับที่ยังอยู่ในมือของผู้ประกอบการรอคนมาซื้ออยู่ทั่วประเทศเนี่ยอาจจะประมาณสัก400,000หน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของมือสองเนี่ยอาจจะประมาณสัก1,000,000ครับนะดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดบ้านมือสองนั้นใหญ่กว่าตลาดบ้านมือหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนี่สองเท่าเลยนะคะ
2: โอ้ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ผลิตบ้านมือสองกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับก็เลยจำเป็นต้องมีการระบายออกเยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดบ้านมือสองเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นขนาดนี้คะ
2: โอ้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาคนอาจจะสนใจบ้านมือหนึ่งเนื่องจากว่ารู้สึกมาใหม่ๆเฮงๆดีอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยบ้านมือสองนี่มันถูกกว่าบ้านมือหนึ่งเยอะเลยครับนะอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นกรณีบ้านใหม่เนี่ยครับแถวยันแถวมินบุรีแถวนั้นเนี่ยคอนโดนี่อาจจะตารางเมตรหนึ่ง70,000-80,000นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมอยู่แถวยันระบาเนี่ยห่างจากสาทรเพียงแค่3 กิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นคอนโดประมาณสัก70,000-80,000นี่ก็ยังมีขายนะครับนะถึงแม้จะจาก7-8 ปีที่แล้วแต่ก็ยังใหม่อยู่นะแต่ว่าถ้าไปซื้อมือสองมือหนึ่งเนี่ยมันไกลเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือสองอายุประมาณสัก30 ปีซึ่งยังแข็งแรงดีอย่างของ PST อะไรพวกนี้เนี่ยครับตารางเมตรละ40,000เศษนะครับดังนั้นถ้าไปซื้อมือสองเนี่ยมันได้มีโอกาสได้กำไรมากกว่าเราก็รู้ได้ว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงนะน้ำเคยท่วมไหมแถวนี้โจรชุมไหมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดมันจะสันดีไหมอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมมีความต้องการที่แตกต่างจากเมื่อก่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จะต้องไปรีโนเวทสักหน่อยนึงแต่งหน้าทาปากสักหน่อยนึงก็จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะนอกจากซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าตลาดบ้านมือสองตอนนี้ก็เนื้อหอมมากๆในวงการคนที่จะมาลงทุนไปรีโนเวทแล้วก็ไปให้เช่าหรือว่าไปขายต่อด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีประเภทนี้เหมือนกันครับแม้แต่บริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่ๆก็เอามาเล่นตลาดนี้เหมือนกันเพราะว่าเอาของเก่ามารีโนเวทเพราะว่าบริตอนนี้การพัฒนาที่ดินใหม่เนี่ยจะทำได้ยากอาจจะต้องเลี้ยงพนักงานด้วยก็เลยมาทำบ้านมือสองหรือว่ามาเรโนเวทบ้างมาทำโรงแรมบ้างอะไรก็มีเนี่ยครับแต่สำหรับคนที่ซื้อบ้านมือสองมาเนี่ยแล้วมาทำการแต่งหน้าทาปากใหม่เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการใส่ตะกร้าล้างน้ำมาถึงขนาดยอมเอาขายเนี่ยครับมันก็ทำให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดยูนิต1,000,000เนี่ยราคาตอนเก่าๆเนี่ยจะดูแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยสักเหลือแค่6-7 แสนเนี่ยถ้าเราใส่เงินไปสัก100,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นเงินประมาณสัก800,000เนี่ยเราขายได้1,000,000นะดังนั้นก็เลยมีคนสนใจทำประเภทนี้เป็นอาชีพอย่างนึงเหมือนกันครับ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามีตลาดมีเหมือนบริษัทใหญ่ๆใช่ไหมคะลงมาเล่นในตลาดนี้มากขึ้นแล้วอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่แบบบริษัทใหญ่อย่างเงี้ยเราแค่อยากจะลงทุนอย่างเงี้ยมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมคะ
2: โอ้ทำได้เหมือนกันครับเช่นเราอยู่คอนโดเราก็ดูซิว่าสังเกตนะดูว่าคอนโดในตึกของเราเนี่ยมียูนิตไหนที่ขายถูกเป็นพิเศษไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าฆ่ากันตายในทองในห้องนั้นนะครับเป็นแบบว่าบ้านธรรมดาเนี่ยคอนโดธรรมดาเราก็ซื้อไว้มันถูกกว่าท้องตลาดเพราะคนซื้อคนขายจะจำเป็นต้องรีบขายเพื่อที่จะตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตหรือว่าเอาเงินไปต่อทุนอะไรก็ตามเนี่ยเราเห็นมันต่ำกว่าราคาตลาดสัก 20% แล้วก็ซื้อไว้ถึงแม้ราคาอีกสัก2ปีข้างหน้าราคาไม่ขึ้นเลยสักบาทนึงเนี่ยมันก็ยังกำไรตั้งแต่วันแรกที่ซื้อแล้วครับเพราะเราซื้อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของการซื้อตลาดบ้านมือสองนะครับ
1: แล้วในอนาคตเนี่ยดูแนวโน้มแล้วบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะมาลงมาเล่นตลาดนี้มากขึ้นไหมคะ
2: ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแปลงไปแต่ว่าตลาดนี้อาจจะมีไม่มากนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆอาจจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านไปก็มีนะหรือว่ารับจ้างสร้างอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าก็มีนะหรือว่ารับจ้างกับพวกโรงงานใหญ่ๆบอกใครอยากจะสร้างบ้านพักคนงานแล้วจัดการสร้างให้หรือบางคนก็อาจจะไปทำธุรกิจโรงแรมเลยๆอะไรพวกนั้นเนี่ยครับบริษัทใหญ่ๆก็เป็นการปรับตัวของบริษัทพัฒนาที่ดินในตลาดหลักทรัพย์ทางหนึ่งในขณะที่ภาวะตลาดยังเป็นตลาดของผู้ซื้ออยู่ในขณะนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนอยากจะมาลงทุนซื้อบ้านซื้อคอนโดมารีโนเวทไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรือขายต่อเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษไหมคะ
2: แล้วปัจจัยแรกคือเรื่องราคาเนี่ยมันเหมาะสมไหมเช่นถ้าเราสามารถซื้อได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดสัก 20% เนี่ยอันนี้น่าซื้อนะเพราะเราต้องปัดฝุ่นก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะครับเป็นต้นทุนของเราอันที่2ก็ต้องดูว่าทำเลนี้มันมีคนปล่อยเช่าได้ไหมต้องนึกออกว่าไอ้สิ่งที่เราซื้อมานี้เนี่ยจะมีโอกาสปล่อยเช่าหรือขายต่อได้ไหมถ้าดูแล้วโอกาสปล่อยเช่าหรือขายต่อมีจำกัดอันนี้เราก็อาจจะไม่ซื้อหรืออยู่ในทำเลที่มันอยู่ไกลโพ้นไม่มีรถไฟฟ้าเท่าที่ควรหรือว่ามันยังไม่ค่อยเจริญเท่าที่ควรเราก็ไม่ควรไปซื้ออะไรพวกนั้นเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะรายละเอียดเล็กน้อยกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวว่าเราต้องซ่อมอีกเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับต้องจะเชิญช่างผู้รอบรู้ไปช่วยกันตีราคาหน่อยว่าถ้าเราซื้อมาอย่างนี้เนี่ยต้องรีโนเวทเป็นเงินอีกเท่าไหร่จะได้ดีดลูกคิดเอารังแก้ววางได้ว่าแล้วสุดท้ายเราจะได้กำไรสักกี่บาทอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแต่อย่างน้อยเลยคือต้องราคาต้องต่ำกว่าตลาดสักประมาณ 20% ก่อนเริ่มต้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้เป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับหรืออาจจะไปประมูลที่สำนักบังคับคดีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกบสกบบสไอ้ไม่บสกพวกบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินที่ราคาไม่แพงนักเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาได้นะครับ
1: อาจจะต้องดูเรื่องปัญหาข้อขัดแย้งอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
2: อย่างเช่นว่าบางคนยังอยู่เลยเจ้าของกองยังจะกจององแงอยู่ไอ้อย่างนี้ไปซื้อไม่ได้คนเสียเวลาการไล่บางทีเจ้าของใหม่ที่ไปได้โดนยิงตายเลยหรือบางทีเจ้าของใหม่ไปยิงเจ้าของเก่าตายอะไรก็มีไอ้อย่างนี้นี่ที่มันซับซ้อนประเภทนี้เราไปหากินที่มันง่ายๆกว่าน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเอ๊ะอาจารย์คะการรีโนเวทบ้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไปขอสินเชื่อธนาคารเนี่ยเขาจะพิจารณาง่ายกว่าปกติไหมคะหรือว่า
2: แม้แต่ซื้อบ้านก็ตามเนี่ยเข้าไปในบ้านคนเนี่ยแล้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเปิดไฟปุ๊บแชะไม่ติดอะไรรู้สึกว่ามันรุนแรงลบแล้วแต่ถ้าเปิดเข้าไปดูติดเปิดไฟติดข้างในก็ดูสะอาดไม่ใช่แบบปล่อยลกลุงลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่รู้สึกถูกกดราคาราคาก็จะสามารถที่จะขายได้ราคาที่เหมาะสมแต่ถ้าเข้าไปถึงแบบแต่คือเราจะขายตามสภาพไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นรถเนี่ยเราขายตามสภาพได้รถตามสภาพนี้อะไรเงี้ยนะเพราะมันรถมันเยอะแต่บ้านเนี่ยเราต้องใส่ตะกร้าล้างน้ำก่อนที่จะไปขายเหมือนหรือว่าก่อนอย่างบ้านสาวๆเราต้องแต่งหน้าทาปากทาลิปสติกก่อนที่จะไปเจอหน้าผู้คนอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันต้องทำอย่างนั้นก่อนนะครับ
1: ค่ะพอเวลาไปขอสินเชื่อก็จะง่ายขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้เหมาะสมที่จะปล่อยเช่าได้อะไรเงี้ยแต่จะเอาสินเชื่อก็ต้องดูฐานะทางการเงินของเราเองด้วยนะครับ
1: หมายถึงว่าไปขอสินเชื่อเพื่อมารีโนเวทบ้านนะคะอาจารย
2: ์พอรีโนเวทบ้านนี่ก็แล้วมีครับแล้วก็มันก็อยู่ฐานะทางการเงินของเราเนี่ยครับว่าเรามีเครดิตดีพอไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับนี่ถ้าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแบงก์คงไม่กล้ากู้เงินแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครดิตดีมีเงินเข้าออกหลายเวียนดีอะไรเงี้ยนะครับทำธุรกิจแล้วน่าจะไปได้ไม่ถึงขนาดว่ารุ่งเรืองเส้นเดียวเพราะยังเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยครับแบงก์ก็ยินดีเพราะในภาวะที่แบงก์หาคนปล่อยกู้ยากนี่ถ้าเกิดเจอคนกู้ที่แบบมีคุณสมบัติที่ดีๆนี่แบงก์แทบจะอุ้มเลยครับดังนั้นสบายครับ
1: หรือว่าพอเวลาเราจะไปซื้อ บ้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาไปขอสินเชื่อเราอาจจะเหมือนกับว่าบวกค่าที่เราจะมารีโนเวทไปแล้วในสินเชื่อนั้นก็ได
2: ้ถ้ากรณีอย่างนี้นี่เราก็อาจจะต้องเจรจาต่อรองกับแบงค์ดูว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราซื้อมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้นี่เขาจะยินดีแค่ปล่อยกู้ให้เรามากขึ้นหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของเราเองด้วยนะครับว่าแบงก์เขาเชื่อถือเราไหมถ้าเราทํามาแบบเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วยังไม่ใช่มืออาชีพราคาเราก็ต้องปล่อยกู้ตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยครับต้องมีเงินส่วนตัวด้วยจะจับเสียมือเปล่าอาจจะไม่ได้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้
2: ขอบพระค
1: ุ
2: ณมากคร
1: ับ
2: โชคดีครับสวัสดีครับขอให้สุขสบายครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

coast, the day the music died, and they were singing

0: สวัสดีครับสนทวิทย์ตอนนี้ผมเลือกเปิดเพลงโฟกร็อกของโดนัลด์แมคลีนหรือว่าดอนแมคลีนนะครับเขาคือศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงแนวโฟกร็อกชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าเคยมีเพลงฮิตติดอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตที่มีความยาวของเพลงยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดมาแล้วสำหรับเพลงอเมริกันพายพาร์ท1และพาร์ท2ที่มีความยาว8นาทีกับ40วินาทีซึ่งครองอันดับ1ติดต่อกัน4สัปดาห์เมื่อปี1972และถือครองสถิติดังกล่าวนี้มายาวนานถึง49ปีก่อนที่จะถูกเพลง All Too Well 10 Minutes Version ที่ยาว10นาทีเศษของ Taylor Swift ทำลายสถิติไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายอย่างแท้จริงเลยนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องของตัวเพลง American Pie กันต่อนะฮะเพลงนี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ปี1971เป็นเพลงฮิตของดอนแมคลีนที่ขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาเป็นเวลา4สัปดาห์ในปี1972อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ยืนหยัดอยู่เพียง8สัปดาห์ในชาร์ตบิลบอร์ดอีกทั้งเพลงนี้ยังติดอันดับในชาร์ตของออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์อีกด้วยส่วนใน UK หรือในสหราชอาณาจักรซิงเกิลนี้ขึ้นไปติดอันดับสูงสุดคือแค่อันดับที่2โดยอยู่ไปเพียงแค่3สัปดาห์ในการเปิดตัวครั้งแรกในปี1971ซึ่งเพลงดังเพลงนี้ก็ถูกระบุจากสมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันทึกเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ที่ยกให้เป็นหนึ่งในเพลงแห่งศตวรรษด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงที่มีความยาว8นาทีเศษๆเพลงนี้ได้บอกเล่าถึงการล่มสลายและการตายจากของหลายสิ่งหลายอย่างจากหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งคนอเมริกันในยุค60ถึงยุค70เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจทีมโดยรวมของเพลงมีมากกว่าการไว้ทุกข์ให้กับวีรบุรุษเพลงในวัยเด็กของดอนแมคลีนนั่นก็คือการตายของ3ราชาร็อกแอนด์โรสในยุค 50s ในเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ที่ทางบัดดี้ฮอลลี่เดอะบิ๊กบ๊อบเปอร์และลิชี่วาเลนส์โดยสารมาพร้อมกันเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ตอนนั้นดอนแมคลีนมีอายุ13ปีดอนแมคลีนใช้เนื้อเพลงเป็นจดหมายเหตุลำดับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างปี1950ถึงปี1960ซึ่งมีเหตุสะเทือนขวัญและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะการตายหรือการจากไปของบุคคลสำคัญมากมายในขณะที่กลิ่นอายสังคมอเมริกันแบบที่ดอนแมคลีนและคนรุ่นเดียวกันกับเขาเติบโตมาก็หายไปพร้อมความวุ่นวายแตกแยกจากสงครามเวียดนามกัญชาฮิปปี้ดนตรีร็อกแอนด์โรลรวมทั้งลัทธิการปกครองที่ทุกสังคมปั่นป่วนขัดแย้งกันมานานไม่เคยสางนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงเนื้อเพลงสะท้อนวงการดนตรีและเพลงแบบอเมริกันก่อนยุค 60s ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ระบุคล้ายกันว่าเพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนเป็นการสรุปย่อวัฒนธรรมเพลงของอเมริกันตั้งแต่ยุคดนตรีอเมริกันดั้งเดิมที่มีตำนานระดับราชาและราชินีเพลงอย่างพีทซีเกอร์และโจแอนไบแอสเป็นสัญลักษณ์ต่อมาถึงยุคของเจมส์ดีนจนถึงจอห์นเลนนอนผู้อ่านตำราของคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งกลิ่นอายแบบวันเก่าๆถูกลบไปหมดและยังมีอีกหลายประโยคหลายท่อนพาดพิงศิลปินเพลงยุค 60s อีกหลายวงทั้งที่เอ่ยชื่อออกมาตรงๆและเรียกฉายาที่วงการบันเทิงมอบให้แต่หลายครั้งหลายคราตัวผู้แต่งและผู้ร้องคือดอนแมคลีนก็มักจะปฏิเสธที่จะอธิบายสัญลักษณ์เบื้องหลังตัวละครและเหตุการณ์มากมายที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งข้อมูลต่างๆบางส่วนต้องขอขอบคุณจากคอลัมน์เพลงฟังดีของ Reader ด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือคำว่าอเมริกันพายและมิสอเมริกันพายในท่อนฮุกที่นักฟังเพลงทั่วโลกตีความและถกเถียงกันนั้นดูเหมือนจะเป็นการตีความว่ามิสอเมริกันพายเป็นการตั้งชื่อให้สังคมอเมริกันที่สวยงามหรือขนมพายแบบอเมริกันที่สวยระดับนางงามซึ่งได้หายไปหมดหรือตายลงจนต้องบอกลากันซึ่งมีคนเห็นด้วยและยอมรับมากที่สุดจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเพลงอเมริกันพายเพลงนี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงเลยแม้ข้ามผ่านมาถึงยุคนี้คือยุคมิเลเนียมเพลงนี้ก็ถูกนำมาคัฟเวอร์หรือมีการนำมาร้องให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆอาทิในปี2000มาดอนน่าก็นำมาร้องแต่ถูกลดทอนเนื้อหาลงไปนำเนื้อร้องของท่อนแรกและท่อนที่2มาใช้จากทั้งหมด6ท่อนจนทำออกมาเหลือแค่4นาทีครึ่งถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ The Next Best Thing และไปเป็นโบนัสแทร็กในสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Music ด้วยตอนเปิดตัวเวอร์ชันนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2000มันทะยานไปติดอันดับหนึ่งในหลายประเทศเลยตอนนั้นทั้งใน UK, ออสเตรเลียไอซ์แลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฟินแลนด์ส่วนในอเมริกาขึ้นไปติดอันดับสูงสุดแค่อันดับ29ในบิลบอร์ด Hot 100 ชาร์ตย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับปี2017เพลงอเมริกันพายของดอนแมคกลีนต้นฉบับปี1971ได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ณ Library of Congress หรือหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติณกรุงวอชิงตันดีซีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงอเมริกันพายที่ได้กลายเป็นเพลงที่ใช้สะท้อนและบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมของทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายอเมริกันพายเวอร์ชันของจอห์นเมเยอร์ที่ไปแสดงสดในรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า Late Show with David Letterman เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2015พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: American Pie here's John Mayer

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
3: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่28-30 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok Art and Science Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติ๊กเกอร์อาคารและยานพาหนะจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณางานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬางานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท 1,000 แบรนด์400บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้น Up Skill Up Level ต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็มBangkok Art and Science Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน 2569 ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 น.วันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569หรือ2026ครับเรามาคุยกันในวันแรกต้นสัปดาห์ของการทำงานของหลายๆคนนะครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่ำวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ที่จะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในโอลิมปิก2028ได้เป็นผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความพยายามที่สุขสมหวังครั้งแรกสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกับเป้าหมายในการที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกมส์เราตั้งเป้าหมายนี้มานานพอสมควร เราอกหักผิดหวังในหลายๆครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10กว่าปีหลังสุดที่ผ่านมานะครับหลายๆครั้งก่อนหน้านี้เราใกล้เคียงกับการที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์มาแล้วแต่ก็ต้องพบกับความอกหักและก็ผิดหวังมาตลอดจนกระทั่งมาครั้งล่าสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้แหละครับที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราสร้างผลงานที่อาจจะเรียกว่าสุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับกับการเอาชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งครั้งนี้แข่งขันกันที่ประเทศจีนคือจีนเป็นเจ้าภาพเองนะครับแต่เสียท่าให้กับไทยเราในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้จะว่าไปถือว่าสำคัญแล้วก็เป็นพิเศษยิ่งกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกสุดเลยครับที่เขามีการตั้งกฎกติกาออกมาว่าให้สิทธิ์ทีมที่ได้แชมป์ของทวีปเอเชียเนี่ยได้สิทธิ์เป็นทีมแรกในฐานะตัวแทนทวีปเอเชียได้ไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ที่จะมาถึงในอีก2ปีข้างหน้าทันทีก็เลยทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทั้งของจีนและของไทยก็หมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสุดจีนเองยิ่งเป็นเจ้าภาพด้วยจีนก็ย่อมมุ่งหวังที่จะกลับไปเป็นแชมป์ให้ได้อีกครั้งอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้คือย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนปี2023เนี่ยไทยเราเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3ก็พูดง่ายๆคือพอมาถึงครั้งนี้เราลงแข่งขันในฐานะของการเป็นแชมป์เก่าแต่ในส่วนของการเป็นแชมป์เอเชียมากที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นจีนอยู่แล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแต่ครั้งนี้พอจีนกลับไปเป็นเจ้าภาพและการที่ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียชาติแรกเลยได้ไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์มันก็ทำให้จีนตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องไม่พลาดจะต้องกลับไปเป็นแชมป์เอเชียพร้อมกับเป็นทีมแรกของทีมเอเชียที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในโอลิมปิกที่จะมาถึงในอีก2ปีข้างหน้าแต่กลายเป็นว่าไทยเราเนี่ยสารฝันของตัวเองได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็ดับฝันของจีนคือโอเคละหลังจากนี้จีนอาจจะยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นแต่ก็ต้องไปรอรายการอื่นๆต่อไปนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ไทยเราเนี่ยคว้าสิทธิ์แรกไปแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าทีมชุดนี้คือโชคดีตรงที่ว่าการได้แชมป์เอเชียครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์ได้ไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์เลยในขณะที่ทีมที่ได้อันดับ 1, 2, 3คือแชมป์รองแชมป์และอันดับ3ของการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้าคือ World Championship ปี2027ส่วน Olympic Games 2028นะครับอันนี้เป็น2สิทธิ์คือได้ไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังไม่เทียบเท่ากับการได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเรายังไม่เคยได้ไปโอลิมปิกเกมส์สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเลยและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่กีฬาประเภททีมของไทยเราจะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เพราะไม่เคยมีทีมกีฬาของไทยในประเภททีมนะครับชนิดกีฬาใดก็ตามเนี่ยไม่เคยได้ไปเล่นในแต่จะบอกว่ากีฬาประเภททีมอาจจะต้องใช้คำว่าทีมหญิงก็ได้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยทีมฟุตบอลของไทยเราเนี่ยเคยได้ไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์มาแล้วตะกี้ผมก็อาจจะเผลอคิดว่านี่เป็นกีฬาประเภททีมแรกจริงๆก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในอดีตย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี1956หลายคนยังไม่เกิดอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่เกิดเลยตอนนั้น1956หลายครั้งในปี1968นั่นเป็น2ครั้งที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราได้สิทธิ์เป็นหนึ่งในตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลชายในโอลิมปิกเกมส์เพราะนั้นจะบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์ก็คงจะไม่ถูกต้องนักแต่ถ้าบอกว่าเป็น นักกีฬาหญิงชนิดกีฬาที่ได้ไปแข่งขันเป็นทีมแรกเลยก็คือวอลเลย์บอลนะครับเพราะว่านักกีฬาหญิงของไทยเราในเวลานี้หรือว่าในช่วงที่ผ่านๆมาระยะหลังเนี่ยหลายคนพูดกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยนักกีฬาหญิงในยุคนี้ทำผลงานได้ดีกว่านักกีฬาชายอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าหลายๆคนจะมีดีกรีเป็นแชมป์โลกในหลายๆชนิดกีฬามาแล้วแต่หรือว่าทำผลงานได้ดีในอันดับโลกเนี่ยนะครับในระดับนานาชาติเปรียบเทียบกับนักกีฬาชายเนี่ยผลงานในระยะหลังๆจะเป็นรองนักกีฬาหญิงแต่ประเภททีมเนี่ยยังไม่เคยมีและวอลเลย์บอลหญิงก็จะได้ไปครั้งแรกก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาของไทยเรานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยเราก็จะมีเพียงแค่มวยสากลยกน้ำหนักเทควันโดแบดมินตันอะไรพวกนี้ที่จะได้ไปเล่นในโอลิมปิกและการจะมีชนิดอื่นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ที่ได้เหรียญรางวัลก็เนี่ยจะมีในไม่กี่ชนิดกีฬาอย่างที่ได้บอกไปนะครับคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปเล่นโอลิมปิกอาจจะต้องบอกว่าคือจะบอกว่าไปลุ้นเหรียญในโอลิมปิกอันนั้นก็อาจจะยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปมากกว่าการลุ้นแชมป์เอเชียอีกเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวแต่การได้สิทธิ์ไปเล่นมันก็เป็นการสร้างฝันให้เป็นจริงแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีสำหรับทีมชุดนี้ประกอบกันด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกไงที่เขาให้สิทธิ์นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงครั้งนี้ในปี2023ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปในปี2009และ2013ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราก็เคยได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับครั้งที่4แล้วนะแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีครั้งไหนที่ให้สิทธิ์ทีมที่เป็นแชมป์เอเชียได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกแต่ครั้งนี้มีการปรับกฎการหาทีมไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ปรับมาว่าทีมที่ได้แชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์ไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์มันก็เลยพูดง่ายคือเป็นความสุขแล้วก็ความสำเร็จสองเด้งของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับการชนะจีนเมื่อวานนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในยุคที่ไทยเราเคยได้แชมป์เอเชียครั้งแรกสุดเมื่อ17ปีที่แล้วปี2009แล้วก็ถัดมาอีก4ปีคือ13ปีที่แล้วปี2013โอเคใน2ครั้งนั้นเนี่ยคู่ต่อกรสำคัญของเราก็คือจีนกับญี่ปุ่นเราชนะทั้ง2ชาตินั้นได้เช่นเดียวกับเมื่อปี2023เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในรอบ4ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็จะเป็นจีนกับญี่ปุ่นเป็น2ชาติที่แทบจะผูกขาดอยู่แล้วในช่วง10กว่าปีหลังไทยเราก็จะเข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเพื่อที่จะได้ลุ้นอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับและอีกทีมนึงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มักจะเป็นเกาหลีใต้และระยะหลังเกาหลีใต้ก็ดรอปไปก็เลยทำให้จะมีทีมอื่นที่สอดแทรกเข้ามาเป็น1ใน4ทีมสุดท้ายในครั้งหลังๆนี้บ้างนะครับอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยอีก1ทีมในรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นอิหร่านนะครับครั้งก่อนหน้านี้อีก1ทีมในรอบ4ทีมสุดท้ายก็ยังเป็นเวียดนามอีก1ชาติจากอาเซียนนะครับไทยเราถ้าหากใครติดตามวอลเลย์บอลหญิงมานานเนี่ยจะรู้ว่าในช่วงถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเราเป็นรองจีนเป็นรองญี่ปุ่นเยอะในการลงสนามเผชิญหน้ากันในรายการใหญ่ๆแต่หลังจากนั้นเราก็ทำงานเราเรียกว่าบีบความห่างหรือช่องว่างในความเก่งระหว่างเรากับจีนเรากับญี่ปุ่นให้ลดลงมาเยอะครั้งหลังๆก็จะเห็นว่าเราก็สู้กับสองชาตินี้ได้อย่างสนุกสูสีมากขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่วันเสาร์ที่เราเล่นในรอบรองชนะเลิศเราชนะญี่ปุ่นได้ 3-1เซตต่อเนื่องมาเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เราก็ชนะจีนเจ้าภาพได้3-2เซตนี่เป็นผลงานที่ต้องเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ตอนที่ไทยเราได้เซตแรกก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมเชียร์อยู่จากการถ่ายทอดสดทางช่องโมโนเนี่ยนะครับก็คงคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้แน่นอนละเพราะว่าเราเปิดหัวได้ดีชนะในเซตแรกไปก่อนแต่พอเซตที่2เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอาจจะมีความรู้สึกถ้าอย่างนี้คงยากละเพราะเซตที่2เนี่ยโอ้โหจีนกลับมาอย่างแข็งแกร่งมากแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าไทยเราเยอะมากเซตที่2เนี่ยไทยเราเกือบจะได้แต้มไม่ถึงเลข2หลักด้วยนะครับโอเคจะมาได้แต้มเพิ่มแต้มที่10 11ในช่วงปลายเซตแต่ก็ยังถือว่าแพ้ขาดพอผ่าน2เซตแรกผมเชื่อว่าความรู้สึกของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเราคงอาจจะมีความรู้สึกวันๆเยอะละว่าโอ้โหถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เซต3เนี่ยลำบากหนักแน่เพราะว่าพอจีนได้เซต2และในฟอร์มการเล่นที่เหมือนกับว่าเหนือกว่าไทยเราเยอะมากอันนี้พูดถึงฟอร์มเฉพาะเซต2นะครับมันก็น่าเป็นห่วงมากๆละหลายคนอาจจะไม่คิดด้วยว่าเฮ้ยไทยเราจะกลับมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกครั้งในเซตที่3แล้วก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าเสียดายเอามากๆนะครับเพราะว่าเรากุมความได้เปรียบมาถึงช่วงปลายเซตแล้วเรานำจีนอยู่3แต้มเลยมั้งแต่กลายเป็นว่าช่วงปลายเซตเราอาจจะไม่นิ่งพอเราอาจจะเสียสมาธิไปหน่อยแล้วก็จีนก็มีแรงฮึดเยอะเพราะว่าเล่นในบ้านของพวกเธอด้วยนะครับก็มาฮึดในช่วงปลายเซต3มาแซงเข้าป้ายชนะไทยเราไปอีกเซต3เนี่ยพอจบเซตผมมีความรู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆแล้วถ้าเกิดสุดท้ายเราแพ้เราอกหักเนี่ยเซต3เนี่ยเป็นเซตที่คงจะต้องแบบทำให้แฟนหลายคนคิดว่าถ้าเราไม่แพ้เซต3เราอาจจะไม่แพ้ในท้ายที่สุดหรือไม่อกหักก็ได้อันนี้คิดเผื่อไว้นะตอนนั้นตอนจบเซต3นะครับบอกตามตรงว่าเซต3เนี่ยน่าเสียดายจะใช้คำว่าน่าผิดหวังก็อาจจะเกินไปหน่อยใช้คำว่าน่าเสียดายมากๆบอกตามตรงพอผ่านเซต3แล้วพอจีนนำไป2-1เซตโดยส่วนตัวผมก็คิดเพิ่มเติมอีกแล้วก็เชื่อว่าคงไม่ต่างกับความรู้สึกหรือคิดของแฟนกีฬาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ชมเหมือนกันว่าถ้าอย่างนี้เราหนักแล้วเพราะว่าจีนต้องการอีกเซตเดียวก็จะเข้าป้ายคว้าชัยคว้าแชมป์แล้วก็ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกทันทีโมเมนตัมของเกมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเทไปทางจีนแล้วไงพอจีนได้เซต2ชนะสวยหรูเซต3ทำท่าว่าจะแพ้ไทยเราอยู่แล้วก็ยังมาเบียดชนะได้ในช่วงปลายเซตถึงตรงนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าถ้าทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราหัวจิตหัวใจไม่แข็งพอไม่มั่นใจในตัวเองพอผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแพ้ในเซต4แล้วก็ทำให้แพ้ไป1-3เซตได้เลยแต่เซต4ก็เป็นอีก1เซตที่เซอร์ไพรส์เอามากๆแล้วก็แตกต่างกับเซต3ตรงที่ว่าเซต3เรากุมความได้เปรียบเราน่าชนะแต่เรามาแพ้ออกปลายเซต4เรากุมความได้เปรียบเราก็เล่นอย่างมั่นใจต่อเนื่องจนกระทั่งเอาชนะจีนได้ในเซตที่4ได้อย่างสวยหรูแน่นอนว่ามันทำให้โมเมนตัมของเกมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปครั้งนึงไงเพราะไทยเราได้เซต4มาเสมอกัน2-2เซตต้องไปชี้ขาดกันที่เซตสุดท้ายเซตสุดท้ายบอกตามตรงผมมองว่าโอกาส 50-50 จีนอาจจะยังคงได้เปรียบอยู่ตรงกำลังใจจากเสียงเชียร์อยู่แล้วล่ะแล้วไม่อยากจะพูดว่าในส่วนของการตัดสินของผู้ตัดสินมันอาจจะมีนิดหน่อยๆหรือเปล่าที่ทำให้ไทยเราอาจจะหงุดหงิดเสียสมาธิต้องมีไปกับตันทีมอ่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็ต้องมีอยู่ไม่ต้องกว่า2ครั้งที่ต้องไปคุยกับกรรมการที่1ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเหมือนว่ามันค้านสายตาของทางฝั่งไทยเราอยู่นิดหน่อยอยู่เหมือนกันแต่มันก็จะไม่ใช่เยอะมากนักอย่างเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยกรรมการเป่าช่วยจีน ข้าข้างเจ้าภาพอย่างชัดเจนมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันมีแค่บางจังหวะของจังหวะแต่มันก็ส่งผลได้นะครับในลักษณะทำให้เราแบบหงุดหงิดโอ้เสียสมาธิอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องชื่นชมทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราเลยว่าพอเราได้เซต4กลายเป็นว่าเราคือจริงๆเซต4เนี่ยมันเหมือนเราเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก็ต้องทุ่มสุดตัวแล้วเพราะถ้าแพ้เซต4ก็คือแพ้ขาดเลยแต่สุดท้ายมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นการโยนความกดดันไปให้กับจีนในเซตที่5อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะว่าออกสตาร์ทในเซตที่5ซึ่งเซตที่5ก็อย่างที่ทราบกันนะครับพอไปชี้ขาดเซตสุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องลุ้นกันไปถึง25แต้มแล้วไง15แต้มใครถึงก่อนก็ชนะไปเลยแล้วเห็นได้ว่าไทยเราก็เล่นอย่างจะเรียกว่ามั่นใจเต็มที่ก็ว่าได้เราก็กลุ่มความได้เปรียบเรานำจีนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายการชนะ15ต่อ10ถือว่าเป็นสกอร์ที่สวยหรูเลยนะครับในเซตสุดท้ายเนี่ยจีนก็แพ้ความกดดันตัวเองเพราะว่าก่อนลง3ผมว่าแฟนวอลเลย์บอลโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือไทยหรือแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกก็ว่าได้ถ้าถามว่าคิดว่าชาติไหนมีโอกาสแพ้ชนะมากกันแทบจะทุกคนเนี่ยย่อมคิดว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะมันเป็นของจีนมากกว่าถ้าถามผมยังคิดว่าโอกาสที่ไทยจะชนะแน่นอนอะเราเชียร์ไทยอยู่แล้วล่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์ทีมวอลเลย์บอลของไทยเราแต่ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงถามว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะชนะผมมองว่าการที่จีนเป็นเจ้าภาพเองด้วยเนี่ยนะโอกาสของจีนเนี่ยย่อมมีสูงกว่าไทยเราพอสมควรเลยทีเดียวไม่น่าจะต่ำกว่าสัก70-30ในความคิดผมนะแต่พอผ่านเซตแรกเราชนะความรู้สึกในพอจบแต่ละเซตมันก็จะเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาอยู่แล้วพอชนะเซตแรกเฮ้ยเราอาจจะมีสิทธิ์สู้ได้โอกาสชนะในความคิดผมก็คิดว่าเราเพิ่มขึ้นมาแล้วโอกาสอาจจะแบบขยับขึ้นมาเป็น40-60หรืออาจจะเกือบ50-50ก็ว่าได้แต่พอเซต2เราแพ้ขาดความรู้สึกผมหล่นไปว่าเฮ้ยจีนมีโอกาสชนะสูงมากแล้วมันมีสิทธิ์ที่แบบเกมมันจะไหลไปทางจีนไงจีนก็น่าจะมีโอกาสไม่ต่ำกว่า 70-80% ไปแล้วล่ะตรงนั้นแต่พอเซต3จีนได้ไปอีกเนี่ยโอ้โหบอกตรงว่าเปอร์เซ็นต์ในความคิดผมตอนนั้นเนี่ยไทยเราเหลือโอกาสลุ้นน้อยมากสัก 20% ต่อ 80% ละแต่พอมาเซต4เนี่ยอ้าวคราวนี้พอเราชนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมมองว่ามันกลายเป็นโอกาส 50-50 แล้วไงเพราะว่าไปชี้ขาดเซตสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ที่ว่าโมเมนตัมของเกมมันไปทิศทางไหนพอเรามาได้เซต4คือจะแพ้แต่ไม่แพ้ก็เรียกว่าเนวเซดายตายยากนะครับมันก็ทำให้ความกดดันไปอยู่กับทางจีนอย่างที่ได้บอกและจีนก็เอาชนะความกดดันนั้นไม่ได้ครับก็แพ้ต่อหน้าแฟนๆของจีนเองนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จีนลงเล่นรอบชิงในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียทุกครั้งก่อนหน้านี้ที่เล่นในบ้านจีนเนี่ยจีนไม่เคยอกหักจีนไม่เคยพลาดแพ้ในบ้านถ้าถึงรอบชิงปุ๊บจีนจะชนะคู่ชิงแล้วก็คว้าแชมป์ได้ตลอดนี่เป็นครั้งแรกในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนแพ้คาบ้านและแพ้ครั้งนี้มันสำคัญทำให้จีนยังคงไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกแบบ 100% ทั้งที่ผมเชื่อว่าจีนเองตั้งเป้าหมายไว้ว่าเกือบจะ 100% เต็มว่าจะต้องไม่พลาดจะต้องเป็นแชมป์แล้วได้ไปโอลิมปิกแต่ไทยเราก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็น2เด้งเลยละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีกฎว่าทีมที่ได้เป็นแชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกมส์เลยไม่อย่างนั้นก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยเราที่ได้แชมป์เอเชียมา3สมัยไม่ว่าจะปี2009 2013หรือแม้แต่2023เราก็ต้องได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกแล้วไงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าปี2009เนี่ยมันเพิ่งเลยโอลิมปิกในปี2008มาแต่มันก็มีโอลิมปิก2012ปี2013ถ้าเกิดเราได้สิทธิ์มันก็มีโอลิมปิกในปี2016อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ พอมาถึงปี2023คือถ้าเราได้สิทธิ์คือถ้าก็กำหนดว่าให้ทีมแชมป์ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกครั้งที่แล้วโอลิมปิกในปี2024ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องได้ไปเล่นแหละแต่พอดีตอนนั้นยังไม่มีกฎนี้ว่าแชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกก็เลยทำให้เราก็ยังไม่ได้สิทธิ์จนกระทั่งมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีการกำหนดว่าทีมแชมป์เอเชียจะได้ไปโอลิมปิกก็เลยทำให้ทีมชุดนี้ก็สุขสมหวังนะครับผมเห็นพวกในข่าวเนี่ยพวกรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเจ็ดเซียนในช่วงก่อนหน้านี้ทศวรรษก่อนหน้านี้หรือว่าคนอื่นๆในยุคที่ย้อนไปไกลกว่านั้นอีกที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะไปโอลิมปิกกันให้ได้แล้วก็โอ้โหผิดหวังแต่ละคนก็ยังร่วมยินดีกับรุ่นน้องๆก็คือในยุคชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับที่สารฝันของตนเองได้เป็นผลสำเร็จก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราชุดนี้ก็ต้องปรบมือดังๆให้เลยนะครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เราชนะ 25-20 ในเซตแรกเซต2เราแพ้ 11-25 เซต3จีนชนะได้ต่อเนื่องมาแซงชนะ 25-23 เซต4เรากลับมาชนะสวยหรู 25-18 และเราปิดแมตช์ด้วยการชนะ 15-10 ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่สุดยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่ออีกทีนะครับกับความสำเร็จในการไปโอลิมปิกเกมส์ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เวลาหมดครับผมพิจะสาธิตกุลกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
1: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ17:00หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
5: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
6: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: แม่เราหาเรื่องให้หมอถลกหนังใบหน้าเองต่างหากแล้วก็หาเรื่องเองเขาก็ต้องอยู่คนเดียวได้สิจะไม่ให้ลูกๆเดือดร้อนได้ยังไงล่ะฮะ
1: พ่อยังเคืองแม่เรื่องที่แม่แอบไปทำสัญญกรรมใบหน้าหรอคะ
0: ก็เคืองสิลูกแม่อยู่ดีไม่ว่าดีคนจะชอบความเจ็บปวดมากนะเธอเลยรีบแจ้นไปหาหมอให้ลงมีดกรีดหน้าเล่นซะงั้นเดี๋ยวเหอะกลับมาคราวนี้นะจะเตรียมแส้เตรียมอะไรที่มันเกิดความเจ็บปวดไว้ในห้องนอนเวลานอนด้วยกันเนี่ยจะทำให้เจ็บชอบนักความเจ็บปวดนะอาจจะไม่สาแก่ใจแม่แกไปเลยเธอดูสิเอ้าขำอะไร
1: ก็ขำพ่อนะสิคะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพ่อก็ชอบความรุนแรงเหมือนกันน่ะ
0: พ่อไม่ได้ชอบแต่แม่เราชอบไงพ่อก็เลยต้องเตรียมอาวุธเพื่อสนองแม่เรายังไงเล่าเข้าใจไหม
1: ตายแล้วนี่ถ้าแม่มาได้ยินพ่อพูดแบบนี้แล้วล่ะก็แม่คงไม่กล้ากลับมานอนบ้านแล้วล่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะลูก
1: อ้าวก็แม่กลัวจะโดนพ่อลงแซ่ลงอะไรต่อมิอะไรให้ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดยังไงล่ะคะ
0: โอ้ยแต่เพราะว่านะแม่ได้ยินเข้านะคนดีใจสุดๆเลยล่ะก็แม่เราก็ชอบความเจ็บปวดนี่นะ
1: พ่อรู้ได้ยังไงคะว่าแม่น่ะชอบ
0: เอ้าถ้าไม่ชอบจะกล้าจั่นไปหาหมอลงมีดเล่นเหรอ
1: นั่นเพราะแม่อยากสวยต่างหากล่ะคะพ่ออยากเข้าใจแม่ผิดสิคะโธ
0: ่ไม่รู้ล่ะกลับมาคราวนี้จะต้องลงโทษให้หนักเลย
1: พ่อน่ะโทรศัพท์ดังค่ะพ
0: ่อได้ยินแล้วให้นายหวานเรารับแล้วกัน
1: เผื่อแม่โทรมาหาพ่อน่ะ
0: โอ้ยแม่เราคงไม่อยากคุยกับใครหรอกลูก
1: ทำไมคะ
0: ป่านนี้คงจะเจ็บเพราะหน้าถูกหมอกรีดจะไม่อยากคุยกับใครแล้วละมั้ง
1: แม่พ่อคะหมอเขามียาแก้ปวดนะคะแม่คงไม่เจ็บมากนักหรอกค่ะ
0: แม่เราเป็นบ้าไปแล้วแน่เลยนะอ่ะพี่ระมูทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมยังไม่ลงมาสักทีฮะมินก็ไปตามทีซี่เลยค่ะลูก
1: ไม่เอามินขี้เกียจไปตามแล้วรออยู่หน้าบ้านนี่แหละพ่อ
2: พี่นินคะ
0: อะไรเหรอหวาน
2: โทรศัพท์ของพี่ค่ะ
0: ใครโทรมาเนี่ย
2: เลขาค่ะเห็นบอกว่ามีธุระจะคุยกับพี่หน่อยอะค่ะ
0: อ่ะแล้วขอบใจจะไปคุยเดี๋ยวนี้แหละ
1: เร็วๆนะพ่อเราจะต้องเดินทางไปพัทยานะคะ
0: รู้แล้วอ้อหวานขึ้นไปตามมิทีสิพ่อยอมลงมาสักที
2: ค่ะพี
3: ่ไม่ต้องแล้วฮะผมลงมาละ
0: ออกไปรอหน้าบ้านก่อนนะลูกนะขอคุณโทรศัพท์แป๊บเดียว
3: ครับพ
0: ่อฮัลโหล
4: หัวหน้าค่ะ
0: ว่างานสวิตรีมีอะไรหรือเปล่า
4: คือสารลืมแฟ้มเอกสารไว้ในรถของหัวหน้าค่ะ
0: อ้าวลืมอีกแล้วเหรอ
4: ค่ะไม่รู้ว่าหัวหน้าเห็นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ว่าจะสังเกตเห็นนะแต่ถ้าสาววางไว้ในรถเนี่ยก็ต้องอยู่ในรถนั่นแหละนอกจากว่าวางในความสะอาดก็อาจช่วยหยิบไปไว้บนบ้านแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอรีบใช้หรือเปล่าล่ะ
4: ก็ถ้าให้สาไปเอาที่บ้านหัวหน้าได้ก็จะดีไม่น้อยค่ะ
0: รีบใช้เหรอ
4: ไม่รีบหรอกค่ะสาแค่อยากเอาเอกสารมาจัดการเพื่อเตรียมงานในวันจันทร์นะคะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวสาเข้ามาเอาที่หวานดีไหมเนี่ยฮะ
4: อ้าวหัวหน้าไม่อยู่บ้านเหรอคะงั้นก็ไม่เป็นไรไว้พรุ่งนี้สาค่อยไปเอาก็ได้พรุ่งนี้หัวหน้าคงจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะ
0: พรุ่งนี้เหรอฉันก็มาอยู่อีกนั่นแหละ
4: อ้าวหัวหน้าไม่อยู่บ้านทั้งสองวันเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่เจอเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้แล้ว
4: ฮะหัวหน้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดเหรอคะ
0: อืม
4: ไปทำธุระเหรอคะ
0: อ
4: ๋
0: อใช่ใช่
4: แล้วก็นอนค้างด้วย
0: อืม
4: ไปไหนคะพอจะบอกสาได้หรือเปล่าคะ
0: ได้สิไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกเช่นกำลังเดินทางไปพัทยา
4: ไปพัทยา
0: ใช่แล้ว
4: ว้าวอยากจะตามไปด้วยจังเลยไม่ได้ไปพัทยานานแล้วนะคะเนี่ย
0: คงจะไม่ได้นะ
4: ทำไมล่ะคะหรือว่าหัวหน้าไปกับสาวๆแหละคะ
0: นี่เอาเป็นว่าให้เธอไปด้วยไม่ได้กันแล้วกันเพจะรู้หรอกว่าฉันไปกับใครไปทำอะไรเข้าใจไหม
4: คือว่าสา
0: เอาละมีอะไรอีกไหมฮะ
4: คือสาอยากจะอยากจะ
0: อยากจะอะไรล่ะสาวิตรีว่ามา
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแน่นะ
4: ไม่มีค่ะ
0: อ้าวงั้นแค่นี้ก่อนเราต้องรีบไปจะสายแดดมันร้อน
4: ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะหัวหน้าสาเป็นห่วงนะคะ
0: ขอบ

0: เดี๋ยวทำให้เสียงานจะเลือกเธอเป็นเลขาฉันถ้าเธอทำงานพลาดฉันก็พลอยพลาดกับเธอด้วยเข้าใจไหม
1: ค่ะสาวขอโทษค่ะหัวหน้า
0: ไม่เป็นไรหรอกฉันเจอด้วยความหวังดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นแค่นี้ก่อนนะจะรีบไป
1: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน
0: ้
1: า
0: สวัสดีสวัสดีหวาน
2: ค่ะพี
0: ่เช้านี้ได้ทำความสะอาดรถหรือยัง
2: ทำค่ะ
0: เห็นแฟ้มเอกสารท้ายรถหรือเปล่าอ่ะ
2: เห็นค่ะหวานเอามาวางไว้บนโต๊ะกลมนี่ค่ะ
0: เออนี่ฉันกลับจากพัทยาแล้วนะเธอช่วยไว้ในรถตามเดิมด้วยเลขาฉันเขาลืมไว้เช้าวันจันทร์น่ะเอาไว้เข้าที่ทำงาน
2: ค่ะ
0: ฉันไปแล้วนะปอดดูแลบ้านด้วย
2: ไม่ต้องห่วงค่ะหวานจะดูแลบ้านให้อย่างดีเลยค่ะ
0: อืมขอบใจมากขากลับเนี่ยจะซื้อของมาฝากนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: มินไปนะคะน้าหวาน
4: จ้า
3: หวัดดีค่ะนะ
4: จ้าหวัดดีจ้า
5: หวัดดีฮะน้าหวาน
4: จ้าเดินทางปลอดภัยด้วยนะ
5: ฮะนะ
3: พ่อสตาร์ทรถได้แล้วค่ะ
0: จ้าจะสตาร์ทเดี๋ยวนี้แล้วไปน้าหวาน
4: ค่ะโชคดีค่ะพี่นิน
3: ตกลงเลขาโทรมามีเรื่องอะไรเหรอคะพ่ออ
0: ๋อเธอลืมแฟ้มไว้ในรถของพ่อนะลูก
3: แล้วทำยังไงล่ะคะเราจะไปพัทยาแล้วไม่ใช่เหรอคะหรือว่าพ่อจะต้องเอาแฟ้มไปให้เธอที่บ้านอย่างนั้นหรอคะ
0: เปล่าๆพ่อค่อยเอาไปให้เขาที่ทำงานก็ได้
3: เหรอคะ
0: หมู่นี้เลขาพ่อนะขี้หลงขี้ลืมลืมนอกลืมนี่บ่อยๆเลยไม่รู้ใจลอยไปถึงไหนสินะ
3: แต่มินว่าเธอจงใจแกล้งลืมเพื่อหาเรื่องคุยกับพ่อมากกว่าค่ะ
0: ลูกมิน
6: ทำไมเธอไม่ขอตามก็ไปพัทยาแล้วสาเธอปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดไปได้ยังไงฮะ
7: จะให้สาพูดยังไงล่ะก็เขาบอกสาว่าไปทำธุระส่วนตัวนี่นา
6: แล้วทำไมเธอไม่ขอเขา
7: ขอยังไงก็บอกแล้วไงว่าเขาตัดบทไปแล้วนี่นา
6: เธอเป็นเลขาของเขานะ
7: เป็นเลขาแล้วยังไงล่ะคะ
6: ก็เอาตำแหน่งเลขามาอ้างยังไงล่ะจ๊ะ
7: โอ้ยเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาทำงานนะคะพี่อิ๋วจะได้เอาตำแหน่งงานไปอ้างได้นะ
6: ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปทำธุระส่วนตัวอะไรเข้าไปคนเดียวหรือไง
7: ไปทั้งครอบครัว
6: เฮ้ยไปหมดเลยเหรอ
7: เขาก็พูดอย่างนั้นนะคะ
6: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาพาเมียแล้วก็ลูกๆไปพักผ่อนน่ะสิเนี่ย
7: ใช่
6: หืมนี่เธอได้ยินเสียงนางตราหรือเปล่า
7: เปล่าไม่ได้ยินเสียงใครเลย
6: เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงว่านางตรายอมไปกับเขาเวลาเนี้ยน่าจะโกรธกันอยู่นะฉันอายุอย่างแต่แข็งรั่วขนาดนั้นละนางตรามันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเนี่ย
7: เอาหน้าอย่าคิดมากไปเลยพี่คิดไปก็ปวดหัวเปล่า
6: เธอลงตามไปพัทยาดูไหม
7: จะบ้าเหรอพี่อิ๋วตามไปยังไงถึงจะไปถึงที่นั่นก็ไม่รู้จะอ้างยังไงดีหัวหน้าเนี่ยจะต้องหาว่าสาบ้าแน่ๆเลยล่ะ
6: ถึงเขาจะว่าเธอบ้าแต่ก็เชื่อสิยังไงเสียเขาก็ต้องให้เธอเนี่ยไปหาแน่นอน
7: แต่สาหน้ายังไม่หนาพอที่จะไปตามตอแยเขาขนาดนั้นนะพี
6: ่ถ้าเธอหน้าบางแล้วก็ชาตินี้เธอไม่มีทางได้ผัวดีอย่างคุณนินหรอก
7: แต่ว่าสา
6: ถ้าเธอเชื่อพี่ทำตามที่พี่แนะนำพี่รับรองว่าเธอจะต้องได้ครอบครองหัวใจเขาอย่างแน่นอน
7: แต่ว่า
6: เชื่อพี่สิจ๊ะ
7: เอาเถอะค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันสาไม่อยากตามไปตอแยหัวหน้าก็เพิ่งกลับมาด้วยกันนี่นาขนาดไปสัมมนาด้วยกันน่ะเขายังไม่มีทีท่าจะสนใจสาเลย
6: ก็ตามใจเธอแล้วกันพี่น่ะพยายามช่วยเธอแล้วนะเนี่ย
7: รู้แล้วนะพี่ก็ค่อยๆแนะนำสาสิคะเร่งเร้าสาอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดใจเหมือนกันนะ
6: เออระวังเหอะชักช้าแล้วก็
7: ช้าช้าได้พระเล่มงามนะพี่อิ๋ว
6: อย่าเดี๋ยวก็ได้พระมาจามกระบาลตัวเองแล้วจะรู้สึกเชื
7: ่อไม่หรอกค่ะ
6: ว่าได้หรอ
7: เอาหน้าพี่นะใจเย็นๆนะคะ
6: เออไปกินข้าวเถอะไม่อยากคุยเรื่องนี้ละดื้อเหลือเกินเนี่ย
8: อ
4: บ้านเธอ

0: พี่เองนะ
1: อ้าวพิตราเป็นไงบ้างคะ
0: ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ที่ทำศัลยกรรมหน้าเนี่ยยังปวดอยู่หรือเปล่า
0: ก็มีมั่งอ่ะแต่หมอเขาให้ยาระงับปวดก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก
1: จะต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกนานไหมคะ
0: ยังบอกไม่ได้อ่ะต้องรอหมอเป็นคนพิจารณาแต่คิดว่าน่าจะนานนะเพราะกว่าแผลจะหายสนิทหมอก็ไม่ให้โดนน้ำเลยอ่ะเหงื่อก็ห้ามโดนด้วยนะกลัวแผลจะอักเสบนะจ๊ะ
1: ว้าแบบนี้ก็ทรมานแย่สิคะเนี่ย
0: ทำไงได้ล่ะอยากสวยก็ต้องทนน่ะ
1: พี่ตราไม่น่ารีบร้อนเลยไม่น่ารีบร้อนตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าเลย
0: ทำไมล่ะก็พี่อยากสวยเหมือนตอนสาวๆนี่นา
1: แต่ตอนเนี้ยพี่ก็ยังสวยอยู่นี่นาหวานไม่เห็นว่าพี่ตราจะหน้าไม่สวยตรงไหนเลย
0: ไม่จริงหรอกเธออย่ามาหลอกพี่หน่อยเลยใครๆก็หาว่าพี่แก่ไปมากหน้าตามีแต่รอยย่นเหี่ยวไปหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วคนที่บอกพี่มันเป็นใครกันนะฮะ
0: ก็เพื่อนพี่ไงล่ะ
1: แสดงว่าเพื่อนพี่เนี่ยพูดกับพี่อย่างนั้นโหไม่จริงใจกับพี่แน่นอนเลยแหละ
0: ก็ทำไมล่ะเขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีตั้งหากล่ะ
1: หวังดีเหรอคะหวานไม่เห็นว่ามันจะหวังดีตรงไหนเลยก็ในเมื่อมันไม่เป็นความจริงสักนิดเดียวพี่ตราเนี่ยยังสวยมากสวยไม่มีที่ติเลยเพื่อนพี่มาพูดอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าจะมาบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวพี่แท้ๆหวานว่านะเพื่อนพี่คนเนี้ยจะต้องคิดร้ายกับพี่แน่นอนเลยค่ะ
0: หุ้ยไม่หรอกเพื่อนพี่คนเนี้ยคบมานานแล้วนะจ๊ะ
1: นานแค่ไหนก็เชื่อใจกันไม่ได้หรอกค่ะเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันกับพี่นี่นาขนาดคนที่มาอยู่ด้วยกันแท้ๆกินข้าวหม้อเดียวกันยังหักหลังกันได้เลย
0: เอาหน้าแล้วเนี่ยลูกพี่ตื่นกันหรือยังหรือว่าวันหยุดนอนที่ตะวันสองก้นหมด
1: ขับรถออกไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะ
0: ขับรถออกไปหมายความว่าพ่อของลูกพี่ก็ไปด้วยกันหรือไง
1: ค่ะ
0: ตายจริงพากันไปไหนแต่เช้า
1: อ้าวพี่นินไม่ได้บอกพี่ตราหรือไงคะว่าเช้าเนี้ยพี่เขาจะไปหาพี่ตราที่พัทยาค่ะ
0: บอก
1: อ้าวบอกแล้วพี่มาถามหวานอีกทำไมล่ะคะ
0: ก็นึกว่าพ่อของลูกพี่เนี่ยแกล้งลืมแล้วก็นัดชู้ไปเที่ยวนะสิยะ
1: โอ้พี่
0: จริงๆนะหวานเธอน่ะจะไปรู้อะไรผัวพี่เนี่ยมันร้ายเงียบมองไม่ออกหรอกยะ
1: พี่ตรากำลังมองพี่นินในแง่ร้ายอยู่นะคะ
0: พี่ไม่ได้มองแต่พี่เขยเราเนี่ยเขาทำของเขาเองนะ
1: เขาทำเองเหรอคะ
0: ก็ใช่นะสิไม่ทำพี่จะพูดได้ไงล่ะ
1: พี่ตราไปเห็นกับตาตัวเองหรือไงคะว่าพี่นินมีกิ๊กอะ
0: ไม่เห็นด้วยตาตัวเองหรอก
1: เอ้าไม่เห็นเองแล้วจะมั่นใจได้ยังไงล่ะคะเนี่ย
0: มั่นใจสิยะก็เพื่อนพี่เป็นคนพูดเข้าหูฉันเองนี่นา
1: โหเพื่อนพี่อีกแล้วเหรอเนี่ย
0: ถูกต้องเพื่อนรักกันมากด้วยจริงใจต่อกัน
1: เพื่อนคนที่ว่านี่ใช่ไหมเนี่ยฮะ
0: ใช่แล้ว
1: พี่ตราระวังนะคะ
0: เธอใจพี่ระวังอะไรอะฮะ
1: ไม่ใช่ไปมาเพื่อนพี่คนเนี้ยมีแผนการจะแย่งพี่นินไปจากพี่ตรานะ

0: แม่เชื่อที่หวานพูดหรือเปล่าคะ
1: แม่ว่าน้องเราเขาก็พูดน่าคิดอยู่เหมือนกันนะ
0: แม่คิดว่าเพื่อนซีของตราเนี่ยจะกล้าทำกับตราขนาดนั้นเหรอคะ
1: เพื่อนนั่นแหละตัวดีนักแม่เห็นมานักต่อนักแล้วไอ้เพื่อนแย่งผัวเพื่อนเนี่ยอย่าไว้ใจใช่นะเดี๋ยวเราจะชนใจเองรู้ไหม
0: แต่ตราไม่เชื่อหรอกค่ะว่ายายอิ๋วเนี่ยจะกล้าทำกับตราอย่างนั้นอีกอย่างยายอิ๋วเนี่ยไม่ใช่สเปคของพี่นินเขาหรอกค่ะ
1: แล้วเราคิดว่าผัวเรานะมีผู้หญิงในสเปคแบบไหนกันล่ะ
0: สาวสวยเสน่ห์แรงค่ะ
1: เพื่อนเราคนนี้ไม่มีเลยหรือไง
0: ไม่ใช่หน้าตาอย่างนั้นไม่ใช่ผู้หญิงในฝันของพี่ดินหรอกตรามั่นใจค่ะ
1: ถ้างั้นก็ต้องอย่างเราสินะถึงเป็นผู้หญิงในสเปคของพ่อนินน่ะ
0: เมื่อก่อนน่ะตรายังสาวยังสวยตอนพี่นินเขาจีบตราใหม่ๆอ่ะตรามั่นใจค่ะว่าตราน่ะเป็นผู้หญิงในสเปคของเขาแน่นอนค่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่อีกแล้วนะคะแม
1: ่ก็ทำไมถึงได้คิดว่ามันไม่ใช่แล้ว
0: ก็ตอนนี้ตราแก่แล้วมีลูกแล้วมองตรงไหนก็ไม่สวยเหมือนตอนสาวๆแล้วอ่ะเขาก็เลยเบื่อตราไปแล้วล่ะค่ะโนนอย่างเขาอ่ะมันต้องผู้หญิงที่ยังสาวสะพรั่งเสน่ห์แพรวพราวค่ะแม่
1: เราคิดมากไปหรือเปล่า
0: ตราไม่ได้คิดมากแต่ตราพูดความจริงนะคะ
1: คิดอะไรไม่เข้าท่า
0: ตราตัดสินใจแล้วนะคะแม่
1: แกจะตัดสินใจเรื่องอะไรอีก
0: ก็อย่างที่บอกแม่เอาไว้นั่นแหละค่ะหลังจากตราทำศัลยกรรมแล้วตราจะขอหย่ากับเขาแล้วก็จะหาแฟนใหม่ค่ะแม่
1: ใหญ่ตรา

0: งอิ่มแล้วหรอคะ
1: อืมอิ่มพอดีคำอะไร
0: ก็หน้าตาลุงอ่ะมันน่าขำนี่คะ
1: จริงเหรอหน้าตาฉันเนี่ยมันน่าขำจริงเหรอแม่พริม
0: ค่ะน่าขำมากๆเลยค่ะ
1: ก็ดีที่หน้าฉันน่าขำแต่ถ้าน่ากลัวแล้วก็แย่เลยฉัน
0: ลุงไม่ชอบให้ตัวเองดูน่ากลัวหรือไงจ๊ะ
1: นี่เมียวะน่ากลัวน่ะไม่มีใครอยากไปมิตรด้วยหรอกอ๋อเดี๋ยวฉันจะออกไปทำธุระหน่อยนะแม่พริม
0: เดี๋ยวค่ะลุง
1: อะไรทำท่าตกอกตกใจเป็นอะไรหึ
0: ก็ตะกี้เนี้ยลุงพูดว่ายังไงนะ
1: บ้าฉันพูดออกชัดเจนนี่จะมาถามซ้ำอีกเหรอแม่พริมเออ
0: คือพริ้มได้ยินไม่ค่อยชัดค่ะลุงพูดใหม่อีกทีสิคะ
1: ฉันพูดว่าฉันจะออกไปทำธุระทีนี้ได้ยินชัดเจนหรือยังล่ะ
0: ลุงจะออกไปข้างนอกกับใครคะ
1: จะกับใครล่ะก็ไปคนเดียวนะสิแม่พริ้มนี่ถามแปลกแฮะ
0: ไปคนเดียว
1: ถูกต้องไปคนเดียวมีอะไรหรือเปล่าล่ะ
0: ก็ลุงจะออกไปนอกบ้านคนเดียวได้ยังไงล่ะคะ
1: บ้าทำไมจะไม่ได้ฉันมีขาเดินไม่ได้พิการสักหน่อย
0: แต่ว่าลุงเป็น
1: อะไรฉันเป็นอะไรพูดมาสิฮะ
0: พริมกลัวลุงจะจำทางกลับบ้านไม่ได้อะค่ะ
1: จะบ้าเหรอฮะทำไมฉันจะจำทางกลับบ้านไม่ได้ฉันสบายดีความจำดีอยู่นะแม่พริม
2: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3 ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: ก่อนหน้านี้หมอก็เตือนทุกคนในบ้านแล้วว่าอย่าให้ลุงไปไหนมาไหนคนเดียวเดี๋ยวจะจำทางกลับบ้านไม่ได้เพราะลุงแกเป็นโรคความจำเสื่อมลุงแกก็หลงลืมไปแล้วลุงเองก็ได้ยินหมอเตือนแล้วนี่นาแล้วทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะเอ๊ะหรือว่าเพราะความจำเสื่อมเลยจำไม่ได้ว่าหมอเคยพูดอะไรเอาไว้แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้ลุงออกไปข้างนอกคนเดียวได้ยังไงล่ะไม่ได้เด็ดขาดยังไงเราก็ไม่มีวันยอมให้ลุงออกไปคนเดียวหรอก
4: อ้าวแม่พริม
3: ขาลุง
4: เดินไปหยิบกุญแจรถให้ฉันทีสิ
3: ลุงจะขับรถออกไปเองจริงๆเหรอคะ
4: ก็จริงนะสิ
3: ลุงบอกพริมก่อนสิคะว่าลุงจะไปไหน
4: จะไปลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร
3: ์เรียนคอมพิวเตอร
4: ์ถูกต้อง
3: โอ้พระเจ้าช่วยด้วยกล้วยทอดโอ้
4: เป็นอะไรตกอกตกใจขนาดนั้นน่ะฮะ
3: ลุงเนี่ยนะคะจะไปเรียนคอมพิวเตอร์นะ
4: ต้องฉันอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นน่ะ
3: ลุงอยากใช้อินเทอร์เน็ตไปทำไมล่ะคะอายุแล้วก็ปูนนี้ละ
4: บ้าคนแก่ไม่มีความหมายหรือยังไงแม่พริมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าพริมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีล่ะค่ะ
4: ทำไม
3: ว่าลุงอ่ะอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปทำไมล่ะคะ
4: ก็จะได้แชทกับสาวๆยังไงล่ะ
3: ลุงลุงจะแชทอินเทอร์เน็ตกับสาวๆเหรอคะ
4: ถูกต้องแล้วจ้า
3: โอ้อายุปูนนี้แหละนะลุง
4: อู้วะแม่พริมนี่ยังไงนะทำไมจะต้องตอกย้ำอายุฉันอยู่ด้วยฮะ
3: ก็ลุงแก่ง่อมแล้วนี่นะ
4: เดี๋ยวแม่พริมหน่อยมาหาฉันว่าแก่งอมงั้นเหรอหรือตบจูบเลยนี่มะฮะอ้าวทำอะไรอะฮะ
3: เอ้าก็เนี่ยถ้าเป็นหนุ่มๆพูดแล้วก็
4: ทำไม
3: พริมมากจะดีใจมากๆเลยค่ะลุงแต่เนี่ยเป็นลุงพูดพริมก็รู้สึกว่ามันตลกเลยค่ะแก่ขนาดลุงอะยิ่งจะมีอารมณ์อีกเหรอคะ
4: นี่แม่พริมยังไม่ถูกชนะอยากจะพิสูจน์ไหมล่ะฮะอ้าวแกไม่เชื่อหรือไงแม่พริมก็ได้ฉันจะไปสูตรให้แกดูว่าฉันมีน้ำยาหรือเปล่า
3: เดี๋ยวลุงจะทำอะไรล่ะคะ
4: ก็แก้ผ้าสิไม่น่าถามเลยอ
3: ่
4: ะ
3: แก้ผ้าอย่าค่ะลุง
4: ทำไม
3: อย่าแก้นะ
4: นี่แกจะมาล้างมือทำไมเล่าฉันก็จะแก้ผ้าไปสูตรให้แกหนาวยังไงล่ะ
3: โอ้ไม่ค่ะลุงอย่านะคะพิมพ์เชื่อแล้วก็ได้ค่ะนะคะอย่าแก้เลยเดี๋ยวฟ้าผ่า
4: แกนี่ไม่แน่จริงนี่หว่าถ้าใครไม่ท้าดันมาท้านายอนบก็เป็นเรื่องสิวะ
3: เฮ้ลุงเดี๋ยวค่ะลุง
4: อะไรอีกแล้วแม่พริมตกลงจะชนะแก้ผ้าใช่ไหมฮะ
3: ลุงน่ะยังไม่เลิกเล่นตลกอีกเหรอคะเนี
4: ่
3: ย
4: แล้วได้ฉันไม่ทำไมก็ฉันบอกแล้วไงว่าจะออกไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
3: ก็พริมอะจะบอกลุงว่าพริมไปด้วยค่ะ
4: โอ้ไม่เอา
3: ทำไมล่ะคะ
4: หืนแกไปด้วยฉันก็ทำอะไรไม่สะดวกก็เ
3: ซ่แล้วลุงคิดจะทำอะไรล่ะคะ
4: ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
3: อ้าวมันยังไงกันคะเนี่ย
4: ก็ฉันพูดเผื่อไว้เกิดฉันน่ะปิ้งปังใครเข้ามีแกอยู่ด้วยฉันก็ทำอะไรไม่สะดวกก็ซี่เข้าใจไหม
3: อันแน่เป็นอัลไซเมอร์และยังมีใจนึกถึงเรื่องนั้นอีกเหรอค
4: ะใครว่าฉันเป็นอัลไซเมอร์ฮะ
3: เอ้าก็หมอไงคะ
4: หมอไหนหมอผีหรือไงฮะ
3: โอ้ยหมอผีมีที่ไหนล่ะคะก็หมอประจำของคุณลุงที่โรงพยาบาลยังไงล่ะคะ
4: ไม่เห็นรู้เรื่องฉันไม่ได้ไปหาหมอมาเป็นปีๆแล้วแกหลงหรือเปล่าฮะ
3: ใครว่าล่ะคะคุณลุงเพิ่งไปให้หมอตรวจเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะแถมหมอก็ยังบอกด้วยว่าคุณลุงมีความดันสูงด้วยแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงมากอีกเหมือนกันหมอเขายังให้ยาลด ไขมันในเส้นเลือดคุณลุงมากินเลยที่คุณลุงกินยาหลังอาหารตอนเช้านะคะเป็นยาลดไขมันในเลือดลุงจำไม่ได้หรอคะ
4: เฮ้ยอย่ามั่วนะนั่นมันวิตามินต่างหากแล้วแม่ยาใจน่ะซื้อมาจากร้านยาไม่ฉันกินต่างหากแล้วแม่พริมแกน่ะหลงแล้วรู้ไหมเออ
3: โอ้ยคนอย่างป้าน่ะเหรอคะจะยอมไปซื้อยาตามร้านยาให้ลุงกินน่ะ
4: อ้าวก็ใช่น่ะสิ
3: ไม่มีทางค่ะ
4: มีทางออกเยอะแยะบอกไม่มีทางได้ยังไงแกนี่เฮ้ยเลอะเทอะใหญ่แล้ว
3: โอ้ยพูดกับคุณลุงแล้วปวดหัวลุงฟังนะคะป้าน่ะเป็นห่วงสุขภาพลุงมากๆเลยไม่มีทางไปซื้อยาตีมาให้ลุงกินเด็ดขาดไม่ว่าลุงจะเป็นอะไรก็ตามป้าเขาจะต้องพาคุณลุงไปหาหมอประจำที่โรงพยาบาลเท่านั้นล่ะค่ะ
4: เอาเหอะเอาเหอะแกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันน่ะขี้เกียจฟังแล้วฉันจะไปแล้ว
3: พริ้มไปด้วยค่ะ
4: ไม่ได
3: ้ถ้าลุงไม่ให้พริ้มไปนะพริ้มก็ไม่ให้ลุงไปเหมือนกันค่ะ
4: แม่พริ้มนี่แกนี่แกจะเอายังไงกับฉันฮะ
3: ไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละค่ะถ้าลุงจะไปข้างนอกก็จะต้องมีพริ้มไปด้วยค่ะเพราะป้ากำชับเอาไว้แล้วล่ะค่ะว่าห้ามปล่อยให้ลุงไปไหนมาไหนคนเดียวเดี๋ยวลุงจะลืมทางกลับบ้านได้ค่ะ
4: จะบ้าหรือไงฉันไม่ได้ความจำเสื่อมสักหน่อยจะลืมทางกลับบ้านได้ยังไงกันเล่าแกนี่ก็พูดเรื่อยเปื่อย
3: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ
4: เห็นอะไร
3: ขนาดตัวเองเป็นอะไรยังจำไม่ได้เลย
4: ฉันเป็นอะไรพูดดีๆนะแม่พริม
3: ก็นี่ไงคะลุงเป็นอัลไซเมอร
4: ์อู้ว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฟังไม่รู้เรื่องหรือไงฮะ
3: จะให้เอาใบตรวจของหมอมายืนยันหรือเปล่าคะ
4: มีจริงก็เอามาฉันดูทีสิเอามา
3: ตอนเนี้ยเอามาให้ลุงดูไม่ได้หรอกค่ะ
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะไม่รู้ว่าป้าเก็บไว้ตรงไหนต้องรอป้ากลับมาก่อนค่ะแต่ถ้าลุงอยากรู้จริงๆแล้วก็ให้พริ้มโทรไปหาป้าให้ป้ายืนยันกับปากเองก็ได้นะคะเอาไหมเดี๋ยวพริ้มอ่ะจะเดินไปโทรให้ป้าคุยกับลุงเดี๋ยวนี้แหละ
4: ให้แกโทรฉันก็โง่สิแม่พริ้ม
3: โง่ยังไงอะคะ
4: อ้าวแกก็ต้องฟ้องแม่ยายใจว่าฉันน่ะออกไปจีบผู้หญิงทีนี้ล่ะแม่ยาใจก็ไม่มีวันอนุญาตให้ฉันออกไปแน่ฉันรู้ตายแกดีหรอกนะอีโถเอ้ยนั่นไงนั่นไงเจ้าเล่ห์นักเชียว
3: พริมเปล่านะพริมไม่ได้เจ้าเล่ห์นะพริมโทรไปเรื่องอัลไซเมอร์อย่างเดียวจะไม่พูดเรื่องลุงจะออกไปข้างนอกหรอกค่ะถ้าหากว่าลุงอ่ะให้พริมไปด้วยนะ
4: นั่นไงนั่นไงมีเงื่อนไขซะด้วยแสบไหมล่ะฮะอยากไปก็รีบตามมาชักช้าน่ะฉันไม่ให้ไปนะเฟ้ย
3: ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ
4: นี่พร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมค่ะ
4: คาดเข็มขัดนิรภัยหรือยัง
3: เรียบร้อยค่ะลุงสตาร์ทรถออกรถได้เลย
4: จะสตาร์ทรถเดี๋ยวนี้แหละ

0: เอาล่ะถึงแล้วพริม
1: ที่นี่น่ะเหรอคะลุงมันไม่ใช่วิทยาลัยหรอคะ
0: ฉันบอกเอาหรือไงว่าฉันน่ะจะไปเรียนในวิทยาลัยน่ะฮะ
1: เปล่าค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดว่าฉันจะไปเรียนในวิทยาลัยล่ะ
1: ก็เห็นใครใครก็ไปเรียนในวิทยาลัยหรือไม่ก็โรงเรียนพาณิชย์อะไรทำนองนั้นไม่ใช่เหรอคะ
0: โอ้ยเรานี่เชยจริงๆเลย
1: เอ้านี่พริมเชยเหรอคะ
0: ก็ใช่นะสิโบราณจริงนะเราเนี่ย
1: ตายแล้วลุงมาหาว่าพริมโบราณเลยเหรอ
0: ก็เรื่องไม่จริงล่ะฮะ
1: ก็พริม
0: แกไม่รู้เรื่องไงว่าเดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วแล้วก็มีมานานแล้วด้วยแกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยฮะถึงไม่รู้อ่ะ
1: ก็พริมจะไปรู้ได้ยังไงอะคะลุงพริมไม่ค่อยได้ออกไปไหนคนเดียวนี่นาอย่างเก่งก็ไปแค่ตลาดสดเท่านั้นแหละค่ะ
0: เฮ้ยแกไม่ต้องมาแก้ตัวเลยตัวแกน่ะไม่ขนขวายหาความรู้เองช่วยไม่ได้ทำตัวอย่างเนี้ยก็จงโบราณต่อไปเถอะ
1: แหมลุงพูดเหมือนพริมนี่แย่มากๆเลยนะคะเนี่ย
0: ก็เข้าขั้นแย่เลยล่ะ
1: ขอลุง
0: เอ๊แกรู้ไหมนะพริมสมัยนี้เข้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่แกน่ะยังย่ำเท้าอยู่กับที
1: ่ก็ถ้าพริมทันสมัยสักหน่อยอะนะพริมก็คงไม่ต้องมาเป็นอีแจ๋วบ้านลุงค่ะนอนแจ๋วไปทำงานในโรงงานแล้วค่ะ
0: แกน่ะอยากทำงานในโรงงานนักหรือไงฮะ
1: คนมีความรู้หน่อยก็ทำงานในโรงงานทั้งนั้นเลยค่ะรายได้ก็ดีดีแถมมีโออีกตั้งหากเป็นอีแจ๋วอะเงินด่วนแค่ 7,000 ตายตัวตายตัวทำมา10ปีก็ไม่เห็นจะขึ้นสักที
0: แล้วก็จะเอาเท่าไหร่ 7,000 กินอยู่พร้อมน่ะยังไม่พอหรือไงเหรอ
1: เอ๊ะเอาตัวเลขกลมๆนะคะลุง
0: เท่าไหร่ว่าไป
1: 10,000 ค่ะลุง
0: 10,000 ตัวเลขกลมๆมีที่ไหนกันเล่าตัวเลขนำหน้าไปเลข1จะกลมได้ยังไงกันถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ต้องเลขศูนย์หมดนะสิถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแกไม่ต้องการแม้แต่บาทเดียวตัวเลขกลม
1: ๆท่อลุงอะงั้นเอา 7,000 เหมือนเดิมก็ได้
0: ไปเราเข้าไปดูกันเถอะไป
1: เอ็นอาคารพาณิชย์3คูหานั่นเหรอคะ
0: ถูกต้องลงจากรถได้แล้วไม่ต้องนั่งงง
1: ค่ะลุง
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าม
2: ีอะไรให้รับใช้คะ
0: คือฉันอยากมาเรียนคอมพิวเตอร์เสริมสักหน่อยนะ
2: คุณลุงจะเรียนเองหรือคะ
0: ฉันจะเรียนเอง
2: คุณลุงอยากเรียนคอร์สไหนล่ะคะ
0: เอาคอร์สสั้นๆสำหรับคนแก่มีเวลาน้อยนิดรู้เฉพาะทางเท่านั้นน่ะ
2: แล้วคุณลุงอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรอะคะ
0: พวกอินเทอร์เน็ตน่ะ
2: อินเทอร์เน็ต
0: นุกขำอะไรเหรอ
2: แค่เรื่องแชทอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะ
0: ใช่จ้ะ
2: แบบนั้นไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ะ
0: อ้าวไม่เรียนแล้วฉันจะแชทกับสาวๆได้ไงกันหนูนี่ก็พูดแปลกหรือหนูใจฉันน่ะนอนแล้วเข้าฝันเอาหรือไงเหรอแกเป็นอะไรพริมหัวเราะทำไมเหรออ
1: ๋อพริมยิ้มกับพี่เขาค่ะ
0: แกจะบ้าหรือไงพริมเดี๋ยวเหอแกนี่แล้วจะเอายังไงล่ะเนี่ยหนู
2: เอาอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะตามอาจารย์มาคุยกับคุณลุงดีกว่านะคะ
0: เอาสิหนูไปบอกอาจารย์ให้มาคุยหน่อยสิยังไงฉันก็ต้องเรียนให้ได้เน้นเฉพาะทางอ่ะ
2: ค่ะค่ะเฉพาะทางนะคะ อาจารย์คมสันคะขออนุญาตค่ะ
3: เชิญครับ
2: ค่ะเชิญค่ะคุณลุง
0: จ้
2: าๆๆๆอาจารย์คะคุณลุงท่านนี้จะมาสมัครเรียนการใช้เว็บไซต์นะคะ
3: อ๋อ
0: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับชุดนั่งก่อนครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงลองปรึกษากับอาจารย์ดูแล้วกันนะคะ
0: จ้าๆขอบใจมากนะหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูขออนุญาตออกไปก่อนนะคะ
0: จ้า
3: ๆคุณลุงจะมาเรียนคอมพิวเตอร์เฉพาะเรื่องเว็บไซต์เท่านั้นแหละครับ
0: คือว่าใจจริงของฉันน่ะคืออยากแชทอินเทอร์เน็ตกับเพื่อนๆเป็นเท่านั้นแหละทุกวันนี้เวลาอยู่ว่างๆก็รู้สึกเหงาๆก็เลยอยากจะนั่งแชทกับใครมั่งคิดว่าคงจะคลายเหงาได้มั่งอาจารย
3: ์อันที่จริงแล้วแค่อยากจะรู้เรื่องแชทอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องเสียเงินมาเรียนก็ได้นะครับ
0: อ้าวถ้าไม่เสียเงินเรียน แล้วจะมีใครมาสอนฉันฟรีล่ะคงจะไม่มีหรอกอาจารย
3: ์ลูกหลานคุณลุงก็น่าจะสอนให้ได้นะครับ
0: โอ้ยลูกคนที่ทำเป็นน่ะเขาไม่ได้มาอยู่กับฉันแล้วเขาแต่งงานมีเหย้ามีเรือนแล้วไอ้ครั้นจะรอลูกกลับมาสอนพอดีฉันเฉาตายซะก่อนอาจารย
3: ์ที่บ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหรอครับ
0: ก็มีแม่บ้านมีเมียแต่เมียตอนเนี้ยไปดูแลลูกสาวที่กรุงเทพแล้วก็ยังไม่รู้จะกลับมาตอนไหนเพราะลูกสาวน่ะไปทำศัลยกรรมที่พัทยาก็เลยต้องให้แม่แกน่ะไปดูแลน่ะอาจารย
3: ์คุณลุงขออนุญาตคุณป้าแล้วหรือครับ
0: ขออนุญาตเรื่องอะไรเหรอ
3: ก็เรื่องที่คุณลุงอยากจะแชทกับใครในอินเทอร์เน็ตไงครับ
0: อ้าวแล้วทำไมจะต้องขออนุญาตเมียด้วยล่ะ
3: อ้าวเกิดคุณป้าเขารู้ทีหลังว่าคุณลุงแชทไปหาสาวๆไม่เป็นเรื่องเหรอครับ
0: โอ้ยอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมก็แค่หาเพื่อนคุยสนุกๆเท่านั้นแหละไม่ได้มีเรื่องอื่นแม้แต่นิดเดียว
3: ผมกลัวคุณลุงจะ
0: จะอะไรหรือครับอาจารย
3: ์เกิดคุณลุงถูกใจในอินเทอร์เน็ตเข้ามันจะยุ่งนะครับ
0: แหมแค่รู้จักกันในอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นเรื่องได้ยังไงกันเล่าผมไม่ใช่พวกวัยรุ่นนะอาจารย์ผมแค่ต้องการหาเพื่อนคุยแก้เหงาเท่านั้นผมรับรองผมจะหาคู่คุยที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมไม่เอาสาวรุ่นแน่ๆครับอาจารย
3: ์แต่ว่าน
0: ะอาจารย์นะสอนผมหน่อยนะครับอาจารย
3: ์เอางี้นะครับผมมีนักเรียนรุ่นเดียวกับคุณลุงอยู่ประมาณสัก10ท่านซึ่งมาเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งสอนเรื่องการใช้เว็บไซต์อย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: ฮะจริงเหรอครับอาจารย์
3: ครับแต่ว่าคุณลุงต้องสละเวลามาเรียนเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์เฉพาะตอนเช้านะครับ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับ
0: วันละ2ชั่วโมงหรือครับอาจารย
3: ์ครับเรียนอาทิตย์ละ2วันเท่านั้นแหละครับ
0: เรียนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เหรอครับ
3: ผมไม่มีชั่วโมงว่างสอนนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเต็มเอียดเลยครับ
0: อ๋อเหรอครับ
3: ครับเสาร์อาทิตย์หน้าเด็กๆมาลงทะเบียนเรียนกันเยอะมากสำหรับรุ่นคุณลุงเนี่ยผมก็พอจะจัดสรรเวลาให้ได้อย่างที่บอกนี่แหละครับ
0: ได้ครับแล้วรุ่นผมน่ะเขาเรียนไปเยอะหรือครับ
3: ก็เรียนไปอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณลุงมาเริ่มอาทิตย์หน้าอันไหนไม่รู้เรื่องผมก็จะสอนเพิ่มเติมให้คุณลุงดีไหมครับ
0: โอ้ดีดีครับดีมากเลยครับอาจารย
3: ์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณลุงออกไปลงทะเบียนเรียนกับน้องที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย
3: ์เชิญครับ
0: ครับครับ
3: สาว
2: ค่ะอาจารย
3: ์เดี๋ยวสาวให้คุณลุงเนี่ยลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานกับรุ่นพิเศษเช้าวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับ
2: รุ่นนี้เรียน2วันแล้วนะคะอาจารย
3: ์ใช่เดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มเติมให้คุณลุงเองแล้วกัน
2: ค่ะอาจารย์

0: สาวจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
0: สวัสดีจ้ะตาออดว่างหรือยังจ๊ะ
1: ยังค่ะวันนี้วันเสาร์คิวยาวจนถึงค่ำเลยค่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะคุณป้าไม่รู้เหรอคะ
0: ก็พอรู้แต่คิดว่าตาออดน่าจะหาครูมาสอนแทนได้มั้งตัวเองจะได้เหนื่อยน้อยลงยังไงล่ะ
1: ก็หามาสอนเพิ่ม 2-3 ท่านแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังหาเวลาว่างไม่ได้อยู่ดีนะคะ
0: อุตส่าห์มากะจะให้ไปช่วยซื้อของสักหน่อย
2: เราเตรียมจะกลับบ้านพอดีแต่เผอิญได้ยินผู้หญิงที่เดินเข้ามาก่อนหน้านี้ยืนคุยกับพนักงานสาวฟังแล้วพอจะจับใจความได้ว่าน่าจะเป็นแม่ของอาจารย์คนเมื่อกี้นี้ที่เราเข้าไปปรึกษาด้วยแน่นอนเลยล่ะเขาอยากจะไปซื้ออะไรที่ไหนนะเราวันนี้ก็ว่างพอดีน่าจะชวนกันไปดีไหมเนี่ย
1: ลุงคะหนูลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้าตอนเช้า8 โมงนะคะลุง
2: อ๋อจ้าๆๆคุณครับ
0: หือเรียกฉันเหรอคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับ
0: เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะ
2: ไม่หรอกครับผมอนบครับ
0: ค่ะฉันอรสาค่ะ
2: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: คุณคงจะเป็นแม่ของอาจารย์
1: อาจารย์คมสันนะคะคนที่คุณลุงเข้าไปปรึกษาเรื่องเรียนเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะ
2: โอ้นั่นไงผมนึกแล้วเชียวเพราะเท่าที่สังเกตอาจารย์กับคุณน่ะหน้าตาเหมือนกันมากเลยครับ
0: เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงล่ะคะ
2: ตะกี้เนี่ยหนูคนนี้บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์ไม่ว่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะลุง
2: แล้วคุณอรสาอยากจะไปซื้ออะไรที่ไหนล่ะครับ
0: อ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอยากได้ส้มโอแถวแม่กรองสักหน่อยนะคะตั้งใจจะมาชวนลูกชายพาไปสักหน่อยแต่ก็ไม่นึกว่าลูกจะไม่ว่างไปนะคะแต่ก็นึกว่าสามารถเคลียร์เรื่องตารางสอนได้เรียบร้อยแล้ว
1: ยังไม่ลงตัวนะคะช่วงนี้นักเรียนเปิดเทอมใหม่ๆอยากมาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเยอะมากเลยค่ะคุณป้า
0: เหรอจ๊ะ
1: ค่ะ
2: เอาอย่างนี้ไหมครับ
0: ยังไงล่ะคะ
2: ถ้าคุณรสาไม่ดึงเกียรติผมขอไปเป็นเพื่อนคุณรสาดีหรือเปล่าครับ
0: คุณอาสาจะไปเป็นเพื่อนฉันเหรอคะ
2: ครับ
0: แหมขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะดีเหรอคะคือฉันเกรงใจคุณนะคะ
2: โอ้ยไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับผมยินดีเสมอครับ
0: แต่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่คะ
2: ก็นี่ไงเราแนะนำตัวกันแล้วถูกต้องหรือเปล่าล่ะ
0: ก็ใช่ค่ะแต่ว่าร
2: ู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วสิจริงไหมครับ
0: คือว่า
2: หรือว่าคุณรสาไม่ไว้ใจเหรอหน้าตาผมน่ะเหมือนโจรมากเลยหรือไง
0: เปล่าค่ะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะ
2: ถ้าไม่คิดเราก็ไปด้วยกันได้สินะ
0: แน่ใจนะคะว่าไม่รบกวนคุณอนบจริงๆนะคะ
2: แน่ใจสิครับไม่งั้นน่ะผมจะอาสาไปเป็นเพื่อนคุณทำไมกันล่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะงั้นคุณอนบรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะคะฉันขอเข้าไปคุยกับลูกชายเดี๋ยวๆนะคะ
2: โอ้ครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ดีจังนะคะลุง
2: ดีอะไรหรือหนู
1: ก็ลุงกับคุณป้ายังไงล่ะคะ
2: ฉันกับคุณรสาทำไมล่ะ
1: เข้ากันได้ดีนะคะน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้นะคะเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: จริงสิคะเนี่ยคุณป้าแกกำลังเหงานะคะอยู่บ้านก็ไม่มีเพื่อนคุยด้วยล่ะค่ะ
2: อ้าวก็คุยกับสามีของเขาสิหนู
1: คุณลุงสามีของคุณป้าจากไปหลายปีแล้วล่ะค่ะลุง
2: อ้าวเหรอ
1: ค่ะเนี่ยถ้าลุงเป็นพ่อไม้แล้วก็เหมาะเหม่งเลยล่ะค่ะ
2: หนูหนูพูดจริงเหรอจ๊ะ
1: จริงสิคะวัยของลุงกับรุ่นของคุณป้าน่าจะไล่เลี่ยกันมากเลยล่ะค่ะเท่าที่มองดูนะคะลุงกับป้าอายุก็คงไม่ต่างห่างกันเกิน3 ปีอะค่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ค่ะแต่พูดก็พูดเถอะนะคะถึงลุงกับคุณป้าจะวัยขนาดนั้นแล้ว แต่มองยังไงลุงก็คงยังหนุ่มเลยนะคะเนี่ย
2: หนูพูดจริงหรือหลอกให้คุณแก่น่ะดีใจเล่นกันแน่เนี่ยเ
1: ฮ้อจริงๆนะคะ
2: เอาเหรอ
1: หนูพูดจริงๆค่ะคุณลุงแหมถ้าคุณลุงไม่มีใครแล้วก็ลองจีบคุณป้าดูสิคะเท่าที่มองดูนะคะคุณอดีศรพี่ชายอาจารย์นะคะเขามารับคุณป้าไปอยู่ออสเตรเลียด้วยกันนะคะ
2: ไปอยู่ไกลถึงออสเตรเลียเลยเหรอ
1: ค่ะเห็นว่าคุณอดีศรจะให้คุณป้าไปดูแลหลานสองคนที่กำลังกินกำลังนอนอยู่นะคะทั้งคุณอดีศรกับเมียของเขาต่างก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะดูแลลูกด้วยตัวเองทำแต่งานนะคะก็เลยอยากให้คุณป้าไปเลี้ยงดูหลานนะคะ
2: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
2: แล้วคุณรสาน่ะเธอว่ายังไงมั่งหลัง
1: หนูก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่เท่าที่เห็นท่าทางคุณป้าก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ออสเตรเลียสักเท่าไหร่หรอกค่ะเคยไปเที่ยวแต่กลับมาทีไรก็บ่นว่าไม่น่าอยู่เลยอยู่นานๆก็เบื่อจะตายไปเป็นประมาณนี้ค่ะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที่
2: เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าวสามมิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
6: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
5: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา turn back the clock ไปกับ2 ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาของเราจะนำเสนอเพลงจากท็อปปิกที่ตั้งเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์นะคะอย่างเช่นเพลงที่พูดถึงเรื่องของเพลงหรือว่าซองนะคะที่อยู่ในไตเติ้ลของเพลงอยู่แล้วนะคะหรือว่าชื่อเพลงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นศิลปินคันทรีที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนคันทรีมาหลาย10ปีด้วยกันนะคะด้วยผลงานฮิตต่างๆนานาแล้วก็การบำเพ็ญตนต่อสาธารณะนะคะประโยชน์สาธารณะนี่ก็ทำไปไม่ใช่น้อยค่ะแต่ในแง่ของเพลงเราจะคุยถึงดอลลี่พาร์ตันผ่านเพลงดังของเธอนะคะซึ่งแต่ละเพลงนั้นก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็ได้รับความนับถือจากศิลปินรุ่นหลังๆนะคะนำเพลงของเธอมา cover เนี่ยอยู่หลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20เวอร์ชันทั้งนั้นเลยและถ้ายิ่งเป็นเพลงฮิตอย่าง I Will Always Love You เนี่ยนะคะจะมีอยู่ถึง40กว่าเวอร์ชันด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะขอหยิบยกบางเวอร์ชันนะคะในวันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของเพลงนะคะของดอลลี่พาร์ตันให้คุณได้ร่วมรับฟังกันนะคะอย่างเพลงที่เริ่มต้นกันนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตสุดๆเพลงหนึ่งของเธอเลยนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าโจลีนค่ะเป็นผลงานที่ออกมาในปี1973นะคะพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ร้องนะคะพูดขอให้ผู้หญิงอีกคนได้มาแย่งคนของตัวเองไปเนี่ยนะคะแล้วมันดังมากขนาดไหนดังมากกระทั่งว่าเพลงที่คุณได้ฟังกันเนี่ยออกมาหลายเวอร์ชันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะขอเลือกฉบับของ Beyoncé ค่ะที่ออกมาในปีล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือปี2024หลังจากนั้นเราจะย้อนฟัง Miley Cyrus นะคะที่นำเพลงนี้มา cover เหมือนกันในปี2012รวมถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คืองานของ Ellie Goulding นะคะที่ได้หยิบโจลีนของดอลลี่พาร์ตันมาทำงานด้วยเหมือนกันเมื่อปี2010ค่ะไปติดตามฟังด้วยกันนะคะ

ก็จะเห็นว่าเพลงของเธอเนี่ยถูกนำมา cover จากสไตล์ country นะคะก็กลายเป็นเพลง pop ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สายแบบ vocal นะคะอย่างงานของ Beyonce นะคะก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีการปรับลีลาของเพลงไปได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงคุณค่าจากต้นฉบับได้อย่างลงตัวด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถือว่าเป็นเพลงดังของเธอด้วยเหมือนกันก็คือ Hard Candy Christmas ค่ะที่ออกมาในปี1982ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Best Little Whole House in Texas นะคะที่ออกฉายในปีเดียวกันซึ่งเป็นผลงานของ Dolly Parton นี่ล่ะค่ะทั้งแสดงแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะซึ่งในเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงช่วงของความยากลำบากนะคะในชีวิตที่เจอในช่วงคริสต์มาสนะคะจนทำให้ของขวัญที่สามารถที่จะมอบให้กับคนในช่วงเวลานั้นได้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของที่ไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่ค่ะและวันนี้นะคะนอกจากต้นฉบับเสียงของดอลลี่พาร์ตันแล้วดิฉันขอเลือกในฉบับที่ออกมาปี2012นะคะงานของเทรซี่ซอนค่ะและอีกหนึ่งเวอร์ชันจะเป็นของซินดี้ลอเปอร์นะคะที่ได้นำมา cover ในปี2015ค่ะ

พูดถึงเรื่องของชีวิตยากลำบากแล้วนะคะก็นึกถึงอีกเพลงดังของเธอเหมือนกันเพลงนั้นก็คือ Coat of Many Colors ค่ะหรือว่าเสื้อโค้ทที่นำผ้ามาตัดแต่งปะผุอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยนำมาจากชีวิตจริงของเธอที่ในวัยเด็กนะคะคุณแม่ก็จะเย็บผ้าให้เย็บเสื้อให้นะคะจากผ้าเก่าหลายๆผืนแบบนั้นนะคะมาให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาทวิตด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: Trip 106 on Tour ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับมาพร้อมกับเพลงที่แสนจะคึกคักนะคะแล้วก็แต่ว่าในความคึกคักนั้นก็คือเป็นการบูสต์พลังให้กับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าชีวิตของคนที่ต้องตื่นเช้า9โมงเข้างานนะคะแล้วก็ออกจากงาน5โมงเย็นเป็นประจำอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเอาซะเลยนะคะและนี่เป็นที่มาของเพลงที่ชื่อว่า9 to 5เพลงนี้ในปี1980ของดอลลี่พาร์ตันค่ะตอนนี้ดิฉันมีอีก2ฉบับเสียงนะคะก็คืองานของเคลลี่คลาร์กสันที่ได้นำเพลงนี้มา cover นะคะแล้วก็ประกอบในสารคดี Still Working 9 to 5ให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะรวมถึงอีก1เวอร์ชันจะเป็นของ Robbie Williams ค่ะที่ออกมาในปี2017นะคะ

จากเรียกว่าเป็นการมองผ่านผลงานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็นำมา cover ของคนรุ่นถัดมานะคะแน่นอนเราจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ I Will Always Love You นั่นเองนะคะดิฉันจะให้คุณได้ฟังจากฉบับดังที่สุดนะคะในปี1992วิทนีย์ฮูสตันที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard นะคะและหลังจากนั้นก็จะซอฟต์ลงเป็นแบบพ็อปธรรมดาในปี1975จากลินดา รอนสตัดนะคะแล้วก็จะจบด้วยต้นฉบับค่ะดอลลี่พาตันในปี1974สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาทวิตเรื่องราวอะไรในเสียงเพลงติดตามกันได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ขอให้พศาสู่เพี้ยนไปให้ถูกป้องวาสนาบ่ได้ร้อยต้องร้องต้องลองข้องถ่าเจ้าอย่าหอนห้ำ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางเพจ Facebook นะครับเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับตอนนี้มี TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับลองติดตามดูได้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนชอบตกใจกันก็คือว่ามีการแชร์ข้อความกันทํานองว่าจะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเข้าอ่าวไทยและคนก็จะเสียชีวิตกันมากมายเรื่องที่ว่าจะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเข้าอ่าวไทยเป็นอันตรายได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันมานานแสนนานแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการแชร์ไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดมีที่เวเนซุเอลาครับรุนแรงมากเลยเนี่ยพวกข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสึนามิก็จะชอบกลับมาครับแล้วก็บางทีเนี่ยพูดถึงสึนามิจะปกติจะเป็นฝั่งทะเลอันดามันนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นมากขึ้นว่าบอกว่าถ้าเข้าทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคนจะตายกันจนมากเลยนะครับนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับในเชิงที่บอกว่าการทำนายเนี่ยครับบางทีเขาบอกว่าถ้ามีใครบอกว่าในวันที่เท่านั้นเท่านี้หรือเดือนนั้นเดือนนี้จะเกิดสึนามิขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าการจะเกิดสึนามิขึ้นมาได้นั้นนะครับขึ้นยักษ์แบบนี้จะต้องมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับและการที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถจะทำนายล่วงหน้าได้เลยนะครับนะแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าจะเกิดวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดจะเกิดสึนามิขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาทางอ่าวไทยจะเป็นลักษณะของคลื่นยักษ์เนี่ยอันนี้ในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เช่นกันครับนะบอกว่าเมื่อพิจารณาภูมิศาสตร์ของทะเลอ่าวไทยแล้วเนี่ยครับโอกาสที่ใช้ฝั่งทะเลอ่าวไทยจะได้ผลกระทบจากสึนามิเนี่ยน้อยมากครับน้อยมากจนเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าเราบอกว่าจะเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยก็ต้องเกิดเป็นไหวใต้ทะเลครับถ้าแถวนั้นเนี่ยตรงรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยครับถ้าเอาแบบรอยเลื่อนใหญ่ๆแล้วก็ใกล้กับอ่าวไทยสุดก็จะมีร่องลึกก้นสมุทรมะนิลานะครับหรือมะนิลาเทรนช์นะครับนะอันนี้อยู่ห่างจากไทยไปถึง 5,500 กิโลเมตรครับซึ่งถ้าเกิดใช้เรื่องของแบบจำลองโมเดลการเกิดขึ้นสึนามิขึ้นมาเนี่ยนะครับบอกว่าจากผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณร่องลึกที่มะนิลาเทรนช์นี่นะครับนะจะต้องใช้เวลาถึง11ชั่วโมงครับกว่ามันจะเดินทางมาถึงที่อ่าวไทยเราได้นะครับแล้วก็มาถึงจังหวัดปัตตานีครับตอนนั้นน่ะอย่างมากนะครับคลื่นก็จะมีกระทบฝั่งมีความสูงเพียงแค่65ซมเท่านั้นเองครับนะไม่ได้สูงเป็นหลายเมตรอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่ฝั่งอันดามันบ้านเรานะครับถ้าเทียบกับเรื่องของคลื่นที่เกิดจากพายุนะครับเราเรียกว่า Storm Surge เนี่ยครับตอนเวลาเกิดฤดูมรสุมนะพวกคลื่นพายุซัดฝั่งพวกนั้นน่ะยังมีความอุ่นแรงและอันตรายมากกว่าเลยครับเรามีการถามไปทางด้านของทางด้านกรมทรัพยากรธรณีนะครับของกระทรวงทรัพยากรนะครับก็บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจะเกิดทางด้านคลื่นสึนามิที่ฝั่งอ่าวไทยครับและจำเป็นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหนนะครับทางกรมก็ตอบว่าต้องแยก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าโอกาสจะเกิดสึนามิในอ่าวไทยเนี่ยครับอย่างที่เกิดไปแล้วว่าเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับนะการจะเกิดสึนามิได้เนี่ยครับมันต้องมีการมุดตัวนะครับนะบอกเป็นการเลื่อนตัวของเปลือกโลกแบบรอยเลื่อนย้อนมุดตัวครับแล้วก็บอกว่าเป็นการรอยเลื่อนย้อนที่ในมุมที่ต่ำด้วยนะครับนะโอกาสจะเกิดแบบนี้มันไม่แทบไม่มีนะครับนะเพราะว่าในเปลือกโลกบริเวณอ่าวไทยเราไม่มีของนั้นนะครับบางทีบอกว่าจะมีเรื่องของสันใต้ทะเลหรือแอ่งต่างๆในอ่าวไทยเนี่ยครับนะทางธรณีวิทยาบอกว่าก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเกิดเป็นรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำอย่างที่ว่านะครับจะทำให้เกิดการกระฉอกของน้ำทะเลรุนแรงจนเกิดสึนามิได้นะครับนะก็บอกว่าถ้าเกิดแล้วโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิล่ะนะครับบอกว่าก็เป็นไปได้ยากเช่นกันครับนะอย่างที่เรารู้เมื่อกี้ก็คือบอกว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอาจจะมีแนวภูเขาไฟใต้ทะเลฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยนะครับนะอาจจะมีนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิได้นะครับอย่างเช่นเคยเกิดคลื่นสึนามิที่ทางชายฝั่งอเมริกาใต้นะครับที่ชิลีแล้วก็ส่งคลื่นไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้เพราะว่าสึนามิเนี่ยมันคลื่นแรงมากนะครับนะแต่ถ้าเกิดจะมาจากที่บอกว่าจะมาจากทางฝั่งของทะเลญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วเกิดสึนามิจะมาทางฝั่งอ่าวไทยของเราทางภาคใต้เนี่ยนะครับนะมันก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่ามีประเทศต่างๆนะเช่นเวียดนามกัมพูชาเป ็นตัวกำบังอยู่ครับงั้นฉันเอาไทยตอนนี้นะครับก็ไม่น่าต้องกังวลเรื่องเกิดมีเรื่องของสึนามิขึ้นมาครับอย่างไรก็ตามครับทางกรมก็บอกว่าตามการศึกษาประวัติการเกิดขึ้นสึนามิในอ่าวไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะก็มีความจำเป็นนะครับนะเราก็ควรศึกษาไว้ครับว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยอาจจะเคยเกิดก็ได้นะครับนะหรือว่ามีประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเคยเกิดหรือเปล่านี่ก็จะต้องศึกษาไว้ครับแต่ถ้าถึงตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่าที่แชร์กันอยู่แล้วกังวลกันว่าจะเกิดขึ้นสึนามิยักษ์เข้ามาถล่มอ่าวไทยผู้คนจะแบบเจ็บล้มตายเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเดินทางกลับไทยหลังชนะทีมชาติจีนคว้าสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2028นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ก่อนร่วมประชุมครม.สัญจรที่สงขลาพรุ่งนี้พร้อมติดตามความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้เส้นตายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 3,868 รายจากยอดตรวจสอบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายที่เหลือยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไม่ต้องเพิกถอนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มที่เนปาลมีอย่างน้อย903คนแล้วสูญหายมากกว่า 4,200 คนเฉพาะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งคนงานสูญหายเกือบ 1,000 คน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันนี้31สิงหาคมพรุ่งนี้จะมีครม.สัญจรที่สงขลาแต่ว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีและครม.ก็ลงพื้นที่กันหมดนะครับนายกก็ไปติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้และก็รับฟังปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ด้วยนะครับคุณธปณีศรีชัยรายงานสดจากหาดใหญ่ครับคุณธปณีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเทบานเกิดหนักข้าวบานเกิดก็ขอทักทายคุณกิตติและแฟนข่าว3มิติเป็นภาษาตายนะคะตอนนี้ฉันอยู่เทย่านเศรษฐกิจค่ะสาย3ของหาดใหญ่นะคะย่านนี้คือห้างลีการ์เด้นนะตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเลเซียรวมถึงคณะรัฐมนตรีมาประชุมครม.สัญจรมาพักเทนี้กันคึกคักอย่างแรงค่ะคึกคักมากขึ้นนี้นะคะซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็แผนพัฒนาเรื่องโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมของหาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการประชุมแล้วก็การที่นายกรีลงพื้นที่ในวันนี้ก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้กันนะคะค่ะการประชุมครม.สัญจรนะคะก่อนที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้วันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาถนนนครนอกนครในซึ่งกำลังจัดงานเทศกาลงานไฟส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสงขลาปีที่3 Lighting of สงขลาลากูน2026ค่ะซึ่งมีงานเทศกาลศิลปะตามร้านค้าต่างๆเช่นที่หับห้วยหินนะคะและงานเทศกาลอาหารหลังจากองค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้จังหวัดสงขลาเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อวันที่31ตุลาคม2568จังหวัดสงขลาได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลา City of Gastronomy อย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชิมขนมไข่สงขลาและชมการแสดงมโนราการแสดงพื้นถิ่นอัตลักษณ์สงขลาโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาต้อนรับตลอดทางค่ะรวมถึงมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับภาพป้ายแสดงงานเทศกาลไฟริมท่าเรือสงขลานะคะนายมตรีบอกว่าชวนคนไทยมาเที่ยวสงขลาซึ่งเป็นเมืองโบราณและกำลังจะเป็นมรดกโลกซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองสงขลาก็กำลังนำสายไฟฟ้าลงดินก็จะเปิดมุมมองการท่องเที่ยวมากขึ้นและในการประชุมครม.สัญจรจะอนุมัติโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาหลายโครงการเลยค่ะ
2: ตรงนี้ก็สวยมากเลยที่ย่านเมืองเก่าครับเต็มที่มาโดยตลอดอยู่แล้วครับตอนนี้อีกหน่อยท่านนายกรายงานว่าสายไฟฟ้าลงดินแล้วด้วยมันก็จะยิ่งเปิดเขาเรียกเปิดหน้าจอให้ชัดแจ๋วงดงามแล้วก็มันก็ทำให้การลงทุนมีเพิ่มมากขึ้นโอกาสของคนที่จะมาสร้างรายได้ก็เยอะมากขึ้น
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนำทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมขับเคลื่อนสงขลาซึ่งมีการขับเคลื่อนเป็นเมืองแอสโทรโนมีที่ผลักดันเป็นเมืองอาหารของโลกมีการเสนอแผนพัฒนาลุ่มน้ำสงขลาวงเงิน50ล้านบาทเป็นแหล่งท่องเที่ยวพิเศษดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์และจีนเข้ามาได้ตลอดทั้งปีมีการเปิดกิจกรรมใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมปีที่แล้วส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสจะส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่คนสนใจฟุตบอลก็จะเร่งสร้างสนามฟุตบอลรองรับอีเวนต์ระดับโลกค่ะ
3: ต้องยอมรับครับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีความรักแล้วก็หลงไหลในกีฬาแทบทุกเพศโดยเฉพาะฟุตบอลเพราะงั้นการที่จะสร้างสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่กำลังจะเข้าครม.นะครับซึ่งจะมีทั้งยะลาแล้วก็การรีบเร่งสร้างของนราธิวาสที่เป็นสนามที่ค้างคาให้แล้วเสร็จในงบประมาณปี71นั้นก็เป็นคำสั่งที่ว่าต้องรีบทำดำเนินการและการจะจัดอีเวนต์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในโซนภาคใต้ให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบตงที่ทุกวันนี้ก็มีการวิ่งมาราธอนอยู่แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆและกิจกรรมทางน้ำเพราะงั้นการใช้กีฬาใช้สปอร์ตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะยะลานราธิวาสปัตตานีนั้นก็เป็นกลยุทธ์นึงที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำครับ
1: เมื่อช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นปัญหาชายแดนใต้ โดยสอบตเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำการศึกษาศาสนาพุทธอิสลามภาคประชาสังคมมาเสนอปัญหาทั้งผลกระทบจากเหตุรุนแรงและภัยแทรกซ้อนเช่นยาเสพติด

0: านที่ปรึกษานายมปรีย้ำว่าหัวใจสำคัญของปัญหาชายแดนใต้คือความสงบต้องให้ประชาชนปลอดภัยโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการที่บูรณาการทุกภาคส่วนส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไปเจรจาในต้นเดือนนี้ค่ะ
1: แล้วถ้าไม่มีความสงบไม่มีความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากเพราะนั้นความสงบเป็นหัวใจ
2: อาจารย์คะวันนี้มีการพูดถึงแนวโน้มการ
3: ระ
2: ว
3: ัง
2: ระ
3: วัง
1: ครับก็คงจะดำเนินการครับเดี๋ยวคุณธนัทเขาจะไปเริ่มเจรจาตอนนี้
0: ด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกซึ่งเป็นว่าที่เลขาสมช.ก็ลงพื้นที่ไปสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่จังหวัดปัตตานีก็ย้ำว่าฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับความปลอดภัยเข้มในช่วงวันสำคัญที่ผู้ก่อความไม่สงบอาจจะฉวยโอกาสในการก่อเหตุได
4: ้เราระมัดระวังอย่างเต็มที่เลยนะครับที่ผมลงไปในพื้นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ลงไปท่านก็กำชับนะว่าหน่วยต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางบ้างเปลี่ยนวิธีบ้างนะครับ
5: มีจุดไหนหรือพื้นที่ไหนที่เรากังวลเป็นพิเศษนะครับ
4: มีฮะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของหน่วยความมั่นคงเนาะแต่ว่าเขาจะจับตามองในแต่ละพื้นที่ไป
0: นายมปรียังได้ประชุมเวิร์กช็อปกับส่วนราชการและภาคเอกชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการระดมความเห็นก่อนที่จะเสนอในที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ท่ามกลางการจับตาการเตรียมเสนอแผนพัฒนา199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทซึ่งนายมปรีย้ำว่ามีความตั้งใจจะพัฒนาในทุกด้านส่วนในความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วยอมรับว่าต้องจับตาการก่อเหตุรุนแรงในช่วงนี้ว่ามีเป้าหมายใดซึ่งรัฐบาลต้องหาทางในการพูดคุยเพื่อยุติให้
6: ได้ที่ท่านนายช่วงนี้มันต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเพราะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะต้องความมั่นใจความเชื่อมั่นซึ่งภาคเอกชนในตรงนี้มันจะกระทบกับบรรยากาศการทำธุรกิจการลงทุนในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยผมว่าเราต้องดูเรื่องข่าวกรองของเราเนี่ยมันอาจจะดีแต่มันต้องสามารถประเมินและสามารถที่จะตัดสินใจในทันท่วงทีเหมือนกัน
0: เปรียงเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากอำเภอกระแสสินไปยังอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งต่อไปจะใช้เวลาเพียง15นาทีไปถึงพัทลุงนะคะและโครงการสะพานเชื่อมไปถึงเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาทค่ะนายมตรียังได้ตรวจประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่ติดตามการจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมซึ่งครม.วันพรุ่งนี้จะมีการเสนอแผนจัดการภัยพิบัติและการเยียวยาซึ่งที่นี่นายมปรีได้อบไหล่นายณรงค์ณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีเมืองหัดใหญ่บอกว่าให้ทำงานด้วยกันขณะที่นายกแป้นบอกว่าครม.วันพรุ่งนี้จะมีการอนุมัติโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมหัดใหญ่ด้วยค่ะและช่วงค่ำที่ผ่านมานายมปรีและคณะรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลโดยสวมเสื้อฮาวายที่ทำมาจากผ้าบาติกลายพระราชทานลายขอของพระองค์หญิงสิริวัณวลีผสมผสานลายนางเงือกสัญลักษณ์จังหวัดสงขลาสีน้ำเงินซึ่งเป็นเสื้อที่จังหวัดสงขลามอบให้เป็นที่ระลึกพร้อมเข็มลูกปัดมโนราค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักของจังหวัดสงขลาก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคนหาดใหญ่คนสงขลาฝากบอกคุณกิตตินะคะว่าคิดถึงนะคะหลังน้ำท่วมปีที่แล้วก็อยากให้มาเที่ยวสงขลาเที่ยวหาดใหญ่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะก็ฝากคุณกิตติด้วยนะคะทักทายพี่น้องหาดใหญ่ด้วยค่ะ
7: ขอบคุณหลายๆครับคุณทัปปณีจากคนขอนแก่นครับคนขอนแก่นไปหาดใหญ่แน่นอนนะครับปลายปีครับขอบคุณครับคุณทัปปณีครับเอาล่ะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียชนะจีนถึงถิ่นนะครับตอนนี้กลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานอยู่ที่นั่นครับคุณณัฐวัฒน์รายงานสดจากสุวรรณภูมิครับคุณณัฐวัฒน์ครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับอย่างที่เห็นนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028เดินทางกลับถึงบ้านแล้วที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแฟนคลับผู้สนับสนุนวันนี้มากันแน่นเลยนะครับพวกเธอเดินทางจากเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลังจากไป

0: แข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียและรอบชิงชนะเลิศเอาชนะเจ้าภาพจีนไปอย่างสุดมัน3-2เซตและนี่คือวินาทีที่เดินทางกลับถึงบ้านนะครับนำมาโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรนะครับแล้วก็บรรดาลูกทีมนะครับบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักสุดๆนี่คือหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยนะครับเราไม่เคยได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนี่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยไปแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนคราวนี้ต้องบอกว่าไปด้วยความหวังว่าจะป้องกันแชมป์และถ้าทำได้จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะครับและพวกเธอก็ทำได้สำเร็จนะครับนี่นะโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับจากโค้ชในยุค7เซียนจนมาคุมนักวอลเลย์บอลหญิงรุ่นใหม่แล้วก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์พาไทยไปโอลิมปิกจนได้มาพร้อมกับถ้วยแชมป์เอเชียนะครับบรรยากาศต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับเพียวอัชรพรคงยศนะครับตามมาติดๆนี่คือภาพบรรยากาศสดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยต้องบอกว่าบีบหัวใจแฟนกีฬาชาวไทยนะครับเราดวลกับเจ้าภาพจีนถึง5เซตก่อนจะเอาชนะไปได้นี่ครับบรรยากาศที่สุวรรณภูมิแน่นจริงๆนะครับนี่คือภาพสดๆต้อนรับฮีโร่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียและคว้าตัวไปโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับโค้ชออสกับถ้วยแชมป์เอเชียนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนักกีฬาก็เดินตามมานะครับบรรยากาศก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะว่าคนเยอะจริงๆนี่คือภาพโค้ชออสกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับถ้วยแชมป์เอเชียแล้วปีนี้พิเศษถึงแชมป์เอเชียเดิมพันด้วยตั๋วโอลิมปิกทีมที่ได้แชมป์จะได้ไปโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสในปี2028ทันทีแล้วพวกเธอก็ทำได้นะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันทีมชุดประวัติศาสตร์นะครับชมพู่เองก็เป็นตัวเซตเตอร์ในยุค7เซียนนะครับรับหน้าที่นี้ต่อจากสารัตน์สาต้อมคำแล้วสุดท้ายเธอก็กลายเป็นกัปตันทีมชุดแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกที่ LA คนนั่นจริงๆครับวันนี้หลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมีเวลาพักผ่อนในวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันพุธจะเดินทางไปรับเงิน5ล้านบาทเงินอัดฉีดที่โมโนนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้ววันที่3กันยายนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเก็บตัวนะครับเพื่อการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนี่คือบรรยากาศสดจากสุวรรณภูมินะครับเป้าหมายหลังจากนี้อย่างที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพลใช้บางอย่างบอกนะครับเราได้แชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4เราได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมซึ่งไทยไม่เคยได้มาก่อนนะครับก็ยอมรับว่ากดดันและหวังว่านักตบลูกยางสาวไทยจะโชว์ฟอร์มฮอตต่อเนื่องอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับทั้งออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับคนที่ทำคะแนนมากที่สุด28แต้มในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คว้ารางวัลตัวตบยอดเยี่ยมด้วยทัศดาวนึกแจ้งเองก็ได้ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมและชมพู่พรพันธ์นะครับตำแหน่งเซตเตอร์แล้วก็รางวัล MVP ของการแข่งขันวันนี้สื่อมวลชนแทบจะทุกสำนักนะครับรวมถึงแฟนคลับมาอัดแน่นกันอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งเดินมาถึงนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียและไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่คือบรรยากาศสดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเราให้ดูกันคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วก็ติดตามในช่วงเบรกข่าวต่อไปของทางช่อง3นะครับก็หลังจากนี้ภารกิจของนักตบลูกยางสาวไทยก็จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมและอย่างที่บอกนะครับ เราได้แชมป์เอเชียแล้วเราได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่19กันยายนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสดทั้งหมดต้อนรับฮีโร่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกครั้งแรกส่งกลับคุณกิติครับ
1: ขอบคุณครับคุณณัฐวัฒน์ครับการสร้างผลงานประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครั้งนี้มีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังหลายคนนะครับแต่ว่ามี2คนโค้ชต่างชาติที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษก็คือโค้ชฝึงคุณจากจีนและก็โค้ชชินโยชิดะจากญี่ปุ่นนะครับมีส่วนกับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับโดยความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานได้แชมป์เอเชียและคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกก็ทำให้ทีมไทยได้คะแนนสะสมเพิ่มอีก 0.34 คะแนนขยับจากอันดับ17ขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกที่ 230.67 คะแนนครับเบื้องหลังความสำเร็จนอกจากโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรและทีมสตาฟโค้ชแล้วมีนักตบสาวทีมชาติไทยมีโค้ชต่างชาติคือโค้ชญี่ปุ่นนะครับชินโยชิดะทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เกมโค้ชชาวจีนคือฝึงคุณที่ทำงานด้านความแข็งแกร่งและเทคนิคโดยโค้ชต่างชาติทั้งคู่นี่เป็นการว่าจ้างกันแบบอาชีพนะครับเป็นว่าจ้างแบบโปรเฟชชั่นอลเลยครับฝึงคุณนี่เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนได้เหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน2004ที่เอเธนส์เธอได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP และเป็นมือเซตยอดเยี่ยมในรายการนั้นรวมทั้งได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งครับฝึงคุณแต่งงานกับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเมื่อปี2557มีลูกชายด้วยกันนะครับแม้ว่าฝึงคุณจะเข้ามาช่วยงานสมาคมจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับโค้ชออสก็ตามแต่สมาคมก็จ้างเธอเป็นแบบอาชีพเหมือนกันนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่าฝึงคุณเข้ามาในช่วงปี2024สมาคมตั้งใจให้ฝึงคุณมาติวมือเซตหน้าใหม่เช่นเซร่าแอนโคมามือเซตดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีลูกครึ่งไทยกาน่าเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่และร่วมแข่งขันในรายการระดับโลกอย่าง VNL 2026แล้วอีกคนก็คือนุกนิกครับณัฐนิชาใจแสนตำแหน่งตัวเซตเช่นเดียวกันแต่ฝึงคุณก็เป็นเหมือนผู้ช่วยโค้ชออสนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกทีมโดยเฉพาะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมและยกระดับตัวเองขึ้นจากการไปลงเล่นในลีกที่สหรัฐแมตช์นี้ชมพู่เองก็ได้เป็น MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่านะครับขณะที่โค้ชชินโยชิดะคือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและก็นักวิเคราะห์ข้อมูลชาวญี่ปุ่นของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย30ปีเคยทำหน้าที่เป็นนักสถิติและล่ามให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นมาก่อนปัจจุบันช่วยยกระดับทีมด้วยสไตล์การเล่นและระบบการป้องกันที่ละเอียดแบบญี่ปุ่นครับจนเป็นที่รักและชื่นชมของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่มักจะเรียกโค้ชชินว่าบ่าวชินครับล่าสุดโค้ชชินได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากเกิดกระแสพูดถึงการเข้ามาร่วมงานกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยนะครับว่าเป็นการลาออกจากทีมชาติญี่ปุ่นตามความต้องการของตัวเองและย้ายมาอยู่กับทีมชาติไทยโค้ชชินบอกว่าเป็นข้อมูลที่เกิดจากการคาดเดาครับโค้ชชินบอกว่าไม่ได้เป็นการตัดสินใจลาออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อย้ายมาทำงานกับทีมไทยแต่สัญญาในตำแหน่งนักวิเคราะห์และล่ามกับทีมชาติญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อสัญญาจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและได้รับโอกาสให้เข้ามาทำงานกับทีมชาติไทยโดยยังคงเคารพขอบคุณทีมชาติญี่ปุ่นเสมอแต่เมื่อถึงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องลงสนามกับญี่ปุ่นเขามองว่าญี่ปุ่นคือคู่แข่งและในฐานะมืออาชีพเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จจากนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีตารางแข่งขันต่อในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ก็ส่งแรงเชียร์ต่อกันได้นะครับสถิติในเอเชียนเกมส์นั้นไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับดีที่สุดคือเหรียญเงินครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับตอนนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆก็ได้ให้คนที่สอบติดแล้วมีขาดทุจริตออกจากตำแหน่งไป 3,000 กว่าคนแล้วครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: คณะกรรมการการทหารลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับไปรับฟังข้อเท็จจริงเหตุนายสอและดอเลาะถูกยิงที่จะแนะนราธิวาสยืนยันว่าในวันเกิดเหตุนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน1ลำไม่ติดอาวุธและทหาร4นายไม่พกอาวุธขึ้นอากาศยานและไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์แน่นอนนะครับส่วนกรรมาธิการก็เตรียมนำไปสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอให้ตั้งกรรมการอิสระมาตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนายเอกราชอุดมอํานวยประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรนำคณะเข้าพบหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ค่ายกัลยาณิวัฒนาเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงกรณีนายซอและดอเลาะถูกยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีพันเอกอนัตดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนำทหารฝ่ายยุทธการร่วมชี้แจงพร้อมกับเปิดคลิปเฮลิคอปเตอร์ AS550ที่ใช้ปฏิบัติงานในคืนเกิดเหตุซึ่งเป็นภารกิจบินลาดตระเวนตรวจการและสนับสนุนภาคพื้นดินมีทหาร4นายเป็นนักบินและผู้ช่วยนักบิน2นายช่างเครื่อง1นายทหารปฏิบัติการ1นายซึ่งไม่พกอาวุธประจำกายขึ้นอากาศยานและเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ติดอาวุธและระหว่างการบินสำรวจเหตุวางเพลิงอบต.บ่องอที่ระแงะได้พบการเผารถยนต์1คันที่ต่อมาพบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยจากอบต.บ่องอส่วนที่อำเภอจะแนะไปสำรวจการวางเพลิงอบต.ช้างเผือกซึ่งระหว่างบินความสูงประมาณ800ฟิตหรือกว่า300เมตรในช่วงกลางคืนจึงไม่สามารถมองเห็นรถยนต์หรือคนที่อยู่ด้านล่างและแผนการบินก็เป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งพร้อมมอบเอกสารต่างๆให้กับกรรมาธิการส่วนพยานหลักฐานต่างๆให้เป็นไปตามการสืบสวนสอบสวนของตำรวจขณะที่กรรมาธิการทหารก็เตรียมสรุปผลการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงทั้ง2ฝ่ายภายใน 30-45 วันเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงที่ยังต่างกันคงต้องเสนอให้ตั้งกรรมาธิการตรวจสอบที่เป็นกลางครับ
1: สิ่งที่กรรมาธิการยังต้องตรวจสอบต่อก็คือเส้นทางการบินเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะลำนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการขึ้นบินของหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็มีในปรากฏว่าตัวหน่วยควบคุมการบินเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยที่สนามบินเนี่ยกลางคืนก็มีการปิดด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวตรวจสอบได้นะครับในเรื่องของเส้นทางการบินในช่วงกลางคืนว่าปฏิบัติภารกิจใครบ้างขึ้นบินในวันดังกล่าวนะครับมีกี่ลำนะครับแล้วก็หน่วยไหนขึ้นบ้าง
2: ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับส่งให้ทางพิสูจน์หลักฐานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องแยกกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ต้องเป็นอิสระนะครับจากคนที่ทำงานในพื้นที่เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าตัวตำรวจเองนะครับก็อยู่ภายใต้กอรมน.ในพื้นที่เหมือนกัน
0: พันเอกภาสกรบูรณวณิชรองเลขาธิการกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่ากรณีนี้หากพบว่าทหารผิดพลาดก็จะต้องได้รับโทษแต่จากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะบาดแผลของผู้ได้รับบาดเจ็บมีแผลเข้าเป็นรูขนาด1ซมถ้าเทียบกับกระสุน M16 ขนาด 5.56 มมจะเป็นไปได้หรือไม่และขอให้พิจารณาจากการบินตามที่นักบินชี้แจงว่าเวลากลางคืนต้องบินเกาะถนนเพราะมืดจึงไม่สามารถระบุใครเป็นใครได้และการเจอปลอกกระสุน5.56 มมในที่เกิดเหตุก็ต้องทราบด้วยว่าปืนดังกล่าวไม่ได้มีแต่ทหารหรือตำรวจฝ่าย BRN ก็มีเช่นกันและในพื้นที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จึงมั่นใจ 100% ว่าไม่ได้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์แต่ขอให้เป็นการตรวจสอบตามพยานหลักฐานนะครับมีความคืบหน้าการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งล่าสุดวันนี้31สิงหาคมซึ่งเป็นเส้นตายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางไว้คณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดรายงานผลการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตการสอบครบทั้ง76จังหวัดแล้วนะครับโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการอธิบดีกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยยอดผู้ถูกเพิกถอนคำสั่งประจุแต่งตั้งทั่วประเทศอยู่ที่ 3,868 รายและที่ประชุมกกลางมีมติให้การเพิกถอนมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนจำนวนที่หลายฝ่ายสงสัยว่าทำไมพบผู้แก้ไขคะแนนสูงถึง 5,925 รายแต่เพิกถอนเพียง 3,868 รายนานิรัตอธิบายว่า 5,925 รายคือผู้ที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนในบัญชีทั้งหมดแต่มีเพียง 3,868 รายที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วจึงต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่ง ส่วนอีกพันกว่ารายที่เหลือยังไม่ทันบรรจุนะครับกรมก็ใช้วิธีไม่เรียกบรรจุทำให้ไม่ต้องออกคำสั่งเพิกถอน
3: 5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยพอท่านรองที่บีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 กว่าคน
0: นายนิรัตน์ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าในจำนวนผู้ถูกเพิกถอน 3,868 รายมีผู้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้140รายแต่ยืนยันนะครับว่าการลาออกไม่ได้ทำให้ผลความผิดทางอาญาสธ.ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนทั้งปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้ถูกตัดสิทธิ์รายใดยื่นฟ้องสธ.สำหรับขั้นตอนต่อไปสธ.เตรียมเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนที่ถูกต้องจากบัญชีสำรองที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้าปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนคาดว่าจะเริ่มบรรจุแต่งตั้งชุดใหม่ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีในขบวนการทุจริตครั้งนี้นำโดยนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคคลระดับสูงสุดที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหานายประวิตรหรือนายกเฮงและนางนวพรผู้ต้องหาขบวนการเรียกรับเงินหัวละ 650,000 บาทแลกกับการบรรจุเข้ารับราชการรวมไปถึงนายเรืองเดชสุริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่ถูกออกหมายเรียกและเข้าพบตำรวจแล้วนอกจากนี้ยังมีกลุ่มข้าราชการที่ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบอีก7คนที่ถูกแจ้งข้อหาและให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับไปดูความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผู้ว่ากทม.พร้อมทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูแล้วครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart LabAI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ไบเทคพ .102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผู้ว่ากทม.พร้อมทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปสำรวจที่เกิดเหตุพิจารณาจากพยานหลักฐานเบื้องต้นสันนิษฐานว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่บริเวณบล็อกที่5หรือโซน4นะครับเหตุเพลิงไหม้ผ่านมา4วันแต่สภาพภายในอาคารวันนี้ยังมีความร้อนคุกรุ่นนะครับเศษซากของอาคารยังพังถล่มลงมาต่อเนื่องทำให้พื้นที่นี้ยังคงเป็นพื้นที่อันตรายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าอาคารชั้น3และชั้น2พังลงมาทับชั้น1ทำให้จุดที่เป็นต้นเหตุของเพลิงนั้นอาจจะค้นหาได้ยากต้องรอให้รื้อถอนส่วนที่ถล่มเพื่อเปิดทางก่อนสำหรับจุดต้นเพลิงจากภาพปรากฏว่ามาจากโซน4ครับซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ต้องรอผลการตรวจสอบเชิงลึกหลังจากเคลียร์พื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จครับ
2: เรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
14: ก็คือบริเวณโซน4
2: ครับบริเวณที่ตามภาพนะครับตามภาพที่ปรากฏก็คือบริเวณโซน4ครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: สอดคล้องกับข้อมูลของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ระบุว่าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนแรกที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์มาถึงก็ระบุว่าทันทีที่ถึงที่เกิดเหตุได้เข้าไปด้านหลังของอาคารลากสายดับเพลิงประมาณ30เมตรก็จะไปถึงจุดต้นเพลิงพอดีเบื้องต้นคาดว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณบล็อกที่5หรือที่เรียกว่าโซน4ครับ
15: ก็เรียกว่าเป็นโซน4บล็อกประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้คงต้องดูหลักฐานอื่นประกอบด้วยแต่ผมว่ามันมีพยานเยอะเลยอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีพยานมีเจ้าไอ้พนักงานขายของอะไรที่เข้าไปดับเพลิงช่วงแรกมีคนเอาพยานไปดับเพลิงด้วยนั่นจริงแล้ว
16: มีพยานเห็นอยู
15: ่มีพยานเห็นเพราะว่าจริงแล้วก็ทั้งหลายๆประเด็นอ่ะมันก็คงต้องรวบรวมคงไม่ใช่เป็นพยานวัตถุอย่างเดียวคงต้องรวบรวมจากคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหลักของเราก็คือหน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการควบคุมเรื่องไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อคืนก็มีจุดความร้อนอยู่3จุดแต่ว่าอุณหภูมิไม่ได้สูงอ่ะผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้ว
0: สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการตั้งใจเผาเพื่อหวังไล่ที่ทุกอย่างต้องรอผลการตรวจสอบจากพท.เท่านั้นนะครับส่วนบรรยากาศโดยรอบที่เกิดเหตุก็มีกลุ่มเข้ามาสำรวจสภาพความเสียหายระหว่างนั้นมีผู้ค้าหญิงรายหนึ่งถึงกับเป็นลมหลังจากที่เห็นสภาพร้านตัวเองเจ้าหน้าที่ต้องช่วยพาเธอออกจากอาคารเธอบอกว่าเครียดหนักมา3วันตั้งแต่ร้านถูกไฟไหม้กินไม่ได้นอนไม่หลับพอมาเห็นสภาพร้านกับตาตัวเองจึงรับไม่ไหวครับเช่นเดียวกับนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์เปิดใจทั้งน้ำตาครับว่าร้านของเธอตั้งอยู่ในโซนด้านหน้าจำหน่ายสินค้าประเภทประดับยนต์และของแต่งรถมีทั้งวัสดุที่เป็นยางและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สินค้าในร้านสต็อกสินค้าที่เก็บไว้บนชั้นลอยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวรวมถึงเงินทุนที่เก็บไว้ภายในร้านด้วยที่สำคัญร้านของเธอไม่มีประกันอัคคีภัยซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำไว้ ส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยภายในอาคารเธอบอกว่าไม่เคยเห็นระบบป้องกันอุบัติภัยพื้นฐานเช่นสปริงเกอร์ฉีดน้ำดับเพลิงหรือแม้กระทั่งถังดับเพลิงประจำจุดถ้าจะมีก็คงมีแต่ร้านที่เปิดขายถังดับเพลิงเท่านั้นและก็ขอให้ภาครัฐช่วยเยียวยาผู้ประกอบการด้วย
16: ที่นี่ไฟไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้3รอบแล้วมันก็ไม่เคยลุกลามเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วหนูก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันที่นี่ไม่น่าจะไม่เคยรู้จักคำว่าสปริงเกอร์มาก่อนถังดับเพลิงหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะว่ามันติดตั้งอยู่ไหนถ้ามีก็คือน่าจะเป็นร้านขายถังดับเพลิงมากกว่าที่มีจริงๆคือที่นี่ก็เหมือนเจ้าของแผงส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วอะค่ะแบบเป็นรุ่นแบบอย่างคุณแม่หนูก็ประมาณ70แล้วอะไรนะคะส่วนลูกหลานส่วนใหญ่เขาก็เป็นทําออนไลน์กันหมดก็ไม่ค่อยมาดูร้านหรอกค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยเดินหน้าร้านกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความปลอดภัยที่แบบกังวลอะไรเงี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้น
0: อีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็คือกลุ่มลูกจ้างของร้านค้าที่กลายเป็นคนตกงานทันทีเพราะร้านถูกไฟไหม้เสียหายนางสาวรจรินทร์บุญสนองลูกจ้างของร้านจําหน่ายสติ๊กเกอร์บอกว่าร้านของเจ้านายถูกไฟไหม้เสียหายทั้ง2ร้านเจ้านายของเธอหมดตัวทำให้เธอซึ่งเป็นลูกจ้างก็ที่เคยได้เงินเดือนนะครับได้รับผลกระทบไปด้วยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะมีภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านและต้องส่งเสียดูแลพ่อแม่ในต่างจังหวัดด้วยครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนดำเนินการมาแล้ว8ปีนะครับมีชุมชนในโครงการมากถึง77ชุมชนทั่วประเทศวันนี้เราพาไปดู1ชุมชนโครงการปีที่2ชุมชนบ้านถ้ำเสือที่แก่งกระจานเพชรบุรีครับ
17: ชาวบ้านบ้านถ้ำเสือสาธิตการทำไข่เค็มสูตรใส่ดีเกลือและดอกอัญชันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำไข่เค็มสมุนไพรโดยใช้ดีเกลือช่วยเร่งความเค็มและเพิ่มความมันส่วนดอกอัญชันให้สีสันและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไข่เค็มชุมชนบ้านถ้ำเสือใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ไข่เป็ดสร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
18: เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาอุดหนุนเข้ามาดูแลในเรื่องของการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของเรื่องของการตลาดซึ่งปรากฏว่าสินค้าที่เรามีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้น
17: ชุมชนบ้านถ้ำเสืออำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำและการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทาง BCG โมเดลเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นและเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนช่วยยกระดับความเข้มแข็งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น
19: จากการที่เรามาช่วยทำให้คนในประเทศนี้หรือว่าชาวต่างชาติก็ดีนะครับได้รู้จักชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ได้มากขึ้นก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจากการที่คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้อยู่แล้วว่าอยากจะให้โครงการสลากสรรสร้างชุมชนเนี่ยทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คนไม่ทิ้งถิ่นฐานชุมชนมาพัฒนาชุมชนให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งนะครับ
17: โครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนดำเนินการมาแล้ว8ปีสร้างชุมชนเข้มแข็งแล้ว77ชุมชนทั่วประเทศและพร้อมก้าวสู่ปีที่9มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและวิสาหกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ
0: ์พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงติดตามการกู้ภัยในเหตุภัยพิบัติที่เนปาล นะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้สะสมเพิ่มขึ้นกว่า900รายแล้ว
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
20: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
21: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหาร
1: ารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
21: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
22: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
21: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
23: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
24: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
25: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
26: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เร่งเดินหน้าค้นหาคนงานกว่า900คนที่คาดว่าติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งหลังจากที่เกิดภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า900รายสูญหายอีกกว่า 4,200 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากทะเลสาบที่อาจจะพังทลายทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำอีกนะครับทางการเนปาลระบุว่าภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการเข้าถึงตัวคนงาน933คนซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11แห่งในเขตราสุวาและนัวโกดซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักภาพจากพื้นที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารใช้เครื่องจักรหนักขุดดินโคลนและเศษซากตลอดทั้งคืนพร้อมใช้การระเบิดแบบควบคุมและเครื่องขุดเจาะเปิดทางเข้าสู่อุโมงค์ที่ถูกดินโคลนปิดทับโฆษกกองทัพเนปาลระบุว่าเศษซากจำนวนมหาศาลที่ทับถมอยู่นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปิดทางเข้าอุโมงค์แต่เจ้าหน้าที่กำลังระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อภารกิจนี้ล่าสุดทีมกู้ภัยสามารถเข้าไปในอุโมงค์ได้บางส่วนและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว3รายในขณะเดียวกันทางการเนปาลได้เปิดเผยจำนวนความสูญเสียโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายสูญหายอีก 4,247 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ592คนขณะที่ฝั่งทิเบตของจีนยืนยันผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546คนเป็นชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศแต่ว่าทางการเนปาลยืนยันนะครับว่าจนถึงขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า 10,000 คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงที่ถูกนำตัวออกมาจากซากปรักหักพังในเขตราสวาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มนานประมาณ60ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้ยินเสียงร้องและสามารถช่วยนำตัวเธอออกมาได้นะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนปาลก็เริ่มฝังศพหมู่ผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยนำร่างไปฝังในพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งในเมืองพารัตปุระเขตจิตวันเจ้าหน้าที่ของเขตจิตวันเปิดเผยว่าจำเป็นต้องเร่งฝังร่างผู้เสียชีวิตเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นทำให้ศพเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วยากต่อการระบุตัวตนทางการเนปาลระบุว่าสถานที่ฝังศพทุกแห่งได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้บนพื้นดินและใต้ดินพร้อมบันทึกพิกัดที่แม่นยำนอกจากนี้ก็เก็บตัวอย่าง DNA ของผู้เสียชีวิตไว้เพื่อให้สามารถค้นหาและขุดศพขึ้นมาได้ถ้าสามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ในภายหลังครับแม้เนปาลจะยืนยันว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญในการกู้ภัยในอุโมงค์จากจีนและอินเดียเป็นพิเศษจีนได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์9คนไปยังเนปาลนายหลีอิงผิงหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ถูกส่งไปยังเนปาลบอกว่าทีมงานตระหนักดีว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนหลังจากได้ข้อมูลว่ามีคนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีดินโคลนจำนวนมหาศาลทับถมอยู่ภายในโดยความท้าทายสำคัญคือการกู้ภัยในอุโมงค์ที่มีความแตกต่างจากการกู้ภัยบนพื้นดินอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดหาวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดครับในขณะเดียวกันโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมามีทะเลสาบกั้นน้ำแห่งใหม่เกิดขึ้นหลังจากเศษหินและดินไหลลงไปปิดกั้นทางน้ำทำให้มีความหวั่นวิตกว่าทะเลสาบแห่งนี้อาจจะถล่มและน้ำทะลักออกมาอีกแต่ว่าล่าสุดทางการจีนก็ยืนยันนะครับว่าทะเลสาบนี้เริ่มระบายน้ำออกมาเองตามธรรมชาติและสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพื้นที่อำเภอจีหลงยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมแม้ว่าทางการจีนจะยืนยันว่าภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นจากความไม่เสถียรของฐานน้ำแข็งซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแต่เจ้าหน้าที่เนปาลยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลนะครับโดยระบุว่าก่อนหน้านี้จีนไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานน้ำแข็งและระดับน้ำอย่างเพียงพอตามที่ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงกันไว้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างไรก็ตามทางการจีนยืนยันว่าได้ส่งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้เนปาลอย่างต่อเนื่องและจะสนับสนุนการบรรเทาทุกข์อย่างเต็มที่ต่อไปในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาแถลงตอบโต้หลังมีกระแสข่าวว่าทางการจีนมีการเซ็นเซอร์วิดีโอเหตุการณ์ภัยพิบัติและรายงานจำนวนผู้สูญหายต่ำกว่าความเป็นจริงนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มที่ชายแดนติดกับเนปาลเป็นไปอย่างโปร่งใสและทันท่วงทีพร้อมปฏิเสธรายงานที่ระบุว่ารัฐบาลจีนเพิกเฉยต่อคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศของงานเทศกาลรวมพลคนผมสีแดงประจำปีที่จัดขึ้นที่เมืองทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเฉลิมฉลองลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมที่หาได้ยากนะครับจัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า20ปีแล้วครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
26: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
5: ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้วิเศษตอนที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่ม หลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอีก10นาทีต่อมาคณะพักสีสหายยืนรอฟังข่าวกิมหงวนอยู่หน้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยความร้อนรนนวลละอวิตกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าใครๆหมดคุณหญิงวาดต้องคอยปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาในแห้วนั่งกอดเข่าร้องไห้สะอึกสะอื้นวิตกว่าถ้ากิมหงวนต้องถึงแก่ความตายแล้วเขาก็จะไม่มีสตางค์ใช้คล่องๆเหมือนอย่างทุกวันนี้ประตูห้องทดลองวิทยาศาสตร์ถูกเปิดออกช้าๆเสียงถอนหายใจยาวของใครต่อใครดังขึ้นพร้อมๆกันดิเรกยืนขวางประตูไว้กล่าวกับทุกๆคนด้วยเสียงแผ่วเบา
6: เสร็จแล้ว
5: นวลละออร้องกรี๊ดคุณหญิงวาดยกมือจับแขนดิเรกเขย่า
8: ตายแล้วหรือพ่อดิเรก
5: นายแพทย์สะดุ้งโยง
6: ใครบอกล่ะครับที่ผมบอกว่าเสร็จแล้วหมายความว่าผมได้ทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: นวลละออมีกำลังใจดีขึ้นยกมือขวาทาบอกโอ้ยสิ้นเคราะห์ไปทีคุณหมอพูดกำกวมอย่างเงี้ยใจไม่ดีเลยค่ะเจ้าคุณประสิทธิ์ถามขึ้นว่าม
6: ีอะไรอยู่ในท้องเจ้าหงวนดีเร
5: ด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ์ถอนหายใจหนัก
6: ๆมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ใจยิ่งครับคุณอาถ้าหากว่าผมไม่ได้ทำการผ่าผมจะไม่เชื่อเป็นอันขาดว่าจะมีวัตถุสิ่งนั้นอยู่ในท้องกิมหงวน
5: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้งๆ
6: อะไรวะดิเรก
5: นายแพทย์ดิเรกมองเข้าไปในห้องแล้วกล่าวกับทุกๆคน
6: เชิญเข้าไปดูศพเอ้ยขอโทษเชิญเข้าไปดูเจ้าหงวนได้แต่ทุกคนโปรดสงบเงียบเจ้าหงวนกำลังต้องการพักผ่อน
5: คุณหญิงวาดเอื้อมมือเขี่ยแขนดิเรก
8: เป็นอันว่าไม่ตายแน่นะพ่อดิเรก
5: ด็อกเตอร์หนุ่มจุปาก
6: ปุถุดูคุณอาหญิงไม่เชื่อความสามารถของผมเลยผมด็อกเตอร์ดิเรกสำเร็จวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาจากอังกฤษเคยทำการผ่าตัดรายใหญ่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 รายการผ่าท้องน่ะมันง่ายเหลือเกินครับ
5: นี่ก่อนพูดเสริมขึ้นนั่นนะซิกันคิดว่ากันก็คงผ่าท้องคนได้เช่นเดียวกับแกดิเรกหัวเราะ
6: แต่ถ้าแกผ่าคนไข้ต้องตายแน
5: ่ๆก็อย่างนั้นนะซิกันไม่ใช่หมอนี่ว่าเจ้าคุณปัจจนึกผลักนิกรเซไปทางหนึ่งแล้วพาทุกๆคนเดินตามดิเรกเข้าไปในห้องวิทยาศาสตร์เสียงสะอึกสะอื้นของนายแห้วยังคงดังอยู่ตลอดเวลาภายในห้องเงียบกริบสายตาทุกๆคู่จ้องมองไปที่กิมหงวนซึ่งกำลังนอนสงบเงียบอยู่บนเตียงมีผ้าคลุมหน้าท้องอาเสียลืมตานิ่งเฉยมีท่าทางอ่อนเพลียตามธรรมดาของคนไข้ที่ถูกแพทย์ทำการผ่าตัดใหม่ๆในแพทย์ดิเรกชี้มือไปที่ครกตำน้ำพริกขนาดใหญ่ใบหนึ่งซึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงผ่าตัดแล้วพูดกับนวลละอเ
6: ห็นไหมคุณนวลอาจารย์แก๊ปได้เสกครกเข้าท้องกิมหงวนไม่น่าจะเป็นความจริงไปได้เลย
5: ทุกๆคนอ้าปากค้างลืมตาโพลงแล้วก็หันมาวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงจอกแจ๊กจอแจต่างเข้ามาห้อมล้อมดูครกใบนี้ในแห้วถึงกับก้มลงดม
9: รับประทานกลิ่นกะปิยังติดอยู่เลยขอรับ
5: พลยกเท้าเหวี่ยงลูกแปรถูกก้นเจ้าแห้วดังป้าบ
6: ทะลึ่งออกไปห่างๆ
5: เจ้าคุณประสิทธิ์กับเจ้าคุณปัจจนึกยกมือลูบคลำครกแล้วต่างก็ออกความเห็นตามความเข้าใจของตน
6: เป็นยังไงเจ้าคุณปัจจนึกอาจารย์แก๊ปนี่เก่งมากทีเดียว
5: เจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้ารับรอง
6: ครับเก่งมากผมได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเขาเล่าลือกันว่าอาจารย์แก๊ปมีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากแกหวงลูกสาวเหมือนกับผมหวงประภาประภัยเมื่อครั้งเป็นสาววันหนึ่งมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งไปลวนลามกับลูกสาวของแกเข้าอาจารย์แก๊ปเดือดดาลมากหยิบกระทะใบบัวใหญ่มาทำพิธีและเสกเข้าท้องเจ้าหมอนั่นแต่ลูกสาวคัดค้านว่าอย่าใช้กระทะเลยเพราะเหล็กแพงอาจารย์แก๊ปจึงเสกโอ่งน้ำใบหนึ่ง ไปเข้าท้องนายคนนั้นปั๊บเดียวตายเลย
2: คุณหญิงวาดหัวเราะฟังเหมือนเรื่องโกหกนะคะอาจารย์แก๊ปเนี่ยเก่งเหลือเกินเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าชอบกลขยับตัวเข้ามายืนข้างกิมหงวนแต่ดิเรกเข้ามาขวางกลางไว้ก่อนที่ท่านจะพูดอะไรกับอาเซีย
6: อย่าชวนเจ้าหงวนพูดเลยครับมันกำลังอิดโรยมาก
2: กิมหงวนพูดเสริมขึ้นทันทีไม่เป็นไรนะผ่าตัดนิดหน่อยเท่านั้นกันนอนนิ่งๆรำคาญเต็มทนแล้วเปรี้ยวปากอยากคุยเต็มทนดิเรกเม้มปากแน่นทำตาปริบๆมองดูกิมหงวน
6: เอาตามใจตายห่าฉันไม่รับรอง
2: กิมหงวนหัวเราะจะต้องมารับรองอะไรวะฉันไม่ใช่เตี่ยแกนี่นาผีก้นนายแพทย์หนุ่มหันมาพูดกับทุกๆคน
6: นี่แหละเขาว่ายามป่วยไข้เห็นหมอเหมือนเห็นแก้ว
2: นิกรพูดต่อ
6: ไข้หายแล้วหมอก็คือหมาก
2: ิมหงวนว่าเป็นขี้เรือนซะด้วยนายแพทย์หนุ่มโกรธจนตัวสั่นยกมือชี้หน้าอาเซีย
6: ดีแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะผ่าท้องแกเอาครกใบนี้ใส่ไว้ตามเดิมเพื่อแกจะได้เห็นฉันเป็นเทวดาตลอดไป
2: เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องวิทยาศาสตร์กิมหวนรีบยกมือไหว้ดิเรกล้อเล่นนิดหน่อยนะฝรั่งทำเป็นคนหัวล้านไปได้เจ้าคุณประสิทธิ์กับเจ้าคุณปัจจนึกยกกำปั้นสุดแขนขยับจะเล่นงานกิมหวนคุณหญิงวาดร้องเสียงหลงกระโดดเข้าขวางกลาง
7: วายวายวายวายวายตายแล้วขอทีค่ะมีอย่างหรือทำคนเจ็บ
2: เจ้าคุณประสิทธิ์ขบกรามแน่น
6: มันอยากล้อฉันทำไมล่ะ
2: คุณหญิงคอนคว้า
7: พี่ลึกก็เจ้าคุณอยากหัวล้านทำไมล่ะคะ
2: เจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายเอื้อ
6: คุณหญิงจะพูดอะไรแล้วก็เกรงใจผมบ้างนะครับ
2: คุณหญิงวาดหัวเราะ
7: ขอโทษเธอค่ะ
2: แล้วท่านก็แหวกใครๆที่ยืนขวางหน้าท่านเซไปเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าเตียงผ่าตัดจ้องมองดูกิมหงวน
7: เป็นยังไงบ้างหลาน
2: ดิเรกพูดขัดขึ้น
6: อย่าชวนเจ้าหงวนพูดสิครับคุณอา
2: คุณหญิงวาดทำตาเขียวกับนายแพทย์หนุ่มทันที
7: ก็อยากจะรู้อาการไต่ถามบ้างไม่ได้หรือยะอุ้ยเดี๋ยวแม่เฮียวซะเลย
2: ดิเรกยกมือไหว้ปลกปลก
6: เชิญเชิญครับผมกลัวแล้ว
2: คุณหญิงหัวเราะชอบใจพยักหน้าเรียกประภัยประภานันทานวลละออเข้ามาหาท่านสั่งเจ้าแห้วให้นำครกไปไว้ที่โรงครัวสำหรับใช้ตำน้ำพริกต่อไปแล้วท่านก็สนทนากับเสียงหวนด้วยความรักใคร่สงสารเหมือนอย่างลูกหลานอันแท้จริงของท่าน
7: พ่อหงวนควรจะต้องรีบไปหาอาจารย์แก๊ปขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเลยไม่อย่างนั้นประเดี๋ยวใครเขาเกลียดเขาก็จะจ้างท่านอาจารย์ปล่อยอะไรมาเข้าท้องอีกเธอพอจะนึกออกไหมว่าใครเป็นคนจ้างอาจารย์แก๊ปปล่อยครกมาเข้าท้องเธออ
2: เสียนอนอมยิ้มผมรู้ตัวแล้วครับเจ้าม้าทุยเพื่อนของผมนั่นเองมันเป็นเจ้าของร้านขายทองเมื่อ 2-3 วันเนี้ยผมไปซื้อทองคำที่ร้านเขาเป็นเงิน 200,000 บาทเอาธนบัตรใบละพันจ่ายไปให้ทั้งหมดพอตอนค่ำรัฐบาลก็ประกาศวิทยุเลิกใช้ธนบัตรใบละพันคืนวันนั้นเองม้าทุยโทรศัพท์มาถึงผมอ้อนวอนให้ผมเอาทองคำไปคืนและจะคืนเงินให้ผมแถมให้ผมเป็นพิเศษอีก 100,000ผมไม่ตกลงมันก็เลยโกรธผมจ้างอาจารย์แก๊ปมาเล่นงานผมประภัยพูดขึ้นทันทีเอามันบ้างสิคะพรุ่งนี้ไปหาอาจารย์แก๊ปเอาลูกกลิ้งบทสนามหญ้าของเราไปด้วยให้อาจารย์เสกลูกกลิ้งเข้าไปในท้องของมันคุณหญิงว่าถั่วเราะ
7: ว่าเอารถยนต์ดีกว่าเสกให้เหลือนิดเดียวปล่อยเข้าไปในท้องในม้าถุย
2: กิมหงวนเหวี่ยงผ้าห่มทิ้งผุดลุกขึ้นนั่งคุยจ้อ
7: ผมต้องทำแน่ๆเจ็บใจมันนักเพื่อนกันแท้ๆมันคิดฆ่าผม
2: แล้วเขาก็ยิ้มกับเมียของเขา
7: ช่วยเฮียคิดบ้างสินวลเอาอะไรเข้าท้องเจ้าม้าทุยถึงจะดี
2: ประภาออกความเห็นแทนนวลละออลูกกลิ้งอย่างที่น้องภัยว่าดีแล้วค่ะอาเซียนันทาพูดขึ้นบ้าง ดิฉันคิดว่าเอาเปียโนดีกว่าค่ะดีดเข้าท้องแล้วเวลาหายใจคงจะดังเป็นเสียงเพลงนวลละออสนับสนุนจริงค่ะเข้าทีมากพรุ่งนี้จัดการเลยนะคะเฮียเสียงหวนตบมือหัวเราะเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้ต้องเล่นงานมันเสียเท่าไรเสียไปดิเรกโกรธกิมหวนจนตัวสั่นเขาร้องตะโกนขึ้นดัง
10: ๆเสือกลุกขึ้นมาทำไมฮะปุถโธฉันบอกให้แกนอนนิ่งๆทำไมแกถึงไม่เชื่อฉัน
2: นี่ก่อนจู้ปากดุกิมหวน
10: นอนลงเว้ยบ้าไปได้ไม่เชื่อหมอจะไปเชื่อหมาที่ไหนเล่า
2: เสียงหวนเอนตัวลงนอนนายแพทย์ดิเรกบ่นพึมพำคราวนี้คุณหญิงวาดรู้สึกเกรงใจดิเรกก็พูดกับเมียเมียของสี่สหาย
10: ไปขึ้นไปเล่นไพ่ต่อเถอะพวกเราหมอเขาดุเอาแล้ว
2: สี่นางอมยิ้มไปตามกันเดินตามคุณหญิงวาดออกไปจากห้องวิทยาศาสตร์แม่เสือนวลละออเป็นห่วงไพ่ยิ่งกว่าห่วงผัวเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าคุณประสิทธิ์ตามออกไปด้วยภายในห้องคงเหลือแต่เพียงสี่สหายเท่านั้นกิมหวนนอนหัวเราะฮือๆนึกขบขันและแปลกใจยิ่งนักที่ครกใบเบอร์เริ่มปาฏิหาริย์เข้าไปอยู่ในท้องเขาได้อย่างน่าประหลาดหลังจากการผ่าตัดหน้าท้องนำเอาครกตำน้ำพริกออกมาได้เพียง10วันกิมหวนก็หายเป็นปกติมีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ดีเหมือนเช่นเดิมพลนี้ก่อนกิมหวนและดิเรกตื่นเต้นสนใจในเรื่องไสยศาสตร์มากตลอดเวลาที่ผ่านมานี้นายแพทย์ดิเรกแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าแต่คิดถึงความสามารถของอาจารย์แก๊ปซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้สูงยอมจำนนและยอมเชื่อถือไสยศาสตร์แล้วเย็นวันหนึ่งสตูดเก่งสีองุ่นคันใหญ่เลี้ยวเข้ามาในตรอกเล็กๆของถนนสี่พระยาตอนเลยวัดแก้วฟ้าไปไม่กี่มากน้อยที่นั่งอยู่ในรถคือสี่สหายของเรานั่นเองนิกรทำหน้าที่เป็นคนขับนั่งคู่กับกิมหวนดิเรกกับพลนั่งอยู่ตอนหลัง

0: ครับแล้วก็ชี้มือไปข้างหน้าโน่นล่ะครับเสาไฟฟ้าต้นที่สองนับจากนี้ไปหน้าบ้านมีป้ายบอกอ๋อขอบใจมากนะน้องชายสตูดเก่งออกแล่นต่อไปอีกสักครู่ก็มาถึงหน้าบ้านอาจารย์แก๊ปซึ่งเป็นเรือนโบราณชั้นเดียวใหญ่โตกว้างขวางมากมีรั้วสังกะสีกั้นเป็นบริเวณสี่สหายต่างมองดูป้ายแผ่นใหญ่ข้างประตูรั้วซึ่งปรากฏข้อความว่าอาจารย์แก๊ปรับทำงานเกี่ยวกับไสยศาสตร์พยากรณ์โชคชะตาราคาย่อมเยาพลนิกรกิมหวนดิเรกพากันก้าวลงจากรถก่อนจะเข้าไปในบ้านพลได้กล่าวกับนิกรและกิมหวน
1: เจ้ากรเจ้าหวนด้วยอาจารย์แก๊ปเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากแกสองคนต้องระมัดระวังกิริยามารยาทให้ดีงดการทะลึ่งเสียชั่วขณะถ้าหากแกทำหรือพูดอะไรเป็นการดูหมิ่นท่านพวกเราอาจจะเป็นอันตราย
0: กิมหวนพยักหน้ารับรองรับรองนะถ้าไม่จำเป็นกันจะไม่ทะลึ่งเป็นอันขาดนี่ก่อนว่ากันเห็นจะไม่กล้าทะลึ่งหรอกดีไม่ดีประเดี๋ยวพอเดือดขึ้นมาเสกตุ่มน้ำปล่อยเข้าท้องกันก็มองเท่งเท่านั้นดิเรกยกมือเกาะบ่าพลมองดูประตูรั้วซึ่งปิดไว
1: ้ทำยังไงถึงจะเข้าไปได้ล่ะพล
0: พลเดินมาที่ประตูกริ่งก็ไม่มีซะด้วยถ้าเห็นจะต้องทุบประตูเรียก
1: อ๋อนี่ถ้าจะสายระฆังใช่แน
0: ่พูดจบพลก็เอื้อมมือหยิบลวดที่โผล่ออกมานอกประตูกระชากเบาๆเสียงระฆังดังขึ้นสี่สหายรู้สึกใจเต้นทึกทักยืนรออยู่สักครู่ก็มีเสียงคนถอดกลอนข้างในแล้วประตูรั้วสังกะสีก็เปิดออกผู้เปิดประตูเป็นหญิงสาวรูปร่างสะครานตาแต่งตัวเรียบๆอย่างอยู่กับบ้านท่าทางไม่ใช่คนใช้ดวงหน้าของหล่อนสวยเก๋รูปร่างสูงโปร่งแววตานั้นหวานซึ้งมีประกายแจ่มใสบอกว่าเป็นสาวจริงๆพลก้มศีรษะให้หล่อนนิดนึง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะหล่อนพูดเสียงหวานจ่อยคุณต้องการพบใครคะกิมหวนกระแอมเบาๆจับแขนพลดึงตัวออกไปแล้วอาเสียก็พูดกับหล่อนในลักษณะท่าทางของเจ้าชู้ประตูดินอาจารย์อยู่ไหมครับเราสี่คนต้องการจะพบท่านอ๋อคุณพ่อเหรอคะอยู่ค่ะเชิญข้างในสิคะท่านกำลังว่างอยู่ทีเดียวเสียงหวนลืมตาโพลง
2: อ๋อคุณเป็นลูกท่านอาจารย์เหรอครับ
0: หล่อนยิ้มอายๆค่ะถูกแล้วกิมหวนแกว่งแขนสองข้างไปมา
2: ประธานโทษคุณชื่ออะไรครับ
0: นิกรดุกิมหวนทันที
1: เฮ้ยประเดี๋ยวตายหรอกไม่รู้จักอะไรจะต้องไปถามชื่อเสียงเขาทำไมกันรู้ว่าเป็นลูกท่านอาจารย์ก็ดีแล้วแกนี่หาเรื่องแล้วไหมล่ะขืนไปยุ่งกับคุณคนนี้แล้วก็รถรางทั้งคันหรือบ้านทั้งหลังอาจจะเข้าไปอยู่ในท้องแก
0: กิมหวนยิ้มแห้งนายแพทย์ดิเรกกล่าวถามลูกสาวอาจารย์แก๊ป
3: เลดี้โปรดบอกผมหน่อยเถอะครับว่าพวกเราสี่คนจะต้องทำยังไงบ้างในการที่จะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย
0: ์ลันยิ้มเล็กน้อยไม่มีพิธีรีตองอะไรหรอกค่ะเข้าไปพบท่านบอกความจำนงให้ท่านทราบถ้าท่านรับก็เป็นอันว่าคุณได้เป็นลูกศิษย์ของท่านดิเรกพยักหน้าหงึกหงึก
3: เวลเดี๋ยวครับขอถามอีกสักหน่อยพวกเราสี่คนไม่รู้จักมักคุ้นท่านเลยนิสัยของท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเราจะได้ทำตัวให้ถูกใจท่าน
0: หญิงสาวนิ่งนึกและรู้สึกกระดากอายที่ถูกนิกรกับกิมหวนจ้องมองเอาจริงๆจังๆคุณพ่อเหรอคะท่านเป็นคนปากร้ายใจดีค่ะโมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายหายเร็วไม่ชอบคนทะลึ่งแล้วก็ห่วงลูกสาวค่ะกิมหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ติ้งต่างว่าผมเตาะคุณแล้วก็เห็นจะโดนท่านเตะแน่นะครับค่ะถูกแล้วพลจุปากกับอาเซีย
1: อย่านะเจ้าเซียแกมันเหมือนกับปลาหมอจะต้องตายเพราะปาก

0: แล้วเขาก็หันมาทางลูกสาวของอาจารย์แก๊ปคุณดิฉันชื่อยุพดีค่ะกิมหงวนพูดขึ้นทันทีแหมคล้องกับผมเปียบเชียวครับผมชื่อกิมหงวนหมอนี่ชื่อพลนายคนที่ยืนตาปรือง่วงเหงาหาวนอนตลอดศกชื่อนิกรนายคนเนี้ยชื่อดิเรกเราสี่คนเป็นเพื่อนกันครับอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านอาจารย
1: ์มากไปจังหวะ
0: ดิเรกพูดเบาๆแล้วถามยุพดี
1: คุณพ่อคุณกำลังว่างไม่ใช่เหรอครับ
0: ค่ะเชิญสิคะสี่สหายยุติการสนทนาเพียงเท่านี้เดินตามหญิงสาวเจ้าของนามยุพดีเข้าไปในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านน่ากลัวอย่างไรชอบกลใต้ถุนบ้านมีหีบไม้คล้ายโลงผีซ้อนกันอยู่หลายหีบรอบบ้านมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นครึ้มมีศาลพระภูมิหลังใหญ่หญ้าคาขึ้นรกรุงรังเสียงใครคนหนึ่งสวดมนต์พึมพำดังแว่วมาจากบนเรือนสีสายรู้สึกวังเวงใจอย่างไรชอบกลยุพดีเดินนำหน้าพาขึ้นบันไดไปบนเรือนพลนิกรกิมหงวนและดิเรกพากันสนใจและพิจารณาดูสิ่งต่างๆในบ้านนี้มันเป็นเรือนสองหลังหันหน้าเข้าหากันมีนอกชานแล่นกลางเรือนทางซ้ายมือคือที่อยู่อาจารย์แก๊ปห้องที่กล่าวนี้ไม่สู้จะกว้างขวางเท่าใดนักชายชราคนหนึ่งผมงอกประปรายนุ่งขาวห่มขาวมีลูกประคำสีดำเม็ดเบ้อเริ่มคล้องคอนั่งขัดสมาธิประนมมือบริกรรมอยู่คนเดียวข้างๆมีโต๊ะบูชาบนโต๊ะมีรูปปั้นหัวฤาษีพระพุทธรูปและหัวกะโหลกผีที่ขัดไว้เป็นมันมีพานประดับดอกไม้สดกระถางธูปและเชิงเทียนนอกจากนี้มีด้ายสายสินและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับพิธีไสยศาสตร์
2: พ่อจ๋าย
0: ุพดีร้องเรียกเบาๆชายชราลืมตาขึ้นมองดูลูกสาวของแกและชายหนุ่มทั้งสี่พลนิกรกิมหงวนและดิเรกสุดตัวนั่งเบื้องหลังยุพดีต่างยกมือไหว้ท่านอาจารย์อย่างนอบน้อมยุพดีได้กล่าวแนะนำให
2: ้พ่อคุณทั้งสี่คนเนี่ยจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์พ่อจ้ะ
0: กิมหวนคลานเข้าไปหาแล้วยกมือบีบนวดแขนขาตลอดจนสะเอว
3: จักกะจีแล้วกันนี่คุณจะมาทำไมผม
0: อาเสียอมยิ้มนวดให้ท่านอาจารย์ยังไงล่ะครับอาจารย์แก๊ปทำหน้าชอบกล
3: ไม่ต้องครับยังไม่เมื่อยและผมก็ไม่ชอบคนประจบ
0: นี่คอนดุกิมหวน
3: เฮ้ยออกมานี่ประเดี๋ยวท่านโมโหขึ้นมาถึงตายนะ
0: กิมหวนคลานถอยหลังออกมานั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนเกลอของเขาชายชราจ้องมองดูชายหนุ่มทั้งสี่ต่างแนะนำตัวเองให้อาจารย์แก๊ปรู้จักแล้วบอกความจริงใจให้ทราบว่าต้องการมาสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปกล่าวว่า
3: ผมยินดีมากที่พวกคุณมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผมเชื่อทีเดียวว่าคุณพลคุณนิกรคุณกิมหวนมีความเลื่อมใสในทางไสยศาสตร์แต่คุณหมอดิเรกดูเหมือนคุณจะมาลองภูมิผมมากกว่า
0: ดิเรกสะดุ้งโหยงรีบปฏิเสธทันที
1: เปล่าครับท่านอาจารย์ผมทราบดีแล้วว่าท่านอาจารย์เก่งมากผมมาขอเป็นศิษย์ก็เพื่อจะเล่าเรียนเอาความรู้จากท่าน
0: ชายชราหัวเราะ
3: คุณเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณอาจจะเห็นว่าไสยศาสตร์เป็นของโกหกเหลวไหล
0: ในแพทย์หน้าตื่น
1: เอ๊ะทำไมท่านรู้ล่ะครับว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์นายแก๊ปอมยิ้มโบกมือไล่ลูกสาวของเขาให้ออกไปจากห้องและพูดกับดิเรก
3: ผมมียานวิถีพิเศษผมรู้ดีว่าคุณชื่อดิเรกนรงฤทธิ์เป็นลูกเจ้าคุณนพรัตน์ราชไมตรีเมียคุณชื่อประภาใช่ไหมล่ะ
0: ดิเรกทำตาปริบ
1: ๆท่านอาจารย์คงจะบอกผมได้ว่าผมเกิดวันเดือนปีอะไร
0: อาจารย์แก๊ปพยักหน้าเงือก
3: ๆยิ่งกว่านี้ก็บอกคุณได้คุณเกิดปีมะโรงเดือน6วันอาทิตย์เวลาตกฟากก่อนเพลใช่ไหมล่ะ
2: นักวิทยาศาสตร์กลืนน้ำลายเอื้อก
1: โอ้ท่านอาจารย์ครับ My God เก่งอะไรอย่างนี
2: ้ดิเรกพูดอย่างละล่ำละลัก
1: โอ้ยผมงงไปหมดแล้ว
2: อาจารย์แก๊ปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เปลี่ยนสายตามาที่พลนิกรกิมงวนคุณสามคนอยากจะรู้อะไรบ้างถามมากิมงวนรีบคลานจูดเข้ามานั่งข้างท่านอาจารย์บอกผมหน่อยเมื่อกลางวันผมกินข้าวกับอะไรคราวนี้อาจารย์แก๊ปชักฉิวถ้าคุณรู้ว่าผมสำเร็จวิปัสสนาคุณคงไม่กล้าตั้งปัญหาย่าปากขอกอย่างนี้ถามผมเป็นแน่ทำไมผมจะไม่รู้เมื่อกลางวันและอาจารย์ก็ยกมือขวาป้องหูหลับตาเบาๆว่ายังไงลูก
1: อ๋องานหรือ
2: เงยหน้ามองกิมหงวนพลางหัวเราะ
3: เมื่อกลางวันคุณกินข้าวกับคุณพลใช่ไหมล่ะนั่งรถยนต์ไปกินกันที่ร้านลอนดอนคุณกินก๋วยเตี๋ยวผัดคุณพลกินหอยแมลงภู่ทอดแล้วก็ไอศกรีมกันคนละถ้วยขนมสองจาน
2: พลกับกิมหงวนนั่งตะลึงนึกไม่ถึงว่าอาจารย์แก๊ปจะเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้ต่างคนต่างมองดูหน้ากันนิกรกล่าวถามท่านอาจารย์บ้าง
1: อาจารย์ครับวันนี้ตั้งแต่เช้าผมทำอะไรบ้างครับ
2: ด้วยคำถามอันเป็นการดูหมิ่นเช่นนี้ทำให้ท่านอาจารย์ทำตาเขียวกับนิกรทันทีแต่แล้วนายแก๊ปหรืออาจารย์แก๊ปก็หักห้ามความโกรธไว
3: ้ทำไมผมจะบอกคุณไม่ได้คุณนิกรเมื่อเช้าคุณตื่นนอนราว3โมงแล้วก็เข้าห้องส้วมอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวแต่งตัวไปทำงานที่สำนักงานผลประโยชน์ของคุณพ่อคุณตอนกลางวันคุณไปธนาคารแล้วกินข้าวกลางวันที่ห้องไทยแล้วนั่งสามล้อตามผู้หญิงสองคนไปทางถนนศาลาแดงเกือบจะถูกผัวแม่คนนั้นเตะคุณวิ่งจู๊ดออกมาจากบ้านนั้น
2: นิกรรีบโบกมือห้าม
1: พอทีครับท่านอาจารย์แหมทายแม่นราวกับตาเห็นอาจารย์รู้ได้ยังไงครับเออแน่นับถือเลยพับเผย
2: ชายชราหัวเราะ
3: ผมจะบอกคุณให้ไม่มีอะไรเลยที่ผมจะไม่รู้ถ้าผมต้องการรู้เมื่อผมหลับตาลงผมจะมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของตัวผมและทุกๆคนที่อยู่เบื้องหน้าผมทั้งนี้ก็เพราะผมสำเร็จวิปัสสนาและเรียนรู้ทางกสิณยกเมฆพรายกระซิบนอกจากนี้ผมยังเลี้ยงโหงพรายกุมารทองไว้มากพวกคุณสี่คนตกลงใจแน่นอนหรือที่จะเป็นลูกศิษย์ผม
4: ครับ
2: สี่สหายพูดพร้อมกันราวกับนัดกันไว้อาจารย์แก๊ปพยักหน้า
3: ถ้าเช่นนั้นผมจะรับคุณไว้เป็นสานุศิษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: พลนิกรกิมหงวนและดิเรกต่างก้มลงกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพนายแก๊ปรู้สึกพออกพอใจพลมากกว่าเพื่อนเพราะสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกลักษณะถูกอกถูกใจเขา
1: ท่านอาจารย์จะเรียกร้องค่าธรรมเนียมอะไรบ้างครับ
2: ดิเรกถามอาจารย์แก๊ปสั่นศีรษะ
3: ยังผมไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยจนกว่าจะถึงวันพระรหัสหน้าจึงจะให้คุณมาทำพิธีเป็นสิทธิ์ผมแต่ก็คงเสียดอกไม้ถูกเทียนและเงิน6สลึงเท่านั้น
1: อู
2: ้นิกรร้องลั่น
3: อาจารย์ทำไมเรียกน้อยนักล่ะครับ
2: อาจารย์ว่า
3: ผมไม่ใช่อาจารย์ที่หลอกลวงลูกศิษย์กินเหมือนอย่างคนอื่นขึ้นชื่อว่าศิษย์แล้วผมต้องรักเหมือนลูกหลานของผม
2: กิมหวนหัวร
3: ออย่างนั้นผมเรียกอาจารย์ว่าคุณพ่อนะครับไม่ได
2: ้นายแก๊ปตวาดแวด
3: ทำไมอะครับ
2: นิกรยกศอกกระทุ้งสีข้างกิมงวน
1: คิดสิก่อนสิว่าถึงพูดมีอย่างหรือท่านอาจารย์มีลูกสาวแกจะไปเรียกท่านว่าคุณพ่อคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดเท่านั้น
2: กิมงวนนึกขึ้นได
3: ้อ๋อจริงแฮะบ้าลืมไปสนิท
2: แล้วเขาก็หันมาทางท่านอาจารย์
3: วันพฤหัสหน้าอาจารย์จะทำพิธีให้พวกเราเหรอครับ
2: ชายชราพยักหน้า
3: ถูกแล้วในชั้นนี้ผมจะแสดงความสามารถของผม ให้คุณได้เห็นประจักษ์แก่ตาเสียก่อนโดยมากผู้ที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์นั้นล้วนแต่เป็นคนโกหกหลอกลวงเขากินตัวไม่มีความรู้อะไรแต่อวดอ้างว่ามีความรู้ทำอย่างโง้นอย่างนี้นี่แหละครับทำให้คนที่รู้จริงพลอยเสื่อมเสียไปด้วยผมปล่อยหนังควายไปเข้าท้องตายเสียหลายคนแล้ว
2: นิกรถามว่าอาจารย์จะแสดงอะไรให้เราดูครับแทนที่จะตอบนายแก๊ปกลับย้อนถาม
3: พวกคุณอยากดูอะไรล่ะว่ามาสิ
2: สี่สหายหันมาปรึกษาหารือกันในที่สุดก็ลงความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าสุดแล้วแต่อาจารย์จะแสดงให้ดูดังนั้นนายแก๊ปจึงว่ากับลูกศิษย์ว่าเขาจะเสกใบไม้ให้เป็นแมลงผู้ให้เห็นเป็นประจักษ์แก่ตาเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเอื้อมมือไปเด็ดใบตะขบมาใบหนึ่งเดินกลับมานั่งบนพรมหน้าโต๊ะบูชาตามเดิมส่งถ้วยแก้วใบหนึ่งให้ดิเรกถือไว้คุณดิเรกคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณจะต้องงงงวยในวิชาของผม
0: ดิเรกหน้าตื่นรับแก้วมาถือไว้อาจารย์แก้วพนมมือทำปากหมุบหมิบสักครู่ก็ส่งใบตะขบให้ด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ
3: ์อ้าวใส่เข้าไปในแก้ว
2: ดิเรกกระทำตามคำสั่งแล้วถามเบาๆ
1: ทำยังไงอีกล่ะครับถึงจะเป็นแมลงผู
2: ้ชายชราส่งผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนหนึ่งให้นายแพทย์หนุ่ม
3: ไม่ต้องทำอะไรหรอกคุณเสร็จพิธีแล้วเอาผ้าผืนนี้คลุมถ้วยแก้วไว้สักครู่ใบตะขบก็กลายเป็นแมลงผู
2: ้สีสหายตื่นเต้นสนใจอย่างยิ่งดิเรกคลี่ผ้าเช็ดหน้าคลุมถ้วยแก้วไว้วางลงบนพื้นต่อจากนั้นไม่ถึง1นาทีพลนิกรกิมหวนและดิเรกก็ได้ยินเสียงหึ่งหึ่งของแมลงผู้ร้องอยู่ในถ้วยแก้ว
1: โอ้เป็นแล้วเว้ยดิเรก
2: กิมหวนตะโกนลั่นดิเรกกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งฉงนสนเท่ใจยิ่งนักอาจารย์แก้วหัวเราะชอบใจ
3: ยังไงให้คุณพวกคุณล้วนแต่เป็นหนุ่มสมัยใหม่คุณได้เห็นประจักษ์แก่ตาแล้วสินะว่าผมสามารถเสกใบไม้ให้เป็นแมลงผู้ได้เปิดผ้าขึ้นคุณดิเรกแล้วพวกคุณไม่ต้องตกใจ
2: ในแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ดึงผ้าเช็ดหน้าที่คลุมถ้วยแก้วขึ้นทุกคนต่างแลเห็นแมลงผู้ตัวหนึ่งนอนอมยิ้มอยู่ในถ้วยแก้วร้องครางหึ่งหึ่งขยับปีกไปมาขนาดของมันใหญ่กว่าแมลงผู้ธรรมดามากสีเขียวปัดมันเป็นแมลงผู้กายสิทธิ์เกิดขึ้นจากการปลูกเสกของท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่ใครจะพูดอะไรแมลงผู้วิเศษก็บินขึ้นจากถ้วยแก้วท่ามกลางความมหัศจรรย์ใจของชายหนุ่มทั้ง4มันบินวนเวียนไปมารอบๆห้องพอผ่านหน้าท่านอาจารย์แก๊ปเขาก็ยกมือตะครุบมันได้อย่างรวดเร็วแล้วกำไว
3: ้ยืดมือมาคุณดิเรก
2: นักวิทยาศาสตร์หน้าจ๋อย
1: ไม่เอาละครับผมกลัวมันต่อย
2: อาจารย์หัวเราะชอบใจ
3: อย่ากลัวหน่อยเลยนะไม่ต่อยหรอกแบมือมาสิ
2: ในแพทย์หนุ่มจำต้องยื่นมือไปให้อาจารย์แต่แล้วอาจารย์แก๊ปก็วางใบตะขบลงบนฝ่ามือดิเรกพลนิกรกิมหวนและดิเรกตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวแล้วเสียงหวนพูดกับอาจารย์อย่างนอบน้อม
0: ท่านอาจารย์กรุณาแสดงอะไรให้ดูอีกสิครับ
2: นายแก๊ปว่า
3: พอก่อนคุณเกมงวนเอาไว้วันพฤหัสหน้าผมจะทำให้ดูหลายๆอย่างผูกต้นหญ้าให้เป็นหุ่นพยนต์ทำควายธนูเสือสมิงและอะไรต่ออะไรอีกแล้วก็พวกคุณจะต้องตกตะลึงเมื่อเห็นผมกลับกลายร่างเป็นเสือลายพาดกลอน
2: นี่ก่อนทำตาปริบ
3: ๆท่านอาจารย์ช่วยแปลงตัวให้ผมบ้างได้ไหมครับ
2: อาจารย์แก๊ปอมยิ้ม
3: คุณจะแปลงเป็นตัวอะไร
1: ผมจะแปลงเป็นหมาครับ
3: อ้าวแล้วผมจะช่วยให้คุณได้เป็นสมประสงค์
2: นี่ก่อนสะดุ้งโยง
1: ไม่ใช่เป็นเลยนะครับผมอยากจะทดลองเป็นหมาดูเดียวเดียวเท่านั้น
2: ชายชราอดหัวเราะไม่ได้
3: เมื่อรักจะเป็นก็เป็นเสียเลยไม่ดีหรือคุณไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมทำให้
2: ในการุณวงทำหน้าชอบกลต่อจากนั้นสี่สหายก็สนทนากับอาจารย์อย่างสนิทสนมนายแก๊ปได้โอ้อวดถึงวิชาความรู้ของเขาซึ่งมีอยู่มากมายแล้วนำเครื่องใช้ไม้สอยที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ออกมาให้ดูมีน้ำมันพรายน้ำมันจันทร์และอื่นๆอีกหลายอย่างยิ่งคุยก็ยิ่งออกรสทั้งสี่คนผลัดกันซักถามตลอดเวลาในราวชั่วโมงเศษสี่สหายก็ลากลับท่านอาจารย์ได้ให้ศีลให้พรและนัดให้มาวันพฤหัสหน้าเพื่อทำพิธีไหว้ครูหลังจากนั้นก็มีการลงกระหม่อมทำณหน้าทองแล้วก็ทดลองของดี
5: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากHerb Miracleที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นHerb Miracleพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้สโตรกเป็นโรคฮิตมากคนเป็นกันเยอะมากใช่ไหมแต่สโตรกนี่ก็คือโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนอายุเยอะๆเท่านั้นที่เป็นตอนนี้คนอายุน้อยๆก็เป็นแล้วเป็นกันเยอะมากขึ้นด้วยทีนี้เราจะสังเกตตัวเองยังไงว่าเรามีความเสี่ยงหรือถ้าเกิดแล้วเราเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไง
2: นั่นสิ
1: ช่วงหน้าเราคุยกัน
2: แข็งแรงแข็งแรงมีสิทธิ์เป็นไหมเดี๋ยวตามพบได้พี่ตุ๊กครับ
1: ค่ะ
2: เคยไปถ้ำนาคานาคีไหม
1: ไปมาแล้วขึ้นทั้งสองถ้ำเลยถ้ำนาคาวันนึงถ้ำนาคีวันนึง
2: ที่บึงกาฬเนี่ยนะ
1: ใช่ปีนขึ้นไปเล็บเป็นห่อเลือดเลยเพราะว่าตอนขาลงมันต้องจิกมันแบบว่ามันชันมากเวลาลงเราต้องแบบว่าเกรงเท้าอ่ะเล็บนิ้วเท้าเป็นห่อเลือดเลย
2: แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวบึงกาฬแล้วครับพี่ตุ๊กครับเพราะว่าแค่นนทบุรีก็มีถ้ำนาคานาคีแล้วเดี๋ยวน้องน้ำฝนจะพาไปดูครับเชิญครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่หน้าถ้ำนาคานาคีของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีค่ะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสายมูเตลูเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่นี่วัดเขาจะสวยงามแล้วนะคะยังมีจุดสำคัญอีกเพียบเลยจะมีอะไรบ้างตามฝนมาเลยค่ะวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองช่วงปีพุทธศักราช2154ถึง2171ค่ะพระอุโบสถที่นี่มีความพิเศษเรียกว่าอุโบสถมหาอุดไม่มีหน้าต่างมีเพียงประตูด้านหน้ามีจิตรกรรมฝาผนังวาดด้วยสีฝุ่นบ่งบอกถึงความเป็นอยุธยาตอนปลายไว้ได้อย่างชัดเจนมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธประสาททองพระประธานเชื่อกันว่าขอสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือธรรมาสน์เก่าแก่สมัยอยุธยาบันไดพญานาคหอพระไตรปิฎกหน้าบันอุโบสถชุดเก่าและงานแกะไม้พระนารายณ์ทรงครุฑสมัยอยุธยาและไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือถ้ำนาคานาคีค่ะมีเศียรพญานาคอันยิ่งใหญ่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬที่เชื่อกันว่ามีพญานาคสีดำปกปักรักษาสระน้ำโบราณบริเวณหอไตรและองค์ในถ้ำแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นองค์พ่อปู่พญานาคตระกูลกันหาโคตมะหรือองค์ดำค่ะมาแล้วต้องมาบูชาด้วยแก้วสารพัดนึกโดยอธิษฐานที่เบื้องหน้าหลวงพ่อศิลาหรือพระพุทธรูปปางนาคปลกเมื่อขอพรแล้วให้วางแก้วสารพัดนึกไว้ในบ่อน้ำเบื้องหน้าพระจากนั้นเดินออกทางด้านซ้ายจะพบเทวรูปพระเจ้าประสาททององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเน้นขอพรเรื่องวาสนาบารมีฐานะหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเดินชมความสวยงามภายในวัดแล้วก็ลอดถ้ำกันไปแล้ววันนี้ฝนจะขอพาไปหาของอร่อยๆทานกันบ้างค่ะอยู่ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ภายในวัดนี่แหละค่ะที่นี่มีของอร่อยให้เลือกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟผัดไทยหอยทอดก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือขนมไทยข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวเกรียบปากหม้อไก่ย่างส้มตำกล้วยทอดและยังมีผลไม้ประจำฤดูกาลอย่างเช่นน้ำอ้อยคั้นสดมะพร้าวน้ำหอมและน้ำจันทร์มะพร้าวบอกเลยว่าโซนนี้มาแล้วหายเหนื่อยแน่นอนเลยค่ะดูสิ
1: ตะกอนของปลาจีนค่ะ
0: อ๋อขายยังไงคะ
1: โลละ100บาทค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อลองพี่เขาให้ชิมหวานโอเค
1: เอาที่จริงมันต้อง
0: ได้ค่ะงั้นเอาสัก4-5 ลูกก็ได้ค่ะพี่ช่างให้สักได้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่คือครบจริงๆค่ะได้เห็นโบราณวัตถุนะคะแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มูแบบจุกๆกันไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะคะตามมาได้เลยค่ะที่ถ้ำนาคานาคีวัดปราสาทอยู่ที่ซอยบางกลาง57ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเขาเปิดให้เข้าชมและสักการะได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยค่ะครั้งหน้านะคะผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เขาทำเหมือน
3: อะไร
2: ทำคล้ายมาก
3: นี้เลย
2: ฮะใช่ๆก็จะเป็นเสียนงูอย่างเงี้ย
3: แล้วก็มีเกล็ด
2: มีเกล็ดอย่างนี้เลยส่วนช่วงอร่อยทั่วไทยวันนี้จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาท
3: ยังมีเหรอ
2: มีแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างเราตามไปชมกันเลยค่ะ
3: ครับ
4: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนๆที่ร้านเจนวนหน้าวัดตรงข้ามวัดสะใหญ่โสมตำบลสะใหญ่โสมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดขายมากว่า50ปีและเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเย็นเต้าโฟราคาเริ่มต้นที่ชามละ20บาทพิเศษก็30บาทเส้นมาม่าเริ่มต้นที่25บาทและใส่ไข่ออนเซนเพิ่มฟองละ5บาทแต่หากมาช่วงเที่ยวคิวก็จะยาวหน่อยนะจ๊ะอาจจะต้องรอนานนิดนึงเจ้าของร้านบอกว่าเปิดขายมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่จุดเด่นของร้านคือถั่วกระเทียมเจียวที่จะคั่วเองทุกวันขายราคาไม่ปรับภาพด้วยนะ มาต่อกันด้วยเมนูแซ่บๆอย่างร้านนกลาบยะโสน20บาทร้านนี้เขามีทั้งลาบยำส้มตำและก๋วยเตี๋ยวเรือโดยส้มตำก๋วยเตี๋ยวเรือหมูไก่เนื้อรวมถึงขนมจีนน้ำยาป่าขายจานชามละ10บาทส่วนลาบน้ำตกและซุปเล็กราคา20บาทเท่านั้นแถมฟรีน้ำแข็งและผักสดที่แม่ค้าเขาปลูกเองนอกจากนี้ทางร้านยังปลูกเปลยวนไว้ตามซุ้มไม้ไผ่ที่นั่งรับประทานอาหารให้เอนกายพักผ่อนนอนรับลมชิลๆได้ตามสบายอีกด้วยและที่สำคัญร้านเขามีกิจกรรมให้ทานฟรีปีละ4ครั้งเพื่อคืนกำไรให้สังคมอีกด้วยอาทิวันที่6เมษายนวันเกิดลูกชายวันที่12ตุลาคมวันเกิดลูกสาววันที่14พฤศจิกายนวันเกิดแม่ค้าแล้ววันที่29ธันวาคมวันเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนร้านก็เปิดทุกวันหยุดวันอังคารตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 14:00 นปิดท้ายกันด้วยของว่างของหวานอย่างปลาท้องโก้ที่ร้านไทโก้ที่เปิดอยู่ริมถนนเทศบาล1สิชนตรงข้ามศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทองตำบลสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร้านนี้พิเศษคือเปิดตอนเที่ยงแต่ทอดตอนบ่าย 2:00 ค่ะเจ้าของร้านบอกว่าปลาท้องโก้ที่ร้านเป็นสูตรคุณพ่อที่ขายมาแล้วกว่า30ปีโดยการนำเอาปลาท้องโก้ที่ทอดเสร็จแล้วมาย่างเตาถ่านอีกเพื่อรีดน้ำมันออกให้มีกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในและทานคู่กับสังขยาใบเตยหรือเมนูที่เก๋ๆของร้านไม่ว่าจะเป็นไทโก้อย่างชาไทยไทโก้อย่างนมชมพูไทโก้อั่นชันที่แต่ละเมนูจะมีปลาท่องโก้เสียบหลอดมาให้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อร้านไทโก้นอกจากนี้ยังมีขนมปังปิ้งเต่าถ่านสังขยาด้วยเขาบอกว่าทุกอย่างของร้านนี่เป็นโฮมเมดเน้นใหม่สดวันต่อวันและที่พีคสุดที่นี่มีอาหารจานเดียวขายอีกด้วยส่วนร้านเปิดเที่ยงครึ่งถึง 3:00 นร้านหยุดทุกวันจันทร์แถมยังรับออกงานต่างๆด้วยนะถ้าสนใจก็ติดต่อไปเลย
2: นะคะปลาต้องโกทอดแล้วเอาไปย่
3: าง
2: ไปย่างเตาถ่านให้มันหอมจะหอม
3: โอเคได้ความรู้นะครับ
2: ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นผู้สืบทอดเก้าอี้ออกกำลังกายตาแสวงนะคะคุณณัฐวัฒน์พุ่มบุญทริกหรือคุณเจค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับคุณเจ
3: ยังไงล่ะครับ
6: เป็นเก้าอี้ออกกำลังกายครับเก้าอี้ตาแสวงนั่นเองใช่ครับเพราะว่าตาแสวงนะท่านเป็นผู้คิดค้นจัดจำหน่ายเจ้าแรก
2: ปัจจุบันกี่ปีมาแล้ว
6: ตั้งแต่ปีแรกคือปีพ.ศ. 2537
2: โอ้โห
6: 32ปีครับ
2: 32ปีมาแล้ว
6: ขอบคุณตัวเก้าอี้ตาแสวงครับเอาไว้ยืดเส้นขายเส้นก็เวลาขึ้นมายืนก็วางฝ่าเท้าเป็นลูกตุ้มใช่ครับถ้าดีที่สุดก็คือถอดรองเท้าก็ได้ครับช่วงแรกก็ฝึกยืนหลังให้ตรงก้นไม่โด่งแบบนี้ครับ
2: ตึงหลังตรง
3: ใช่ใช่จะตึง
6: ใช่ครับเวลาขึ้นมายืนช่วงแรกก็ยืนเท่าที่เรายืนไหวให้กล้ามเนื้อได้ยืดเส้นขยายเส้น
2: ต้องทำนานแค่ไหน
6: คือถ้าคนใหม่ๆก็ยืนเท่าที่เรายืนไหวแต่ถ้าเราใช้ไปสักพักก็ครั้งหนึ่ง10นาที15นาทีวันละ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็ได้
2: ว่างเมื่อไหร่ก็ทำเนาะ
6: จริงๆก็จะมีคู่มือให้ครับมีคู่มือให้แบบนี้เลย
3: นี่ไง
6: ใช่ทั้งท่ายืนและท่านั่ง
3: นี่
2: อาจารย์เราเอาท่านั่งหน่อยสิ
3: ได้อยู่
6: ใครที่ปวดสลักเพชรปวดต้นกบก็ทำท่านั่งได้
3: ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับจริงๆก็พยายามฉีกขาให้กว้างที่สุดนะครับจะเส้นตึงมากๆบริเวณเส้นด้านใน
2: ใช่ไหมคะเส้นด้านใน
6: เส้นด้านใน
2: ตึงไหมอาจารย์
3: ตึงครับ
6: โน้มซ้ายโน้มขวา
3: โน้มซ้าย
6: ใช่ครับ
3: โน้มขวา
6: จะได้เส้นบริเวณข้างลำตัว
3: โน้มหน้า
6: ใช่ครับ
3: นี้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: พวกยืดเส้นได้ดีมาก
6: ใช่ครับ
2: มายืดใช่ไหม
3: เออ
2: พี่ต้องใช้พี่ก็มีนะที่บ้าน
3: เหรอฮะเนี่ย
2: แต่ไม่พี่ยืนอย่างเดียวจริงๆแล้วควรจะต้องทำท่าพวกนี้
6: ท่านั้นก็จะมี5ท่า6ท่า
3: อันนี้ได้ไหม
6: อย่างเงี้ยก็ได้ครับนั่งก้มอย่างเงี้ยก็ได้ครับ
3: ก็ได้ใช่ไหมฮะ
6: จริงๆต้องถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าแล้วก
2: ็บิดเลยนะ
6: ใช่ครับมันก็จะตึงได้มากขึ้นตึงหน้าขาตึง
3: ใช่ๆ
6: แต่ละส่วนของร่างกาย
2: ได้ยืดเลยนะเนี่ย
6: ใช่ครับก็ตึงแล้วโน้มลงไปนะครับ
2: เห็นบอกว่าตอนนี้มีขนาดพิเศษด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับอย่างตัวที่ทดลองใช้ก็เป็นรุ่นหนาพิเศษรับน้ำหนักได้200กิโลกรัม
2: 200กิโล
6: ใช่ครับ
2: และอัน
6: นี้รุ่นมาตรฐานรับน้ำหนักได้100กิโลกรัม
2: 100กิโลกับ200กิโลราคาต่างกันเยอะไหมคะ
6: ถ้ารุ่นมาตรฐานราคา890บาทนะครับรุ่นหนาพิเศษราคาอยู่ที่1,090บาทราคานี้รวมส่งทั้งหมดแล้วแล้วก็ประกันสินค้าทั้งหมด
2: รับประกันสินค้า
6: ใช่ครับพร้อมคู่มือแบบเครือพลาสติกกันน้ำ
2: ก็ซื้อได้ที่ไหนบ้างซื
3: ้
2: อ
3: ได้มานั่งตรง
6: นี้ใช่ครับ
2: ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
6: ก็ทุกช่องทางของทางบริษัทเลยถ้าเป็นใน Facebook ก็เป็นเพจบริษัทเก้าอี้มจันตาแสวงจำกัด
2: ไม่มาสัจจัน
6: ใช่ครับก็พิมพ์ว่าบริษัทเก้าอี้มจันตาแสวงแล้วเดี๋ยวให้น้องขึ้นทาง QR Code สแกนก็ได้ นะครับผม
2: ค่ะ
3: ครับ
2: โอเคมี100กิโลกับ200กิโลราคาก็ไม่ต่างกันมากนะ
6: ใช่คร
2: ับแล้วก็จะมีคู่มือแถมให้ด้วย
6: ใช่ครับ2หน้า4แผ่นแบบนี้แล้วก็ของแท้ปัจจุบันก็จะมีโลโก้บริษัทติดอยู่ข้างหน้าแบบนี้ด้วยใช่
2: เพราะว่าน่าจะมีของเรียนแบบเยอะแหละ
6: ใช่ครับใช่ครับ
2: อันไหนเน้นราคาอีกทีถ้า100กิโลเท่าไหร่คะ
6: ถ้ารุ่นมาตรฐาน100กิโลกรัมนะครับรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมราคา890บาท
2: แล้วถ้ารับน้ำหนักได้200กิโลกรัม
6: 200กิโลกรัมรุ่นหนาพิเศษราคา 1,090 บาทส่งพร้อมคู่มือแบบเครื่องพลาสติกกันน้ำอย่างนี้นะครับ2แผ่น4หน้านะครับแล้วก็สแกนดูวิโอการใช้งานได้นะครับก็ได้เก้าอี้ไปไม่ต้องกลัวว่าใช้ไม่เป็นสินค้าใช้งานง่ายใครๆก็ใช้ได้ครับ
2: ต้องขอบคุณคุณเจมากมากนะคะ
3: ขอบคุณมากเลยครับ
6: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณ
6: เ
3: ชนมากครับน่าใช้มากน่าใช้มาก
2: ค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์ประโยธรเดชรินทร์หรือคุณหมอโยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ครับหมอโยครับ
5: สวัสดีครับ
3: วันนี้เราคุยกันเรื่องสโตรก
5: ครับ
3: ซึ่งเป็นคำที่คุ้นมากเลยแต่อยากจะถามว่าสโตรกมันคืออะไรครับ
5: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยคือโรคของหลอดเลือดสมองครับ
2: ค่ะ
5: ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบตันก็ได
3: ้ครับ
5: แล้วก็อาจจะมีการพิการได้แต่ว่าเราก็มีเทคโนโลยีในการรักษาได้นะครับปัจจุบัน
3: ใครก็เป็นได้ไหมครับ
5: ใช่ครับ
3: อุ้ย
2: อะไรคือปัจจัยความเสี่ยงคะแล้วมีใครที่เสี่ยงบ้าง
5: ครับผมก็อาจจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะแก้ไขไม่ได
3: ้
5: นะครับอีกอันนึงคือปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได
2: ้นะครับปัจจัยที่เสี่ยงที่แก้ไม่ได้คืออะไรคะ
5: ใช่ครับเช่นอายุที่มากขึ้นเราพออายุมากขึ้นเส้นเลือดมันก็มีการ
2: เสื่อม
5: ปีแตกได้หรือว่าเกิดพลาคไปสะสมเกิดการอุดตันได้นะครับทีนี้อีกอันนึงคืออันที่เราแก้ไขได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่ากลุ่มเป็นเบาหวานสูบบุหรี่นอกจากความดันเบาหวานจะมีโรคอื่นด้วยอย่างเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วลอยไปอุดตันที่เส้นเลือดสมองก็ได
2: ้
5: หรือว่าเส้นเลือดคอบริเวณคอเนี่ยมันตีบนะครับแล้วก็เกิดลิ่มเลือดลอยขึ้นไปที่บริเวณเส้นเลือดสมอง
2: พี่เวลาพี่ไปเช็คอัพพี่จะตรวจตรงนี้ด้วย
3: เลยฮะ
2: ว่าเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นยังไงเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองยังไงของพี่หมอบอกว่าตามอายุ
3: นี่ B-fast นี่คืออะไรครับหมอ
5: B-fast ใช่ไหมครับ
3: ผม
5: เริ่มตัวแรกเลยตัว B ครับก็คือ balance คือการทรงตัวอยู่ๆการทรงตัว
2: ผิ
5: ดปกติไปเดินเซ
2: ต้องผิดสังเกตละ
5: ใช่ครับอันที่2ตัว E ตัว E นี่คือ eye ก็คือ
2: ตา
5: ใช่ตาเนี่ยคือการมองเห็นเนี่ยที่ผิดปกติไป
2: มันจะเป็นยังไงฮะเบลอ
5: มีหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นภาพตัดไปเลยนะครับหรือว่าการมองเห็นภาพซ้อนหรืออะไรก็ตามที่มีการมองเห็นที่ผิดปกติ
2: ผิดปกติไป
5: ใช่ครับ
2: ตัว F ค่ะ
5: ตัว F เนี่ยคือย่อมจาก
2: face
5: ก็คือใบหน้าของเรามีการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวอย่างนี้นะครับก็คือผิดปกติแหละ
2: ครับทีนี้มาตัว A
5: ตัว A ก็คืออาร์มก็คือตัวแทนของแขน
2: ขาร
5: วมขาด้วยนะครับคือแขนขามีการอ่อนแรงหรือว่ามีการชาบริเวณแขนขา
3: ขอโทษนะชาหายเป็นๆนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ
5: ก็ต้องตรวจดูก่อนครับต้องไปตรวจวินิจฉัยว่าเอ๊ะมันใช่มันจากอะไรเพราะว่าการชาเนี่ยมีหลายอย่างแต่สโตรกเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งในนั้นนะครับ
2: ก็ระวังตัว S ค่ะ
5: ตัว S เนี่ยย่อมาจาก speech ครับก็คือการพูดนะครับการพูดที่ผิดปกติไป
2: พูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: พูดไม่รู้เรื่องพูดคนละเรื่องกับเราหรือพูดไม่ออกบางคนพูดไม่ออกจะเคยเห็น
2: ปากลิ้นแข็งอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: พูดไม่ออก
2: ค่ะแล้วตัว T อ่ะคะ
5: ตัว T เนี่ยสุดท้ายคือ time เนี่ยคือระยะเวล
2: า
5: อันนี้พอเป็นมีอาการต่างๆเหล่านี้ฮะต้องมาโรงพยาบาลให้เร็ว
3: ทันที
2: เมื่อก่อนเห็นบอกว่าภายใน4ชั่วโมงใช่ไหมคะภายใน4ชั่วโมงแล้วคุณหมอจะทำอะไรคะถึงทัน
5: เราก็มียาที่ฉีดให้เพื่อไป
2: ละลายลิ่มเลือด
5: ละลายลิ่มเลือดสลายลิ่มเลือดได
2: ้แต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการใหม่แล้วคือถ้าเกิดว่าเกิน4ชั่วโมงแล้วไปยังรักษาได้อยู่คือ
5: ได้ครับก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการสวนหลอดเลือดนะครับใส่สายสวนขึ้นไปที่สมองเลยที่เส้นเลือดสมอง
3: ใส่เข้าทางไหนฮะ
5: จริงๆเราใส่ได้หลายที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่ข้อมือหรือขาหนีบก็ได
2: ้ไปถึงสมองเลยอะฮะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: จากแขนไปสมองเลยฮะ
5: ใช่ใช่ครับ
2: ก็แล้วอันนั้นไปทำอะไรคะ
5: ใส่สายสวนปุ๊บเราก็ไปเอาลิ่มเลือดที่มันอุดตันอยู่ตรงสมองออกครับ
2: โอ้
5: ใช่ครับ
2: อุ้ยทันสมัยอะเนาะ
5: ใช่ครับ
2: ถ้าแตก
5: แตกเนี่ยต้องดูก่อนนะฮะว่ามันแตกจากอะไรสาเหตุอะไรเส้นเลือดสมองโป่งพองผ่าตัดแก้ไขไอ้ที่มันโป่งแล้วมันแตกออกเนี่ย
2: ตัดออกเหรอฮะ
5: เอาตัวหนีบไปหนีบก็ได
2: ้
5: หรือว่าเราใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ได้สวนขึ้นไปเลยไม่ต้องผ่าเปิดใหญ
2: ่ๆ
5: นะครับ
2: สมัยก่อนต้องผ่าเปิดกะโหลก
5: นี่เราสวนขึ้นไปแล้วก็เอาขดลวดเล็กๆเนี่ยไปอุดตรงนั้นไม่ให้มันแตกซ้ำที่สำคัญคือต้องไปให้เร็วนะครับบางคนว่าเอ๊ะหมอบอกว่าเกิน4ชั่วโมงก็
3: เดี๋ยวไว้3
5: รักษาได
3: ้3ชั่วโมงกว่า
2: เอาให้มันเร็วกว่า4ชั่วโมงไว้ดีที่สุด
5: เพราะว่าสมมุติว่ามีเส้นเลือดสมองมันอุดตันไปสมองนี่มันขาดเลือดแล้วเซลล์สมองมันก็จะค่อยๆเสียหายตายไป
2: คือยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีสมองจะถูกทำลายน้อย
5: ใช่
2: ค่ะ
3: อย
2: ่
3: าไปรีรอครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอโยมากเลยครับ
5: ครับ
2: หมอมากค่ะ
5: ขอบคุณครับ
3: โลกเลยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะสูงวัยอย่างเดียวนะใครก็มีสิทธิเป็นได้เพราะมันคืออุบัติเหตุครับแล้วอุบัติเหตุที่เราไม่รู้
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับคำคมปิดท้ายรายการวันนี้สุขภาพเราปกติจะเต็ม10ถ้าท่านไม่ดูแลจะเหลือ9ไม่สนใจจะเหลือ8ถ้าไม่ใส่ใจจะเหลือ7 6 5แล้วพอถึง5จะกลับไป10อีกคงไม่ได
2: ้
3: ฉะนั้นรักษาสุขภาพท่านไว้ให้เต็ม10ดีกว่าก่อนที่จะไม่มีสุขภาพให้รักษาครับ
2: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
7: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
8: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
9: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
10: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะพูดถึงการค้าการขายถ้าเป็นในยุคเดิมยุคเก่าทุกคนจะค้าขายอะไรก็ต้องแบบดูทำเลเป็นสำคัญเนาะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าพูดกันแค่คำว่าทำเลสำหรับการค้าขายเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนยังไงคะอาจารย์
3: ครับผมก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าจริงๆถ้าทำเลมันย้อนหลังไปเนี่ยมันย้อนมาตั้งแต่ว่าเราเริ่มอยู่ในยุคเรียกสังคมเมืองครับแต่ก่อนนะก่อนจะมีเมืองเกิดขึ้นนะครับเราจะอยู่กันแบบกระจายใช่ไหมครับพอมันเกิดสังคมเมืองเนี่ยเช่นยกตัวอย่างสังคมเมืองเนี่ยแรงขับมันมาจากการที่อยู่สะดวกนะครับมีธรรมชาติสนับสนุนเช่นเดิมทีเนี่ยเราอยู่กันย่านที่อยู่ริมแม่น้ำริมลำคลองเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการสัญจรครับผมก็เลยเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปอยู่กันแถวริมแม่น้ำลำคลองก็จะเป็นทำเลที่ดีเพราะพอมันมีคนมาอยู่มันก็จะเกิดการซื้อการขายการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนกันครับผมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าทำเลที่ดีครับผม
2: ค่ะนะคะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะอาจารย์ไลฟ์สไตล์ของคนก็เปลี่ยนไปถ้ายุคปัจจุบันเนี้ยค่ะอาจารย
3: ์
2: คำว่าทำเลอ่ะมันยังสำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่ไหมคะ
3: จำเป็นแล้วก็สำคัญเป็นแต่ว่ารูปแบบทางกายภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเพราะว่าสมมตินะครับว่าเราอาจารย์พยายามจะหาข้อมูลว่าเรามาลองถอดรหัสดูว่าคำว่าทำเลที่ดีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเป็นแรงขับนะครับยกตัวอย่างเอาแบบภาพใหญ่เลยประเทศไทยถือว่าเป็นทำเลที่ดีไหมครับใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: เราเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากๆนะใครๆก็อยากมาร่วมกับเราเนื้อออกไหมครับ
2: อยากมาลงทุนเนาะเพราะว่ามันเอื้อต่อหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะ
3: ครับแม้กระทั่งเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่ามหาอำนาจระดับโลกอะเขาแย่งกันจีบเรานะ
2: ใช่ไหมค่ะ
3: ทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งอินเดียหลายประเทศที่เอ๊ะทำไมเราเองก็เป็นประเทศพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่จำนวนประชากรก็ไม่ได้เยอะแต่ทุกคนอยากมาลงทุนอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาอยู่นะครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราวิเคราะห์ได้ว่าการมีเขาเรียกภูมิศาสตร์ที่ดีในการเป็นทำเลที่ตั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ที่ตั้งอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับคนที่อยู่ในนั้นด้วยนึกออกไหมครับบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบทำเลที่โอ้โหถ้าในเชิงยุทธศาสตร์ของตำแหน่งที่กัดเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าคนที่อยู่ไม่ขอไม่เอ่ยนามกันนะว่าม
2: ี
3: แต่ความขัดแย้งกันเนี่ยเราลองนึกถึงบางพื้นที่หรือบางประเทศบนโลกใบนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ดีมากแต่ว่ามันมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ปัญหามีแต่สงครามน
2: ะ
3: นั่นก็จะตรงข้ามกับคำว่าทำเลที่ดีแต่ประเทศไทยจริงๆเราเองเนี่ยพื้นเพเราเป็นคนรักสงบนะถูกไหม
2: ไทยนี้รักสงบนะไทยนี้รักสงบค่ะค่ะ
3: เดี๋ยวเป็นเราชอบลบกันเอง
2: อีกทุกมันจะมีคำพูดที่พูดเล่นๆเนาะยามสงบลบกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามีภัยมาเราช่วยกันลบอะไรประมาณอย่างนั้น
3: ครับ
2: ค่ะทีนี้พออย่างวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยหลายหลายอย่างเมื่อก่อนนี้เราจำเป็นเนอะต้องมีหน้าร้านแบบออฟไลน์เพื่อให้ลูกค้ามาเห็นมาดูอาจารย์อย่างสินค้าบางอย่างบางตัวเมื่อก่อนนี้คือมันต้องแบบออฟไลน์เท่านั้นอย่างเช่นน้ำหอมเนอะอาจารย์เนาะต้องไปลองดูซิว่าโอ๊ยกลิ่นมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ปุ๊กทึ่งมากเลยค่ะว่าคนขายน้ำหอมไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านเลยเป็นโลกออนไลน์แล้วสั่งมาก็ได้ปรากฏว่าคนก็กล้าที่จะซื้อทั้งที่เราก็ไม่รู้เลยนะมโนกลิ่นเอาว่ากลิ่นอะไรก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไม่ได้มองภาพกว้างมองเป็นแบบผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่าง SME ทำเลเนี่ยยังสำคัญเรายังจำเป็นต้องมีไหมคะณขนาดนี้ค่ะ
3: ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเหมือนอันนี้อาจจะเท้าความในเรื่องบทความที่อาจารย์เขียนเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนนะครับว่าเรามีความมัลติเวิร์สมากนะประเทศไทยเนี่ยหรื ือถ้าเราจะมองในเชิงหลักการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าเซลส์ชานเนลอ่ะคือช่องทางการตลาดการขายมันมีความหลากหลายมากและความคอมเพล็กซ์นี่แหละมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับเราหลักง่ายๆว่าจางก็ถอดรหัสอย่างล่าสุดเรามีสงวาก่อนหน้านั้นเรามีเยาวราชใช่ไหมครับแต่ละพื้นที่อ่ะบรรทัดทองอย่างเงี้ยคือถามว่าขายบนออนไลน์อย่างเดียวได้ตังค์ไหมได้น
2: ะ
3: แต่ว่ามันเสน่ห์บางอย่างเนี่ยซึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยยังต้องการในการเขาเรียกมีปฏิสัมพันธ์กันมีการพบปะมีการคอมมูนิเคชันการแอสโซซิเอตกันก็เลยต้องมีพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันเหมือนว่าเป็นการเอาทำเลมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้เกิดแอคทิวิตี้ซึ่งแอคทิวิตี้นั้นเนี่ยมันถูกเดเวลลอปไปเป็นคอนเทนต์อีกทีนึงแล้วก็ไปสนับสนุนการขายบนช่องทางออนไลน์ได
2: ้
3: มันก็เลยขาดจากกันไม่ค่อยได้ครับผมแต่มันอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนเนี่ยจะมองเห็นประโยชน์ในแต่ละมิติอย่างไรออนไลน์กับออนกราวโลกเสมือนกับโลกชีวิตจริงอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะแล้วอย่างถ้าในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์อย่างเทรนด์ในยุคปัจจุบันเนาะที่ผู้ประกอบการควรจะนำไปพิจารณาในการที่จะเลือกทำเลในการทำการค้าการขายของตัวเองมันมีอะไรที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะมองบ้างอาจารย์อยู่กับภาคอสังหาริมทรัพย์เนาะอาจารย์มีข้อมูลมีเยอะแน่ๆนะคะ
3: ครับก็อาจจะต้องเรียนว่ามันจะมีท็อปิกหลักอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือเรียกว่าโลกเดิมของเราซึ่งมันยังเป็นฟันเดเมนทัลนะครับเป็นการมองทำเลแบบปัจจัยแบบโลกเดิมกับการมองปัจจัยทำเลแบบโลกใหม
2: ่
3: โลกเดิมหมายความว่าคำว่าทำเลดีประกอบไปด้วยอะไรครับอย่างแรกมีการคมนาคมที่ดีนะครับสองเนี่ยมีความปลอดภัยที่ดีอย่างที่สามมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนในสังคมในทำเลพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยมีการค้าการขายที่ดีอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันเดิมส่วนเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะเอาสิ่งที่เป็นไอดีนิตี้ของที่ตั้งนั้นน่ะมาสร้างให้เกิดคาแรคเตอร์ใหม่ไหมนะอย่างเมื่อกี้พูดถึงทรงวาดนะครับมันกลายเป็นความคอนทราสต์มันคือเสน่ห์นะครับนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าขออนุญาตอ้างอิงอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นเขาเรียกศิลปะว่าทำอารยธรรมแบบคอทีก็ที่ก็คือว่ามันจะมีอารยธรรมของศิลปะสถาปัตยกรรมในยุคประมาณสักไม่เก่าเท่าเรือนสองแต่ว่าเลเซสประมาณว่าเกือบร้อยปีแต่เขาคอมบิเนชันกับความโมเดลนะครับจะเห็นตึกรามบ้านช่องที่มีความดูเหมือนไม่มันดูเหมือนมันขัดแย้งกันแต่ว่ามันทำให้ออกมาจึงมีเสน่ห์และสวยงามเหมือนเราครับวันนี้ทรงวาดไปเนี่ยเอาเสน่ห์เดิมมาคอนเวิร์ตกับเรื่องความทันสมัยใหม่นะอันนี้เป็นความการมองทำเลที่ดีก็คือมีรากของเสน่ห์ของพื้นที่เดิมก่อนอันที่สองมีสิ่งที่เป็นคราฟแมนมีสิ่งที่มันเป็นศิลปะหัตถกรรมอะไรที่ทำด้วยมือและอยู่ในชุมชนนั้นนะครับอันนั้นเป็นวิธีเลือกทำเลในยุคสมัยใหม่ล้านสุดท้ายก็คืออาจจะต้องมองความสะดวกในการคมนาคมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างที่อาจารย์พูดถึงแม่น้ำลำคลองนี้ยุคประมาณแบบ60-70ปีต้องมากกว่านั้นสิต้องมีแบบเกือบ100ปีเพราะว่าถนนมันเริ่มเข้ามาใช่ไหมครับมันกลายเป็นวันนี้ไม่ใช่ถนนมีรถไฟฟ้าถูกไหมครับมีการเดินทางสมัยใหม่นะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องยึดโยงกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้ว่าการดูทำเลจากโลกเดิมก็คือว่าต้องมีคนอยู่เยอะแยะแล้วแต่มันกลายเป็นว่าถ้าคุณมีโปรดักที่ดีเนี่ยคุณสามารถไปอยู่ในไฮเดรเวย์ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนซ่อนเลนส์นะครับที่เขาตามหากันคาเฟ่รับบาร์รับต่างๆเนี่ยครับก็กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งดังนั้นวิธีคิดทำเลก็จะมีสองฟังก์ชันนะครับแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่คร
2: ับ ค่ะแล้วธุรกิจในยุคปัจจุบันเนาะอาจารย์เนาะบางคนน่ะไม่มีหน้าร้านเลยด้วยซ้ำคือไม่ได้ว่าไม่ได้มีทำเลอย่างเดียวนะคะแต่คือไม่มีหน้าร้านเลยออนไลน์ล้วนๆทีนี้เราอ่ะเราในฐานะที่บางคนเนาะอาจารย์เนาะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ยังแบบโอ้คลำหาทิศทางไม่ได้บางคนก็บอกโอ้สู้ค่าเช่าไม่ไหวอะไรไม่การที่เราจะเลือกว่าเราอ่ะควรจะอยู่ในแบบไหนดีคืออาไปอยู่ในทำเลที่ดีเลยหรือควรจะมีหน้าร้านหรือควรจะไม่มีหน้าร้านควรจะออนไลน
3: ์
2: มันต้องพิจารณาอะไรเป็นแบบส่วนประกอบที่มันสำคัญบ้างคะอาจารย
3: ์ขอใช้แนวคิดในเชิงกุศลบายเพิ่มเติมไปว่าคำว่าทำเลไม่ได้แปลว่าต้องอยู่บนโลกจริงเท่านั้นนะครับทำเลโลกสมุนบนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นต้องเป็นการหาทำเลนะครับเช่นทำเลของธุรกิจเราควรไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนอยู่แพลตฟอร์มนั้นอยู่ในแคตตาล็อกไหน อยู่ในแคตตาล็อกไหนและอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไหนอันนั้นก็เป็นการเขาเรียกแฟกต์ไฟนดิ้งในการหาทำเลบนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางทีมันก็จะมีว่าไปอยู่บ้านเขียวบ้านแดงบ้านเหลืองบ้านเทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาเรียกกันนะเนา
2: ะ
3: ว่าเราอ่ะจะให้ทำเลของธุรกิจเราไปอยู่บนออนไลน์ด้วยเวอร์ชันไหนด้วยสถานที่ใดด้วยแพลตฟอร์มใดครับผมและเราจะสร้างทราฟฟิกมาได้ยังไงทำให้คนเข้ามาเอนเกจเราได้เยอะและเป็นกลุ่มเป้าหมายเรามากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของการแปลนิยามคำว่าทำเลเพื่อไปอยู่ในโลกของออนไลน์ซึ่งมันเป็นหน้าร้านสมัยใหม่ครับผม
2: เนาะทำเลไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแบบที่ดินตั้งอยู่บนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วทำเลนะวันนี้ถ้าเราพูดกันก็คือโลกออนไลน์ที่คุณเข้าไปอยู่มันก็คือทำเลลูกค้าคุณคือใครอันนี้คือต้องชัดเจนก่อนว่าลูกค้าคุณคือใครถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เนาะแล้วกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะอาจารย์ผู้ใหญ่วัยนี้เล่น YouTube และ YouTube เดี๋ยวนี้ก็มีแบบมีโฆษณามีขายของมี Affiliate มีอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะหรือวัยรุ่นที่ไม่ต้องการดูอะไรแบบเยอะแยะมากมายก็ TikTok มาเลยใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ
3: ก็คอนเทนต์ก็มีการ develop กันเป็นช็อตฟอร์มมิดฟอร์มลองช็อตอะไรเงี้ยครับก็เพื่อให้มันตอบโจทย์ความนิยมหรือความสนใจของคนแต่ละกลุ่มครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงว่ามันอยู่บนทำเลของแพลตฟอร์มไหนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดนะเมื่อขออนุญาตย้อนนิดนึงอาจารย์เคยพูดถึงว่าอย่างกลุ่มดารารุ่นใหญ่ครับอย่างพี่ดวงดาวกับเพื่อน
2: ๆค่ะ
3: เทนกันแบบ3สาวใหญ่ที่แบบน่ารักครับแล้วไปอยู่บนทำเลที่แบบคนเข้าไปติดตามมันเยอะมาก
2: คร
3: ับ
2: อันนี้ก็มันก็ทำให้เหมือนเขาก็ดึงคนที่แบบชื่นชอบมาเจอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการสร้างอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ของการเขาเรียกว่าของวัยนั้นได้เยอะมากทีนี้อาจารย์มีคนชอบถามว่าโอ้อยากสมมตินะอยากไปอยู่ซ่งวาดจังเลยอ่ะฉันอยากไปแบบอุ้ยตอนนี้นะเขามีโซนใหม่เด็กวัยรุ่นแน่นปุ๊กเพิ่งไปมาเหมือนกันนะอาจารย์ซ่งวาดอ่ะไปแล้วคือแบบตกใจนี่ซ่งวาดเหรอทำไมโอ้โหนักท่องเที่ยวนะคะจีนอินเดียวัยรุ่นไทยเดินกันเต็มเลยแล้วย่านมันดูแบบมันมีความเก่าของตึกเนาะแต่มันก็มีความชิปในเวลาเดียวกันทีเนี้ยค่าที่อาจารย์โอ้โหริบลิ่วมากคำถามคือเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วมันค่าทำเลมันมีต้นทุนจริงๆเนาะเราควรจะดูยังไงคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยกับต้นทุนขนาดเนี้ยมันน่าจะไปได้อยู่แล้วดูดีมีอนาคตอาจารย์กับอยู่แล้วขายได้แต่ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเนาะเราควรจะพิจารณาหรือว่าค่าทำเลมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงของต้นทุนในการทำธุรกิจคะอาจารย์
3: เรียนว่าธุรกิจแต่ละกลุ่มอะครับมีการวางเขาเรียกว่า feasibility ในการ study ว่าตัวต้นทุนค่าทำเลควรเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของการลงทุนทั้งหมดซึ่ง vary สูงมากอย่างตัวอย่างเอา base อย่างอสังหาของอาจารย์ครับถ้าเราเอาการลงทุนทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งเนี่ยค่าทำเล maximum ที่เขาจะสเปนอย่างเนี้ยไม่ควรเกิน20เช่นเลสเซว่าการลงทุนทำอสังหาหนึ่งโครงการมูลค่า100ล้านค่าที่ดินหรือค่าการซื้อทำเลมันเนี่ยก็ไม่เกิน20ล้านถ้าเกินจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้โครงสร้างการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายมันสูงทำให้ average margin เนี่ยมันได้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะครับแต่พอเป็นธุรกิจบริการสมมตินะเป็นการขายทรัพย์สินทางปัญญาขายความสามารถพิเศษเช่นทุกอย่างอะไรเดียการทำเป็นสปาละกันมันมีราคาที่แบบชั่วโมงละตั้งแต่แบบราคาแบบตลาดเรียกว่าราคาแบบราคาจับต้องได้นะสมมุติว่าชั่วโมงละ800 1,000เนี่ยเรียกถึงชั่วโมงละ 20,000 เพราะนั้นต้นทุนค่าทำเลมันเลยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้เล็กอย่างธุรกิจถ้าเป็นเชิงบริการก็จะไม่ได้เป็นการซื้อกรรมสิทธิ์มันเป็นการเช่าใช้สิทธิ์หรือที่เราเรียกว่าเซ้งนะครับก็มันอาจจะขยับขึ้นได้เป็นถึงแบบ 30-40% แล้วแต่นะเหมือนหรือเอาง่ายๆวันนี้ถ้าคนที่แบบเราแบรนด์เราเริ่มแข็งแรงแล้วเราไปตั้งทำเลอยู่ในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับห้างสินค้าก็มีโมเดลการชำระการจ่ายค่าทำเลเนี่ยในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยเวลาจำกัดอาจจะอธิบายไม่ได้เยอะแต่เป็นว่า average แล้วเนี่ยแม็กซ์สุดที่เคยเห็นนะครับจ่ายค่าทำเลกันถึง 50% ของการลงทุนทั้งหมดก็ยังมีนะเช่นถือว่าเราลงทุนเปิดร้านคอฟฟี่ช็อปขึ้นมา1ล้านใช้เงินลงทุนทั้งหมด20ล้านไปหมดกับค่าเซ้งไป10ล้านอะไรเงี้ยครับก็มีครับผมนะ
2: ค่ะก็
3: แต่สำคัญอาจจะเรียนว่าต้องพยายามวิเคราะห์สองฝั่งให้เจอให้ได้ก่อนว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยกับตลาดลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยภาพมันชัดโฟกัสเหมือนเราแบบไปเข้าร้านแว่นแล้วเราส่องจนภาพมันคมชัดเนี่ยทั้งสองฝั่งมันก็จะทำให้เรามองวิเคราะห์ทำเลออกแม่นขึ้นแล้วก็จะค่อยมานั่งคำนวณว่าพอมันแม่นแบบนั้นน่ะเราควรจะจ่ายค่าทำเลเท่าไหร่
2: เนาะแล้วก็ดูด้วยเนาะว่านอกเหนือจากค่าทำเลแล้วค่าใช้จ่ายในร้านเราโอ้มันแค่ไหนขายมาแล้วมันต้องได้วันเท่าไหร่เนาะจันเนาะมันถึงจะอยู่ได้หลายธุรกิจต้องขายวันนึงแบบโอ้โหให้ได้เป็นแสนนะจันเห็นแล้วตกใจแล้วเขาก็
3: เจอร้านกาแฟแบบลงทุนเป็นร้อยล้านก็เจอมาแล
2: ้
3: ว
2: โอ้ยแล้วแบบอยู่ได้ยังไงแล้วขายกาแฟจันมีแต่คนบอกนะว่าถ้าแบบว่าเกลียดใครให้แนะนำไปขายกาแฟเพราะว่าจะไม่เหลืออะไรเลยเนื่องจากว่ามันต้องเป็นแบบเงินนิ่งๆเย็นๆเนาะแล้วยุคนี้คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นสายแบบสายร้านกาแฟสายเดินสายอ่ะสมมติว่าถ้าไปถ่ายรูปร้านนี้เรียบร้อยไอ้ฉันถ่ายรูปเรียบร้อยละถ้ากาแฟไม่อร่อยจริงขนมไม่อร่อยจริงไม่มาแล้วนะมาแค่ครั้งเดียวแล้วจบเนาะอาจารย์เนาะ
3: ครับ
2: ฮะอันนี้แบบโอ้โหคือนั่งนึกว่าเหนื่อยพอเห็นผู้ประกอบการลงทุนเยอะๆโอ้โหเขาใจถึงมากเลยเนาะแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเนี่ยปุ๊กเห็นหลายร้านเลยอาจารย์แถวเส้นตัดใหม่เนี่ยค่ะถนนพันนกตัดใหม่เนาะจะมีร้านกาแฟเปิดเยอะนะคะอาจารย์แล้วแต่ละร้านอะลงทุนอลังการมากแล้วตอนนี้ค่ะปิดค่ะอาจารย์ปิดเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าคนไม่ไปทีนี้นอกเหนือจากนี้ด้วยความที่แถวเนี้ยมันก็จะมีตลาดเกิดใหม่เยอะมากอาจารย์ตลาดที่เขาเรียกว่า marketplace เนาะที่แบบโอ้โหมาทำตลาดกันเนาะเมื่อก่อนตลาดเราอาจจะไม่มีทางเลือกเยอะอาจารย์เดี๋ยวนี้มาทำตลาดเยอะมากอาจารย์มองเทรนด์ของการทำตลาดในยุคนี้ยังไงบ้างคะมันแบบมันยังไปต่อกันได้ไหมหรือตลาดในยุคนี้มันควรจะต้องมีอะไรเพื่อที่จะดึงดูดคนแล้วให้มันเป็นที่ที่มันสามารถเป็นตลาดได้จริงๆอะค่ะ
3: ครับผมครับชอบคำถามนี้มากเลยครับเพราะว่าในใจอะสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็อยากจะนำเสนอมากเลยว่าประเทศไทยเราต้องใช้คำว่าเรามาช้าแต่เรามานะ
2: ค
3: ่ะหมายความว่าอะไรไหมครับเราสร้างคอมบิเนชันระหว่างความเป็นคอนเซอร์วทีฟแบบดั้งเดิมของเราที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยบวกกับความทันสมัยใหม่เนี่ยเราอะพูดง่ายว่าเวลาเราไปต่างประเทศนึกออกไหมครับเราจะไปเจอแบบอย่างสมมติว่าไปอิตาลีเงี้ยคุณจะไปเจอความขลังความคลาสสิกที่มันมีมาตั้งแต่แบบเรเนซองส์มาจนถึงปัจจุบันที่มันมาบวกความโมเดิร์นไนซ์เข้าไปเนี่ยนั่นคือหลายๆประเทศในโลกเนี่ยเขา

0: คลาสมากแล้วก็มีฮิสตอรี่ที่แบบว่ามีสตอรี่ว่าโอ้โหเคยเป็นตั้งแต่โรงพยาบาลดูแลตอนช่วงสงครามโลกมันจนถึงเคยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่อโคจรเป็นอาบอบนวดเป็นอะไรมา
1: ค่ะ
0: มัสแตงบรูอ่ะที่บอก
1: ค่ะ
0: นั่นก็เป็นการที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าการสร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญกับที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือจุดเปลี่ยนและกำลังจะเชื่อมมาว่าวันนี้ตลาดของประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกพัฒนาเป็นแบบนั้นถ้านึกออกสมัยก่อนนะครับว่าตลาดจะถูกมองเป็นตลาดสดอย่างเดียวเลยเข้าไปแล้วต้องแบบน้ำเฉิดแฉกขายของแล้วดูไม่ไฮจีนไม่พยายามดูถึงสุขอนามัยเนี่ยยุคนั้นก็จะค่อยๆหายไปแต่บางทีมันโดดข้ามเกินไปเพราะว่าเรามีการลงทุนจากต่างชาติมาก็ทำมาเป็นไฮเปอร์มอลล์เป็นซูเปอร์มอลล์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้มีหรือเปล่าว่าทำก็ไปเกี่ยวข้องแต่มันมีแต่โปรดักต์เข้ามาแต่วันนี้คนไทยเราเริ่มดึงตรงนี้ออกมาแล้วนะอย่างเช่นเอ่ยนามว่าที่ราชบุรีมีตลาดสีเมืองของท่านรัฐมนตรีเราเนี่ยท่านพี่ณสินธรเนี่ยท่านก็แบบปรับบูรณะแล้วก็ไปแชมป์ที่เชียงรายเนี่ยคือมันเป็นการเอากล้าของตัวเราเนี่ยที่เราเห็นคุณค่าแล้วมาพัฒนาให้มันอยู่ร่วมกับโลกในยุคใหม่ได้และกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดูทันสมัยแล้วตรงนี้แหละจะเป็นทางออกที่ทำให้เราจะเกิดแบบย่านบรรทัดทองย่านเยาวราชนะครับต่างๆเกิดขึ้นมากแล้วที่สำคัญคือต้องทำให้มันเป็นpermanent business ด้วยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องเทศกาลสงกรานต์ที่ดังไปทั่วโลกนะครับมีถนนข้าวสารจนไปเป็นข้าวล้างข้าวปุ้นข้าวปั้นสารพัดข้าวเลยแต่เราทำเป็นอีเวนต์ไงครับพอหมดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นขอนแก่นก็ทำย่านสีจันทร์ครีเอทีฟก็เอาย่านกลางเมืองเดิมที่มีศิลปะเดิมเนี่ยมาทำให้ทันสมัยและทำให้เป็นแหล่งชุมชนใหม่ของคนรุ่นใหม
1: ่
0: ประมาณนี้
1: โอ้เนาะจะเวลาจะทำอะไรแบบนี้มันต้องคำนึงถึงเนาะหลายๆอย่างเลยแล้วก็มันจะได้ยั่งยืนเนาะอาจารย์เพราะว่าหลายคนอ่ะไปแล้วก็แบบมันทำแล้วมันขายได้มันอยู่ได้มันก็จะยั่งยืนมันก็จะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำหรับในชุมชนนั้นๆได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีอะไรอยากจะปิดท้ายไหมคะสำหรับเรื่องของทำเลในยุคนี้นะคะ
0: ก็อาจจะขอสรุปสั้นๆว่าทำเลที่ดีวันนี้เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่างานละเอียดงานละเอียดแต่ว่าทุกคนที่จะตัดสินใจทำสิ่งแล้วก็แล้วแต่อย่ามองเผินๆมองตื้นๆแล้วมองตามคนอื่นเราต้องมองให้ลึกและเชื่อมโยงให้ได้ว่าทำเลที่เราจะบอกว่าดีสำหรับธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องหาวัน DNA ของธุรกิจเรามาอยู่ตรงไหนและมีอะไรเป็นแรงเสริมเพื่อทำให้เราพัฒนาสินค้าและบริการของเราเนี่ยแล้วไปเมิร์จกับทำเลแล้วมันส่งพลังด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้างานเราละเอียดเท่าไหร่เราศึกษาให้ดีเท่าไหร่โอกาสที่มันจะได้ทำเลที่ดีก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นบางคนเก่งขนาดถึงขั้นว่าไปหาทำเลดีโดยไม่ใช้ตังค์ก็มีนะครับไปร่วมทุนไปร่วมมือกับเจ้าของทำเลเลย
1: ค่ะโอ้อันนี้สำคัญมากนะคะก็จริงๆแล้วมันทุกอย่างมันมีโอกาสเนาะอาจารย์อยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหมนะคะแล้วก็อะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปผู้ประกอบการก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์ฟังอาจารย์ก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้เราฟังแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสมาร์ทSMEสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081 359 9310
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วย

0: ามและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้แน่นอนครับเป็นกระแสจริงๆนะครับแล้วก็เป็นไวรัลเป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามโซเชียลตามดูเรื่องนี้อยู่เรื่องราวความสัมพันธ์ความรักของเพื่อนคู่หนึ่งครับแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจะด้วยความเข้าใจผิดจะด้วยเหลี่ยมจะด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ชมครับแต่มันต้องหาทางลงให้ได้ทั้งสองฝั่งเรื่องราวของต้าและยัดครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีโอกาสฟังตัวต้าพูดไปแล้วในมุมที่เขาเนี้ยเจออะไรมาบ้างโดนแก๊สไลติ้งคืออะไรฮะคือถูกเพื่อนรักนะฮะพยายามที่จะบอกให้ทำแบบนี้สั่งแบบนี้ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีภาวะของจิตเวทเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวตลกที่คนในบริษัทหรือตัวเพื่อนคนนี้เนี่ยสามารถจะกลั่นแกล้งยังไงก็ได้แม้กระทั่งเรื่องราวของหุ้นส่วนในบริษัทต่างคนต่างถือคนละ 48% ภรรยาของทางฝั่งของเพื่อนคือฝั่งของยัดเองเนี่ยถืออีก 2% วันดีคืนดีต้าบอกว่ามันถูกเปลี่ยนมือโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ยินยอมแต่มีลายเซ็นอยู่ต้าก็บอกว่าอ๋อไอ้ลายเซ็นเนี่ยมันไม่ชอบหรือประหนึ่งก็ประมาณว่าเขาอาจจะไม่ได้เซ็นหรือถ้าเซ็นก็อยู่ในภาวะที่อยู่ในไทม์ไลน์ของการป่วยนะฮะคือเรื่องราวมันอยู่ประมาณแบบนี้คุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้ตัวเพื่อนรักก็คือตัวยัดเองเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเคยกอดคอกินข้าวร้องไห้ไปด้วยกันสนุกด้วยกันมีความสุขด้วยกันต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดนะมึงพูดแบบนี้กูก็จะดูเสียไปหมดเลยนะเขานัดวันนี้ครับว่าเขาต้องการมาชี้แจงในมุมเขาบ้างแล้วก็มาพร้อมกับหลักฐานวันนี้ถึงมานั่งอย่างนี้นะฮะคุณยัดชัยโสโรนะครับมาพร้อมกับคุณแอมภรรยาของยัดนะฮะสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทางทนายอาร์มทนายสุภสิทธิ์สิรินะครับมานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับทนายอาร์มครับ
3: สวัสดีครับ
1: แหวนเยอะนะ
2: โอ้ยผมน้อยกว่าครับ
1: แหวนนึกว่าเป็นพวกกับพี่แหวน
2: อ๋อไม่น่าใช่ครับ
1: อีกหนึ่งท่านนะผู้ชมครับก็เป็นทนายอดิเรกดวงเทียนนะฮะเป็นทนายของทางยัดอีกหนึ่งคนนะทนายแม็กนะสวัสดีครับแม็กครับ
4: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยววันนี้ครับเรามีทนายตุ๋ยนะฮะทนายตุ๋ยทนายพรศักดิ์จะเรียกชินวโล
4: ยัดโซโล
1: วิภาสอาภานนท์สวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับ
4: สวัสดีครับ
5: นะครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือในมุมที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ต้าเฟ่ๆมาด้วยนะครับมาพร้อมกับทนายของเขานะครับคือทนายไข่มุกออนนุชยารุ่งเรืองนพรัตน์นะครับแล้วก็คุณแอะนะฮะเป็นรุ่นพี่ที่ทั้งฝั่งของตัวต้าแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวญาติเองเนี่ยให้ความเคารพนะครับวันนี้อยู่ด้านบนนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับออกมาอยู่2 อยู่ก่อนนะโอเคสวัสดีครับไข่มุกกับต้านะอยู่ด้านบนนะฮะต้าวันนี้พร้อมฟังนะ
7: พร้อมครับ
1: พร้อมฟังนะฮะ
7: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะลงมาคุยกันหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ผมอยากให้คุณได้ฟังทางมุมนี้บ้างในมุมนี้คุณยังคงยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจริงทุกข้อนะ
7: ครับผม
1: ไม่ได้มีบิดเบือนนะ
7: ไม่มีครับ
1: เพราะเมื่อกี้ผมถามยัดเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันแทบจะไม่จริงทั้งหมด
7: เป็นสิ่งที่เขาพูดอย่างนี้กับผมปั่นหัวผมมาตลอด7ปีครับเป็นเรื่องปกติครับ
1: อ้าวโอเคแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวต้าฟังนะผมขออนุญาตให้โอกาสทางยัดเขาพูดทั้งหมดก่อนเพราะว่าต้าพูดไปเยอะแล้ว
7: ขอโทษครับ
1: ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษเลยฮะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยเดี๋ยวผมกลับมาครับเชิญครับการครับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอันดับแรกผมถามนี้ก่อนคุณสนิทกันขนาดไหน2คน
8: ก็ตีว่าเป็นคนในครอบครัวยังได้เลยครับ
1: เป็นคนในครอบครัว
8: เคยถึงขั้นว่าแฟนผมเนี่ยอิชาต้าแบบนั้นเลยครับ
1: ว่าแบบทำไมคุณรักเขามากกว่าเมีย
8: ใช่ครับ
1: โอ้โห
8: ใช่ครับ
1: มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ไม่ธรรมดานะ
8: รักมากครับพี่ใช่ครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
8: ก่อนอื่นผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยคือขอโทษทุกคนครับความผิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากตัวผมเองที่ผมไม่กล้าปล่อยความจริงออกจากมือไปผมขอโทษเพื่อนเพื่อนเฟดเฟ่ขอโทษน้องน้องโอวาน่าขอโทษพ่อแม่น้องชายครอบครัวภรรยาลูกชายขอโทษพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ให้ความรักผมให้เกียรติผมเคารพผมวันนี้ผมจะพูดความจริงหมดทุกอย่างส่วนความจริงเนี้ยมันจะพาผมไปไหนเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วครับ
3: ครับ
8: เรื่องต้นตอที่มันเริ่มครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราเคยทำบริษัททำบริษัทเฟ่ด้วยกันแล้วก็ทุกคนที่เคยดูก็น่าจะรู้ว่าแล้วเราก็ทำกันมาด้วยแต่ละคนทุ่มเทเจ็บตัวมีร้องไห้ผิดหวังเสียใจมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราได้ตัดสินใจว่าเราแยกออกจากกันด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ผมไม่อยากไปโทษคนอื่นหรือไปโทษอย่างอื่นอย่างเดียวก็ต้องโทษที่ตัวเราเองด้วยพอแยกกันเนี่ยก็ได้มีการตกลงตัดใจกันว่าบริษัทเนี่ยเป็นของต้าเพราะว่าต้าเนี่ยเป็นคนก่อตั้งคนรีเริ่มคนทำก็ได้มีการพูดคุยว่าอ่ะบริษัทเป็นของต้านะอ่ะเป็นคนรีเริ่มมีการทำนู่นนี่นั่นอย่างอื่น
3: ครับ
8: ตัวต้าเขาบอกว่าไม่มันเป็นของทุกคนผมยังภูมิใจในตัวเขาเลยว่าเฮ้ยมันเห็นถึงความเพื่อนตั้งใจทำมาต่อให้เป็นหน้าที่ที่มันแตกต่างกันก็ตามแต่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำแต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยแล้วก็รูปแบบอย่างอื่นเนี่ยเราก็คุยกันว่าต้าต้องเป็นเจ้าของต้าต้องเป็นเจ้าของตอนที่มีคุยประชุมก็มีการความคิดเห็นแตกต่างกันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเอ้ยนะอยากรันต่ออยากได้เป็นทำก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นต้าถือหุ้นแล้วก็มีผมเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือเพื่อนคือเจมส์500อยู่ในนั้นด้วย
3: นั่นคือบริษัทเก่าที่ทำเฟดเฟ่
8: ใช่ครับ
3: บริษัทนั้นชื่อว่า
8: ตอนท้ายก็เฟดเฟ่โปรดักชันครับ
3: เฟดเฟ่โปรดักชัน
8: ใช่ครับ
3: โอเคจากนั้นยังไงต่อฮะ
8: หลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องว่าเฮ้ยพอเราไม่ได้ทำเฟดเฟ่แล้วเนี่ยไอตอนเรื่องเงินปันผลเนี่ยตอนนั้นใช้คำว่าเงินที่มันเข้าบัญชีเฟดเฟ่เนี่ยบริษัทมันยังไม่ถูกปิดครับบริษัทไม่ถูกปิดยังเงินไม่ถูกปิดมันก็จะมีรายได้เข้ามาเพราะไม่มีคนเข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่างอื่นนะครับงานเนี้ยไอรายได้ตรงเนี้ยจะยังไงต้าเขาก็ดีมากเขาบอกว่านั่นก็แบ่งทุกคนเท่ากันแต่ด้านธุรกรรมชื่อที่เป็นเจ้าของบริษัทต้าถือ98ผมถือ 1% เจมส์ถือ 1% มั้งครับใช่ครับ
3: ครับ
8: เพราะตอนนั้นเหมือนตามกฎหมายให้มีผู้ถือหุ้น3คน
3: ครับ
8: ครับผม
3: ซึ่งตอนนั้นมีสมาชิกอยู่กี่คน
8: 9คนครับ
3: 9คนนะฮะเพราะฉะนั้น9คนเนี่ยคือต้าบอกจะแบ่งให้เท่าๆกัน
8: เรื่องเงินที่ปันผล
3: ใช
8: ่ครับใช่ครับเป็นเงินปันผลเท่ากันโอเคหลังจากปิดไปก็มาทำชายโซโล่แล้วพอผ่านเวลามาเงินปันผลเราก็ตกลงกันว่าโอเคเวลาที่มันต้องมีเงินที่ไว้เคลียร์ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี้ยมันก็จะมีบัญชีที่ทำชายโซโล่อยู่แล้วเนี้ยเป็นคนดูแลต่อเพราะว่าน้องที่ดูแลตรงเนี้ยก็เคยทำเฟดเฟ่มาด้วยกันครับงานนี้พอมีการดูแลต่อก็คุยกันตกลงกันไว้ว่าโอเคถ้าบังเอิญเงินเรามีมากเราก็จะปันผลตามนั้นแต่ต้องเหลือบางส่วนเนี้ยไว้เพื่อไว้เคลียร์ค่าใช้จ่ายเพราะมันต้องมีจ่ายค่าบริษัทหรือภาษีหรืออย่างเงี้ยก็มีแต่มันไม่มากครับไม่เยอะเงินที่ไว้เคลียร์ครับแล้วก็ถ้าบังเอิญ ตกลงกันไว้ว่าถ้าบังเอิญมันเกิดเหตุจำเป็นว่าบางคนต้องรีบใช้เงินแล้วเรามาดูแบบว่าโอเคเราวางกันไว้ว่าปันผลปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้าบังเอิญมีคนแบบรีบร้อนใช้เงินอย่างเงี้ยสามารถมาบอกก่อนได้ถ้ามีเราก็ปันกันได้เลย
3: ครับ
8: ก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับเป็นแบบนี้มาตลอดจนมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันมีอยู่เริ่มมีปัญหากันก็คือตอนปีที่มันมีการที่จะต้องเคลียร์ภาษีอยู่ประมาณต้นปีนะครับก็มีน้องที่ทำเป็นบัญชีอยู่ในออฟฟิศ
3: ครับ
8: แล้วก็เป็นคนจัดการเอกสารจากเฟรนเฟ่นะครับก็เป็นคนจัดการให้บิต้าทั้งหมดแล้วก็อื่นแล้วก็รับรู้ร่วมกันว่าคนดูแลจัดการเนี่ยก็เป็นน้องโบเนี่ยแหละครับที่ดูแลจัดการให้
3: โบก็คือคนที่ทำเรื่องของบัญชี
8: ครับ
3: ณปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะ
8: ครับ
3: โอเค
8: ณปัจจุบันถ้าเป็นของชายโสโลจะไม่ใช่น้องโบแล้วครับใช่
3: ครับ
8: ปุ๊บอยู่ดีน้องโบก็มาบอกว่าพี่ยัดเงินเฟ่เฟ่หายมาบอกผมว่าเงินเฟ่เฟ่หายผมก็เอ้ยมันหายได้ยังไงเช็คผิดหรือเปล่าลองไปเช็คดูน้องก็บอกว่าหนูเช็คมาแล้วเงินหายจริงแล้วมันมีใครมีอำนาจการเบิกก็พี่ต้าอ๋อถ้าพี่ต้านะไม่คุยพี่ต้าเลยเพราะว่ามันผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนั้นแล้วก็ทั้งเพื่อนคนอื่นด้วยก็ไปคุยพี่ต้าเลยเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือมันเป็นอะไรอย่างอื่นพอเสร็จแล้วก็ผ่านเวลามาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยหรือว่านู่นนั่นกันแบบไหนแต่บรรยากาศในออฟฟิศเปลี่ยนไปเริ่มมีน้องๆพูดออกมาแว่วๆว่าแบบบอกดิพี่ต้าบอกพี่ยัดเลยพี่ต้าบอกพี่ยัดเลยบอกสิผมก็ตอนแรกยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันเริ่มเป็นหลายวันเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละจนสุดท้ายผ่านมาสักพักหนึ่งครับน้องบัญชีก็ไม่ไหวก็มากับแฟนผ
3: ม
8: ก็มาคุยมาบอกผมว่าเขารู้แล้วนะว่าเงินมันหายแล้วเงินหายจริงเนี่ยพี่ต้าเป็นคนไปกด
3: เยอะไหม
8: จำนวนเงินมันไม่เยอะครับแต่ความไว้ใจมันเยอะ
3: จำนวนเงินเท่าไหร่ฮะขออนุญาต
4: ประมาณ 200,000 กว่าบาทอ่ะ
3: 200,000 นะ
4: รวมทุกยอดแล้วค่ะประมาณ6ครั้ง
3: คือมีการถอนออกไปเนี่ย6ครั้งประมาณ 200,000 บาท
8: 200,000 มันเป็นทุกเดือนครับ5เดือนติด
3: ใช่ก็คือเอาออกไปทุกเดือน5เดือนคือตัวมูลค่าเงินประมาณ 200,000 นะถูกมั้ยฮะ
8: ครับ
3: โอเคแต่ว่าประเด็นมันคือว่าไอ้ตัวเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นมันคือว่าคุณออกไปโดยที่คุณไม่ได้มีการระบอกกล่าวกันก่อน
8: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับและที่สำคัญอ่ะมันเป็นต้าด้วยครับคือเพื่อนที่เราร
3: ัก
8: ไปธุรกรรมของชายโสโลครับทุกอย่างครับเปิดมา7ปีอ่ะผมไม่เคยไปเบิกเงินเลยสักครั้งเดียว7ปีไม่เคยเลยครับต้าถือธุรกรรมเงินทั้งหมด
3: คุณให้ต้าเป็นคนจัดการตรงนี้
8: ใช่ครับ
3: อันนี้คือชายโสโลนะ
8: ชายโสโลครับส่วนเฟ่ๆก็ต้าเป็นคนจัดการทั้งหมด
3: ไม่ใช่
8: ผมเลยครับผมไม่เคยเบิกเลยครั้งเดียวไม่เคย
3: คือมันก็เหมือนกับตอนนั้นที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้บ้านได้รถ
8: ร
3: เขาก็จะมีการไปเบิกกดให
8: ้แต่เป็นการคุยกันนะครับ
3: เดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงนั้นให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่ามันลักษณะแบบนี้คือคุณจะใช้เงินเนี่ยคุณต้องให้ต้าเป็นคนจัดการ
8: ใช่ครับทั้งหมดเลย
5: ผมแค่ตั้งคำถามว่าในเมื่อยัดเป็นกรรมการบริษัทอำนาจการเบิกจ่ายเงินมันก็ควรจะต้องมีด้วยไหมทำไมถึงเป็นต้าคน
3: มันเซ็นคู่ได
4: ้ของบริษัทชัยโสโลอะค่ะมันจะเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งเซ็นและประทับตาเงินถึงออก
5: ถ้าว่าแล้วบัญชีที่เราไปเปิดเนี่ยเราก็ใช้อำนาจการเบิกเงินในบัญชีเนี่ยเป็นคนใดคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม
4: ถ้าเป็นของบริษัทเฟสเฟ่ค่ะพี่ต้าคนเดียวค่ะ
5: ผมพูดถึงชัยโสโล
4: ถ้าชัยโสโลจะเป็นพี่ยัดหรือพี่ต้าคนใดคนหนึ่งแต่ว่าตลอดระยะเวลามาของชัยโสโลพี่ยัดไม่เคยไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น
8: ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยพี
4: ่เป็นเหมือนหน้าที่ของพี่ต้าค่ะในการเบิกเงิน
5: ขอเบิกเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่เราทำธุรกรรมแบบนี้
4: ปกติช่วงเปิดชัยโสโลมาแรกๆอะค่ะการเบิกเงินใช้จ่ายในบริษัทอะค่ะจะเป็นเงินสดค่ะส
5: มมติ
4: หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเราใช้เงินสดเลยเพราะว่าเหมือนเราพี่ยัดคุยกันว่าแบบแมนนวลอะค่ะแบบเบิกเงินสดมาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขียนระบุว่าใน1เดือนอะค่ะก็ทำลิสต์มาว่าใครจะเบิกค่าอะไรฝ่ายนี้ตัดต่อมีนักแสดงมีเบิกล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็จะทำเอกสารนะคะเบิกต่อเดือนแล้วก็ให้พี่ต้าดูเดือนนึงอาจจะเบิกสักประมาณ2รอบ3รอบแล้วแต่รอบที่เราไปเบิกก็จะทำเอกสารมาว่ามีค่านี้พี่ต้าไปเบิกที่ธนาคารนะคะแล้วก็พี่ต้าก็จะเป็นคนไปธนาคาร
3: เป็นพ่อบ้าน
4: ค่ะไป
3: เป็นพ่อบ้านถูกไหมเอาตรงๆเป็นพ่อบ้านคือเขามีหน้าที่ไปเบิกเงินก็ให้เป็นหน้าที่ของเขา
4: ค่ะเพราะว่าอำนาจในการเบิกมันเป็นกรรมการต้องไปเบิกจากบริษัทอะหมายถึงแบบว่าในการเซ็น
5: มีอำนาจทั้งคู่เพียงแต่ว่าคุณมอบหมาย
4: ใช่ใช่
5: ผมแค่จะถามแต่ว่าภายหลังเนี่ยคุณมีการดำเนินการเบิกผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
4: ภายหลังนอกเหนือจากเบิกเป็นเงินสดอะค่ะมันจะมีพวกเงินเดือนพนักงานอะค่ะที่มันจะต้องพี่ช่วงเปิดบริษัทใหม่ๆจะเป็นพี่โบทำบัญชีใช่ป่ะคะเขาก็จะทำผ่านแอปพลิเคชันเพราะมันเป็นเงินเดือนอะค่ะมันก็จะเป็นเงินเดือนออกไปตามระบบบัญชีธนาคาร
5: อันนั้นเราแจ้งธนาคารไว้แล้วแต่ความหมายผมคือว่าภายหลังเรามีการทำแอปพลิเคชัน
4: ภายหลังมีค่ะ
5: โดยที่คุณยัดกับต้าก็มีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยมี OTP พินเข้าไปในการยืนยันข้อมูลภายหลังทำไหมของชัยโซโล
4: ทำค่ะกระบวนการมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าพี่ต้าต้องมีรหัสพี่ยัดต้องมีรหัสเราก็ใส่เข้าไปทั้งคู
5: ่
4: เพื่อเงินอ่ะจะถูกออกไปมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะหรือมีแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าBusiness anyway ค่ะเขาก็จะเป็นการแบบว่าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรเราก็ต้องแจ้งกันรายละเอียดทั้งหมดแจ้งกันพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นพี่ยัดกดอนุมัติพี่ต้ากดอนุมัติเงินถึงจะออกจากบริษัทอันนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะแต่มันก็จะมีเงินสดด้วยช่วงคือมีเงินสดมาตลอดเวลาค่ะ
3: ครับคือขออนุญาตตอนที่ทำเบิกจ่ายออกไปเนี่ยจะมีรายละเอียดในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งไหม
4: มีค่ะ
3: ทุกครั้งใครเป็นคนบันทึกไว้ฮะ
4: เป็นบัญชีนะขนาดนั้นสมมุติว่าเปิดบริษัทมาช่วงแรกใช่ไหมคะเป็นพี่โบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนทำพอพี่โบไม่ได้ดูแลตรงส่วนนี้รับน้องบัญชีเข้ามาก็จะเป็นน้องบัญชีคนนั้นทำแต่ว่าแอมก็จะเข้าไปดูบ้างบางครั้งในการตรวจว่าเบิกอะไรเพราะมันเป็นเงินสดอะค่ะเราก็ต้องมานับว่าเงินขาดไหมใช้จริงหรือเปล่าตามบินไหมอะไรจะแบบมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะแต่พอมาเป็นน้องบัญชีเสร็จแล้วก็มาเป็นแอมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คือคำถามผมว่าในช่วงแรก
2: เขาตรวจสอบไหม
4: ตรวจค่ะเขาก็ต้องเช็คเขาก็จะเห็นใบเบิกแอมจะส่งใบเบิกไปให้เขาว่าเป็นยอดเท่านี้นะพี่แต่ว่าทุกครั้งไหมที่เป็นใบเบิกบางครั้งก็เป็นเปเปอร์ให้ดูเพราะพี่โบก็จะเป็นคนไปด้วยกับพี่ต้าในการพี่คะมันมีค่านี้ที่ไปนะช่วงพี่โบไปนะคะแล้วก็จะมีพี่ต้าไปเองคนเดียวด้วยแต่ว่าเราจะไม่ทำลอยๆว่าเบิกยอดเท่านี้นะคะเป็นตัวเลขไปเลยมันทุกครั้งในการเบิกเงินนะคะมันก็จะต้องมีเอกสารว่าเบิกค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟค่าออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เท่ากับว่าคุณกำลังบอกว่าช่วงแรกที่ต้าเขาเป็นคนเบิกคนเดียวเนี่ยหมายความว่าเรายังไม่ได้ทำแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยทำแล้วไม่ได้ธุรกรรมทำคนเดียวไม่ได้เพราะต้องใช้2คนคู่กันถูกต้องไหม
4: ช่วงแรกหมายถึง
5: ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าต้าเขาเบิกเงินไป5ครั้ง6ครั้ง 200,000 กว่าบาท
4: อ๋ออันนั้นมันเป
5: ็นช่วงนี้ครับหน้าเคาน์เตอร์ถูกไหมครับ
4: อันนั้นคือบริษัทเฟดเฟ่ค่ะ
5: ไม่ใช่โซโลค่ะ
4: เพราะว่าเฟดเฟ่คืออำนาจเป็นพี่ต้าหมดเลยค่ะหมายถึงแบบว่าหนูไม่ได้ยุ่งเฟดเฟ่คือแอมไม่ได้ยุ่งนะคะคือแอมอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขา2คนอ่ะอยู่ด้วยกันใช่ป่ะคะเวลาส่งภาษีแอมอ่ะช่วงหลังนะคะแอมอ่ะจะรวบรวมเอกสารบริษัทแล้วเราก็มีเอาซอร์สก็คือสำนักงานบัญชีที่เขาจะดูแลในการส่งภาษีอะค่ะพอเขาอยู่ด้วยกันอะมันก็เอกสารนะคะแอมจะเป็นคนถ้าเป็นเอกสารเฟสเฟ่อะพี่โบจะดูมาตลอดทั้งหมดในการทำแอมก็แค่เอาเอกสารเฟสเฟ่อะมารวมกับชัยโซโลแล้วส่งบริษัทเอาซอร์สเพราะว่าเราใช้ที่เดียวกันให้เขาทำแต่แยกบริษัทแค่นั้นเอง
3: โอเคนี่อันนี้คือมันคุณผู้ชมต้องตามเร็วๆเลยนะคือเพราะว่ามันจะมี2บริษัทที่เกี่ยวข้องกันบริษัทแรกเนี่ยคือเฟสเฟ่นะเฟดเฟ่เองเนี่ยผู้ที่ถือหุ้นนะ 98% เนี่ยก็คือต้าส่วนอีก 2% เนี่ยที่เหลืออยู่ก็คือจะเป็นตัวยัดถือ1กับอีก1เนี่ยก็คือตัวเพื่อน
8: เพื่อนครับใช่เจม500
3: ก็คือเจมนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ย 100% เนี่ยต้าเนี่ยเป็นแทบจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเลยล่ะ
5: ใช่ครับ
3: ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการที่จะบ่งเงินเบิกเงินต่างๆนานาเนี่ยเค้าเป็นสิทธิ์ของเค้า
4: ครับ
3: คนเดียว
5: ครับ
3: แต่ทีเนี้ยมันมีพัวพันมาถึงที่ว่ามันมีคำพูดที่ว่าต้าเองเนี่ยเคยบอกว่าจะแบ่งเงินให้กับทางเพื่อนๆ9คนแบบเท่าเทียมกัน
5: ครับ
3: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้มาถึงเพื่อน
5: ครับ
3: ถูกไหม
5: ครับ
3: เอาแบบเล่ากันเร็วๆแบบนี้ถูกไหม
8: คือตอนแรกมันก็แบ่งปกติมาเลยครับแบ่งปกติมาให้เพื่อนทุกคนเท่ากันใครมาปันผลใครเดือดร้อนแบ่งกันก็แบ่งกันช่วงที่บางทีบางปีมันมีน้อยทุกคนไม่มีใครอยากปันก็เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบนี้ก็เป็นปกติ
3: โอเคนะครับอันนั้นคือเฟดเฟ
5: ่ครับ
3: ต้าครับต้าครับ
7: ครับผม
3: ข้อที่จริงเฟสเฟ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณถือ98ถูกไหม
7: ใช่ครับผม
3: แล้วคุณไปถอนเงินมาจริงไหม
7: จริงครับ
3: จริงนะฮะที่ว่าบอกว่า6เดือน5เดือนเนี่ย200,000กว่าบาทคุณถอนมาจริงใช่ไหม
7: ถอนมาจริงครับ
3: แล้วคุณเอาไปทำอะไรมีการบอกทางนี้ไหมหรือยังไง
7: มันเป็นเงินตามหุ้นที่ผมถือมันเป็นของผมอยู่แล้ว
6: ลดเงินเดือนงงทำไม
7: มันอยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนหรือไม่ให้ก็ได้ครับก็คือตอนแรกอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินครับเพราะว่าผมมีเงินเดือน150,000ผมสบายพอมันมีเงินส่วนนี้แล้วเห็นเพื่อนอ่ะลำบาก เพื่อนอีก7คนลำบากผมก็แบ่งให้แต่พอวันที่ผมลำบากบ้างครับเพราะว่าผมโดนลดเงินเดือนจาก150,000เหลือ40,000 40,000หักภาษีหักนู่นนี่นี่เหลือ37,000แล้วพ่อผมก็ป่วยผมก็อ้าวก็เลยแบบทีนี้มันเป็นเงินเราบริษัทเราครับแล้วเราลำบาก
3: ไอ้ที่พูดถึงนี่คือในเฟซเฟซถูกไหมฮะ
7: ครับ
3: โอเคคือยันว่าคุณโดนลดเงินเดือนลงไปคุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณก็จำเป็นต้องเบิกเงินนี้ออกไปเพราะคุณถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะถอนได้
7: ใช่ครับ
3: ถูกไหมฮะ
7: ครับ
6: ถามว่าเขาลดเงินเดือน
3: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เดี๋ยวขอญาติพันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: แต่สุดท้ายพอเขาคุยตกลงเขาชัดเจนมาว่าโอเคเงินตรงนี้แบ่งทุกคนเท่ากันเพราะทุกคนเหนื่อยยากลำบากกันมาหมดอ่ะแบ่งทุกคนเท่ากันนั้นก็ตีว่าเป็นเงินสวัสดิการไปแล้วกัน
3: อืม
8: ใช่ครับแต่ก็เหมือนผมพูดไปแล้วมันก็เป็นปากเปล่าแล้วพอปากเปล่าแบบเนี้ยวันหนึ่งเพื่อนผมโดนบิดผมเป็นเพื่อนตา
3: เพื่อนผมโดนบิดหมายถึง
8: คนสมาชิกคนอื่นนะครับ
3: คนอื่นนะ
8: เฟ่ครับ
3: อีก7คน
8: ตอนนี้เหมือน
3: ตอนนั้น7ใช่ไหม
8: 9ครับมี9คน
3: ไม่9ก็รวมคุณด้วยใช่ไหม
8: ใช่รวมผมด้วย
3: แต่ว่าแล้วก็ตา
8: ครับ
3: มันก็ต้องเหลือ7ตอนนั้นที่โดนบิดที่คุณบอกอ
8: ่
3: ะ
8: ใช่ครับใช่แล้วผมเนี่ยเป็นเพื่อนตาที่สนิทกันที่สุดผมจะเป็นเพื่อนยังไงอ่ะพี่ถ้าผมบอกว่า
11: โดนบิดช่วงไหนวะ
8: มึงเอาไปเลยไม่ต้องไปแคร์คนอื่น
11: ไม่ไปโกงกันในช่วงนั้นวะ
8: ทั้งที่ผมอยู่แล้วผมทำแบบนั้นก็ได้เพราะต้าก็อยู่กับผมรักกับผมไม่งั้นทุกวันนี้ผมก็มีงานไม่ได้ทะเลาะกันมีความสุขแต่คนที่เหลือถ้าไม่ใช่ผมอะแล้วมันจะเป็นใครอ่ะพี่ที่เคลียร์เรื่องนี้แล้วคุยกับต้าได้แล้วมันต้องเป็นผม
5: เป็นไปได้ไหมที่เมื่อกี้ต้าเขาพูดนะเขาบอกว่ามันเป็นเงินของเขาที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้เขาก็เลยเบิกมาแล้วเดี๋ยวภายหลังค่อยมาเคลียร์กับเพื่อนแต่เพียงแต่ว่า9คนเราเข้าใจกันผิดไปเลยทั้งนั้นที่อาจจะเคลียร์กันได้ภายหลังพอคุณเข้าใจกันผิดไปเลยมันก็เลยเปลี่ยนเรื่องไป
8: ไม่ใช่เลยครับความเข้าใจมันชัดเจนแล้วก็มีเอกสารนะครับ
3: เอกสารคือ
8: มีเอกสารว่าเขาพิมพ์
4: เป็นข้อความ
8: เป็นข้อความ
3: ว่า
8: เดี๋ยว
4: เอาเงินไปขึ้นส่ง
8: ให้ทีมงาน
3: ลองดูที่ทีมงานเรื่องอันนี้เรื่องยักยอกเงินใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ของเฟ้ๆนะ
4: ค่ะ
3: นี่ใช่ไหมเรื่องกูยักยอกเงินในบริษัทเฟ่กูทำเหมือนไอ้วาว6รอบเป็นเงิน 206,000 อันนี้ป่ะ
8: อันนี้เขา
4: ขอ
8: ไม่ก้าวล่วงวาวได้ไหมครับเพราะว่า
7: ไปไกลแล้วพี
8: ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตที่เราเคลียร์กันไปแล้วจบกันไปแล้วครับอะไรเงี้ยครับ
3: โอเคนั้นจบไปแล้วเรื่องวาวจบนะผมอ่านต่อนะเริ่มจากกูเอาสมุดไปจ่ายภาษีทุกเดือนตลอด6ปีค่าส่งเอกสารค่าผู้สอบค่านู่นนี่วันหนึ่งกูเงินช็อตน้องขอยืมเงินกูไปธนาคารไปจ่ายภาษีพอดีกูเลยเริ่มจากยืม 14,500 บาทจากนั้นได้ใจเงินไม่มีด้วยเงินมันยั่วสมุดกูอยู่ที่บริษัทปิดมา6ปีไม่มีใครสนใจแล้วกูเอาได้นี่หว่าก็เลยเอาอีก5ครั้งกูขอโทษทุกคนด้วยยัดเป็นคนดีอยู่ฝั่งความถูกต้องไม่เข้าข้างกูเข้าข้างพวกมึงนะคนที่พวกมึงคิดว่ามันไม่ดีแต่จริงมันเป็นคนดีคนที่ห่วงพวกมึงจริงๆก็คือยัดกูจะหามาคืนทุกบาท แต่ขอทยอยผ่อนคืนนะคืออันเนี้ยคุณกำลังยืนยันให้เห็นว่าก็ต้าเองมีคนยอมรับเองว่าเอาเงินไปใช้จริงๆแล้วก็ยืนยันว่าจะกลับมาหาเอามาใช้ให
8: ้ครับ
3: ถูกไหมอันนี้ตามนั้นนะ
8: ครับ
3: โอเคจากนั้นคือยังไง
8: ก็
4: เพื่อนๆทุกคนรับรู้
8: พอมันมีอันนี้ก่อนครับก่อนที่มันจะมีก็คือเหตุการณ์มันคือพอเสร็จแล้วเนี่ยพอบัญชีเนี่ยมาบอกผมว่าพี่ต้าเอาเงินไปเนี่ยงานนี้ผมก็รู้แล้ว
3: อ
8: ันนี้มุมเพื่อนนะครับพอผมรู้แล้วเนี่ยผมก็อาจจะผิดแหละที่ผมไปรอว่าเขาจะมาบอกผมเองไหมเพราะว่าน้องอ่ะน้องจะรู้ว่าพวกผมหลายๆคนอ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถ้าคนติดตามเฟซจะรู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่าพี่หนุ่มเคยโทรหาผมด้วยครับเมื่อก่อนที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มาออกวงกระแสตอนแรกๆแต่ผมบอกว่าทางคดีมันคุยเคลียร์จบกันไปแล้วศาลไม่ให้คุยอะไรเงี้ยไม่ให้ต่อเรื่องอะไรเงี้ยพอเหตุการณ์แบบนั้นครับมันก็น้องเนี่ยที่ทําบัญชีครับจะรู้ดีว่า
3: ตอนนั้นมันคือเรื่องนี้เหรอ
8: ไม่ใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนสมาชิกคนที่10แต่ว่าเคลียร์จบกันไปหมดแล้วนะครับ อะไรเงี้ยครับอันนี้ขออนุญาตแล้วก็งานเนี้ยพอน้องบัญชีเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากเสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่าผมก็โกรธเขาเพราะเขามาบอกว่าเอ้าพอเขาเว้นไม่ตั้งนานเขาบอกว่าที่ไม่บอกอ่ะเพราะว่าเขาให้เกียรติเขาเห็นว่าพี่ยัดกับพี่ต้าเป็นเพื่อนกันเขาอยากเขาคุยกับพี่ต้าแล้วซึ่งตอนคุยตอนนั้นก็มี
4: แอมอยู่ด้วยค
8: ่
4: ะ
8: ใช่ครับแล้วก็มีบัญชีอยู่ด้วย
3: ครับคืออย่างนี้คือพี่อ่ะเข้าใจบริบทเรื่องนี้นะแต่ทีเนี้ยประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นมันอาจจะต้องแยกเป็นเรื่องๆเนาะ
8: ครับ
3: เอาเป็นเรื่อง
8: ๆครับ
3: เอาเรื่องเฟซเองเนี่ยถ้าต้าผิดก็ว่าไปตามผิดต้าเอาเงินมาใช้คืนหรือยัง
8: ครับ
3: ใช้คืนยัง
8: ครับผมให้ยืมเงินแล้วต้าก็ไปใช้คืนเพื่อน
3: เท่าไหร
4: ่
8: 300,000ครับ
3: 300,000นะ
8: ครับ
3: โอเคแล้วก็ไปคืนเพื่อนนะ
8: ใช่ครับ
3: ให้ยืมไปตอนที่เป็นเฟสเฟ่อยู่หรือเฟสเฟ่ปิดไปแล้ว
8: เฟสเฟ่มันไม่เคยปิดครับบริษัทก็ยังเปิดอยู่ของมันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำเฟสเฟ่กันแล้วมาทำใจโซโล
3: โอเค
8: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปทำใจโซโลกันก็จะเป็นคุณก
8: ับ
3: ต้า
8: ครับ
3: เฟสเฟ่ก็ถือทิ้งค้างไว้
8: อ่ะใช่ครับแต่ว่าเงิน
3: แต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินมันก็ยังวิ่งอยู่ในเฟสเฟ่ก็ยังมีอยู
8: ่
3: อาจจะไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ขยับแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินมันไม่มีในตรงนั้นแล้ว คุณก็เลยเอาเงินเนี่ยให้ต้ายืมไป 300,000
8: ครับ
3: เพื่อที่จะให้ต้าเอาไปคืนเพื่อนคนอื่นอีก7คน
8: ใช่ครับ
3: ต้าคืนไหม
8: คืนครับ
3: จบถูกไหมเรื่องนี้คือจบ
8: ครับ
3: เรื่องนี้คือจบนะเพราะต้าคืนแล้ว
8: ครับ
3: ต้าคืนแล้ว
8: แต่คืนเพื่อนคนอื่นนะครับแต่ไม่ได้คืน 300,000 ผม
3: เข้าใจแต่ไปถึงคนกลุ่มนั้นน่ะคือจบเพราะมันคือเฟสเฟ่อันนี้เฟสเฟ่แยกไปต้าแสดงรับผิดชอบโดยการเอาเงินไปคืนเรียบร้อยอันนี้คือจบแต
8: ่
3: หลังจากนั้นมันจะถูกมาเป็นของชัยโซโลแล้ว
4: ครับ
3: อันนี้มันคือเรื่องสำคัญ
8: ครับ
3: อันนั้นคือเข้าใจได้ว่าคุณพยายามที่จะเล่าให้ฟังถึงบริบทว่าเฮ้ยคุณรักเพื่อนคุณดีมากแล้วครั้งหนึ่งก็เคยทำแบบนี้และผมเองก็ช่วยเหลือกันมาแบบนี
8: ้ครับ
3: ถูกไหม
8: ครับ
3: โอเคเข้าใจทีนี้หลังจากนั้นเป็นชัยโซโลมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องชัยโซโลมันขึ้นมายังไง
8: ขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหม
3: ได้ครับเชิญครับ
8: คือตอนหลังจากที่พนักงานมาบอกแล้วว่าเขาอยากให้พี่ต้ามาบอกผมเองผมก็รอว่าเขาจะมาบอกผมเองไหมผมรออยู่ประมาณเกือบ2 อาทิตย์ครับไม่มาบอกจนสุดท้ายผมต้องถามเอง
5: สำหรับไอ้เงิน200,000 กว่าบาทที่เขาเบิกไป
8: เที่ยวเงินไปแบบใช่ครับเพราะว่าสำหรับผมมันความรู้สึกมันอยู่ในนั้นด้วยครับพอเสร็จแล้วผมก็ถามเขาเลยเขาก็บอกว่าพ่อป่วยเขาจะเป็นต้องใช้เงินเขาเดือดร้อนเขาอะไรอย่างอื่นโอเคเราเข้าใจแต่ผมก็ถามเขาไปตรงๆว่าเพื่อนกันอ่ะมันบอกกันหน่อยได้ไหมว่าจะไปเอาเงินอ่ะไอ้เรื่องเดือดร้อนมันเข้าใจกันได้อยู่แล้วเราอายุ40แล้วพี่พ่อแม่ทุกคนป่วยหมดถ้าผมอายุ40พ่อแม่ทุกคนอายุเท่าไหร่อ่ะทุกคนในสมาชิกพ่อแม่ป่วยหมดพี่เพราะเราอายุ40แล้วอ่ะแต่ผมแค่จะบอกเขาจากเพื่อนจริงๆว่าทุกคนเขาก็มีความเดือดร้อนของเขาแต่ไอ้ตรงเนี้ยโอเคผมก็ถามตรงๆเลยว่าต้าคิดว่าเงินของเฟสเฟ่เนี่ยเป็นเงินของต้าไหมเพราะถ้าต้าบอกมาเลยเนี่ยว่าเป็นเงินของต้าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพร้อมไปเคลียร์กับเพื่อนคนอื่นให้เลย พร้อมเลยถ้าแค่เขาบอกแต่เขาบอกว่าไม
5: ่เขาก็รับผิดชอบในคำพูดเขาที่เขาบอกกับยัดมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นของทุกคน
8: ใช่ปุ๊บผมก็บอกอ้าวแล้วไปเอาทำไมเอาคนเดือดร้อนผมก็ยังบอกเขาเลยว่าเอาเงินแจกโซโลก็มีเงินแจกโซโลก็มีทำไมไม่เอาไปเอาเงินนั้นทำไมเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เคยคิดว่าใช้สโลว์เป็นของเขาเลยผมก็รู้สึกว่าแปลกแล้วพอหลังจากคุยกันเสร็จ
3: เพราะบริษัทมันอยู่คู่กันแล้วเพราะมันเปิดใช้สโลว์ขึ้นมาใหม่แล้วถูกไหมมันอยู่คู่กันแล้ว
8: โอเคถ้างั้นก็โอเคไอ้เหี้ยเราพูดกันมาโอ้ยพ
3: ูดไม่เป็นไร
8: ก็ต้องกับเป็นเพื่อนกันมาโอเคนั้นว่ากันใหม่แต่หลังจากเนี้ยมีอะไรบอกกันนะผม
3: เกินนะไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนเปิดใช้สโลว์หรือว่าหลังเกิดใช้สโลว
8: ์เปิดใช้โซโลอยู่แล้วครับ
3: อยู่แล้วด้วย
8: ใช่แล้วก็มันมีเงินของปัน
3: ไปถึงไอ้เรื่องที่ว่าเอาเงินถอนออกไปเรื่อยๆเนี่ยเปิดใช้โซโลหรือยัง
8: เปิดแล้ว
4: ค่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณช่วงต้นปี68ค่ะใช่ที่รู้เรื่องก็คือกำลังจะเคลียร์ภาษีปี67อะค่ะ
3: ซึ่งตัวต้าเขาก็มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่มันเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาถือหุ้น 98% คนอื่นถือ 1% แล้วเขามีคนทำงานเขาก็มีสิทธิ์แต่คุณมองว่ามันผิดตรงที่ว่าคุณรับปากกับเพื่อนเอาไว้แล้ว
8: ใช่ตกลงกัน
3: ว่าคุณตกลงไว้แล้วคุณจะให้อย่างนี้
8: ใช่
3: กูมีบริษัทนี้ไม่ใช่ของกูหรอกของทุกคนเท่าเท่ากัน
8: และปีอื่นบางทีก็ปันผลแบบนั้นก็ตกลงกันแบบนั้นเท่าน
3: ั้นก็คือเคยจ่ายกันมา
8: ใช่ครับ
3: เคยจ่ายกันมาก่อนไม่ใช่ไม่เคยจ่ายเคยจ่ายกันมาก่อน
8: ครับ
3: แต่ทำไมวันนี้มึงถึงทำแบบนี
8: ้ใช่
3: จริงๆก็มีเงินใช้โซโลมึงก็เอาเงินใช้โซโลไปรักษาพ่อก็ได้นี่หว่ามึงต้องไปเอาเงินของเพื่อนเลย
8: ใช่ครับอ
3: ันนี้ที่คุณมอง
8: ใช่ครับ
3: โอเค
8: แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเริ่มกันใหม่ช่างมันงานนี้เรามีอะไรเราบอกกันนะเราคุยกันนะผมไม่แน่ใจว่าผมคุยประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์พอถัดจากนั้นอ่ะมาประมาณวันจันทร์วันอังคารอ่ะน้องผมก็น้องก็เหมือนโอเคพี่ยัดแคปิต้าคุยกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วเขาก็จะไปเคลียร์ภาษีประมาณผัดผ่านมาเสาร์อาทิตย์หลังจากที่คุยไปแล้วประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ครับวันจันทร์อังคารน้องมาเคลียร์ภาษีอีกปุ๊บน้องก็บอกพี่ตังหายอีกแล้ว
3: ของชายโซโล
4: ของ
8: เฟเฟ่ครับ
3: อ๋อของเฟเฟ่ก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วเหรอ
4: ไม่ใช่
8: ครับอันนี้คือหลังจากที่มันคุยกันไปแล้วครับประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์อะแล้วก็ต้องมาเคลียร์ภาษีอีกทีวันจันทร์หรือวันอังคารเพราะอยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเงินถูกเอาออกไปอีกในช่วงเสาร์อาทิตย์หลังจากที่คุยกันไปแล้วตกลงกันไปแล้วว่าโอเคเริ่มใหม่มีอะไรเราบอกกันนู่นนี่นั่นคือไปเอาอีกครั้งที่6พอผมรู้ผมก็คุยกับเขาแต่มันอาจจะเป็นความผิดผมเองที่ผมไปคาดหวังเขามากว่าเอาไป5-6เดือนติดไม่เห็นหน้าเพื่อนหรือคนอื่นบ้างหรอต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีเรื่องควบคู่กันด้วยว่าเพื่อนในสมาชิกเฟเฟ่ครับหลายคนเลยที่มายืมเงินผมบางคนกู้เงินนอกระบบนะครับพ่อแม่ป่วยพ่อแม่บางคนใช้เงินสวัสดิการรัฐนะครับเขาเดือดร้อนแต่เขาไม่เคยมาขอปันผลเขารอปันผลพร้อมคนอื่นเขาไปจัดการตัวเองกันก่อนเลยไม่โทษอะไรอย่างอื่นเขาไปจัดการตัวเองก่อนเลยจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแต่นี่คือพอผมมีด้านนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันไปแล้วเราเคลียร์กันไปแล้วเพื่อนแล้วทำไมมันถึงมีครั้งที่6อ่ะแล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยเราบอกกล่าวว่าสิเราคุยกันไปแล้วมันเป็นคำถามกับผมแบบเยอะมากครับเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาเดือดร้อนพ่อไม่สบายว่าไอ้เหี้ยคุยกันไปแล้วนี่พอเราคุยกันไปเสร็จ
3: มึงก็
8: ไปเอาอีกเราคุยกันไปแล้วว่าก็บอกไงเราทำแต่ตัวเราก็มีตังก็เหมือนเดิมครับอีหลอบเดิม
3: อ่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้คืออย่างนี้ยัดพี่เชื่อว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ความรู้สึกเป็นเรื่องความรู้สึกถูกไหมฮะคือยัดเองอาจจะรู้สึกกับต้าแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยสุดท้ายเนี้ยมันทำให้เรื่องนี้มันกลับกลายเป็นส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของชายโซโลด้วย
8: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวจะเข้าเรื่องชายโซโลครับ
3: โอเคเมื่อกี้คือเฟ้ๆนะ
8: ครับ
3: สุดท้ายคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยเงินก้อนที่ตังต้าออกมาเป็นบริษัทของต้าเอง
8: ครับ
3: แต่ในเมื่อต้าเคยรับปากกับเพื่อนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยในบริษัทเนี้ยไม่เป็นไรเท่าๆกันสุดท้ายต้ารับผิดชอบโดยการที่ทางฝั่งของยัดเองเนี่ยให้ยืมเงินไป 300,000 ให้ต้าเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้ต้าก็เอา 300,000 เนี้ยไปใช้กับเพื่อนๆอีก7คนที่เหลืออยู
8: ่ครับ
3: หลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องนี้ไป
8: ครับ
3: แล้วมาเริ่มใช้โซโล
8: ใช่คร
3: ับ แบบเต็มรูปแบบ
8: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
8: ครับ
3: พี่ถามนิดเดียวในเมื่อคุณรู้สึกกับต้ามันขนาดนั้นว่าต้าแม่งแย่ไปทำกับมันต่อทำไม
8: นั่นแหละพี่กำลังเข้าเรื่องเลย ผมทำไม่ได้ไง
3: นี่เลยเป็นประเด็น
8: ใช่ครับ
3: อ่ะยังไงต่อครับ
8: พอเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยเขาก็ไปคุยผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องบอกเพื่อนๆ เขาก็ไม่กล้าที่จะคุยบอกเพื่อนๆผมก็บอกว่าต้ามึงเชื่อกูเหอะมึงไปบอกเพื่อนๆอ่ะมึงเชื่อกูว่าไม่มีใครว่าอะไรเลยเพราะมันเป็นมึงไงมึงเป็นคนดีมันมึงเชื่อกูไปบอกอะแล้วสุดท้ายเขาก็ไปบอกพอไปบอกเสร็จก็จริงครับเพื่อนๆไม่มีใครว่าอะไรเขาเลยกลับถามเขาได้ซ้ำว่าอยากคุยอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าครับมีอันนี้มีเหมือนมีเป็น
4: แชทของ
8: เฟซของกลุ่มด้วยครับของเพื่อนๆอันนี้ผมต้องขออนุญาตพูดให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องจริงมันก็เริ่มต้น
3: อยากให้ดูใช่ไหม
8: ได้ไหมครับ
3: ได้สิเอาเชิญลองดูนะฮะคืออันนี้เพื่อความเป็นธรรมของทางนี้ก็ด้วยนะเพราะครั้งที่แล้วคือต้าเขาก็พูดแล้วทางนี้ให้เขาได้พูดบ้างเชิญครับมีไหมนี่นะฮะขอบคุณขยะเรื่องเสื้อกูไม่ทำนะต้าทำเลยอันนี้ใครพูดฮะ
8: อันนี้คนละอันครับ
3: คนละอันนะ
8: ต่อ
4: แชทต่อน่าจะไม่ได้ส่งไปให้อันนี้มันเป็นหลังจากที่เป็นแชทที่เตะพี่ยัดออกแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆทุกคนอะค่ะพร้อมจะคุยกับพี่ต้าแต่ว่าพี่ต้าเหมือนไม่คุยกับเพื่อนๆซึ่งพี่ต้าเคยไปออกรายการต่างๆว่าเพื่อนอะไม่สนใจเขาใช่ค่ะซึ่งเพื่อนๆก็ได้รับผลกระทบว่าทำไมมาอยู่ข้างยัดไม่อยู่ข้างเขาซึ่งอันนี้เป็นแชทที่สื่อให้รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยด้วยอะค่ะ
3: อ่ะโอเคเอาเป็นว่าตรงจุดเนี้ยของทางฝั่งของตัวเฟซจบตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไปเริ่มใช้โซโล ถูกไหม
8: ครับได้ครับ
3: เพราะว่าเมื่อกี้คุณบอกแล้วบอกว่ามันเป็นประเด็นที่จุดเริ่มต้นก็คือผมคงทำกันต่อไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นคนแบบนี
8: ้มันเหมือนมันมองแล้วมันไม่สนิทใจ
5: เหมือนมีแผลในใจ
8: แล้วพอมันตอนทำงานด้วยกันครับมัน
3: กระอักกระอ่วน
8: ครับ
3: กระอักกระอ่วน
8: ครับ
3: อ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาฟังต่อฮะเดี๋ยวถ้าให้ทางต้าเขาชี้แจงในมุมเขาด้วยนะ
8: ได้
3: มันจะได้ฟังโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
12: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
13: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: กับรายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ในสิ่งที่ยัดพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเฟสเฟ่แล้วก็เป็นที่มาที่ไปในความรู้สึกของเขานะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความรู้สึกที่รู้สึกเปลี่ยนไปกับตัวของต้าคือผิดหวังดีกว่าจะใช้ว่าเปลี่ยนไปเลยผิดหวังในสิ่งที่ต้าได้ทำเอาไว้ถูกไหมฮะจากนั้นเองเนี่ยมาชัยโซโลมันเกิดอะไรขึ้นผมถามคุณเลยดีกว่าชัยโซโลเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไง
8: ที่มาที่ไปชัยโซโลเนี่ยก็คือตอนที่ยังทำเฟสเฟ่อยู่ครับตอนนั้น
3: อ
8: ่ะผมอ่ะอยากออกมาทำบริษัทของตัวเองเพราะว่าผมไม่อยากไปมีปัญหากับเพื่อนเรื่องไอเดียของเราเราอยากทำแบบของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเบียดพื้นที่เพื่อนเพราะเวลาเฟสเฟ่เวลาทำงานกันก็จะต้องเคาะกันหมด 8-9 คนก็ต้องลงโหวตกันหมดว่าเลือกอะไรนู่นนั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็อยากทำแบบของตัวเองผมก็เลยจะออกจากเฟสเฟ่ผมก็เลยไปบอกต้าว่าเออผมจะออกจากเฟสเฟ่นะต้าก็มาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไปอ่ะกูขอไปด้วยขอมาทำด้วยกับผม
3: อ่
8: ะงานนี้ผม2คนอ่ะได้เพื่อนอ่ะถ้าจะมาทำด้วยอ่ะงานนี้ก็ไปคุยกับเพื่อนๆเฟซๆว่าจะทำว่าจะออกเพื่อนๆก็สุดท้ายก็คุยกันไปคุยกันมาก็ไม่ได้ออกก็อยู่กันต่อพอวันที่แยกย้ายจากเฟซๆมาก็ผมก็กลับมาที่โปรเจกต์เดิมก็คือผมก็จะออกมาทำอ่ะต้าก็ขอออกมาด้วย ขอมาทำด้วยกระทั่งซื้อบ้านหรือยังอื่นก็ขอมาอยู่ย่านเดียวกันด้วยเพราะว่าตีไปแล้วว่าเพื่อนตายครับ
3: มาอยู่ด้วยกัน
8: เพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรแบบนี
3: ้ทีนี้การลงเงินมีไหม
8: การลงเงินบริษัท
3: การลงเง
8: ินเปิดตอนแรกใช่ไหมครับเป็นผมครับ
3: ใครเป็นคนลงทุน
8: มันจะมีแค่เงินเปิดบัญชีครับ999 บาทอันนั้นน่าเป็นเงินคนละครึ่ง
3: เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ
8: ใช่ครับส่วนอื่นอ่ะตอนเปิดแล้วก็สายป่านของบริษัทอ่ะผมเป็นคนออกหรือดูแลก่อนใช่ครับ
3: บริษัทนี้ใครเป็นคนเปิด
8: บริษัทเนี้ยเป็นของพี่สาวของน้องแอมที่เป็นบริษัทอยู่แล้วครับแล้วก็เอามา
3: ชื่อว่าฤทธี
8: ใช่ครับ
3: ถูกไหม
8: ใช่ครับ
3: ฤทธีบริษัทนี้ในอดีตใครเป็นคนถือหุ้นนะครับ
4: เป็นพี่เขยพี่สาวค่ะ
3: สองคน
4: แล้วก็คุณแม่ของพี่เขยค่ะก่อนที
3: ่แล้วมีการมาเปลี่ยนเป็น3คนตอนแรกถือ2ก่อนถูกไหมฮะ
4: ตอนแรกเริ่มเลยถ้าแรกเริ่มเลย4ค่ะ4แล้วก็ลดลงมา
3: เป็น2
4: เป็น3ใช่ค่ะลดลงมาเป็น3
3: เรามีมั้ย
4: เป็น4ก่อนลดลงมาเป็น3แล้วก็มาเป็นของ
3: ฤทธีฤทธี
2: ผมไม่เป็นประเด็นนะครับพี่หนุ่ม
3: ไม่เป็นไรคือกำลังไล่อยู่เพราะว่าทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนถูกไหม
4: เปลี่ยน
3: มาเป็น
4: ของชัยโซโลค่ะ
3: เปลี่ยนไม่ใช่โซโลนะ
4: ค่ะ
3: ชัยโซโลก็คือจะมีคนที่ถือก็คือมี
4: พี่ยัดพี่ต้าแล้วก็มีแอมค่ะ
3: ยัด48ถูกไหมฮะ
4: 49ค่ะ
3: 49แล้วก
5: ็
3: 2
4: พี่ต้า49แอม2ค่ะ
3: โอเคอันนี้ใครเป็นคนกำหนดหุ้นอันนี
2: ้พี่หนุ่มพูดจริงนะครับประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเลย 2% ไม่ได้มีผลอะไรเลยครับแต่มันเป็นหลักกฎหมายณเวลานั้นที่มันจะต้องมี3คน
3: พี่เข้าใจ
2: แต่ทีนี้เอามาเป็นประเด็นว่าให้เมียมาถือ
3: ม
2: ันก็แล้วมันเสียหายยังไงอ่ะผม
3: ไม่ไม่ได้พูดถึงความเสียหาย
5: มันไม่เสียหายเพียงแต่ว่ามันก็มองว่าคะแนนเสียงมันเกิน50มัน51ต่อ49
2: แล้วพี่ต้าไม่มีแฟนเหรอครับตอนนั้นแล้วทำไมพี่ต้าไม่เอาแฟนเข้ามาถือ
3: ไม่เข้าใจไงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นมันคือว่าคือตอนนั้นใครเป็นคนกำหนดตรงนี้ที่กำหนดอ่ะ
4: เหมือนคุย
8: ก็เหมือนมันบังคับว่าต้องเปิด3คน
3: ก็เลยคุยเอาอย่างนี้ละกันแบบนี
8: ้ใช่ครับเปิด3คนแล้วก็มีผมมีแฟนมีเขา
3: ตกลงร่วมกัน
8: ใช่ครับ
3: ทั้งก็ตกลงร่วมกัน
5: ขอโทษนะหนึ่งคำถามตอนนั้นอาร์มเป็นที่ปรึกษาหรือยัง
2: ยังครับ
5: ยังใช่ไหม
2: ผมรับจ้างกู้ Facebook ทีหลังครับ
5: เพราะว่าเห็นคุณตั้งคำถามว่าต้าก็มีแฟนแล้วทำไมเอาแฟนเขาเข้ามาคืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณก็บอกว่าแอมยัด49
2: ถ้าวันนั้นเป็นที่ปรึกษานะเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับพี่ผมบอกได้เลย
5: ไม่แน่อาจจะหนักกว่านี้ก็ได
3: ้กูว่าอย่างนั้นแหละ
4: คือ
3: เดี๋ยวก่อนนะทีนี้เอาไม่เป็นไร49 49 2อำนาจในการเซ็นชื่อเนี่ยมีใครบ้าง
4: อำนาจในการเซ็นชื่อเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามและประทับตาบริษัทกรรมการตอนนั้น2คนค่ะเป็นพี่ต้ากับพี่ยัดค่ะแอมไม่ได้เป็นค่ะ
3: โอเค2คนนะฮะทีนี้เนี่ยการตกลงจัดการกันก็คือตัวต้าเองเนี่ยเป็นพ่อบ้านในการที่จะเบิกจ่าย
4: รับหน้าที่ดูแลในการดูแลเรื่องเงินนะคะเบิกจ่าย
3: แล้วตัวยัดทำอะไร
8: ผมก็คิดคอนเทนต์บริหารจัดการอย่างอื่นก็ทั้งหมดครับของบริษัทใช
3: ่แล้วอย่างไอ้เรื่องบ้านเนี่ยข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้น
8: ต่อ
3: คือคุณเองเนี่ยไปซื้อบ้าน
8: ครับ
3: เพื่อจะทำออฟฟิศถูกไหม
8: ใช่ครับไปซื้อใช่ครับไปซื้อทำออฟฟิศ
3: แล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บทำไมถึงไปใส่ชื่อของคุณ
8: ก็มันเป็นผมยืมบริษัท
3: เป็น
8: ผมเป็น
3: เงินยืมบริษัท
8: ใช่ครับ
3: เป็นเงินยืมกรรมการ
8: ใช่ครับเป็นเงินกรรมการคือ
2: กรรมการยืมเงิน
8: ผมมากรรมการยืมเงินคือผมก็เป็นหนี้บริษัทผมมันก็เลยจะต้องเป็นชื่อผม
5: ความหมายคือคุณยืมเงินบริษัทไปซื้อถูกไหมครับก็เลยใช้ชื่อคุณ
8: ใช่ครับ
5: ถ้าว่าคุณเป็นลูกหนี้บริษัทถามต้าแล้วหรือยัง
8: คุยหมดแล้วครับทุกอย่างเลยครับถามแล้วครับคุยกันหมด
3: ตกลงกันมีรายงานหรือมีอะไรไหม
2: หลักฐานการยืมเงินบริษัทรายงานก็อยู่ในรายงานของกรมพัฒน์อยู่แล้วครับอันนั้นเราส่งเข้ามาปะรายงาน
3: ค
2: ัดมาไหมที่ยืม
3: ไม่
2: พูดออกอากาศคนอื่นเขาไปตรวจสอบพี่ยัดอยู่แล้ว ว่าพี่พูดความจริงหรือเปล่าเพราะคนเขาไปค้นได้อยู่แล้วเป็นเอกสารมหาชน
5: มันค้นได้อยู่แล้ว
2: มันค้นได้อยู่แล้ว
5: เพียงแต่ว่าพี่หนุ่มแค่ตั้งคำถามว่าเริ่มต้นมาจากยังไง
2: เดี๋ยวผมถามพี่ต้ามั่งนั่นมีใบหุ้นหรือเปล่า
3: เดี๋ยวให้ถามแน่ๆ
2: ผมวันนั้นพี่หนุ่มไม่ถามพี่ต้าแบบนี้มั่งเลยครับพี่ต้านั่งเล่าไปหลักฐานชำระค่าหุ้นก็ไม่มี
3: พี่ไม่ถามเพราะเดี๋ยวรอให้อามาถามเอง
2: โอเคครับ
3: อามจะได้ถามเองไงดีกว่าที่พี่จะไปถามมีไหม
2: ดีครับพี
3: ่เดี๋ยวให้ถามเลยต้ายินดีตอบใช่ไหมต้า
2: ผมมีเหรียญตาผีมานะครับ
3: นั่นไงฮะยินดีใช่ไหม
7: ยินดีครับผม
3: ยินดีนะครับโอเคนะฮะทีนี้ยังไงต่อของคุณคือตอนนั้น
2: ก็ต้องเป็น
3: เงินยืมกรรมการ
7: ใช่
3: คือยืมไปเพื่อไปซื้อบ้าน
7: ใช่ครับ
3: มีหลักฐานลงเอาไว้ที่กรมพัฒน์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอขายบ้านเสร็จปุ๊บเงินก็กลับเข้าไปสู่บัญชีคุณ
7: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นชื่อผมยืม
3: โอเครถ
7: ครับครับผม
3: รถเหมือนกันไหม
7: ใช่ครับ
3: รถก็เหมือนกัน
7: ครับแต่ว่าที่เขาพูดมา
2: ขออนุญาตเบรกนิดนึงเงินเข้ามาที่บัญชีพี่ยัดสิบล้านแล้วมันไปไหนบ้างสิบล้านอันนี้พี่ต้องบอก
3: สิบล้านไปไหนบ้างสิบล้านคุณเอาเข้าบัญชีคุณแล้วไปไหนบ้าง
5: เป็นเงินบริษัททั้งหมดเหรอสิบล้านที่เข้าบัญชีพี่ยัด
4: ที่ขาย
2: ที่ขายบ้านได้
3: ขายบ้านได้
7: ครับ
3: ยังไงบ้าง
7: คือตอนนั้นเนี่ยที่คุยกันว่าที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ผ่อนบ้านตัวผมเนี่ยก็ผ่อนบ้านตัดสินใจที่ซื้อออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุยกันไว้ว่าโอเคเราจะมาอยู่เป็นครอบครัวแหละก็คือถ้าผมส่งบ้านของผมไม่ไหวเขาส่งบ้านของผมไม่ไหวคือที่เนี่ยเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตกลงอยู่ด้วยกันแบบนั้นเป็นบ้านละเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วผมก็คิดว่าก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น้องแอมเขาน้อยใจด้วยว่าผมตัดสินใจว่าจะเอาเขามาอยู่ในครอบครัวแหละ
2: พี่เล่าชัดๆไปเลยเงินไปไหน
7: เอา
2: ชัดๆเลยพี่
3: เงินไปไหนไม่ต้องอ้อมเลยเอาเงินไปไหน
7: อะไรครับ
3: เงินพอขายบ้านหลังนี้แล้ว
7: เงินเข้าบัญชีผมพอเสร็จแล้วผมก็มาซื้อคาเฟ่หรือออฟฟิศใหม
3: ่
7: ใช่ครับ
3: ซื้อคาเฟ่นะ
7: ใช่ครับ
3: เป็นออฟฟิศใหม่นะ
7: ใช่ครับคาเฟ่และออฟฟิศใหม
3: ่อันนี้ไต่เป็นชื่อ
4: พี่ยัด
7: ก็ชื่อผมครับ
3: กลายเป็นชื่อยัดอีก
7: ใช่อัพก็มันเป็นเงินที่ผมค้างบริษัท
3: โอเค
5: ทำไมไม่เคลียร์บัญชีให้ชัดเจนหรือว่าเมื่อยืมบริษัทมาไอ้10ล้านก็เคลียร์บริษัทไปที่เหลือค่อยมาซื้อคาเฟ่ผมตั้งคำถามคือ10ล้านคือบ้านหลังแรกที่คุณซื้อใช่ไหมครับคุณบอกคุณเอาเงินยืมบริษัทมาเอาคุณขาย10ล้านไปเนี่ยเอาไปไหนผมเลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่เคลียร์หนี้บริษัทก่อนแล้วค่อยเอามาซื
7: ้อตอนนั้นไม่รู้ครับแค่คิดว่าเพราะไอ้ที่ซื้อออฟฟิศครับมันซื้อได้แค่อยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วจะเป็นจะต้องขายเพราะมีปัญหาในหมู่บ้านปึ้งแต่ว่าไอ้ที่ตอนนั้นมันแค่คิดว่าเราจะไปซื้อที่ใหม
5: ่ก็เลยยังไม่เคลียร์เงินบริษัท
7: ใช่ครับเพราะจะไปซื้อที่ใหม่ก็เอาเงินไปซื้อที่ใหม่ครับ
3: โอเคเข้าใจได้ว่าโอเคก็คือคุณต้องการที่จะทำเพื่อบริษัทนั่นแหละก็คือจะไปเปิดเป็นออฟฟิศ
7: ใช่ครับเปิดเป็นออฟฟิศแล้วก็จะได้อยู่เป็นที่ของกันเองด้วยว่าเผื่อวันนึงเราส่งบ้านของกันเองไม่ไหวนะตรงเนี้ยเราก็มีที่ซุกหัวนอนกันนะครับ
3: แล้วรถกี่คัน
7: รถกี่คัน
4: แล้วก็มันมีเงินที่พอ10ล้านนะคะขายบ้านระหว่างนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบอย่างเช่นพอช่วงหลังๆค่ะบริษัทมันมีความไม่เสถียรเราต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ยัดเขาก็จะโอนเงินของบัญชีเนี้ย
3: ไอ้สิบล้านเนี้ย
4: เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยเป็นแสนบ้างเป็นล้านบ้างเพื
3: ่อโอนเข้าไปที
4: ่บริษัทไชโซเพราะว่าหนูอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้อะค่ะเราก็จะถามทุกครั้งว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายไหมคะโดนแบบมีเราต้องเสียภาษีไหมคะคือหนูไม่รู้ว่าทางเอาซอร์สเขาบอกว่าถ้าเงินไม่พอในบริษัทเงินในบัญชีกรรมการก็โยนกลับไปในบริษัทได้ก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นรายรับมันเหมือนเป็นการรักษาสภาพคล่องในบริษัทก็จะมีช่วงที่เงินในบัญชีตรงนี้โอนเข้ากลับไปสู่บริษัทด้วย
3: ทีนี้เดี๋ยวกันนะเข้าใจทีนี้ประเด็นอย่างนี้ก่อนคือตกลงแล้วเนี่ยเงิน10กว่าล้านออกมาซื้อบ้านเสร็จปุ๊บขายเสร็จปุ๊บเงินกลับเข้าบัญชีของยัดยัดก็เอาเงินอันนี้ไปซื้อคาเฟ่ก็เป็นออฟฟิศเป็นทำเป็นออฟฟิศด้วย
7: ครับ
3: ถูกไหมฮะแล้วรถเนี่ยกี่คัน
7: รถ
4: ถ้าใช้เงินในบัญชี10ล้านน่าจะมีรถบ้าน
7: จะมีรถบ้านมั้งครับแล้วก็
3: อันนี้แยกออกมาจาก10ล้านนี่ถูกไหม
2: อยู่ใน10ล้าน
7: ไม่อยู่ใน10ล้านครับ
3: อยู่ใน10ล้านนี้นะ
2: ใช้เงิน10ล้านไปซื้ออะไรบ้าง
7: ใช่คร
3: ับ สิบล้านนี่ไปทำอะไรบ้างคือไปซื้อคือขายไปแล้วเงิน10ล้านมันถูกทยอยออกมาแล้ว
7: คร
3: ับ พอขายบ้านไปปุ๊บออกมา10ล้านเนี่ยก็คือ1ไปซื้อออฟฟิศซื้อคาเฟ่
8: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะมามีเป็นตัวรถ
4: รถบ้านครับ
3: รถบ้านและพวกรถต่างๆแล้วนะมันอันนี้รถบ้านนะ
4: ที่เป็นประเด็นนะคะที่พี่ต้าบอกพวกรถก่อนๆนะคะมันคือการที่ช่วงแรกๆที่เปิดบริษัทอะค่ะเอาเงินออกไปจริงไหมจริงด้วยความที่ว่าณตอนนั้นเราเอาเงินออกไปแล้วก็มันมีการโอนเงินให้พี่ต้าด้วยเช่นกันค่ะหมายถึงสมมติว่ายอดเงินซื้อรถเท่านี้มันก็มีช่วงที่แบบเหมือนพี่ยัดออกมาก่อนเพื่อซื้อรถคันนี้ใช่ไหมคะแล้วพอพี่ยัดสนใจอยากได้รถคันนี้ก็อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฮ้ยเราคุยกันแล้วเพราะว่าพี่ยัดเอาเงินออกมาแล้วพี่ต้าก็เอาเงินคืนกลับไปรวมทั้ง2คันที่เคยซื้อมามันจะมี2คันที่หนูเห็นบัญชีแล้วว่าที่พี่ต้าพูดว่านิสสันโน้ตยอดมันประมาณ 300,000 นะคะแล้วก็จะเป็น GTO คันสีส้มยอดมันประมาณ1ล้านค่ะมันจะมีเงินออกจากบัญชี 300,000 กว่าบาทแล้วก็มีเงินออกจากมาทางหนูนะคะอีก1ล้านบาทรวมเป็นล้าน3นะ2ยอดนี้นะคะ
3: 300,000 นี่คือไปอยู่กับใคร
4: 3หยุดโอนมาบริษัทโอนมาให้หนูค่ะ
3: โอเค
4: เป็นซื้อรถโน้ตจริงไหมจริงค่ะแล้วก็ซื้อ GTO จริงไหมจริงค่ะคันสีส้มเนี่ยค่ะจริงค่ะแล้วก็จะเป็นเงินโอนเข้าพี่ต้าล้าน 300,500 เหมือนกันคือเหมือนหนูเอาออกมาเท่าไหร่ก็โอนให้พี่ต้าด้วยพี่นึกออกไหมคะค
3: ือการแบ่ง
4: ใช่ค่ะเป็นการแบ่งคือไม่ใช่ว่าหนูเอาออกมาแล้วเขาไม่ได้ไปเขาก็ได้ไป
3: คือแสดงว่าไอ้รถคันไอ้ GTO กับรถโน้ต 1,300,000 บาทคุณออกมาซื้อรถแต่ต้าได้เงินสดไป 1,300,000 บาทถูกมั้ย
4: ใช่ค่ะ
8: ครับ
3: ต้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
7: ครับผม
3: คุณได้มั้ย 1,300,000 บาท
7: 1,200,000 ครับ
3: 1,200,000 ใช่มั้ย
7: ประมาณปี63ก็เขาโอนมาให้เป็นแบ่งกันครับ 1,200,000พอโอนปุ๊บเขาก็ยืมผมกลับไปอีก 550,000 ครับปัจจุบันยังไม่คืนให้ครับแล้วก็ทุกปีเขาก็จะเอาตังค์ออฟฟิศไปซื้อรถทุกปีครับ
3: คุณยืนยันนะ
7: แล้วก็จากนั้นอ่ะหลังจากก้อน 1,200,000 ผมไม่เคยได้อีกเลยครับมีปี64ท้ายปีเขาเอาเงินออฟฟิศ3,000,000ไปซื้อรถ2คันครับผมก็ไม่ได้ 1,500,000 ครับ
3: อันนั้นเป็นยืมกรรมการอีกมั้ยไอ้3ล้านนั่น
4: น่าจะเป็นการคุยกันนะคะคือคุยกันว่าเอาเงินออกไป
3: เป็นเงินยืมกรรมการนะโอเค
8: ก็เป็นเอกสารตอนออกครับใช่ครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวคืนเวลาสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลเดี๋ยวให้คุยยาวๆผมเรียกเขาลงมานั่งเลยได้ไหม
8: ก็ได้ครับได้
3: เอาลงมานั่งเลยได้ไหม
8: ถ้าเขาไม่โกหกก็ได
3: ้ครับเขาไม่โกหกเดี๋ยวเอาเขาลงมานั่ง
8: จะได้
3: ยุ่งที่เลย
8: ความจริงกันเพราะ
3: งั้นจะได้มองหน้ากันเลยว่าเป็นยังไง
8: ครับผม
3: ผมถามคำเดียวก่อนจะพักเบรกนี้คุณยืมเป็นเงินยืมกรรมการออกไปเนี่ย10กว่าล้านเนี่ย13 14ล้านเนี่ยต้าเคยทำเรื่องของการเป็นเงินยืมกรรมการออกไปบ้างไหม
4: เหมือนไม
2: ่คือเหมือนไม่มี
4: ไม่มีค
8: ่
4: ะ
8: ไม่มีครับ
3: ต้าไม่เคยยืมเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: อันเนี้ยเป็นเงินยืมกรรมการเนี่ยผมถามไม่ง่ายเลยเงินยืมกรรมการเนี่ยมันอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่ต้าเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใช่ไหม
2: ใช่
4: ถ้าในชื่อตามบจ5ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่นะ
8: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องย้อนกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมต้าก็ยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงิน10กว่าล้านนี้อยู่ถูกไหม
2: ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะเพราะว่ากำไรสะสมถ้าพูดณวันนั้นนะผมถือว่าถูกครับแต่ถ้าจะแบ่งผลประโยชน
3: ์ผมไม่ได้พูดถึงวันนี้ผมพูดถึงวันนั้นว่าถ้าเกิดว่ามันย้อนกลับไปเนี่ยต้ากลับไปอยู่ตรงจุดเดิมเนี่ยณวันนี้กลับไปอยู่จุดเดิม
2: ถ้าจะนับอย่างนั้นได้ครับพี่หนุ่ม
3: ได้ถูกไหมเงิน10กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าครึ่งนึงก็เป็นของต้าเขาถูกไหม
2: ใช่ถ้าถือซึ่งเป็นเขาไม่ได้นะทางกฎหมายไม่ใช่นะแต่ถ้าถืออย่างนั้นได้แต่ถ้าทางกฎหมายไม่ใช่ทางบัญชีไม่ใช่แบบนั้น
5: ก็ผมถึงได้ถามไงว่าตอนคุณขายบ้าน10ล้านนะคุณเคลียร์บัญชีเคลียร์เงินยืมบริษัทกับไปยัง
2: ยืมพันได้ครับพี่ทางบัญชีคือยืมพันปี1ปีสมมติยืมพันปี67แล้วไปปี68ได้ในทางบัญชีมันก็จะกลายเป็นสะสมทีนี้พอสะสมปุ๊บถ้าเราจะปันผลหรือเลิกกิจการเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึง
5: แต่เงินยืมคุณอย่าลืมนะโดยหลักการยืมเงินคุณต้องเสียดอกเบี้ยให้บริษัทด้วยนะ
2: บริษัทได้ประโยชน์ครับใช่
8: ครับ
5: คุณก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้บริษัท
8: เพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ตอนนู้นก็เท่ากับผมเป็นหนี้
5: บริษัท
8: เ
5: ป็นหนี้บริษัท
3: เป็นหนี้บริษัทอย
5: ู่พร้อมดอกเบี้ย
3: ใช่
2: คือเรื่องนี้ผมเคยคุยไปแล้วแต่ยอดมันไม่ลงตัวพี่หนุ่ม
3: เคยคุยกับเขาแล้วใช่ไหม
2: ผมพูดต่อหน้าพระครับ
3: ของอาจารย์รักป่ะ
2: ใช่ครับมาไล่ผีด้วยครับ
3: โอเคอ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา

0: คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กลับเข้ามาสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้ป้าลงมานั่งนี่แล้วนะฮะไปไมค์ซะก่อนโอเคได้ไหมโอเคนะครับสวัสดีครับต้าครับนั่นแอะนะสวัสดีครับแอะครับแล้วก็ไข่มุกนะฮะเมื่อกี้อยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาคือจริงๆวันนี้คือพี่ว่ามาคุยกันเนี่ยอย่างน้อยคือถ้าเกิดมันหาทางออกได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันถ้ามันจบได้ก็ดีแต่ทีเนี้ยทางเนี้ยเขาบอกเลยบอกว่าเขาอยากให้ตัวต้าเองเนี่ยยอมรับก่อนว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แต่อย่างเช่นเรื่องอะไร
3: ก็ตอนที
2: ่กล้าที่จะพูดใช่ไหมเขานั่งอยู่ในกล้าที่จะพูดนะ
3: กล้า
2: โอเค
3: กล้าครับก็อย่างที่ตอนที่ออกมันเป็นตกลงกันไว้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เซ็นออกว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้เอาอะไรคุณแสดงความรับผิดชอบที่เกิดเหตุการณ์ตอนที่เอาเงินเฟซไปแล้วก็คุณเป็นคนขอออกเองด้วย
2: เรียกมึงก็ได้มึงขอออกเองใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
4: มีหลักฐานอะไร
5: ขึ้
4: น
5: ของไข่มุก
2: เอาไงนะฮะหลักฐานคืออะไร
6: แชทอะค่ะ
4: ที่
6: พี่เคยเปิดไปแล้วเนาะเป็นแชทของแอมคุยกันแล้วก็จะมีแชทของพี่ยัดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่เหมือนหนูไม่ได้แคปส่งให้เนาะ
2: ลองขึ้นดูนะ
6: มันจะเป็นแชทเดิมอะค่ะครั้งที่แล้วพี่เขาเปิดไปแล้ว
2: ผมไม่ได้ส่งให้
6: เป็นแชทเดิมของครั้งที่แล้วที่พี่ต้ามาเปิดเป็น
2: แชทเดิมของครั้งที่แล้วที่ต้าเคยเปิดใช่ไหมแชทเดิมใช่ไหม
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเคยเปิดไปแล้ว
2: อันเก่านะเอาโอเคลองดูนะ
3: ลองไม่ส่งให้เลย
6: คุยกับพี่ยัดแล้ว
2: อันนี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: ขอขยายใหญ่หน่อยพอดีขอแว่นสักนิดนึงเงินเบิกอยู่ที่พี่อะไรเนี่ย
6: อันนั้นไม่เกี่ยวค่ะ
2: ไม่เกี่ยวนะโอเคค่ะขึ้นมาคุยกับพี่ยัดแล้วนะครับพี่ขอโทษจากใจจริงเซฟความรู้สึกอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ได้แสดงความขอโทษจริงๆและก็โดนเขาด่ายาวพี่บอกเขาแล้วว่ายังรักยังอยากทำงานด้วยแต่เข้าใจความอึดอัดไม่อยากเจอพี่บอกจะสแตนบายรอเรียกใช้งานไม่เรียกก็เข้าใจครับเรื่องถอดชื่อพี่ออกต้องทำอยู่แล้วครับบริษัทช่องทรัพย์สินก่อนหน้าต้องเป็นของพี่ยัดอยู่แล้วครับพี่ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นเจ้าของอยู่เดิมแล้วและไม่เคยช่วยหาเงินและแก้ปัญหาครับพี่ไม่เอาเงินเลยครับนี่นะพี่ไม่เอาเงินเลยครับก่อนหน้านี้เขาไม่อยากออกมาทำงานเพราะพี่รอบนี้มันหนักกว่ามากถ้าพี่ไม่เฟดออกมาจะซวยกันหมดนะพี่อยู่ต่อก็คือมีแต่รอทำร้ายความรู้สึกเขาพี่ผิดเองและพี่นิสัยเหี้ยด้วยเขารู้นิสัยท่าแท้แล้วจริงๆเขารู้นานแล้วแต่พยายามลืมแต่มันหนักเกินเขาแล้วพี่ก็ยังต้องใช้เวลาปรับปรุงร่างเหี้ยเห็นแก่ตัวมันเป็นนิสัยนี้มานานแล้วครับพี่ขอออกมาครับพี่จะบอกทุกคนว่าพี่ผิดพี่เหี้ยไม่มีทางพลาดพิงให้พี่ยัดและออฟฟิศเสียหายแน่นอนครับถูกไหม
6: ค่ะ
3: ครับ
2: อันนี้คุณเลยยืนยันว่าก็เขาไม่เอาเงินเอง
6: ค่ะ
3: แต่อันนี
2: ้แล้วก็จะออกเอง
3: อันนี้พิมพ์นะครับแต่การคุยก็มีคุยกันแล้ว 4-5 รอบใช่ครับ
6: เพราะว่าหนูอะค่ะหนูจะคุยกับพี่ต้า
7: ผมขอแทรกนิดนึง
2: เชิญครับ
7: คือวันนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าทางนี้พูดความจริงมันก็จบทางนี้เขาก็รับเราจะไม่พูดถึงเรื่องทางคดีหมายความว่าถ้าพี่ต้าบอกว่าโอเคถ้าอย่างนี้จริงปุ๊บแล้วก็มาคุยกันเรื่องของเงินที่ต้องเคลียร์ฝั่งพี่ต้าแบบนี้นะพี่ต้าเข้าใจตรงกันนะครับคือเงินก็คือเงินที่จะเคลียร์ก็คือหมายความว่าณวันนั้นถ้ามันตรงกันอะไรกันก็มาเคลียร์ทางบัญชีกันว่ามันยังไงมันเท่าไหร่ประมาณนี้นะพี่จะได้ไม่ต้องเกรงว่าเอ้ยมันจะยังไงก็คือพี่ทางพี่ยัดเนี่ยแกอยากได้ว่าพี่พูดจริงไหมประมาณนี้โอเคครับพี่
2: พูดจริงไหมคือ
7: โอเคป่ะครับพี
2: ่พูดจริงไหมคือ
6: ณวันนั้นที่เราคุยกันพี่บอกว่าพี่ไม่เอาอะไรเลยจริงไหมคะ
2: อ
6: ่
2: ะนะตาเชิญ
8: สิ่ง ที่ปรากฏในแชทแล้วนะวันนั้นที่คุยกันนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเกือบ2ปีครับซึ่งณบริบทหรืออาการทางจิตณตอนนั้นนะครับอย่างวันนี้ดีขึ้นแล้วแต่ณวันนั้นนะครับผมเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นไม่อยาก
2: ตายไปแล้ว
8: ไม่อยากจะตื่นไม่อยากหาทุกลมหายใจคือทรมานผมไม่รู้ว่าผมจะหนีออกมาจาก พ่วง

0: ที่โดนครอบงำบังคับผมกูด่าทุกวันผมไม่รู้ผมจะออกมาอย่างนั้นผมตัวคนเดียวผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมไม่สามารถเอาเรื่องที่ผมโดนอะไรจากที่บริษัทจากยัดผมไม่สามารถเอาไปปรึกษาใครได้ผมปรึกษาแฟนไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่น้องไม่ได้เพราะผมเขาอยู่ข้างหลังผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมก็ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วผมก็ไม่มีสังคมไม่ชีวิตผมมีแต่ยัดแต่ปรากฏว่าผมคิดว่ายัดเป็นเซฟโซนแต่ปรากฏว่ายัดเป็นพิษของผมเหมือนอยู่นรกแล้วผมเริ่มนั่นแหละมีอาการทางจิตเวชมาโดยตลอดผมพยายามที่จะ
1: เอาตัวออกมา
0: ตอนแรกไม่รู้ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงจนผมรู้สึกว่าการไม่มีชีวิตอยู่มันคือการแก้ปัญหาผมพยายามที่จะขอต่อๆหลายรอบมากจนสุดท้ายผมก็ปรึกษาจิตแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็แนะนำว่าอย่าไปแก้ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้คุณเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นคุณเลือกแล้วกันคุณลิขิตว่าคุณจะขอต่อจากไปแล้วครอบครัวคุณจะอยู่ยังไงหรือคุณจะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นใจผมอะผมอยากจะลาไปเลยเพราะผมไม่ไหวแล้วแต่ผมคิดถึงครอบครัวพ่อผมป่วยติดเตียงแม่ก็ไม่มีอาชีพเป็นแม่บ้านน้องเป็นออทิสติกน้องผมทิ้งครอบครัวไม่ได้ผมจึงเลือกว่าผมขอเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นดังนั้นอะที่พิมพ์ไปมันเป็นห่วงที่ผมขอเอาชีวิตรอดผมขอเอาชีวิตไว้อย่างน้อยผมมีชีวิตผมเริ่มต้นใหม่ทำงานเลี้ยงครอบครัวดีกว่าที่จะฝืนต่อไป
1: คือมุมที่ต้ากำลังจะบอกคือณเวลานั้นนะคือกูไม่คิดอะไรแล้วกูไม่เอาอะไรแล้ว
0: ครับอยู่ก็
1: ในไทม์ไลน์นั้น
0: ผมอาจจะขอต่อตัวเองเสร็จสำเร็จในสักวัน
1: คือเขามองแบบคืนนี้เขามองแบบนั้น
0: ผมไม่มีวันเถียงชนะเขาในทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องบอลทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเฟสเฟ่ที่เขากล่าวเอ่ยมาตอนแรกคุยกันดิบดีว่าผมเป็นเจ้าของเงินเป็นของผมเขาอยากจะเปลี่ยนใจวันไหนก็ได้และพอเถียงกันเขาผมก็ต้องยอมก็ต้องเป็นฝ่ายชนะทั้งตัวผมก็ยอมด้วยความรักด้วยมันลักษณะมันเหมือนเรากับแฟนนะครับบางทีอ่ะเราอยากให้แฟนรักเราบางทีเราก็ต้องยอมเป็นคนผิดเองโดยที่เราไม่ได้ผิดเพื่อแค่ว่าอยากให้แฟนเขารักเราแล้วผมอ่ะรักเขามากผมก็อยากให้เขารักผมมั่งผมก็อะไรยอมผมก็ยอมต่อให้ผมไม่ผิดผมก็ยอมอย่างเรื่องเฟสเฟ่เนี่ยเถียงกันผมบอกว่ามันเงินผมเขาก็บอกไม่ใช่จนสุดท้ายเขาก็หงุดหงิดนู่นนี่นั่นผมยอมแล้วพิมพ์ไปบอกเพื่อนเขาว่าบอกให้ผมพิมพ์ผมก็ยอมผมก็พิมพ์ทุกอย่างแล้วเขาอ่ะบอกว่าเขาบอกเพื่อนเพื่อนเฟ่ว่าทำไมพวกมึงไม่เคยรักกูเลยกูอยากให้พวกมึงรักกูมั่งผมก็พิมพ์เพิ่มต่อท้ายเพื่อให้แสงให้อะไรกับเขาให้ใจกับเพื่อนๆว่ายัดเป็นคนดียัดรักพวกมึงผมยอมทำทุกอย่างเพื่อเขา
1: คือคุณจะบอกเขาเป็นคนให้คุณพิมพ์เหรอ
0: ครับ
2: พี่
0: เขาชี้นกเป็นนกผมไม่ยอมทำทุกอย่างขนาดว่าเขาให้ผมไปเปลี่ยนศาสนาผมก็จะไปเขาให้ผมเลิกกับแฟนผมก็จะเลิกเขาให้ผมโกนหัวผมก็โกนเขาให้ทำอะไรผมทำหมดมันเป็นความไว้ใจผมตั้งเป้าว่าผมจะซื่อสัตย์กับเขาเขาให้ทำอะไรผมทำหมดมันเป็นความรักแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมรักเขามาตลอดเขาไม่รักผมตอนไหน
1: โอเคนะ
3: น่าละพี่แล้วจะคุยกันยังไงมันแฟนตาซีมันแล้วมันจะคุยกันยังไงอะไรก็เป็นผมไปหมดทุกอย่าง
1: คืออย่างนี้พี่คือทีนี้เอางี้ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้คือเขาพยายามอธิบายให้ฟังว่าไทม์ไลน์ในชีวิตเขาตอนนั้นนะมันเป็นแบบนี้นะฮะคือถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาเป็นแค่ตรงนี้ที่ว่าตอนนั้นคุณพิมพ์ไปจริงๆใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์ไปในลักษณะที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ากูไม่เอาอะไรแล้วกูอยากออกเอาชีวิตออกมาแล้วก็เลยต้องพิมพ์ตรงนั้น
0: เขามาตามตื้อผมที่บ้านไม่ยอมให้ผมออก ทุกวันผมนอนอยู่ตีห้าเคาะประตูห้องนอนปังปังปังปังเข้ามาลาก
1: ใคร
0: เพื่อนผมเนี่ย
1: ก็คือคุณยัดเนี่ยนะ
0: เพราะตอนนั้นผมขอออกมาแล้วแล้วเขาไม่ยอมให้ออกเขาก็ลากผมขึ้นรถบอกจะไปราชบุรีเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันที่นู่นผมก็เพื่อนเรามีงานเราไปไม่ได้งั้นเขาก็ไม่ยอมคือเขาจะไม่ยอมให้ผมออกครับไอเราอ่ะก็อยากจะหนีออกมาส่วนเขาก็ไม่ยอมให้ออกมาผมก็เลยแบบพิมพ์อ่ะถ้ามันคุณจะทำยังไงให้ปล่อยผมไปอ่ะผมยอมทุกอย่างแต่น้ำมันคืนนะอารมณ์นะห่วงตอนนั้นนะครับแต่ผมบอกตรงๆว่ามันไม่เป็นธรรมผมแค่มาเรียกร้องความเป็นธรรม
1: คือณตอนนี้พี่ว่าเรา
3: คุยเรื่อง
1: มันไม่ใช่คุยเรื่องมันเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคือทางนี้เค้าคงจะอัดอั้นน่ะนะทางนี้เค้ารู้สึกว่าเออมันทางนี้เค้าพิมพ์ให้แบบนี้จริงๆมันยังหาตรงกลางกันไม่เจอ
2: ก็น่าจะเป็นคําถามที่ยัดบอกว่าขอให้ต้าพูดความจริงนี่คือความจริงที่เค้าพูดผมรู้สึกอย่างนั้นแต่อาจจะไม่ตรงใจยัดหรือเปล่าผมไม่รู
3: ้มันไม่ได้ตรงกับเรื่องจริงครับแค่นั้นเองมันไม่ได้ตรงใจผมมันไม่ได้ตรงกับเรื่องจริง
4: ด้วยความสำหรับหนูอะค่ะพี่ตาเขาพูดมาแบบนี้แต่เราอะคุยกันอะหมายถึงการคุยอะค่ะหนูมั่นใจในตัวเองว่าหนูคุยกับพี่ตาหลายรอบมากแม้กับวันที่เขายังยืนกรานว่าเขาขอออกยังไงเขาก็ขอออกหนูบอกกับเขาด้วยซ้ำเป็นคำพูดว่าพี่ถ้าพี่ออกอ่ะทรัพย์สินทุกอย่างอ่ะพี่จะเอายังไงจะแบ่งกันยังไงพี่บอกหนูได้เลยนะ
1: เขาเคยพูดไหม
4: ณตอนนั้นอ่ะไม่ได้อยู่กับพี่ยัดไม่ได้อยู่กับพี่ยัดนะคะหนูคุย
1: แต่แอมคุยกับเขาใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่ค่ะแอมคุยแอมมั่นใจมากว่าแอมคุยแล้วก็เขาก็ยืนยันคำเดิมว่าพี่ไม่เอาอะไรเลยครับซึ่งอันเนี้ยแอมบอกกับทุกคนเลยค่ะที่แอมเจอจริงๆพี่ต้ารักพี่ยัดมากจริงๆพี่ยัดก็รักพี่ต้ามากจริงๆเรารู้เห็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าแอมอ่ะบางครั้งเขาคุยกัน2คนน่ะเราก็ไม่เห็นถึงบริบทที่เขาคุยกันแบบส่วนตัวด้วยแต่อันไหนที่แอมอยู่ในบริบทนั้นด้วยแอมก็จะยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งณไทม์ไลน์ตอนนั้นน่ะพี่ต้าก็ยืนยันกับแอมจริงๆว่าพี่ไม่เอาอะไรเลยเพราะแอมพูดว่าพี่ถ้างั้นนะพี่ออกอะพี่จะเอาอะไรไหมถ้าเป็นเงินสดในบัญชีเรามาดูกันเลยว่ายังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินหรืออะไรอะเราค่อยว่ากันได้ไหมหรือยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการถูกต้องไหมคะ
3: เขาบอกอีกว่าเป็นภรรยานี่ไง
4: คืออ
0: นุญาตนะครับ
4: พี่ไม่ต้องไหว้หนู
0: ขออนุญาตนะ
4: พี่ไม่ต้องไหว้หนู
0: พี่จะพูดอะไรต่อจากนี้จะกระทบกระเทือนหนูพี่ต้องขอโทษ
4: ค่ะได้เลย
0: นะวันนั้นที่คุยกับหนูอะ
4: ค่ะ
0: หนูไม่เกี่ยวเราเปิดบริษัทคู่กันพี่คุยกับหนูเพราะว่าคุยไปไม่เป็นผลเพราะว่าพี่หยับพี่รำคาญ
4: หนูจะได้เข้าใจ
0: ว่าเราต้องตกลงกัน2คนเราเป็นเจ้าของคู่กัน
4: เพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าพี่ต้าคิดแบบนั้นนะวันนั้นนะคะแอมไม่มีความรู้สึกนั้นเลยแอมคุยด้วยความที่ว่า
0: หนูไม่เกี่ยว
4: พี่ต้ากับพี่ยัดเป็นเพื่อนกันเราตลอดระยะเวลาที่เจอปัญหามาค่ะแอมพยายามจะบอกกับพี่ต้าแม้กระทั่งพี่โบที่อยู่ด้วยกันนะคะว่าพี่คุยกันอยากให้พี่คุยกันทุกอย่างคือเราอยู่กันมานานแอมอยู่กับพี่ต้ามานานมากเพราะว่าแอมคบกับพี่ยัดมาเป็น10กว่าปีใช่ป่ะคะก็จะเห็นเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเขารักดูแลกันก็อยู่แบบนี้ด้วยกันมาตลอดคือทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะแอมก็เลยเอาตัวเองอะไปคุยกับพี่ซึ่งมันจริงๆว่าพี่คุยกันเถอะถูกต้องไหมคะแต่พอมันเป็นเรื่องที่เราเหมือนฝั่งเนี้ยด้วยความที่ว่าพอเจอเรื่องมาเหมือนที่เขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์อยู่ในนั้นความเขาไม่ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างแอมก็แบบกับพี่โบอย่างเงี้ยพี่เรามีอะไรคุยกันไหมแม้กระทั่งวันสุดท้ายเหมือนที่แอมบอกแอมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพี่พูดแบบนั้นจริงๆถึงพี่จะคิดว่าหนูไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องของหนูก็ตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวหนูด้วยที่หนูก็ต้องจัดการณตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งสิ่งที่เหมือนพี่ยัดพูดมาเสมอว่าต้องการความจริงอ่ะเพราะในขณะช่วงเวลานั้นจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆพูดแบบนั้นจริงๆแม้กระทั่งพี่ก็พูดเองว่าพี่ไม่เคยเห็นเพื่อนเฟซเฟ่คนไหนเป็นเพื่อนเลยพี่ก็พูด เพราะเราคุยกันว่าพี่เกิดอะไรขึ้นหนูพยายามเข้าไปคุยทุกอย่างแล้วหนูไม่เคยทะเลาะกับพี่ต้าเลยหมายถึงในความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราคุยกันถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะพี่มีปัญหาหนูอาจจะไปยุ่งกับชีวิตพี่ในการแบบเฮ้ยพี่เป็นไงคือเงินไม่พอใช้หรืออะไรอ่ะเราก็คุยกันถูกต้องไหมพี
3: ่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานอะเรื่องต้ามาก่อนแฟนผมอีก
0: ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ก็อาจจะพูดอะไรไม่ดีกับผู้หญิงต้องขอโทษ
4: พี่ไม่ต้อง
0: ผมร
4: ู้
0: สึกไม
4: ่
0: ด
4: ี
0: ที่แบบพูดไม่ดีกับผู้หญิง
4: พี่
0: จากนี้ผมไม่ขอเถียงกับน้องแอมแล้วผมไม่อยากพูดไม่ดีกับผู้หญิงผมว่าสุภาพบุรุษมันต้องแบบ
4: พี่แอมเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะพูดว่ามันไม่ได้เป็นการเถียงกันเราพูดในมุมของความจริงดีกว่าเราแอมไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันคือการเถียงเราพูดนะขนาดนั้นเราพูดความจริงว่าแอมรับสารมาแบบนี้จริงๆตรงไหนที่แอมไม่ได้อยู่แอมก็ไม่สามารถไปพูดได้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของพี่สองคนแต่ถ้าตรงไหนแอมอยู่แอมก็จะยืนยันคำนั้นเหมือนเดิมค่ะ
2: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับถ้าตั้งคำถามว่าต้าเขาพิมพ์อย่างเงี้ยว่าเขาไม่อยากจะเอาอะไรของชัยโซโลเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมว่าเขาไม่อยากคำถามผมคือว่าถ้าเขาพูดแค่นี้แล้วมันต้องผูกพันเลยเหรอ
3: ไม่ทำไมถึงมีคุยตกลงกันมาแล้วหลายรอบหลายครั้งมากครับ
2: ผมก็ขออนุญาตตั้งคำถามว่าแล้วทำไมยัดไม่คิดเหมือนที่ต้าเขาคิดตอนที่เขาคุยถึงเรื่องเฟสเฟ่ว่าเป็นของทุกคนอันนี้ผมตั้งคำถามเฉยนะเพราะว่าต้าเขาคิดแบบนี้สมมติว่าผมก็เลยตั้งคำถามยัดว่าแล้วยัดไม่คิดแบบนี้บ้างเหรอว่าเป็นของทุกคนเป็นของต้าด้วยครึ่ง
3: เขามาพูดหลังจากที่มีสื่ออย่างอื่นที่เขาให้แล้วก็มีโจมตีกลับมาที่บริษัทแล้วผลเสียแล้วก็มีเรื่องการเข้าไปลบช่องอีกครับลบช่องอีกมีการที่เขาเปิดแล้วก็เอาฟุตลิขสิทธิ์ของบริษัทไปออนช่องของตัวเองอีกมันหลายเคสครับ
2: มันเลยเป็นเรื่องพันกันที่คุณคิดว่าเขาไม่ควรจะได้รับสิทธิ์นั้นอย่างนั้นหรอครับใช่ไหม
4: มันน่าจะเป็นการ
0: ที่เกิดทีหลังครับ
4: มันน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนณไทม์ไลน์นะช่วงขณะนั้นค่ะที่ไม่ใช่แค่เป็นแชทข้อความที่พิมพ์อะค่ะเขาสองคนมีอะไรเขาจะคุยกันค่อนข้างเยอะแต่ช่วงท้ายๆแล้วพี่ต้าจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยพูดหมายถึงแบบว่าแกพี่ยัดถามอะไรแกก็จะยืนไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอมก็เห็นถึงสถานการณ์ตรงนั้นแต่คือเหมือนสำหรับหนูอะค่ะหนูคิดว่าบางอย่างที่อยู่ในใจพี่ต้าไม่พูดออกมาให้คนอื่นรับรู้ในขณะที่มันเป็นเรื่องสำคัญอะแล้วคนนอกอะหรือคนผู้สนทนาเขาจะรู้ได้ยังไงแอมไม่ได้ยืนยันว่าแชทตรงนั้นอะจะเป็นการการันตีทั้งหมดว่าต้องเป็นแบบพี่ต้าเอาตรงนี้แล้วหนูคิดไปแบบนั้นแต่มันผ่านการคุยมาหลายครั้งแล้วซึ่งมันมีทั้งพี่ยัดคุยกันทั้งคู่แล้วก็แอมอยู่ด้วยก็มีค่ะ
0: ทีนี้ผมขออนุญาตถามสั้นๆครับว่าสมมติว่าผมขอออกมาเองผมไม่เอาอะไรเลยผมขออนุญาตถามเพื่อนผม
1: ถามยัดนะ
0: ว่าแบบเราออกมาแต่ตัวแล้วเราย่ำแย่เพราะเราก็ป่วยติดเตียงเราย่ำแย่เรามีเงินเดือน 40,000 โดนหักภาษีเหลือ 37,000 เราไม่มีอะไรเลยถ้าเราขอออกมาเราเหนื่อยทำมาด้วยกันอ่ะ 6-7 ปีอ่ะเราขอออกมานายไม่ให้เงินขวัญถุงเรามาตั้งชีวิตใหม่สักแม้แต่บาทเดียวเลยเหรอ
3: แล้วนาย
0: กล้องแม้แต่ตัวเดียว
3: แล้วกลับมาทำร้ายเราลบช่องอย่างอื่นแล้วทำร้ายเราทำไม
0: เราหมายถึงณวันนั้นน่ะ
3: ตรงทำไม
4: คือต้องณวันนั้นต้องบอกแบบนี้อันนี้แอมขออธิบายขอแทรกนะคะด้วยบัญชีอะค่ะเงินน่ะพี่ต้าก็เป็นคนถือทุกอย่างแอมอะได้แต่พูดนึกออกไหมคะคือถ้าพี่ต้าอยากได้พี่ต้าก็พูดสิคะแล้วพี่ต้าก็เอาออกไปเพราะมันไม่มีใครอะที่แบบว่าไปทำให้พี่ต้าได้อะค่ะด้วยบางอย่างอะคือพี่ต้าแค่พูดความจริงแต่พี่ต้ากำลังจะสื่อว่าเหมือนให้หนูอะคิดไปเองว่ามันควรจะได้นะตรงนั้นตลอดเวลาคือพี่ต้าแค่พูดมาเองค่ะเรื่องคงยังไม่เกิดมาจนถึงขนาดนี้แบบพูดวันนั้นนะคะที่เหมือนพูดวันนี้ค่ะว่าพี่ต้องการ
1: เคยพูดไหมว่าต้าต้องการเงินตรงนี้ในส่วนของต้า
0: ไม่มีการตกลงกันครับเพราะว่าเขาไม่ยอมให้ผมออกผมอ่ะพูดตรงๆว่าบ้านๆอ่ะผมหนีเอาชีวิตรอดออกมาก่อนแล้วค่อยแล้วก็พ่อแง่แม่งอนตามตื้อกันไปมา
1: คือเข้าใจคนละอย่างตอนนี้เข้าใจคนละอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิด
0: ครับ
1: คือในมุมเนี้ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดพี่ต้าเนี่ยจะออกไปทำไมพี่ต้าไม่พูดสักคำว่าเฮ้ยขอส่วนของกูมานะเขาบอกเขาพร้อมให้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมอันนี้พูดในมุมนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ไอ้มุมเนี้ยไม่ได้มองแบบนั้นณเวลานั้นไอ้มุมเนี้ยมองว่าชีวิตกูออกมาก่อนเงินเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ในขณะเดียวกันในวันที่พวกมึงถอนชื่อกูออกไปเนี่ย จะไม่มีการย้อนกลับมาถามเพื่อนสักคำว่าเฮ้ยมึงเอาเงินมึงผัวไปด้วยดิถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าเพื่อนไม่มีถามสักคำ
0: ไม่มีครับ
1: เขาก็มองแบบนี้มันเลยมองคนละฝากันอะตอนนี้ไอ้ทางนี้ก็บอกว่าไปมึงต้องขอไอ้ทางนี้บอกว่ากูไปกูไม่ได้พูดมึงก็ควรจะให้กูหรือเปล่าวะ
5: วัดใจเพื่อน
1: มันไม่ได้เป็นการวัดใจแต่มันคือส่วนของกู
4: ขอแล้วไ
1: งมึงก็ต้องให้กูพูดง่ายสมมติว่าสมมติวันนี้พี่เป็นหุ้นกับอาร์มพี่เป็นหุ้นกับอาร์ม
5: สมมติพอนะพี่เพราะตอนนี้มีเรื่องอยู
1: ่เสร็จปุ๊บเนี่ยถึงเวลาเสร็จปุ๊บอาร์มไปใช่ไหมพี่ก็ต้องเอ้ยอาร์มมึงมีหุ้นอยู่เนี่ย 48% มึงเอาไปด้วย
5: ก็ไม่แน่นะพี่อาจจะไม่ให้ผมก็ได้นะ
1: นี่ไงนั่นคือไม่แน่ไงแต่ในหลักความเป็นจริงเนี่ยเขามันเป็นแบบนั้นไงทางนี้เขาเลยกลับมาวันนี้ว่าเฮ้ยของกูมีอยู่ 48% นะแต่ทางนี้เขามองว่ากูไม่ให้แล้วเพราะว่ามึงทำร้ายกูขนาดนี้ถูกป่ะ
0: ใช่อนุญาตครับ
1: นี่คุณทำร้ายขนาดนี้อ่ะโอเคอ
0: นุญาตครับ
1: เชิญครับ
0: ออกไปจากกันไปเมื่อประมาณเดือนปลายเมษาแล้วผมเคยโทรกลับไปเพื่อไปขอแล้วครับเมื่อประมาณเดือนมิถุนาที่โทรไปที่เป็นในคลิปเสียงครับโทรไปว่าเพื่อนก็คือที่เกิดในคลิปเสียงเพื่อน
3: ก็ตอนนั้นเริ่มทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันใหญ่โตเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนทุกคนให้โอกาสจนวินาทีสุดท้ายที่ไปคุยกับ
0: ผมยังพูดไม่จบ
3: เรื่องของบริษัทเฟดเฟ่
0: ผมยังพูดไม่จบเลยครับ
1: เชิญ
0: ผมไม่ใช่คนเดิมในวันนั้นแล้วนะครับผมหลุดจากคุณมาแล้วผมดีขึ้น
3: ผมรู้เลยครับเพราะว่าไม่ต่างจากวันเดิมที
5: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้จักมาก
3: ใช่มันต่างไปเลยครับใช่
0: ผมไม่ใช่คนที่จะคุณจะมาเป็นเจ้าของชีวิตควบคุมสั่งผมได้แล้วนะครับ
1: โอเค
5: ท่านประธานโปรดควบคุมการประช
0: ุมพี่ชายผมเขาช่วยผมไว้กรูมิ่งสมองผมกินยารักษา
5: ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมนะครับเอาให้อยู่ในกรอบที่เราประชุมอยู่ครับท่านประธาน
1: เชิญ
0: ครับ
1: จะพูดอะไรเชิญ
6: พี่ตาเคยโทรไปยังไงต่อครับ
0: แล้วก็เป็นคลิปเสียงนั้นนะครับว่าแล้วเขาก็บอกว่าคุณเป็นแค่พนักงานคุณจะมาขอแบ่งสมบัติได้ไงซึ่งณวันนั้นผมไม่รู้ว่าหุ้นถูกเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็โทรไปซื่อๆแบบเพื่อนกันเลยว่าเพื่อนจะมาคุยเรื่องแบ่งทรัพย์สินเรายังไม่ได้คุยกันเลยก็คือที่ปรากฏในคลิปเสียงครับคุณลิขีดนั่นแหละผมไปเปิดบริษัทกับคุณตอนไหนเจ็บมากคำนี้ผมวันนั้นเป็นวันที่ใจสลาย
6: หมายถึงตอนนั้นพี่ต้าก็ไม่รู้ว่าหุ้นออกไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่ทราบครับ
6: อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้เปิดคลิปเสียงด้วยนะคะ
1: ว่าอันไหนนะ
6: เขารับรู้ว่าเขาเซ็นออกหุ้นออกไปส่งคลิปเสียงให้แล้วค่ะ
1: อ
6: ่
1: ะขออนุญาตเปิดนะ
0: แต่ต้องเกริ่นไทม์ไลน์ก่อนครับ
1: อ่ะเดี๋ยวให้ฟังก่อนเดี๋ยวคุณแก
0: ้ครับ
1: นะคุณมีส่งมานะ
7: ส่งไปแล้ว
1: อ่ะโอเคเปิดครับ
8: คือเจ้าเต้อะมันก็ต้องไปขอพี่เพราะอย่างชายโซโล่เนี่ยตอนแรกเป็นของเราสองคนนะแล้วก็เซ็น
6: ออกไป
8: ให้อ
6: ยู่แล้วเพราะว่าพี่ทำที
8: ทุนไปคือเจ้าเต้อะมันก็ต้อง
1: ความหมายนี่คือ
6: ก็คือเขารับรู้ค่ะว่าเขาเซ็นโอนหุ้นออกมา
1: ขอฟังอีกทีดิขอฟังอีกทีดิ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ขอฟังอีกทีดิ
8: คือเจ้าเต้อะมันก็ต้องไปขอที่เพราะอย่างชายโซโล่เนี่ยตอนแรกเป็นของเราสองคนนะแล้วก็เซ็น
6: ออกไป
8: ให้อ
6: ยู่แล้วเพราะว่าพี่ทำที
8: ทุนไปคือเจ้าเต้อะมันก็ต้องไปขอที่เพราะอย่างชายโซโล่เนี่ยตอนแรกเป็นของเราสองคนนะแล้วก็เซ็น
6: ออกไป
8: ให้อ
6: ยู่แล้วเพราะว่าพี่ทำที
8: ทุนไป
9: ยังแคร์ไลน์กันคู
1: ่มันมีอันอื่นอีกไหมมีก่อนหน้านี้ไหมทำอะไรที
6: ่อันนี้มันเป็นเหมือนคลิปที่น้องเห็นในโซเชียลค่ะหมายถึงแบบว่า
5: ไม่ต้องถามเงี้ยนะพี่ต้ายอมรับคลิปนี้หรือเปล่าต้องถามพี่ต้าก่อนใช่เสียงพี่ต้าไหม
0: เสียงผ
5: ม
0: แต่ทีนี้ต้องถามว่าเสียงเนี้ยเหตุเกิดที่ไหน
5: AI ไหมผมก็ไม่ได้โดนเสียง AI อยู่นะอันนี้เสียงพี่ชัดๆเลย
1: อันนี้เขาบอกเสียงเขาแต่ว่าเขาเหตุเกิดที่ไหนใช่ไหม
6: ของพี่ที่พี่บอกว่าพี่อัดบอกว่าเป็นลูกน้องอะช่วงไหนของมิถุนาคะที่พี่แจ้ง
10: ต้นเดือน
11: คือผมขออนุญาตนะผมแค่มองว่าคำพูดสั้นๆแค่เนี้ยมันคงไม่ผูกพันหรอก
5: เพราะมันผูกพันจิตใจครับพี่ตุ๋ยครับ
6: หมายถึง
11: ถ้าผูกพันจิตใจเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ายัดกับต้ามาเจอกันอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีนะหลังจากที่คุณเจอกันที่ศาลแล้ววันนี้อาร์มเองก็พูดว่าน่าจะตกลงกันได้ถูกไหม
5: ผมกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาผมเอาเขาไปขึ้นศาลเขาได้เจอกัน2คน กลายเป็นผมทวงบุญคุณ
7: ก็มันตลกอ่ะพี่อาร์ม
5: ถ้าไม่ได้ผมเขาสองคนไม่ได้คุยกันเลยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีใครขอบคุณผมเลยพี
1: ่เดี๋ยวผมจะจัดแมตช์ทนายมหาลัยให้คุณอีกด้วยนะคุณรอมาเลยผมบอกเลยรอทนายมหาลัยนะ
5: ผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้
1: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเอาคุณก่อนเชิญยังไง
10: ครับผมยังยืนยันคำเดิมโอฮาน่าทั้งแก๊งไม่หาเท่าแป๊ดุดแหนมคนเดียวแต่ว่าทนายอาร์มคนเดียวหากว่าแป๊ดุดแหนมขอบคุณครับ
5: แต่ผมมีพระมาฝากพี่นะครับวันนี้เหรียญพระราหูทรงคุกทรงคุดพิกชะตาพี่ครับ
7: อินเล่นของ
5: ไม่ใช่อันนี้เหรียญพิกชะตาจริง
10: ๆครับ
5: คอยปราบผีเดี๋ยวผมจะบอกผีอะไรพี่
7: ว่าที่ผ่านมาเจอผีหรอคะ
5: เจอผีครับ
7: อ้าว
5: แต่ค่อยบอกน้องมุกนะ
10: นี่ครับ
5: เดี๋ยวตาพี่หวานแล้วพี
2: ่ต้องเรียกทนายมุกเรียกน้องไม่ได้น้องสนิทไป
10: ช่วยปราบผีให้ผมหน่อยครับ
5: ผมขอโทษ
1: เอางี
5: ้ไม่พี่ผมขอนิดนึงได้ไหม
1: เชิญ
5: ต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมโสดสถานะผมนี่คืออย่าร้างนะ
1: โอเคคุณคุยได้เอาไว้เป็นไร
5: เข้าใจป่ะครับคุณทนายมุก
1: เอางี้วันนี้จริงๆแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุยไปก็ไม่จบหรอกไอ้เรื่องที่ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยนะประเด็นคืออย่างงี้ดีกว่าเราคุยตอนจบดีกว่าเอาไงคือณตอนเนี้ยธงทางเนี้ยคืออะไรพี่ถามธงทางนี้ก่อน
10: เรียกร้องความเป็นธรรมครับ
1: อยากได้ส่วนของตัวเองคืน
10: ใช่ครับสิ่งที่เหนื่อยทุ่มไป7ปีครับ
1: อยากได้ส่วนตัวเองนะ
10: ครับ
1: ทางเนี้ยมองไง
5: คือที่คุยทีแรกเนี่ยพี่คุยเนี่ยต้นแล้วทางเนี้ยเขาคืนได้ผมสาบานได้เลยว่าเขาพูดจริงๆว่าคืนได้แต่มันจะคืนเท่าไหร่ยังไงมันต้องมาไล่ทางบัญชีปัญหามันเกิดขึ้นอีกทางนี้โดนโจมตีหนักเลยทางนี้โดนโจมตีหนักเลยตอนเนี้ย
2: ก็เป็นค่าเสียหายในคดีนี้ไม่ได
5: ้ผมไม่ได้
2: ไม่เกี่ยวถูกต้อง
1: คือทงทีนี้เข้ามาอย่างเงี้ยเขาบอกเขาต้องการส่วนของเขาคืน
5: ครับและส่วนที่ผมเสียหายคือผมไม่เอาผมสองคนนี้ผมยอมเสียสละให้พี่ต้าเดี๋ยวเงินค่าจ้างที่ผมเคยได้เนี่ยผมจะช่วยพ่อพี่ต้าด้วยครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมไปเอาเลยครับ100,000 บาทเดี๋ยวผมช่วยพี่ต้ากลางรายการ
1: เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน
5: คืออย่างนี้ทางบัญชีเนี่ยพี่จะเคลียร์กันยังไงทางนี้เสียหายหลังจากที่มันถูกแฟนเพจของพี่ต้าแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจใน
10: ไม่ใช่ของผมครับ
5: คนที่เขารักพี่ต้ากันแล้วกันคือคนที่เขารักพี่ต้าเนี่ยก็โจมตีทางนี้แล้วก็ทางนี้ด้วยพอเสร็จเนี่ยทางนี้มันจะแก้ปัญหายังไงต่อพ
1: ี่หนุ่มแต่อาร์มต้องอย่าลืมนะทางนี้เขาโดนถล่มมาเละเทะก่อนนะก่อนหน้านี้
5: ก็เข้าใจครับพี่แต่เราจะเท่ากับกันยังไงดี
2: แต่คุณจะเอาความเสียหายของ FC หรือคนในสังคมที่เขาถล่มฝั่งไหนเนี่ยมาคิดเป็นค่าเสียหายมันก็ไม่น่าจะได้ไหม
5: ไม่ได้ครับใช่ไงครับแต่เราจะเสียหายกันแล้วเราจะคิดกันยังไงดีนี่ไง
2: ก็คิดตามหลักบัญชี
1: นี่ไงคือเอาง่ายๆเลยนะคือง่ายๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ถามอ่ะมันต้องย้อนกลับไป
5: นะ
1: เขาต้องเป็นผู้ณวันนั้นเขาเป็นผู้ถือหุ้น 49%
5: อันเนี้ยต้องให้เครดิตผมด้วยนะเพราะว่าผมก็โดนโจมตีเพราะผมบอกแล้วว่าให้นับย้อนแล้วมาคิดทางบัญชีว่าณวันนั้นเนี่ยมันเท่าไหร
1: ่คือเอาง่ายๆคือเขาต้องย้อนกลับไปถือ 49% ก่อนที่เขาจะออกมา
2: ครับ
5: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
5: ในสัดส่วนของทางบัญชีณวันนั้นว่าเขาจะได้เท่าไหร่ก็มาดูไป
1: ถูกต้องทางนี้ยอมรับอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าไง
10: ถ้าอยากได้หุ้นคืนไหม
5: ไม่พี่ไม่ใช่หุ้นนะ
1: ไม่ใช่
5: หุ้นนะ
1: คือกลับได้เงินยืนอยู่ตรงจุด 49% แล้วกลับไปกระทบยอดดูว่าเงินเนี่ยในช่วงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่เปิดมาเนี่ยของชัยโสโรเนี่ยจนถึงวันที่ต้าออกมาเนี่ยมันมีผลประกอบการเท่าไหร
10: ่ดี
7: พี่ต้าอยากกลับไปทำงานที่เดิมอยู่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้ว
7: หมายถึงว่าถามก่อนว่าเรื่องหุ้นนะคะถ้าสมมติมันกลับไป
5: ไม่เราไม่ได้คุยเรื่องหุ้นแล้ว
7: ก็คือ
5: เรา
7: คุยเรื่องทรัพย์สิน
5: แล้วคือพี่ต้าคงไม่อยากมาอยู่กับพี่ยัดแล้วแหละ
7: พี่ต้าอยากอยู
5: ่แต่ผมก็อยากไปอยู่กับฝั่งพี่ต้านะครับ
10: คู่กันไหมครับ
5: ไม่ผมอยากอยู่ฝั่งพี่ผมไม่ได้อยากอยู่กับพี
10: ่ไม่ผมเปิดช่อง
2: แต่ตอนนี้คุณนั่งฝั่งนู้นไง
5: เออแล้วก็ผมตรงข้ามไงพี่ไม่มีโอกาสเท่าผมหรอก
2: เพราะว่าผมจะมีโอกาสได้ถ้าตาเขาตกลง
1: ไอ้นี่กะล่อนเดี๋ยวเอานี่ก่อน
10: ครับ
1: เอายังไงได้มองไง
10: ก็ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมต่อสู้ฝ่าฟันจนเปิดช่องใหม
7: ่
10: แล้วก็คงไม่ได้กลับไปแล้วครับ
1: เข้าใจไอ้ที่ไม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไปแน่ๆ
10: ครับ
1: ถูกไหมฮะแต่ในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือเรากำลังคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนี้คือคุณอะถ้าเกิดมันจะมีการเคลียร์กันเนี่ยคุณต้องกลับไปเป็นผู้ถือหุ้นก่อนคือไม่ได้กลับไปถือจริง แต่ย้อนกลับไปคือคุณพูดถึงหนึ่งในผู้ถือหุ้น49%
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งรายได้เนี่ยคุณต้องได้49%อย่างเช่นว่ารถไปกระทบยอดรถเขาเอาไปกี่คันมีเงินกู้ของกรรมการเท่าไหร
5: ่ใช่ใช
1: ่บ้าน
12: ให้ยืมใครไปบ้าง
1: ต่างต่างให้ใครยืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องออกมาว่ากัน
11: ก็คือหักกบลบหนี้เงินยืมกรรมการของยัดขายที่ยืมบริษัทไปซื้อบ้านขายบ้านมีกำไรไหมอย่างเงี้ยหักกันอะไรให้ชัดเจนเสียภาษีขอโทษเสียดอกเบี้ยให้กับบริษัทไหมอันนี้พี่พูดตามหลักบัญชีอาร์มถูกต้องไหม
5: ก็ถูกต้องครับแต่ก็ต้องคิดเงินบริหารในทางนี้ด้วยนะเพราะ8เดือนที่ผ่านมาถ้าทางนี้ไม่บริหารต่อมันก็คือศูนย
11: ์ไม่ได้สิเพราะเงินบริหารเป็นเงินที่วันที่ต้าเขาเดินออกมาแล้วคุณก็บริหารบริษัทคุณไปแต่เราพูดถึงในฐานะผู้ถือหุ้นนะ
5: คือถ้าเราใช่ครับผมเข้าใจแต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่ทำต่อเนี่ยมันกลายเป็นเลิกกิจการพอเลิกกิจการปุ๊บเราก็ต้องจัดสรรปันส่วน
11: แต่ในอนาคตน่ะยูทูบที่ออกไปในบริษัทชัยโสโลมันก็ยังเป็นเงินที่อยู่ในอนาคตตรงนี้ต้องเอามาคำนวณด้วยหรือเปล่า
5: อ๋อนี่มีข้อตกลงไปแล้ว
7: ช่วง8เดือนตรงนั้นมีรายได้แล้วมั้ยคะมีรายได้ที่ไม่ได้ให้พี่ต้าด้วยถูกต้องไหมคะ
5: ถูก
1: อันนี้คุณผู้ชมฟังไว้นะเป็นความรู้ทางกฎหมายเลยนะที่เขากำลังดิสคัทกันอยู่ระหว่างทนายสองฝั่งเนี่ยอันนี้ดีมาก
5: เรื่องใบหุ้นเดี๋ยวเรื่องใบหุ้น
7: เพราะฉะนั้นตรงนั้นมันมีส่วนของรายได
5: ้มีส่วน
7: อันนี้
5: พี่ไม่โต้แย้งอะไรหนูเลยดีกว่า
7: ค่ะทีนี้เราสต็อปกันวันที่พี่ต้าเดินออกมา
5: ถูกแล้วเราก็มาเคลียร์ยอดว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่มันยังไง
11: ที่อาร์มพูดนี่คุณยัดโอเคตามที่อาร์มพูดไหมครับ
5: ผมไม่ใช่เพิ่งเขาคาใจอยู่ตรงประเด็นหนึ่งที่ว่าพี่ต้องพูดความอันนี้คือทางผมที่ผมคุยกันไว้แต่เขาติดตรงที่ว่าถ้าพี่ต้าพูดความจริงมันก็วนกลับไปอย่างเงี้ยแต่พี่ต้าเขาความจริงความเข้าใจอ่ะแต่พี่หนุ่มเขาบอกไม่ต้อง
1: คืออย่างนี้คือพี่อ่ะกำลังมองแบบนี้ว่าไอ้เรื่องความจริงกับความไม่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มัน
5: คอนฟลิกต์กันสองคน
1: มันเป็นเรื่องที่มันต้องคุยกัน
11: เป็นเรื่องความเข้าใจของ
1: เป็นเรื่องความเข้าใจของสองคนอ่ะวันนี้มาตอบมันตอบไม่ได้หรอกว่ามันอะไรยังไงแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือทางนี้ธงเขาคือเขาต้องการสัดส่วนของเขาคืนถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ถูกไหมทางนี้ต้องการสัดส่วนของตัวเองคืนถูกไหม
2: ครับผม
1: ทางนี้คือยอมเขาได้ไหมในการที่แบบว่าเออกลับไปดูในวันที่เขาออกมาเนี่ยแล้วกลับไปย้อนดูว่ามันมีผลกำไรกลับมาเท่าไหร่แล้วก็แบ่งให้เขาส่วนในส่วนของเขาออกไปพี่ว่าแค่ตรงนี้มันก็จบแล้วนะถูกไหม
12: ใช่ครับ
1: เรื่องอยู่แค่นี้เลย
5: แต่เขาแก้ข่าวมั้งได้ไหมฟ้องก็ไม่ได้ฟ้อง20 ล้านลายมือชื่อเขาก็ลงเองอย่างเงี้ยคือคนก็บอกว่าทางนี้โกงอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องที่ฝั่งพี่ต้าให้ข่าวกับพี่ไว้เลยครับ
12: คืนมาให้หมด
1: เรื่องไหน
5: ท่านประธานต้องฟังนิดนึงว่า
1: เรื่องไหนเรื่องไหน
5: วันนั้นเนี่ยที่มาออกอากาศเนี่ยพี่ต้าบอกใส่ทางนี้มายับเลยว่าทางนี้ปลอมลายมือมั่งใบสัญญาโอนหุ้นไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยคือคนทั่วไปก็ฟังบอกว่าทางฝ่ายพี่ยัดเนี่ยไปโกงไปปลอมเอกสารมาอย่างเงี้ยให้ทางนี้ได้แก้ตัวอันนี้ยังไม่ได้แก้ตัวเลยไปคุยเรื่องแบ่งสมบัติแล้ว
1: โอเคงั้นทางนี้เขาอยากจะพูดอะไรไหมอ่ะคือ
13: ผมถามคำเดียวแล้วพี่ทางพี่ยัดเนี่ยไม่ได้มีการฟ้องเรียกเงิน20 ล้าน
5: จากพี่ต้าใช่ไหม
13: ครับ
7: อย่างนี้พี่ต้าพูดก็ได
13: ้เอาเนี่ยประเด็นเรื่อง
5: ฟ้องเลย
1: คดีอะไรคดีพูดเลย
13: 20 ล้านถูกไหมครับ
7: คืออย่างนี้ค่ะครั้งที่แล้วมุกพูดไปแล้วเรื่องว่า20 ล้านเนี่ยมุกเพิ่งเห็นแล้วก็ตัว20 ล้านเนี่ยมุกไปฟังพี่อาร์มในรายการที่อีกรายการนึงที่ออกไปเนี่ยบอกว่ามีการฟ้อง20 ล้านแล้วมุกพูดเคลียร์ใน
5: ที่เข้าข้างผมบ้างนะครับ
7: ในรายการเนี่ยบอกว่า20เนี่ยมันเหมือนเป็นค่าการประเมินนะคะว่าฟ้องละ10ประมาณน
5: ี้พี่จบง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่โดนคำถามใช่หรือไม่ในฟ้องเนี่ยเราไม่ได้เรียก20 ล้านกับพี่ต้า
13: เพราะว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นแรกที่มีการเอามาตีในสื่อว่าทางพี่ยัดเนี่ยมีการฟ้องเรียกเงินจากเพื่อนน่ะ
5: 20 ล้าน
13: 2 สำนวน
7: ทีนี้ค่ะ
13: ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกับทนายหรือเปล่า
7: เข้าใจมุกได้คุยกับทางพี่ต้าแล้วบอกว่าการที่เขาฟ้องอาญามาก่อนในอนาคตเขาอาจจะเอาไปเรียกฟ้องแพ่งได้อีกครั้งน
5: ึ
7: ง
5: เป็นความเข้าใจของพี่ต้าเอง
7: เป็นความเข้าใจของพี่ต้าซึ่งพี่ต้าเขาเรียกว่าตรงท้ายอะค่ะหน้าสุดท้ายอะ
11: เป็นคำขอท้ายฟ้อง
7: เขียนว่าเสียหายทางหน้าตอนสุดท้ายเนี่ยประเมินมูลค่าค่ะความเสียหายที่พี่ต้าทำไปอ่ะอยู่ที่10 ล้านซึ่งพี่ต้าค่ะเมื่ออ่านแล้วอ่ะฝั่งนี้ค่ะหน้าคำฟ้องหน้าสุดท้ายไม่ได้ถ่ายมาไหมคะ
5: ถ่ายไม่หน้าสุดท้ายหน้าท้าย
7: ค่ะมันจะมีเขียนว่า10 ล้านนะคะบรรทัด
5: คุณทนายมุกครับเอาสรุปง่ายๆเลยครับประเด็นชัดๆครับว่าสรุปแล้วทางฝั่งพี่ยัดเนี่ยไปเรียกเงินพี่ต้า20 ล้านไหม
13: ตามฟ้อง
5: ตามฟ้องเลย
13: ตามฟ้อง
7: อะค่ะทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน10 ล้าน
5: ไม
11: ่โอเค
5: ท่านตอบ
11: ผมตอบให้ท้ายฟ้องคุณไม่ได้ขอไว
5: ้โอเคครับ
11: แต่เขาสามารถใช้สิทธิ์เรียกค่าไถ่ส่วนแพ่งได
5: ้อย่าพูดเกิน
11: ท้ายฟ้องอ่ะพูดเกินไม่ได้ด้วยอ่ะโอเค
2: ท้ายฟ้องไม่ได้ขอไว
5: ้ครับแล้วถามว่าพี่ต้าต้องเสียเงินให้ผม20ล้านไหมไม่ใช่เสียเงินให้สองคนนี้
2: ฟ้องแล้วยังไม่ต้อง
5: อ่าโอเคจบครับพี่ขอบคุณครับที่เข้าข้างผมนิดนึง
7: ทีนี้
5: ผมก็เป็นกลางอย่างนี
7: ้ทีนี้ค่ะเรื่องนี้มุ้งอ่ะเคยอธิบายให้พี่ต้าฟังแล้วแต่ความรู้สึกของพี่ต้าค่ะรู้สึกว่าการที่เขียน10ล้านมาแบบนี้คือต่อไปต้องฟ้องแพ่งเขาแน่นอนซึ่งในระหว่างนั้นนะคะมีคดีพ.ร.บ.คอมต่อมามีคดีพ.ร.บ.มีคดีลิขสิทธิ์ต่อแล้วก็มีที่สน.อีก4คดีเขาก็มีความกังวลใจ
5: อ๋อโอเคน้องบุ๊ดพูดถูกหมดเลยครับ
1: คือเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจคือวันนั้นเนี่ยต้าเนี่ยเขามาพูดตรงนี้เขาบอกเขาถูกฟ้องใน2คดีใน20ล้านนะฮะทางเนี้ยเขาเลยออกมาแก้บอกเขาไม่ได้ฟ้องเรียกเงินนะเพราะในบรรยายที่เขามีการท้ายฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้าเป็นคนคิดเอง
5: ใช่ครับ
1: ว่าจะมีการฟ้อง20ล้านไอ้ทางนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้ที่ผมพูดไปแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าผมมีสิทธิ์ที่จะกลัวได้เพราะผมไม่ใช่เป็นคนรู้กฎหมายถูกไหม
5: ขอคำฟ้องคืนนะครับกระดาษผมท่านประธานครับขอคำฟ้องผมด้วยครับ
2: เดี๋ยวพี่ถือไว้ก่อนได้ไหม
5: ได้ครับพี่ครับแต่ถ้าเอาไปคิดแผ่นละ3บาทนะ
2: ได้
5: ประเด็นอีกประเด็นนึงพี่อันนี้เสียหายร้ายแรงมากในขณะไลฟ์สด
1: เมื่อกี้เคลียร์นะเคลียร์มั้ยครับนี่เข้าใจนะว่าเขาไม่ได้ฟ้องคุณ20ล้าน
5: นะประเด็นนี้นะ
14: ใช่ครับ จบ
5: ได
14: ้ฟ้องเขา20ล้าน
5: ไม่ฟ้อง20ล้าน
1: อันนี้ไม่ได้ฟ้อง20ล้านอันนี้เคลียร์นะ
10: โนติสที่ผมได้ครับ
5: แล้วก็อันนั้นเขาเรียกขู่เอาทรัพย์ผมโดนอยู่เรื่องรีดเอาทรัพย์อัน
1: เดี๋ยวแป๊บนึงให้คร
10: ับทั้ง2ใบ
1: อัน
10: นี้ความวันที่เราได้หมายอ
1: ่ะในนั้นระบุว่า
10: ความเสียหาย10ล้านทั้ง2คดี
1: มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าคุณถูกเรียกค่าเสียหาย
10: สามารถไปฟ้องต่อแพ่งต่อได
1: ้เขามีสิทธ
10: ิ์แล้วเขาก็มีการส่งหลักฐานว่าเขาเสียหายนู่นนี่นั่นรวมเป็นเงินหลายล้านจนถึงขั้น10ล้าน
5: เข้าใจพี่ต้าแกมีสิทธิ์คิดแต่สิ่งที่ผมถามแค่ว่าทุกคนเข้าใจว่าพี่ยัดไปฟ้อง20ล้านแต่มันลายเซ็นทนายเป็นคนเซ็นท้ายฟ้อง
1: เข้าใจ
5: ก็คือไม่ได้ในฟ้องเนี่ยผมไม่ได้เรียก20ล้าน
1: เอางี้ผู้ชมเอาง่ายๆนะทางฝั่งเนี้ยทนายเนี่ยไม่ได้เซ็นเรียก20ล้านแต่โนติสยื่นไปเนี่ยทำให้ทางฝั่งของต้าเข้าใจได้ว่าจะโดนฟ้อง20ล้านเขาเลยต้องออกมาพูดถูกไหม
10: ไม่ใช่แค่เข้าใจผิดครับในศาลเนี่ยก็มีการนำใบเสนอราคาความเสียหายของบริษัทมายื่นต่อศาลเยอะแยะมากมายว่าเสียหายหนักจนถึงขั้น10ล้านแล้วก็มีการแคปว่าผมเนี่ยไปทำงานไลฟ์สดเริ่มมีรายได้ผมสามารถจ่ายคืน10ล้านได้มีการเสนอต่อศาลอย่างนี้และผมถาม2ข้อครับข้อแรกฟ้องผมทำไม
5: อันนี้ผมตอบให้มั้ยข้อแรกเอาข้อ2
1: เดี๋ยวให้เค้าตอบให้เค้าตอบจะรอให้คุณเค้าตอบ
10: แล้วมันมีหนักกว่าการฟ้องอยู่กับฟ้องผมในคดีเดโมเข้าเพจตัวเองที่หนักสุดผมไม่เคยเล่าที่ไหนมันเป็นวันที่ผมเจ็บปวดมากผมมาเกือบไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่ได้โผล่หน้ามาแล้ว
5: คือพี่เร
10: ื่องคัดค้านการประกันตัวผมทําไมกะเอาให้เพื่อนกะเอาให้เราแบบติดคุกหายไปเลยเหรอนายก็รู้ว่าเราไม่มีตังค์ประกันตัวหรอกนายคัดค้านประกันตัวเงิน
14: ประกัน
10: ตั
14: วจบก่อนดิ
5: เอาทีประเด็น
14: ครับพูดจบก่อน
5: เอาทีประเด็น
1: เดี๋ยวให้เขาพูดบ้างเดี๋ยว
10: ผมอ่ะเข้าไปอยู่ในคุกใต้ถุนศาลเขาคัดค้านประกันตัวผม
15: ทนายโทรหาไม่ใช่เหรอใช่ป่ะ
10: ผมอ่ะเขาแบบว่าแล้วก็ยื่นนะให้ยื่นต่อศาลว่าไม่ให้ปล่อยตัวผมให้เอาส่งผมไปเรือนจำเลย
1: แล้วคุณเอาตังค์ที่ไหนไปประกันตัวออกมา
10: ตอนนั้นผมก็ขอยืมทนาย
1: ขอยืมไข่มุก
7: ค่ะ
1: เอาไข่มุกไปจ่ายค่าประกันตัวให
7: ้ให้พี่ตาก่อนแสนหนึ่ง
1: เพราะถูกคัดค้านการประกันตัว
10: แล้วผมก็นั่งอยู่แล้วก็จะเจอพี่ๆนักโทษคนอื่นที่เขามาขึ้นศาลแล้วก็เจอหลายคนแล้วก็ในนั้นอ่ะมีหลายคนมากที่ติดคุกมาแล้ว 3-4 เดือนที่ไม่มีเงินประกันตัวผมก็เอาแล้วผมก็กับพ่อจะอยู่ยังไงแม่จะอยู่ยังไง
7: คือวันนั้น
10: ก็นั่งเศร้าไปแล้ว
7: เกือบประมาณ 5:00 น.แล้วศาลท่านก็บอกว่าจะเอายังไงพี่ต้าก็บอกว่าผมนอนคืนนึงก็ได้หรือแบบผมจะได้ไม่ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทนายก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจเย็นๆมันสามารถที่จะประกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงคือทางฝั่งนี้ถูกทางฝั่งนี้ฟ้องนะครับพอฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าศาลท่านเองเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มีมูลพอมีมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ต้องไปชั้นสืบต่อแต่ในระหว่างที่พอคดีมีมูลปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเขาจำเป็นต้องประกันตัวปรากฏว่าทางทนายฝั่งนี้กับทางฝั่งของตัวยัดเองเนี่ย ไปคัดค้านการประกันตัวคือไม่ต้องการให้การประกันตัวออกมาแหละให้ติดคุกทางเนี้ยเขาเลยถามว่าทำไมถึงทำเขาแบบนั้นเขาไม่มีตังค์นะเขาเลยต้องมายืมตังค์ทนายเนี่ยมาจ่ายอันนี้คือคำถามถูกไหม
10: ครับว่าทำไม
15: ค้าน
10: ใจร้ายจัง
14: โอเคครับถ้าพี่พูดมาว่าผมไปคัดค้านพี่ในคดีที่ศาลมินบุรีถูกไหมที่พี่พูดถึงเนี่ย
10: ครับ
14: พี่เอาเอกสารและพี่โพสต์เลยว่าผมไปคัดค้านการคัดค้านการประกันตัววันนั้นนะวันที่ไต่สวนและมีมูลพี่นัดฟังคำสั่งศาลโอเคอาจจะทำให้พี่เข้าใจแบบนั้นแต่ในคดีที่คัดค้านไม่ใช่คดีนั้นครับ
16: ผมเป็นทนายเจ้าของสำนวนเอง
1: ครับ
16: วันนั้นนะครับการคัดค้านประกันตัวไม่มีเลยนะครับผมให้อยู่ในดุลพินิจของศาลทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเลยตรงนี้ขอชี้แจงเลยครับ
2: ไม่มีการคัดค้านเลยสำนวน
16: ถูกต้องครับ
2: แถลงด้วยวาจา
16: แถลงด้วยว่าในการประกันตัวให้อยู่ในดุลพินิจ
2: แปลว่าคุณไปแถลงถูกไหม
16: ถูกต้องครับ
2: แปลว่าแถลงนั่นแหละคือเหตุผลในการที่คุณแถลงคือการคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวคุณก็สามารถแถลงท่านได้หรือท่านสั่งให้คุณทำเป็นคำร้อง
16: ไม่ผมไม่ได้คัดค้านเลยครับ
7: คือในวันนั้นนะคะต้องพูดตรงว่ามอบหมายให้กับทนายฟิล์มไปนะคะคือตอนแรกอ่ะเราขอสาบานตนแล้วทีนี้ทนายฟิล์มก็บอกว่ามีการคัดค้านมาในส่วนตรงนี้ทีนี้เราไม่เถียงกันว่าวันนั้นได้พูดหรือไม่พูดแต่ว่าศาลท่านอ่ะฟังว่าต้องประกันตัว 100,000 บาท
14: ไม่เอาประเด็นก่อนพี่ตาใส่ร้ายผม
2: คือศาลท่านต้องมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอยู่แล้วตามมาตรฐาน
14: คือผมเสียหายอยู่พี่ตุ๋ยครับทางทีมผมเสียหาย
7: ทีนี้ค่ะทีนี้ทนายฟิล์มอ่ะเขาบอกว่าวันนั้นน่ะขอสาบานตัวแล้วทีเนี้ยทนายแม็กบอกว่าคัดค้านส่วนตรงเนี้ยเอาจริงๆทนายไม่อยากจะมา
16: เปิดรายงานกระบวนการให้ดูเลยครับไม่มีเลยครับอันนี้ผมยืนยัน
7: บางทีท่านอาจจะไม่ได้จด
2: แต่ประเด็นอย่าง
14: น
2: ี
14: ้เราคุยกันด้วยหลักฐาน
2: คือทนายเขาบอกพี่มองอย่างนี้ว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลท่านต้องมีทำสัญญาประกันระหว่างเงินอยู่แล้วเป็นอยู่ในเรื่องของฐานความผิดแต่เรื่องการคัดค้านเนี่ยถ้าการคัดค้านอย่างที่บอกคุณแถลงท่านด้วยวาจากับเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าทางแม็กบอกว่าไม่มี
16: ผมยืนยันคร
2: ับ ก็ไม่มีย
16: ังไม่มี
2: แต่เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวท่านต้องทำสัญญาประกันแล้วก็วางเงินอยู่แล้วแหละแต่ไขมุกแค่กำลังจะบอกว่าขออนุญาตศาลท่านสาบานตนว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดทุกนัดถ้าศาลท่านอนุญาตก็ไม่ต้องวางเงินเขาคงมองแบบนี
7: ้ค่ะ
14: ไม่แต่มองแบบนี้ผมเสียหาย
16: นะจะกลายเป็นว่า
14: แต่เพิ่งเอาประเด็นนี้ตะกี้พี่ต้าบอกว่าพวกผมคัดค้านสรุปแล้วผมไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะพี่เข้าใจตรงกันยัง
7: เดี๋ยวก่อนนะคะทีเนี้ยจะมาให้พี่ต้าเข้าใจตรงกันไหมเพราะว่าพี่ต้าเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาอะเข้าใจและได้ยินแบบนี้ทีนี้ก็คือวันนี้จะมาบอกว่าให้พี่ต้าเข้าใจใหม่แบบนี้ถูกต้องไหมคะ
14: เข้าใจไหม
2: กลายเป็นว่าเข้าใจว่าเขาไม่ได้คัดค้านนะต้า
7: ซึ่ง
14: ท
7: นายฟิล์ม
10: ขอโทษด้วยนะครับ
14: ขอบคุณครับพี่ที่ขอโทษผม
7: งั้นแสดงว่าทนายฟิล์มพูดไม่ตรงความจริงหรอคะวันนั้นเขาคัดค้านไหมคะ
1: ทนายฟิล์มท่านนี้เลยครับ
7: ทนายฟิล์ม
1: น้องหน้าตาสวยๆน้องต้องมาเข้ากล้อง
7: ถ่ายถึงมาใช่ไหมว่าลูกความเข้าใจผิดทนายฟิล์มต้องไฟนะคะตามความจริง
1: ทนายฟิล์มมาลุกมาตรงนี้
7: วันนั้นพี่ต้าได้ยินเองด้วยไหมว่าเขาคัดค้าน
16: คือวันนั้นน่ะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเสร็จรายงานผมกลับเลยในส่วนของเรื่องการประกันตัวเป็นหน้าที่ของทางจำเลยนะครับส่วนเงินค่าประกันตัวศาลเป็นคนกำหนด
7: ปล่อยตัวเลยไหมออกตังค์ให้ด้วยไหม
14: แน่นอนอยู่แล้ว
17: เดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็คือว่าวันนั้นนะคะได้มีการขอสาบานตนเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยพี่ต้าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าประกันตัวทนายก็เลยขอศาลเนี่ยสาบานตนแต่ทีเนี้ยทางทนายเนาะก็ขอคัดค้านมาศาลจึงบอกว่างั้นขอศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดแล้วกันว่าจะให้สาบานตนหรือว่าจะให้ประกันตัวก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
7: ประมาณนี้ไหมคะ
16: ผมไม่ได้พูดนะครับ
7: เ
16: รื่องคัดค้านไม่ได้พูดเลยอันนี้ยืนยันนะครับเปิดรายงานกระบวนการเลยครับถ้าถือมา
2: ไม่เป็นไรบางทีอย่างที่บอกอ่ะในรายงานบนท่านอาจจะไม่ได้บันทึกเอาไว้
16: จะจดชัดเจนแล้วว่า
14: พูดอะไรไปก็รู้สึกจะฟังผมยากทั้งในโซเชียลทั้งคอมเมนต์นี่ผมพูดอะไรไปก็ผิดหมดไม่เป็นไรสรุปแล้วพี่ต้าเข้าใจตรงกันนะ
2: เข้าใจตรงกันว่าคุณไม่ได้คัดค้าน
14: เข้าใจตรงกันนะว่าผมไม่ได้คัดค้านประเด็นนี้จบนะตะกี้ประเด็นที่หนึ่งเรื่องอะไรลืมเลยผมเห็นทีมงานสำนักงานทนายไข่มุกแล้วผมลืมความจำผม
2: แต่ผมไม่ใช่นะ
14: ก็ใช่ไงผมลืมพี่อยู่แล้วครับ
1: เอายังไง
14: ประเด็นหนึ่งเรื่องอะไรนะตะกี้นี้เขาพูดอะไรนะ
16: ลืมไปแล้ว
2: ก็พูดถึงเรื่องว่าจะแบ่งกันพี่หนุ่มย้อนกลับไป
14: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตะกี้มันมีประเด็นเรื่องฟ้องเรื่องนี่ผมม
1: ี
14: ประเด
1: ็
14: นน
1: ี้อยู่ฟ้องทำไม
14: ฟ้องทำไม
1: ฟ้องทำไม
14: ผมขอแก้ก่อนนิดนึงการฟ้องทำไมเนี่ยในมุมของผมเนี่ยผมอาชีพหลักคือรับจ้างกู้เฟซบุ๊กผมเริ่มต้นจากการกู้เฟซบุ๊กแล้วรู้จักเขาพอเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ผ่านไปมาสักสองเดือนก็เรื่องนี้ผมก็เริ่มรู้แล้วว่ามีการคอนฟลิกต์กันอะไรกันผมก็เนี่ยมันเป็นใครอะไรกันซึ่งผมไม่รู้ผมไม่ได้ผมเพิ่ง35อายุ ทีนี้
1: ตอนนั้นเหรอ
14: ตอนนั้นครับ พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ฟ้องหรอกทางนี้เขาก็ไปคิดมาตั้งนานแล้วไม่ฟ้องก็มีการไปปรึกษาทนายมหาลัยด้วยผมก็เลยไม่โหยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ผมก็เลยไม่อยากฟ้องเอ๊ะแล้วเราทำไงดีก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นทนายไข่มุกถ้ารู้วันนั้นก็ไม่มีฟ้องแน่นอนทีนี้พอเสร็จปุ๊บก็เริ่มจะทำไงดีหาหลักฐานก่อนการจะฟ้องคดีใครหนึ่งคนให้เป็นจำเลยเนี่ยคนลงลายมือชื่อเนี่ยกับคนฟ้องนี่มันสำคัญนะมันอาจจะโดนสวนก็จนไปเจอร่องรอยในการกู้เฟซบุ๊กทั้งหมดผมก็เจอร่องรอยพอเจอร่องรอยเราก็ตัดสินใจแล้วฟันธงแล้วฟ้อง2คดีก็คือคดี
1: พ
14: รบคอมกับคดีลิขสิทธิ์ไปคือเราฟ้องไปเพื่อ1พอก็ได้หมายสารได้อะไรปุ๊บก็มีโอกาสได้ก็คิดในใจว่าเออเรื่องเนี้ยยังไงก็มีโอกาสคุยกันเพราะเป็นเพื่อนรักกันมากเพราะไปดูในคอมเมนต์แล้วก็ดูหลายๆอย่างที่ทั้งสองฝั่งมีแฟนครับพอเสร็จผมก็คิดว่าสองคนนี้คงจะคุยกันได้ครั้งที่หนึ่งผมก็ไม่ได้ไปเองฝ่ายนี้ก็ไปมั่งไม่ไปมั่งคือมันวันหนึ่งมันต้องเจอกันแล้วมันต้องคุยกันก็เลยได้เจอกันและคุยกันจริงๆก็คือวันล่าสุดที่ไปเจอแต่ผมกลายเป็นไม่ใช่พระเอกผมอดเจอนางเอกก็เนี่ยเหตุผลที่ต้องฟ้องมันแค่นี้เองพี่คือว่าทำไมต้องมันไม่ได้คุยกันคือเพราะว่าทางฝั่งนี้ก็ตั้งธงมาว่าจะต้องเท่านั้นฝั่งนี้ก็ตั้งธงว่าไม่จ่ายแล้วมันไม่ฟ้องแล้วมันจะทำยังไงมีวิธี108ที่ไม่ต้องฟ้องและ2คนนี้จะได้คุยกันอันนั้นในโซเชียลครับสารจริงกับความเป็นจริงกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นผมกับไข่มุกรู้คดีดีที่สุดรู้ดีกว่าพี่ตุ๋ยด้วยครับเพราะว่าผม2คนรู้กันอยู่ในคดี
18: ครับแต่พี่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ใช่เหรอ
14: โอ้เต็มๆเลยพี่นั่งอยู่ฝั่งนู้น
18: เฮ้ยการนั่งฝั่งเดียวกันไม่ได้หมายความเข้าข้างอ่ะไปต่อ
1: ยังไงอ่ะ
18: งั้นเดี๋ยวผมจะเข้าข้างเลย
14: พอเสร็จ
18: เพราะว่าไข่มุกน่าจะสู้คุณไม่ได้ละ
14: พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้คุยกันในศาลมันก็เป็นเรื่องที่มาว่าทำไมมันต้องคือเขาสองคนเนี่ยมันคอนฟลิกต์กันหนักมากจนไม่สามารถที่จะมีโต๊ะเจรจาใครได้เลยการไปคุยในศาลคือการที่ศาลเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุดไม่ให้ฝ่ายใดแย่งกันพูดแบบนี
1: ้เอางี้เอาง่ายๆคืออาร์มกำลังจะบอกว่าไอการที่เริ่มต้นการฟ้องเนี่ยมันมาจากตัวคุณเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวยัดถูกไหมคือคุณมีเจตนาว่าจะให้เพื่อนสองคนได้เจอกันในศาลจะได้ไปไกล่เกลี่ยกัน
14: ผมใช้คำพูดว่าผมกล้าพูดแบบนั้นดีกว่า 70% เป็นส่วนเพราะผม
1: อันนี้คือสิ่งที่คุณกำลังสงสัยว่าฟ้องเราทำไมวะทนายรับให้
14: ไม่ใช่รับให้พี
1: ่
14: ผมเป็นคนเสนอให้
1: แนะนำก็แนะนำไง
14: เพราะเขาจ้างผมเสร็จปุ๊บผมก็เลยแนะนำให้ฟ้อง
18: ซึ่งเป็นเหตุผลที่ถูกนะที่อามพูดเพราะว่าเพื่อนเขาไม่คุยกันไม่เจอกันการจะมาเจอกันมันยากจะไปสน.เข้าคณะไก่เกี่ยก็อาจจะยากนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่อามก็พูดมันก็มีเหตุผลที่อาจจะเจอกันได้
14: สุดยอดเลยพี่มาแล้ว
19: ทีเนี้ยค่ะ
14: คอมเมนต์ดีๆมาแล้ว
19: กลับมา
1: หนักกว่าเดิมเลย
19: ค่ะทีเนี้ยกลับมาที่ผ่านมาค่ะจริงๆเราพยายามที่จะพูดคุยกันในศาลตั้งหลายนัดเอาจริงคนที่นัดยากอ่ะคือทางฝั่ง
14: พี่รู้พี่เข้าใจ
19: ทีนี้ถัดมาทุกคนก็เลยเข้าใจว่าอ้าวฟ้องเพื่อที่จะคุยแต่ทำไมพอถึงเวลาจริงๆไม่ได้คุย
14: คือไฟนอลของศาลเนี่ยบริบทหลายๆอย่างเนี่ยมันบรรยากาศในห้องครับพี่ศาลแพ่งมินบุรีเนี่ยอากาศมันเย็นมันดีมากครับแต่ถ้าพี่ไปที่ศาลอื่นมันจะร้อนมันบรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันต่างกันมากนะในการคุยอ่ะพอเสร็จปุ๊บศาลที่มินบุรีวันนั้นเป็นไงไล่ออกทั้งคู่เลยไล่ทนายไม่สนใจทนายเลย
1: ทนาย
14: ไม่ให้สองคนนี้คุยกันทนายหมดความสำคัญแต่คนเอาคดีไปศาลได้คือใครทนาย
19: แต่ทนายเอาจริงในคดีอะค่ะวันนั้นน่ะที่ศาลแพ่งมินบุรีศาลอาญามินบุรีล่าสุดพี่อามก็ไม่อยู่มีแค่มุกกับทนายแม็ก
14: ผมโฟนอินตลอดเวลา
1: เอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมขอคุยกับตัวความดีกว่า
14: อีกนิดนึงพี
1: ่อะไรกัน
14: ยังไม่จบครับท่านประธาน
1: เรื่องอะไร
14: เรื่องลายมือปลอมพี่ต้าต้องแก้ข่าวนี้ให้ก่อนผมเข้าใจในสภาวะที่พี่ต้าเซ็นวันนั้นแต่พี่ต้าออกรายการว่าลายมือนี้เป็นลายมือปลอมยัดปลอมใบหุ้นแล้วผมก็โดนโจมตีอย่างหนักมากเลยผมจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตที่ม.ศรีปทุมมีสิทธิ์เก่ามาพี่นะคอมเมน
18: ต์ที่เท่าที่ผมจะได้พี่หนุ่มขออนุญาตวันนั้นน่ะต้าไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าปลอมแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะจำไม่ได้เขาป่วยเขาอะไร
14: ผมเข้าใจ
18: แต่ผมก็บอกให้พิสูจน
14: ์แต่โซเชียลเนี่ยเขาบอกไปแล้ว
18: ก็คุณห้ามโซเชียลไม่ได้จะโทษต้าก็ไม่ได
14: ้ผมก็ต้องแก้ตัวให้ผ่านโซเชียลไงครับว่าพี่ต้าไปเบิกความในศาล
1: ไม่แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกให้ต้าเข้าใจตามนั้นไม่ได้
14: ไม่ใช่ครับผมขอโอกาสแก้ตัวให้ฝ่ายนี้ก่อนว่าใบหุ้นฉบับนี้ไม่มีการปลอมลายมือชื่อของพี่ต้า
19: ใบหุ้นหรือสัญญาคะ
18: สัญญาโอนหุ้น
14: สัญญาโอนห
1: ุ้นสัญญาโอนหุ้น
14: ผมก็ติดใจกับใบหุ้นเนี่ยเขาไปทำคอนเทนต์กันเยอะแล
1: ้
14: ว
1: เดี๋ยวถามเรื่องใบหุ้นด้วยเดี๋ยวถามด้วย
19: มันมี2ตัวค่ะพี่อามถามว่ารายงานการประชุมหรือว่าสัญญาซื้อขายหุ้นคะ
14: สัญญาซื้อขายหุ้น
19: โอเค ขอดูหน้าแรกด้วยได้ไหม
1: สัญญาซื้อขายหุ้น
14: นั่นแหละนั่นแหละลูก
19: อันนี้เป็นหน้าที่สองขอดูหน้าแรก
1: มันหน้าแรกไม่อยู
14: ่อยู่ในนั้นเดี๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวเห็นความลับที่หมดยิ่งโดนเปิดแล้วตอนนี้ขุดไม่หยุดแล้วเนี่ย
18: พูดกับทนายไข่มุกพูดเพราะนึงทีกับพี่ไม่เห็นพูดเพราะเลย
14: ก็พี่ผู้ชายอะครับ
1: พี่สามารถให้พี่ตุ๋ยพูดทีกับกูได้ทีกับกู
14: ผมโสดครับพี่โสดมา8ปีแล้วครับ
1: ลองดูนี่นะสัญญาซื้อขายหุ้นและเปลี่ยนแปลงกรรมการ
19: ขอภาพขึ้นรายงานกระบวนวันนั้นนะคะที่เรามีการท้าพิสูจน์ว่าตัวนี้ค่ะส่งตรวจแล้วทีนี้ทางฝ่ายของคุณยัดอะค่ะก็ไม่รับคำท้า
1: คืออย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอธิบายให้ฟังงี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะคือทนายอาร์มยัดอันเนี้ยมันเป็นหนังสือว่าด้วยการสัญญาซื้อขายหุ้นและเปลี่ยนแปลงกรรมการในเนี้ยนะครับเป็นหนังสือที่มีการโอนถ่ายหุ้นของทางฝั่งต้าไปให้ยัดนะฟังดีๆก่อนนะซึ่งในนี้เนี่ยทางฝั่งนี้เขาบอกว่าลายเซ็นตรงเนี้ยนายลิขิตสิทธิพันธ์เนี่ยก็คือต้าเป็นผู้เซ็นเองแต่วันนั้นตัวต้าเองเนี่ยมานั่งในรายการต้าเนี่ยพูดบอกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลายเซ็นของผมหรือเปล่าแต่ผมว่าผมไม่ได้เซ็นแต่ถ้าเซ็นอาจจะอยู่ในไทม์ไลน์ของอาการป่วยนะตอนนั้นที่ต้าพูดนะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะมันกลับไปดูได้ต้าพูดอย่างนั้นถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้มันขึ้นไปสู่กระบวนการของศาลเรียบร้อยนะครับแล้วพอไปอยู่ในกระบวนการของศาลเนี่ยทางฝั่งต้าและทนายไข่มุกเขาก็แย้งเลยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเขาขอตรวจสอบได้ไหมเนี่ยบอกศาลเลยขอตรวจสอบได้ไหมว่าลายเซ็นอันเนี้ย
14: ลายเซ็นจริงไหม
1: มันเป็นลายเซ็นจริงไหมทางนี้ไม่รับ
14: ไม่รับเพราะเหตุผลว่าผมไม่รับผมตอบครับใช่ครับไม่รับ
1: เพราะ
14: ผมกลัวพี่ต้าจะโดนฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จผมเป็นห่วงพี่ต้า
19: เป็นห่วงพี่นะคะ
14: ผมรักพี่
1: ปรากฏตามนี้ลองดูฮะ
14: อ่ะไม่ใช่ครับอันนั้นคือรายงานที่
1: นี่รายการ
14: รายงานไม่ใช่
13: คนละตัว
14: คนละตัว
19: รายงานกระบวน
1: รายการกระบวนรายการกระบวนทีมงาน
19: คำร้องขอให้ศาลจดอะค่ะ
1: คำร้องขอให้ศาลจดว่าได้มีการท้าให้มีการไปตรวจลายเซ็นเลยว่ามันปลอมหรือเปล่า
19: ใช่ค่ะ
1: แต่ทางเนี้ยเขาไม่รับ
19: ใช่ค่ะ
18: ภาษากฎหมายเขาเรียกคำท้าในศาลว่าแพ้ชนะการโดยการตรวจพิสูจน์เลย
13: ตรวจพิสูจน
1: ์
13: ครับ
14: เพราะมันมีคำ
13: ท้าจะมีทนายอีกท่านนึงไม่ใช่ทนายฟิล์มชื่อทนาย
19: สายฟ้า
13: ไม่ใช่อีกคนนึง
19: ทนายสายฟ้าค่ะ
13: ไม่
19: ผู้ชาย
13: ที่เป็นสมาชิกของทีมกร
19: ทนายฟัง
13: ทนายฟังทนายฟังอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นเลยนะครับว่าไอ้ที่ผมแถลงคัดค้านไปเนี่ยท่านบันทึกว่ายังไง
14: บันทึกว่ายังไง
19: ค่ะ
14: บันทึกว่ายังไง
13: ท่านบันทึกว่ายังไงครับ
19: มีการบันทึกว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
13: แล้วก็ท่านบันทึกว่ายังไงต่อ
19: เอามาดูเลยไหมคะทีนี้ประเด็นคือทนายอ่ะถามว่าเราทะเลาะกันเรื่องหุ้นเราฟ้องกันเรื่องหุ้นทีนี้เราก็เลยถามว่าสัญญาซื้อขายหุ้นเนี่ยมันจริงมันปลอมมันไม่เกี่ยวกับประเด็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราจะท้ากันในเรื่องนี้เลยนะคะ
13: แล้วมันจะมีสืบพยานวันที่2ต่อนะครับเป็นนัดที่2 3ต่อเนื่องกันนะครับมันจะมีนัดสุดท้ายที่ทางทนายสายฟ้านะครับได้มีการเขียนคำร้องนะครับขอให้ศาลบันทึกเกี่ยวกับเรื่องคำท้าไปในรายงานกระบวนอีกทีนึง
19: เพราะตอนแรกศาลไม่จด
13: ซึ่งในวันนั้นผมก็ได้คัดค้านไปด้วยว่าด้วยเหตุผลว่าตามคำฟ้องของตัวพิต้าเองเนี่ยได้มีการบรรยายว่ามีการลงลายมือชื่อนะครับซึ่งศาลก็ตรวจดูคำฟ้องประกอบกับเอกสารสัญญาหุ้นนะครับว่ามีการลงลายมือชื่อจริงนะครับศาลท่านก็เลยไม่ได้มีการส่งประเด็นตรงนี
19: ้ค่ะ
13: นะครับ
19: ค่ะแต่ทีนี้ประเด็น
13: อันนี้เพื่อความชัดเจนนะครับว่าทำไมผมถึงให้เหตุผลอย่างนี้นะครับ
19: ค่ะทีนี้เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือพี่ต้าค่ะที่เขาเข้าใจเนี่ยจริงๆตามแชทวันที่9เมษายนมีการที่คุณแอมขออนุญาตคุณแอมนะคะในข้อเท็จจริงก็คือมีการส่งเอกสารให้กับคุณต้าเขาเซ็นทีนี้พี่ต้าเขาพิมพ์ไปในแชทอย่างชัดเจนว่าขอดูเอกสารได้ไหมทีนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเอกสารอะไรถัดมาที่เป็นคลิปอะค่ะวันที่25มิถุนายนที่เปิดเมื่อสักครู่นี้ว่าพี่ต้าบอกว่าเซ็นไปในที่นี้ค่ะคือพี่ต้าเพิ่งจะมาเข้าใจว่าที่เซ็นไปวันนั้นอะมันน่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการโอนหุ้นหรือเปล่านะคะ
13: นั้นเป็น
19: แต่ทีนี้ประเด็นคือ
13: ในประเด็นแห่งคดีที่ทาง
18: จริงพี่กำลังบอก
13: ว่าต้องมีภาระ
18: กันคืออันนี้คือข้อได้จริงที่คุณกำลังจะสู้กันในคดี
14: ไม่ใช่
18: ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้แค่อ่านจะมายืนยัน
14: ว่าอันนี้ก่อนว่า
18: ไม่ได้ปลอมแค่นั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณว่ากันใน
14: ทางนู้นเขารู้สึกเขาเสียเปรียบนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพี่ก็อยู่ข้างหนูแต่ทำหน้าที่พี่อยู่ข้างนี้
20: พราะมันมีประเด็นแบบออกไปบนสื่อ
21: ใช่มันเป็นออกไปบนสื่อ
20: คือทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการกฎ
21: หมาย
20: ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันออกไปบนสื่อค่ะแล้วตลอดระยะเวลาแอมกับพี่ยัดไม่เคย
1: ตอบโต
20: ้เลยสักครั้งเดียวเพื่อคือเขาก็มีแต่ศาสตร์บนสื่อว่าแอมปลอมลายเซ็นบ้างแหละแนบเอกสารเข้ามาบ้างแหละทำให้เราอ่ะถูกด่าทอกันเยอะมากอันในส่วนของบนสื่อที่เราเจอค่ะใช่
18: วันนี้ไงพี่หนุ่มก็เปิดโอกาสให้ทางยัดกับคุณแอม
20: ค่ะค่ะณตรงนั้นนะคะแอมพูดได้แค่ว่าแอมยืนยัน 100% เพราะแอมเป็นคนอยู่ด้วยนะวันนั้นที่พี่ต้าเซ็นพี่ต้าเซ็นเองกับมือทุกฉบับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีภาวะที่พี่ต้าบอกว่าป่วยเลยเพราะเราไม่เคยรู้ถึงเรื่องการเป็นวิกลจริตของพี่ต้าที่อ้างมาเลยด้วยซ้ำนะคะ
1: แต่ได้เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีใบจากการตรวจจริงๆ
20: มีแอมเห็นบนศาลค่ะว่าเป็นเหมือนซึมเศร้าอะนะคะแต่ว่าในกรณีที่แอมอ่ะไม่เห็นว่าเขาเป็นวิกลจริตอะค่ะความหมายของแอมคือเราคุยกันปกติพิมพ์แชทไลน์ตอบได้ปกติเข้ามาหาแบบของ
21: คืออย่างนี้อันนี้ในคดีแล้วแต่ประเด็นผมจะมาแก้ก่อนว่าผมยืนยันว่าไม่มีการปลอม
20: ได้
21: จบแค่นั้นเองแต่ส่วนที่ว่าจะเซ็นแล้วมีอำนาจหรือไม่มันอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของศาลว่าในขณะเซ็นเนี่ย
18: เซ็นแล้วมีผลผูกพัน
21: ผลผูกพันไหม
18: แล้วเขาก็จะบอกล้างไหมอะไรไหมก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่จ
20: ะ
18: สู้ต้อง
20: คร ับ
21: ถูกต้องประเด็นก็ประเด็นต่อมาทำไมพี่ต้าต้องฟ้องเพื่อนบ้างครับ
20: ทีนี้ประเด็นถัดมาเมื่อกี้อะค่ะยังไม่ผ่านประเด็นนี้นะคะทีนี้เรื่องที่ว่าคุณแอมอะไม่ทราบว่าพี่ต้าป่วยอะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปเสียงอะค่ะในวันนั้น
1: เอาคลิปเสียงมาคลิปเสียงในวันนั้นที่พูดว่าอะไรนะ
20: พี่ปวด
22: เองแล้วแอมไม่อยากมาต้องแบบแอมไม่เบื่อแล้วค่ะแล้วก็เหมือนพี่ต้าก็เบื่อแล้วก็ต้องมาคุยกันแบบจริงๆเรียวๆนะพี่ต้าอย่าใช้คำว่าพี่ไม่เคยพูดพยานทุกคนที่อยู่เขารู้หมดพี่โบนั่นอยู่ก็พูดพี่ไม่เอา
23: ไม่เอาหมายถึงว่าไม่เอาเงินที่มันได้มาโอ้
22: แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่เอาเงินเอาบริษัทเอาไหมที่ยัดเป็นคนถาม
23: เอา
22: ไม่เอากูไม่เอาก
24: ูไม่เอากูมา2ปี
22: ใช่กูไม่เอา
23: แล้วมันต้องย้อนไปที่ไอ้วันที่ติด
22: เกี่ยวว
23: ันที่เปลี่ยนหุ้นครั้งแรก
22: ตอนนั้นพี่ป่วยพี่ยังไม่รู้นู่นนี่นั่นเหรอพี่ยัดเป็นคน
24: จัดการให้มึง
20: คลิปนี้แอมเคยได้ฟังแล้วบนศาลเนาะแอมขออธิบายคำที่แอมบอกว่าพี่ป่วยแอมไม่รู้ว่าจะสามารถพูดได้ไหมว่าคำว่าป่วยของแอมเนี่ยไม่ได้หมายถึงวิกลจริตแต่เป็นโรคที่พี่ต้าป่วยจริงนะวันปิดเฟซทุกคนรู้หมดแอมขอเขียนให้ได้ไหมคะ
1: ป่วยเป็นอะไรคร
25: ับหรือว่ามันพูดได้ครับทางนู้นเขาจะฟ้องไหมครับถ้าผมพูด
1: ได้ไหม
25: ไม่ได
21: ้โอเคไม่เป็นไรจบห้ามพูด
20: ห้ามเขียนนะ
21: ไม่เขียนพี่หนุ่มดิ
1: ผมพอจะทราบผมพอจะทราบ
20: แอมที่แอมพูดความหมายวันนั้นนะคะแอมพูดเรื่องนี
25: ้
20: แอมไม่ได้พูดเรื่องวิกลจริตเลยค่ะถ้าฟังดีๆเมื่อกี้ค่ะพี่บอกว่าย้อนไปไทม์ไลน์ตั้งแต่ปิดเฟซคือพี่ต้าเริ่มป่วยแล้วคือป่วยเป็นอันนี้เท่าที่แอมรู้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงวิกลจริตแต่อย่างใดแล้วแอมก็ไม่คิดว่าพี่ต้าเป็นวิกลจริตด้วยแอมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเขาปกติค่ะแต่ว่าอาการนู้นนี่นะแอมไม่รู้จริง
21: ๆพอแล้วเดี๋ยวผมขอผมเป็นทนายฝั่งนี้ผมเสียเปรียบเยอะสวยก็ไม่สวยหล่อก็ไม่หล่อแต่อายุเยอะอีกต่างหากประเด็นต่อมารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทชัยโสโลในขณะที่เซ็นบอกไลฟ์สดนะเขาทำวันที่11กุมภาพันธ์2568บอกว่า10โมงเนี่ยณบ้านเลขที่เท่านี้มีการประชุมกันอะไรกันอันนี้ก็ลายมือของพี่ต้าต้องถามพี่ต้าก่อนว่าอันข้างล่างนะจำได้ไหมอันนี้ใช่ลายมือพี่ไหม
1: ก็คือผมอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการที่จะไปเซ็นโอนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นซะก่อนนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีรายการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนะฮะคือครั้งที่หนึ่งคือใบนี้ที่ครั้งที่เราพูดกันไปนะครับในเนี้ยมีการระบุเอาไว้ว่าวันที่11กุมภาพันธ์2568เวลา10นาฬิกาเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งฝั่งของตัวต้าบอกว่าลายเซ็นอันเนี้ยผมไม่ได้เซ็นนะเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เพราะเขากำลังไลฟ์อยู่ก็ปรากฏตามอันนี้นะลองดูภาพไลฟ์อันนี้นะฮะอันนี้คือภาพที่ไลฟ์ เป็นวันเดียวกันนะขยายวันข้างบนนั้นนะ11กุมภาพันธ์นี่นะฮะ
21: กี่โมงครับพ
1: ี่บ่าย 2:54 อันนี้บ่าย 0:48 เนี่ยนะฮะแต่จากไทม์ไลน์เนี่ยคุณขายอยู่
0: ครับ
1: ยาวเลยใช่ไหม
0: ยาวครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่ามันไทม์ไลน์มันจะมาตรงกันได้ยังไงจะมีลายเซ็นเขาอยู่ได้ยังไงทางนี้บอกว่าแต่พี่เซ็นจริงๆอ่ะ
21: ใช่อ
1: ันนี้คุณจะตอบว่า
21: ผมถามผมพูดเรื่องกฎหมายก่อนตอนเซ็นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้กฎหมายเนี่ยการทำบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยหรือการทำข้อความเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วสองเวลาเป็นทนายความเนี่ย

0: ีกทีตอนไหนครับตอนที่มีคดีทำไมพี่ต้าต้องฟ้องเพื่อนครับ
1: คดีไหนคะ
2: ฟ้องอะไรฮะฟ้องคดีไหน
0: เนี่ยฟ้องคดี
3: แจ้งความเท็จ
0: แจ้งความเท็จเนี่ย
2: แจ้งความ
3: ใช่เอกสาร
0: นี่ทำไมพี่ต้าต้องฟ้องเพื่อนร่วมกันแจ้งความเท็จรับรองเอกสารเท็จปลอมเอกสารเท็จใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมทำไมพี่ต้าต้องฟ้องเมสเซนเจอร์มาด้วยครับ
2: แจ้งยังไงแจ้งความตอนแรกเป็นยังไงเหตุการณ
4: ์ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะออกไปเรารักกันเหมือนเดิมนะพี่ ผมกลัว
2: อันนี้แจ้งความยังไง
4: ก็ตามนะครับกระบวนการที่แบบว่า
2: ครั้งแรกคุณไปทำอะไร
4: คร
2: ั้งแรกคุณไปแจ้งลงบันทึกประจำวันหรือคุณไป
0: แ
2: จ้ง
0: ความเลยท่านประธานครับ
2: ครับ
0: อย่างนี้ครับผมเอาแค่ในนี้พอเดี๋ยวเวลามันเยอะตอนเย็นไปดู
2: มันต้องมีที่มาที่ไปก่อนดิ
0: ไม่ครับอันนี้มันเป็นคำฟ้องโดยตรง
2: อ่ะโอเค
1: ทีนี้
0: ผมถามว่าพี่ต้าฟ้องเพื่อนทำไมบ้าง
2: ที่ฟ้องนั้นเป็นคำฟ้องนะ
0: เป็นคำฟ้องครับ
2: อ่ะโอเคไม่แจ้งความ
3: คำฟ้องไปก่อน
0: พี่ต้ารับไหมว่าพี่ต้าฟ้องเพื่อนแล้วเพื่อนจะติดคุกพี่ต้ารู้ไหมครับ
3: รู้ไหม
4: เรามารู้ว่ามีการโอนหุ้นอย่างไม่เป็นธรร
2: ม
4: เราก็แค่เรียกร้องความเป็นธรรมในกระบวนการ
0: ไม
4: ่ยุติธรรมก็มันคือการฟ้องไงครับ
0: ผมอาจจะไม่ถนัดว่าความในศาลมากผมถามพี่ต้าว่าพี่ต้าฟ้องเพื่อนทำไมครับ
1: เพราะว่าพี่ยัดฟ้องมาหลายคดีแล้วไงคะก็ฟ้องกลับ
0: แต่ไม่อยากให้พี่ยัดติดคุกถูกไหม
4: ผมแค่อยากได
5: ้ไม่ได้สิ
0: เอาไม่ได้ครับ
5: เออคุณถามอย่างนั้นไม่ได้สิโทคนฟ้องให้คนติดคุกมันจะไม่เอาอยากติดคุกได้ไม่เป็นไรคือผมเชื่อว่าโดยเราเป็นทนายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราฟ้องคดี
0: คอนเทนต์วันนั้นครับพี่
5: คือรายงานการประชุมคุณก็บันทึกไม่ถูกตั้งแต่ต้นผมไม่ได้อยากโต้แย้งเลยนะประชุมเพื่อถือหุ้นเนี่ยคุณต้องระบุว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกี่คนนับจำนวนหุ้นได้เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วมันต้องระบุไว้ด้วยว่าคุณประชุมวันที่และเวลาเอาผมพูดแค่นี้ก่อน
0: อันนี้ผมไม่เถียงผมไม่อยากเถียงเพราะมันอยู่ในคดีแต่ประเด็นผมคือแค่ว่าเอกสารแผ่นนี้มันปลอมไห
3: ม
0: แค่นั้นเองปลอมหรือไม่ปลอมไม่เท่าไหร่ครับแต่ในคำฟ้องของพิต้า
2: เปิดดีๆนะเปิดดีๆนะเดี๋ยวเอาในคดีเขาออกมานะเดี๋ยว
0: อันไหน
1: ขอเอกสารตัวนี้ได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้มุกไม่ได้เป็นทนายในคดีนั้นแต่มุกเข้าใจเรื่อง
3: ไม่เป็นไรครับผมเห็นทนายไข่มุกกล่าวถึงก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าทนายไข่มุกมีเอกสารตัวนี้นะครับ
5: และ ไม่น่าทำไม
3: เป็นเอกสารที่มีการ
5: คัดมาจาก
1: มุกไม่ได้เป็นทนายในคดีนั้นค่ะแต่ว่าคดีนั้นมุกได้เป็นทนายไหมคะมุกถาม
3: ผมมีการผมเห็นมีการอินเสิร์ตขึ้นนะครับ
0: อันไหน
3: แล้วมีการทับตามสารด้วยนะครับ
0: อันนี้ผมต้องคัดพี่ก่อนนะ
5: ไม่ใช่คำฟ้อง
4: ไม่ได้ว่ะ
1: คำฟ้อง
4: ในเมื่อคำฟ้องแล้ว
5: ก็ไข่มุกเขาบอกเขาไม่ได้
1: เขาบอกว่าตัวคำฟ้องที่พี่ต้าฟ้องพี่ยัดใช่ไหมคะที่มุกคุยกับพี่ต้าค่ะพี่ต้ามาบอกมุกในภายหลังว่าโอเคมันมีคดีนี้อยู่แล้วพี่ต้าก็ใช้ทนายอีกคนนึงตอนนั้นพี่ต้ามีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไม่อยากจะมากวนมุกแค่นั้นเองทีนี้ตรงๆนะคะเราพูดกันตรงแฟกว่าทำไมคดีนี้ถึงถอนต้องขออนุญาตพี่ทนายคนที่ทำคดีนั้นด้วยเพราะว่าในคดีนี้ค่ะมุกดูแล้วคำฟ้องอ่ะมันไม่ถูกต้องมันไปไม่ได้นะคะอันนี้เราพูดกันแบบแมนๆแฟร์ๆเลย
5: ไม่เป็นไรไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นทนายแต่ละคนเขาทำหน้าที
0: ่โอเคจบสุดแล้วเนี่ยสัญญาโอนหุ้นฉบับนี้ไม่มีการปลอมลายมือ
1: ยังค่ะ
0: อ่ะไม่ปลอมในมือเพราะอะไรพี่ทนายแม็กช่วยอธิบายให้
3: ตรงไหนอ
0: ันนี้มันทำไมเราถึงว่ามันไม่ปลอมในมือเพราะอะไร
3: สัญญา
1: อ
3: ัน
1: นี้เป็นความ
3: สัญญาถูกแล้ว
0: สัญญาอันนี้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2: รายงานการประชุม
5: ก็ต้าเขาบอกไปแล้วนี่ครับว่าเขาจำไม่ได้เขาไม่แน่ใจว่าปลอมไหมหรือว่าเขาเซ็นไปว่า
3: เอางี้คือคุณต้ายืนยันว่าจำไม่ได้ถูกไหมครับว่าเซ็นหรือไม่เซ็นเอางี้ดีกว่าตอบงี้ดีกว่า
5: แต่เดี๋ยวบอกงี้ก่อนนะแม
2: ่
5: การถามการคุยกันตรงนี้ไม่ใช่คุณเอาไปอ้างในศาลไม่ได้
3: น
5: ะไม่ได้แล้วคุณจะเอาคลิปนี้ไปตัดส่ง
3: ไม่
5: เอานะ
3: คดี
5: ไม่เกี่ยวไม่มีคดีใหม่แล้วนะ
0: ไม่ผมกำลังจะบอกต่อด้วย
3: นี่ผมไม่ได้ว่า
5: จบแล้วใช่ไหม
0: จบแล้ว
3: ถอนแล้วนะครับเอาแค่ว่าพี่ต้าไม่แน่ใจใช่ไหมว่าเซ็นหรือไม่เซ็นเอางี้ดีกว่า
4: ขออนุญาตตอบนะครับผมก็ก่อนอันนี้เดี๋ยวย้อนไปที่อันแรกก่อนที่เอกสารเซ็นโอนหุ้นทีเนี้ยที่ผมคิดว่าผมไม่ได้เซ็นมันอาจจะไม่ใช่แค่ลายเซ็นมันคือรายละเอียดครับก็คือ
0: เอาเอกสารหลายใบไปให้เซ็น
2: เดี๋ยวให้ก็พูดกันนะ
0: ผมรู้ทันผมสิทธิ์อาจารย์รักผมได้ดูดวงมาก่อนแล้ว
5: อยู่ในศาลก็ถามอย่างนี้ไม่ได
0: ้โอเค
5: ก็พูดก่อน
4: ครับมันลงรายละเอียดก็คือนะมันลงรายละเอียดว่าผมอ่ะขายหุ้น 49%
2: ให้เขา
4: ของบริษัทซึ่งแค่เงิน YouTube ไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีคลิปอยู่900คลิปนอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เงินเดือนละ 240,000 อยู่แล้วนะครับไม่รวมเงินอย่างอื่นอีกมากมายแต่ในนั้นมันลงว่าผมขายหุ้น 49% ในราคา 300,000 บาทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เมคเซนส
2: ์ผมย้อนกลับมาถามทางนี้นิดนึงพูดถึง 300,000 ดีแล้วตกลง 300,000 ที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้จริง

0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณได้เป็นค่าอะไร
1: ก็ที่ยืมเอาเงินไป
0: ตกลงเป็นค่าหุ้น 300,000 ที่เขาจ่ายให้คุณ
1: ครับ
0: หรือเป็นค่าให้ยืมเพื่อไปจ่ายให้ทางฝั่งของตัวไอ้เฟสเฟ
1: ่ยืมเพื่อไปจ่ายคืนเฟสเฟ่ครับ
0: หรือเป็นค่าเสื้อ
1: ไม่ใช่ครับก็คือยืมแล้วก็
0: อันนี้ใช่ไหม
2: ในสลิปในแชทอะค่ะเขียนว่าค่าเสื้อสวัสดี
0: ในเนี้ยเขียนว่าค่าเสื้ออ่ะเดี๋ยวมันมีอันนึงนะไอ้เนี้ยนี่นะนี่สำเนาถูกต้องสำหรับค่าตอบแทนนะฮะเสื้อสวัสดีปีใหม
3: ่มันคือเงินตาเนี่ยซ้ำ
2: มันคือเงินในบริษัทพี่ตาไม่รู
0: ้อันนี้มันคือตกลงเป็นค่าอะไรอันเนี้ยกันแน่เพราะตอนนี้พี่ยังสับสนเพราะตัวเดี๋ยวได้แป๊บนึงเดี๋ยวขอคุยทางนี้ก่อน
4: ก็เมื่อกี้เขาบอกมาแล้วว่ายืมไปคืนเพื่อนเงินที่เขาเอามาจากเฟสเฟ่เมื่อกี้เขาก็พูดมาแล้วโดยที่ยืมจากผมไป 300,000 แล้วพอวันนึงคุยเรื่องที่เขาขอออกตามกฎหมายมันไม่สามารถเอาเขาออกเปล่าๆได้อันนี้ติดต่อทางบริษัททำบัญชีทำเอกสารว่ามันไม่สามารถทำแบบนั้นได
0: ้ก็เลยหักเงิน 300,000 นี
4: ้ที่เขาเป็นหนี้ไปเป็น
0: เงินของเขา
4: ซื้อหุ้นใช่ครับ
0: แต่ยัดพูดต้นรายการว่าเขายังไม่ใช้หนี้ยัดเลยนะ 300,000 น่ะ
4: ใช่ก็เขาหักจากที่ซื้อบริษัทไปครับหมายถึงใช้หนี้เป็นเงินก็เขาไม่ได้เป็นใช้หนี้เป็นเงินเขาหักจากการซื้อหุ้นนะครับ
3: กินตัว
4: ผมมาเข้าใจแบบนั้น
5: แต่ยัดตัวเงินยังไม่ได้ชำระคืนให้ยัด 300,000 แต่ยัดพูดบอกแบบนั้น
4: ก็ชำระคืนแต่มันเปลี่ยนไปเป็น
5: ใช่แต่ถ้ายัดพูดต่อถ้ายัดพูดต่อว่าโอเคได้ชำระหนี้คืนจากการที่ต้าโอนหุ้นให้ยัดแล้ว 300,000 บาทตามสัญญาโอนหุ้นตัวนี้มันก็จบแต่ยัดไม่ได้พูดอย่างนั้นยัดเว้นเอาไว
4: ้แต่ผมไม่ได้หมายความ
0: โอเคเข้าใจแต่ทีเนี้ยพี่งั้นอันนี้ขอโทษนะยัดพี่ขอโทษจริงพี่ขอโทษทนายด้วยนะขอโทษนะพี่ถามอย่างนี้อันนี้คือหรือพี่สงสัยกรณีนี้เนี่ยในวันที่เขาจะออกยัดบอกว่าเขาหักไป 300,000 แล้วมึงออกไปเลยแล้วก็โอนหุ้นมาให้กูอย่างนี้นะแต่ในการเดียวกันน่ะผลประกอบการน่ะเมื่อกี้ตัวยัดเองยังเป็นคนที่ยืมเงินออกไปเนี่ยเป็น10ล้านเลยนะ
5: เงินยืมกรรมการ
0: เป็นยืมกรรมการแต่ว่าในขณะเดียวกันคือเราให้เขา 300,000 เงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาในส่วนหนึ่งนะ
4: ก็เขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่ผมไม่สามารถเอาออกได้ตามกฎหมายมันต้องมีการซื้อขายก็เลยเงินที่เขาค้างเป็นหนี้ก็เลยหักไป
0: มันถึงย้อนกลับมาที่คำถามกันว่าแล้วเพื่อนจะไม่บอกเลยหรอว่าเฮ้ยมึงออกไปเนี่ย 48% ไอ้ 49% ของมึงเนี่ยมันยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่มึงต้องได้ไปนะ
4: บอกครับบอกหมดทุกอย่างจะแบ่งกันก็ได้ทุกอย่าง
1: ยังไม่เคยได้มีการคุยกันครับเพราะว่าเขาไม่ยอมให้ผมออกเขาง้อตลอดเวลา
2: อันนี้หนูขอยืนยันค่ะเราคุยกันเยอะมากจริงๆคือสำหรับตัวพี่แอดแอมไม่รู้นะคะว่าเขาคุยอะไรกันไปบ้างตอนที่เขาเจออยู่ด้วยกันแต่ตอนอยู่กับแอมอะค่ะที่อยู่ออฟฟิศอะค่ะคุยกันจริงๆค่ะว่าพี่จะขอออก
6: ตอนนี้มันพูดกันไม่ตรงกัน
2: แล้วพี่ไม่เอาอะไรเลยแล้วแอมถามว่าพี่ออกแล้วพี่จะเอายังไงเงินบริษัทหรือยังไงพี่จะเอายังไงพี่ไม่เอาเลยครับน้องแอมบริษัทเป็นของญาติพี่ไม่เอาเลยแล้วแอมก็แบบอ้าวแล้วอย่างนี้แอมต้องทำไงแอมก็ไม่รู้จะต้องทำไงเพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เอาอะค่ะวันนั้นณวันนั้นนะคะเขาพูดแบบนี้กับแอมจริงๆเพราะไอ้ตลอดระยะเวลาที่เขาไปคุยกัน2คนอะแอมก็ไม่รู้บริบทเพราะแอมไม่ได้อยู่ด้วยแต่ถ้าแอมอยู่แอมก็ยืนยันจริงๆว่าเขาพูดแบบนั้นจริงๆอะค่ะซึ่งถ้าพูดกันตรงเนี้ยพอเป็นตัวเลขอะมันก็พูดยากที่จะให้คนเชื่อว่าหูมูลค่าเท่านี้ทำไมเขาเอาแค่คือแอมเข้าใจถึงบริบทนั้นที่ทุกคนสงสัยแต่ณขณะวันนั้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งเขาบอกว่ายืนยันยังไงก็ไม่เอาแต่มันอาจจะเป็นแบบที่พี่ต้าบอกว่าอ้าวมันก็ควรจะต้องมาให้ทีหลังหรือเปล่าเหมือนที่ตอนแรกที่เขาบอกไปอ่ะค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะมองเป็นความเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะแอมคิดว่าเราคุยกันจบไปแล้วเราคุยหลายรอบแล้วนึกออกใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นที่แบบว่าควรจะคิดถึงเขาบ้างสิพ่อเขาป่วยอยู่นะเรื่องพ่อเขาป่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าทางแอมไม่รู้นะคะรู้นะคะแล้วก็บอกให้เขานำเงินไปรักษาพ่อเขาก็ไม่เอาเนี่ยค่ะมันพี่ต้าเป็นแบบนี้จริงๆยืนยันได้จากหลายๆคนที่อยู่แล้วก็อย่างตัวพี่โบอย่างเงี้ยก็ได้ยินตอนขณะนั้นที่อยู่เหมือนกัน
0: โอเคเอางี้คือถ้าเจตนาของเราอะเราไม่ติดใจถ้าเกิดเขาจะได้ส่วนของเขาคืนถูกไหม
2: แต่ตอนแรกตอนนู้นถ้าพี่ต้าพูดอย่างเงี้ยคือได้เลย
0: แล้วถ้าตอนนี้ล่ะ
2: แล้วการเสียสำหรับแอมอะค่ะคือถามว่าได้ไหมจริงๆแล้วอะถ้าพี่ต้าเรียกร้องแบบเราคุยกันดีๆอะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอะได้แน่นอนเพราะมันควรจะต้องให้เพราะมันก็ยังแอมก็ยืนยันคำเดิมว่าพี่ต้าตอนนั้น แอมพูดแบบไหนแอมก็พูดแบบนั้นในอันนี้ในมุมของแอม
0: วันนี้เราก็ยังคุยยืนยันแบบนั้นแต่มันมีความเสียหายเกิดขึ้น
2: พอแอมอ่ะโดนทั้งเพจการพูดไม่จริงการถูกข่มขู่แอมพูดได้ไหมคะว่าขู่ยังไงอย่างเช่นตอนแรกที่เริ่มฟ้องร้องครั้งแรกคดีแรกขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหมคะขอพี่แอมไม่ฟ้องแอมเนาะเราคุยกันเรื่องจริงเนาะพี่แอมมีการโทรมาหาแอมจริงเป็นโทรศัพท์ค่ะบอกแอมนี่พี่แอมนะโทรมาอยากเคลียร์ว่าได้ยินข่าวเรื่องฟ้องร้องกันแอมก็อ๋อค่ะอยากจะนัดทานข้าวกันตอนนั้นเนี่ยพี่ต้าทำเสื้อแบรนด์คิกเนาะแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยคิกอะเป็นของพี่แล้วก็มีผู้ถือหุ้นหลายๆคนนะตอนนั้นอะเรื่องฟ้องร้องถ้าเกิดว่าอยากมาคุยอยากมาเคลียร์และแอมก็บอกว่าคือไม่สะดวกตอนนั้นแอมก็ยอมรับว่าแอมพูดจริงๆว่าไม่สะดวกค่ะแอมขออนุญาตไปถามพี่ยัดก่อนแอมพูดจริงๆใช่ไหมคะว่าตอนนั้นอะไม่สะดวกแล้วก็มีการพูดว่าเออพี่เข้าใจแล้วตอนอยู่กับป้าเนี่ยป้าไม่ค่อยพูดพี่ก็ยังคุยดีกับแอมอยู่แล้วก็พูดถึงตอนว่าเนี่ยถ้างั้นอะพี่จะบอกตรงๆตอนนั้นพี่ก็บอกว่าเรามาเจอกันโดยไม่มีต้าพี่อยากคุยกับเราสองคนไม่มีตาแล้วก็เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเหมือนบริบทฟ้องเนี่ยเขาอยากเคลียร์ให้เนาะแต่สำหรับแอมอะแอมมองว่าเขาอะพี่แออะอาจจะไม่ได้สำหรับความรู้สึกแอมอาจจะไม่กลางแล้วก็พูดถึงพี่ต้าว่าเนี่ยต้ามันจะยอมเป็นระเบิดพีชีพคือจะทำลายชื่อเสียงบนสื่อทั้งหมดที่พี่บอกแอมนะวันนั้นในโทรศัพท์คือแอมก็รู้สึกว่าตรงนั้นอาจจะแบบเป็นการบอกเล่าแต่แอมรู้สึกว่ามันดูเหมือนข่มขู่แล้วหลังจากนั้นน่ะเพจเฟซก็ทำงานทันทีค่ะเป็นการโพสต์แบบทั้งลูกแอมทั้งไลน์แอมอันนี้รอบที่1ที่แอมรู้สึกเองนะคะว่าแอมรู้สึกว่าแอมโดนข่มขู่ล่าสุดแอมไปศาลคดีแพ่งเนี่ยค่ะที่รอแอมกำลังเดินผ่าน5ห้องพิจารณาคดีพี่ก็พูดกับแอมเองเป็นการแซวโสมนะนู่นนี่แอมหันไปบอกว่าอย่าพูดแบบนี้กับผู้หญิงไม่น่ารักใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าต้าแพ้คดีพี่ปล่อยให้ต้าติดคุกเลยนะแต่เราอะบนสื่อแบบเราจะไม่เหลือไม่แบบไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พูดต่อท้ายด้วยว่าชื่อโรงเรียนลูกแอมซึ่งตอนนั้นแอมหันไปพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะแอมไปพูดต่อหน้าศาลเลยว่าพี่พูดแบบนั้นแอมรู้สึกถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันเพจเฟซก็ทำงานแท็กชื่อโรงเรียนลูกแอมซึ่งแอมรู้สึกว่าไม่สมควรมันไม่ปลอดภัยเลยถ้าบริบทเนี้ยแอมก็รู้สึกว่าแอมถูกขู่จากคนคนนึงที่พูดก่อนหน้านี้แล้วเกิดเหตุการณ์จริงน้องแอมที่ไปประกบกับแอมก็ถูกขู่ว่าจะฟ้องคดีอะไรดีจากปากพี่แอดและพี่ต้านะคะจะฟ้องคดีอะไรดีนะกระทำชำเราผู้หญิงไหมไม่กี่วันเพจเฟซทำงานเล่าเรื่องน้องที่ไม่เป็นความจริงออกมาว่ากระทำชำเราผู้หญิงเนี่ยค่ะสิ่งที่แอมเจอมาข้างหลังที่แอมรู้สึกว่าแอมโดนน่ะคือแอมมีการแจ้งความไว้เล่าเรื่องราวไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าน้องอ่ะจะโดนอะไรก็โดนอย่างเงี้ยตลอดเดี๋ยวจะเอาคดีเพิ่มนะนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวให้น้องมาพูดเองดีกว่าซ
5: ึ่งแอมอันนี้เป็นเรื่องรอบข้างเนาะเป็นเรื่องรอบข้าง
2: ใช่ใช่เข้าใจค่ะ
5: เข้าใจที่แอมพูดเลยเป็นเรื่องรอบข้างแต่พี่หนุ่มการจะสรุปเรื่องของยัดกับต้า
4: ไม่คือน้องแอมจะสื่อครับคือจะสื่อว่าสิ่งที่พี่แอพูดอ่ะมันถูกไปโพสต์อยู่ในเพจที่บอกว่า
0: เข้าใจ
4: ไหมครับ
5: พอพูดคุกคามปุ๊บมันก็ไปนำเสนอจริง
4: ใช่
2: ค่ะแอมรู้สึกว่าที่บอกว่าให้เนี่ยคือถ้ามันไม่เกิดเรื่องพวกนี้เราคุยกันได้แล้วตอนที่บอกว่าไม่ไกล่เกลี่ยกันไม่คุยกันอ่ะเพราะว่าแอมได้รับสารจากพี่อาร์มนะคะในการที่เขาติดต่อมาไกล่เกลี่ยหรือเราพูดคุยกันอ่ะทนายไข่มุกอะค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนกลางคุยแล้วเหมือนพี่อาร์มก็บอกว่าใครทนายไข่มุกบอกว่าเป็นพี่แอะแล้วจะให้แอมคุยยังไงในเมื่อคนกลางคือพี่แอะนึกออกใช่ไหมคะ
0: เอามีไหมเอาไอ้ตรงนี
3: ้ขออนุญาตครับไอ้ตรงที่บอกว่าพี่ต้าจะระเบิดพีชีพด้วยการที่จะทำให้เขาเสียชื่อเสียงอ่ะไม่ใช่ครับพี่ต้าตั้งใจอยากจะติดคุกเพราะว่าพี่ต้าบอกว่าเขาเห็นกลไกของการฟอกเงินในบริษัทของการที่แบบโยกเงินโยกนู่นโยกนี่อะไรของเขาไม่รู้อาจจะต้องให้เขาชี้แจงหรือว่าต้องมีคนมาตรวจสอบสักอย่างที่บอกว่าให้ลูกน้องโอนเงินมาเท่านี้ลูกน้องเงินเดือนเท่านี้ให้โอนคืนบริษัทเท่านี้นะพี่ต้าบอกว่าแบบผมยอมติดคุกก็ติดด้วยกันให้หมดเลยละกันแล้วไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งที่ผมออกมาอยู่ข้างต้าตลอดเพราะผมไม่อยากให้คนนี้ติดคุกครับผม ขาตั้งใจว่าเขาจะติดคุกเขาก็บอกว่าก็ติดคุกเลยดีกว่าการที่ตั้งใจแบบทำเสื้อทำอะไรเขาคือการที่จะหาเงินให้เขาระหว่างที่เขาติดคุกนั่นคือ
0: เอาพี่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้พอพูดไปเนี่ยอย่างที่บอกอะมัน
4: ไม่ตรงกัน
0: มันไปข้างหลังไปข้างหน้าคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือวันนี้ธงของคุณคือแค่ต้องการได้ส่วนของคุณคืน
4: ครับ
0: เท่านั้นเลยจบ
4: ครับ
0: ทางนี้ให้เขาได้ไหมส่วนในเรื่องประเด็นที่มันยิบย่อยเนี่ย
4: ค่อยๆเคลียร
0: ์ต้องบอกงี้ก่อนนะอันดับแรกไม่ได้โทษทางนี้ว่ามีการไปลงโจมตีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่ออย่างว่าถ้าเรื่องนี้มันจบลงด้วยดีแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะจบหมดคนที่รักในมุมของตัวต้าเองเขาก็คงจะไม่มาทำอะไรอีกแล้วแต่ในขณะเดียวกันทางนี้เองก็ทำงานไปผมว่ามันเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างได้คือถ้าไม่อย่างนั้นอะทนายอามองยังไง
4: ไอ้เรื่องที่ต้องจ่ายกันและเคลียร์กันต้องจบอะมันอยู่แล้วทางนี้เขาพร้อมอยู่แล้วแต่แค่ทางนี้เขามีเงื่อนไขว่าเขาโดนโจมตีอย่างหนักอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาเขาอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเขาไปทำเกี่ยวกับเว็บเขาเรียกอะไรดีเว็บทายผลงั้นแล้วกัน
0: ใครเป็นคนทำล่ะ
4: โอ้โหผมตอบไม่ได้แต่ผมก็แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วอันนี้ต้องไปถามตำรวจที่โรงพักคลองด่านเนี่ยผมไปแจ้งเรื่องเนี้ยแต่ไม่ทำให้ผมไปทำคดีเขาก่อนเลย
6: ครับลูกผม
2: คืออย่างนี้ค่ะพี่ต้าไปคลองด่านแล้วก็จะไปแจ้งความก็แจ้งไม่ได้เหมือนกันค่ะ
4: เนี่ยเอาเขาไปทำอย่างเงี้ยแล้วก็ติดไปพนัน
5: อาร์มกำลังบอกว่าเอาเขาไปทำคือยัง
4: หาตัว
5: คนทำไม่ได้ใ
4: ช่ไหมยังหาคนทำไม่ได้ผมไม่ได้บอกเนี่ยสิ่งที่พี่ยัดโดนใส่ร้ายที่พูดกันว่าใครทำเว็บทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เล่นเว็บเนี่ยก็วันนี้ผมมีที่บอกแล้วครับไทยว่าอันนี้ไล่ผีได้ผีพนันเงินเดือน10กว่าล้านจริงๆผมไม่อยากพูดรายได้ทั้งหมดของพี่ต้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่ผมก็มานั่งคำนวณมัน10กว่าล้านแล้วเงินมันไปไหนหมด
0: คุณจะบอกว่าต้าเขาเล่นพนัน
4: ไม่ได้บอกครับคือผมไม่รู้เพราะว่าไอ้บัญชีธนาคารบัญชีหนึ่งเนี่ยมันไปพัวพันเว็บพนันแค่นั้นเองที่ดันเป็นเว็บพนันที่พี่หนุ่มสนิทดีมากครับไม่เขาเอารูปของคนนั้นสนิทดีมากไปใช้
0: หมายเขาว่าไงนะ
4: คือผมเนี่ยเป็นทนายให้หมอรักฟันธงพี่ไฮอภพรหมอปลายภายกระซิบแล้วก็คดีอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่อง18บวกคือผมเนี่ยจะทำคดีเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยคลิปหรือขู่ปล่อยคลิปเยอะมากก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับคดีที่ใครถูกขู่ปล่อยคลิปลับ
0: ไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ที่
4: อ๋อพอดีผมไปทำคดีเรื่องนั้นที่เขาสนิทกับพี่หนุ่มมากผู้หญิงครับที่เขาสนิทกับพี่หนุ่มมาก
0: ที่ฟ้องกันอยู่เดี๋ยวบอกว่าสนิทเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเอาพูดตามข้อเท็จจริงเลยคือที่
4: ก็พี่รู้จักเขาดี
5: ไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกหรอกสนิทมากรู้จักมากไม่เกี่ยวอะ
4: พอเสร็จปุ๊บผมก็ไปทำคดีนั้นปรากฏว่าไอ้คดีนั้นอ่ะดันไปเจอชื่อซ้ำมั้งที่มันเหมือนแค่นั้นเองผมก็เลยเอ้าที่แรกผมไม่คิดนะเพราะผมไปนั่งไล่ดูไทม์ไลน์หลายๆอย่างมันไปแมทช์แค่นั้นเองสิ่งที่ผมจะพูดในแค่นี้แล้วผมก็ได้โดนโจมตีจากเว็บการที่ผมไปเป็นทนายความให้กับน้องผู้หญิง1คนแล้วเอาเขาไปติดในเว็บพนันแล้วให้ผมมาบังคับให้ผมถอนผมประกาศกลางรายการเลยนะครับผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับน้องอายุ16ที่ถูกปล่อยคลิปโป้แล้วก็ทุกคดีที่ผมทำเกี่ยวกับเว็บพนันผมถอนหมดทุกคดีเว็บพนันจะได้สบายใจแล้วส่วนเพจตลาดล่างจะได้สบายใจว่าผมจะไม่ทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันก็ปล่อยเป็นโฆษณาไปชาวบ้านก็เดือดร้อนไปเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ผมพูดแค่นี้เองผมไม่ได้พูดเลยมากกว่านี้เลยแต่
0: คือคุณกำลังถูกกล่าวหาว่ามีคนบอกว่าคุณเองไปรับเงินกับทางเว็บพนันเพื่อที่จะล้มคดี
4: ผมเรียกเงินค่าเสียหายจากการที่เขาเอารูปไปใช้ไม่ใช่เรื่องการรับเงินจากเว็บพนันคือการทำคดีเว็บพนันเนี่ยมันมีทั้งคนที่เกี่ยวและคนทั้งไม่เกี่ยวคือมันจะมีลักษณะการว่าเอาบัญชีธนาคารเนี่ยไปขึ้นหน้าเว็บกับบัญชีจับชนคือบัญชีจับชนเนี่ยหมายความว่าสมมติว่าพี่หนุ่มขายของ300,000ไอ้นี่กำลังขายของ300,000อยู่พอดีมันก็เอาบัญชีเนี้ยขึ้นออโต้ขึ้นมา300,000พอดีเพื่อจับชนพอจับชนปุ๊บคนเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันก็กลายเป็นว่าเขาสวยแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของคดีที่ว่าผมรับเงินจากเว็บพนันไหม
6: ผมไม่รู้ว่าคนนี้เอาเงินมาจากไหนหรอก
7: ทีนี้ถามพี่อาร์มค่ะส่วนไหนที่เกี่ยวกับพี่ต้าคะที่ส่งมา
5: ไม่เขาไม่
6: ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าพี่ต้า
7: อันนี้คือเป็นออฟตัวเอง
6: ไม่ใช่เกี่ยวข้องแล้วผมก็เลยพันไปถึงตัวผมเอง
0: เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังคือเขากำลังอธิบายว่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นทนายให้กับทางไฮอาภพรเรื่องของการโดนเจมเรื่องของAI แล้วก็เอาไปโปรโมทเว็บพนันเอาไปบอกว่าเขาไฮเนี่ยเล่นพนันไฮก็เลยจ้างเขาแล้วหลังจากนั้นเขาเองเนี่ยก็มีการไปทำงานแล้วก็บอกว่าไปเจอทางฝั่งของเว็บพนันออนไลน์แต่แทนที่จะไปฟ้องคดีให้ไฮกับการไปเรียกเงินเว็บพนันออนไลน์ให้เอาเงินมาให้เขาเพื่อจะล้มคดีนี้ซะเขาบอกมันเป็นความจริงเขาไม่ได้ล้มเขาว่างั้น
6: ผมไม่ล้มเพราะว่ามันออกหมายจับหมดแล้วมันมีคดีที่ออกหมายจับแล้วมันมีคดีที่เขาจ่ายตังค์จริงผมไม่โกหกและถ้าจ่ายตังค์กับผมมีใบเสร็จผมออกใบเสร็จให้ด้วยพี่ประจำวันครับผมลงบันทึกประจำวันจ่ายตังค์กันจริงเพราะอะไรครับเพราะผมรู้แล้ววันนึงผมต้องโดนแบบนี
0: ้
6: ทีนี้ที่บอกครับว่าบางคนเนี่ยคือมันเป็นลักษณะออโต้คือระบบมันจะออโต้ของจับชนอะไรกันมามันจะมาโยงเรื่องนี้ยังไงก็ผมบอกอยู่นี่ครับว่าผมบังเอิญไปเจอชื่อคือเวลาเราเล่นพนันเนี่ยเวลาเราถอนเงินออกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาเงินเอาบัญชีหน้าเว็บเราเนี่ยเอาบัญชีเราเนี่ยไปขึ้นหน้าเว็บคือเราไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าบางทีเรากำลังขายของอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเรากำลังถูกบัญชีเนี้ยไปขึ้นหน้าเว็บอันนี้ท่านผู้ชมต้องฟังไว้เลยนะครับเป็นอุทาหรณ
0: ์
6: สมมติเราเอาบัญชีเราเนี่ยขึ้นหน้าเว็บเลยครับขายของราคา 10,000 บาทใช่ไหมก็มีเว็บพนันเข้ามาซื้อ 10,000 บาทไอ้นั่นก็ได้ของไปนี่ก็แปรรูปโดยที่คนนี้รู้ไหมว่านี่ไม่รู้ครับ
0: โอเคอันนั้นคือมุมนึงนะเรื่องนึงนะเอาอันนี้กลับอันนี้เอาอันนี้ตกลงเอาไงคือเอาไงตรงเนี้ยคือจะได้จบคือทางเนี้ยทงแค่อย่างเดียวคือย้อนกลับไปในวันที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วตอนเดินออกมาเนี่ย
3: สัมบันทั้งหมด
0: แล้วไปนั่งกระทบยอดดูทั้งหมดเนี่ย 49% ต้องคืนให้เขาทางนี้โอเคไหม
8: ก็แต่เขาพูดความจริงผมก็โอเคครับ
6: ก็ความจริงไม่ตรงกันอยู่เนี่ยมันก็เลยยังไม่โอเค
7: ถ้าพี่ต้าอยู่
1: ความจริงที่ว่าผมขายหุ้น 49% ในราคา 300,000 บาทนะคร
0: ับ
1: มันจะเป็นความจริงได้ไงครับเพราะว่ายังปิดงบที่จะมีตัวเลขว่าเราเคยปิดงบ8ล้านมีทรัพย์สินอีกมหาศาลที่ผมไม่เคยเอามาแล้วก็มีสมบัติเป็นคลิป900คลิปที่ทำเงินตลอดเวลาไม่ต้องลงคลิปใหม่ก็ได้เดือนละประมาณ 2,400 ปีหนึ่งแค่ปีหนึ่งก็2,800,000ยังไม่รวมทรัพย์สินอย่างอื่น Channel YouTube คนตาม3ล้านกว่า Facebook TikTokตีเฉลี่ยที่เขาขายกันในกลุ่มฟอลโล่ระบาด
6: มันต้องเอามาคุยกัน
1: แค่เฉพาะมีเดียนะครับในมือก็เกือบ10ล้านแล้วแล้วความจริงให้ผมพูดความจริงที่ว่าผมขายหุ้นทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดในราคา 300,000 บาทอันนี้คือความจริงมันเป็นความจริงไม่ได้ครับความ make sense ครับ
0: นี่แหละมันก็ติดอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ประเด็น
5: ยัดครับถ้าสมมติว่าเราล้างไพ่เลยล่ะเราไม่ต้องยึดติดอะไรเลยสักอย่างนึงได้มั้ยแล้วเราเริ่มต้นใหม่คือตอนนี้ทุกคนจะยึดติดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหล
6: ัง
5: จากฟ้องคดีกันไปแล้วไม่ว่าทั้งสองฝั่งตอนนี้ถ้าเราล้างไพ่เลยเซตศูนย์แล้วเราทิ้งไปแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมครับ
8: แต่ของผมน่าจะติดลบนะครับ
5: ติดลบความเสียหายเหรอ
8: ใช่ครับ
5: ถ้ายัดเขาตั้งแบบนี้มันก็ไปต่อยัดเนื่องจากผมไม่ได้เป็นทนายเลยผมก็เลยไม่รู้ความเสี่ยงของยัดน่ะเป็นยังไงอะไรยังไง
6: คือวิธีการแก้ปัญหาของความเสียหายพิยัดเนี่ยเราต้องหาทางออกดีกว่าครับว่าเราจะแก้ยังไง
0: แก้ยังไงคุณคิดว่าแก้ยังไง
6: พี่หนุ่มโฆษณาพี่ยักษ์สัก
0: แก้ยังบอกมันจะแก้ไง
6: คือวิธีแก้ถามพี่ยักษ์ก่อนดีกว่าว่าพี่ยักษ์คิด
0: มันต้องแก้ยังไงมันต้องแก้ยังไง
7: คือพอมันพูดไม่ตรงอ่ะแอ
1: มไม่ต้องเรื่องพูดไม่ตรงเลยแก้ให้ครับ
5: หลังจากนี้จะ
1: ให้ตาให้ตาขอเสนอครับ
0: แก้ไงให้
6: จะแก้ไง
1: ผมก่อนจะมาถึงวันนี้นะครับย้อนไปเกือบ2ปีที่แล้วผมเคยติดลบมาก่อนติดลบกว่าเขาอีกเขาบอกว่าเขาติดลบชื่อเสียงแต่เขามีชาแนล YouTube3ล้านกว่า TikTok 500,000 เพจ1ล้านเขามีเงินมีทรัพย์สินมีเพื่อนฝูงคนดังทั้งวงการมีชื่อเสียงมากกว่าผมเป็น10เท่าณวันนั้นผมไม่มีอะไรเลยออกมาตัวเปล่ามีแต่ปัญหาทางบ้านไม่มีชาแนลไม่มีช่องแม้แต่กล้องสักตัวยังไม่มีผมโดนทัวร์ลงเขาตั้งใจทำคลิปรวมเพื่อนรวมอะไรรวมแก๊งโอฮาน่ารวมเพื่อนเฟเฟ่ทัวร์มาลงผม
7: ไปทางแก้เลยดีมั้ยคะ
1: แล้วผมอะลุกขึ้นมาสู้ไม่ยอมแพ้สู้ผมก้มหน้าก้มตาทำงานตื่นทุกวันให้เช้าที่สุด ลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาคิดไอเดียทำงาน มีงานอะไรงานคลิปยังไม่ได้ตังค์ผมไลฟ์สดขายการ์ดขายตุ๊กตุ่น มีงานอะไรมาผมทำหมดผมถึงขั้นไปเป็นเด็กเอ็นผมก็ไปรับจ้างทานข้าว
0: เป็นเด็กเอ็นเลยวะ
1: ก็แบบ
9: ช่องนั้นมันพูด
1: แฟนคลับใครอยากให้ผมอ่ะไปเอ็นไป
9: ท่าน
1: เที่ยว
9: เพื่อนเข้าประเด็นเลยได้ไหมว่าพี่ต้าเสนอหน่อยพี่ต้าจะแก้ปัญหายังไง
0: จะแก้ไง
9: จะแก้ปัญหายังไง
1: มันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะผมเคยผ่านปัญหาผมเคยมีปัญหานี้มาแล้วม
9: ัน
1: คือการทำงานครับลุกขึ้นมาทำงานทำด้วยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช้ฝีมือทำงานมันจะผ่านพ้นปัญหาไม่ได้ครับเพราะผมผ่านพ้นมาแล้วผมอ่ะ
10: ให้งานพิสูจน์เน
1: า
10: ะ
1: ให้งานพิสูจน์ครับ
0: คืออ่ะเดี๋ยวผมถามทางนี้คิดว่าไอ้ที่มันเสียหายมันมีทางไหนไหมทางออกไหน
9: ที่จะแก้ปัญหา
0: ที่จะแก้ปัญหา
8: ก็ต้องไปนั่งประเมินหรือต้องคิดกันครับใช่ครับ
2: มันสดมากมันจะเป็น
8: ตอบตอนนี้ผม
2: ความจริง
5: คุณเข้าคณะไก่เกี่ยในศาลได้มีคดีอยู่ในศาลไหมครับ
2: มีค่ะ
5: เข้าคณะไก่เกี่ยในศาลนั้นเลยดีไหมล่ะแล้วก็เอาไปคุยกันในศาล
9: ให้มันมีศาลทรัพย์สินปัญญาอีกทีนึงวันไหน
2: ยี่สิบสอง
5: ได้ไหมครับสองได้ไหมเข้าคณะไก่เกี่ยก็คือไปนั่งคุยกับศาลมีผู้ประนอมมีอะไรอย่างเงี้ยในศาลแล้วเอาตรงนั้นมาคุย
8: มันเป็นเรื่อง
9: ไม่มันเอาไปคุยรวมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้มันอ
2: ย่างนี้ค่ะเวลาคุยในศาลนะคะศาลท่านจะไม
9: ่
2: ลงเรื่องอื่นใช่ค่ะ
9: แต่จริงๆเรื่องอื่นทำให้เรื่องทุกเรื่องจบ
2: ทีนี้มุกเห็นทางออกแล้ว
5: ไม่เป็นไรก็คือคุณก็ทำบันทึกสองฉบับฉบับหนึ่งทำสัญญายอมในศาลคดีนั้น
10: อ
5: ีกบันทึกฉบับหนึ่งก็ทำกันเองนอกรอบสองคนโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับศาลท
2: ่
5: านก็เท่านั้นพี่ว่าก็น่าจะทำได
2: ้ทีนี้ค่ะมุกว่าเราเริ่มเห็นทางและพี่ยัดติดเรื่องเดียวเรื่องชื่อเสียงถูกต้องไหมคะกับเรื่องอยากได้ความจริง
0: ติดเรื่องอะไร
8: มัน
2: พี่ยัดติดอะไรบ้างคะเราลองลิสต์กันดีกว่า
9: ไหมเรื่องชื่อเสียงเนี่ยมันจะแก้กันยังไง
2: แก้มาจาก
9: ความจริง
2: ได้ค่ะทีนี้ชื่อเสียงแล้วพี่ยัดอยากได้อะไรอีกคะพี่ต้าลองฟังก่อนนะคะ
8: คร
2: ับ ค่ะพี่ยัดต้องการอะไรอีกคะ
8: ผมต้องการความจริง
2: ความจริงอ่ะโอเคอะไรอีกคะพี่ยัดอยากให้พี่ต้าพูดความจริงค่ะ
8: ก็ไม่มีครับผมต้องการแค่ความจริงแค่นั้น
2: ได้นะคะแล้วก็ถ้าได้ความจริงแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือยินดีจะแบ่ง
8: ก็ทรัพย์สินแบ่งกันก็มาคุยตกลงกันครับว่าอะไรผมต้องการความจริง
5: แต่เงื่อนไขแรกเรื่องความจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับต้ากับยัดนี่ความเห็นผมนะเพราะว่ายัดก็อาจจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความจริงแต่ต้าเขาบอกว่าเขาพูดความจริงพี่หนุ่มมันก็เลยยากเพราะมันเป็นเงื่อนไขแรกไม่ผ่าน
0: ใช้คำว่าความจริงเนี่ยมัน
2: ทีนี้ความจริงค่ะ
0: คือความจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะ
9: ไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนก
2: ัน ขอเจาะลงไปที่ความจริงตรงกลางที่พี่ต้าต้องถอยบ้างนะคะแล
10: ้
2: วก็พี่ยัดอ่ะเรามาคุยกันในจุดที่แต่ละฝ่ายอ่ะบางครั้งอาจจะต้องถอยในส่วนนี้จริงมุกฟังพี่ยัดอะค่ะมุกเข้าใจว่าที่พี่ยัดเข้าใจอ่ะมันคืออะไรเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นะคะในส่วนตอนแรกมุกก็ถามพี่ต้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นยังไงแล้วพอฟังพี่ยัดพูดอ่ะมุกก็เข้าใจว่าอ๋อมันคิดอย่างนี้ได้จริงๆความน้อยใจหลายๆอย่างบางคนมดกัดอะค่ะมันเจ็บไม่เท่ากันพี่ยัดอาจจะแบบรู้สึกหลักพี่ต้ามากก็เลยเจ็บมากทีนี้ถัดมาว่ามุกอยากรู้ว่าความจริงเรื่องอะไรบ้างเรามาแยกย่อยทีนี้หลังจากนั้นค่อยคุยต่อเพราะว่าถ้าสมมติเราคุยกันว่าความจริงมันคุยกันไม่ได้เลยอ่ะมุกไม่เชื่อค่ะว่านัดไก่เกี่ยที่ศาลอ่ะมันจะไปต่อได้อีก
0: ใช่เพราะถ้าเกิดว่าคืออย่างนี้คือมุกอ่ะเขากำลังบอกงี้แอมยัดคือเขาพยายามจะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราตั้งเป้าอย่างเดียวว่าเอาความจริงโดยที่ไม่มีการลงดีเทลไปเลยไอ้ความจริงเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายไปนั่งอยู่ในศาลอ่ะก็เหมือนตรงนี้แหละ
2: ถูกต้อง
0: มันไม่ได้ต่างอะไรกันแต่ถ้ามุมมองของพี่นะพี่ขอโทษนะนี่พี่ไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะแต่มุมมองของพี่นะสุดท้ายเรื่องนี้มันต้องมีทางจบแล้วจบเนี่ยจะจบแบบเจ็บๆหรือจบแบบเฮ้ยแม่งต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานหากินถ้าเป็นพี่อ่ะพี่แนะนำให้จบแบบสบายๆมันไม่ได้มีอะไรยากให้เขากลับไปอยู่ตรงจุดผู้ถือหุ้น 49% แล้วก็ไปตรวจสอบไปกระทบยอดเรื่องของทรัพย์สินไปอีดิตต่างๆนานาไปเอาไปออดิตต่างๆนานาในช่วงนั้นว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะสมมุติว่าเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องต่างๆนานาที่ซื้อมาเนี่ยสมมติตีๆอยู่ประมาณสัก20ล้านสมมตินะสมมติว่า20ล้านอาจจะมากกว่านั้นพี่ไม่รู้ตรงนี้สัก20ล้านใช่ไหมฮะปัดส่วนแล้วเหลือ20ล้านคุณได้2ล้านถูกไหมส่วนที่เหลือก็เป็นของคุณ2คน
5: นี่คิดแบบง่ายๆ
0: เลยนี่คิดแบบง่ายๆแบบเร็วๆเลยมันจะเป็นแบบนั้น
8: ครับ
0: ส่วนถ้าเกิดว่าเงินมันมีการใช้จ่ายไปแล้วบ้างในบางส่วนเอาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นคุณทำสัญญาไก่เกี่ยเขาว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวกูผ่อนให้มึงอย่างนี้ทางนี้ก็ยินดีไหม
8: ครับ
0: อ่ะผ่อนได้ไม่ได้ติดใจว่าคุณจะต้องโยนเงินก้อนมาทั้งหมด19ล้านเอาไป19ล้านนะอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจจะแบบ18ล้านนั้น18ไม่ใช่เขาขอเป็นผ่อนเอาก็ได้มันจบพี่ว่ามันจบอันนี้จบกว่าแล้วถ้าไม่อย่างนั้นนะสิ่งที่มันจะเจอต่อไปอ่ะมันขึ้นไปสู่กระบวนการไอ้ทางนี้ก็ต้องไปสู้เรื่องของการที่แบบยักยอกถูกไหมส่วนในทางนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ยักยอกส่วนในคดีความตอนนี้คุณฟ้องอะไรเขาบ้างมันก็เดี๋ยวแค่อันเดียว
5: ก็จะมีคดีอื่นๆหลังจากนี้มันก็จะเกิดคดีอื่นไปเรื่อยๆ
7: ไม่ดีเลย
5: ผมว่ามันอย่างที่ผมพูดอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่ต้ามาผมบอกว่าค่าทนายก็ไม่ได้ถูกคุณจ้างอาร์มก็แพงใช่ไหมล่ะ
9: โอ้โห
5: ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามันมีคดีมากกว่านี้เอาเงินที่ต้องจ้างทนายเนี่ยมาคุยมาเคลียร์กันดีกว่า
0: ไม่หรอกแต่ถ้าอาร์มมองในทิศทางเดียวกันว่าให้มันเคลียร์กันตรงนี้จบได้มันก็เป็นเรื่องที่ดี
9: คือผมคุยตั้งแต่ต้นผมยืนยันผมก็พูดคำเดิมว่ามันจบได้มันคุยกันตั้งแต่ต้นว่ามันจบได้มันก็อาจจะมีคำถึงเรื่องไอ้คำที่พี่49%เนี่ยแหละทีนี้49%เนี่ยมันก็ต้องมาดูกันว่ามันเท่าไหร่สมมติ49สมมตินะออกมา50ล้านโอเคพี่ต้าเหลือ30ล้านได้ไหมสมมตินะมันก็ยังพอไอ้นี่ได้ไงแต่มันต้องมาตรวจสอบกันก่อนไงแล้วทางนี้พอปุ๊บสมมติเงื่อนไขนี้ปุ๊บทางนี้บอกว่า
0: คืออย่างนี้เอาง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยรับเอาไว้ก่อนสิแล้วไปตรวจสอบ
9: นี่ไง
0: แล้วมาว่ากันถ
9: ู
0: กไหม
9: ถูก
0: แต่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งตั้งเป้าไม่ได้จนกว่าจะรับความจริงมันไม่จบสุดท้ายเนี่ยเชื่อพี่เราเนี่ยจะเจ็บเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเองเนี่ยคือวันนี้พี่ก็เชื่อว่าทั้งยัดเองทั้งแอมเองเนี่ยก็คงได้เห็นว่ามันเป็นในทิศทางไหนคืออันนี้ไม่ได้ไปเข้าข้างเขานะเพียงแต่อยากให้มันจบมันจะได้แบบหยุดเรื่องนี้แล้วไปเริ่มต้นทำมาหากินไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็ได้ถ้าเราจะบอกติดลบแต่ถ้าวันนี้ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยคุณจะติดลบไปเรื่อยๆแล้วกว่าจะมานั่งเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยแม่งไม่รู้อีกกี่เดือนกี่ปียากนี่คือประเด็นที่พี่พยายามจะอธิบายให้ฟังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่สนุกอ่ะการที่แบบว่าคุณจะไปขึ้นศาลกันแล้วก็ไม่จบไอ้ทางเนี้ยเขายอมแล้วคุณผ่อนได้เพียงแต่ว่าคุณไปกระทบยอดมาไปออดิตมาในช่วงจังหวะนั้นพี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่อย่างนั้นน่ะพี่บอกเลยตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะคุณชนะแล้วได้อะไรทำงานต่อได้ไหมมันก็จะยากแต่ถ้าวันนี้คุณยอมไปนะแล้วคุณมานั่งต้นนับหนึ่งใหม่แบบเร็วที่สุดเนี่ยแล้วพี่ก็เชื่อว่าเรายังมีเพื่อนเรายังมีแบบอย่างอื่นๆอยู่อ่ะแล้วพี่เชื่อว่าเรื่องนี้พอคุณตกลงกันได้ผมว่าสังคมส่วนนึงอ่ะเขาจะเข้าใจทันทีว่าเออเฮ้ยโอเคมันจบแล้วมันลดความเกลียดชังลดความบั่นทอนแล้ว
8: ครับ
0: มันจะเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามันยังตั้งแง่กันอยู่นะมันก็จะไม่มีการลดการบั่นทอนในการด่าในการกดเกลี้ยวกันอ่ะพี่ว่ารับไว้พิจารณาก่อนโดยการที่อันดับแรกคุณต้องปล่อยวางเรื่องของความจริงทุกคนมันมีความเจ็บปวดหมดละคุณก็มีเขาก็มีถ้าวันนี้เขาบอกว่ากูไม่เอาก็ได้แต่มึงต้องยอมรับความจริงมึงทำอย่างนี้กับกูคุณรับได้ไหม
8: รับได้ครับ
7: ถ้าเป็นสิ่งที่หนูทำหนูยอมรับ
8: ครับ
0: มาคือกูไม่เอาละวันนี้คือมึงอ่ะโกงหุ้นกูไปมึงเอาหุ้นกูไปไม่ให้เงินเนี่ยมึงแม่งแบบไล่กูออกจากบริษัทเหมือนหมูเหมือนหมามึงแม่งแบบแก๊สไลติ้งกูมึงเมื่อคุณรับได้ทั้งหมดไหมว่ามึงต้องรอคำจริงมึงทำกับเขาจริงๆอย่างเงี้ย
8: ถ้าผมทำจริงผมรับครับ
0: แล้วคุณทำไหม
8: ผมไม่ได้ทำครับ
0: ก็นี่ไงก็เหมือนกันไงเขาก็ไม่ได้ทำเขาบอกไม่ได้ทำถูกไหม
7: เพราะว่าอย่าง
8: ผมอยู่กับลูกกับเมียทำงานอยู่เฉยๆไม่มีสายแล้วก็เกิดเรื่องราวโดยเขาไปกระทำผมพยายามประติดประต่อทำเคลียร์กับเขาแล้วก็เพื่อนสุดท้ายมาเขาบอกว่าเขาออกเองโดยไม่เอาอะไรพอมาวันนี้กลายเป็นประเด็นสังคมผมได้อะไรครับพี
0: ่วันนี้เหรอ
8: ผมเหลือแค่สิ่งสุดท้ายที่วันหนึ่งผมจะมองและเห็นตัวเองว่าเออสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมความจริง ถ้าวันนั้นอ่ะถ้าผมจะเป็นคนเอาเงินจริงอ่ะผมเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องของเขาที่กระทำแบบนั้นอ่ะ
4: ผมกลายเป็นเอาหูไปนาตาไปไล่อยู่แบบนั้นเฉยๆเพื่อนก็ยังรักกันอยู่ทำงานก็ยังได้เงินกันอยู่ปล่อยไปคนอื่นไม่ต้องแคร์ผมก็สบายดีนี่ครับแต่วันนี้พอผมกลับเชื่อว่าความจริงมันยังมีอยู่บนโลกกฎหมายมันยังมีอยู่ผมก็มาโดนกดบ้าน
0: คือพี่เข้าใจคุณนะเออแต่ว่าคืออย่างเงี้ยคือถ้ามันย้อนกลับไปอ่ะมันก็จะไปมันไม่สามารถคุยไปข้างหน้าได้ไง
2: หนูเข้าใจมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดของหนูที่หนูไม่เคยสร้างความเกลียดชังเลยบนโซเชียลให้กับพี่ต้านะคะแต่พี่ต้าอาจจะคิดไปเองว่าบางสิ่งบางอย่างที่หนูทำหนูขอโทษจริงๆค่ะกับบางอย่างที่เขาเข้าใจแบบนั้นในการที่สร้างความเกลียดชังที่เขาพยายามจะแสดงออกมาแต่ฝั่งแอมอะแอมไม่เคยสร้างอะไรโพสอะไรโจมตีอะไรให้ฝั่งพี่ต้าแย่เลยในตรงนั้นแต่ถ้าตรงไหนที่พี่ต้าคิดว่ามันไปสร้างความเป็นบาดแผลในใจเขาตรงนั้นน่ะแอมไม่สามารถก้าวล่วงความรู้สึกเขาได้แอมก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะเราอ่ะแอมยังเชื่อว่าแอมอ่ะตัวแอมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายตัวเขาเลยและแอมก็เชื่อว่าพี่อาร์ตไม่ได้มีเจตนาตรงน
4: ั้
2: น
4: วันที่เขาออกอ่ะเขาบอกว่าเขาเอาไปมันก็จบแล้วครับ
7: บอกวันนี้ได้ไหมคะ
2: แล้วทำไม
4: โอ้โหแล้วยังอื่น
2: คือสิ่งที่แอมอ่ะบอกว่าความจริงอะค่ะพี่มันจะจบเลยเพราะว่าเรายอมรับซึ่งกันและกัน
0: เอางี้ได้ไหมคือพี่ขอเสือกนิดนึงคือไอ้เรื่องความเสียหายคือพี่ไม่รู้เกิดจากเขาหรือไม่เกิดจากเขานะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยวันนี้คือรับเรื่องนี้ไปพิจารณาก่อนแล้วกันในการที่รู้สึกว่าโอเคแบบไอ้เรื่องความจริงของคุณเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณค่อยมาประเมินกันที่หลังว่าเฮ้ยสมมตินะคุณต้องคืนเขาเนี่ยสมมตินะ20ล้านคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยกูเสียหายกูคืนมึง15ได้ไหมอีก5เนี่ยกูเก็บไว้เพราะว่ากูก็อาจจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มันยากถ้าอย่างนี้คุณรับพิจารณาได้มาตัดเป็นตัวเงินในส่วนหนึ่งออกไป
5: หรือคลิปในอนาคตที่มันจะเป็นรายได้กลับเข้ามาอย่างเงี้ยต้าไม่ต้องเอาได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะสมมติ
4: ว่าผมปิดช่องแล้วบริษัทได้เลยนะครับจริงๆครับ
5: ชัยโซโล่เนี่ยหรอ
4: ใช่ครับผมไม่เคยอยากเป็นนักแสดง YouTube ไม่เคยอยากเป็นนักแสดงไม่เคยอยากมีชื่อเสียงผมปิดได้เลยนะครับตอนเนี้ยแต่แค่ผมอยากรู้จริงๆอ่ะความจริงอะครับผมแลกอย่างอื่นก็ทั้งลูกหรือครอบครัวโดนอย่างอื่นเขาบอกผมว่าเอาวันนั้นอะมันก็จบแล้วแล้วทำไมก็พูดอีกแบบแล้ววันนี้มันเกิดแบบนั้นถ้าผมตั้งใจจะเอาเงินเขาจริงผมจะโอนเข้าบัญชีตัวเองเพื่ออะไรครับพี่ผมจะให้เขาถือกรรมสิทธิ์เงินทำไมผมจะคุยกับเพื่อนเพื่อนเฟซเพื่อเอาบริษัทมาให้เขาถือทำไม
5: แต่ณวันที่เป็นเฟสเฟ่ถูกไหม
2: ทั้งใช้โซลแล้วค่ะ
5: ใช้โซล
4: ใช่ครับ
0: เป็นไร
5: คือนี่แหละครับ
4: คือ
5: ผมก็เลยแค่มองว่าต้องปรับความเข้าใจกันจริง
2: ๆหนูก็เลยมีคำพูดที่ว่ามันเป็นความจริงไงค่ะพี่เพราะว่าแอมเข้าใจว่าเรื่องมันเกิด2คนพอ2คนเนี่ยพูดไม่ตรงกันบุคคลที่3ไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าใครพูดจริงหรือไม่พูดจริงแอมก็เลยขอร้องว่า
0: พี่ถามนิดเดียวเลยถ้าวันเนี้ยผมบอกงี้ก่อนนะความจริงในแต่ละมุมเนี่ยมันไม่เหมือนกันความจริงในแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้ก่อนนะถ้าวันนี้เขากัดฟันเขากัดลิ้นตัวเองแล้วเขาบอกว่าเออใช่กูผิดเองมึงถูกหมดเลยกูผิดเองเนี่ยคุณให้เขาเลยได้ไหม
2: ก็ตามสัดส่วนแอมว่า
7: พี่ต้าอดทน
2: แต่ว่าอย่างพี่แอมบอกค่ะแอมก็ต้องขอโทษคนอื่นที่เขาเกิดความเสียหายมันไม่ใช่แค่ตัวแอมเองที่ได้รับผลกระทบจากตัวเขาต้องพูดแบบนี้นะคะคนรอบตัวด้วย
0: ไอ้คนรอบตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นเอาแค่ตรงเนี้ย
4: ใช่ไหม
0: ถ้าวันเนี้ยเขาบอกว่าเออเฮ้ย
4: เอางี้ก็ได้ครับเขาไม่ต้องรับก็ได้เดี๋ยวมาดูสัดส่วนดูอะไรอย่างอื่นคุยกันได้คุยตามนั่นเลยถ้าบังเอิญกดบ้านมันโอเคผมยอมแล้วก็ผมขอแค่ภาวนาครับว่าคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างอื่นอย่าไปพาดพิงเขาน้องๆหรือคนอื่นด่ามาด่าผมเลยครับด่าผมเลยลงที่ผมเลยได้เลยครับแบบผมชินแล้วนะครับแบบนั้นได้เลยนะครับก็จะได้สบายใจแล้วก็สังคมออนไลน์มันยังเดินต่อหน้าไปได้นะครับ
8: ก็ได้ครับก็เดี๋ยวคุยเดี๋ยวผมเอาไปคุยไปไอ้นี่กันแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกันไปครับครับ
0: ทางนี้โอเคนะ
2: สิ่งที่พี่ทำพี่รับสักนิดแอมติดใจพี่แอบพูดวันนั้นจริงๆใช่ไหมคะแล้วพี่ต้าบอกว่าไม่ได้พูดทำลายทุกคน
8: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขอเผื่อพูดแล้วกัดเลี้ยงตัวเองก็พูด
3: ผมว่าขอโทษนะครับผมว่าตอนนี้ความจริงมันไม่เหมือนกันแบบที่พี่หนุ่มว่าอยู่แล้วผมว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือความสมเหตุสมผลและความ make sense เช่นสมมติว่าผมเห็นเขาพูดถึงเรื่องความรักกันทั้งคู่ทุกคนมีความรักเป็นความจริงกันทั้งคู่เพื่อนคนหนึ่งแยกออกมาถ้ามีความเมตตาของกัลยาณมิตรมันจะมีแบบไหนๆมึงก็จะเอาละมึงไม่เอาอะไรเลยเหรอมึงไม่เอาอะไรเหรอไม่เป็นไรกูฝากธนาคารไปให้มึง3ล้าน5ล้านถ้าวันไหนมึงจะใช้มึงก็ไปเบิกมาแล้วกันผมว่านี่คือความเมตตาผมว่านี่คือคำ make
2: sense แอบว่าตรงนั้นน่ะมันมีค่ะมันมีมาตลอดแต่สิ่งที่หนูโดนนะคะคือก็ต้องย้อนกลับไป
3: มันก็วนกลับไปว่าตามันก็โดน
2: ใช่
3: ก
2: ็
3: โด
2: นคือพอมันมีหลังบ้านที่พี่ก็ต้องรู้ว่าแอมโดนอะไรมาโดยที่แอมไม่เคยออกมาพูดโจมตีสักครั้งไม่ว่าเพจจะถูกลบแล้วแอมเห็นแล้วว่าใครไม่ว่าจะเป็นการแฮกอีเมลบริษัทที่เชื่อมต่อทุกอย่างทั้งบัญชีการเงินไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่เอาไปแขวนโดยไม่ใช่เรื่องจริงพี่เฟซทุกคนน้องทุกคนทำงานแม้กระทั่งถูกข่มขู่หรือแม้กระทั่งดิสเครดิตเขากระทบถึงการทำงานเขาลูกเขาครอบครัวเขามันเกิดขึ้นจริงค่ะมันเกิดขึ้นลามไปหลายๆคนซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดจริงๆบอกว่าพี่ต้าโดนไหมโอเคจากสังคมแอมเห็นค่ะโดนแอมขอโทษจริงๆแต่แอมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเหมือนกันแต่พี่ลองเทียบสิคะสิ่งที่หนูโดนมาพี่ทุกคนโดนมาที่มาสาดใส่มาจากเรารู้กันอยู่ค่ะพี่เรารู้กันอยู่ว่าใคร
3: ถ้าไม่มีคลิปลงอ่านมันจะเกิดขึ้นไหมครับ
2: หมายถึงยังไงนะคะ
3: ต้าอธิบายดิ
2: อ๋อในการเจ็บปวดของพี่ต้าที่
3: พูดมาใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นมันจะเป็นเรื่องนั้น
2: แต่ทางแอมอะค่ะเนื่องจากว่าพอแอมไม่รู้ว่าพี่อยากคิดไงนะแต่ว่าเราอะเราต้องทำงานถูกต้องไหมคะสถานการณ์ตอนนั้นพี่ต้าแยกออกไปแล้วแน่นอนว่าเราก็จะต้องหาคอนเทนต์ผลิตคลิปแต่เราอะไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นซึ่งน้องๆทุกคนไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นที่จะดิสพิต้านึกออกไหมคะเราไม่ได้มีแต่เป็นความผิดด้วยอันนี้ 100% ที่ไม่แก้ตัวให้อันนี้นึกออกไหมคะการที่มีเจตนาที่จะทำตรงนั้นเพื่อไปดิสพิต้าไม่มีแต่ถ้าเป็นความผิดในเรื่องที่ไม่แก้ต่างให้แน่นอนเพราะแอมไม่ได้ทำ
3: ก็อาจจะเริ่มจากจุดนั้นว่าเป็นจรรยาบรรณของยูทูบเบอร์
2: เสร็จทีนี้พอพี่พูดถึงจรรยาบรรณเพจเฟซเองก็ลงแบบผิดจรรยาบรรณเหมือนกันแต่พี่บอกว่าไม่ได้ทำแต่พี่ก็บอกเองว่ารู้ว่าใครพี่บอกได้ไหมล่ะคะว่าใครพี่เคยโพสต์เองว่าใคร
1: ไม่สามารถรู้ได้เลยครับ
2: พี่แอร์ก็เคยโพสต์เองว่าแต่รู้ว่าใคร
1: มันอยู่มันก็เป็นการกวนครับ
2: อ๋อพี่โพสต์กวนๆใช่ไหมคะตรงนั้นน่ะแอมก็เกิดความเสียหายกับหลายๆคนน้องทุกคนยืนยันได้แม้กระทั่งคลิปเสียงที่พี่ไปขู่น้องเอาช่องใช้โสโลแลกกับเงิน150,000พี่ก็ทำแอมมีค่ะให้น้องมาบอกก็ได้พี่เป็นคนพูดเองว่าเอารหัสช่องมาเลยเอานู่นนี่นั่นมาเลยถ้าเอามาให้เนี่ยพี่จ่ายเลยค่าทำขวัญ150,000พี่ยัดไม่รู้หรอกพี่ไม่เอาดำเนินคดีแต่ถ้าน้องไม่ให้พี่จะดำเนินคดีน้อง 3-4 คดีเนี่ยค่ะหลังบ้านที่โดนแล้วก็โดนแล้วแอมไม่เคยตอบโต้ไม่เคยออกไปพูดแล้วก็เสียใจที่ปกป้องคนอื่นไม่ได้เพราะเหตุผลที่ไม่ออกมาพูดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการพูดในเรื่องบนสื่อค่ะมันก็จะถูกฟ้องหมิ่นประมาทอยู่ดีเพราะเรามันมีบุคคลที่3ที่เราต้องอธิบายเขาค่ะมันก็ได้แต่การไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงขอโทษจริงๆที่เราไม่สามารถไปช่วยเขาได้แอมอ่ะเจ็บปวดทุกครั้งที่โดนกับคนอื่นแล้วแม้กระทั่งตัวลูกแอมเองพี่ก็ต้องรับรู้ด้วยแต่พี่ก็พลิกไปทางอื่นตลอดเพราะไม่งั้นแอมไม่คิดหรอกค่ะว่ามันจะเป็นทางนี้แน่นอนมันเจอสถานการณ์หลายสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนั้นเราพูดกันจริงๆแอมก็พูดกันจริงๆถ้าไหนพี่ว่าหนูผิดเหมือนที่หนูต้องควรจะยอมด้วยความเป็นเหตุผลแน่นอนค่ะหนูยอมตามนั้นได้เลยแต่ที่หนูกำลังจะมาบอกความจริงอ่ะมันคือสิ่งที่หนูโดนจริงๆอะ
7: ทีนี้ต้องพูดตามความจริงนะคะมุกอะเห็นคุณแอมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยจริงๆเรายอมรับแต่เราอะก็ต้องพูดตรงว่าเราอะไม่รู้ว่าเป็นใครหรือคุณแอมสงสัยอะมุกเข้าใจในตัวคุณแอมเพราะว่า พอมองไปรอบๆแล้วอ่ะมันก็มีอยู่ไม่ได้เยอะอันนี้มุกเข้าใจความสงสัยของแอมทีนี้มุกถามต่อว่าเรายังอยากอยู่ในสภาพนี้กันต่อไปไหมคะพี่ต้าด้วยคุณแอมด้วยทุกคนด้วยคือทุกคนดูไม่มีความสุขเลย
10: ครับผมแค
7: ่พี่ต้าก็ต้องเข้าใจ
10: เป็นธรรมแล้วก็ถอยหลังได้อะไรได้แล้วก็อยากทำงาน
7: พี่ต้าถอย
10: ผมอยากทำงาน
11: ถ้าเกิดว่าสืบเจอว่าเป็นได้ไหมคะ
9: ไม่ตอบเลย
10: คือผมอะที่ผมโดนทัวร์ลงดอกแรกนะครับที่ทัวร์อยู่ฝั่งผมอะผมเป็นคนที่โดนมาเยอะก็คือทุกเพจที่เขาเรียกว่าเพจปั่นนะครับเพจประเภทปั่นเอาผมไปแขวนไปด่าไปทำมีมด่าให้คนมาลุมด่าแขวนให้คนมาด่าเป็นร้อยเพจนะไทม์ไลน์ 3-4 เดือนนั้นผมผ่านมาแล้วแต่ว่าเราอะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกันทุกอย่างผมปล่อยให้เขาด่าไปผมทำงานผมก้มหน้าทำงานของผมไปจัดการตัวเองผมไปปฏิบัติธรรมจ
0: ั
10: ดการต
0: ัวเองอธิบายฝั่งนี้ก็คือพี่เข้าใจความรู้สึกของทั้งสองมุมนะเรื่องของโลกโซเชียลอะมันบางทีเนี่ยสมัยนี้มันต่อสู้กันด้วยเรื่องแบบนี้แล้วพี่เข้าใจคือตัวพี่เองอ่ะพี่พูดให้ฟังตัวพี่เองเนี่ยพี่เคยมีประเด็นแบบนี้กับอาจารย์ออสวีระชัยพุทธวงศ์เนี่ยไปถามอาจารย์ออสได้พี่เนี่ยฟ้องกันดับเลยพี่ด่าเขาบ้างยืนยันว่าพี่อ่ะถ้าเขียนพี่พิมพ์เองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดจะเป็นเพจอื่นๆไปลงเนี่ยพี่ไม่ได้ไปสั่งแต่เขาอาจจะรักพี่แล้วเขาโปรเทคพี่เขาก็เลยไปใส่ทางอาจารย์ออสในขณะเดียวกันเพจอาจารย์ออสหรือคนที่รักอาจารย์ออสเขาก็ใส่พี่มันเป็นเรื่องของคนสองฝั่งเหมือนพี่กับน้องเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยเหมือนกันล่าสุดพี่ก็คุยกันเพราะมันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วพวกนี้มันนับหนึ่งใหม่ได้พี่เชื่อมันนับหนึ่งไหนได้วันนี้ถ้าเกิดคุณสองคนมันคุยกันมันจับมือกันมันกลับมาเฮ้ยถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่เป็นไรที่มึงกูให้มึงได้ว่ะมึงเป็นเพื่อนกูแต่ไม่เป็นไรต่างคนต่างทำงานไปนะคือกูไม่อยากเสียมึงไปอีกแค่รู้จักกันพอแล้วไอ้เรื่องเก่าๆเนี้ยคุณจะโดนด่าโดนอะไรสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมันจะหายไปเองผมยังคงมั่นใจนะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์กันแล้วเนี่ยไม่มีทางที่คนที่รักทางต้าจะไปด่าคุณอีกหรือคนที่ด่าคุณเอ้ยคนที่รักคุณจะไปด่าทางต้าอีกผมว่ามันจบแค่นั้นพี่อาจารย์ออสทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรทางฝั่งอาจารย์ออสก็ไม่เคยมาด่าผมไม่มีเพจไหนที่แบบเมื่อก่อนมีโอ้โหเพจนู้นเพจนี้แม่งผุดขึ้นมาเป็นแบบดอกเห็ดเลยเป็นอวตารมาด่าผมอาจารย์ออสเขาไม่ได้ทำแต่อาจจะเป็นคนที่รักอาจารย์ออสก็ได้แล้วมาด่าพี่มันเป็นแบบนี้คืออันนี้พี่ไม่ได้พูดเพราะเข้าข้างใครข้างพี่อยากให้มันจบจริงๆมันไม่สนุกแอมคิดดีๆนะวันนี้พี่เชื่อว่าสุดท้ายอ่ะยัดมันก็ยังมีอนาคตในการทำงาน
11: แอมเข้าใจ
0: ค่ะแต่มันต้องเริ่มต้นนับหนึ่งให้เร็วที่สุดคือล้มแล้วลุกเลยอ่ะแต่ถ้าล้มเสร็จปุ๊บคุณมานั่งรอไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณลุกไม่ไหวเพราะคนอื่นมันวิ่งไปแล้วไม่ทันเขาแล้วเพราะสุดท้ายอ่ะมันต้องไปขึ้นศาลไปว่ากันเรื่องของกระบวนการในการที่แบบยักยอกกันจริงไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดศาลบอกจริงถ้าศาลลงจริงจบเลยนะหนักกว่านี้อีกอันนี้พี่ไม่ได้ขู่นะถามทนายก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณชนะขึ้นมาเนี่ยคนมันเชื่อไปหมดแล้วอะตอนนี้ว่ามันอย่างที่เรารู้อะ
9: คือความจริงโซเชียลไม่เชื่อศาลยุติธรรมแต่เชื่อศาลในโซเชียล
0: ก็
9: อย่างทนายอาร์มตอนนี้ก็ไม่รู้จะกู้กลับคืนมายังไงแล้วเนี่ย
0: มันไม่หรอกเชื่อพี่ทนายอาร์มคืออย่างทนายอาร์มอะตายยากต้องทรมานก่อน7วัน
9: ขอทีเดียวเลยได้ไหม
0: เชื่อพี่คืออันไหนจบได้คือจบไปเถอะแล้วทางนี้เขาก็บอกแล้วว่ามันผ่อนได้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาเป็นเงินก้อนมาให้
9: ก็เดี๋ยวผมก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวรับออเดอร์ไปครับพี่หนุ่มวันนี้จะได้จบรายการแล้วได้มาอีกผมหิวแสงครับ
0: มาเรื่องอื่นมาเรื่องทนายมหาลัยที่คุณพูดถึงเขาอยู
9: ่ปวดหัว
0: นั่นน่ะพี่ว่าลองเอากลับไปคิดดู
11: อันนี้คิดแน่นอนค่ะ
0: อ
11: ันนี้แอมก็คิดแน่นอน
7: คุณแอมพอมีตัวเลขที่เคยคิดเอาไว้ไหมคะ
11: แอมไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะแอมหวังแค่ความจริงในตอนแรกนึกออกใช่ไหมคะ
5: ยัดก็เพิ่งตัดสินใจเมื่อกี้นี้นะให้เวลาเขาก่อน
2: แอมแค่รู้สึกแค่ว่าเราเหมือนเราพูดความจริงใส่กันแต่ว่าแอมก็เข้าใจถึง2มุมที่มันคนนี้อีกอย่างคนนี้อีกอย่างเข้าใจแต่พอสถานะมาตอนนี้แอมก็ต้องคิดกันก่อนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รับฟังนะคะก็คือเรารับฟังแล้วเราเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าบางช่วงอะเราเห็นกับตาแต่แค่แบบนั่นแหละค่ะมันก็เป็นเรื่องนั้นที่แอมพูดได้แค่นี้ว่า
0: ไม่ต้องอันนี้แอมต้องทิ้งมันไปต้องทิ้งมันไปจริงๆเพราะว่าคือถ้าไม่ทิ้งมันไปนะมันไม่จบเพราะไอ้สิ่งนี้มันจะเป็น
5: แผลในใจ
0: เป็นแผลอยู่ต้องทิ้งมันไปอัน
10: ผมก็อยากเริ่มต้นใหม่ทำงานแล้วครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่พี่ๆน้องๆประชาชนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ผมอยากตอบแทนสังคมคืนที่น่ารักกับผมก็คือถ้าผมก็เริ่มทั้งอยากทำงานแล้วแล้วถ้าผมได้ในส่วนที่ผมมาเรียกร้องคืนผมจะแบ่งครึ่งนึงตอบแทนสังคมผมจะเอาไปบริจาคทำบุญครึ่งนึงเลยครับ
0: คือผมบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือผมเข้าใจทั้งสองฝั่งมากๆเลยนะคือไม่ได้แบบว่าจะไม่เข้าใจทั้งฝั่งนี้นะผม
9: แต่ท่านประธานเข้าใจผมยังว่ามันไม่สามารถมีวิธีที่108ที่แท้สองคนนี้คุยกันได้
0: เข้าใจแต่ที่ผมเข้าใจไปมากกว่านั้นคือความจริงของทั้งฝั่งนี้มันยากที่คนจะเชื่อ
5: ครับ
0: เพราะความจริงของเขาคือวันนั้นต้าบอกว่าต้าเนี่ยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทางนี้ไปหมดแล้วนี่คือความจริงทางนี้ซึ่งเป็นความจริงที่คนจะเชื่อยากเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าวันนี้สังคมนั่งถามคำถามคือไอ้ตามันก็ไม่ได้บวชนี่หว่ายังมีภาระต้องแบบรับผิดชอบในการจะต้องดูแลพ่อรถก็ยังผ่อนอยู่ทำงานมา10ปีคือคนตั้งแล้วอยู่ดีมันจะเอาสมบัติจะเอาทรัพย์สินไปเยอะเยื่อให้คนอื่นได้ยังไงนี่คือในความจริงที่สังคมเข้าใจแบบนี้แต่ความจริงของฝั่งนี้ก็คือแต่วันนั้นต้าพูดแบบนี้จริง
2: ๆอันนั้นแอมยืนยันนะคะ
0: ถูกไหมมันก็เลยทำให้เขาเข้าใจแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความจริงของทางต้าคือโอเคกูแม่งไม่ได้เป็นแบบนั้นกูอาจจะแบบอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ของกูที่กูไม่สามารถที่จะแบบ
12: สติคือ สติน
0: ะอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของตัว
3: แอ
0: ะเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้มันข้อเท็จจริงมันคือเป็นอีกแบบนึงนะมันก็เป็นมุมมองอีกมุมนึงอะไรเงี้ย
9: ถึงนี้พี่หนุ่มรอยร้าวเนี่ยมันเกิดจากถ้าสมมติว่าวันนี้พี่ต้าบอกไม่เอาอะไรเลยและแค่ผ่านไป2อาทิตย์แล้วกลับมาเอาอ่ะมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่มันพอมันผ่านไปมันด้วยความที่ว่ามันทำให้เกิดความเล้าฉานกันไงในระหว่างที่พี่ต้าไปแล้วยังไม่เอาเนี่ยมันเลยย้อนกลับไปคุยความจริงกันยากแล้วเมื่อสมมติว่าเมื่อวันที่1มกราเนี่ยพี่ต้าเนี่ยบอกไม่เอาอะไรเลยแล้วพี่ต้าเดินกลับมาวันที่2มกราผมก็เชื่อว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าพอ1มกราไม่เอาอะไรเลยแล้วพอย้อนกลับมา8เดือนระหว่าง8เดือนเนี่ยโอ้โหมันแรงมาก
0: แต่ก็อย่างที่แอะเขาบอกไงบอกเอ้าแล้วนี่เป็นเพื่อนนะจริงๆแล้วคุณบอกมันได้ไหมเฮ้ยกูเก็บไว้ให้เงินไว้ให้มึงเนาะ8ล้านเนี่ยเดี๋ยวมึงมาเอาวันไหนก็ได
3: ้ฝากเข้าบัญชีแล้วก็ฝาก ATM ให้ตาเลย
9: คือมันคิดไม่ถึงหรอกอันนี้ผมเดี๋ยวหาผมแก้ต
3: ัวนี้เรื่องง่ายมากเลยนะครับเรื่องนี้โคตรง่ายเลยนะพี
9: ่มัน
3: งั้นก็ไม่ต้องมาบอกรักกันแล้วถ้าเรื่องแค่นี้กันไม่ได
9: ้ง่ายไงพี่แอะมันเป็นเรื่องที่ว่าความคิดคนวันนั้นอะในวันนั้นอะคือมันในวันนั้นน่ะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นหรือเปล่า
3: แล้ว
9: มันไม่ท
3: ัน
9: ได้คิดไง
0: พี่ถามแอมวันนั้นถ้าย้อนกลับไปแอมจะโอนหุ้น 49% บวก2ให้กับทางต้าเขาไหมล่ะ
2: หมายถึงยังไงนะคะ
0: ในวันนั้นน่ะ
9: ถ้าเขาขออ่ะ
0: มันจะทำเขาไม่ได้ขอเลยอยู่ดีๆเนี่ยรู้สึกแบบกูไม่อยากทำกับไอ้นี่ละไอ้นี่แม่งไปโกงเงินคนนู้นคนนี้เขาแม่งไปเอาเงินของไอ้นั่นออกมาแม่งไปโกงเพื่อนมึงเอาเงินไปเลยเนี่ยที่ของกูมีอยู่กูไม่อยู่กับมึงละให้เขาไปเลยตอนนั้นคุณจะให้เขาไหมล่ะไม่เอาอะไรเลย 49% บวก2คุณเนี่ยให้เขาไปเนี่ย
2: หมายถึงถ้าแอมไม่อยากอยู่กับเขาเหรอคะ
0: เออ
2: ค่ะก็คือทุกอย่าง
0: คุณก็จะไปเอาเงินอะไรสักบาทเลยใช่ไหม
2: หมายถึงไม่หมายถึงแอมกับเขาเหรอคะ
0: ใช่ทั้งแอมทั้ง
2: ถ้าสำหรับแอมนะคะแอมก็จะเอาเหตุผลมาคุยกันเลยไม่ได้บอกว่าแอมไม่เอานะคะเพราะว่ามันก็เป็นแรงที่พี่ยัดทำมาก็ต้องพูดเรื่องจริงถูกต้องไหมคะแต่เราจะคุยกันจริงๆนะวันนั้นค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแอมจะไม่มีทางมาแบบวันนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ผ่านมาอีกปีนึงเอามันเป็นปัญหาแน่นอนแอมแค่คิดอย่างนั้นค่ะคือเราก็คุยกันว่าเรื่องจริงคืออะไรคือยังไงมันถ้าเกิดมาบอกว่าพี่ต้าเอาไปเลยแอมไม่เอาบางครั้งอ่ะแอมก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันพี่ยัดทำหรืออะไรแอมก็ไม่สามารถไปออกความคิดเห็นขนาดนั้นหรือครอบงำทั้งหมดมันไม่ใช่อยู่แล้วค่ะมันก็ทุกคนล้วนเขาเรียกว่าอะไรคะ รักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องเข้าใจได้ยากในการที่วันนั้นน่ะคนจะเชื่อแอมว่าพี่ต้าไม่ต้องไม่เอาจริงๆอ่ะแอมเข้าใจเลยค่ะว่ามันน้อยคนที่จะเชื่อเนื่องจากปูเรื่องมาว่าทางพ่อป่วยหรืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วเรื่องจริงของแอมอ่ะรับรู้แต่พี่ต้าไม่เอาค่ะ
0: แต่วันนี้ถ้าเขาเอาให้เขาไปได้ไหมล่ะ
9: ก็ให้ได้ไงครับพี่หนุ่มแต่ก็อยู่ที่ว่ายอดเท่าไหร่น
0: ี่อยู่ตามสัดส่วนไง
9: ตามสัดส่วนไง
0: เอาตามนั้นนะ
2: แล้วก็เรื่องเหตุผลต่างๆที่พี่ยัด
9: พี่ยัดทำ
0: เ
9: ดี๋ยวไปดูกันนะพี่โอเคไหม
8: ครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะ
2: แล้วก็เรื่องที่ปูมาที่เป็นแก๊สไลติงอะไรอย่างเงี้ยน้องๆแอมที่อยู่เขามาเนี่ยเขาก็มายืนยันได้เขาโดนอะไรพี่ต้าก็มีแต่ฝั่งพี่ยัดทำให้คนรู้สึกว่าพี่ยัดอะไรแอมอาจจะต้องพูดในมุมของที่แอมสัมผัสและแอมถามจริงๆน้องๆที่มาก็พูดได้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่พี่ยัดเอ้ยที่พี่ต้าเข้าใจเปล่าหรือการกระทำตรงนั้นมันเกินกว่าเหตุที่จะทำให้คนคิดว่าพี่ยัดทำกับพี่ต้าแบบนั้นจริงไหมคือมันต้องมองสำหรับแอมเข้าใจในเหตุผลทั้งหมดเลยค่ะที่คนจะมองกันคนละมุมหรือแยกกันเรื่องกันแอมวันนี้แอมก็เลยบอกว่าโอเคเรามาพูดความจริงกันแต่ละเรื่องคืออะไรมีเรื่องจริงในนั้นบ้างแต่สุดท้ายมันก็หาความจริงไม่ได้พอเรื่องมันเกิดขึ้นใน2คนถูกต้องไหมคะก็เข้าใจอีกซึ่งความเหตุผลของแอมเนี่ยมันอาจจะฟังดูเป็นไปได้ยากแต่แอมก็ยังยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ว่าอันไหนที่ผิดแอมยอมรับเลยค่ะแอมยอมรับจากใจขอโทษพี่ต้าด้วยเหมือนที่แอมบอกว่าเจ็บปวดกับคลิปน้องๆโอฮาน่ามาน้องๆก็มากับพี่ยัดด้วยใจไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสพี่ต้าน้องๆก็มาช่วยพี่ยัดไม่เคยได้รับเงินค่าตัว
8: คุยกันมาก่อนแล้วด้วย
2: งานมีมาก่อนน้องๆโดนทัวร์ลงจากพี่ต้าแอมเข้าใจความเจ็บปวดตรงนั้นแอมว่าน่าจะเป็นความผิดของแอมในการที่แบบว่า1เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเขาในการที่ไม่มีเขาอยู่แต่ความผิดตรงๆก็คือเราไม่ได้โปรเทคเขาต่อว่ามันไม่ใช่หรือเรื่องเกิดจากอะไรอันนี้เราก็แยกเรื่องกันแอมก็ยอมรับแอมขอโทษจริงๆ
9: คืออย่างนี้ผมถามพี่ต้าตรงๆเลยผมอยากรู้ชีวิตพี่จะโกรธผมนะเพราะผมโดนทัวร์ลงเรื่องเว็บพนันจะฟ้องผมก็ได้
0: ไม่ฟ้องหรอก
9: พี่เล่นเว็บพนันไหมผมถามพี่ตรงๆเลยพี่เล่นเว็บพนันไหม
10: ไม่เล่นครับ
9: พี่ยืนยันเลยนะว่าไม่ใช่พี่
10: ครับ
9: เพราะฉะนั้นชื่อนะลืมชื่ออีกแล้ว
10: สิทธิ์ตอนจินดา
9: โอเคเพราะนั้นอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นอภิสิทธิ์เนี่ยโอนตังไปบัญชีเว็บพนันเยอะมากผมก็เลยคือเขาที่ผมบอกต้นนะว่าข้อสงสัยว่าพี่เงินใน10กว่าล้านเงินพี่ไปไหนหมด
10: ไม่เคยมีครับ
0: คุณต้องกล่าวให้คุณผู้ชมเข้าใจด้วยคนไม่เข้าใจ
10: ไม่เคยมี
0: คือคุณไปตรวจสอบคือเขาบอกเขาไปตรวจสอบนะฮะที่ประดังแล้วไปเจอใช่ไหมไปเจอรายชื่ออภิสิทธิ
9: ์อภิสิทธิ
0: ์ซึ่งอภิสิทธิ์เนี่ยเป็น
9: อภิสิทธิ์เนี่ยไปเล่นเว็บพนันเสียเยอะมากแต่ผมเช็คข้อมูลแล้ว มันมีชื่อเดียวในประเทศไทยชื่ออภิสิทธิ
0: ์นามสกุลนี
9: ้นามสกุลนี้อภิสิทธิ์เนี่ยดันเป็นบัญชีของเพจเฟซเฟซที่ขายเสื้อพี่นี่แหละเหตุผลของผมที่ผมจะพูด
10: ผมครับไม่ใช่เสื้อผม
9: แสดงว่า
10: เสื้อปลอมผมเยอะมากตัวเนี้ยออกมา2วันมีเสื้อปลอมขายเต็มเลย
9: ไม่เป็นไรเรื่องนี้ตำรวจประดังเบซาจะทำต่อเพราะว่าพี่จะบอกแบบนี้ตลอดไอ้นั่นก็ปลอมไอ้นี่ก็ปลอมเพจก็ปลอมเพจก็ไม่ใช่ของพี
0: ่ไม่คุณจะบอกว่าอะไรคุณจะบอกว่าไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเขา
9: ไปให้การว่าพี่ต้าเอาบัญชีธนาคารของเขาไปใช
10: ้ผมเนี่ยนะ
0: คุณรู้จักคุณชื่ออภิสิทธิ์ไหม
9: พี่ต้องเอาความนี้พี่ต้องความจริงมาคุยกันทัวร์มาใส่ผมผมรู้ว่ามีอาการเบื้องหลังผมเลยโดนเละคือผมไม่ได้จะเปิดเว็บพนันที่ผมจะเปิดผมเปิดเรื่องนี
10: ้
9: การปกป้องลูกความเนี่ยการทำหน้าที่เนี่ยถ้าลูกความผมผิดไม่ใช่ว่าปิดบังเขาไว้นะไม่ใช่การปกป้องคือสิทธิประโยชน์เขาต้องมีบ้างครับพี
10: ่ครับ
7: อภิสิทธิ์ดอนจินดาเหรอคะ
9: ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะแล้วแต่มุกนะอันนั้นมุกพูดนะ
7: ค่ะทีนี้เขาบอกว่าอันนี้เราไม่นี่กันเนาะเขาบอกว่าล่าสุดเขาแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับตัวทางที่
9: เขาแจ้งความจับผมว่าแจ้งความเท
7: ็
9: จผมก็ได้ทำต่อผมขยายความจากเหตุเพราะเขาหาว่าผมแจ้งความเท็จ
7: อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการ
9: ผมแค่บอกว่าอภิสิทธิ์ดอนจินดาเนี่ยโอนเงินเข้าบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย
10: ์ก็คือ
9: เลยเป็นที่มาโจมตีผมเพื่อให้ผมเนี่ยถอนตัวจากเว็บพนันผมก็เลยถอนตัวจากเว็บพนัน
10: ก็คือพี่อาร์มจะบอกว่า ผมเล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวใช่ไหมครับ
9: ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
0: เลยมาถาม
9: เลยมาถามเพราะว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันคนไปให้การกับตำรวจที่ประดังว่า
7: ทราบคำให้การด้วยเหรอคะ
9: ผมไปตามคดีมาว่าทำไมถึงไม่ทำสำนวนต่อ
7: ทราบคำให้การของตัวจำเลยในคดีด้วยเหรอคะ
9: ผมถามตำรวจมาตำรวจบอกผมมาแค่น
7: ี้ตำรวจบอกคำให้การด้วยเหรอคะ
9: ไม่ได้บอกทั้งหมดครับบอกมาแบบนี
7: ้
9: เพราะงั้นก็ไปตามกับตำรวจต่อว่าเหตุผลคืออะไรมันบังเอิญมากบังเอิญปุ๊บผมบอกพี่หนุ่มว่ามันบังเอิญตรงที่ว่าผมดันไปเป็นทนายเฉพาะในส่วน

0: ก็ได
1: ้มันว่างกลางคืน
0: เฮ้ย
1: พี่ต้องเข้าใจผมโสดกลางคืนผมก็ไม่มีอะไรทำ
2: โสดอีกแล้ว
3: โอเคเอาทางนี้บ้างดีกว่ายัดตกลงยัดมองยังไง
4: เดี๋ยวผมก็เอาไปคิดแล้วก็ไปคุยกับทางแฟนแล้วก็ทนายครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ
3: เนาะพี่ว่ามันจะได้จบๆไปสักที
4: ครับ
3: จริง
1: ๆเรื่องนี้รับทราบแล้วเดี๋ยวพี่มาตรวจบัญชีให้ตรงกันรายรับมายังไงพี่รู้อยู่แล้วว่ามันชัดเจนนะเรื่องรายรับอะแต่รายจ่ายเนี่ยแหละปัญหา
3: แต่ว่าทางนี้ก็ต้องยืนยันนะคือทางนี้เขาก็ยอมที่จะคุยให้เขาจะคุยแล
4: ้
3: วแต่ประเด็นคือมันอาจจะต้องเป็นไปตามข้อที่เราคุยกันไว้บนโต๊ะนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าทางนี้เขาบอกว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีเงินเป็นก้อนเนี่ยก็อาจจำเป็นที่จะต้อง
4: ผ่อน
3: ชำระให้ได
4: ้ครับ
3: แต่ก็คงจะไม่ได้เป็นผ่อนชำระแบบเป็นเบี้ยหัวแตกอะไรคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
5: คุณครึ่งนึงครึ่งนึงผมก็คืนสู่สังคมผมเอาไปบริจาคกับทำบุญครึ่งนึง
3: ไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นหรอกเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อน
2: โอเคไหมคะถ้าสมมติเขาผ่อนเขาอะไรอย่างงี
5: ้โอเค
3: คุณโอเคนะทางทนายโอเคไหมอ่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ทางแอะโอเคใช่ไหม
6: โอเคครับ
3: คือถ้าเขาคิดว่าเขา
1: เรื่องที่ฟ้องกันอยู่ก็คือถอนทั้งหมด
3: ก็ต่างคนต่างถอนทั้งหมดเลย
1: ถอนทนายด้วยนะ
3: ถอนก็คือโอเคงี้โอเคใช่ไหม
5: ครับผม
3: คือถ้าเกิดมันเคลียร์กันจบตรงนี้ก็ถอนทั้งหมดนะ
7: ถอนทั้งหมดดีกว่าย
5: อมครับอยากทำงานแล้วครับ
1: พี่ตู่ยิ่งเรื่องข้างถูกเลยดูดิไม่มาอยู่ข้างนี้เลยผม
7: ใครบอกผมเขาอยากไปนั่งฟังหนู
3: ทางนี้ก็อย่างนั้นนะแต่ทีเนี้ยสุดท้ายก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคือวันนี้มันน่าจะเป็นทางลงทันทีที่มันดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นอ่ะสู้กันต่อไปเนี่ยผมว่ามัน
8: สุดท้ายจะช้ำทั้งคู่
3: มันช้ำมันช้ำทั้งคู่มันไม่ดีหรอก
1: ช้ำสามคนครับทนายด้วย
3: ทนายด้วย
8: คุณแซบคุณต้องโดน
3: จริงแล้วก็คืออันดับแรกอ่ะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะทัวร์ก็อย่าลงผมนะทัวร์อย่าลงผมนะผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือตัวยัดเองเนี่ยผมก็อยากให้คนอ่ะให้โอกาสเขาด้วยเหมือนกันเพราะผมก็มองว่ามันเป็นความเข้าใจของในมุมของเขาจริงๆคือเรื่องมันต่างมุมมองอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ผิดอะไรในมุมมองของเขานะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันเคลียร์เรื่องนี้ไปจบไปแล้วก็ให้โอกาสในการให้เขาทำงานต่อผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง
4: ไม่เป็นไรครับพี่ก็
3: ไม่เอาแล้วเหรอ
4: ใช่เพราะว่าความจริงมันจะทำให้เดินต่อกันยากครับนั่นก็เอาตามที่เห็นมุมมองรวมแล้วก็ไปต่อได้ผมได้ครับผมชินแล้วผมรับได้ครับใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็สรุปก็เหลือแค่ยอด
2: ดีค่ะ
1: แล้วก็บัญชีมาคุยกัน
3: ครับส่วนที่เป็นประเด็นอยู่โอนาน่าอยากจะพูดอะไรไหม
4: ก็น้องครับก็ผมก็ขอโทษน้องๆครับแล้วก็มาครับผมก
3: ็โออะไรโอนาน่าใช่ไหม
2: โอฮาน่า
3: โอฮาน่าโอฮาน่าผมก็ไปโอนาน่า
5: อันนั้นโกแมนยูครับ
3: ฮะ
5: โกแมนยูที่เก่งๆที่เหนียวๆครับ
3: ก้าวทีละแต้มไม่ต้องพูดนั่งเฉยๆเงิน
4: ครับก็ขอบคุณน้องๆครับแล้วก็ขอโทษน้องๆครับที่ถูกลากมาเกี่ยวแล้วก็อย่างอื่นนะครับพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับก็นั่นแหละครับก็มันสังคมโลกสื่อครับมันต่อให้เราจะเป็นยังไงก็เอาสำหรับคนหมู่มากที่เขาไอ้นี่ดีกว่าครับผม
3: คุณเมย์จะพูดกับทางโอฮาน่าไหม
5: ก็เข้าใจน้องๆครับก็น้องๆก็ยอมรับมาแล้วว่าทำคลิปโจมตีผมจริงๆน้องยอมรับแล้วดังนั้นอ่ะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ผมมาชอบเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนชอบเที่ยววัดชอบมากดังนั้นถ้าผมไม่เมตตาไม่ให้อภัยผมไม่เข้าวัดไม่ได้ผมอยากเข้าวัดอยากทำบุญต่อดังนั้นผมต้องมีเมตตาต้องให้อภัยแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ครับ
3: ยังไม่ใช่เวลานี้
5: ให้พวกน้องมันได
3: ้บทเรียน
5: บทเรียนหน่อย
3: ยังไม่ให้อภัยนะวันนี
5: ้ครับ
3: แต่ก็ขอบคุณที่ ที่ขอโทษ
5: ครับผม
3: ทางแอม
2: ค่ะ
3: อยากจะพูดอะไรยังไงไหม
2: ก็บางอย่างหนูเห็นแล้วคือนั่นแหละค่ะให้มันให้หนูไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วไม่มีใคร

0: อยากมีเรื่องกันที่มันจะต้องเหนื่อยหรือลามไปถึงครอบครัวลามไปถึงคนที่เรารักอยู่แล้วเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่เราต้องมาขึ้นศาลหรืออะไรแต่ว่าทำไมอะค่ะอาจจะมีสักนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นมุมนั้นที่คนอื่นไม่เห็นที่เราเห็นแล้วเราโดนตรงนั้นแอมถึงบอกว่าแอมเข้าใจทั้งหมดค่ะมันอาจจะจบตั้งแต่วันนั้นเหมือนที่แอมยืนยันว่าวันแรกแต่พอวันนี้เราก็คุยกันถึงวันนี้แล้วเราก็พยายามจะหาทางออกแบบที่พี่หนุ่มพูดก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่มันก็ยังรู้สึกความแบบเราสิ่งที่เราโดนอันนั้นแอมอาจจะต้องไปจัดการกับอารมณ์ตัวเองที่แอมต้องไปจัดการของแอมเองแค่นั้นค่ะ
1: ครับก็มีใครอยากจะพูดอะไรไหมเชิญนะสุดท้ายจะพูดอะไรไหม
2: ผมมีหนังสือครับเกมแก้โกงผมโดนคนวงการประกันภัยเกลียดผมครับคนที่เดือดร้อนจากการที่ได้รับประกันภัยรักผมพอแล้วครับแต่ว่าบริษัทประกันภัยเกลียดผมรับได้ครับหน่วยงานที่ควบคุมธุรกิจประกันภัยไม่สามารถดูแลบริษัทประกันภัยได
1: ้กปภ
2: ผมไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าประชาชนและชาวบ้านเนี่ยเขาเกลียดประกันภัยอยู่แล้วเพราะไม่จ่ายแล้วก็เอามาขึ้นทายผมว่าวงการประกันภัยก็ยังเกลียดผม
3: เดี๋ยวส่งใบวางบินไปนะค่าโฆษณาม
4: ีอะไรไหม
5: เดี๋ยวนี่ค่ะขออนุญาตโฆษณาคือพี่ต้าค่ะเขาอยากแบบว่าทำคลิปกับกฎหมายให้ความรู้อย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวกดติดตามชมนะคะช่องพิมพ์ก่อนค่ะ
1: โอเคนะครับมีอะไรจะบอกสุดท้ายบอกคุณผู้ชมอะไรไหม
6: ก็ไม่มีครับ
1: ก็ประมาณนี
6: ้ครับ
1: นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วก็อันไหนที่มันถอนกันได้ก็ถอนไปแล้วก็ไปว่ากันเรื่องของตัวเลขนะครับก็หวังว่าทางนี้คงไม่โดนมีจะมีประเด็นคนที่รักผมอยากให้คุณบอกฝากบอกคนที่รักคุณหน่อยได้ไหมว่าถ้ามันจบแล้วก็คืออยากให้จบอะไรเงี้ย
7: คุณต้าครับให้คุณต้าฝากคร
1: ับต้า
7: ผมไม่ใช่คนนั่งรัง
6: ครับก็นะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่แบบว่าเมตตาเอ็นดูผมนะครับส่งกำลังใจมานะครับก็เหมือนหลายวันที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของผมนะครับให้มองไปจุดที่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆในสังคมนะครับอย่างน้อยให้มันมีความฟูลฟิลนะครับว่าสังคมไทยมันมีเรื่องการให้กำลังใจคือทุกคนอ่ะเขาไม่ได้ยังไม่ต้องมองว่าใครถูกใครผิดแค่มองว่าคนเนี้ยเขาย่ำแย่เขาลำบากให้กำลังใจเขาเรื่องใครผิดใครถูกเอาไว้ทีหลังอะไรเงี้ยมันมีเรื่องแบบนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกคนมากครับแล้วก็กำลังใจที่ได้รับมานะครับความน่ารักของสังคมผมก็ขออนุญาตแบบว่าสิ่งที่ผมทำดีๆทำบุญทุกอย่างในชีวิตนะครับผมก็ขออธิษฐานจิตคืนกลับไปให้ทุกท่านนะครับได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับร่ำรวยนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็
1: ให้พูดถึงเขา
5: ให้พูด
3: ถึงครับ
1: ให้พูดถึงเขาหน่อยว่าอยากให้บอกคนที่แบบเขารักคุณนะว่าถ้าเรื่องมันจบแล้วก็อยากให้มันแบ
6: บ
1: ให้มันแบบผ่านไปอะไรเงี้ย
6: ครับก็อยากให้คือก็วันนี้ก็ได้เคลียร์กันแล้วนะครับผมกับยัดนะครับทุกคนก็ทางเขาก็ยอมถอยนะครับที่มาเคลียร
1: ์
6: ผมก็ถอยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการพิพาทที่ไอ้ทะเลาะกันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่การถอยคนละก้าวก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขาก็ยอมถอยแล้วก็อยากให้นะครับทุกท่านพี่น้องประชาชนก็อาจจะให้หยุดนะครับหยุดโจมตีเขานะครับก็เพื่อให้สถานการณ์มันลงมาเพื่อเราที่จะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายังโจมตีกันอยู่ก็อาจจะคุยกันยากครับฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
3: ขอบพระคุณครับ
1: ทางนี้เห็นด้วยไหม
7: เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับ
1: ก็ประมาณนี้นะ
2: ครับ
1: อะไร
2: ผมสะดุ้งครับ
1: เขาไม่อยากถอยหรอกเพราะมันก็หลากหลายเรื่องราวคนข้างหลังเขาอีกคนข้างหลังเขาก็ไม่ได้อยากให้ถอยแต่พี่ว่าเชื่อพี่นัทเป็นทางที่ดีที่สุดมันข้างหลังอะคนของทางฝั่งของตัวยัดอะพี่เชื่ออย่างนั้นเพราะถ้าต่อไปสู้กันไปเนี่ยไม่สนุกประมาณนี้นะจะทำตาเราห้อยสิ
2: ผมเครียดครับพี่
1: เครียดใช่ไหม
2: โสด
1: เอ้าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับ
4: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงก่อนเข้าข่าวเรื่องเด่นกันนี้นะคะวันนี้วันแรกของสัปดาห์คุยกันมาแต่เรื่องเครียดเรื่องการเมืองเครียดเรื่องของเศรษฐกิจที่เครียดๆกันมาตลอดหลายสัปดาห์วันนี้มาหาข่าวดีคุยกันบ้างดีกว่านะเผื่อจะทำให้มีกำลังใจชุ่มชื่นใจกันบ้างนะคะวันนี้เรามาคุยมิติทางสังคมกันกับท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ
1: วันนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเพิ่งมีการแข่งขันโครงการเพื่อสังคมไปใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้เองครับมูลนิธิลากแก้วเราได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยให้นิสิตนักศึกษาทำโครงการเพื่อสังคมซึ่งเราทำมาทุกปีนะครับเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศไปแข่งขันชิงแชมป์โลกการทำความดีเพื่อสังคมที่เรียกว่า World Cupที่ประเทศบราซิลในปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยมูลที่ลากแก้วได้เป็นเจ้าภาพจัดเวิลด์คัพที่ศูนย์สิริกิติ์และประเทศที่ชนะเลิศก็คือแคนาดาตัวแทนประเทศไทยก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยคราวนี้สิ่งที่อยากคุยเนี่ยในเรื่องของทีมที่ชนะเลิศของประเทศไทยปีนี้ผมจะคุย2ทีมในครั้งหน้านะครับก็คือชนะเลิศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ2คือราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากการทำงานเนี่ยต้องใช้คำว่า doing good and doing well หมายความว่าเป็นการทำเรื่องดีๆทำความดีเพื่อสาธารณะคือ doing good แต่ต้องทำด้วยวิธีการที่เก่งแล้วก็ชาญฉลาดมันจะได้ยั่งยืนนะครับไม่ใช่เป็นสังคมสงเคราะห์อันนี้เรียกว่า doing well ในฐานะผมเป็นประธานมูลที่ลากแก้วก็เลยต้องขึ้นกล่าวเปิดงานและปิดงานด้วยความสุขนะครับที่จะได้สื่อสารกับนิสิตนักศึกษาที่มาแข่งมีทั้งหมด28มหาวิทยาลัยด้วยกันนั้นนะครับโทษทั้ง21มหาวิทยาลัย28โครงการก็คือเรื่องการทำดีแบบเก่งเพราะว่าเรามีตัวอย่างที่โด่งดังมากในทั่วโลกขนาดนี้อยู่รายหนึ่งเป็นนักร้องที่เรียกว่าราชินีเพลงคันทรีของสหรัฐอเมริกาดอลลี่พาร์ตันคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอเสียชีวิตในวัย80ปีที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ที่เทนเนสซีจ
1: ุ
2: ดที่น่าสนใจก็คือเธอเก่งฮะเธอดูอิงเวลแต่เธอดูอิงกูดมากกว่าดูอิงเวลคือเธอทำความดีมากกว่าความเก่งซะอีกประวัติของดอลลี่พาร์ตันสั้นๆนะครับก็คือเธอเนี่ยเกิดขึ้นในครอบครัวยากจนในบ้านที่มีห้องเดียวแต่มีพี่น้อง12คนและเธอก็เป็นคนที่4โดยคุณพ่อเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้แต่เป็นคนที่มีทัศนคติวิธีการเลี้ยงลูกที่น่ารักมากร
1: ่
2: วมกับคุณแม่จึงทำให้เด็กๆทั้ง12คนรวมทั้งดอลลี่พาร์ตันซึ่งเป็นเด็กยากจนเนี่ยเราคิดง่ายๆว่าน่าจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขผลปรากฏว่าคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอบอกว่ามันจนจริงแล้วก็ลำบากทางกายอันนี้จริงเสื้อผ้าอาหารการเดินทางลำบากจริงแต่เธอมีความสุขเพราะพ่อแม่ให้ความอบอุ่นให้ความรักอันนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะครับว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยสำคัญกว่าเงินทองอันนี้จริงเลยแล้วคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอก็เกิดมีความสามารถพิเศษทางการแต่งเพลงร้องเพลงและเล่นดนตรีได
1: ้
2: ตลอดชีวิตของดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีมากกว่า20ชนิดแต่งเพลงไปมากกว่า 3,000 เพลงเพลงดังของดอลลี่พาร์ตันที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีก็คือเพลงที่วิทนีย์ฮูสตันร้องในหนังเรื่อง Bodyguard ที่เล่นกับเควินคอสเนอร์ I will always love you เขาเป็นคนแต่งและเขาเป็นคนร้องด้วยครับ
1: อ้าวไม่ใช่วิทนีย์ร้องเหรอคะ
2: วิทนีย์ร้องนี่เป็นห่างจากดอลลี่พาร์ตันร้อง20ปีนะครับ
1: อ๋อเขาเอามาร้องใหม่อ๋อวิทนีย์เอามาร้องใหม่อ๋อเป็นเพลงเก่า
2: เดี๋ยวนี้จะเชื่อมโยงอีกทีนะครับเรื่องเพลงอ
1: ัน
2: นี้มีประวัติคือชีวิตของคุณดอลลี่เนี่ยผมว่าต้องเล่าทั้งชั่วโมงนะครับแต่เอาสั้นๆนะครับเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเพราะยากจนเขาก็เดินทางจากเมืองน็อกซ์วิลล์ใกล้ๆเมืองน็อกซ์วิลล์เป็นชนบทของน็อกซ์วิลล์อีกทีหนึ่งที่เทนเนสซีเธอก็เดินทางเข้าเมืองหลวงของรัฐนี้คือแนชวิลล์ซึ่งเป็นเมืองของคันทรีมิวสิกแล้วเธอก็ไปเจอคุณพีพอร์เตอร์คุณพอร์เตอร์เนี่ยเป็นคนที่ดังอยู่โลคอลอยู่ที่นั่นนะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ดอลลี่พาร์ตันเนี่ยได้ร้องเพลงดังขึ้นมา จนแล้ววันหนึ่งดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องไปตามเส้นทางชีวิตตัวเองก็คือเขาเนี่ยอยากเป็นศิลปินเดี่ยวเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือสังคมการที่เขายังร้องอยู่ภายใต้บริษัทเล็กๆอะไรเนี่ยมันไม่บรรลุแรงบันดาลใจเขา
1: ค่ะค่ะ
2: เขาเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณมากนะครับแต่เขาจําเป็นต้องตัดสินใจไปบอกว่าคุณพอเตอร์ว่าหนูต้องไปแล้วล่ะหนูมีเส้นทางชีวิตของหนูหนูไม่ได้ทิ้งอ่ะเพราะคุณพอเตอร์ใครก็รวยอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้
1: ค
2: ว
1: ่
2: ก็
1: ะ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยแต่งเพลง I Will Always Love You ไปร้องบอกลาคุณพอเตอร์คือแทนที่จะไปบอกคุณพอเตอร์ว่าหนูจะต้องไปแล้วอ่ะ
1: อ่
2: แล
1: า
2: ้ว
1: ฮ
2: ก็
1: ะ
2: รู้ว่าคุณพอเตอร์จะต้องไม่พอใจ
1: ค่ะ
2: ว่า
1: ค่ะ
2: เป็นคนทำเงินทำกิจการให้อ่ะนะครับเขาก็เลยไปร้องเพลง I Will Always Love You ซึ่งถ้าใครไป
1: อ๋อ
2: ฟังเพลงนี้ใหม่อีกครั้งโดยทราบว่าเบื้องหลังของการแต่งเพลงมันคืออะไรเนี่ยจะซาบซึ้งเพลงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเธอก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดถึง11ครั้งขายอัลบั้มเพลงไปได้มากกว่า100 ล้านแผ่นนะครับใน
1: อ
2: ส
1: ื
2: มัยนั้นเป็
1: ม
2: นแผ่นเสียงแ
1: ค
2: ล้ว
1: ่ะ
2: ก็เขาก็คิดถึงพ่อเขาที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเด็กคนไหนเป็นแบบคุณพ่อแล้วอ่านหนังสือได้เนี่ยชีวิตน่าจะดีขึ้น
1: ค่ะ
2: เธอ
1: จ
2: ก็
1: ริ
2: เล
1: ง
2: ยจัดตั้งมูลนิธิเรียกว่า Imagination Library ตลอดระยะเวลากว่า20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดอลลี่พาร์ตันเนี่ยได้ส่งหนังสือไปให้เด็กยากจนเนี่ยทั้งในมลรัฐเท็กซัสไอ้โทษเทนเนสซีขยายออกทั้งสหรัฐและไปถึงทั่วโลกเนี่ยไปแล้วกว่า300 ล้านเล่มอะเขาตีมูลค่าอันนี้ก็เกือบ10,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ยังสร้างธีมปาร์คชื่อดอลลี่วูดซึ่งยิ่งใหญ่สำหรับคนอเมริกันเนี่ยเทียบเท่ากับดิสนีย์เวิลด์แต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อย่างฟลอริดาหรือแคลิฟอร์เนียมันไปอยู
1: ค
2: ่
1: ่
2: ท
1: ะ
2: ี่น็อกซ์วิลล์เทนเนสซีนะใคร
1: ค่ะ
2: มีโอกาสเดี๋ยวต้องไปนะครับผมเนี่ยเคยไปมาแล้วพาลูกไปตอนอายุ5 ขวบโอ้โหประทับใจมากครับมันสนุกมันได้บรรยากาศของชนบทอเมริกันขนานแท้อาหารเซาเทิร์นนะครับ
1: ค
2: แล
1: ่
2: ้
1: ะ
2: วเขาก็ไปเอานักร้องพวกยากจนนะครับตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่อายุ80มาล้อมตามจุดต่างๆในธีมพาร์คแค
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: ฟังเพลงจุดต่างๆเนี่ยก็คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับคน
1: ค
2: เข้
1: ่
2: า
1: ะ
2: ไป
1: ค่ะ
2: มีการดูแลว่าใครเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วตัวเองอยากเล่นเล่นไอ้เครื่องเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อ่ะ
1: ค่
2: เข
1: ะ
2: าก็ต้องมีคนดูเด็กดูลูกตัวเองถูกไหมครับก็สมมติว่าพ่อไปเล่นแม่ดูลูกแต่แม่ก็อยากเล่นเหมือนกันก็ต้องไปเข้าคิวใหม่เขาเนี่ยคิดถึงจิตใจนะแม่คนที่ดูลูกเนี่ยพอพ่อลงมาแล้วเนี่ยแม่แซงคิวคนอื่นขึ้นต่อได้เลยเป็นการจัดระบบที่คิดละเอียดอ่อน
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: ค่ะ
2: ตอนที่เกิดไฟไหม้อยู่ในเมืองบ้านเกิดของเขาอ่ะเขาซ่อมบ้านให้คนทุกหลังเลยนะที่เป็นคนในเมืองที่เขาเกิดหมู่บ้านที่เขาเกิด
1: ค่
2: ม
1: ะ
2: ีพายุเฮอริเคนเข้าก็บริจาคเงินเป็นล้านนะครับแล้วตัวเองก็บริจาคเงินให้โรงพยาบาลแบนเดวิลที่เธอเสียชีวิตเพื่อวิจัยค้นฟ้าวัคซีนร่วมกับบริษัทโมเดอร์นาที่ได้วัคซีนโควิดที่เรารู้จักกัน
1: ค่ะ
2: อันนี
1: ค
2: ้เป
1: ่
2: ็
1: ะ
2: นผลส่วนหนึ่งจากดอลลี่พาร์ตัน
1: อื
2: เรื่อง
1: ม
2: เล็กๆน้อยๆที่ประทับใจผมนะเธอมักจะโทรศัพท์ไปหาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยตนเองซึ่งเวลาของคนเหล่านี้ยุ่งมากและมีค่านะครับให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหลายครั้งเธอเดินทางไปด้วยตัวเองไฮไลท์มากๆก็คือค่าตัวเธอที่เล่นทีเป็นล้านๆเหรียญเนี่ยเธอกับเอาเวลาเนี่ยไปร้องเพลงในบ้านเกิดเธอเล็กๆน้อยๆคนร้องไห้กันเยอะแยะไม่คิดว่าคนดังระดับโลกอย่างเงี้ยจะมาร้องเพลงอยู่ในหมู่บ้านชนบทแล้วเธอไม่ได้ทําเรื่องนี้เพียงแค่ครั้ง2 ครั้งเธอทํามาไม่รู้กี่ครั้งในตลอดระยะเวลา30-40 ปีที่เธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง
1: เนาะเป็นคนกตัญญูเป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนจิตใจโอ้โหนี่คือต้องยกประโยชน์ให้ครอบครัวที่ดูแลพ่อแม่ดูแลจริงหมูมันไม่ใช่เงินนะอาจารย์มันคือการปลูกฝังความงามความดีที่มันอยู่ในจิตใจนี่มันสุดยอดมากๆเลยแล้วกลายเป็นสร้างคนยิ่งใหญ่ให้โลกใบนี้ได้เลยนะคะอาจารย์
2: ใช่ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเธอมีหัวธุรกิจที่เก่งมากที่เรียกว่า doing well แล้วนะครับแต่เป้าหมายของเธอที่เธอต้องเร่งทำเงินทำกิจการลิขสิทธิ์เพลงทีมฟ้าต่างๆอ่ะเธอต้องการเอาไปทำ doing good เนี่ยเธอยิ่งขยายกิจการเธอยิ่งสร้างรายได้มากอ่ะเพื่อที่จะช่วยคนให้ได้มากขึ้นจำนวนเยอะขึ้นนี่คือเป้าหมายชีวิตเธอที่น่ามหัศจรรย์มากผมคิดว่าเศรษฐีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะทั่วโลกเนี่ยถ้าได้ครึ่งหนึ่งของดอลลี่พาร์ตันเนี่ย โลกเราจะน่าอยู่ขึ้นมากเลยดังนั้นคำพูดหลักที่ผมอยากจะเน้นก็คือมันต้องดูอิงกูดก่อนคือใจอ่ะต้องตั้งใจทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อสังคม
1: ค่
2: แต
1: ะ
2: ่ถ้าเราไม่มีสตังค์แล้วเราไม่ได้ทุ่มเททำงานให้ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็จะดูอิงกูดได้เล็กๆเขาก็เลยดูอิงเวลด้วยการร้องเพลงสร้างหนังเขาเล่นเล่นแสดงภาพยนตร์ด้วยนะแต่งเพลงให้คนอื่นร้องด้วยนะเป็นธุรกิจทำทีมปาร์คทำอะไรเป็นเงินหมดเลยแต่เงินทั้งหมดเนี่ยกว่าครึ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยตัวเลขสุดท้ายที่จะให้ไว้นะครับก็คือตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาหาเงินได้ประมาณ35,000 ล้านเขามีเงินเหลือระหว่างที่
1: สา
2: เ
1: ม
2: ข
1: ห
2: าม
1: ื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมอาจารย์
2: บาทถ้าบาทสามหม
1: อ
2: ื่น
1: บ
2: ห้
1: า
2: า
1: ท
2: พัน
1: บ
2: ล้
1: า
2: า
1: ท
2: น
1: สา
2: บ
1: ม
2: า
1: ห
2: ท
1: มื่นโอ้ก็เยอะ
2: แล
1: ม
2: ้
1: า
2: ว
1: ก
2: เขาก็วันที่เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่25 สิงหาเนี่ยเขามีทรัพย์สินประมาณการที่เหลืออยู่อ่ะ15,000 ล้านแปลว่าเขาใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมากกว่าเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตัวเอง
1: โอ้โหมันก็แต่ก็มหาศาลมากๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่
2: ใช่
1: ร
2: คร
1: ู
2: ับ
1: ้
2: แต
1: เล
2: ่
1: ย
2: แต่เรามีมหาเศรษฐีน้อยคนนะครับ
1: ที่
2: ท
1: จ
2: ี
1: ะ
2: ่
1: ท
2: สม
1: ำแ
2: ม
1: บ
2: ติ
1: บ
2: ว่าน ถ
1: ี
2: ้
1: ้
2: าท่านหา
1: ถู
2: ได้
1: ก
2: แสนล้านแล้วใช้เพื่อสังคมมากกว่า50,000 ล้านมันก็หาได้น้อยคนนะครับครับ
1: ถูกถูกจริงอันนี้เขาเรียกว่าใช้เกินครึ่งของส
2: เ
1: ิ
2: ก
1: ่ง
2: ิน
1: ท
2: คร
1: ี
2: ึ
1: ่
2: ่ง
1: เก็บเอาไว้แต่ที่เก็บไว้ก็ได้คือคนอะไรจะมีความสามารถสร้างเงินทองได้มากมายขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งมันเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับคนเนี่ยที่ไปเที่ยวธีมปาร์คมากขึ้นคนที่รักเขาไปอะไรมันก็เป็นแหล่งรายได้กลับมาว่าถ้าเราไปใช้บริการของเพลงเขาสถานที่ธีมปาร์คเขาจะรู้เลยว่าเงินเกินครึ่งอ่ะมันจะไปสู่พี่น้องประชาชนไม่ได้ไปสู่ที่เดลริพาตันถูกไหม
1: ค่ะถูกค่ะอาจารย์แต่ว่าโอ้เนาะยิ่งภาพมันเขาแต่เขาทำด้วยใจจริงนะไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพเป็นจะเป็นนางฟ้าแบบหลอกลวงเพื่อความร่ำรวยเพราะว่าจริงเขาได้มาเขาก็ยิ่งให้ไป
2: เขาทำด้ว
1: ส
2: ย
1: ุ
2: ใจ
1: ดย
2: จริ
1: อง ด
2: ครับ
1: ม
2: เพรา
1: า
2: ะ
1: ก
2: ฉะนั้นเรา
1: ค
2: จะ
1: ่ะ
2: เห็นได้ว่าคนหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักเขานะครับ
1: อาจารย์เขามีครอบครัวไหมคะ
2: อ๋อเขามีฮะเขาแต่งงานกับสามีแล้วสามีเขาน่ารักมากสามีเขาเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยมา59 ปีแล้วก็เสียชีวิตไปปีที่แล้วแล้วดอลลี่พาร์ต
1: อ
2: ันก็มาเสียชีวิตปีนี้ตามไป
1: อ๋อแปลว่าเนาะดีทั้งสองคนเลยอ่ะไม่มีใคร
2: ใช
1: ข
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ข
2: ับ
1: วางใครว่าไม่ให้ใช้เงินอะไรใดๆเลยแล้วมีทายาทไหมคะอาจารย์คะ
2: ไม่มีครับเขาไม่ได้มีลูกแล้วก็แต่มีหลานเยอะเลยเพราะเขามีพี่น้อง12 คนน่ะนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเนาะคนเรานี้ทำเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงนะในที่สุดชีวิตเนี่ยอายุ80ก็เอาเงินไม่ได้ไปไม่ได้เลยสักบาทเดียว
2: ใช่ครับแต่
1: ท
2: เขา
1: ำน
2: ใ
1: ั
2: ช
1: ้
2: ้
1: นที่
2: ป
1: ม
2: ร
1: ั
2: ะ
1: น
2: โย
1: ยั
2: ช
1: ง
2: น์
1: เหล
2: ก
1: ื
2: ั
1: อ
2: บ
1: ทิ้ง
2: น
1: ไว้
2: ช่วย
1: ใช
2: คน
1: ่
2: เป็น
1: ใช
2: ล้
1: ่
2: านๆคน
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เงินสร้างบุญเพราะว่าในที่สุดแล้วสัจธรรมก็คือเราตายไปเงินมีอยู่กี่หมื่นล้านเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าโหความยิ่งใหญ่ของเขาที่อาจารย์บอกอะทรัมป์ลดธงครึ่งเสาคือ
2: ที่พระรา
1: ผู
2: ช
1: ้
2: วัง
1: ค
2: บัน คกิงแฮมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เล่นเล่นเพลงของดอลลี่พาร์ตันอย่างเงี้ยนะแล้วก็
1: มั
2: ม
1: น
2: ีศิลปินนักร้องดังๆเราไปดู YouTube ตอนนี้นะเสิร์ชคำว่าดอลลี่พาร์ตันเราจะไม่น่าเชื่อเลยว่าดาราและนักร้องที่เรารู้จักดังๆในวงการฮอลลีวูดเนี่ยนะพูดถึงดอลลี่พาร์ตันรู้จักรักทุกคนเลยฮะ
1: เนาะนี่มันไม่ได้คนรักไม่ได้เป็นเพราะเขามีเงินเพราะเขาเป็นเศรษฐีเพราะเป็นดาราแต่คนรักเพราะความดีของเขาจริงๆนะอาจารย์ส
2: อั
1: ุ
2: น
1: ด
2: นี้
1: ย
2: คุณ
1: อ
2: หญิ
1: ด
2: งพู
1: จ
2: ด
1: ริ
2: ถ
1: ง
2: ูกเลยครับเขาโด่งดังมากในสายตาของผู้คนเรื่องทำความดีไม่ใช
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: โด่งดังมากเพราะเขารวยครับ
1: ค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นไม่รู้ว่ามีคนรวยๆฟังอยู่มีคนมีอำนาจฟังอยู่บ้างหรือเปล่านะคะอยากให้คนรักเขาคนเคารพเนี่ยเขาไม่ได้รักเพราะว่าฐานันดรเพราะว่าศักดิ์เพราะว่าความอำนาจเพราะว่าเงินเพราะว่าตำแหน่งแห่งหนแต่คนจะรักด้วยจริงใจและรักไปตลอดกาลก็เพราะว่าคุณงามความดีที่ทำเอาไว้ให้กับผู้คนอื่นนั่นเองนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันให้ฟังอย่างน้อยก็มีเรื่องดีอยู่ในชีวิตสักวันหนึ่งบ้างก็ยังดีนะคะอาจารย์หลังจากนี้
2: ค
1: ก
2: ร
1: ็
2: ับ
1: ต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไป
2: ด้วยความยินดีครับแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ตามสมควรครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาคุยกันเรื่องของน้องๆที่สร้างโครงการเพื่อสังคมกันนะคะอาจารย์ค่ะอยากฟังอยู่เหมือนกันว่าเด็กๆเขาทำอะไรกันบ้างเขาคิดอะไรว่าเป็นความหวังของประเทศมากเลยค่ะว่าถ้าเรามีเยาวชนที่คิดดีทำเพื่อสังคมเนี่ยประเทศเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็น่าอยู่นะคะหลายๆคนเขาก็จะได้มีกำลังใจต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ด้วยความยินดีครับสวัส
1: ค
2: ดี
1: ่ะ
2: ทุกท่าน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจกันกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญนัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแว่ว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: แม่เราหาเรื่องให้หมอถลกหนังใบหน้าเองต่างหากแล้วก็หาเรื่องเองเขาก็ต้องอยู่คนเดียวได้สิจะให้ลูกๆเดือดร้อนได้ยังไงล่ะฮะ
1: พ่อยังเคืองแม่เรื่องที่แม่แอบไปทำสัญญกรรมใบหน้าเหรอคะ
0: ก็เคืองสิลูกแน่อยู่ดีไม่ว่าดีคนจะชอบความเจ็บปวดมากนะเธอเลยรีบแจ้นไปหาหมอให้ลงมีดกรีดหน้าเล่นซะงั้นเดี๋ยวเหอะกลับมาคราวนี้นะจะเตรียมแส้เตรียมอะไรที่มันเกิดความเจ็บปวดไว้ในห้องนอนเวลานอนด้วยกันเนี่ยจะทำให้เจ็บชอบนักความเจ็บปวดนะไอ้ทำให้สาแก่ใจแม่แกไปเลยเธอดูสิเอ้าขำอะไร
1: ก็ขำพ่อนะสิคะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพ่อก็ชอบความรุนแรงเหมือนกันน่ะ
0: พ่อไม่ได้ชอบแต่แม่เราชอบไงพ่อก็เลยต้องเตรียมอาวุธเพื่อสนองแม่เรายังไงเล่าเข้าใจไหม
1: ตายแล้วนี่ถ้าแม่มาได้ยินพ่อพูดแบบนี้แล้วล่ะก็แม่คงไม่กล้ากลับมานอนบ้านแล้วล่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะลูก
1: อ้าวก็แม่กลัวจะโดนพ่อลงแซ่ลงอะไรต่อมิอะไรให้ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดยังไงล่ะคะ
0: โอ้ยแต่พ่อว่านะแม่ได้ยินเข้านะคนดีใจสุดๆเลยล่ะก็แม่เราก็ชอบความเจ็บปวดนี่นะ
1: พ่อรู้ได้ยังไงคะว่าแม่นะชอบ
0: เอ้าถ้าไม่ชอบจะกล้าแจ้งไปหาหมอลงมีดเล่นเหรอ
1: นั่นเพราะแม่อยากสวยต่างหากล่ะคะพ่ออย่าเข้าใจแม่ผิดสิคะโธ
0: ่ไม่รู้ล่ะกลับมาคราวนี้จะต้องลงโทษให้หนักเลย
1: พ่อน่ะโทรศัพท์ดังค่ะพ
0: ่อได้ยินแล้วให้น้าหวานเรารับแล้วกัน
1: เผื่อแม่โทรมาหาพ่อน่ะ
0: โอ้ยแม่เราคงไม่อยากคุยกับใครหรอกลูก
1: ทำไมคะ
0: ป่านนี้คงจะเจ็บเพราะหน้าถูกหมอกรีดจะไม่อยากคุยกับใครแล้วละมั้ง
1: แหมพ่อคะหมอเขามียาแก้ปวดนะคะแม่คงไม่เจ็บมากนักหรอกค่ะ
0: แม่เราเป็นบ้าไปแล้วแน่เลยนะอ่ะพี่ระมูทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมยังไม่ลงมาสักทีฮะมินก็ไปตามทีซี่แล้วค่ะลูก
1: ไม่เอาอ่ะมินขี้เกียจไปตามแล้วรออยู่หน้าบ้านนี่แหละพ่อ
2: พี่นินคะ
0: อะไรเหรอหวาน
2: โทรศัพท์ของพี่ค่ะ
0: ใครโทรมาเนี่ย
2: เลขาค่ะเห็นบอกว่ามีธุระจะคุยกับพี่หน่อยอะค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะแล้วขอบใจจะไปคุยเดี๋ยวนี้แหละ
1: เร็วๆนะพ่อเราจะต้องเดินทางไปพัทยานะคะ
0: รู้แล้วอ้อหวานขึ้นไปตามมิตรทีสิพ่อยอมลงมาสักที
2: ค่ะพี
3: ่ไม่ต้องแล้วฮะผมลงมาแล้วฮะ
0: ออกไปรอหน้าบ้านก่อนนะลูกนะขอคุณโทรศัพท์แป๊บเดียว
3: ครับพ
0: ่
3: อ
0: ฮัลโหล
4: หัวหน้าคะ
0: ว่างานสวิตรีมีอะไรหรือเปล่า
4: คือสารลืมแฟ้มเอกสารไว้ในรถของหัวหน้าค่ะ
0: ลืมอีกแล้วเหรอ
4: ค่ะไม่รู้ว่าหัวหน้าเห็นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ว่าแต่สังเกตเห็นนะแต่ลูกสาววางไว้ในรถเนี่ยก็ต้องอยู่ในรถนั่นแหละนอกจากว่าหวานและความสะอาดก็อาจช่วยหยิบไปไว้บนบ้านอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอรีบใช้หรือเปล่าล่ะ
4: ก็ถ้าให้สาไปเอาที่บ้านหัวหน้าได้ก็จะดีไม่น้อยค่ะ
0: รีบใช้เหรอ
4: ไม่รีบหรอกค่ะสาแค่อยากเอาเอกสารมาจัดการเพื่อเตรียมงานในวันจันทร์นะคะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวสาเข้ามาเอาที่หวานดีไหมเนี่ยฮะ
4: อ้าวหัวหน้าไม่อยู่บ้านเหรอคะงั้นก็ไม่เป็นไรไว้พรุ่งนี้สาเข้าไปเอาก็ได้พรุ่งนี้หัวหน้าคงจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะ
0: พรุ่งนี้เหรอฉันก็มาอยู่อีกนั่นแหละ
4: อ้าวหัวหน้าไม่อยู่บ้านทั้งสองวันเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่เจริญทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้แล้ว
4: หน้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดเหรอคะไปทำธุระเหรอคะ
0: อ
4: ๋
0: อใช่ใช่
4: แล้วก็นอนค้างด้วยไปไหนคะพอจะบอกสาได้หรือเปล่าคะ
0: ได้สิไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกเช่นกำลังเดินทางไปพัทยา
4: ไปพัทยา
0: ใช่แล้ว
4: ว้าวอยากจะตามไปด้วยจังเลยไม่ได้ไปพัทยานานแล้วนะคะเนี่ย
0: คงจะไม่ได้นะ
4: ทำไมล่ะคะหรือว่าหัวหน้าไปกับสาวๆเหรอคะ
0: นี่เอาเป็นว่าให้เธอไปด้วยไม่ได้กันแล้วกันพ่อจะรู้หรอกว่าฉันไปกับใครไปทำอะไรเข้าใจไหม
4: คือว่าสา
0: เอาละมีอะไรอีกไหมฮะ
4: คือสาอยากจะ
0: อยากจะอะไรล่ะสาวิตรีว่ามา
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแน่นะ
4: ไม่มีค่ะ
0: เอางั้นแค่นี้ก่อนเราต้องรีบไปจะสายแดดมันร้อน
4: ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะหัวหน้าสาเป็นห่วงนะคะ
0: ขอบใจขอบใจแล้วเจอที่กรมนะเอาเป็นว่าไฟเอกสารของเธอเนี่ย ฉันจะไปให้ที่ทำงานก็แล้วกันหรือไม่ก็มากับหวานได้ดีไหม
4: ไม่เป็นไรค่ะสามารถเอาเช้าวันจันทร์ก็ได้ค่ะ
0: โอเคนะที่ทำงานนะได้
4: รบกวนหัวหน้าด้วยนะคะ
0: ไม่เป็นไรอ๋อสาวิตรี
4: ข้าหัวหน้า
0: พักนี้ดูเหมือนเรานะออกจะลืมต้องลืมนี่บ่อยนะรู้ตัวหรือเปล่าหืม
4: คือว่าสาม
0: ีอะไรกังวลใจหรือเปล่าบอกได้นะ
4: ไม่มีค่ะ
0: ถ้าไม่มีแล้วทำไมเราหลงลืมแบบนี้อ่ะฮะ
4: สาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
0: นี่ปรับปรุงตัวซะด้วยดีทำให้เสียงานจะเลือกเธอเป็นเลขาฉันถ้าเธอทำงานพลาดฉันก็พลอยพลาดกับเธอด้วยเข้าใจไหม
4: ค่ะสาขอโทษค่ะหัวหน้า
0: ไม่เป็นไรหรอกฉันเตือนด้วยความหวังดี
4: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นแค่นี้ก่อนนะจะรีบไป
4: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน
0: ้
4: า
0: สวัสดีหวาน
2: ค่ะพี
0: ่เช้านี้ได้ทำความสะอาดรถหรือยัง
2: ทำค
0: ่
2: ะ
0: เห็นแฟ้มเอกสารท้ายรถหรือเปล่า
2: เห็นค่ะหวานเอามาวางไว้บนโต๊ะกลมนี่ค่ะ
0: เออนี่ฉันกลับจากพัทยาแล้วนะเธอช่วยไว้ในรถตามเดิมด้วยเลขาฉันเขาลืมไว้เช้าวันจันทร์น่ะเอาไว้เข้าที่ทำงาน
2: ค่ะ
0: ฉันไปแล้วนะปลอดดูแลบ้านด้วย
2: ไม่ต้องห่วงค่ะหวานจะดูแลบ้านให้อย่างดีเลยค่ะ
0: ขอบใจมากขากลับเนี่ยจะซื้อของมาฝากนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มินไปนะคะน้าหวาน
2: จ้า
1: สวัสดีค่ะนะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีฮะน้าหวาน
2: จ้าเดินทางปลอดภัยด้วยนะ
3: ฮะนะ
1: พ่อสตาร์ทรถได้แล้วค่ะ
0: จ้าจะสตาร์ทเดี๋ยวนี้แล้วไปน้าหวาน
2: ค่ะโชคดีค่ะพี่นิน
1: ตกลงเลขาโทรมามีเรื่องอะไรเหรอคะ
0: พ่ออ๋อเธอลืมแฟ้มไว้ในรถของพ่อนะลูก
1: แล้วทำยังไงล่ะคะเราจะไปพัทยาแล้วไม่ใช่เหรอคะหรือว่าพ่อจะต้องเอาแฟ้มไปให้เธอที่บ้านอย่างนั้นเหรอคะ
0: เปล่าๆพ่อเคยเอาไปให้เขาที่ทำงานก็ได
1: ้เหรอคะ
0: หมู่นี้เลขาพ่อนะขี้หลงขี้ลืมลืมนอกลืมนี่บ่อยๆเลยไม่รู้ใจลอยไปถึงไหนสินะ
1: แต่มินว่าเธอจงใจแกล้งลืมเพื่อหาเรื่องคุยกับพ่อมากกว่าค่ะ
0: ลูกมิน
5: ทำไมเธอไม่ขอตามเขาไปพัทยาแล้วสาเธอปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดไปได้ยังไงฮะ
6: จะให้สาพูดยังไงล่ะก็เขาบอกสาว่าไปทำธุระส่วนตัวนี่นา
5: แล้วทำไมเธอไม่ขอเขา
6: ขอยังไงก็บอกแล้วไงว่าเขาตัดบทไปแล้วนี่นา
5: เธอเป็นเลขาของเขานะ
6: เป็นเลขาแล้วยังไงล่ะคะ
5: ก็เอาตำแหน่งเลขามาอ้างยังไงล่ะจ๊ะ
6: โอ้ยเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาทำงานนะคะพี่อิ๋วจะได้เอาตำแหน่งงานไปอ้างได้นะ
5: ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปทำธุระส่วนตัวอะไรเขาไปคนเดียวหรือไง
6: ไปทั้งครอบครัว
5: เฮ้ยไปหมดเลยเหรอ
6: เขาก็พูดอย่างนั้นนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาพาเมียแล้วก็ลูกๆไปพักผ่อนนะสิเนี่ย
6: ใช่
5: นี่เธอได้ยินเสียงนางตราหรือเปล่า
6: เปล่าไม่ได้ยินเสียงใครเลย
5: เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงว่านางตรายอมไปกับเขาเวลาเนี้ยน่าจะโกรธกันอยู่นะฉันอายุอย่างจะแข็งรั่วขนาดนั้นละนางตรามันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเนี่ย
6: เอาหน้าอย่าคิดมากไปเลยพี่คิดไปก็ปวดหัวเปล่า
5: เธอลงตามไปพัทยาดูไหม
6: จะบ้าเหรอพี่อิ๋วตามไปยังไงถึงจะไปถึงที่นั่นก็ไม่รู้จะอ้างยังไงดีหัวหน้าเนี่ยจะต้องหาว่าสาบ้าแน่ๆเลยล่ะ
5: ถึงเขาจะว่าเธอบ้าแต่ก็เชื่อสิยังไงเสียเขาก็ต้องให้เธอนะไปหาแน่นอน
6: แต่สาหน้ายังไม่หนาพอที่จะไปตามตอแยเขาขนาดนั้นนะพี
5: ่ถ้าเธอหน้าบางแล้วก็ชาตินี้เธอไม่มีทางได้ผัวดีอย่างคุณนินหรอก
6: แต่ว่าสา
5: ถ้าเธอเชื่อพี่ทำตามที่พี่แนะนำพี่รับรองว่าเธอจะต้องได้ครอบครองหัวใจเขาอย่างแน่นอน
6: แต่ว่า
5: เชื่อพี่สิจ๊ะ
6: เอาเถอะค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันสามไม่อยากตามไปตอแยหัวหน้าก็เพิ่งกลับมาด้วยกันนี่นาขนาดไปสัมมนาด้วยกันน่ะเขายังไม่มีทีท่าจะสนใจสาเลย
5: ก็ตามใจเธอก็แล้วกันพี่น่ะพยายามช่วยเธอแล้วนะเนี่ย
6: รู้แล้วนะพี่ก็ค่อยๆแนะนำสาสิคะเร่งเร้าสายอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดใจเหมือนกันนะ
5: เออระวังเหอะ ชักช้าแล้วก็
6: ช้าช้าได้พระเล่มงามนะพี่อิ๋ว
5: อย่าเดี๋ยวก็ได้พระมาจามกระบาลตัวเองแล้วจะรู้สึกเชื
6: ่อไม่หรอกค่ะ
5: ว่าได้หรอ
6: เอานะพี่นะใจเย็นๆนะคะ
5: เออไปกินข้าวเถอะไม่อยากคุยเรื่องนี้ละดื้อเหลือเกินเนี่ย
2: บ้านธนินค่ะ
4: พี่เองนะ
2: อ้าวพี่ตาเป็นไงบ้างคะ
4: ก็ไม่เป็นไรหรอก
2: ที่ทำศัลยกรรมหน้าเนี่ยยังปวดอยู่หรือเปล่า
4: ก็มีมั่งอะแต่หมอเขาให้ยาระงับปวดก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก
2: จะต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกนานไหมคะ
4: ยังบอกไม่ได้อะต้องรอหมอเป็นคนพิจารณาแต่คิดว่าน่าจะนานนะเพราะกว่าแผลจะหายสนิทหมอก็ไม่ให้โดนน้ำเลยอะเหงื่อก็ห้ามโดนด้วยนะกลัวแผลจะอักเสบนะจ๊ะ
2: ว้าแบบนี้ก็ทรมานแย่สิคะเนี่ย
4: ทำไงได้ล่ะอยากสวยก็ต้องทนน่ะ
2: พี่ตราไม่น่ารีบร้อนเลยไม่น่ารีบร้อนตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าเลย
4: ทำไมล่ะก็พี่อยากสวยเหมือนตอนสาวๆนี่นา
2: แต่ตอนนี้พี่ก็ยังสวยอยู่นี่นาหวานไม่เห็นว่าพี่ตราจะหน้าไม่สวยตรงไหนเลย
4: ไม่จริงหรอกเธออย่ามาหลอกพี่หน่อยเลยใครๆก็หาว่าพี่แก่ไปมากหน้าตามีแต่รอยย่นเหี่ยวไปหมดเลยอ
2: ่
4: ะ
2: แล้วคนที่บอกพี่มันเป็นใครกันนะฮะ
4: ก็เพื่อนพี่ไงล่ะ
2: แสดงว่าเพื่อนพี่เนี่ยพูดกับพี่อย่างนั้นโหไม่จริงใจกับพี่แน่นอนเลยแหละ
4: ก็ทำไมล่ะเขาพูดเพราะว่าเขาหวังดีตั้งหากล่ะ
2: หวังดีเหรอคะหวานไม่เห็นว่ามันจะหวังดีตรงไหนเลยก็ในเมื่อมันไม่เป็นความจริงสักนิดเดียวพี่ตราเนี่ยยังสวยมากสวยไม่มีที่ติเลยเพื่อนพี่มาพูดอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าจะมาบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวพี่แท้ๆหวานว่านะเพื่อนพี่คนเนี้ยจะต้องคิดร้ายกับพี่แน่นอนเลยค่ะ
4: หุ้ยไม่หรอกเพื่อนพี่คนเนี้ยคบมานานแล้วนะจ๊ะ
2: นานแค่ไหนก็เชื่อใจกันไม่ได้หรอกค่ะเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันกับพี่นี่นาขนาดคนที่มาอยู่ด้วยกันแท้ๆกินข้าวหม้อเดียวกันยังหักหลังกันได้เลย
4: เอาหน้าแล้วเนี่ยลูกพี่ตื่นกันหรือยังหรือว่าวันหยุดนอนได้ตะวันสองก้นหมด
2: ขับรถออกไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะ
4: ขับรถออกไปหมายความว่าพ่อของลูกพี่ก็ไปด้วยกันหรือไง
2: ค่ะ
4: ตายจริงพากันไปไหนแต่เช้า
2: อ้าวพี่นินไม่ได้บอกพี่ตราหรือไงคะว่าเช้าเนี้ยพี่ก็จะไปหาพี่ตราที่พัทยาค่ะ
4: บอก
2: อ้าวบอกแล้วพี่มาถามหวานอีกทำไมล่ะคะ
4: ก็นึกว่าพ่อของลูกพี่เนี่ยแกล้งลืมแล้วก็นัดทูไปเที่ยวนะสิยะ
2: โหพี่
4: จริงๆนะหวานเธอเนี่ยจะไปรู้อะไรผัวพี่เนี่ยมันร้ายเงียบมองไม่ออกหรอกยะ
2: พี่ตรากำลังมองพี่นินในแง่ร้ายอยู่นะคะ
4: พี่ไม่ได้มองแต่พี่เขยเราเนี่ยเขาทำของเขาเองนะ
2: เขาทำเองเหรอคะ
4: ก็ใช่นะสิไม่ทำพี่จะพูดได้ไงล่ะ
2: พี่ตราไปเห็นกับตาตัวเองหรือไงคะว่าพี่นินมีกิ๊กอะ
4: ไม่เห็นด้วยตาตัวเองหรอก
2: เอ้าไม่เห็นเองแล้วจะมั่นใจได้ยังไงล่ะคะเนี่ย
4: มั่นใจสิยะก็เพื่อนพี่เป็นคนพูดเข้าหูฉันเองนี่นา
2: โอ้โหเพื่อนพี่อีกแล้วเหรอเนี่ย
4: ถูกต้องเพื่อนรักกันมากด้วยจริงใจต่อกัน
2: เพื่อนคนที่ว่านี่ใช่มั้ยเนี่ยฮะ
4: ใช่แล้ว
2: พี่ตราระวังนะคะ
4: เธอใจพี่ระวังอะไรอะฮะ
2: ไม่ใช่ไปมาเพื่อนพี่คนนี้มีแผนการจะแย่งพี่นินไปจากพี่ตรานะ

0: ชื่อที่หวานพูดหรือเปล่าคะ
1: แม่ว่าน้องเราเขาก็พูดน่าคิดอยู่เหมือนกันนะ
0: แม่คิดว่าเพื่อนซีของตราเนี่ยจะกล้าทำกับตราขนาดนั้นเหรอคะ
1: เพื่อนนั่นแหละตัวดีนักแม่เห็นมานักต่อนักแล้วไอ้เพื่อนแย่งผัวเพื่อนเนี่ยอย่าไว้ใจใช่นะเดี๋ยวเราจะชนใจเองรู้มะ
0: แต่ตราไม่เชื่อหรอกค่ะว่ายายอิ๋วจะกล้าทำกับตราอย่างนั้นอีกอย่างยายอิ๋วเนี่ยไม่ใช่สเปคของพี่นินเขาหรอกค่ะ
1: แล้วเราคิดว่าผัวเรานะมีผู้หญิงเนี่ยสเปคแบบไหนกันล่ะ
0: สาวสวยเสน่ห์แรงค่ะ
1: เพื่อนเราคนเนี้ยไม่มีเลยหรือไง
0: ไม่ใช่หน้าตาอย่างนั้นไม่ใช่ผู้หญิงในฝันของพี่นินหรอกตรามั่นใจค่ะ
1: ถ้างั้นก็ต้องอย่างเราสินะถึงเป็นผู้หญิงในสเปคของพ่อนินน่ะ
0: เมื่อก่อนน่ะตรายังสาวยังสวยตอนพี่นินเขาจีบตราใหม่ๆอ่ะตรามั่นใจค่ะว่าตราน่ะเป็นผู้หญิงในสเปคของเขาแน่นอนค่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่อีกแล้วนะคะแม
1: ่ก็ทําไมถึงได้คิดว่ามันไม่ใช่แล้ว
0: ก็ตอนนี้ตราแก่แล้วมีลูกแล้วมองตรงไหนก็ไม่สวยเหมือนตอนสาวๆแล้วอ่ะเขาก็เลยเบื่อตราไปแล้วล่ะค่ะโนนอย่างเขาอ่ะมันต้องผู้หญิงที่ยังสาวสะพรั่งเสน่ห์แพรวพราวค่ะแม่
1: เราคิดมากไปหรือเปล่า
0: ตราไม่ได้คิดมากแต่ตราพูดความจริงนะคะ
1: คิดอะไรไม่เข้าท่า
0: ตราตัดสินใจแล้วนะคะแม่
1: แกจะตัดสินใจเรื่องอะไรอีก
0: ก็อย่างที่บอกแม่เอาไว้นั่นแหละค่ะหลังจากตราทำศัลยกรรมแล้วตราจะขอหย่ากับเขาแล้วก็จะหาแฟนใหม่ค่ะแม่
1: ใหญ่ตรา

0: าวลุงอิ่มแล้วหรอคะ
1: อืมอิ่มพอดี ขำอะไร
0: ก็หน้าตาลุงอ่ะมันน่าขำนี่คะ
1: จริงเหรอหน้าตาฉันเนี่ยมันน่าขำจริงเหรอแม่พริม
0: ค่ะน่าขำมากๆเลยค่ะ
1: ก็ดีที่หน้าฉันน่าขำแต่ถ้าน่ากลัวแล้วก็แย่เลยฉัน
0: ลุงไม่ชอบให้ตัวเองดูน่ากลัวหรือไงจ๊ะ
1: เหมียวอะน่ากลัวน่ะไม่มีใครอยากไปมิตรด้วยหรอกอ๋อเดี๋ยวฉันจะออกไปทำธุระหน่อยนะแม่พริม
0: เดี๋ยวค่ะลุง
1: อะไรทำท่าตกอกตกใจเป็นอะไรหึ
0: ก็ตะกี้เนี้ยลุงพูดว่ายังไงนะ
1: วะฉันพูดออกชัดเจนนี่จะมาถามซ้ำอีกหรือแม่พริมเออ
0: คือพริมได้ยินไม่ค่อยชัดค่ะลุงพูดใหม่อีกทีสิคะ
1: ฉันพูดว่าฉันจะออกไปทำธุระทีนี้ได้ยินชัดเจนหรือยังล่ะ
0: ลุงจะออกไปข้างนอกกับใครคะ
1: จะกับใครล่ะก็ไปคนเดียวนะสิแม่พริมนี่ถามแปลกแฮะ
0: ไปคนเดียว
1: ถูกต้องไปคนเดียวมีอะไรหรือเปล่าล่ะ
0: ก็ลุงจะออกไปนอกบ้านคนเดียวได้ยังไงล่ะคะ
1: บ้าทำไมจะไม่ได้ฉันมีขาเดินไม่ได้พิการสักหน่อย
0: แต่ว่าลุงเป็น
1: อะไรฉันเป็นอะไรพูดมาสิฮะ
0: พริมกลัวลุงจะจำทางกลับบ้านไม่ได้อะค่ะ
1: จะบ้าเหรอฮะทำไมฉันจะจำทางกลับบ้านไม่ได้ฉันสบายดีความจำดีอยู่นะแม่พริม
2: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3 ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้น

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
3: นี่มันยังไงกันนะก็ก่อนหน้านี้หมอก็เตือนทุกคนในบ้านแล้วว่าอย่าให้ลุงไปไหนมาไหนคนเดียวเดี๋ยวจะจำทางกลับบ้านไม่ได้เพราะลุงแกเป็นโรคความจำเสื่อมลุงแกก็หลงลืมไปแล้วลุงเองก็ได้ยินหมอเตือนแล้วนี่นาแล้วทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะเอ๊ะหรือว่าเพราะความจำเสื่อมเลยจำไม่ได้ว่าหมอเคยพูดอะไรเอาไว้แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้ลุงออกไปข้างนอกคนเดียวได้ยังไงล่ะไม่ได้เด็ดขาดยังไงเราก็ไม่มีวันยอมให้ลุงออกไปคนเดียวหรอก
4: อ้าวแม่พริม
3: ขาลุง
4: เดินไปหยิบกุญแจรถให้ฉันทีสิ
3: ลุงจะขับรถออกไปเองจริงๆเหรอคะ
4: ก็จริงนะสิ
3: ลุงบอกพริมก่อนสิคะว่าลุงจะไปไหน
4: จะไปลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร
3: ์เรียนคอมพิวเตอร
4: ์ถูกต้อง
3: โอ้พระเจ้าช่วยด้วยกล้วยทอดโอ้
4: เป็นอะไรตกอกตกใจขนาดนั้นน่ะฮะ
3: ลุงเนี่ยนะคะจะไปเรียนคอมพิวเตอร์นะ
4: ต้องฉันอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นน่ะ
3: ลุงอยากใช้อินเทอร์เน็ตไปทำไมล่ะคะอายุแล้วก็ปูนนี้ละ
4: บ้าคนแก่ไม่มีความหมายหรือยังไงแม่พริมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าพริมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีล่ะค่ะ
4: ทำไม
3: ว่าลุงอ่ะอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปทำไมล่ะคะ
4: ก็จะได้แชทกับสาวๆยังไงล่ะ
3: ลุงลุงจะแชทอินเทอร์เน็ตกับสาวๆเหรอคะ
4: ถูกต้องแล้วจ้า
3: โอ้อายุปูนนี้แหละนะลุง
4: อู้วะแม่พริมนี่ยังไงนะทำไมจะต้องตอกย้ำอายุฉันอยู่ด้วยฮะ
3: ก็ลุงแก่ง่อมแล้วนี่นะ
4: เดี๋ยวแม่พริมหน่อยมาหาฉันว่าแก่งอมงั้นเหรอหรือตบจูบเลยนี่มะฮะอ้าวทำอะไรอะฮะ
3: เอ้าก็เนี่ยถ้าเป็นหนุ่มๆพูดแล้วก็
4: ทำไม
3: พริมจะดีใจมากๆเลยค่ะลุงแต่เนี่ยเป็นลุงพูดพริมก็รู้สึกว่ามันตลกเลยค่ะแก่ขนาดลุงอะยิ่งจะมีอารมณ์อีกเหรอคะ
4: นี่แม่พริมยังไม่ถูกชนะอยากจะพิสูจน์ไหมล่ะฮะอ้าวแกไม่เชื่อหรือไงแม่พริมก็ได้ฉันจะไปสูตรให้แกดูว่าฉันมีน้ำยาหรือเปล่า
3: เดี๋ยวลุงจะทำอะไรล่ะคะ
4: ก็แก้ผ้าสิไม่น่าถามเลยอ่ะ
3: แก้ผ้าอย่าค่ะลุงคะ
4: ทำไมอ
3: ย่าแก้นะ
4: นี่แกจะมาล้างมือทำไมเล่าฉันก็จะแก้ผ้าไปสูตรให้แกหนาวยังไงล่ะ
3: โอ้ไม่ค่ะลุงอย่านะคะพิมพ์เชื่อแล้วก็ได้ค่ะนะคะอย่าแก้เลยเดี๋ยวฟ้าผ่า
4: แกนี่ไม่แน่จริงนี่หว่าถ้าใครไม่ท้าดันมาท้านายอนบก็เป็นเรื่องสิวะ
3: เฮ้ลุงเดี๋ยวค่ะลุง
4: อะไรอีกแล้วแม่พริมตกลงจะชนะแก้ผ้าใช่ไหมฮะ
3: ลุงน่ะยังไม่เลิกเล่นตลกอีกเหรอคะเนี
4: ่
3: ย
4: แล้วเรียกฉันไปทำไมก็ฉันบอกแล้วไงว่าจะออกไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
3: ก็พริมจะบอกลุงว่าพริมไปด้วยค่ะ
4: โอ้ไม่เอา
3: ทำไมล่ะคะ
4: หืนแกไปด้วยฉันก็ทำอะไรไม่สะดวกอะสิ
3: แล้วลุงคิดจะทำอะไรล่ะคะ
4: ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
3: อ้าวมันยังไงกันคะเนี่ย
4: ก็ฉันพูดเผื่อไว้เกิดฉันน่ะปิ้งปังใครเข้ามีแกอยู่ด้วยฉันก็ทำอะไรไม่สะดวกอะสิเข้าใจไหม
3: อันแน่เป็นอัลไซเมอร์และยังมีใจนึกถึงเรื่องนั้นอีกล่ะคะ
4: ใครว่าฉันเป็นอัลไซเมอร์ฮะ
3: เอ้าก็หมอไงคะ
4: หมอไหนหมอผีหรือไงฮะ
3: โอ้ยหมอผีมีที่ไหนล่ะคะก็หมอประจำของคุณลุงที่โรงพยาบาลยังไงล่ะคะ
4: ไม่เห็นรู้เรื่องฉันไม่ได้ไปหาหมอมาเป็นปีๆแล้วแกหลงหรือเปล่าฮะ
3: ใครว่าล่ะคะคุณลุงคุณลุงเพิ่งไปให้หมอตรวจเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะแถมหมอก็ยังบอกด้วยว่าคุณลุงมีความดันสูงด้วยแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงมากอีกเหมือนกันหมอเขายังให้ยาลด ไขมันในเส้นเลือดคุณลุงมากินเลยที่คุณลุงกินยาหลังอาหารตอนเช้านะคะเป็นยาลดไขมันในเลือดลุงจำไม่ได้หรอคะ
4: เฮ้ยอย่ามั่วนะนั่นมันวิตามินต่างหากแล้วแม่ยาใจน่ะซื้อมาจากร้านยาไม่ฉันกินต่างหากแล้วแม่พริมแกน่ะหลงแล้วรู้ไหมเออ
3: โอ้ยคนอย่างป้านั่นแหละคะจะยอมไปซื้อยาตามร้านยาให้ลุงกินน่ะ
4: อ้าวก็ใช่นะสิ
3: ไม่มีทางค่ะ
4: มีทางออกเยอะแยะบอกไม่มีทางได้ยังไงแกนี่เฮ้ยเลอะเทอะใหญ่แล้ว
3: โอ้ยพูดกับคุณลุงแล้วปวดหัวลุงฟังนะคะป้าน่ะเป็นห่วงสุขภาพลุงมากๆเลยไม่มีทางไปซื้อยาตีมาให้ลุงกินเด็ดขาดไม่ว่าลุงจะเป็นอะไรก็ตามป้าเขาจะต้องพาคุณลุงไปหาหมอประจำที่โรงพยาบาลเท่านั้นล่ะค่ะ
4: เอาเหอะเอาเหอะแกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันน่ะขี้เกียจฟังแล้วฉันจะไปแล้ว
3: พริ้มไปด้วยค่ะ
4: ไม่ได
3: ้ถ้าลุงไม่ให้พริ้มไปนะพริ้มก็ไม่ให้ลุงไปเหมือนกันค่ะ
4: แม่พริ้มนี่แกนี่แกจะเอายังไงกับฉันฮะ
3: ไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละค่ะถ้าลุงจะไปข้างนอกก็จะต้องมีพริ้มไปด้วยค่ะเพราะป้ากำชับเอาไว้แล้วล่ะค่ะว่าห้ามปล่อยให้ลุงไปไหนมาไหนคนเดียวเดี๋ยวลุงจะลืมทางกลับบ้านได้ค่ะ
4: จะบ้าหรือไงฉันไม่ได้ความจำเสื่อมสักหน่อยจะลืมทางกลับบ้านได้ยังไงกันเล่าแกนี่ก็พูดเรื่อยเปื่อย
3: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ
4: เห็นอะไร
3: ขนาดตัวเองเป็นอะไรยังจำไม่ได้เลย
4: ฉันเป็นอะไรพูดดีๆนะแม่พริม
3: ก็นี่ไงคะลุงเป็นอัลไซเมอร
4: ์อู้ว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฟังไม่รู้เรื่องหรือไงฮะ
3: จะให้เอาใบตรวจของหมอมายืนยันหรือเปล่าคะ
4: มีจริงก็เอามาฉันดูทีสิเอามา
3: ตอนเนี้ยเอามาให้ลุงดูไม่ได้หรอกค่ะ
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะไม่รู้ว่าป้าเก็บไว้ตรงไหนต้องรอป้ากลับมาก่อนค่ะแต่ถ้าลุงอยากรู้จริงๆแล้วก็ให้พริ้มโทรไปหาป้าให้ป้ายืนยันกับปากเองก็ได้นะคะเอาไหมเดี๋ยวพริ้มอ่ะจะเดินไปโทรให้ป้าคุยกับลุงเดี๋ยวนี้แหละ
4: ให้แกโทรฉันก็โง่สิแม่พริ้ม
3: โง่ยังไงอะคะ
4: อ้าวแกก็ต้องฟ้องแม่ยายใจว่าฉันน่ะออกไปจีบผู้หญิงทีนี้ล่ะแม่ยาใจก็ไม่มีวันอนุญาตให้ฉันออกไปแน่ฉันรู้ตายแกดีหรอกนะอีโถเอ้ยนั่นไงนั่นไงเจ้าเล่ห์นักเชียว
3: พริมเปล่านะพริมไม่ได้เจ้าเล่ห์นะพริมโทรไปเรื่องอัลไซเมอร์อย่างเดียวจะไม่พูดเรื่องลุงจะออกไปข้างนอกหรอกค่ะถ้าหากว่าลุงอ่ะให้พริมไปด้วยนะ
4: นั่นไงนั่นไงมีเงื่อนไขซะด้วยแสบไหมล่ะฮะอยากไปก็รีบตามมาชักช้าน่ะฉันไม่ให้ไปนะเฟ้ย
3: ค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ
4: นี่พร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมค่ะ
4: คาดเข็มขัดนิรภัยหรือยัง
3: เรียบร้อยค่ะลุงสตาร์ทรถออกรถได้เลย
4: จะสตาร์ทรถเดี๋ยวนี้แหละ

0: เอาล่ะถึงแล้วพริม
1: ที่นี่น่ะเหรอคะลุง
0: ม
1: ันไม่ใช่วิทยาลัยเหรอคะ
0: ฉันบอกแล้วหรือไงว่าฉันน่ะจะไปเรียนในวิทยาลัยน่ะฮะ
1: เปล่าค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดว่าฉันจะไปเรียนในวิทยาลัยล่ะ
1: ก็เห็นใครๆก็ไปเรียนในวิทยาลัยหรือไม่ก็โรงเรียนพาณิช

0: ช่วยไม่ได้ทำตัวอย่างเงี้ยก็จงโบราณต่อไปเถอะ
1: แหมลุงพูดเหมือนพริ้มนี่แย่มากๆเลยนะคะเนี่ย
0: ก็เข้าขั้นแย่เลยล่ะ
1: ขอลง
0: เอ๊แกรู้ไหมนะพริ้มสมัยนี้เข้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่แกน่ะยังย่ำเท้าอยู่กับที
1: ่ก็ถ้าพริ้มทันสมัยสักหน่อยนะพริ้มก็คงไม่ต้องมาเป็นอีแจ๋วบ้านลุงหรอกค่ะนอนแจ๋วไปทำงานในโรงงานแล้วค่ะ
0: แกน่ะอยากทำงานในโรงงานนักหรือไงฮะ
1: คนมีความรู้หน่อยก็ทำงานในโรงงานทั้งนั้นเลยค่ะรายได้ก็ดีดีแถมมีโออีกตึงหะเป็นอีแจ๋วอ่ะเงินด่วนแค่7,000ตายตัวตายตัวทำมา10 ปีก็ไม่เห็นจะขึ้นสักที
0: แล้วแกจะเอาเท่าไหร่7,000กินอยู่พร้อมน่ะยังไม่พอหรือไงเหรอ
1: เอ๊ะเอาตัวเลขกลมๆนะคะลุง
0: เท่าไหร่ว่าไป
1: 10,000ค่ะลุง
0: หมื่นหนึ่งตัวเลขกลมๆมีที่ไหนกันเล่าตัวเลขนำหน้าไปเลขหนึ่งจะกลมได้ยังไงกันถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ต้องเลขศูนย์หมดนะสิถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแกไม่ต้องการแม้แต่บาทเดียวตัวเลขกลมๆ
1: อ๋อลุงอะงั้นเอา7,000เหมือนเดิมก็ได้
0: ไปเราเข้าไปดูกันเถอะไป
1: เอ็นอาคารพาณิชย์3คูหานั่นเหรอคะ
0: ถูกต้องลงจากรถได้แล้วไม่ต้องนั่งงง
1: ค่ะลุง
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าม
2: ีอะไรให้รับใช้คะ
0: คือฉันอยากมาเรียนคอมพิวเตอร์เสริมสักหน่อยนะ
2: คุณลุงจะเรียนเองหรือคะ
0: ฉันจะเรียนเอง
2: คุณลุงอยากเรียนคอร์สไหนล่ะคะ
0: เอาคอร์สสั้นๆสำหรับคนแก่มีเวลาน้อยนิดรู้เฉพาะทางเท่านั้นน่ะ
2: แล้วคุณลุงอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรอะคะ
0: พวกอินเทอร์เน็ตน่ะ
2: อินเทอร์เน็ต
0: นุกขำอะไรเหรอ
2: แค่เรื่องแชทอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะ
0: ใช่จ้ะ
2: แบบนั้นไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ะ
0: อ้าวไม่เรียนแล้วฉันจะแชทกับสาวๆได้ยังไงกันหนูนี่ก็พูดแปลกหรือหนูใจฉันอ่ะนอนแล้วเข้าฝันเอาหรือไงเหรอแกเป็นอะไรพริ้มหัวเราะทำไมเหรออ
1: ๋อพริ้มยิ้มกับพี่เขาค่ะ
0: แกจะบ้าหรือไงพริ้มเดี๋ยวเหอะแกนี่แล้วจะเอายังไงล่ะเนี่ยหนู
2: เอาอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะตามอาจารย์มาคุยกับคุณลุงดีกว่านะคะ
0: เอาสิหนูไปบอกอาจารย์ให้มาคุยหน่อยสิยังไงฉันก็ต้องเรียนให้ได้เน้นๆเฉพาะทางอ่ะ
2: ค่ะค่ะเฉพาะทางนะคะ อาจารย์คมสันคะขออนุญาตค่ะ
3: เชิญครับ
2: ค่ะเชิญค่ะคุณลุง
0: จ้า
2: ๆๆอาจารย์คะคุณลุงท่านนี้จะมาสมัครเรียนการใช้เว็บไซต์นะคะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงลองปรึกษากับอาจารย์ดูแล้วกันนะคะ
0: จ้าจ้าขอบใจมากนะหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูขออนุญาตออกไปก่อนนะคะ
0: จ้าจ้าจ้า
3: คุณลุงจะมาเรียนคอมพิวเตอร์เฉพาะเรื่องเว็บไซต์เท่านั้นแหละครับ
0: คือว่าใจจริงของฉันน่ะคืออยากแชทอินเทอร์เน็ตกับเพื่อนๆเป็นเท่านั้นแหละทุกวันนี้เวลาอยู่ว่างๆก็รู้สึกเหงาๆก็เลยอยากจะนั่งแชทกับใครมั่งคิดว่าคงจะคลายเหงาได้มั่งอาจารย
3: ์อันที่จริงแล้วแค่อยากจะรู้เรื่องแชทอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องเสียเงินมาเรียนก็ได้นะครับ
0: อ้าวถ้าไม่เสียเงินเรียนแล้วจะมีใครมาสอนฉันฟรีล่ะคงจะไม่มีหรอกอาจารย
3: ์ลูกหลานคุณลุงก็น่าจะสอนให้ได้นะครับ
0: โอ้ยลูกคนที่ทำเป็นน่ะเขาไม่ได้มาอยู่กับฉันแล้วเขาแต่งงานมีเหย้ามีเรือนแล้วไอ้ครั้นจะรอลูกกลับมาสอนพอดีฉันเฉาตายซะก่อนอาจารย์
3: ที่บ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยครับ
0: ก็มีแม่บ้านมีเมียแต่เมียตอนนี้ไปดูแลลูกสาวที่กรุงเทพแล้วก็ยังไม่รู้จะกลับมาตอนไหนเพราะลูกสาวน่ะไปทำศัลยกรรมที่พัทยาก็เลยต้องให้แม่แกน่ะไปดูแลน่ะอาจารย
3: ์คุณลุงขออนุญาตคุณป้าแล้วเหรอครับ
0: ขออนุญาตเรื่องอะไรเหรอ
3: ก็เรื่องที่คุณลุงอยากจะแชทกับใครในอินเทอร์เน็ตไงครับ
0: อ้าวแล้วทำไมจะต้องขออนุญาตเมียด้วยล่ะ
3: อ้าวเกิดคุณป้าเขารู้ทีหลังว่าคุณลุงแชทไปหาสาวๆไม่เป็นเรื่องเหรอครับ
0: โอ้ยอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมก็แค่หาเพื่อนคุยสนุกๆเท่านั้นแหละไม่ได้มีเรื่องอื่นแม้แต่นิดเดียว
3: ผมกลัวคุณลุงจะ

0: ับ
1: จะอะไรหรือครับอาจารย์
0: เกิดคุณลุงถูกใจในอินเทอร์เน็ตเข้ามันจะยุ่งนะครับ
1: แหมแค่รู้จักกันในอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นเรื่องได้ยังไงกันเล่าผมไม่ใช่พวกวัยรุ่นนะอาจารย์ผมแค่ต้องการหาเพื่อนคุยแก้เหงาเท่านั้นผมรับรองผมจะหาคู่คุยที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมไม่เอาสาวรุ่นแน่ๆครับอาจารย
0: ์แต่ว่าน
1: ะอาจารย์นะสอนผมหน่อยนะครับอาจารย์
0: เอางี้นะครับผมมีนักเรียนรุ่นเดียวกับคุณลุงอยู่ประมาณสัก10ท่านซึ่งมาเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งสอนเรื่องการใช้เว็บไซต์อย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: ฮะจริงเหรอครับอาจารย
0: ์ครับแต่ว่าคุณลุงต้องสละเวลามาเรียนเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์เฉพาะตอนเช้านะครับ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับ
1: วันละ2ชั่วโมงหรือครับอาจารย
0: ์ครับเรียนอาทิตย์ละ2วันเท่านั้นแหละครับ
1: เรียนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เหรอครับ
0: ผมไม่มีชั่วโมงว่างสอนนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเต็มเอียดเลยครับ
1: อ๋อเลิกครับ
0: ครับเสาร์อาทิตย์หน้าเด็กๆมาลงทะเบียนเรียนกันเยอะมากสำหรับรุ่นคุณลุงเนี่ยผมก็พอจะจัดสรรเวลาให้ได้อย่างที่บอกนี่แหละครับ
1: ได้ครับแล้วรุ่นผมน่ะเขาเรียนไปเยอะหรือครับ
0: ก็เรียนไปอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณลุงมาเริ่มอาทิตย์หน้าอันไหนไม่รู้เรื่องผมก็จะสอนเพิ่มเติมให้คุณลุงดีไหมครับ
1: โอ้ดีดีครับดีมากเลยครับอาจารย
0: ์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณลุงออกไปลงทะเบียนเรียนกับน้องที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: ครับครับ
0: สาว
2: ค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวสาวให้คุณลุงเนี่ยลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานกับรุ่นพิเศษเช้าวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับ
2: รุ่นนี้เรียน2วันแล้วนะคะอาจารย์
0: ใช่เดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มเติมให้คุณลุงเองแล้วกัน
2: ค่ะอาจารย์

0: สาวจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
0: สวัสดีจ้ะตาออดว่างหรือยังจ๊ะ
1: ยังค่ะวันนี้วันเสาร์คิวยาวจนถึงค่ำเลยค่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะคุณป้าไม่รู้เหรอคะ
0: ก็พอรู้แต่คิดว่าตาออดน่าจะหาครูมาสอนแทนได้มั้งตัวเองจะได้เหนื่อยน้อยลงยังไงล่ะ
1: ก็หามาสอนเพิ่ม 2-3 ท่านแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังหาเวลาว่างไม่ได้อยู่ดีนะคะ
0: อุตส่าห์มากะจะให้ไปช่วยซื้อของสักหน่อย
2: เราเตรียมจะกลับบ้านพอดีแต่เผอิญได้ยินผู้หญิงที่เดินเข้ามาก่อนหน้านี้ยืนคุยกับพนักงานสาวฟังแล้วพอจะจับใจความได้ว่าน่าจะเป็นแม่ของอาจารย์คนเมื่อกี้นี้ที่เราเข้าไปปรึกษาด้วยแน่นอนเลยล่ะเขาอยากจะไปซื้ออะไรที่ไหนนะเราวันนี้ก็ว่างพอดีน่าจะชวนกันไปดีไหมเนี่ย
1: ลุงคะหนูลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้าตอนเช้า8 โมงนะคะลุง
2: อ๋อจ้าคุณครับ
0: เรียกฉันเหรอคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับ
0: เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะ
2: ไม่หรอกครับผมอนุภพครับ
0: ค่ะฉันอรสาค่ะ
2: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: คุณคงจะเป็นแม่ของอาจารย์
1: อาจารย์คมสันนะคะคนที่คุณลุงเข้าไปปรึกษาเรื่องเรียนเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะ
2: โอ้นั่นไงผมนึกแล้วเชียวเพราะเท่าที่สังเกตอาจารย์กับคุณน่ะหน้าตาเหมือนกันมากเลยครับ
0: เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงล่ะคะ
2: ตะกี้เนี่ยหนูคนนี้บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์ไม่ว่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะลุง
2: แล้วคุณอรสาอยากจะไปซื้ออะไรที่ไหนล่ะครับ
0: อ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอยากได้ส้มโอแถวแม่กรองสักหน่อยนะคะตั้งใจจะมาชวนลูกชายพาไปสักหน่อยแต่ก็ไม่นึกว่าลูกจะไม่ว่างไปนะคะแต่ก็นึกว่าสามารถเคลียร์เรื่องตารางสอนได้เรียบร้อยแล้ว
1: ยังไม่ลงตัวนะคะช่วงนี้นักเรียนเปิดเทอมใหม่ๆอยากมาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเยอะมากเลยค่ะคุณป้า
0: เหรอจ๊ะ
1: ค่ะ
2: เอาอย่างนี้ไหมครับ
0: ยังไงล่ะคะ
2: ถ้าคุณรสาไม่ดึงเกียรติผมขอไปเป็นเพื่อนคุณรสาดีหรือเปล่าครับ
0: คุณอาสาจะไปเป็นเพื่อนฉันเหรอคะ
2: ครับ
0: แหมขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะดีเหรอคะคือฉันเกรงใจคุณนะคะ
2: โอ้ยไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับผมยินดีเสมอครับ
0: แต่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่คะ
2: ก็นี่ไงเราแนะนำตัวกันแล้วถูกต้องหรือเปล่าล่ะ
0: ก็ใช่ค่ะแต่ว่าร
2: ู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วสิจริงไหมครับ
0: คือว่า
2: หรือว่าคุณรสาไม่ไว้ใจเหรอหน้าตาผมน่ะเหมือนโจรมากเลยหรือไง
0: ปลาเปล่าค่ะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะ
2: ถ้าไม่คิดเราก็ไปด้วยกันได้สินะ
0: แน่ใจนะคะว่าไม่รบกวนคุณอนพจริงๆนะคะ
2: แน่ใจสิครับไม่งั้นน่ะผมจะอาสาไปเป็นเพื่อนคุณทำไมกันล่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะงั้นคุณอนพรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะคะฉันขอเข้าไปคุยกับลูกชายเดี๋ยวๆนะคะ
2: โอ้ครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ดีจังนะคะลุง
2: ดีอะไรหรือหนู
1: ก็ลุงกับคุณป้ายังไงล่ะคะ
2: ฉันกับคุณรสาทำไมล่ะ
1: เข้ากันได้ดีนะคะน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้นะคะเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: จริงสิคะเนี่ยคุณป้าแกกำลังเหงานะคะอยู่บ้านก็ไม่มีเพื่อนคุยด้วยล่ะค่ะ
2: อ้าวก็คุยกับสามีของเขาสิหนู
1: คุณลุงสามีของคุณป้าจากไปหลายปีแล้วล่ะค่ะลุง
2: อ้าวเหรอ
1: ค่ะเนี่ยถ้าลุงเป็นพ่อม่ายแล้วก็เหมาะเหม่งเลยล่ะค่ะ
2: หนูหนูพูดจริงเหรอจ๊ะ
1: จริงสิคะวัยของลุงกับรุ่นของคุณป้าน่าจะไล่เลี่ยกันมากเลยล่ะค่ะเท่าที่มองดูนะคะลุงกับป้าอายุก็คงไม่ต่างห่างกันเกิน3 ปีอะค่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ค่ะแต่พูดก็พูดเถอะนะคะถึงลุงกับคุณป้าจะวัยขนาดนั้นแล้ว แต่มองยังไงลุงก็คงยังหนุ่มเลยนะคะเนี่ย
2: หนูพูดจริงหรือหลอกให้คุณแก่น่ะดีใจเล่นกันแน่เนี่ยเ
1: ฮ้อจริงๆนะคะ
2: เอาเหรอ
1: หนูพูดจริงๆค่ะคุณลุงแหมถ้าคุณลุงไม่มีใครแล้วก็ลองจีบคุณป้าดูสิคะเท่าที่มองดูนะคะคุณอดีศรพี่ชายอาจารย์นะคะเขามารับคุณป้าไปอยู่ออสเตรเลียด้วยกันนะคะ
2: ไปอยู่ไกลถึงออสเตรเลียเลยเหรอ
1: ค่ะเห็นว่าคุณอดีศรจะให้คุณป้าไปดูแลหลานสองคนที่กำลังกินกำลังนอนอยู่นะคะทั้งคุณอดีศรกับเมียของเขาต่างก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะดูแลลูกด้วยตัวเองทำแต่งานนะคะก็เลยอยากให้คุณป้าไปเลี้ยงดูหลานนะคะ
2: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
2: แล้วคุณรสาน่ะเธอว่ายังไงมั่งหลัง
1: หนูก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่เท่าที่เห็นท่าทางคุณป้าก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ออสเตรเลียสักเท่าไหร่หรอกค่ะเคยไปเที่ยวแต่กลับมาทีไรก็บ่นว่าไม่น่าอยู่เลยอยู่นานๆก็เบื่อจะตายไปเป็นประมาณนี้ค่ะ

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววเจ้าบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่เป็นข่าวในสังคมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับแล้วก็มาเจอกันเป็นประจำครับนะมาเจอกันได้ที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz ครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่เพจ Facebook ชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายอาจารย์เจตครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตกใจเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับบอกว่ามีเหตุเรื่องของ power bank ระเบิดบนเครื่องบินครับนะบอกมีเรื่องสายการบินที่เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเกิดมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีไฟฟ้ามีไฟเกิดติดขึ้นมาในเครื่องบินแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นจาก power bank ระเบิดการที่บอกว่า power bank ระเบิดได้บนเครื่องบินเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับหลายท่านก็ใช้ power bank อยู่นะครับผมไม่เห็นเคยมันจะระเบิดเลยแล้วเกิดไม่ได้เสียบใช้ด้วยเนี่ยมันจะระเบิดได้ด้วยเหรอแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็เป็นข่าวมาแล้วนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับการที่บอกว่าบนสายการบินนะครับสายการบินหนึ่งนะครับเดินทางจากกรุงเทพนะครับดอนเมืองไปที่นครศรีธรรมราชครับระหว่างที่บินไปเนี่ยครับก็เกิดเหตุมีเหตุไฟลุกโชนนะครับขึ้นมามีควันขโมงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้โดยสารก็ตกใจกันมากเลยแล้วก็แต่ว่าเก่งมากคือลูกเรือครับลูกเรือไปช่วยกันดับไฟนะครับประมาณ2นาทีก็ดับไฟได้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เครื่องบินก็สามารถเดินทางต่อไปได้แล้วก็ไปลงที่สนามบินที่นครศรีธรรมราชได้เรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าจุดที่เกิดไฟไหม้เนี่ยครับอยู่บริเวณหลังเบาะของเบาะแถวที่นั่งที่มีปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็ถามตรงคนที่นั่งนะครับบอกว่าไงบอกว่าเขาเดินทางมาเนี่ยนะแล้วเขาก็มีเอา power bank ออกมาครับแต่เขาออกมาจากที่เก็บสัมภาระนี่ก็ปกตินี่นะเขาบอกว่าขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมก็ออกมานะครับแล้วก็ไปวางตรงเสียบไปที่เบาะหลังนี่นะครับแล้วจู่ๆมันก็เกิดลุกไหม้ขึ้นมาเองครับนะบอกว่าตรงเนี้ยตกใจมากเลยแล้วก็ทุกคนก็โชคดีว่าไม่มีอันตรายแล้วก็โชคดีว่าตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับก็ฝึกแรงดีครับสามารถจะดับไฟได้ทุกคนก็สามารถเดินทางกลับได้นะครับนะงั้นประเด็นก็คือว่าอุ้ย power bank ยังไม่ได้ใช้นะมันไม่ได้กำลังเสียบอยู่ชาร์จไฟเหมือนผมใช้ในตอนนี้เนี่ยครับแล้วมันติดไฟเองได้ยังไงนะครับบอกว่าก็เป็นเรื่องจริงนะครับเราบอกว่า power bank เนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราเรียกว่าลิเธียมไอออนครับเราเคยคุยเรื่องลิเธียมหลายทีแล้วนะครับพวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะถือค่อนข้างเบาแต่ว่ามีความหนาแน่นในการจุไฟฟ้าสูงมากครับนะฉะนั้นเราก็สามารถชาร์จกันได้จะเห็นว่าโอ้ power bank ก็เขียนว่า 10,000 มิลลิแอมป์ 20,000 มิลลิแอมป์เยอะมากใช่ไหมครับนะใช้ได้เป็นวันเลยนะบอกว่าต้องอันตรายต้องระวังอันตรายด้วยครับเจ้าตัวคำว่าลิเธียมไอออนอยู่ข้างในเนี่ยครับถ้ามันอยู่ในภาชนะอยู่ในการห่อหุ้มที่ดีเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันรั่วซึมมันมีการรั่วของกล่องของตัวเคสของ power bank เนี่ยแล้วตัวลิเธียมสัมผัสกับอากาศอันนี้อากาศมีก๊าซออกซิเจนได้มันจะเกิดปฏิกิริยาครับปฏิกิริยาออกซิเดชันครับแล้วก็ปฏิกิริยานี้จะเกิดความร้อนสูงมากถึงจุดหนึ่งที่ระเบิดได้เลยนะครับนะนั้นบางคนจะเคยเห็นคลิปวิดีโอมันก็ทำกันบอกว่าเอาแบบแผงๆนะครับเอาตัวแบตเตอรี่มาแล้วก็เจาะให้มันแตกปุ๊บเป็นไฟลุกขึ้นมาเลยนั่นนะครับเกิดขึ้นเป็นเช่นนั้นแต่ปกติแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือหรือใน power bank ก็ตามเนี่ยครับก็จะมีเปลือกหุ้มนะเป็นพลาสติกหนาอย่างดีมีวัสดุห่อหุ้มเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับไม่ให้ออกซิเจนโดนกับลิเธียมแน่ๆครับแต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ลิเธียมที่เราซื้อมานะครับใน power bank ต่างๆเนี่ยเกิดมันไม่ได้มาตรฐานอันนี้เราเตือนเป็นประจำเลยนะครับว่าอันตรายนะบอกว่าถ้าเกิดวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มของมันไม่ดีส่วนของวงจรในการชาร์จไฟไม่ดีนะครับส่วนของชนวนที่ป้องกันเรื่องการไหลระหว่างของสารเคมีในแบตเตอรี่มันไม่ดีขึ้นมามันก็อาจจะเกิดปัญหาทำให้ตัวของออกซิเจนกับลิเธียมสัมผัสกันได้ใช่ไหมครับการเสื่อมประสิทธิภาพตามกาลเวลาเชื่อไหมครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยครับจริงๆนะอายุแค่2ปีเองครับบางคนใช้ power bank ใช้อะไรต่างเนี่ยแล้วมันเริ่มบวมเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆต้องเปลี่ยนนะครับบางคนบอกใช้ได้ตลอดเลยไม่ใช่ครับแค่2ปีที่เขาทำไว้นะครับถ้าเกิดตกกระแทกเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดการรู้สึกที่ว่าได้การจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมเช่นมีความร้อนสูงครับบนเครื่องบินอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่จะเคยได้ยินข่าวเรื่องว่าวาง power bank ไว้บางโทรศัพท์มือถือไว้ในรถยนต์จอดตากแดดแล้วติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเองนั่นเคสเดียวกันครับมันไม่ทนความร้อนนะครับอาจจะเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าระบบวงจรได้นะครับนะพอมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยไอตัวเปลือกหุ้มเนี่ยมันก็จะมีการบุโป่งพองสุดท้ายแล้วสารเคมีในนั้นไปสัมผัสกับอากาศสุดท้ายก็ระเบิดได้นะครับ แต่จะไปตกใจขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนบอกว่าไม่กล้าใช้อีกเลยบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเป็น power bank ที่ผ่านมาตรฐานในการผลิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอกาสในการที่มันจะอยู่ๆก็มาติดไฟลุกไหม้ระเบิดเองโดยที่ไม่ได้เสียบชาร์จเนี่ยประมาณ1ในล้านครับเป็นน้อยมากๆนะมันก็จะเป็นโชคร้ายจริงๆนะครับแล้วสังเกตนะครับ power bank เป็นสินค้าที่ผ่านการควบคุมครับทุกยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้อก็ตามหรือว่าทุกชิ้นที่ขายเนี่ยจะต้องมีการผ่านมาตรฐานมอ.ก.เรียบร้อยนะครับผ่านเรียกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเรียบร้อยครับจะต้องมีการทั้งผลิตหรือนำเข้าก็ตามต้องผ่านตรงนี้ครับจริงๆควรจะต้องมีสติ๊กเกอร์ครับของมอ.ก.แปะเอาไว้ที่ตัว power bank ทุกลูกด้วยนะครับแล้วคุณถามว่าแล้วเอาตัวเอาขึ้นเครื่องได้ไหมบางคนบอกว่าเอาขึ้นเครื่องไม่ได้หรือเปล่าจริงๆแล้ว power bank สามารถเอาเครื่องบินได้นะครับคืออย่างนี้ถ้าเอาลงไปโหลดไปใต้ท้องเครื่องนี่เขาห้ามเลยครับนะคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมเอาใส่กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องไม่ได้อันนี้คงเห็นแล้วนะถ้าลงไปใต้ท้องเครื่องแล้วเกิดลุกไหม้ขึ้นมามันไม่มีนักบินไม่มีพวก air hostess เลยมาช่วยดับไฟอันนี้ก็อันตรายสูงนะครับฉะนั้นห้ามลงใต้ท้องเครื่องครับแต่ว่าเอาขึ้นเครื่องเนี่ยเขาบอกงี้ครับบอกว่าตอนเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มขนาดขึ้นมาบอกว่าถ้าตั้งแต่ประมาณขนาด 20,000 นะครับมิลลิแอมเนี่ยตามกฎเกณฑ์ตอนนี้บอกว่าสามารถเอาขึ้นได้เลยนะกี่ลูกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบางสายการบินนะเช่นการบินไทยจะบอกว่าถ้าขนาดไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมจะได้แค่2ก้อนเท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่กว่านั้นก็จะเริ่มมีการจำกัดละเช่น 20,000 ถึง 32,000 มิลลิแอมอันนี้ไม่เกิน2ก้อนแล้วถ้าใหญ่มากขนาด 32,000 ก้อนเบื้องเลยเนี่ยครับอันนี้ก็ห้ามนำขึ้นเครื่องบินเลยนะครับงั้นโดยภาพรวมคือเอาขึ้นเครื่องได้แต่ต้องเลือกให้มันค่อนข้างจะเหมาะสมด้วยนะครับฉะนั้นตั้งแต่เราเลือกซื้อครับเราเลือกซื้อตัว power bank เนี่ยดูให้ดีๆนะครับว่าขนาดมันความจุเท่าไหร่กันแน่เหมาะสมจะเอาขึ้นเครื่องได้หรือเปล่านะครับถ้าความจุสูงแต่ราคาถูกให้ระวังนะครับที่อาจจะได้ของปลอมของลักลอบนำเข้ามาก็ได้นะครับพยายามเลือกที่มันมีมาตรฐานมอ.ก.เท่านั้นนะครับที่มีการแชร์ข่าวกันนะครับแล้วบอกว่ามีเหตุไฟไหม้บนเครื่องบินเกิดจากการที่เอา power bank ขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ชาร์จแต่ก็เกิดระเบิดเองได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันอังคาร1กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปชัญญ์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรนะคะก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้เนื่องจากว่ายังมีบางจุดที่เข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะมีจุดที่โครงสร้างถูกไฟเผาจนถล่มลงมาต้องรอให้มีการรื้อถอนก่อนถึงจะเข้าไปได้ค่ะพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกนะคะว่าหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้ร่วมกับกรมโยธากรุงเทพมหานครและปภ.พบว่าบางส่วนในพื้นที่ยังมีกลุ่มควันอยู่บ้างขณะที่บริเวณพื้นที่จอดรถชั้นล่างยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะเนื่องจากมีการทรุดตัวและพังถล่มลงมาของโครงสร้างชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคะการที่จะเข้าตรวจสอบได้ต้องรอให้ทางกทม.ดำเนินการรื้อถอนก่อนส่วนที่บอกว่าต้นเพลิงเกิดจากบริเวณโซน C ซึ่งแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกหลังจากเคลียร์พื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จขณะที่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครก็บอกค่ะว่าทางเจ้าของอาคารจะต้องเป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาและวิศวกรโครงสร้างเข้ามาร่วมดำเนินการรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานซึ่งทางเจ้าของอาคารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและคาดว่าขั้นตอนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุทางกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ศูนย์รับแจ้งเหตุที่วัดพระพิเรนเป็นจุดให้บริการประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจคอยรับเรื่องแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายจุดรับแจ้งความและสอบปากคำมาอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ซึ่งมีผู้มาแจ้งความแล้ว170รายและสอบปากคำเสร็จแล้ว138รายส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนได้ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครสอบปากคำพยานในวงกว้างทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์โดยยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าการเผาไล่ที่ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังตรวจสอบในทุกมิติส่วนเรื่องของการทำประกันอัคคีภัยเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้จริงแต่ต้องรอเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อยืนยันประเภทแล้วก็ความคุ้มครองก่อนค่ะด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่โดยรอบทั้งพื้นที่ว่างและพื้นที่ค้าขายที่สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับมาประกอบอาชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผู้ประกอบการไปต่อได้ในช่วงที่พื้นที่เดิมยังไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ประกอบการสามารถประสานมาได้ที่สำนักงานเขตได้เลยค่ะสำหรับความเสียหายผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่าหลักๆจะเป็นตัวคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ห้องแถวอาคารสายทองประมาณ 8-9 คูหาส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านหลังกทม.อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเป็นรายกรณีและหลังจากควบคุมเพลิงได้อย่างเด็ดขาดและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้วเสร็จทางกทม.ก็จะทำการกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายและส่งต่อภารกิจในการรื้อถอนอาคารให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารแต่ก็จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะคณะกรรมาธิการการทหารก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบนะคะกรณีวัยรุ่นอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อวานนี้ทางคณะกรรมาธิการก็ได้เข้าไปรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะคุณเอกราชอุดมอำนวยส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้ไปที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกาลยานิวัฒนาเพื่อรับฟังการชี้แจงกรณีวัยรุ่นอายุ21ปีถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยมีทางพันเอกอานัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นผู้ชี้แจงก็ใช้เวลาในการชี้แจงและซักถามประมาณ2ชั่วโมงนะคะสำหรับประเด็นที่คณะกรรมาธิการการทหารสอบถามกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็คือในวันเกิดเหตุเนี่ยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการในพื้นที่หรือไม่พันเอกอานัทก็อธิบายนะคะว่าในคืนวันที่22สิงหาคมจังหวัดนราธิวาสมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นถึง62จุดก็มีการส่งอากาศยาน AS550 ขึ้นบินปฏิบัติงานจริงแต่ก็ยืนยันว่าเป็นการบินลาดตระเวนตรวจการและสนับสนุนภารกิจภาคพื้นซึ่งไม่ได้แตกต่างจากเทคโนโลยีโดรนที่บินตรวจการเพื่อสนับสนุนการข่าวแจ้งเตือนเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่การไล่ล่าค่ะส่วนจะมีการใช้กำลังทหารและอาวุธไปด้วยหรือไม่เรื่องนี้พันเอกอานัทบอกตามแผนยุทธการจะมีนักบินและผู้ช่วยนักบิน2นายช่างเครื่อง1นายและฝ่ายปฏิบัติการ1คนรวมเป็น4นายทั้งหมดมีหน้าที่เฉพาะเพื่อปฏิบัติสนับสนุนภารกิจตรวจการภาคพื้นจึงไม่มีการพกอาวุธประจำกายขึ้นอากาศยานแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ติดอาวุธมีการสอบถามด้วยนะคะว่าการบินในคืนนั้นเห็นชายวัยรุ่น4คนหรือไม่ฝ่ายยุทธการก็ชี้แจงว่าเฮลิคอปเตอร์บินที่ความสูงประมาณ800ฟิตหรือประมาณ300เมตรเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาเยอะประกอบกับมีสายไฟแรงสูงสภาพอากาศก็มีเมฆมากและมีฝนตกบางแห่ง
เพื่อความปลอดภัยในการบินตอนกลางคืนจึงต้องบินเกาะเส้นถนนและไฟตามถนนแต่ที่ระดับความสูงกว่า300เมตรก็คงไม่สามารถมองเห็นคนหรือมอเตอร์ไซค์ได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนและถึงแม้ว่าประตูเฮลิคอปเตอร์จะเปิดออกได้และด้านหลังนอกจากนี้คณะกรรมการก็ถามหาภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่จะเป็นหลักฐานว่าทหารไม่มีอาวุธในวันนั้นฝ่ายยุทธการได้ชี้แจงค่ะว่าพื้นที่สนามเฮลิคอปเตอร์ถือเป็นพื้นที่สำคัญทางทหารขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเปิดเผยทั้งภาพถ่ายและที่ตั้งไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สนามเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการบินก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรทั้งนั้นส่วนด้านพันเอกภาสกรบุรณวนิชรองเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกค่ะว่าเรื่องนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและพร้อมที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างที่แพทย์ชี้แจงว่าบาดแผลของนายซอและมีแผลเข้าเป็นรูขนาด1เซนติเมตรถ้าเทียบกับกระสุน M16 ขนาด 5.56 มม.จะเป็นไปได้ไหมและขอให้พิจารณาจากการบินตามที่นักบินชี้แจงว่าเวลากลางคืนต้องบินเกาะถนนเพราะมืดและการเจอปลอกกระสุน 5.56 มม.ในที่เกิดเหตุก็ต้องทราบด้วยว่าปืนที่ว่านี้ไม่ได้มีแต่ทหารหรือตำรวจแต่ฝ่าย BRN ก็มีเช่นกันและในพื้นที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีแต่เจ้าหน้าที่พันเอกภาสกรบอกนะคะว่าส่วนตัวแล้วมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่เลยแต่ถ้าพิสูจน์ออกมาว่าผิดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ต้องถูกลงโทษแน่นอนทั้งทางวินัยและอาญาขณะเดียวกันด้านคุณเอกราชหลังได้ซักถามและฟังการชี้แจงแล้วก็บอกนะคะว่าสิ่งที่กรรมาธิการต้องตรวจสอบต่อก็คือเส้นทางการบินเพราะอาจจะไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ลำที่ว่าเนื่องจากมีการขึ้นบินของหลายหน่วยงานซึ่งตรงนี้จะตรวจสอบได้ว่าในวันนั้นมีภารกิจใครบ้างมีกี่ลำและหน่วยงานใดบ้างซึ่งก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปส่วนเรื่องการใช้อาวุธเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธนะคะแต่ก็อาจจะมีข้อสันฐานอื่นเกิดขึ้นได้เพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ปิดล้อมก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิสูจน์หลักฐานคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ30วันซึ่งคณะกรรมาธิการก็ได้วางกรอบไว้ว่า 30-45 วันเรื่องนี้จะชัดเจนค่ะครบ1เดือนแล้วนะคะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกค่ะขณะที่ก็ยังพบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลสภาพจิตใจกว่า500คนในจำนวนนี้มีถึง42คนที่ต้องรับยาแล้วก็พบจิตแพทย์นะคะนายแพทย์ปริพลจุนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีบอกนะคะว่าภาพรวมของการดูแลฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ผ่านมาครบ1เดือนส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นโรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันอังคารที่1กันยายนตามกำหนดการซึ่งก็คือวันนี้ค่ะแต่ก็ยังจะต้องมีการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องโดยทางสาธารณสุขจังหวัดได้แบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตกลุ่มญาติผู้บาดเจ็บรวมถึงครูและนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งจากการประเมินและเยียวยาจิตใจผู้เกี่ยวข้องแล้วทั้งสิ้น 3,198 คนผลการประเมินซ้ำระหว่างวันที่21ถึง27สิงหาคมพบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงหรือกลุ่มที่ต้องประเมินซ้ำมีอยู่541คนกลุ่มเฝ้าระวังหรือว่าความเสี่ยงปานกลาง834คนและกลุ่มปกติความเสี่ยงต่ำ 1,818 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่ต้องเข้าพบจิตแพทย์และรับยารวม42คนนะคะแบ่งเป็นเด็ก24คนและผู้ใหญ่18คนรวมถึงมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเองของครูอย่างใกล้ชิดอีก1คนด้วยโดยทางทีมสาธารณสุขได้วางกรอบการติดตามประเมินและฟื้นฟูจิตใจต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มเฝ้าระวังค่ะและในช่วงของการเปิดภาคเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนนี้โดยใช้สื่อให้ความรู้จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และแบ่งรูปแบบการดูแลออกเป็น2ส่วนหลักนะคะก็คือกิจกรรมกลุ่มใหญ่เนี่ยจะจัดทีมบุคลากรวันละ4คนเข้าพูดคุยให้คำปรึกษาและประเมินสภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนที่กลับมาเรียนตามปกติส่วนกิจกรรมกลุ่มย่อยก็จะเน้นดูแลเชิงใน5ห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ2ห้องเรียนที่สูญเสียเพื่อนนักเรียนแล้วก็อีก3ห้องเรียนที่สูญเสียครูประจำชั้นถ้าหากการประเมินพบนักเรียนหรือครูคนใดที่มีภาวะความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่จะแยกตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเฉพาะรายบุคคลทันทีค่ะส่วนสถานการณ์ด้านร่างกายขณะนี้ยังคงมีคนเจ็บพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก1คนนะคะต่อกันที่เหตุการณ์ที่กาญจนบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปขโมยของภายในสนามไก่ชนแต่ปรากฏว่าไปเจอกับดักยิงใส่บาดเจ็บแถมยังถูกทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสนะคะแต่ว่าล่าสุดตำรวจแจ้งความเจ้าของสนามชนไก่ในข้อหาพยายามฆ่าค่ะพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมชุด

0: สืบสวนสถานีตำรวจภูธรลาดย่าได้นำตัวนายชินกฤตอายุ46ปีเจ้าของสนามชนไก่และนายวัชรพลอายุ47ปีเพื่อนของนายชินกฤตมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะหลังจากผู้ต้องหาทั้ง2รายรับสารภาพกับตำรวจว่าได้ร่วมกันลงมือทำร้ายร่างกายและทรมานนายกิตินันอายุ30ปีซึ่งลักลอบเข้ามาขโมยของภายในสนามชนไก่ของนายชินกฤตจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันผู้ต้องหาทั้ง2ยอมรับสารภาพค่ะว่าไม่ได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงใส่นายกิตินันตามที่ให้ข้อมูลกับตำรวจตั้งแต่แรกแต่นายกิตินันได้รับบาดเจ็บจากกับดักจั่นห้าวที่พวกตนวางไว้ซึ่งทันทีที่นายกิตินันเข้ามายกของมีค่าแล้วถูกกับดักจั่นห้าวยิงเข้าที่ขาทั้งสองข้างพวกตนก็รีบตามมาดูก่อนจะร่วมกันรุมทำร้ายด้วยการเตะแล้วก็ทุบตีเข้าที่ใบหน้าและลำตัวของนายกิตินันจากนั้นก็ใช้เชือกรัดคอนายกิตินันแล้วใช้มอเตอร์ไซค์ลากไปยังอีกจุดแต่ระหว่างทางเชือกดันขาดก็เลยช่วยการใช้สันขวานแล้วก็ท่อนไม้ทุบตีเข้าบริเวณศีรษะและใบหน้าของนายกิตินันอีกหลายครั้งก่อนที่ทางญาติของนายกิตินันจะมาพบแล้วก็โทรแจ้งตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ก่อเหตุยังอ้างนะคะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถูกคนร้ายลักลอบเข้ามาขโมยสิ่งของมีค่าภายในสนามชนไก่หลายครั้งจึงตัดสินใจวางกับดักเพื่อจับคนร้ายค่ะและเมื่อนายกิตินันเข้ามาก่อเหตุก็เลยถูกกับดักเล่นงานส่วนด้านของคุณโอภาสกันภัยอายุ60ปีพ่อของนายกิตินันก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลูกชายมีแผลถูกฟันและถูกทุบบริเวณด้านหลังศีรษะและมีร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้ามีเลือดออกปากและจมูกคล้ายกับว่าถูกรุมทำร้ายจนอาการบาดเจ็บสาหัสซึ่งถ้าหากลูกชายถูกรุมทำร้ายจริงก็จะถือว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมที่โหดร้ายลงมืออย่างโหดเหี้ยมเกินกว่าเหตุมากขณะที่พลตำรวจตรีพศวีกล่าวค่ะว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลาดย่าดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง2รายในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงจัดการทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วก็จะมีการกระทำความผิดที่เข้าข่ายในลักษณะใดอีกจะได้ดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันที่จังหวัดเลยนะคะตำรวจปิดล้อมจับ2โจรแบกถังแก๊สพกปืนเข้าไปก่อเหตุตัดประตูร้านทองซึ่งล่าสุดสามารถจับได้1คนค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากตอนตี3ของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.วังสะพุงจังหวัดเลยรับแจ้งเหตุ2โจรสวมหมวกไหมพรมขี่มอเตอร์ไซค์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บายน์แล้วก็ใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองขโมยทองในร้านแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะนี่ก็เป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้าย2คนได้อย่างชัดเจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.วังสะพุงสืบทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิปากการะถังหรือว่าบอลอายุ25ปีหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละม้อที่บ้านของตัวเองพื้นที่บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะก่อนที่จะขยายผลจนเจ้าตัวรับสารภาพว่ามีนายเอกพลกาวนหรือว่านายโต้งอายุ41ปีเป็นผู้วางแผนโดยในวันก่อเหตุได้พกปืนลูกซองยาว1กระบอกและปืนคาบาย1กระบอกไปก่อเหตุได้ทรัพย์สินมาส่วนหนึ่งเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินและอื่นๆรวมเป็นเงินประมาณ 1-2 แสนบาทแต่ว่านายโต้งเนี่ยเอาทรัพย์สินไปเพียงคนเดียวขณะนี้พบว่านายโต้งหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละม้อเกาะกลางน้ำเลยที่บ้านเมตตาอำเภอวังสะพุงจนเวลาผ่านไปกว่า7ชั่วโมงถึงเวลา1ทุ่มเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจถอนกำลังออกมาก่อนนะคะเนื่องจากนายโต้งมีทั้งปืนลูกซองยาวและปืนคาบายซึ่งเสี่ยงต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวในวันนี้ตำรวจบอกจะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแล้วก็จะขอศาลจังหวัดเลยอนุมัติหมายจับนายโต้งในข้อหาชิงทรัพย์และมีอาวุธปืนด้วยค่ะส่วนสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากภรรยาของนายโต้งที่เลิกรากันไปเนี่ยได้เอาสวนยางไปจำนองกับนายทุนประมาณ 800,000 บาททำให้นายโต้งวางแผนก่อเหตุเพื่อหวังนำเงินไปไถ่สวนยางกลับคืนแต่กลับได้เพียงกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินแล้วก็อื่นๆเป็นเงิน 1-2 แสนบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืน ปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
5: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: เปิดให้บริการ AI Pass ภายใต้โครงการ TH AI Passport เต็มรูปแบบขณะที่เสียงจากผู้ใช้งานค่ะก็บอกว่ายังพบปัญหาความล่าช้าในการประมวลผล9โมงเช้าเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เริ่มเปิดระบบแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ผู้ที่ลงทะเบียนกว่า 1.3 ล้านคนเข้าใช้งานได้อย่างเป็นทางการนะคะการใช้งานแพลตฟอร์มในวันแรกก็พบว่าหลายคนยังไม่ทราบช่องทางหรือวิธีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้แม้ว่าจะได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าไปแล้วก็ตามขณะที่บางรายที่เริ่มเข้าไปใช้งานก็พบว่าระบบการประมวลผลมีความล่าช้าบางครั้งการสร้างคลิปวิดีโอต้องใช้เวลานานหลายนาทีค่ะและเปอร์เซ็นต์ของกระบวนการสร้างคลิปจะไปค้างอยู่ที่95%ก่อนที่ระบบจะหยุดทำงานทำให้ต้องเขียนคำสั่งใหม่แล้วก็ยังคงพบปัญหาเดิมอยู่สำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็คือการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวนะคะอย่างเช่น GPT 5.6 Claude 5แล้วก็ Gemini Pro ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้งานด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าวิจัยเชิงลึกช่วยลดความยุ่งยากให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสมัครบริการแยกหลายแห่งนอกจากนี้ AI Pass ยังเชื่อมโยงการใช้งานเข้ากับการพัฒนาทักษะภายใต้แนวคิด learn earn plan โดยประสานความร่วมมือด้านหลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกอย่างเช่น Google Microsoft แล้วก็ Nvidia ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเรียนรู้และสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงโมเดลระดับโปรได้นะคะสำหรับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีได้ค่ะโดยผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับการอัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับผู้สร้างสรรค์หรือว่าระดับ Innovator ทันที30วันซึ่งโครงการนี้ก็จะเปิดให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีหน้าเลยนะคะเพียงแค่รักษาคะแนนการเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นสำหรับไปดูข่าวกีฬาค่ะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่2แชมป์เก่าอาร์เซนอลไปเยือนแอสตันวิลล่าที่เพิ่งจบไปตอนตี4ปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะไป1ประตูต่อ0นะคะและพาไปติดตามบรรยากาศต้อนรับฮีโร่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศการกลับบ้านของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับชุดสร้างบริษัทคว้าตั๋วไปวอลเลย์บอลโอลิมปิกครั้งแรกครับ
7: บรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าคึกคักเนืองแน่นสุดๆครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยหอบถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิก2028กลับถึงบ้านครับโดยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยว่าทีมชุดนี้จะเป็นทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์แต่ต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจาก14คนเป็น12คนตามกติกาของเอเชียนเกมส์ซึ่งทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็อยากจะคว้าเหรียญทองครั้งแรกมาครองให้ได้ทางด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าการเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกถือเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาทุกคนครับขอบคุณเสียงเชียร์จากชาวไทยที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอด
8: ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
7: ทางด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรหัวหน้าโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุด
9: เราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่ง ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
10: เหมือนเราได้ไปครั้งแรกเนาะคิดว่ามันหนูคิดว่าจะต้องบูมแบบหนักกว่าเดิมอ่ะหนูไม่รู้ว่าจะพูดประโยชน์ไหนว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคะทีมชาติไทยของเราแบบต้องบูมกว่าเดิมแน่นอน
11: ก็ในวันนี้พวกเราทำได้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นเคียงข้างพวกเรามาค่ะถึงเขาเรียกว่าระยะทางการเดินทางของเรามันจะไม่ราบรื่นแต่ว่าวันนี้เราได้ไปโอลิมปิกแล้วค่ะ
7: สำหรับรายการต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะไปแข่งขันมหากรรมเอเชียเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวอลเลย์บอลหญิงจะแข่งขัน16กันยายนถึง3ตุลาคมไทยอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับกิกิสถานมองโกเลียและชาดิสไทเปผลงานดีที่สุดของไทยก็คือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและเหรียญทองแดง2ครั้งในปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้และปี2022ที่ประเทศจีน
12: ก็โปรแกรมต่อไปก็คือจะเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะแล้วก็ไปล่าเหรียญเอเชียนเกมต่อค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าแฟนๆยังอยู่ข้างๆพวกเราตลอดก็ขอบคุณมากๆค่ะ
7: นอกจากนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมส์2026ต่อไปครับนี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อิงคาวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
13: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
14: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
15: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: อัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลจีนนะคะล่าสุดยอดเสียชีวิตพุ่งไป955คนและตอนนี้กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกกว่า 4,470 คนค่ะมหันตภัยน้ำโคลนหินและน้ำแข็งที่ถล่มพื้นที่ตามแนวชายแดนเนปาลกับทิเบตของจีนยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะล่าสุดยอดเสียชีวิตรวม2ฝั่งเพิ่มเป็นอย่างน้อย955คนและยังมีผู้สูญหายอีก 4,471 คนขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็ยังคงดำเนินต่อไปสำหรับแค่ฝั่งเนปาลค่ะมีผู้เสียชีวิตถึงอย่างน้อย939คนและสูญหาย 3,925 คนโดยในจำนวนผู้สูญหายมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนเลยนะคะ ภารกิจสำคัญขณะนี้อยู่ที่เขตราซูวาและนูวาคอตซึ่งมีคนงาน933คนที่เชื่อว่าติดอยู่ตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ11แห่งรวมถึงคนงานจำนวนมากที่ยังอยู่ภายในอุโมงค์ทางกองทัพเนปาลได้ใช้การระเบิดแบบควบคุมค่ะรถขุดแล้วก็ไฟค้นหาเพื่อเปิดทางผ่านน้ำโคลนและเศษซากจนสามารถเข้าไปในอุโมงค์2แห่งและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว3คนส่วนพื้นที่อื่นยังคงถูกโคลนปิดกั้นนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียได้เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยส่วนที่เขตชิตวันกองทัพเนปาลกำลังเร่งค้นหาตามแม่น้ำนารายณีล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพสมบูรณ์10ร่างและชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตอีก2รายซึ่งเจ้าหน้าที่เขาใช้ทั้งเรือยางและโดรนในการค้นหาตามแม่น้ำค่ะแต่ท่ามกลางความสูญเสียก็ยังมีเรื่องราวของผู้รอดชีวิตที่เมืองตรีชูลีนะคะบ้านสีเทอร์ควอยส์หลังหนึ่งซึ่งยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่โดยรอบที่ถูกกระแสน้ำและโคลนทำลายอย่างหนักลัสมีปันเดเจ้าของบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุครอบครัวคิดว่าอาจไม่รอดชีวิตแล้วแล้วก็กลัวว่าลูกชายที่ไปโรงเรียนจะต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าแต่สุดท้ายทุกคนในครอบครัวปลอดภัยซึ่งเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนครอบครัวได้เกิดใหม่อีกครั้งส่วนฝั่งจีนที่จีหลงค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16คนสูญหาย546คนโดยในจำนวนผู้สูญหายมีชาวต่างชาติอย่างน้อย261คนจาก23ประเทศทางการจีนได้ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัย711คนรถ120คันและสุนัขค้นหา13ตัวเข้าสู่พื้นที่ในขณะที่เครื่องจักรหนักเร่งเปิดทางหลวงท่ามกลางความเสี่ยงจากหินแล้วก็ดินถล่มรวมถึงกระแสน้ำกัดเซาะถนนและภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาแคบส่วนสาเหตุของภัยพิบัติรอยเตอร์เชื่อนะคะว่าการพังถล่มของทาน้ำแข็งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทำให้มวลน้ำแข็งหินโคลนน้ำและเศษซากจำนวนมหาศาลเคลื่อนตัวลงมาจากพื้นที่สูงสร้างความเสียหายต่อเมืองและหมู่บ้านตามหุบเขาในเนปาลก่อนจะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนเข้าสู่จีนแต่อย่างไรก็ตามค่ะเวลานี้การค้นหายังไม่สิ้นสุดนะคะทั้งในอุโมงค์ตามแม่น้ำและพื้นที่ที่ถูกโคลนปกคลุมเพราะยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,400 คนจากทั้งสองฝั่งที่ยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะจากภัยพิบัติที่เนปาลตอนนี้หลายฝ่ายก็กังวลนะคะว่าเปรูจะซ้ำรอยหลังจากผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าพบทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของทำน้ำแข็งถึง528แห่งทั่วประเทศค่ะผู้เชี่ยวชาญในเปรูเตือนนะคะว่าทะเลสาบทาน้ำแข็งทั่วประเทศ528แห่งมีความเสี่ยงเอ่อล้นท่ามกลางการเฝ้าระวังภัยที่เกี่ยวข้องกับทาน้ำแข็งในเทือกเขาแอนดีสซึ่งน้ำแข็งที่ละลายและสภาพภูมิประเทศบนภูเขาที่ไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและการไหลของมวลเศษหินดินโคลนได้ด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทาน้ำแข็งของสถาบันวิจัยทาน้ำแข็งและระบบนิเวศภูเขาแห่งชาติของเปรูระบุค่ะว่าจากการประเมินทั่วประเทศพบทะเลสาบทาน้ำแข็ง528แห่งที่เสี่ยงเอ่อล้นและในจำนวนนี้58แห่งมีความเสี่ยงสูงมากซึ่งนี่ก็เป็นการพิจารณาทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบรวมถึงความใกล้ของชุมชนกับเส้นทางที่น้ำอาจไหลผ่านถ้าหากทะเลสาบเอ่อล้นนะคะคือเปรูเนี่ยมีลักษณะความเสี่ยงคล้ายกับพื้นที่ภูเขาสูงในเทือกเขาฮิมาลัยเนื่องจากมีทานน้ำแข็งจำนวนมากและมีประชาชนอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เหล่านี้หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชาชนเผชิญความเสี่ยงมากที่สุดก็คือทะเลสาบเปากาโกชาซึ่งอยู่เหนือเมืองวารัสในแคว้นอันกาชค่ะสำหรับผลการศึกษาและแบบจำลองน้ำท่วมพบว่าถ้าหากเกิดหิมะถล่มลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำเอ่อล้นอาจมีประชาชนประมาณ 27,400 กับอีก7คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมจริงๆความเสี่ยงลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายนปี2025นะคะหลังเกิดหินถล่มเนี่ยทำให้มวลเศษหินดินโคลนไหลลงสู่ทะเลสาบทาน้ำแข็งที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใกล้กับบายูนาราฮูจนทะเลสาบเอ่อล้นและเกิดน้ำท่วมกับโคลนถล่มไปถึงพื้นที่ชานเมืองวารัสด้านของเบนจามินโมราเลสวิศวกรธรณีวิทยาระบุนะคะว่าเปรูเป็นประเทศที่เผชิญภัยพิบัติซึ่งมีต้นกำเนิดจากทาน้ำแข็งมากกว่าประเทศอื่นแล้วก็เตือนว่าความเสี่ยงอาจรุนแรงขึ้นถ้าหากไม่มีมาตรการระบายน้ำออกจากทะเลสาบและลดระดับอันตรายขณะที่โรงเรียนในพื้นที่กาวาสมีการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินโดยให้นักเรียนวิ่งขึ้นสู่พื้นที่สูงหลังมีสัญญาณเตือนภัยหิมะถล่มครูในพื้นที่ดีน่าโลเปสระบุนะคะว่าสิ่งที่ชุมชนกังวลก็คือถ้าหากเกิดหิมะถล่มจนทำให้น้ำในทะเลสาบหมายเลข513เอ่อล้นทั้งโรงเรียนและชุมชนปริยากากาอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ค่ะส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางต้องเรียกว่าเดือดรอบใหม่นะคะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านกลับมาแลกเปลี่ยนการโจมตีกันอีกครั้งค่ะแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านซึ่งมีข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลให้สัมภาษณ์รอยเตอร์สนะคะว่าขณะนี้เตหะรานยังมองการเผชิญหน้ากับสหรัฐว่าอยู่ในระดับจำกัดและควบคุมได้แต่ถ้าหากสหรัฐโจมตีอีกอิหร่านก็พร้อมตอบโต้ทุกครั้งด้วยกำลังที่รุนแรงกว่าหลายสิบเท่าพร้อมกับเตือนว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มูซจะยิ่งเลวร้ายลงสำหรับเรือที่ฝ่าฝืนกฎการเดินเรือที่เตหะรานกำหนดด้านประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านอิบราฮิมอาซิซีประกาศว่ามีเพียงอิหร่านเท่านั้นที่ ามารถรับประกันความปลอดภัยของช่องแคบฮอร์มูซได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังสหรัฐโจมตีเครื่องยิงของอิหร่าน2จุดบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มูซนะคะโดยทางกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมระบุว่าเป็นปฏิบัติการแบบจำกัดและแม่นยำหลังตรวจพบกองกำลัง IRGC เตรียมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับจรวดและทุ่นระเบิดทางทะเลซึ่งสหรัฐมองว่าเป็นภัยที่ใกล้จะเกิดขึ้นต่อการเดินเรือในพื้นที่และล่าสุดสำนักข่าวทัสนิมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ IRGC ก็รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีเกาะลารักเพิ่มเป็น3คนแล้วหลังจากผู้บาดเจ็บอีก1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนยิงโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนนะคะและในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กองทัพอิหร่านได้อ้างว่าโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮัดแต่ว่ากระทรวงกลาโหม UAE ปฏิเสธรายงานดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงก่อนที่จะระบุในเวลาต่อมาว่ากองทัพอากาศได้เข้าสกัดโดรนลำหนึ่งที่เดินทางมาจากอิหร่านเหนือหน้าน้ำของประเทศขณะที่ด้านของประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ประกาศค่ะว่าสหรัฐจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างหนักแล้วก็ยังได้โพสต์วิดีโอที่อ้างว่าแสดงภาพเกาะคาร์กศูนย์กลางสำคัญด้านการส่งออกน้ำมันของอิหร่านถูกทำลายแต่ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันนะคะว่ากองทัพไม่ได้โจมตีเกาะคาร์กขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์ระบุว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณไปยังอิหร่านไม่ใช่การประกาศปฏิบัติการทางทหารผ่านโซเชียลมีเดียส่วนวอชิงตันยังคงเดินหน้าเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านต่อเนื่องนะคะโดยมีเป้าหมายสร้างเงื่อนไขให้เตหะรานกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้จึงต้องจับตาว่าการตอบโต้รอบต่อไปของสหรัฐจะอยู่ในระดับใดโดยเฉพาะเมื่อความขัดแย้งกำลังกลับมาเชื่อมโยงโดยตรงกับความปลอดภัยของช่องแคบฮอร์มูซค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นี่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะจะมาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟเนี่ยครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยังจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมันมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนท่านบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานเนี่ยใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเย็นแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็จะเติบโตได้อีกตัวเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็ค

0: เขาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับจะเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยเพราะมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเตาไมโครเวฟดูมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันนะครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่าระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราที่แตกแล้วเนื้อเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลิชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1/4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนี่นะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกัน ชวนพาให้

0: ลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 น.ถึง23:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 น.ถึง4:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
3: รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
4: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับ DE เริ่มเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ที่รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลให้ผู้ลงทะเบียนใช้งานได้อย่างเป็นทางการวันแรกตั้งแต่9โมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้ากว่า 1.3 ล้านคนบางรายสะท้อนการใช้งานยังคงพบปัญหาเดิมอยู่ระบบยังประมวลผลล่าช้าการสร้างคลิปวิดีโอต้องใช้เวลาหลายนาทีและกระบวนการสร้างคลิปจะไปค้างอยู่ที่ 95% ก่อนระบบจะหยุดทำงานทำให้ต้องเขียนคำสั่งใหม่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT แชร์ประสบการณ์ทดลองใช้ AI Pass พบว่าไม่มีฟีเจอร์จำเป็นที่โปรแกรม AI สำหรับคนทำงานควรจะมีระบุยังมีอีกหลายอย่างที่ฟีเจอร์ยังตามหลังโปรแกรม AI ฟรีทั่วไปอยู่มากแต่มีจุดเด่นที่มีหลายโมเดลชี้น่าจะเหมาะกับคนเพิ่งเริ่มทดลองใช้มากกว่า
3: ชัยชนกรัฐมนตรี DE ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับการเปิดใช้ THAI Passport วันแรกว่ามีแต่คนบอกว่าดาวน์โหลดแล้วยอมรับขณะนี้ยังเป็นเว็บเบสก่อนส่วนของแอปพลิเคชันจะเริ่มใช้ได้ภายในสัปดาห์หน้าอยากให้ประชาชนทดลองใช้ด้วยตัวเองก่อนอย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ว่าไม่ดีเท่ากับตัวที่ใช้งานฟรียืนยันว่าไม่จริงแน่นอนส่วนจะมีการต่อเฟส2หรือไม่มองว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์แต่จะพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้1ปีเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วใน1ปี AI เปลี่ยนแปลงเยอะแน่นอนส่วนการพิมพ์คำสั่งภาษาไทยยังไม่เสถียรมองว่าต้องมีการพัฒนาและทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆยืนยันว่าต้องส่งเสริมส่วนการที่มีคนลงทะเบียนใช้งานมากหรือน้อยรัฐบาลก็ไม่ได้เสียประโยชน์จึงไม่มีแรงกดดันในส่วนนี้
4: นายกอนุทินสุดดีใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028เผยความรู้สึกเวลาได้ยินเสียงเพลงชาติบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอขอบคุณและยินดีที่นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนเตรียมอัดฉีดนักกีฬาสุดซอยนายกสมาคมวอลเลย์บอลเล่าเบื้องหลังความสำเร็จนอกจากโค้ชออสยังมีโค้ชชินชาวญี่ปุ่นทำงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกมช่วยยกระดับทีมด้วยสไตล์การเล่นและระบบป้องกันที่ละเอียดแบบญี่ปุ่นและมีคุณเฝิงคุณโค้ชชาวจีนทำงานด้านความแข็งแกร่งและเทคนิคอดีตนักวอลเลย์ทีมชาติจีนเคยได้รับรางวัล MVP และมือเซตยอดเยี่ยมโอลิมปิก2004รวมถึงเหรียญทองแดงโอลิมปิก2008ล่าสุดทัพนักกีฬากลับถึงไทยแล้วโค้ชออสถือถ้วยแชมป์นำทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินออกมาท่ามกลางแฟนๆรอรับส่งเสียงเชียร์แสดงความยินดีด้านชมพู่มือเซตและกัปตันทีมเผยภูมิใจมากเตรียมเข้าพบนายกอนุทิน3กันยายนนี้
3: ผู้ประกอบการหญิงรายหนึ่งเข้าให้ข้อมูลจุดเกิดเหตุภายในศูนย์การค้าคลองถมเจ้าหน้าที่พอทอเกิดอาการหมดสติและเป็น

0: และเป็นลมจนต้องรีบนำตัวออกให้ออกมาด้วยความเสียใจด้านนายวิสรุตผู้ประกอบการอีกรายเผยรายละเอียดขั้นตอนการช่วยเหลือหลังต้องไปแจ้งความที่สน.พระพลาชัยและต้องกลับมาที่ศูนย์อำนวยการก่อนต้องกลับไปที่สน.อีกครั้งและยังต้องไปที่สำนักงานเขตเพื่อนำเอกสารไปยืนยันมองว่าผู้ประสบเหตุได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วจึงอยากให้รัฐช่วยดำเนินการ one stop service ให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว
1: อาจารย์แพทย์ขับเก๋งพุ่งชนกลุ่มนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2รายเจ็บสาหัส1รายบริเวณ3แยกนางแลอำเภอเมืองเชียงรายพยานเล่าเห็นเก๋งซิ่งปาดซ้ายด้วยความเร็วพุ่งชนรถจักรยานจนนักศึกษาอย่างจังร่างกระเด็นไกลกว่า10เมตรจึงเข้าช่วยเหลือพบหนึ่งในนั้นกระเด็นไปติดต้นไม้ข้างทางสภาพมืดสนิทโชคดีเสียงมือถือดังขึ้นจนมาเห็นร่างขณะที่วงจรปิดพบรถเก๋งไม่มีท่าทีชะลอความเร็วก่อนชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจยืนยันผลตรวจไม่พบแอลกอฮอล์และรถมีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยตามกฎหมายด้านนายแพทย์กมลคนขับเปิดใจยอมรับเป็นความประมาทเพราะต้องการกลับถึงหอพักเร็วๆจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าสัญญาณไฟและมองไม่เห็นรถคู่กรณีที่จอดรอไฟแดงอยู่เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย
0: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69พบผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วมากกว่า 2,500,000 รายขณะที่กลุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีมากกว่า 9,300,000 รายพบว่ามีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณ 4,900,000 รายยังเหลืออีกกว่า 4,400,000 รายกระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาเท่านั้นหากไม่ดำเนินการภายในเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหากยื่นขอทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอได้จนถึง20กันยายนนี้โดยจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยาซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: คุณผู้ชมครับดูการเมืองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมครม.สัญจรที่ภาคใต้ในจังหวัดสงขลานะครับขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามแผนการป้องกันน้ำท่วมก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งมีช็อตเคลียร์ใจของคุณอนุทินกับนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับหลังจากมีแซวว่าอย่าไปนินทาอีกนะแล้วก็บอกว่าการเมืองช่างมารดาชาวบ้านต้องมาก่อน
2: ท่านนายกท่านนายกเป็นไงเอาจริงนะไม่ออกไปไม่ยืนทายมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเห็นไหมการเมืองช่างมารดาของเราชาวบ้านของเราเราเราพวกเดียวกันนี่ครับนายอำเภอเก่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปด้วยกันนะ
3: ครับผม
2: ห้ามหายนะ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: จากนั้นครับระหว่างที่นายกพบปะกับประชาชนก็ได้แนะนำรัฐมนตรีและข้าราชการช่วงหนึ่งมีจังหวะคุณอนุทินก็กอดคอโอบไหล่นายกแป้นแล้วก็บอกว่าวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันทำงานให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ
4: ่วันนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบดินทาเขาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมาก
3: ได้ครับ
4: ได้ครับ
3: ครับครับ
4: หายไม่ได
3: ้ได้ครับ
4: เอาครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่
1: เมื่อวานนี้นายกก็ย้ำระหว่างลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับสร้างความมั่นใจการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมโดยกำชับให้ถอดบทเรียนจากปีที่แล้วและช่วงหนึ่งก็ได้แจ้งว่าในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้จะเสนอเรื่องการทำประกันภัยน้ำท่วมทุกครัวเรือนโดยจะชี้แจงขั้นตอนและวิธีการต่างๆออกมานะครับขณะที่ช่วงเย็นภายหลังจากนายกประชุมเชิงปฏิบัติการก็รับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับ
0: ในขณะที่คุณเทงณัฐพงศ์คุณผู้ชมก็แนะนำนะคะเสนอแนะรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาย้ำว่ามากกว่าโครงการและงบประมาณก็คือคำถามว่าคนภาคใต้จะได้อะไรค่ะโดยคุณเทงณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาของรัฐบาลนะคะว่ามีข้อเสนอโครงการพัฒนา5จังหวัดรวม199โครงการวงเงินเบื้องต้นมากกว่า 57,000 ล้านบาทก็บอกว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้แต่คำถามคือคนธรรมดาจะได้อะไรกลับมาบ้างเช่นเรื่องจะนะที่รัฐบาลพูดถึงทั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะและแนวคิดการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เพื่อยกระดับให้สงขลาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมของภาคใต้ก็ตั้งคำถามว่าคนจะนะได้อะไรสร้างงานได้กี่ตำแหน่งและจะทำอย่างไรไม่ให้รายได้ไหลออกจากพื้นที่ไปอยู่กับกลุ่มทุนเพียงไม่กี่รายคุณเฮงบอกว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้านตนไม่ได้คัดค้านการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โครงการไหนเป็นประโยชน์ก็พร้อมสนับสนุนและจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าทุกบาทที่ใช้ไปสร้างประโยชน์ให้ประชาชนจริงหรือไม่ค่ะ
1: ในขณะที่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปชี้แจงเรื่องพรก.กู้เงิน400ล้านต่อวุฒิสภาครับก็มีทางบิ๊กเกรียงรองประธานวุฒิสภาเพื่อนสนิทมารอรับพาไปทานข้าวแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงอาคารรัฐสภาในเวลาประมาณ8โมงนะครับสีหน้ายิ้มแย้มมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1มารอต้อนรับต่อมาพลเอกเกรียงไกรก็พานายกมาบริเวณโรงอาหารของสภาบอกว่าพานายกมาทานอาหารเช้าก่อนทานข้าวนายกก็เดินเลือกซื้อของจากร้านค้าบริเวณนั้นนะครับได้เน็กไทไป7เส้นแล้วก็มีแม่ค้ามามอบขนมเบื้องให้กับนายกก็ชมว่าตัวจริงหล่อมากพร้อมกับขอถ่ายรูปครับ
5: นายกอยากจะทานอาหารเช้าฝั่งวุฒิไม่มี
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีนายกกันอยากจะทานอาหารเช้า
4: อ๋อนี่เดี๋ยวเพิ่มอีก
6: ได้ค่ะได้ค่ะเนื้อขาดด้านขาหนูทอนก่อนโอ้ยขอบคุณค่ะเป็นนักช็อปตัวยงช็อป
5: ร้านเก้าไ
4: หนของเมดินไทยแลนด์ต้องได
5: ้คุณกินปลากายของตังเองของตังเองส่วนละครึ่งด้วยไหมเนี่ย
1: หลังจากที่ทานข้าวเสร็จครับท่านนายกก็มาชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องออกพรก.กู้เงินต่อที่ประชุมวุฒิสภาใช้เวลา20นาทีบางช่วงนายกก็เสียงแหบนะครับแล้วก็จิบน้ำเป็นระยะซึ่งนายกก็ได้กล่าวขออภัยบอกพยายามจะรักษาอาการป่วยของหลอดลมแต่ยังไม่ทันเมื่อคืนก็ให้หมอดริปยาแล้วดีขึ้นวันนี้ตัดสินใจมาแถลงด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญและต้องการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องให้เกียรติต่อวุฒิสภา
0: ค่ะส่วนบรรยากาศในการอภิปรายพรก.กู้เงินของสว.นะคะก็มีทั้งส่วนที่สนับสนุนแล้วก็ส่วนที่คัดค้านค่ะหนึ่งในผู้สนับสนุนที่โดดเด่นก็มีสว.อลงกตบุรกีนะคะโดยสว.อลงกตเนี่ยอภิปรายเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินฉบับนี้บอกว่ารัฐบาลทำไปเถอะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่ต้องกังวลว่าจะมีเสียงพูดว่าจะมีเงินทอนหรือไม่อย่างไรยังไงก็มีคนว่าอยู่แล้วค่ะ
7: ไทยช่วยไทยพลัสท่านทราบไหมครับมีผู้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้43ล้านคนครับจึงขอยืนยันว่ารัฐบาลทำไปเถอะครับมีการบอกว่าไปทำโครงการอื่นอ้าวเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนครับแดดทุกวันครับไม่ทำโซล่ารูฟจะไปทำอะไรครับท่านอย่าไปกังวลนะครับว่าจะมีเสียงพูดว่าจะมีเงินทอนหรือเปล่าครับยังไงก็มีเสียงว่าแล้วครับว่ามีเงินทอนเงินทอนผมยืนยันว่าสตง.ปปช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงไม่ละเลยในการตรวจสอบเรื่องแบบนี้แน่นอน
0: ส่วนผู้อภิปรายคัดค้านที่ดุเดือดค่ะก็มีเช่นสว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับพรก.นี้เนื่องจากรัฐบาลมีพฤติกรรมที่สอบพิรุธ9ประการเช่นประเทศเราไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินจริงไม่จำเป็นต้องกู้เงินโดยเฉพาะในส่วน 200,000 ล้านเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลจงใจไม่ให้ผ่านการตรวจสอบออกสภาด้วยการออกเป็นพรก.รวมถึงไม่มีรายละเอียดแผนงานที่ชัดเจนเหมือนเป็นการออกเช็คเปล่าเรียกว่าโลภแต่ช่วย
8: การขออำนาจกู้ในครั้งนี้จะถือเป็นการขอเช็คเปล่าจากประชาชนแถมเป็นการขอโดยใช้เอกสารเพียงแค่ไม่กี่หน้ารายละเอียดแผนงานโครงการความพร้อมและความคุ้มค่าหลายส่วนก็ยังไม่ปรากฏชัดอะไรเลยก็ผมเห็นว่าเงินยิ่งมากเป้าหมายยิ่งต้องชัด ม่ใช่เงินยิ่งมากรายละเอียดยิ่งน้อยแล้วอ้างว่าฉุกเฉินเลยยังคิดไม่ทันอย่างนี้เขาเรียกว่าโลภแต่ชุยครับบ้านเรากำลังถังแตกวงเงินกู้เกือบเต็มสิ่งแรกที่ควรทำคือลดค่าใช้จ่ายในบ้านและหารายได้เพิ่มไม่ใช่รูดบัตรเครดิตใบสุดท้ายที่ใกล้เต็มวงเงินเพื่อมาติดโซลาร์เซลล์บนหลังคา
0: ที่สุดค่ะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะคะพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงและงดออกเสียง28เสียงค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
9: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
11: อุ้ย
10: จากสสส
12: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
13: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
14: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
17: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
0: และนูวาคอตนะคะผลจากการถล่มของทาน้ำแข็งซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า900รายยังมีรายงานผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนขณะนี้หลายร้อยศพไม่สามารถระบุตัวตนได้นะคะก็ถูกฝังในหลุมตื้นๆเนื่องจากเริ่มมีสภาพเน่าเปื่อยในสภาพอากาศที่ชื้นหลังจากที่ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาลงมาจากภูเขาค่ะในขณะเดียวกันค่ะกู้ภัยก็กำลังต่อสู้กับอุปสรรคทางธรรมชาติเพื่อเปิดเส้นทางหลักไปยังด่านชายแดนจีหลงในเขตปกครองตนเองซีจางทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยร้อยกว่าคนอุปกรณ์หนัก28ชิ้นไปเคลียร์เศษซากในส่วนที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพื้นที่ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นทางหลวงนะคะท่ามกลางความท้าทายต่างๆทั้งความเสี่ยงจากหินถล่มดินถล่มกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะพื้นถนนแล้วก็พื้นที่ทำงานที่แคบในหุบเขาที่เป็นหุบเขาแม่น้ำซึ่งก็จำกัดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยค่ะ
1: ครับ ในขณะที่การทำงานของกู้ภัยที่เนปาลตอนนี้ก็ถือว่ายากลำบากนะครับด้วยพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะครับกระทรวงต่างประเทศของเนปาลบอกว่าภูมิประเทศที่ขรุขระและเป็นภูเขาสูงในบริเวณที่เกิดเหตุดินถล่มของชายแดนจีนแล้วก็เนปาลกลายเป็นอุปสรรคที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม้ว่าจะผ่านมา6วันแล้วก็ตามนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มครั้งร้ายแรงตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น951รายโดยนายล็อกบาฮาดูปูเดลเชตรีครับเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลแถลงข่าวบอกว่าอย่างที่ท่านทราบนี่คือเทือกเขาหิมาลัยและมีหุบเหวแคบๆอยู่ดังนั้นพื้นที่จึงยากลำบากมากนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังและรอบคอบเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยหรือบรรเทาทุกข์ใดๆเขาบอกว่าเนปาลนั้นกำลังให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยกู้ภัยต่างๆและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยระบุว่าเรารู้สึกขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดทีมปฏิบัติการกู้ภัยได้เข้าถึงที่เกิดเหตุแล้วและสิ่งของสำคัญหลายอย่างสำหรับการสนับสนุนการกู้ภัยก็มาถึงที่กาดมันดุแล้วและเราก็กำลังมีมาเพิ่มอีกขณะเดียวกันครับตอนนี้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งกลับไปยังบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมในเดวิคัตนะครับเพื่อค้นหาข้าวของที่รอดพ้นจากน้ำท่วมท่ามกลางโคลนแล้วก็ซากปรักหักพังอาจูลัสชาเลสทาครับเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าก็บอกว่าน้ำท่วมนั้นได้พัดพาเอาเกือบทุกสิ่งอย่างที่เขามีไปก็บอกว่าทุกอย่างพังพินาศหมดแล้วและนี่ทำให้ผมต้องอยู่บนถนนอีกคนครับชื่อว่าราเจสเป็นชาวบ้านก็บรรยายถึงสภาพที่เลวร้ายของผู้รอดชีวิตบอกว่าเราไม่มีอะไรกินไม่มีที่นอนไม่มีเครื่องครัวโครงสร้างบ้านก็พังหมดแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่ามีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมเป็นบ้านสีฟ้าเทอร์ควอยส์นะคะที่อยู่ในเมืองตรีสุรีในประเทศเนปาล
1: ครับ
0: ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้บ้านหลังนี้รอดพ้นจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงมาได้ค่ะ
1: แล้วคนก็อยู่ในนั้นด้วยคือตอนนั้นแชร์กันเยอะมาก
0: ใช่ค่ะคือเป็นครอบครัวหนึ่งที่ถือว่าบ้านเนี่ยต้านทานแรงน้ำได้แล้วไม่ถล่มอะค่ะขณะที่เกิดน้ำไหลทะลักรุนแรงสมาชิกในบ้านก็ยังอยู่ในบ้านกันนะคะมีแค่ลูกชายของครอบครัวนี้ที่ไปโรงเรียนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยค่ะปันเดเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเธอบอกว่าเธอคิดว่าเราจะไม่รอดแล้วซึ่งเธอก็สวดมนต์ภาวนาด้วยความกลัวเธอบอกว่าเราเป็นครอบครัวที่มีสมาชิก5คนแต่ว่าลูกชายเธอเนี่ยไปโรงเรียนค่ะเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราในบ้านตายกันหมดลูกก็ต้องอยู่คนเดียวกลายเป็นเด็กกำพร้าเธอก็เลยอดทนแล้วก็ภาวนาในใจตลอดนะคะซึ่งเธอบอกว่าสามีของเธอเนี่ยก็คิดว่านี่คือจุดจบแล้วแน่ๆแต่สุดท้ายตอนนี้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวได้เกิดใหม่แล้วแม่ลูกสาวญาติญาติสามีแล้วก็เพื่อนบ้านของเธอปลอดภัยนะคะ
1: ครับในขณะที่ประเทศเปรูตอนนี้ก็เริ่มกังวลและออกมาเตือนว่ามีทะเลสาบนะครับที่มีความเสี่ยงกว่าครึ่งร้อยที่จะเกิดทานน้ำแข็งถล่มซ้ำรอยวิกฤตที่เนปาลผู้เชี่ยวชาญชาวเปรูออกโรงเตือนครับบอกว่าทะเลสาบทานน้ำแข็งถึง528แห่งทั่วประเทศมีความเสี่ยงต่อการล้นตลิ่งซึ่งเน้นย้ำถึงความเปราะบางที่คล้ายคลึงกับที่เปิดเผยจากภัยพิบัติครั้งล่าสุดในเทือกเขาหิมาลัยของจีนและเนปาล นะครับตามรายงานของสถาบันวิจัยทานน้ำแข็งและระบบนิเวศภูเขาแห่งชาติหรือว่าอินไนเจมจาก528แห่งที่ระบุไว้มี58แห่งที่จัดอยู่ในประเภทที่มีความเสี่ยงสูงมากปาวล่ามอสเชล่าครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทานน้ำแข็งของอินไนเจมบอกว่าเปรูมีลักษณะร่วมกับภูมิภาคภูเขาสูงที่กำลังได้รับผลกระทบจากอันตรายจากทานน้ำแข็งเหมือนกับเนปาลซึ่งทานน้ำแข็งและประชากรนั้นอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันหนึ่งในสถานที่ที่เสี่ยงมากที่สุดครับคือทะเลสาบปันกาโคชาก็บ่งชี้ว่าประชาชนประมาณ 27,407 คนอาจจะตกอยู่ในอันตรายหากเกิดหิมะถล่มลงสู่ทะเลสาบแล้วก็ทำให้เกิดน้ำล้นความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการเน้นย้ำจากภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับฐานน้ำแข็งเมื่อไม่นานมานี้นะครับเดือนเมษายนปี2025ได้เกิดหินถล่มได้ก่อให้กระแสน้ำโคลนไหลลงสู่ทะเลสาบฐานน้ำแข็งที่เพิ่งก่อตัวขึ้นมาใหม่ใกล้กับวาลูนาราจูทำให้ทะเลสาบล้นแล้วก็ก่อให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มไปถึงชานเมืองหัวราดก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าก็เริ่มมีความกังวลเหมือนกันครับ
0: ค่ะส่วนที่สหรัฐค่ะมีน้ำป่าไหลหลากที่แกรนด์แคนยอนนะคะล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายเจอศพแล้ว2ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีกนับ10ค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่แกรนด์แคนยอนแล้วก็ทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนหินก้อนใหญ่เนี่ยถูกพัดลงสู่แม่น้ำโคโลราโด รวมถึงท่อส่งน้ำเพียงเส้นเดียวที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะล่าสุดทีมกู้ภัยที่ทำการค้นหาผู้สูญหายก็พบศพอย่างน้อย2ศพค่ะขณะที่การพยากรณ์อากาศก็เตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมเนื่องจากฝนตกหนักปกคลุมกำแพงแคนยอนหลังฝนตกลงมาอย่างหนักที่บริเวณ Bright Angel Creek ของอุทยานแห่งชาติ Grand Canyon ซึ่งจุดนี้นี่เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวใน1ปีนี่มีมากถึง 4.4 ล้านคนมาที่ Grand Canyon นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนมากกว่า60คนขึ้นจากก้นหุบเขาโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะทั้งนี้การเยี่ยมชมแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติในสหรัฐนี่อาจจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนนะคะเนื่องจากว่าความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันที่มาพร้อมกับฤดูมรสุมหรือว่าฤดูฝนวันที่อากาศอาจจะแจ่มใสมากๆนี่อาจจะกลายเป็นวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับดูสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะครับหลังจากล่าสุดได้ปะทะกันครั้งแรกในรอบ1เดือนนะครับทางโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้คำมั่นในวันจันทร์ว่าจะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมหลังจากการตอบโต้กันไปมาครั้งแรกในรอบ1เดือนนะครับขณะที่ความขัดแย้งที่ก่อนหน้านี้สงบลงเป็นการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจกำลังคุกคามที่จะบานปลายไปสู่การสู้รบอย่างเปิดเผยอีกครั้งผู้สื่อข่าว Fox News ครับอ้างคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่พูดกับช่องดังกล่าวนะครับบอกว่าเราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักจะมีการตอบโต้ซึ่งท่าทีของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธเมื่อคืนที่ผ่านมาใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อตอบโต้การโจมตีเกาะลารักของอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐก็กล่าวว่าได้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ยิงทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุซส่วนทางด้านแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์นะครับว่าการปะทะกันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมก็เป็นการเผชิญหน้าที่จำกัดและควบคุมได้แต่ก็กล่าวว่าเตหะรานนั้นจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากถูกโจมตีอีกครั้งครับทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐก็บอกว่ากองกำลังสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านในวันอาทิตย์หลังจากพบเห็นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในทะเลเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซโดยสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายจากการโจมตีของสหรัฐสำนักข่าวนูนิวนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายสมาชิกของกองทัพเรือพิทักษ์ปฏิวัติก่อนหน้านี้ครับทรัมป์ได้โพสต์เป็นคลิปวิดีโอ2คลิปในโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นคลิปที่แสดงภาพการระเบิดที่ท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านที่เกาะคลาร์กพร้อมกับข้อความว่าเกาะคลาร์กถูกระเบิดเป็นชิ้นๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคลิปที่เห็นตอนนี้เป็นคลิปที่สร้างโดย AI นะครับไม่ได้มีการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงอิหร่านก็เรียกโพสต์ของทรัมป์บอกว่าน่าหัวเราะในขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของทรัมป์ก็บอกว่าทรัมป์นั้นชอบเปลี่ยนบรรยากาศบนโซเชียลมีเดียเล็กน้อยแล้วก็เป็นการส่งข้อความถึงอิหร่านครับซึ่งจนถึงขณะนี้วอชิงตันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของอิหร่านซึ่งอิหร่านก็บอกว่าถ้าเกิดทำเช่นนั้นจะนำไปสู่การโจมตีอย่างรุนแรงต่อประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของหุ้นสหรัฐนะคะหลังจากที่สหรัฐอิหร่านโจมตีกันครั้งแรกในรอบเดือนค่ะก็ทำให้หุ้นร่วงลงไปกว่า300จุดส่วนน้ำมันเนี่ยพุ่งเกือบ 3% นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงน้ำมันปรับขึ้นทันทีอย่างดัชนี S&P 500ลดลงไปสะจุด 33% นะคะสู่ระดับ 7,686.14 จุดค่ะ Nasdaq ลดลงไปจุด 12% ปิดที่ 26,370.89 จุดและ Dow Jones ก็ปรับลดลงไป 374.90 จุดค่ะไปปิดที่ 53,185.90 จุดหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้ไปที่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนอกจากการที่หุ้นนี้ปรับลดลงแล้วราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีด้วยนะคะอย่างน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐก็ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.83% ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานโลกก็ปรับขึ้นไป 2.71% นะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพจากที่ฉงชิ่งของจีนนะคะมีการเปิดตัวถนนลอยฟ้านี่ของจริงนะคะสูงเทียบเท่าตึก20ชั้นเป็นถนนลอยฟ้าสูง72เมตรอะค่ะอยู่ในเมืองฉงชิ่งมีชื่อว่าซู่เจียป่าถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างทรงวงแหวนนะคะ ซึ่งจะทำให้ผู้คนที่ขับขี่อยู่รู้สึกเหมือนกำลังนั่งรถไฟเหาะขึ้นไปในอากาศก็มีการสร้างจุดชมวิวแล้วก็ทางเดินชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนี้ได้ด้วยเปิดตัวแล้วนะคะทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้อีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
9: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดึกเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา1นาทีนะครับดึกเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีกับคณะจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินวันนี้นะครับที่จังหวัดสงขลาก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการไปเตรียมการกันรวมถึงรัฐมนตรีก็แยกย้ายการปฏิบัติภารกิจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในพื้นที่นะครับสงขลาเนี่ยคือเขาเรียกว่าศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่างหมายถึงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สตูลสงขลานี่คือเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่างนะครับท่านผู้ชมแต่โครงการที่จะเข้ารัฐมนตรีวันนี้หลายเรื่องน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ตกลงรัฐบาลจะใช้วิธีให้ทำประกันภัยพิบัตินะครับหมายถึงรัฐบาลจะออกเบี้ยประกันให้20ล้านคนถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นนี่เป็นโมเดลใหม่นะครับซึ่งจะไปเริ่มคาดว่าจะเข้าครัมตีในวันนี้เมื่อวานคุณอนุทินก็ใช้ช่วงเวลาลงนามในเอกสารที่เตรียมเข้าครัมตีวันนี้นะครับมีหลายหัวข้อซึ่งมีความสำคัญขนาดเดียวกันหัดใหญ่เมืองท่าสำคัญของจังหวัดสงขลาก็ต้องเตรียมรับมือกับภาคใต้อุทกภัยที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: มากน้อยก็แล้วแต่ที่พูดกันก่อนหน้านี้ว่าขนาดประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำร.1ซึ่งยังชำรุดนี่ยังไม่ทันซ่อมเลยก็เพิ่งไปซ่อมมาไม่นานก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นภาพใหญ่ๆของครัมตีซึ่งเดี๋ยววันนี้ได้กลับมาติดตามรายละเอียดกันก็จะมีวาระสำคัญเรื่องความมั่นคงด้วยซึ่งหมายถึงเหตุไม่สงบในภาคใต้เมื่อวานนี้ก็ยังมีเวทีจัดรับฟังความคิดความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้นะครับท่านผู้ชมมีการปิดห้องคุยปัญหาชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็รวมถึงการรับฟังข้อเสนอต่างๆคณะรัฐมนตรีไปถึงสงขลาก็ปรากฏว่าคนไว้ยังสามารถจะก่อกวนสร้างความไม่สงบได้นะครับท่านผู้ชมฮะเรียกว่าท้าทายจริงๆเมื่อคืนนี้ทุ่ม5นาทีตำรวจยะรังปัตตานีและหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2ฉกพันรอที่2รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขออภัยลอบวางเพลิง
1: รถแบ็คโฮค่ะในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
0: จริงๆมีทั้งรถแบ็คโฮและรถบดนำกำลังไปจุดเกิดเหตุประสานชุดดับเพลิงกับผู้นำท้องถิ่นเข้าดับไฟและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบคือเหตุการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกับว่าไฟลุกขึ้นมาแล้วไปดับมันต้องระแวดระวังว่าคนไว้จะซุ่มก่อเหตุหรือไม่ประการใดจุดก่อเหตุเนี่ยพบเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้รถแบ็คโฮและรถบดถนนอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ10นาทีควบคุมไฟไว้ได้ส่วนรถบดถนนเนี่ยชาวบ้านช่วยกันดับไฟได้นะครับเบื้องต้นรถแบ็คโฮเสียหายทั้งคันรถบดถนนเสียหายเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุรอให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานต่อไปมีรายงานนะครับว่ามีคนร้าย4คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave 125สีขาวแต่งท่อ1คันอีกคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียนพกปืนยาว1กระบอกมาใช้ในการก่อเหตุและหลบหนีมุ่งหน้าไปทางตำบลคลองใหม่และเหมือนกับทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง
1: จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยราชการเป็นหลักนะคะ
0: กรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยังทำได้เฉพาะการแจ้งเตือนประชาชน
1: ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ระบุไล่เลียงสถานการณ์อย่างที่เราบอกไปนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ยังเกิดขึ้นได้แม้จะไม่ใช่เหตุใหญ่แต่ให้มันเกิดหมายถึงตั้งใจให้มันเกิดในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะอยู่ที่สงขลาขณะที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมที่มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาที่เมืองสงขลานายกอนุทินพร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยสงขลา
1: สตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะ
0: แน่นอนมันเกิดเหตุต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์โน
1: ้
0: นเสาร์ที่แล้วที่ก่อกวนกันเป็นร้อยจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาแทบทุกคืนเว้นกลางสัปดาห์ที่แล้วไป 2-3 คืนเท่านั้นจากนั้นเนี่ยตั้งแต่คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ก็ต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นการก่อกวนน้ำตีระบุนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทุกภาคส่วนระดมความคิดความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องวันนี้หมายถึงเมื่อวานคือนำผลจากกระบวนการที่ไปรับฟังความเห็นมาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาซึ่งมี4ประเด็นหลักก็คือเศรษฐกิจ
1: สังคมความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัติค่ะ
0: ก็พูดกว้างๆนะครับเพราะเป็นการปิดห้องคุยกันให้เอาข้อเสนอและการหารือในวันนี
1: ้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็เสนอแนวทางที่แก้ปัญหาได้จริงค่ะพิจารณาข้อเสนอนโยบายที่จำเป็นให้ครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานระยะยาว
0: นี่ฮะขณะที่เป็นที่ได้สังเกตการรับฟังความเห็นใหญ่เพื่อนำมาตรการนำเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยนำไปแก้ปัญหาด้วยเป็นที่จับตาดูเมื่อวานนี้น่าสังเกตว่ามีตำรวจอสหรือรักษาดินแดน
1: วางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ค่ะ
0: แล้วก็มีการตัดสัญญาณโทรศัพท
1: ์มีรถตัดสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาจอดในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: นั่นก็คือคาดว่า
1: เป็นมาตรการเข้มงวดนะคะเรื่องการรักษาความปลอดภัยค่ะคือเมื่อวานนี้31สิงหาคมเนี่ยเป็นวันชาติของประเทศมาเลเซียและที่จังหวัดสงขลาบ้านเราก็อยู่ระหว่างการจัดประชุมครม.สัญจร
0: จังหวะหนึ่งท่านผู้ชมมีช่วงหนึ่งก่อนนายกมาถึงมีเสียงดังขึ้นหลังจากรถยนต์ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นมาแล้วเกิดกลุ่มควันขึ้นมาจากห้องเครื่องก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจพิสูจน์ทันทีนี่ก่อนนายกมาถึง
1: ค่ะ
0: นี่ฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าหม้อน้ำระเบิด
1: เกิดจากหม้อน้ำระเบิดค่ะเพราะว่ารถคันนี้ขับมาไกลแล้วอากาศร้อนจัดนะคะสรุปแล้วก็คือหม้อน้ำของรถระเบิด
0: หม้อน้ำระเบิดท่านผู้ชมแต่จริงๆนี่ไกลมาจากพื้นที่ความมั่นคงมากนะเพราะไกลมานี่เลยตัวเมืองสงขลาเนี่ยไม่ได้ใกล้เลยแต่ก็ต้องเฝ้าระวังถูกไหม
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจะจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยคุณทักษิณเคยลงไปในพื้นที่นราธิวาสนะแล้วมีการก่อเหตุระเบิดที่สนามบินน่ะตรงลานจอดรถอ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ไงถึงต้องเฝ้าระวังแต่นั่นนราธิวาสอันนี้สงขลาก็เกิดความตื่นตระหนกกันเล็กน้อยแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้มาร่วมในการหาเรือด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกประเทศเศรษฐีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมปัจจุบันวิธี
1: เพื่อให้สอดรับกับการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนก็คือต้นเดือนนี้ค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมาปกติเวลาประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะกระจายผู้เกี่ยวข้องรัฐมนตรีหรือหน่วยทำงานก็ตามลงไปในพื้นที่มีกิจกรรมต่างๆแล้วจะมารวมตัวกันในวันพรุ่งนี้เข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวเป็นต้นว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะลงพื้นที่กองเรือการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับฟังสถานการณ์อย่างนี้เป็นต้นขณะเดียวกันเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ลงพื้นที่ในฐานะเลขาธิการกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่โคกโพปัตตานีตั้งแต่เช้าระหว่างลงพื้นที่ก็ไปดูบรรยากาศประชาชนที่ยังใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าประชาชนให้ความร่วมมือได้ดีหลังจากก่อนหน้านี้เกิดประเด็นปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์เป็นร้อยๆจุดที่เป็นการก่อกวนแล้วการข่าวของเราทำไมถึงยังปล่อยให้เกิดขึ้นได้รวมถึงไม่สามารถจะจับกุมผู้ก่อเหตุได้พลเอกชัยพฤกษ์ระบุนะครับว่าการทำงานด้านความมั่นคง
1: ต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติค่ะเจ้าหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับชุมชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
0: ขณะที่ต่อมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงหาดใหญ่ที่หน้าประตูน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่สงขลามาสมทบกับคณะน้ำตรีพูดถึงประเด็นการประเมินสถานการณ์ว่าต้องมีการประเมินตลอดเพื่อจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือไม่ในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วการข่าวไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องวิเคราะห์
1: จากต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ระวังนี้ท่านนายกยังทักเลยนะนี่ใส่ชุดนี้อีกไม่กี่วันหรอกเนี่ยหมายถึงชุดทหารเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะกำลังจะไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
1: ่ค่ะ
0: หลังมติครม.เมื่อวันอังคารที่แล้วมีมติอนุมัติจากเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองบริการรักษาความมั่นคงภายในไปเป็นเลขาธิการ
1: สมช.ค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติน
0: ี่ท่านนายกทักว่าเนี่ยดูคงใส่ชุดได้ดีอีกไม่กี่วัน
1: ค่ะ
0: ภาพของภาคใต้ต่อไปอีกหน่อยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ในส่วนของประเด็นปัญหาเรื่องฮ
1: อ
0: ที่มีวัยรุ่นอายุ21ปียืนยันว่าถูกยิงมาจากฮอแต่กองทัพภาคที่4รวมถึงชกนราธิวาสกรบดภาค4ส่วนหน้ายืนยันเป็นไปไม่ได้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีการอาวุธขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แต่ประการใดเมื่อวานนี้คณะกรรมการการทหารของสภาผู้แทนนำโดยคุณเอกราชอุดมอำนวยส.ส.พรรคประชาชนพร้อมกับคณะเข้าพบหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสหรือชกนราธิวาสที่ค่ายกัลยาณิวัฒนาเมืองนราธิวาสรับฟังข้อเท็จจริงกรณีนายสอนและอายุ21ปี
1: ถูกยิงในพื้นที่จะนะนราธิวาสคืนวันที่22สิงหาค่ะ
0: นี่ฮะบรรยากาศของการรับฟังความเห็นก็ปรากฏว่าทางกรมนภาค4ส่วนขออภัยชกนราธิวาสได้มอบหมายให้รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพันเอกอนัตดำนงนำฐานฝ่ายยุทธการ4นายรวมถึงรองเลขาธิการกรมนภาค4ส่วนหน้ามาร่วมในการชี้แจงข้อสงสัยของชาวบ้านหลังจากกรรมการทหารไปรับฟังมาจากในพื้นที่ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นตำรวจผู้กำกับโรงพักชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่รองผู้บังคับการชกนราธิวาสพันเอกอนัตระบุวันที่เกิดเหตุคือ22สิงหาคมเนี่ย
1: เฮลิคอปเตอร์ที่ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอากาศยาน AS550 ค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านบอกอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจก็เลยไม่สามารถเอามาแสดงต่อคณะกรรมการได้แต่ยืนยันว่าการใช้อากาศยานของชุดเฉพาะกิจนราธิวาสในคืนนั้นเนี่ยใช้ในภารกิจบินลาดตระเวนตรวจการและสนับสนุนภารกิจกำลังภาคพื้น
0: เพราะคืนนั้นเฉพาะนราธิวาสเนี่ยคืนวันเสาร์ที่แล้วเนี่ย
1: มีเหตุการณ์เกิดขึ้น62จุดดังนั้นการบินเฮลิคอปเตอร์ก็คือมีภารกิจในการตรวจสอบหาผู้ก่อเหตุไม่ใช่การไล่ล่าและท่านก็บอกนะคะว่าฝ่ายยุทธการของชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยชี้แจงว่าอากาศยาน AS550 ลำนี้เป็นอากาศยานที่มาสนับสนุนชกนราธิวาสตารางบินเป็นไปตามแผนยุทธการนักบินจะมี2คนก็คือนักบิน1คนผู้ช่วยนักบิน1คนมีช่างเครื่องอีก2คนแล้วก็มีฝ่ายปฏิบัติการ1คนรวมแล้วทั้งหมด4คนไม่มีการใช้อาวุธไม่มีการเอาอาวุธขึ้นบนอากาศยานและทุกนายไม่มีอาวุธประจำกาย
0: แล้วก็ชี้แจงกับกรรมาธิการว่าการใช้อากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ไม่มีการอาวุธขึ้นเด็ดขาดเพราะมีคำสั่งชกนราธิวาสตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการและถือเป็นกฎการบินที่ต้องเคร่งครัด ชกราธิวาสเองก็ไม่ได้หน่วยไม่ใช่หน่วยกำลังรบกำลังที่มีก็เพื่อป้องกันหน่วยเท่านั้นเองจากที่เคยมีเหตุการณ์โจมตีค่ายทหารคือปล้นปืนที่นราธิวาสเมื่อปี47เป็นต้นมาพลเอกราชประธานกรรมการทหารถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าขณะปฏิบัติการจะมีทหารที่เป็นจ่าเอาขึ้นไปฝ่ายยุทธการชี้แจงในที่ประชุมว่าถ้ากรณีเร่งด่วนจะคว้าปืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยรองผู้บังคับการเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันได้ว่าไม่มีหลุดแน่นอน
1: เพราะอากาศยานเทคออฟจากที่นี่
0: จากที่นี
1: ่ห้องนี้ก็เป็นวอร์รูมในการควบคุมกำลัง
0: ก่อนจะชี้แจงปฏิบัติงานในคืนเกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเผาที่ทำการอบต.บง.ระแงะนราธิวาสก็มีคำสั่งให้นำฮอขึ้นบินตรวจการลาดตระเวนสนับสนุนภาคพื้นดิน
1: โดยที่นักบินและช่างเครื่องไม่มีอาวุธประจำกาย
0: ในที่ประชุมเนี่ยประธานกรรมการทหารถามว่าถ้าวันนั้นไม่มีอาวุธ
1: ตามที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บระบุเนี่ยค่ะเราจะแสดงภาพได้ไหมว่าไม่มีปืนบนฮอเพื่อเรื่องนี้มันจะได้คลี่คลาย
0: วันนั้นมีภาพวงจรปิดที่หน่วยทหารยืนยันได้ไหมว่าไม่ใช้อาวุธนี่ฮะขนาดเดียวกันทางพันเอกอนัตระบุหน่วย
1: เตรียมคลิปวิดีโอของฮอลำที่ปฏิบัติงานให้ทางคณะกรรมการได้เห็นวิธีปฏิบัติงานจริงค่ะ
0: อย่างไรก็ตาม
1: ฝ่ายยุทธการชี้แจงว่าพื้นที่สนามฮอเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางทหารที่จะไม่เปิดเผยทั้งภาพถ่ายและที่ตั้งเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามได
0: ้นี่จึงเป็นเหตุผลให้ไม่มีการติดวงจรปิดที่สนามฮอคือต้องการจะขอดูว่าตอนขึ้นเนี่ยจะได้เห็นภาพ
1: ค่ะ
0: ว่ามีการเอาอาวุธขึ้นไปไหม
1: ค่ะ
0: ไม่มีการติดตั้งวงจรปิดที่สนามเฮลิคอปเตอร์
1: และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการบินก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรทั้งนั้น
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเอกราชซึ่งเป็นประธานกรรมการทหารระบุนะครับว่าอยากจะช่วยชี้แจงกับประชาชนถ้าตำรวจตรวจสอบว่ายิงจากที่สูงแล้วหาคำตอบไม่ได้เนี่ยทุกคนจะเพ่งเล็งมาจากมาที่กองทัพจึงอยากจะช่วยชี้แจงให้ประชาชนเกิดความสบายใจกรรมการไปคุยกับเด็ก4คนมีภาวะกระทบทางจิตใจมีอาการทรามา
1: การข่าวที่เกิดขึ้นมันก็กระทบกับชาวบ้านเราอยากให้อยู่ข้างทหารแต่พอเป็นข่าวเนี่ยมันทำให้กลายเป็นฝั่งตรงข้าม
0: หมายถึงชาวบ้านกลายเป็นฝั่งตรงกันข้าม
1: ปัญหาความไว้วางใจมันก็จะเกิดขึ้นมา
0: อย่างไรก็ตามพันเอกอนัตรองผบ.ชกรณีวาดลักษณะสวนเลยจากเหตุรุนแรงมันมีคนบาดเจ็บ3คน2คนเป็นผู้หญิงเขาก็ผวากับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันจากการก่อกวนในคืนวันเสาร์ที่22สิงหา
1: เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยให้ความสำคัญเช่นกัน
0: ก่อนที่ฝ่ายยุทธการจะยืนยันว่า
1: ภารกิจวันนั้นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพื่อยืนยันที่หมายหลังได้รับทราบว่ามีการเผาอบต.บง.ซึ่งจากการบินสำรวจเนี่ยก็พบว่าอบต.ถูกเผาและไม่ไกลกันประมาณสัก1กิโลเมตรก็พบรถที่ถูกเผาอีก1คันต่อมายืนยันได้ว่าเป็นรถที่คนร้ายขโมยจากอบต.บง.
0: และนี่เป็นเหตุผล
1: ของการขึ้นบินตรวจการ
0: ด้านของส.ส.ที่เป็นกรรมการอีก2ท่านที่อยู่ในที่ประชุมก็คือคุณกิตติพงษ์ปิยวรรณโนและคุณราเชนตระกูลเวียงกรรมการก็ได้ตั้งคำถามถึงระเบียบปฏิบัติว่าการจะมีคำสั่งให้บินตรวจการลักษณะนี้เนี่ยระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างไรทางชกราธิวาสอธิบายว่าอากาศยานที่บินในประเทศต้องไม่พกอาวุธ
1: เป็นกฎการบินค่ะ
0: ส่วนกฎการการปะทะเนี่ยเป็นเรื่องของกองกำลังภาคพื้นคุณราเชนกรรมการระบุว่าต้องการจะหาความจริง
1: เพราะไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่กระสุนยิงมาที่ขอบเลนกั้นถนนเนี่ย อยากจะรู้ว่ายิงมาจากไหนค่ะ
0: รองผู้บังคับการชกราธิวาสอธิบายว่า
1: ไม่อยากจะให้มีการชี้นำหรือว่าพูดขยายไปเรื่อยเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที
0: ่ไม่อยากให้ไปคิดเอาเองฝ้าของกรรมการราเชน
1: ก็บอกว่าเมื่อข้อเท็จจริงมันต่างกันก็เลยต้องรอการพิสูจน์หลักฐานค่ะ
0: อีกด้านนึงต่อเนื่องไปรองผบ.ชกช.กรณที่ว่าระบุว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่การทำสงคราม
1: ทุกเหตุเราสำเร็จภารกิจในการจับกุมผู้กระทำผิดใช้ขั้นตอนตามกฎหมายทั้งสิ้นแต่สิ่งนี้เป็นการชี้นำผ่านทางโซเชียลมีเดียจนกระทั่งมันเกินเลยเกินขอบเขต
0: เพราะเราทำตามขั้นตอนจริง
1: ๆไม่มีขั้นตอนไหนเลยที่ละเลยค่ะเราเข้าพิสูจน์ทราบคนเจ็บ3รายเราเข้าไปเยี่ยมไปดูแลเราทำเหมือนที่เคยทำมาไม่ได้ละเลยกรณีนี้ก็ปกติ
0: แต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือมีการไปชี้นำประชาชนไปชี้นำชาวบ้านทั้งที่ในวันแรก
1: ที่ได้ฟังจากน้องๆเนี่ยไม่ได้มีการพูดเรื่องอากาศยานด้วยซ้ำน้องๆเขาไม่ได้พูดอะไร
0: ขณะที่คุณเอกราชอุดมอำนวยประธานกรรมการสอบถามเพิ่มเติมว่านอกจากอากาศยานหรือฮอที่บินในวันนั้นมีกำลังภาคพื้นอยู่บริเวณนั้นหรือไม่และบริเวณนั้นไม่มีหน่วยฉกรณาธิวาสหรือไม่ทางพลเอกอนัตก็ชี้แจงว่ากำลังภาคพื้นเนี่ยเขาปฏิบัติอยู่แล้วทุกหน่วยในพื้นที่ราธิวาสขึ้นตรงกับฉกรณาธิวาสทั้งฐานพันนาวิกโยธินอสและตำรวจกรรมการก็เลยถามว่าการขึ้นบินวันนั้น
1: มีคำสั่งอย่างเป็นทางการหรือสั่งด้วยวาจาทางพันเอกอนัตท่านก็บอกว่าวันนั้นเป็นปฏิบัติการเร่งด่วนเป็นคำสั่งด้วยวาจาค่ะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมีคำสั่งยุทธการของหน่วยซึ่งเกิดขึ้นหลังเหตุบูเกสามีที่เฝ้าระวังเตรียมการก่อเหตุทุกหน่วยเนี่ยรับทราบการปฏิบัติอยู่แล้ว
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมการรวมดอนก็ถึงขนาดขอชื่อว่ามีชื่อไห
1: ม
0: สี่นายที่ขึ้นบนฮอวันนั้น
1: ค่ะจะให้ชื่อได้หรือไม
0: ่
1: ทางรองผู้บังคับการเฉพาะกิจนราธิวาสบอกก็จะแจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาต่อไปค่ะ
0: ขณะที่ฝ่ายยุทธการของฉกรณาธิวาสก็ย้ำว่าการบินช่วงกลางคืนเนี่ย
1: ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยได้แจ้งหอบังคับการบินปัตตานีในการบินขึ้นและลงส่วนกลางวันเนี่ยสามารถสื่อสารกับหอบังคับการบินนราธิวาสได้เลย มีแผนการบินที่สามารถระบุได้ส่วนหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินก็จะมีหอบินตามแผนปฏิบัติอย่างไรเนี่ย อันเนี้ยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสมิอาจทราบได
0: ้มันมีอยู่ช่วงนึงฉกรณาธิวาสก็เปิดคลิปหอมีคลิปไหมปฏิบัติภารกิจเป็นหอชนิด AS550พร้อมขั้นตอนปฏิบัติการก็เป็นการเปิดคลิปและชี้แจงว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบนี้ก่อนทำการบินมีช่างตรวจนักบินก่อนบินกรณีเร่งด่วนจะใช้เวลารวดเร็วแต่ทำตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยฮอมีลักษณะไหนอย่างไรและฐานปฏิบัติการจะนั่งด้านหลังโดยฮอไม่ติดอาวุธไม่มีการพกอาวุธประจำกายไปด้วยฮอมีประตู2บานก็เป็นการแจกแจงกับกรรมธิการก่อนที่จะมีการชี้แจงโดยสรุปว่ากรมนภาค4ส่วนหน้ารับทราบข้อห่วงใยจากทุกฝ่าย
1: เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเราพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็อย่างที่แพทย์ชี้แจงว่าบาดแผลของนายซอและเนี่ยมีแผลเข้าเป็นรูขนาด1เซนติเมตรถ้าเทียบกับกระสุน M16 ขนาด 5.56 มม.มันจะเป็นไปได้หรือไม
0: ่ขอพิจารณาจากการบินตามที่นักบินชี้แจงว่าเวลากลางคืนเนี่ย
1: ต้องบินเกาะถนนเพราะว่ามันมืดจึงไม่สามารถระบุว่าใครเป็นใครได
0: ้ส่วนการที่ตำรวจจะแนะพบปลอกกระสุน 5.56 มม.ในที่เกิดเหตุ
1: ต้องทราบด้วยว่าปืนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีแต่ทหารหรือตำรวจแต่ว่าฝ่าย BRN ก็มีปืนนี้เช่นเดียวกัน
0: และในพื้นที่เกิดเหตุหลังจากนั้น
1: ก็ไม่ได้มีแต่เจ้าหน้าที่ด้วย
0: ก่อนจะทิ้งท้ายพระเอกพัชกรระบุว่าถ้าถามผมว่าม
1: ีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร
0: ์ในความคิดผมเป็นไปได้น้อยมาก
1: ผมมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่เลย
0: แต่ถ้าพิสูจน์ออกมาว่าผิด
1: ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสโดนลงโทษ

0: ข้อหนึ่งในคณะรัฐมนตรีสัญจรสงขลาซึ่ง3จังหวัดความมั่นคงคือประเด็นหลักประเด็นหนึ่งและจะแก้ปัญหาได้แน่นอนยุติการก่อกวนสร้างความไม่สงบจะแก้อย่างไร6นาฬิกา25นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาท่านผู้ชมจะไปดูประเด็นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะที่เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นตำรวจไปกระทำกับนักเรียนคนหนึ่งในขณะนี้เป็นนักเรียนอยู่เลย
1: อยู่ม.6ค่ะ
0: ไปจับเขาบังคับทำร้ายให้รับสารภาพวิ่งราวทรัพย์ท่านผู้ชมต่อมาไปจับคนร้ายตัวจริงได้ปล่อยตัวแต่หลังจากนั้นชีวิตเขาประสบปัญหาเป็นเรื่องที่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันฟังแล้วแสนจะหดหู่ครู่เดียวครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
4: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Xtat Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี
6: ้3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
8: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
11: อุ้ย
10: จากสสส
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ0813599310
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย

0: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: ร่วมจัดรายการกับผมเรื่องดังใบเหมือนเช่นเคย
3: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
2: แสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่าครม.สัญจรสงขลา
3: ค
2: ณะมนตรีสัญจรสงขลาหรือครม.สัญจรสงขลาเป็นเงื่อนไขนะครับข้อความให้โดนใจสลับกลับมาเรื่องนึงหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วในคดีซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีคำพิพากษาทางแพ่งของศาลแพ่งแต่เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วท่านผู้ชมเป็นเหตุการณ์ซึ่งผู้เสียหายเมื่อครั้งเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6คือเด็กม.6เท่านั้นเอง
3: อายุ18ปีค่ะ
2: ถูกชุดสืบสวนจังหวัดปราจีนบุรีจับกุมไปทำร้ายบังคับให้รับสารภาพในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ข้อหานิดเดียวคือวิ่งราวทรัพย์ท่านผู้ชมฮะต่อมามีการจับผู้ต้องหาตัวจริงได้ก็ปล่อยตัวนักเรียนม.6คนนี้ไปหลังจากนั้นครอบครัวพยายามจะร้องเรียนกับทุกหน่วยงานให้เยียวยาแต่หลายคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาฟ้องอาญาชุดจับกุมศาลมีคำพิพากษาจำคุกชุดจับกุม1ปี4เดือนตำรวจที่จับกุมอ่ะแต่ให้รอลงอาญา2ปีนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผิดจริง
3: ค่ะ
2: เพียงแต่ศาลให้รอลงอาญาขณะเดียวกันครอบครัวยื่นฟ้องแพ่งต่อจนกระทั่งมาถึงศาลฎีกาเมื่อวานนี้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนของศาลแพ่งนะครับทุกชมและศาลแพ่งมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้เงินให้กับแพะรายนี้ที่ถูกชุดสืบสวนจับกุมยัดข้อหาวิ่งราวทรัพย์ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวานนี้นะครับคดีที่นายฤทธิรงค์อายุ35ปีในปัจจุบันความยุติธรรมที่มาช้าคือความอายุติธรรมนายฤทธิรงค์ปัจจุบันอายุ35
3: ค่ะ
2: เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อเขายังเป็นนักเรียนมัธยมอายุ18
3: เมื่อปี52อะค่ะ
2: ฤทธิรงค์ปัจจุบันอายุ35เมื่อมีคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุดที่เป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยเรื่องละเมิดค่าเสียหายเหตุการณ์เมื่อ28มกราคม2552ปัจจุบัน69 17ปีก่อนน้องไบรท์
3: นายฤทธิรงค์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยอายุเพียง18ปีอยู่ม .6 นะคะถูกตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจับกุมทรมานและทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์
2: แต่ต่อมาตำรวจและอัยการสามารถจับกุมตัวดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตัวจริงได
3: ้นายฤทธิรงค์จึงได้รับการปล่อยตัวค่ะแล้วก็ฟ้องผู้จับกุมก็คือตำรวจที่เป็นคนจับและทรมานในคดีอาญา
2: ศาลมีคำพิพากษาจำคุกตำรวจชุดจับกุมเป็นเวลา1ปีกับ4เดือนปรับ 8,000 บาท
3: แต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีค่ะ
2: เมื่อลงโทษแบบนี้โดยคำพิพากษาทางอาญาแปลว่าผิดจริงหลังจากนั้นจึงมีการฟ้องแพ่งฐานละเมิดในคดีนี้แปลว่าหลังจากนั้นทำไมไม่มีการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับน้องอายุ18ปีในขณะนั้นศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นก่อนหน้านี้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายให้กับฤทธิรงค์เป็นเงิน 3,380,000 บาทต่อมาฤทธิรงค์ยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ศาลชั้นต้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายลดลงมาเหลือ
3: 380,000 บาทค่ะ
2: พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5 ต่อปีโจทยื่นฎีกากระทั่งเมื่อวานนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
3: 4,380,000 บาทค่ะ
2: พร้อมดอกเบี้ย
3: อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่28มกราคม52ถึง10เมษายน64
2: ซึ่งณขณะนั้นกฎหมายดอกเบี้ย 7.5
3: ค่ะ
2: และตั้งแต่วันที่11เมษายน64เป็น ต้นต้นมาจนกว่าจะชำระเสร็จ
3: ดอกเบี้ยเนี่ยคิดในอัตราร้อยละ5ต่อปีค่ะ
2: ท่านผู้ชมตลอดเวลา17ปีครอบครัวของน้องคนนี้ซึ่งณวันที่ถูกจับเอาไปซ้อมบังคับให้รับสารภาพคดีวิ่งราวเมื่อครั้งยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ย17ปีครอบครัวได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐตามข่าวของครอบครัวมากกว่า50แห่ง
3: แล้วก็ต้องถูกฟ้องกลับเนี่ยหลายคดีเลยนะคะส่งผลกระทบต่อทั้งสถานะทางเศรษฐกิจก็คือต้องใช้เงินทองแล้วก็สภาพจิตใจของครอบครัวเป็นอย่างมาก
2: และสุดท้าย
3: ตัวน้องอายุ18ในวันนั้นเนี่ยยังคงต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวชค่ะเนื่องจากผลกระทบคดีที่เกิดขึ้นของตำรวจรักษาตัวจนถึงปัจจุบัน
2: เรื่องนี้คดีมีคำพิพากษาทางอาญาคือจำคุกตำรวจชุดจับกุมแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา
3: ค่ะ
2: ขณะที่ทางแพ่งมาสิ้นสุดเมื่อวานนี้ให้ชดใช้4ล้าน3
3: ค่ะ4ล้าน3แสน80,000
2: แต่17ปีผ่านไปท่านผู้ชมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมไปร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐมากมายแต่ไม่เคยได้รับการดูแลกลับถูกฟ้องกลับ6นาฬิกา36นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peak ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02 424 9755
14: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: นายเฮิร์บกรีนบามทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
16: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
2: นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อไปเมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้เดี๋ยวนี้ถี่ยิบเลยเนี่ยตีสองครึ่งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยสุขวิทซอย3ถนนสุขวิทนี่เรียกว่ากลางเมืองเลยนะครับเนี่ยสุขวิทซอย3แขวงบางกะสันเขตราชเทวีประสานดับเพลิงกับกู้ภัยพญาไทเข้าระงับเหตุตีสองสิบสี่สิบสี่ดับเพลิงกับกู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุพบหลังคาพบไฟกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนอย่างรุนแรงแบบนี้เร่งระดมฉีดน้ำควบคุมไฟท่ามความโกลาหลประชาชนในชุมชนอพยพออกจากพื้นที
17: ่ที่เกิดเหตุมีคลองนะอยู่ข้างๆ
2: ตี 2:35 นาทีเมื่อคืนนี้ก่อนตี 3ไฟลุกไหม้บ้านเรือนไปแล้ว3-4หลังคาเรือน
3: ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ที่ติดค้างอะค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะ
2: และไฟก็ลุกลามต่อไปอาคารข้างเคียงซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กชุมชนมักกะสัน
3: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบก่อนที่ต่อมา3:31 นาทีเป็นเวลารายงานว่าป้องกันการลุกลามของไฟได
3: ้บริเวณด้านที่ติดกับโรงเรียนมักกะสันกั้นเอาไว้ได้ค่ะ
2: จนกระทั่ง3:35ควบคุมไฟได้นะครับท่านผู้ชมเพลิงสงบไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายไปประมาณ15หลังคาเรือน
3: มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายค่ะเบื้องต้นยังไม่ทราบเพศและอายุนะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล
2: อาสาสมัครบาดเจ็บไปรายหนึ่งถูกไฟลวกแผ่นหลัง
3: นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาค่ะ
18: ด้านโรงเรียนให้กลับถึงด้านโรงเรียน
2: และล่าสุดเมื่อเช้านี้เองคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่ฮะคุณชัชชาติระบุว่าเหตุการณ์ไฟไหม้มันอยู่ติดกับศูนย์เด็กเล็กกทมซึ่งเป็นศูนย์ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จประมาณ2เดือนเป็นศูนย์ใหม่เสียหายไปพอสมควรเลยเนี่ยโรงเรียนสังกัดสพฐ.อีกแห่งหนึ่งก็เสียหายเช่นเดียวกันพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นชุมชนซึ่งอยู่บนที่ดินของการรถไฟ
3: มีประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ18ครอบครัวนะคะรวม15หลังคาเรือนค่ะ
2: ฟังจากคุณชัชชาติเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุจากชายคนหนึ่งในชุมชนพฤติกรรมผิดปกติ
3: คือพักอาศัยอยู่ลำพังในบ้านแล้วมีการจุดไฟเผาบ้านตัวเองค่ะก่อนที่ไฟมันจะลามไปยังบ้านข้างเคียง
2: และล่าสุดชายคนนี้ก็ถูกไฟคอกเสียชีวิตอยู่ในบ้านขณะที่ในบ้านก็มีพวกสิ่งของวัสดุเพราะเจ้าตัวเนี่ยเก็บของเก่าเอามาไว้ในบ้านจึงกลายเป็นเชื้อเพลิง
19: ต้นเพลิงต้นเพลิงเป็นใคร
20: ปกติไม่ดีเป็นคนที่สติไม่ดีแล้วก็อยู่ในบ้านนะครับ
19: ปิดไฟเผาบ้านตัวเอง
20: ครับพอรับแจ้งเจ้าที่เราก็เข้าไปค้นนะแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับ
19: คือจุดที่เกิดนะมันสรุปว่าเป็นจุดไฟเผาบ้านตัวเองของคนสติไม่ดีเขาอยู่คนเดียวครับ
20: คนเดียวครับ
19: แล้วก็เสียชีวิต
20: ในที่เกิดเหต
19: ุเดี๋ยวให้เขาสอบสวนอีกทีแล้วกันแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลาม
2: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณชัชชาติยังพูดถึงคือถ้าไม่นับคลองถมเซ็นเตอร์นะเมื่อวัน2วันก็เพิ่งเกิดที่คลองเตยเนี่ย
3: ค่ะ
2: เป็นชุมชนเหมือนกัน
3: ใช่
2: ท่านผู้ชมคุณชัชชาติระบุว่า2เหตุการณ์ทั้งที่คลองเตยกับสุวิทย์คอย3ซึ่งเป็นพื้นที่มักกะสันข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
3: สาเหตุมาจากคนจุดไฟเผาค่ะดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ในชุมชนนะคะ
2: นี่ขณะที่ระหว่างลงพื้นที่เมื่อเช้าวันที่ผ่านมาผู้ว่าชัชชาติเจอกับหญิงคนหนึ่งซึ่งได้บอกเล่าเรื่องของชายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นคนจุดไฟเผาเนี่ยระบุนะครับว่าเจ้าตัวน่าจะมีอาการทางจิตหรือพฤติกรรมผิดปกติไหมเพราะก่อนหน้า คยพยายามจะจุดไฟเผาบ้านตัวเองมาแล้วหลายครั้ง
3: แต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันสังเกตแล้วก็ระงับเหตุเอาไว้ได้มันก็เลยไม่เสียหายรุนแรง
2: แต่ครั้งนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นกลายเป็นไฟลุกไหม้ใหญ่ทีเดียวชายคนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าอย่างจริงจังแต่มีพฤติกรรมเก็บสิ่งของที่พบเห็นเอากลับมาไว้ที่บ้านเป็นจำนวนมาก
3: จนในบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยวัสดุแล้วก็สิ่งของที่ติดไฟได้ง่ายอะค่ะ
2: ข้อนี้ก็คือมันเป็นอุทาหรณ์ของชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ถ้าพบผิดปกติแล้วเคยเผาและถ้ายังเกิดวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ
19: ่ต้นเพลิงรู้จักไหมเนี่ย
4: ก็คือข้างหลังบ้านเนี่ยค่ะผมเป็นคนบ้า
19: เนอะแล้วก็เผาบ้านตัวเองเหรอ
4: เขาเผาแต่ว่าเราคอยระวังมาหลายหนแล้วแต่นี่มันเอาตอนกลางคืนเราระวังกันไม่ได
19: ้เออแล้วก็ทำมาหากินอะไรเก็บของเก่า
4: มันไม่เก็บของเก่าก็คนมากเก็บขยะมาสะสมมาค่ะท่าน
19: เ
4: น
19: ี่
4: ย
21: นอนอยู่เน
19: ี่
21: ย
19: แย่เลย
4: ตายเลยตาย
19: ตาย
21: ตายตาย
19: เอาหมดเวรหมดกรรมไปนะแผลไม่ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแค่ช่วยกันไม่เป็นไร
21: โอ้โหจะแรงแล้ว
19: ต้องอยู่เวรด้วยเนี่ยท่านพอ
22: หนูนอนโรงเรียนค่ะ
19: เอาจริงเหรอ
22: ใช่ค่ะ
19: ตื่นเต้นไหม
22: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
19: ไม่เป็นไรนะ
22: เม
19: ื
22: ่อกี้บอกว่าเห็นไฟมันลุกอะ
19: ใช่มันแรงอะดิ
22: แล้วมันอยู่ใกล้ๆบ้านพักครูด้วยค่ะ
19: อ้าวเหรอ
22: ใช่อีกนิดนึงก็คือลามเข้ามาแล้วค่ะ
19: ไปเลยป่ะ
2: โอ้สวยสมัดเลย
3: ค่ะ
2: ศูนย์เด็กเล็กเพิ่งสร้างเสร็จ2เดือนเนี่ย
3: ใช่ค่ะคุณชาชาติบอก
2: ท่านผู้ชมใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันในยุคนี้ในชุมชนในเมืองเนี่ยเรามาดูอีกเรื่องนึงเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากรายการหนึ่งที่ปากช่องโคราชและเป็นเหตุให้นักแข่งอายุ38ปีที่เป็นผู้หญิงชื่อคุณฮัสมะเสียชีวิตนี่คือคลิปเหตุการณ์คันหลังเนี่ยขับตามแล้วดู
23: เฮ้ยพี่เป็นอะไรเปล่า
2: ก่อนจะดูกันต่อเนี่ยผมจะบรรยายอย่างนี้ร่องจากรถคันที่ขับตามคุณฮัชมะหรือคุณนี้จังหวะที่เธอกำลังเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางมันมีรถแข่งชายคันสีแดงเนี่ยขี่แซงคันติดกล้องมาทางซ้ายเห็นไหมแล้วไปชนคุณนี้อย่างแรงจนรถล้มที่สำคัญคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยเธอยังขยับตัวได้ไอ้คนชนเนี่ยมันวนกลับมาดูแล้วมันเข้าไปแข่งต่อ

0: อาจจะเห็นต่อเนื่องไปว่าเธอยังขยับตัวได้คนอื่นเนี่ยจอดรถเข้าไปดูอาการเห็นไหมนักแข่งชายคู่กรณีซึ่งใช้มอเตอร์ไซค์สีแดงที่เป็นคนพุ่งมาชนอาจตอนแรกวนกลับมาดูนิดนึงไม่ลงจากรถได้ซ้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วขับรถแข่งต่อเพื่อทำเวลาเข้าเส้นชัยแล้วมาจบการแข่งขันนักแข่งไร้น้ำใจคนนี้โพสต์ภาพสถิติเวลาและผลการแข่งขันของตัวเองทำให้คนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงก่อนเจ้าตัวจะลบโพสต
1: ์แล้วก็ชี้แจงว่าไม่ได้หนีหายนะแต่ว่าได้ไปขอโทษได้ไปติดตามอาการตั้งแต่จบการแข่งขันแล้ว
0: ต่อมาคนนี้นักแข่งสาวเสียชีวิตเพราะบาดเจ็บรุนแรงนำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก่อนที่ชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ลำสาลีในกรุงเทพมหานครแสดงความเสียใจด้วยจริงๆขณะที่หนึ่งในนักแข่งที่เข้าไปช่วยคุณนี้โพสต์คลิปขณะช่วยเนี่ยท่านผู้ชมเป็นช่วงระหว่างรอกู้ภัยมารับตัวไปโรงพยาบาล
2: มีพี่ผู้หญิงเขาโดนรถชน
3: โอเค
2: ต้องซีเบียสไปให
3: ้โอเคโอเคครับ
0: ตอนที่ชนได้ถ้าเราดูภาพที่ต้นเรื่อง
1: ค่ะ
0: จริงๆคนนี้ก็ขับไปตามทางนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันจะโค้งขวาไงเนี่ยฮะต่อมานักแข่งชายคู่กรณีนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากก่อนหน้าเนี่ยได้โพสต์ภาพสถิติเวลาและผลการแข่งขันตัวเองแล้วลบทิ้งไป
1: ค่ะ
0: มาโพสต์ใหม่ว่า
1: ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี
0: ้
1: และขอน้อมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจเสี้ยววิที่ช็อกมากคิดน้อยและขาดประสบการณ์ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากการกระทำหรือความบกพร่องใดของผ
0: ม
1: มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สบายใจผมขออภัยจากใจจริงและพร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ครับขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงครับ
0: รายการนี้คือมาตรการเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ปากช่องนะครับแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะมาแจ้งราคาน้ำมันกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตกลงเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 3% พุ่งอีกครั้งเกือบ 3% ก่อนหน้านี้เหมือนไม่สนใจแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างว่ากันไประหว่างทรัมป์กับอิหร่านหลังสุดที่พุ่งขึ้นเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องใหญ่กลับมาเปิดศึกถล่มกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบเดือนน้ำมันปรับขึ้นทันทีหลังอเมริกากับอิหร่านแลกเปลี่ยนการยิงกันเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐเนี่ย
1: เปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านค่ะทำให้อิหร่านยิงตอบโต้ไปที่ฐานทัพสหรัฐในจอแดนนะคะ
0: ซึ่งการโจมตีเมื่อวานที่ของฝ่ายสหรัฐต่อฐานที่มั่นของอิหร่านถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปลายกรกฎาคม
1: โดยสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้
0: ลอนดอน
1: เบรนท์ลอนดอนน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นไป 2.71% ค่ะหรือว่าพุ่งขึ้นไป 2.39 ดอลลาร์นะคะปิดที่ 90.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: กลับขึ้นใหม่ๆแล้ว
1: ในระหว่างการซื้อขายเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 91.52 ดอลลาร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงที่สุดนับตั้งแต่25สิงหาส่วนเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนิวยอร์กของสหรัฐปิดบวก 2.36 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 2.83% ปิดที่ 85.76 ดอลลาร์
0: ตลาดหุ้นสหรัฐก็ร่วงหนักเลยตลาดหุ้นของสหรัฐก็ร่วงหนักไม่ว่าจะเป็น S&P 500ลบ 0.33% Nasdaq ก็ลด 0.12% ดาวโจนส์ก็ลด 0.7% อย่างที่ว่าขนาดที่ทองคำราคาทองคำพลิกกลับแล้วลดลงกว่า 3% เมื่อวันศุกร์
1: เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดพูดถึงมาตรการควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออ
0: ้าวนี่ผลจากการที่สหรัฐเริ่มอีกหยุดไปเดือนนึง
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมและทรัมป์เองก็ประกาศเมื่อวานนี้ว่าเราจะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมหลังการตอบโต้กันไปมาครั้งแรกในรอบ1เดือนขณะที่ความขัดแย้งก่อนหน้าที่สงบลงเป็นการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจฟ็อกนิวอ้างคำพูดของทรัมป์บอกกับฟ็อกนิวว่า
1: เราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักจะมีการตอบโต้
0: ท่าทีของทรัมป์มีขึ้น
1: หลังจากที่อิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธเมื่อคืนที่ผ่านมาใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนนะคะ
0: เป็นการตอบโต้สหรัฐที่โจมตีเกาะลาลักของอิหร่านทั้งนี้ซองทัพสหรัฐระบุว่าได้ยิงยิงฐานขีปนาวุธของอิหร่าน
1: ที่ยิงทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มูซ
0: ฟ็อกนิวส์รายงานนะครับว่าทรัมป์ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐได้ยิงสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมด
1: ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านกำลังส่งผลกระทบอย่างมาก
0: เกาะลาลักเป็นเกาะเล็กๆในช่องแคบใกล้กับท่าเรือยุทธศาสตร์บันดาอับบาสของอิหร่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปกติแล้วเนี่ย
1: เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ1ใน5ของโลกค่ะซึ่งถูกปิดกั้นนับตั้งแต่เริ่มสงคราม
0: และทรัมป์ก็คือทรัมป์เนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอ2คลิปบนโซเชียลแสดงภาพการระเบิดที่ท่าเรือส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่ก่อครักและระบุว่าก่อครั้งถูกระเบิดเป็นชิ้นๆเราก็ตามข่าวแทบแย่ตอนไหนสุดท้ายสร้างขึ้นโดย AI
1: ค่ะคลิปวิดีโอสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะไม่ได้มีการโจมตีเกิดขึ้นจริงค่ะซึ่ง อิหร่านเรียกโพสต์นี้ของทรัมป์ว่าเป็นเรื่องหน้าหัวเราะค่ะขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์บอกกับนักข่าวนะคะบอกทรัมป์เขาชอบเปลี่ยนบรรยากาศบนโซเชียลมีเดียเล็กน้อยแบบนี้นี่แหละแล้วก็นี่คือการส่งข้อความถึงอิหร่าน
0: ตกใจแทบแย่ตกลงเป็น AI
1: ค่ะ
0: ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของอิหร่านที่หลักๆนะ
1: ซึ่งอิหร่านบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะจะนำไปสู่การโจมตีอย่างรุนแรงต่อประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียค่ะ
0: นี่ทำโพสต์เองเลยท่านผู้ชมดูภาพเลยโอ้โหราคาน้ำมันในประเทศไทยไม่มีการปรับขึ้นหรือลงนะครับตู้ชมแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับภาพที่เห็นเป็นภาพ AI นะ
1: AI ค่ะ
0: แม่เรากำลังจะใช้ TH AI Passport เมื่อวานนี้วันแรก
1: ค่ะ
0: ที่เปิดให้เริ่มใช้แล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทรัมป์ประเดิมเล่นใหญ่เลยเนี่ยเขาใช้โปรแกรมอะไรเนี่ย
1: โอ้นั่นนี่คะดูสมจริง
0: 6:57 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
6: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน